0: วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับ FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับวันนี้มีคำพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาพฟ้าฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีเป็นคำพยากรณ์สภาพอากาศนะครับตั้งแต่6นาฬิกาเช้าวันนี้ไปจนกระทั่งถึง6นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีหลายพื้นที่ครับฝนนี่ตกหนักนะครับแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกหรือแม้แต่ภาคกลางนะครับก็จะมีปริมาณฝนเนี่ยฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยบางจุดเนี่ยจะมีฝนฟ้าตกหนักด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ไหลเขานะครับพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำไหลผ่านนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับติดตามคำพยากรณ์หรือติดตามคำแจ้งเตือนนะครับจากทางการเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับก็คงจะมีกรุงเทพมหานครแล้วก็กรุงเทพมหานครและชายฝั่งอ่าวไทยนะครับที่ปริมาณฟ้าฝนจะน้อยหน่อยนะครับประมาณสัก 40% ของพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศสภาพปริมาณฟ้าฝนนะครับสภาพอากาศนี่ก็ยังไม่สูงมากครับกรุงเทพมหานครเนี่ยสูงสุดอยู่ที่34องศาเซนเซียสครับต่ำสุดนี่ก็ประมาณสัก26-27นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นการพยากรณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เป้าหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีมุมมองสะท้อนนะครับถึงเรื่องการออกคำพยากรณ์เตือนโดยภาพรวมแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ลงไปในรายละเอียดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่การอาจจะเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติภัยหรืออะไรเกี่ยวกับฝนตกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรนบอมเนี่ยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประสานหารือนะครับเพื่อที่จะมีมาตรการในการที่จะให้รายละเอียดไปจนถึงพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือว่าพื้นที่สำคัญหรือว่าพื้นที่ที่เคยมีประวัตินะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเตรียมการเตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงทีหรือแม้แต่เรื่องของการออกคำเตือนนะครับนะผ่านทางเซลบอร์ดแคสซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีการทดสอบทดลองกันมาหลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่จังหวัดน่านนี่ดูการออกเซลบอร์ดแคสเนี่ยระบบเตือนเนี่ยครับมันดูจะล่าช้าไม่ทันการถ้าเปรียบเทียบกับช่วงจังหวะเวลาที่มีปริมาณฝนตกแล้วก็มีปริมาณน้ำไหลลงมารวมกันที่อำเภอปัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปก็ยังหวั่นผวานะครับกับเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับพูดถึงเรื่องน้ำป่าน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับก็ยังเฝ้าติดตามกันอยู่นะสำหรับเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลนะครับบริเวณใกล้ชายแดนเนปาลกับจีนเนี่ยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางสำนักข่าวซินหัวรายงานบอกว่าทางองค์การจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลนะครับรายงานจำนวนผู้เสียชีวิต จากเหตุน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น538รายนะครับอันนี้เมื่อประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยเขตที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือเขตจิตตะวันครับเสียชีวิต221คนรองลงมาก็คือเขตนาวันปาราศีตะวันออกครับ134คนแล้วก็เขตทาดิงอีก33คนนะครับนะฮะรายงานยังแจ้งว่าตอนนี้มีผู้เสียหายอยู่ที่ประมาณ977รายก็คือเกือบ 1,000 คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนก็มีการปฏิบัติการออกค้นหาโดยทีมงานและหน่วยกู้ภัยนะครับยังคงเดินหน้าเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์การอัปเดตนะครับยอดของผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่สูญหายนะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือภัยธรรมชาติครั้งนี้ครับคือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศก็ดีครับจากสภาพส่วนประกอบของน้ำที่ซัดกระหน่ำลงมานะครับนะฮะเขาพบว่ามันเป็นการผสมผสานกันระหว่างทานน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นั่นแหละครับนะฮะรวมไปก็ต้องถึงมวลดินนะฮะมวลหินครับนะฮะเป็นมวลหินก็คือเป็นพื้นที่บริเวณเนินเขาอะไรประมาณนั้นนะครับที่มันเป็นมีลักษณะเป็นหินนะฮะแล้วก็มีน้ำแข็งเนี่ยปกคลุมใช่ไหมน้ำแข็งปกคลุมพอทับซ้อนกันไปนานๆมันก็กลายเป็นก้อนน้ำแข็งจากก้อนน้ำแข็งก็กลายเป็นธารน้ำแข็งนะคือมันเป็นผลจากโรคร้อนครับพอโรคร้อนเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยทำให้ธารน้ำแข็งเนี่ยมันละลายนะครับแล้วก็ทำให้ธารน้ำแข็งเนี่ยนะครับมันอาจจะหล่นจากบริเวณพื้นที่สูงครับลงสู่พื้นที่ราบต่ำนะครับแล้วก็เอาบรรดามวลหินหรือว่าส่วนบนสุดของเนินเขาเนี่ยนะครับของสภาพที่มันเป็นเนินดินนะครับทะลักลงมาด้วยครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าทานน้ำแข็งและมวลหินบนพื้นที่สูงพังถล่มก่อนที่จะรวมตัวกลายเป็นกระแสน้ำดินโคลนและเศษซากไหลลงสู่แม่น้ำอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายและสูญหายรวมแล้วกว่า 1,000 คนคือมันกลายเป็นกระแสน้ำป่าดินโคลนเนี่ยที่มันมีความแรงมากนะครับใครที่ดูจากคลิปในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่ามันรุนแรงอย่างยิ่งเลยแล้วก็มาในพื้นที่กว้างด้วยนะครับไม่ใช่พื้นที่แคบๆครับนะฮะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าทะเลสาบกั้นน้ำที่เกิดจากดินและหินรวมทั้งน้ำแข็งนะครับอย่างที่เรียนไว้มันอยู่ที่บริเวณชายแดนจีนกับเนปาลเนี่ยเริ่มมีน้ำล้นขึ้นทำให้ต้องระงับและจำกัดปฏิบัติการของหน่วยกู้ภัยในบางพื้นที่เนื่องจากเกรงจะเกิดน้ำหลากเกิดขึ้นซ้ำขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาระมัดระวังกันอยู่นะครับในข้อมูลเนี่ยบอกว่าส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งบริเวณลังถางนะฮะลังถางรีหลงนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานะฮะเทือกเขาลังตังหิมาลัยพังถล่มลงมาพร้อมกับมวลหินและตะกอนก่อนตกลงสู่หุบเขาด้านล่างและเข้าสู่แม่น้ำนะครับเลนเดคาลานะครับนะฮะเลนเดโคลานะครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติอย่างที่ว่านะครับเขามีการตรวจสอบภาพจากดาวเทียมที่มีการวิเคราะห์หลังเกิดเหตุซ้ำที่ว่าการพังทลายครั้งนี้มีทั้งส่วนของน้ำแข็งและชั้นหินบริเวณใต้ฐานน้ำแข็งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะฮะก็เลยทำให้มวลวัสดุจำนวนมากเคลื่อนตัวลงสู่หุบเขาอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นกระแสน้ำเป็นโคลนเป็นหินนะครับที่มีพลังทำลายสูงอย่างยิ่งเลย นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากภัยธรรมชาติจากภาวะโรคร้อนนะฮะอุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับของโลกใบนี้นะครับแล้วก็คงจะไม่ใช่เฉพาะบริเวณเทือกเขานะครับในเอเชียนะครับแต่ว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับหรือแม้แต่ยอดเขานะครับในทวีปของอเมริกาใต้ก็ดีนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของยุโรปเองเนี่ยก็เข้าใจว่าเรื่องปริมาณโลกร้อนเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทานน้ำแข็งหลายต่อหลายจุดเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยพออุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายนะครับพอน้ำแข็งละลายปั๊บนี่แน่นอนครับมันก็ทำให้การยึดเหนี่ยวอยู่กับพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นดินหรือพื้นหินใต้ฐานน้ำแข็งเนี่ยมันมีปัญหาตามมานะครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นภัยธรรมชาติอันร้ายแรงนับวันเนี่ยก็มีการประเมินกันว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อวานนี้นะครับก็มีเหตุเรื่องของน้ำนะฮะนอกจากเรื่องของน้ำแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์ไฟไหม้นะครับที่คลองถมนะที่ประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าตลาดคลองถมซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งใหญ่นะครับเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะเข้าไปดับไฟดับเพลิงนะครับก็ต้องใช้เวลานานกันพอสมควรนะฮะแล้วก็หลังจากที่ข่าวเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าควบคุมเพลิงได้นะครับในระดับหนึ่งปรากฏว่าช่วงเที่ยงคืนกว่าๆก็กลับมาคุกกลุ่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับก็เลยทำให้สถานการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ยังต้องดำเนินการต่อไปอยู่นะครับสำหรับเรื่องไฟไหม้นะครับบริเวณคลองถมนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับเอาคราวนี้เราไปดูข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันหน่อยนะครับข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องประเด็นสำคัญนะครับเรื่องการประชุมเคาะโหนายพลของตำรวจแต่ว่าประเด็นใหญ่เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความคืบหน้าสำหรับคดีหัวสวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกรรมธิการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีการจัดเวทีนะครับจัดเวทีเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นหัวสวนี่แหละครับที่ดูเหมือนจะเป็นดราม่าการเด่นนะครับในกรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีนะครับนะฮะก็มีรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จากหลายส่วนเนี่ยมาเป็นวิทยากรนะครับซึ่งก็โดยส่วนใหญ่นะครับก็มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของการมองไปที่ความเข้มแข็งที่ลดลงขององค์กรอิสระนะครับซึ่งก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกกต.เนี่ยก็ดูจะโดนหนักหน่อยเมื่อวานนี้ครับคนที่ไปร่วมในเวทีนี้ครับก็มีตั้งแต่อาจารย์บวรศักดิ์อวดโหนนี่คนนี้เป็นอดีตรองนายกเป็นอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับนะฮะอาจารย์วิชามหาคุณครับนี่เป็นอดีตปปช.นะครับอดีตกรรมการปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะเป็นมือปราบคนสำคัญในเรื่องโครงการทุจริตจำนำข้าวนะครับแล้วก็ยังมีใครอ่ะอาจารย์วัดสิงห์สมิทธ์นี่เป็นประธานกรรมธิการขออภัยอดีตประธานคณะกรรมการกสม.ก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ยังมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ฮะข่าวคราวเรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับใครสนใจเรื่องนี้อยากจะแนะนำให้ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับหรือมันอาจจะมีคลิปเสียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยได้ฟังทั้งที่มาที่ไปแล้วก็ครบถ้วนกระบวนความนี่อยากจะให้ไปดูจากการสรุปนะครับของสื่อที่เป็นสื่อตัวหนังสือนะครับนะฮะสื่อกระดาษนะครับเว็บไซต์ของสื่อกระดาษก็จะมีการถอดแบบค่อนข้างที่จะละเอียดนะ ประเด็นข่าวของไทยรัฐที่หยิบยกมานี่พูดถึงหนึ่งในกกต.เมื่อวานนี้ปรากฏว่าไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่มีคำการยิงคำถามนะครับว่าตกลงกกต.เนี่ยจะมีการสรุปนะครับจะมีการลงมติในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยเมื่อไหร่นะครับก็คือคุณทิติเชษฐ์ นุชชนาธิ์เป็นหนึ่งในกกต.นะครับแล้วก็เป็นกกต.ที่ก่อนหน้านี้หลายคนที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองคงจะจำก็ได้ครับกลุ่มสว.สำรองเนี่ยฮะที่มีความเคลื่อนไหวให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการหัวเลือกสว.มาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เคยยื่นเรื่องนะครับยื่นเรื่องแล้วก็เรียกร้องให้คุณทิติเชษฐ์เนี่ยถอนตัวจากการเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีหัวสว.นะครับเนื่องจากว่าคุณทิติเชษฐ์นี่นะฮะก็เคยถูกกล่าวหากรณีที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะไปเดินเก็บอะไรโพยใช่ไหมโพยที่มีปรากฏในวันเลือกสว.ระดับประเทศอ่ะที่เมืองทองธานีนะก็มีคุณทิติเชษฐ์มีคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับคือทางสว.สำรองบอกว่าเอ็นนี่น่าจะมีส่วนได้เสียอะไรหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยทำหน้าที่เข้มข้นในการไปเดินเก็บบรรดาโพยหัวต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่านี่เป็นหลักฐานสำคัญเอามาเดี๋ยวจะไปจัดการให้ปรากฏว่าสว.สำรองออกมาพูดในภายหลังบอกว่าแล้วหลักฐานที่เป็นโพยหัวเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนไม่เคยถูกนำออกมาเสนอหรือว่ามีการพูดผ่านสื่อถึงเรื่องโพยที่มีการจัดเก็บมาในวันนั้นอีกเลยครับเขาก็เลยมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้คุณทิติเชษฐ์เนี่ยถอนตัวไม่ให้เป็นกกต.ที่ร่วมในการพิจารณาคดีหัวสว.ด้วยครับเมื่อวานสื่อถามก็เดินหนีนะครับกลายเป็นประเด็นบนหน้าหนึ่งครับทิติเชษฐ์หลบทับนักข่าวเลี่ยงตอบคดีหัวเลือกตั้งสว.นะครับนะครับกรรมธิการกิจการศาลจัดถกชำระวิกฤตศรัทธาอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับที่เขามีการจัดเวทีกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นแล้วก็มีรุ่นใหญ่เนี่ยอย่างน้อย 4-5 คนเนี่ยไปเป็นองค์ปาถกเนี่ยนะครับเป็นเวียก่อนนะครับรัฐบาลแทรกองค์กรอิสระไอติมชวนคนไทยร่วมทลายกำแพงสีน้ำเงินกรรมธิการกิจการศาลเปิดเวทีจำแหละวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระอภิสิทธิ์ถอดบทเรียน30ปีแห่งความล้มเหลวปล่อยอำนาจรัฐแทรกแซงนะครับอันนี้ก็เป็นการโปรยความจริงนอกจากคุณอภิสิทธิ์แล้วนะครับอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนนี่ก็ออกมาวิพากษ์แล้วก็เสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะครับอาจารย์วิชามหาคุณนะฮะอดีตปปช.นี่ก็โหเข้มข้นมากครับรวมทั้งอาจารย์วัดติงสมิธนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปพูดถึงสั้นๆนะครับส่วนในรายละเอียดก็อย่างที่เรียนเอาไว้อยากให้คนที่เป็นคอการเมืองหรือแม้แต่ประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจเรื่องนี้ครับก็สามารถที่เข้าไปติดตามได้นะครับจะได้มีองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องของหัวสว.นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับส่วนข่าวรองครับข่าวรองนายกประธานเคาะหัวนายพลตำรวจนานกว่า3ชั่วโมงแล้วกลับมอบบิ๊กตายถกแทนนะครับนายกอนุทินนั่งหัวโต๊ะกตร.เคาะหัวนายพลชี้กะกีระดับรองผบตร.และผู้บังคับการวาระประจำปี2569เผยก่อนเข้าประชุมบอกไม่สบายครับคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะนายกนี่คือเดินทางปฏิบัติภารกิจอย่างเดียวนะครับไปต่างประเทศต่างประเทศไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์กลับมาปั๊บวันถัดมาก็ไปต่อที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกวันนะครับคือถึงจะดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตามคือร่างกายมันคงจะกรอบขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาพักก่อนเจ้าตัวก็บ่นไม่สบายเมื่อวานนี้สุดท้ายพอเข้าไปประชุมกตร.เนี่ยได้ประมาณสัก3ชั่วโมงครับก็สุดท้ายก็ไม่ไหวครับก็เดินทางออกมาก่อนแล้วมอบให้บิ๊กจ่ายเนี่ยทำหน้าที่ในการประชุมต่อนะครับก็มีภาพของนายกนะครับระหว่างทักทายกับนายตำรวจระดับสูงครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับ ข้าใจว่าจะเป็นภาพก่อนที่จะมีการประชุมกตร.เมื่อวานนี้นะครับนะฮะอันนี้ข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับถ้าไปดูอีกฉบับหนึ่งครับอีกฉบับหนึ่งก็คือหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมติชนก็จะตีวันที่ล่วงหน้าเอกนิติลั่นกันยายนนี้ใช้เงินกู้200,000 ล้านลุยโซล่าและภาษีรถเร่งถกเกณฑ์ Data Center อนุทินหึ่มขึ้นบัญชีดำ High Speed นัดคุยปม CP ขอสิ้นสุดสัญญาอันนี้เป็น High Speed นะครับเชื่อม3สนามบินนะครับนะฮะ CP นั้นเขาจะไม่ไปต่อนะครับจะไม่ไปต่อนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้นำไปสู่การเจรจาความจริงก็มีการเจรจามาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับก็เข้าใจว่าคงจะมีการคุยกันถึงเรื่องเงื่อนไขหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เดินหน้าต่อในสัญญานะครับพาณิชย์ทุ่ม 2,000 ล้านอุ้มเกษตรกร DE ย้ำ AI ประโยชน์คนไทยนี่ก็น่าจะหมายถึงไทย AI Passport นะครับของกระทรวง DES นะครับนายกจ่อเชิญเลขากพอหารือปม CP ยกเลิกสัญญารถไฟ3สนามบินยุติเดินรถแอร์พอร์ตลิงค์ชี้ไม่ง่ายเอกนิติลุยโซล่าและภาษี EV สัปดาห์หน้า6บอร์ด Data Center คชก.ผ่านทุ่ม 2,000 ล้านช่วยเกษตรกรนะครับนี่เป็นคชก.ก็น่าจะเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผ่านทุ่ม 2,000 ล้านช่วยเกษตรกรชัยชนกเผยลงทะเบียน AI แล้ว 1.3 ล้านคนเป็นประโยชน์ต่อคนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวหนักข่าวของทางบนหน้าหนึ่งนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็เป็นข่าวเบอร์2นะครับส่วนข่าวเบอร์1ก็แน่นอนที่สุดครับเป็นเรื่องกรณีของหัวเลือกสวแต่ว่ามติชนเนี่ยหยิบยกเอาประเด็นของคุณนภินทร ศรีสรรพางนะครับนี่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะครับปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับที่ถูกทางกรรมธิการใช่ไหมของสภาผู้แทนราษฎรก็เชื้อเชิญนะครับให้มาตอบประเด็นคำถามที่บอกว่ามีการเรียกผู้สมัครสวเนี่ยไปพบ2ครั้งที่กระทรวงพาณิชย์ตอนที่ท่านยังเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์อยู่ครับนภินทร์โต้ไอติมปมเซ็นใบลาออกนะครับหัวเลือกสวเดือดคือทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกผู้สมัครสวคนเนี้ยไปเจอที่กระทรวงใน2ครั้งนะครับครั้งที่2เนี่ยก็มีการอ้างนะครับก็เป็นการอ้างนะครับของทางฝ่ายค้านเนี่ยอ้างว่าครั้งที่2ให้ไปเซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้านะครับคุณนภินทร์เมื่อวานก็ร่ายยาวเลยนะครับออกมาตอบโต้ออกมาปฏิเสธนะครับหลายเรื่องเลยนะฮะบอกว่าอย่ามาใช้การอนุมานนะฮะแม้แต่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่โรงแรมภูแมนแล้วไปเจอกับบรรดาสวนะฮะคุณนภินทร์บอกว่าที่โรงแรมภูแมนเนี่ยบรรดานักการเมืองบรรดาสวเข้าไปกันประจำและนายกเองก็ไปที่โรงแรมภูแมนบ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มีจุดเป้าหมายอยู่ที่โรงแรมเดียวกันฐานที่เดียวกันไม่ได้หมายความว่าจะไปเจอกันอันนี้ในมุมของคุณนภินทร์เมื่อวานก็ร่ายยาวเลยนะครับนะฮะซัดกับทั้งฝ่ายค้านแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมกับคุณยิ่งชีพนะคุณเป๋าเนี่ยไอรอนะครับกกต.แจ้งความฟันไอรอนะครับที่กกต.ก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเรื่องนี้ครับแจ้งความฟันไอรออนุทินนัดดินเนอร์ครม.และส.ส.ยันไม่เกี่ยวจัดทัพรัฐมนตรีใหม่นะครับกรรมาธิการชำระองค์กรอิสระนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่เนี่ยกรรมาธิการกิจการศาลเนี่ยจัดเวทีใหญ่เลยเมื่อวานนี้ที่รามากาเด่นนะครับส่วนการเลือกตั้งซ่อมอุดรครับจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะไม่น่าจะเป็นวันนี้ครับเพราะว่าของหนังสือพิมพ์มติชนก็จะตีวันที่ล่วงหน้านะครับ อนุทินนัดครม.และพรรคร่วมกินข้าวสัปดาห์หน้าจุลพันธ์ไม่ขวางคุณหมอชลน่านขึ้นเวทีฝ่ายค้านพฤทธิ์นลินทร์ต้อนัวปมสว.พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.สอบกกต.อภิสิทธิ์ชี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาระจากการเปิดเวทีชำระเรื่องของการหัวเลือกสว.นะครับของทางกรรมาธิการกิจการศาลนะครับแม่จะได้เวลานะครับเมื่อวานนี้เสปูด้วงครับก็ขึ้นมาเป็นเลขาสมช.คนใหม่แล้วนะครับหลังจากที่คุณชัดชัยบุญชวดนะครับเลขาสมช.คนเดิมเนี่ยก็ขยับไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เอานายทหารครับเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับนี่ย้ายมานั่งเลขาสมช.ครับก็จะมาคุมด้านความมั่นคงแต่ว่าก็น่าจะมีนัยยะในเรื่องของการขยับในส่วนของท่าเสือทบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพราะว่าตัวท่านเป็นเสนาธิการทหารบกก็เป็นหนึ่งในท่าเสือแล้วก็มีสิทธิ์ในการเยี่ยมขั้วพบทบนะครับก็น่าจะมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรเป็นการจัดสรรเป็นการเจรจาเพื่อให้การแต่งตั้งผบ.ทบ.และ5เสือทบ.มันลงตัวอะไรประมาณนั้นนะครับยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีการไปรวบตัวนายกอบต.นะฮะซึ่งเป็นอดีตส.ส.ผู้สมัครส.ส.ไม่ใช่ส.ส.อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่จังหวัดศรีสะเกษนะแฉชัดลายโยมพันตำรวจโท DSI ตำรวจสอบสวนกลางมั่นใจเอาผิดบิ๊กขรกรครับลุยขยายผลนายกเฮงลุ้นใน30วันถึงผู้บงการท้องถิ่นยังผวาถอนบัญชีครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตการสอบรับราชการท้องถิ่นครับติดตามในรายละเอียดเพิ่มเติมก็แล้วกันวันนี้เวลาไม่มีแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมสวัสดีครับ
0: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: 17:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับอยู่กับอาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีแล้วก็ผมชันเดชบัวหันครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีพี่บอยด้วยนะครับก็สวัสดียามเช้าวันเสาร์นะฮะมาเจอกันแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้เช่นเคยนะครับ
0: ครับ
1: ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของวิทยุ FM 96.5 นะครับรวมถึงช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันได้ว่าเราก็จะมีประเด็นต่างๆที่จะมาพูดคุยแล้วก็สื่อสารอัปเดตกับทุกท่านนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับตื่นยามเช้ากันมานะฮะเผื่อใครแบบยังไม่ได้คุยกับใครยังไงมาคุยกับผมกับพี่บอยนะฮะมาพูดคุยกันนะครับ
0: ครับผมนะครับช่องทางการติดตามนะครับเพิ่มเติมที่อาจารย์เต้ยนะครับ YouTube Thinking Radio นะครับ FM 96.5 แฟนเพจนะครับเราไลฟ์สดคู่ขนานนะคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็โพสต์คอมเมนต์เข้ามานะครับในเช้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะเข้าสู่ปลายเดือนสิงหาคมแล้วอาจารย์เต้ยฮะเผลอนับแป๊บเดียวผ่านไป 2-3 ควอเตอร์แล้วนะจะเข้าสู่ควอเตอร์4ของปีแล้วนะครับนะฮะ
1: ใช่ครับแป๊บเดียวนะฮะเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็มีอะไรก็รีบทำกันนะฮะใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรยังไงหรือว่าแบบเดี๋ยวประเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่ง
0: เราต้องเป็นคำว่าอะไรนะรู้งี้รู้งี้ใช่ไหม
1: รู้งี้ถ้ารู้อย่างนี้จะได้ทำแบบนี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าถ้ารู้อย่างนี้จะได้ทำเราทำกันก่อนแล้วตอนนี้ถ้าไปกันไหวถ้าเราไปกันได้นะครับผมว่าเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะก็เป็นผมขออนุญาตย้อนไปเรื่องของทางคุณเรย์แมคโดนัลด์นิดนึงเนาะน
0: ี่
1: แหละก็เป็นเรื่องนึงที่ ที่เราเห็นแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่คุณเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตนะครับก็อาการเส้นเลือดหัวใจตีบเนาะแล้วก็ภาพบรรยากาศวันที่มีการชาปนกิจใช่ไหมคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าโศกเศร้าเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรความเศร้าโศกก็ผ่านไปถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ทิ้งไว้ก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าวันเวลามันไม่เคยคอยใครอยู่แล้วดีว่าคุณเรย์เขาก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะเราเห็นแม้ว่าเราจะแอบเสียดายว่าอุ้ยทำไมเขาไปเร็วขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าทั้งนี้ทั้งนั้น49เองเป็นพี่ผมแค่โอ้ย6ปีเองอะ
0: ครับ
1: โอ้ตายแล้วนะฮะเออคือก็เป็นเรื่องที่ถ้ามองตามหลักพุทธศาสนาเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ทั้งนั้นเราก็ถือว่าเราเรียนรู้ในช่วงเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละครับยามเช้าเราก็ทำมากกันนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของวิถีชีวิตมนุษย์เท่านั้นนะครับเราเห็นทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเรื่องของโลกใช่ไหมแล้วก็เราเห็นแล้วล่ะ
0: โลกเดือด
1: ผมเชื่อว่าโอ้โหโลกร้อนโลกเดือดนี้แล้วเราเห็นแล้วมันเกิดภัยพิบัติถล่มใช่ไหมที่เนปาลทิเบตเนี่ยเราเห็นภาพแล้วนึกว่า AI นึกว่าในหนังนึกว่าภาพยนตร์พี่บอย
0: อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเลขเนี่ยก็ไม่อยากจะรายงานสักเท่าไหร่เพราะว่าม
1: ัน
0: ทำให้หัวใจมันไม่ค่อยดีนักนะครับที่ว่าไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่ามันกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คนนะครับหลายหมื่นคนนะฮะเกือบแสนคนนะครับถ้าคือยอดตั้งแต่ยอดของผู้ที่เสียชีวิตไปจนถึงยอดของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายครัวเรือนนะครับแล้วเด็กด้วยนะครับซึ่งแล้วโรงเรียนอีกต่างหากนะครับแล้วเนปาลเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่นะมีแค่17จังหวัดนะฮะซึ่งผมก็เคยไปนะเคยไปลุมพินี
1: โอ้พี่ปุ้ยไปใช่ไหม
0: เคยไป
1: ลุมพินีเคยอยากไปนะแต่ผมไม่มีโอกาส
0: แล้วในส่วนของพื้นที่ที่โดนมวลน้ำที่โคลนถล่มนะครับนะฮะก็เป็นจุดที่เรียกว่าประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนรวมถึงฮินดูก็ดีนะฮะนับถือสายวัชรยานก็ดีเขาไปแสวงบุญกันนะครับเขาไปแสวงบุญก็ได้รับผลกระทบไปนะฮะจุดข้ามแดนตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางการจีนเนี่ยทราบว่าล่าสุดเนี่ยยังต้องจับตานะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ได้นะครับก็ให้เรียกว่าให้มีการวางแผนกันอย่างรัดกุมนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: ครับครับนะฮะคือจริง ถ้าใครเห็นในเขาเรียกว่าในสารคดีท่องเที่ยวหรือว่าเห็นในภาพยนตร์อะไรต่างๆนะ
0: บ
1: ริเวณตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิวทัศน์สำคัญเนาะที่แบบเป็นฉากหลังของเวลาที่แบบคนที่เป็นนักไต่เขานักปีนเขาอะไรเงี้ยเขาก็เดินทางไปเนาะแล้วเหมือนที่ปอยบอกว่าก็มีนักแสวงบุญที่เดินทางกันไปแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่มันก็เป็นการร่วมมือกันทั้งว่าระหว่างทิเบตใช่ไหมเนปาลจีนที่เขาทำเส้นทางที่เพื่อจะให้แบบมันง่ายต่อการเดินทางเนาะไปทำทางแล้วไงว่าทำทางให้มันแบบมีด่านมันมีจุดพักสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยแต่ว่าพอมันเกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้ขึ้นมานะครับโอ้โหมันก็เป็นภาพหนึ่งที่เราเห็นว่าโอ้มันธรรมชาตินี่เวลาเขาเอาคืนเขาเอาคืนหนักหน่วงจริงนะครับ
0: ทางการจีนเนี่ยเขาใช้อันนี้อาจารย์เต้ยทางการจีนนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นกองทัพซึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการใช้ดาวเทียมติดตามสภาพภูมิประเทศตรงบริเวณทะเลสาบที่ซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่จากการไหลทับถมของธารน้ำแข็งแล้วก็มวลน้ำโคลนขนาดใหญ่เนี่ยพบว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล้นบริเวณสันคันดินของทะเลสาบนะฮะในขณะที่ทางการเนปาลเนี่ยก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งแล้วก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าระดับน้ำในเขื่อนกั้นน้ำนั้นซึ่งอยู่ในฝั่งประเทศจีนเนี่ยก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจนถึงขั้นล้นออกจากบริเวณสันกั้นเขื่อนที่ตั้งอยู่ในทิเบตซึ่งเป็นเขตการปกครองตนเองของประเทศจีนนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะเขาก็เลยเหมือนกับว่าให้ทางการจีนเนี่ยสั่งการให้ชุดกู้ภัยเนี่ยที่มีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิบัติแล้วก็ทหารหยุดปฏิบัติการกู้ภัยค้นหาช่วยเหลือในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำโคลนขนาดใหญ่ที่ท่วมทำลายบ้านเรือนที่อาศัยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้เฝ้าติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากทางการจีนนะฮะเขาวิตกว่าจะมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดภัยพิบัติมวลน้ำโคลนถล่มครั้งที่2เนี่ยเขาใช้คำพูดอย่างนี้เลยฮะ
1: ครับนะฮะคือในภาพเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องบรรยายเพิ่มเติมแล้วเนาะเพราะภาพมันสะท้อนถึงความเสียหายแล้วมันมาด้วยแรงปะทะอันมหาศาลนะครับคือเอาง่ายอย่างใน CNN รายงานนะครับว่าในส่วนของการที่น้ำที่มันไหลลงมานะครับจากยอดเขาเนี่ยที่มันเป็นมวลน้ำทันน้ำแข็งและมวลหินขนาดยักษ์ไอซ์แอนด์ร็อกอวองโรเช่เนี่ยนะครับเขาก็ลงมาจากยอดเขาเนาะง่ายว่าแรงปะทะมันไม่ต้องพูดถึงนะฮะแล้วมันก็ไหลมาตามช่องเขานั่นแหละแล้วสิ่งที่มันมาด้วยมันมีทั้งน้ำดินโคลนเศษหินก้อนน้ำแข็งก้อนหินต่างๆนะครับมันก็เคลื่อนตัวลงมาตามช่องเขาที่มันแคบแล้วก็สูงชันนะครับและแน่นอนระดับน้ำที่เราเห็นในภาพนี่คือมันไม่ใช่แค่เมตร2เมตรนะครับคือ8ถึง10เมตรนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปในบริเวณที่เป็นชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยเขาบอกว่าในชุมชนต่างๆนี่คือโอ้โหผมไม่อยากนับเลยเขาลีดไปเลยนะเนี่ย12ชุมชนที่โดนปกคลุมไปด้วยตะกอนโคลนขนาดหนาทึบนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของการกู้ภัยเหมือนที่พี่บอยบอกนะครับแต่นี้มันก็มีเพิ่มเติมว่าในหลักของการพังทลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะประเทศที่มีภูมิประเทศที่อยู่ตามแบบร่องเขาแบบนี้นะครับแล้วก็มียอดน้ำแข็งแบบเนี้ยที่มีการพังถล่มลงมาคือคิดง่ายๆว่าพอถึงแล้วเวลาหนึ่งนะฮะโลกมันร้อนขึ้นใช่ไหมแล้วน้ำแข็งที่มันอยู่บนยอดเขามันละลายมันก็ไหลแล้วก็กัดเซาะลงมาแล้วคราวนี้คือมันพังลงมาแล้วทำให้พอการพังลงมามันกระทบกับเขาเรียกว่ากลาเซียที่อยู่ข้างล่างนะครับก็มีชื่อเรียกด้วยนะพี่บอยก็มีเขาบอกว่ามันเป็นเหตุภัยพิบัติที่เรียกง่ายๆอ่านว่ากอฟนะฮะ G แต่ว่าเขาจะสลับตัวนิดนึงนะ GLOF นะฮะย่อมาจากglacialized outburst flood นะครับก็คือเป็นน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบธารน้ำแข็งแตกนี่คือเป็นตัวเรียกของนักธรณีวิทยานะครับคือบอกว่ากรณีเนี้ยมันก็จะเกิดจากนี่แหละหินและน้ำแข็งร่วงจากหน้าผาแล้วก็ดิ่งลงมาพอดิ่งลงมาเจอทะเลสาบข้างล่างก็เกิดคลื่นยักษ์ก็เหมือนน้ำสึนามินั่นแหละครับกระฉ่อออกมาแล้วก็พังทลายกำแพงธรรมชาติเขื่อนดินแตกมวลน้ำก็ทะลักออกมากลายเป็นคลื่นโคลนยักษ์กวาดเหมือนที่เราเห็นตามภาพนั่นเลยนะฮะซึ่งก็เหตุการณ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์กรอบเนี่ย มันเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนี่ประมาณกับ40ปีที่แล้วพี่บอย
0: ครับ
1: คือประมาณปี1970 1980ก็เคยเกิดแล้วแต่ว่าในตอนนั้นคือด้วยความที่ชุมชนมันยังไม่ได้หนาแน่นขนาดนี้ความสูญเสียไม่ได้เยอะแต่ถามว่าก็มีเหตุสูญเสียไหมก็มีเหมือนกันนะลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นนะคือมันไม่ได้มีจากปัจจัยของโลกร้อนโรคเดือดเป็นปัจจัยหลักตอนนั้นคือมันมาจากดินถล่มเนี่ยแล้วลงมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้คือมันมาปัจจัยหลักก็คือเอลนิโญอะไรแบบนี้นะทำให้โลกเราร้อนขึ้นน้ำแข็งละลายนะแล้วก็ลงมาทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบที่เราเห็นนี่แหละครับซึ่งก็เห็นในภาพแล้วก็โอ้เศร้าใจกันจริงๆนะ
0: ครับนะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในบ้านเราสดๆร้อนๆเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองครับอาจารย์เต้ยคุณผู้ฟังฮะก็คือประมาณสักสามทุ่มนะฮะขอใช้ประมาณสามทุ่มเนี่ยนะฮะก็เกิดไฟไหม้ที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับอาจารย์เต้ยเคยไปเดินแถวคลองถมบ้างหรือเปล่า
1: ผมก็เดินบ่อยนะครับเด็กเขาเรียกว่าติดของเล่นของเล่นนะฮะแถวนั้นเราก็เดินได้วรจักรอะไรแถวนั้นใช่ไหมคลองถมสะพานเหล็กเดินกันไปหมดนะฮะ
0: ซึ่งตึกที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกลางซึ่งเป็นจุดเกิดไฟไหม้อยู่ที่ร้านค้าชั้น1ภายใต้ตึกคลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมนะฮะทั้งรถดับเพลิงเป็นจำนวนมากเนี่ยจากหลายสถานีเลยนะครับดับเพลิงหลายเขตมาช่วยกันนะครับนะฮะแต่ว่ากว่าจะดับได้เนี่ยก็2ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าเพลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะลุกลามนะครับอยู่ในระดับ5เลยทีเดียวนะครับซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ได้เดินทางลงไปในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็ทางผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานของทีมเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพได้ทราบนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะเป็นข่าวที่น่าตกใจเพราะว่าร้านค้าหรือแม้แต่คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นย่านการค้านะย่านการค้าเรียกว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกที่คนเนี่ยมักจะนิยมไปซื้อข้าวซื้อของนะครับมาใช้ในการเตรียมงานโดยเฉพาะจะบอกได้ธุรกิจออร์แกไนซ์เวลาจะหาซื้อของใช้พวก
1: ไปที่นี่แหละ
0: ก็ไปที่นี่แหละใช่ก็ไปที่นี่แหละนะครับแม้แต่สินค้าจีนเนี่ยนะก็เยอะมากในคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ย
1: นะครับนะฮะเครื่องมือช่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้นะอะไรรถยนต์เนี่ยไปที่นี่เลยนะครับ
0: ไปที่นี่เลย
1: ของแต่งของแต่งรถนี่มีทุกยี่ห้อนะฮะ
0: ค
1: ือเอาง่ายว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าที่เป็นค้าส่งอย่างเดียวมันมีหลากหลายมากเลยนะครับจริงๆใกล้ๆกันเนาะมันก็มีแบบนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเดินต่อไปสะพานเหล็กไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านขายของเล่นร้านขายส่งอะไรต่างๆหรือของที่ระลึกอะไรเงี้ยที่เราเอาไว้แจกเวลาที่แบบทำอีเวนต์เหมือนที่พี่บอยบอกนั่นแหละครับแต่ทีนี้คือเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันก็สร้างความเสียหายเหมือนกันเน
0: า
1: ะแล้วก็เพลิงไหม้เนี่ย
0: อาคารสุดตัว
1: น่าจะเกิดจากชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตือนเฝ้าระวังอาคารสุดตัวกันด้วยนะครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครนะทราบว่าจากเหตุการณ์เนี้ยก็บาดเจ็บกันหลายคนครับผม
1: ครับนะฮะคือจริงๆแล้วคือถ้าเอาจริงนะตัวคลองถมเนี่ยตามประวัติศาสตร์นี่คือถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่เป็นแลนด์มาร์คมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับน
0: ี่
1: ถ้าลองย้อนกลับไปตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่ที่แบบสมัยในหลวงรัชกาลที่5เลยนะครับ
0: ตั้
1: งแต่สมัยที่เราแบบเริ่มตัดถนนไปใช่ไหมไปเนี่ยแหละไปเยาวราชไปถนนที่เป็นแบบเส้นทางนี้นะฮะกลายเป็นว่าตั้งแต่ปี2473เนี่ยตั้งแต่พอเรามีการตัดถนนปรับปรุงผังเมืองต่างๆนะ
0: ฮะ
1: แต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่แบบเต็มไปด้วยเศษขยะและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์นะฮะท่านก็ส่งแบบว่าอุ้ยเปลี่ยนให้มันเป็นเส้นทางสัญจรไหมแล้วก็กลายเป็นเส้นทางค้าขายให้มันดีหรือเปล่าจะได้แบบเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านเมืองสยามของเราในยุคนั้นนะฮะแล้วพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมพอปัจจุบันผ่านกันมาเป็นเกือบจะร้อยปีนะฮะคลองถมหรือคลองสำเพ็งแต่ก่อนเนี่ยก็กลายเป็นนี่แหละสินคือที่เรามีที่รวมของสินค้าขายปีขายส่งอะไรต่างๆเนาะก็ถือว่าวันเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการสูญเสียที่โอ้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับในตอนนี้ถ้าใครที่จะไปแถวนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าด้วยความที่มันมีสินค้าด้วยเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะกลิ่นที่มันออกมาหมายถึงว่าสภาพอากาศแถวนั้นเนี่ยมันอาจจะมีมลพิษเยอะนิดนึงนะฮะยังไงก็ใส่หน้ากากไปหน่อยนะใครที่อยู่แถวนั้นนะครับ
0: ครับนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าให้ความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งเนาะ
1: ครับเพราะว่าเราก็นี่แหละฮะเรื่องฟืนไฟยังไงคือผมก็เชื่อว่ามันก็เหมือนคนโบราณท่านว่าไว้นะฮะโจรขึ้น10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับไฟไหม้นี้ไปแล้วไปเลยนะฮะโจรอย่างน้อยๆเอาของไปได้แต่เอาบ้านเราไปไม่ได้นะแต่ไฟนี่คือเอาไปหมดเลยนะครับไม่เลือกสักอย่างเลย
0: ครับนะไฟก็เห็นแล้วนะครับแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นแล้วดินโคลนถล่มเป็นสึนามิโคลนน้ำมวลน้ำนะครับก็เห็นแล้วนะครับโอ้ยังจะมีอะไรอีกนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะครับ
1: โอ
0: ้ก็ต้องเฝ้าติดตามกัน
1: ไม่อยากให้มันเกิดหรอกครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเราก็ห้ามไม่ได้เนาะพี่บอยผู้ฟังใช่ไหมฮะในฐานะเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆอ่ะถ้าเราลองย้อนกลับไปนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทิเบตนะกับเนปาลนี้เราเห็นเลยว่าโอ้มนุษย์นี่เราตัวแบบกระจ้อยร่อยกระจิตรีบจริงๆนะฮะโอ้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอ้มนุษย์ตัวเล็กๆนี่แหละจะทำยังไงให้เราสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้บ้างนะ
0: ครับมีอยู่คนนึงตอนนี้ที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่มากอีกแล้วนะครับนะ
1: อะไรฮะ
0: เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองครับโดนัลด์ทรัมป์ครับ
1: เออเหรอฮะ
0: ครับ
1: ทำไมครับลุงพ่อใหญ่ทำอะไรฮะ
0: ลุงผู้ใหญ่ทำเนี่ยตอนนี้เขาประกาศนะฮะว่าสหรัฐเนี่ยปิดดีลฮุบน้ำมันสำรอง 65,000 ล้านบาร์เรลในเวเนซุเอลาโดยไม่ใช้เงินแม้แต่ดอลลาร์เดียวนะครับก็ทำให้สต็อกน้ำมันในสหรัฐนะเกิดขึ้นกว่า2เท่านะซึ่งเป็นข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวนะครับเป็นเนื้อหาข่าวที่ประกาศโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่โพสต์ผ่านโพสต์ข้อความนะผ่านโซเชียลของเขาเกี่ยวกับข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเบรกกิ้งนิวที่เกิดขึ้นเลยก็ว่าได้นะบอกว่าสหรัฐอเมริกาเพิ่งทำข้อตกลงกับประเทศเวเนซุเอลาเกี่ยวกับข้อตกลงน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกตามคำสั่งของผมรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพิตเฮกเซสนะครับทำงานอย่างใกล้ชิดกับรักษาการประธานาธิบดีที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงของเวเนซุเอลานะฮะและผ่านการความร่วมมือกับธุรกิจเอกชนทำให้เกิดข้อตกลงนี้ที่สร้างความมั่นคงให้สหรัฐอเมริกาด้วยการได้มาและควบคุมส่วนใหญ่ของปริมาณสำรองน้ำมันมากกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลในเวเนซุเอลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เสียภาษีของชาวอเมริกันนะครับซึ่งทำเนี่ยเขาบอกว่านับว่าเป็นธุรกรรมทางประวัติศาสตร์นี้นะฮะที่มีมากกว่า2เท่าของปริมาณน้ำมันสำรองของอเมริกาเรียกว่าเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันของอเมริกาอย่างมากและจะลดราคาก๊าซลงอย่างมากสำหรับชาวอเมริกันทุกคนในอนาคตในขณะที่ก็จะช่วยทำให้เวเนซุเอลาเนี่ยอยู่ในเส้นทางสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่ธุรกรรมนี้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่กำลังเติบโตระหว่างเวเนซุเอลาและสหรัฐอเมริกาอย่างมากขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องที่ก้าวล้ำนี้ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับ
1: อ
0: าจารย์เต้ยจำได้ไหมฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่3มกราคมประมาณ 4:00 ตามเวลาในกรุงการากัสนะครับประเทศเวเนเซลาเนี่ยหรือว่าประมาณ 15:00 นตามเวลาในไทยประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนะเขาได้มีการแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์สดทั่วประเทศของเวเนนะฮะประกาศภาวะหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศในเวเนซุเอลาให้มีผลทันทีนะครับกล่าวอ้างว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าเมืองหลวงโดยเป้าหมายที่ถูกโจมตีมีทั้งฐานทัพทหารและก็พลเรือนก็ล้วนเป็นการกระทำที่รุกรานของประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ประกาศคำสั่งให้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานะครับเปิดปฏิบัติการทางการทางอากาศกับประเทศเวเนซุเอลารวมถึงเป้าหมายฐานที่ตั้งกองกำลังทหารในประเทศดังกล่าวนะฮะซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ใช้ในทุกทางทั้งทางทหารนะฮะในการกดดันนะนำมาได้ซึ่งสิ่งนี้ครับ
1: นะฮะคือมันก็จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็ก่อนที่พ่อใหญ่ทำจะออกมาแถลงนะฮะสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขารายงานมาก่อนจริงๆแล้วเดี๋ยวตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่บอยบอกนะแล้วก็เวเนซุเอลาเขาก็พิจารณาว่าเตรียมจะถอนตัวออกจาก การที่เขาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกด้วยนะครับคือมันมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านั้นแหละนะครับเพราะว่าถ้ามีการถอนออกมาเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยสหรัฐเข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการใช้น้ำมันของเวเนซุเอลานะครับแต่ก็เป็นจริงอย่างที่ทางพี่บอยได้รายงานมาสักครู่นี้เลยนะครับพอเวเนซุเอลามีข่าวออกมาปั๊บพ่อใหญ่ทรัมป์ออกมาทวีตเลยนะครับซึ่งก็ตัวเลขน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีผลกระทบกับการถอนตัวของเวเนซุเอลาเนี่ยเพราะว่าเวเนซุเอลาผลิตน้ำมันประมาณ 1.16 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเอาเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคือเอามาหน่อยว่าพอกำลังการผลิตมันลดลงเนี่ยถ้าเวเนซุเอลาเขาถอนตัวไปอีกเนี่ยโอ้โหประเทศผู้ค้าน้ำมันในคราวนี้จะยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆตอนนี้น้ำมันที่เวเนซุเอลาจะตรงดิ่งไปที่สหรัฐอเมริกาเจ้าเดียวเลยนะถูกไหมฮะ
0: เนี่ยถ้าสลับฉากมามองที่อิหร่านเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงฉากทัศน์สงครามเศรษฐกิจนะแล้วก็สงครามการค้านะฮะ
1: อ
0: ิหร่านเนี่ยจะลำบาก
1: นะฮะก็ต้องดูว่าข้อจำกัดเรื่องของโควต้าที่พอมันลดลงแล้วเพราะเวเนซุเอลาเขาพอสหรัฐต้องมาควบคุมดูแลนะด้วยปัจจัยอย่างที่เรารู้กันแหละนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้จะเป็นการที่เราก็ต้องรอดูจับตาเพราะมันในภาพองค์รวมของโลกใบนี้น้ำมันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูกันอยู่เพราะว่าโลกของเรายังคงใช้พลังงานจากเรื่องของการใช้น้ำมันกันอยู่นะครับ
0: ครับอ่ะ 7:59 นแล้วครับอาจารย์เต้ยเดี๋ยวไปพักเคารพธงชาติแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับผม
1: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนา

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีวรสิทธิ์นำกำลังโดป้าสวาสดบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางเมื่อเวลา 1:30 นาทีที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวาสดเข้าตรวจค้น577คลับซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพหลังสืบพบเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดและตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการต่อมาเวลา 2:20 นาทีพันตำรวจเอกศรศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวนายพลพีกล่าวว่าตนและนายวรสิทธิ์ที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครนำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมเพื่อมาให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่ได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างไรหลังกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถานบันเทิงซึ่งเคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมในปี2568แต่ยังคงเปิดบริการอยู่จึงมอบหมายกรมการปกครองส่งสายลับทำการสืบระยะหนึ่งและเชื่อว่าเจ้าของที่นี่น่าจะเป็นคนจีนจริงๆเพราะนักท่องเที่ยว 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat Alipay เป็นแอปพลิเคชันคนจีนจริงตอนนี้มั่นใจว่ามีนอมินีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยคือผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลม1ชื่อชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งตนไม่รู้ว่าคือใครแต่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้เดินทางมาตนจึงให้ไปดูว่าโจ้ดอสอคือใครน้องเนเน่ถึงบ้านแล้วชาวภูเก็ตต้อนรับอบอุ่นขอใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังไปสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตมีประชาชนแฟนคลับในงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้เนเน่รอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงได้ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวจังหวัดภูเก็ตที่มารอต้อนรับโดยน้องเดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงน้องชายสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มีกำหนดในช่วงเช้าวันที่23กันยายน2569นี้ตามเวลาในไทยขณะที่วันเสาร์อาทิตย์นี้น้องเนเน่จะขอพัก

0: ผ่อนโดยไม่มีการขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
11: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ครับอาจารย์เต้ยครับ
12: ครับหลังเคารพธงชาติและฟังข่าวต้นชั่วโมงมาเจอกันต่อนะครับทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่เพิ่งเปิดมานะฮะหลายคนก็แบบอุ๊ยทำไมรายการทักทายกันไปแล้วหรอใช่ครับรายการเราเข้า 7:30 นะครับถึง 9:00 นะฮะหลายคนยังแบบจำว่าวิรายการต้องชั่วโมงหนึ่งไหมครับพอดีว่าผมกับพี่บอย ทางสถานีเขาคิดว่าน่าจะให้คุยกันเยอะๆนะครับก็เลยให้มาชั่วโมงครึ่ง
11: เอ้ชวนชวนคุณผู้ฟังคุยเยอะๆ
12: ใช่ไหมเผื่อจะได้ตื่นกันวันเสาร์เพราะปกติหลายคนเขาบอกว่านี่ถ้าแบบเป็นในฐานะคนทำสื่อนะพี่บอยถ้าแบบสมัยก่อนเนาะเขาบอกว่ารายการเช้าเนี่ยเป็นรายการปราบเซียนนะในฐานะผมเขาเรียกอะไรดีทำข่าวเช้ามาก่อนผมเชื่อเลยว่าข่าวเช้าเป็นข่าวปราบเซียนจริงๆแต่พอถึงในช่วงเวลาหนึ่งณเวลาหนึ่งผมเชื่อว่าคนก็จะปรับตัวกันไปตามวิถีเนาะแล้วตอนนี้คือบางคนเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นเช้าเหมือนไปทำงานแหละนะครับก็มาเจอกันยามเช้าๆแบบนี้ทักทายกันนะครับนี่รายการสดนะฮะไม่ได้เป็นเทปนะตอนนี้แปดโมงสิบนาทีนี่
11: นี่เป็นไงล่ะมีคุณอัชราปิ่นทองนะฮะแล้วก็คุณประภาพรนะฮะทักทายเข้ามาบนช่องทาง Facebook นะครับนะส่วนใน YouTube ยังไม่เห็นนะครับแต่ก็มีคุณผู้ฟังติดตามชมอยู่จำนวนหนึ่งนะครับ
12: ครับ
11: นะฮะ
12: นะก็ถือว่าจำเช้าแบบนี้นะหลายคนก็เปิดฟังนะเราก็เมื่อช่วงเบรกแรกเราอัปเดตกันไปเนาะข่าวภัยพิบัติข่าวไฟไหม้อะไรอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังบอกพวกเธอไม่มีข่าวแบบอะไรที่มันสดชื่นหัวใจกันหน่อยเลยเดี๋ยวแตะเรื่องนี้ให้หน่อยก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องระดับโลกเหมือนกันพี่บอยนะฮะน้องเนเน่น้องเนเน
11: ่กลับถึงภูเก็ตแล้วนะ
12: น้องเนเน่นี่กลับแล้วนะถูกแล้วถูกต้องถึงภูเก็ตเรียบร้อยหลังจากที่ไปสร้างปรากฏการณ์น้องบนเวทีอเมริกันก็ท ALENT นะครับทุกคนก็เชียร์แหละว่าน้องเนเน่ก็น่าจะผ่านเข้ารอบแหละแต่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ไอ้ปุ่มทองเนาะ Golden Butter
11: ครับ
12: โอ้กลายเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าคนที่ตามเชียร์ไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวตอนนี้คือคนทั้งโลกแล้วแล้วก็แบบถ้าเราเห็นในข่าวเนาะว่าตอนนี้เนี่ยเนเน่ไม่ใช่ของประเทศไทยแล้วนะเป็นของคนทั้งโลกโอ้โหนี่มีคนมาคอมเมนต์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากไปทำโกลเด้นบัสเตอร์แล้วเดินทางกลับถึงภูเก็ตนะครับโอ้โหต้อนรับอบอุ่นเลยนะฮะก็มีทางท่านผู้ว่าเนาะท่านผู้ว่านะฮะท่านผู้ว่าก็ให้การต้อนรับนะครับท่านชลนลินเกิดสมนะฮะก็มามอบของขวัญ นะครับก็บอกว่าเป็นกล่องใส่ยาดมลายไทยร้อยสายไข่มุกภูเก็ต
11: ทำไมถึงเป็นกล่องใส่ยาดม
12: นี่แหละผมก็สงสัยเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นลวดลายเป็นเหมือนของฝากประจำจังหวัดที่ตอนนี้ทางภูเก็ตเขาทำไว้ไงเพราะว่าภูเก็ตเขาเป็นเมืองไข่มุกใช่ไหม
11: ใช่
12: เป็นเมืองไข่มุกไงแล้วก็ให้กล่องใส่ยาดมนี่คือไม่ใช่ยาดมอย่างเดียวนะคือมันเป็นทั้งกล่องเลยนะพี่บอย
11: ครับ
12: เป็นกล่องซึ่งข้างในมียาดมนะฮะแล้วก็ให้ตัวตรงสายเนี่ยผมว่าลักษณะมันเหมือนกระเป๋าเล็กๆอ่ะตรงสายมันเป็นไข่มุกลองไปดูในภาพข่าวก็ได้นะฮะตอนแรกผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยทำไมมันต้องให้ยาดมกันด้วยอ๋อมันเป็นเหมือนกล่องที่เอาข้างในใส่ยาดมได้นะฮะ
11: อาจจะเป็นเจตนาของทางผู้ว่าของทางท่านผู้ว่านะฮะจะได้เห็นเป็นภาพข่าวด้วย
12: ใช่นะ
11: ชื่อของดีของเมืองภูเก็ตไง
12: เป็นสินค้าโอท็อปของเมืองภูเก็ตเขาตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่านะบอกว่าการความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยคือพลังของเยาวชนนี่ที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับสากลกันด้วยนะครับแล้วน้องเนเน่ก็บอกว่าตอนนี้กลับมาถึงประเทศไทยคือนอกจากคิดถึงอาหารแซ่บๆแล้วในตอนนี้คิดถึงโรงเรียนมากนะแล้วก็วันจันทร์นี้เนี่ยจะไปเจ
11: อ
12: น้องๆไปเจอเพื่อนๆนะแล้วก็อาจารย์ทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเติมกำลังใจก่อนที่จะไปถึงรอบไฟนอลเนาะแล้วก็เธอบอกว่าปากเจียหนูด้วยนะหนูจะขึ้นไปสร้างพลังเต็มที่เลยนะครับน้องเนเน่รอยัลตอนนี้เราลืมชื่อจริงน้องๆของน้องไปแล้วนะจริงๆน้องเขาชื่อใช่ไหมน้องแพรว
11: รู้สึกอีก4สัปดาห์ใช่ไหมอีก4สัปดาห์ใช่ไหมฮะ
12: ใช่ครับเพราะว่ายังมีการแข่งขันยังไม่จบนะเหมือนเหลืออีกรอบหนึ่งยังไม่จบนะฮะหมายถึงว่าคนที่เหลือเขายังเหลือแข่งอยู่แต่ว่าตอนนี้ของน้องเนเน่คือเขาเรียกว่า fast track ไปรอบสุดท้ายเลย
11: Golden Butcher นะฮะโดยไม่ต้องผ่านการโหวตนะ
12: ปักหมุดไว้หน่อยนะฮะ
11: ครับ
12: ก็จะมีการแข่งขันนะครับอเมริกันก็อตทาเลนต์รอบชิงชนะเลิศในซีซั่นนี้นะครับก็วันที่23กันยายนนะตามเวลาประเทศไทยก็ช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้แหละนะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็รอเชียร์กันนะฮะนี่ผมก็แอบเห็นมีทางผู้บริหารของทรูด้วยเนาะนะเขาก็ไปด้วยนะครับก็ไปให้กำลังใจเนาะเพราะทรูเขาก็แน่นอนเขาซัพพอร์ตกันเรื่องแบบตอนนี้คือมาซัพพอร์ตเหมือนเป็นผู้สนับสนุนแล้วเพราะเขาก็ถ่ายทอดด้วยทางทรูนี
11: ่ครับครับนะผมเห็นในภาพที่มีการลงผ่านสื่อนะมีการยิงเขาเรียกว่าอะไรนะยิงเหมือนเป็น ไม่ใช่เลเซอร์นะแต่ว่าเป็นภาพคล้ายๆกับจอทีวีที่เวลาเราฉายสไลด์ผ่านจอโปรเจคเตอร์แต่ว่าอันนี้ฉายสไลด์ไปที่ตึกอาคารเก่าของภูเก็ตนะฮะ
12: โอ้เหรอ
11: ใช่โดยมีผู้สนับสนุนอย่างททเนี่ยเขาขึ้นเป็นโลโก้เชิญชวนแบบเหมือนต้อนรับน้องเนเน่กลับสู่ประเทศไทยขอบคุณที่ช่างสร้างชื่อเสียงและความภูมิใจให้กับคนไทยนะเป็นการฉายสไลด์ผ่านตึกนะแล้วเห็นเป็นเงาแสงสีนะฮะเป็นอาคารเก่านะฮะอาคารเก่าซึ่งเป็นหอนาฬิกาของภูเก็ตฮะ
12: ครับ
11: ทางเมืองภูเก็ตเลย
12: คือก็คือถ้าเอาง่ายๆนะคือตอนนี้เนเน่ก็ไม่ได้เป็นแค่เด็กสาวที่สร้างปรากฏการณ์อย่างเดียวเท่านั้นนะผมว่าตอนนี้คือทั้งเรื่องของความน่ารักสดใสสมวัยเนาะอายุ16เองนะครับแล้วก็รวมถึงฝีมือกีตาร์ที่น้องเขาเล่นเนี่ยคือต้องยอมรับนะครอบครัวคือดูแลปลูกฝังมาดีมากนะต้องชื่นชมครอบครัวเลยนะฮะคือคุณพ่อเนี่ยก็คือแบบดูแลกันมารวมถึงคุณแม่ด้วยนะครับแล้วการที่เขาใช้เพลงที่เป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นวงเป็นเพลงร็อกนะในยุคแบบ
11: 80
12: อะไรแบบนี้นะยุค80 90อะไรเงี้ยของอเมริกาเนี่ยมันถูกใจเขาอยู่แล้วหลายคนจะมองว่าอุ้ยทำไมน้องเนเน่เอาเพลงอะไรมาไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นคอฟังเพลงจริงๆนะผมว่าแต่ละเพลงที่เลือกมาอย่างซอมบี้มันดังมากๆอยู่แล้วเป็นเพลงที่แมสอยู่แล้วแต่พอมาใช้เพลง Black Hole Sun เนี่ยคือหลายคนคือมองว่าของอะไรอ่ะของเพลง
11: นี่ก็ไม่รู้จัก
12: บ้างแต่พี่ไม่ไหวรู้จักไหม
11: ไม่รู้จักมาก่อนเลยมารู้จักเพราะน้องเนเน
12: ่คือเอาง่ายๆว่าเพลงที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเพลงที่จะดังในวงแบบเหมือนเป็นคล้ายวงร็อกอินดี
11: ้
12: ของอเมริกาอะไรเงี้ย
11: ใช่ใช
12: ่แต่ด้วยว่าพอมันผ่านการเวลาแบบนี้ทุกเพลงมันก็เรียกว่าเพลงเหล่านี้มันส่งคุณค่าต่อคนที่เขาแบบเติบโตมานะฮะแล้วกลายเป็นว่าน้องเนเน่ก็ได้ทั้งสร้างทำให้แฟนเพลงรุ่นใหม่รู้จักเพลงเก่าๆรวมถึงคนเก่าๆที่รู้จักเพลงแบบนี้ได้ชื่นชอบเธอไปด้วยนะครับและยิ่งมาเจอกับฝีมือการโซโล่กีตาร์นะผมบอกเลยว่าฝีมือการโซโล่กีตาร์นี่ผมนึกถึงแบบพี่เสกโลโซสมัยตั้งทองเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยคือผมมาทันดูพี่เสกสมัยพี่เสกออกอัลบั้มแรกนะครับเคยไปดูคอนเสิร์ตพูดง่ายๆว่าสมัยก่อนนี่เราก็ต้องโดดเรียนครึ่งบ่ายเพื่อจะไปดูใช่ไหมเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่ตีแบบนั้นไปดูดีลาแบบนี้เลยพี่บอยแล้วก็กลายเป็นว่าพอเธอไปโชว์บนเวทีใช่ไหมเพลงนี่อาจจะไม่โดนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเป็นร็อกอินดี้แต่ว่าคุณเมลบีที่เขาเป็นสมาชิกวงสไปเกิลเนี่ยเขาบอกว่าฉันอาจจะไม่รู้จักเพลงนี้หรอกแต่ฉันรักเธอฉันชักรักในทุกสิ่งที่เธอทำออกมาแบบน
11: ี้
12: แล้วก็กดเป็นโกลเด้นบัตเตอร์มาแล้วบวกกับคุณเมลบีเขาก็เป็นสมาชิกวงสไปเกิลและสมัยก่อนสไปเกิลนี่มาประเทศไทยบ่อยมากนะครับยังไงเธอก็รู้จักประเทศไทยอยู่แล้วที่ภูเก็ตเธอเคยมาพักกับครอบครัวใช่ไห
11: ม
12: ก็ยิ่งทำให้แบบโอ้น้องเนเน่นี่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่เมตตารักแล้วก็เอ็นดูอีกนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับหลังจากผ่านแต่มีไฟนอลไปแล้วนะครับตอนนี้น้องเนเน่ไปฟาสต์แทร็กรอรอบไฟนอลแล้วนะครับ23กันยายนนี้นะครับ
11: สิ่งที่น่าสนใจอีกมุมนึงนะอาจารย์เต้ย
12: ครับ
11: น้องเนเน่เนี่ยเป็นเด็กสาววัยอายุ16ปี
12: ครับ
11: แต่อะไรที่ทำให้เธอมั่นใจมากเวลาอยู่บนเวทีนั่นแสดงว่าเธออาจจะมีของเก่าถูกไหมฮะ
12: ครับ
11: คำว่าของเก่าเนี่ยมันวันเวลามันสะสมมาอยู่ในตัวนะฮะร้องเพลงเอาละเป็นเพลงแบบแม้ว่าจะไม่ใช่สายล็อกเนี่ยนะฮะจะรู้จักแต่ว่าเธอก็ทำให้เพลงนี้เกิดความรู้จักแล้วเธอทำได้แล้วเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากแล้วอยู่บนเวทีความเป็นธรรมชาติไม่มีเครือขินมีความมั่นใจใช่ไหมครับทุกเสียงที่ส่งออกไปทุกการกระทำที่แสดงออกมานะครับแม้แต่ลีลาการเล่นโซโล่กีตาร์เนี่ยฮะไม่มีแบบเครือขินเลยนะของเก่าที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นการถูกบ่มเพาะมาตามช่วงวัยที่มีการพอจะทราบมาว่าเธอเนี่ยได้เล่นผ่านในเวทีต่างๆเป็นเวทีเล็กๆหรือแม้แต่การเล่นเปิดหมวกถูกไหมครับในที่สาธารณะด้วยนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบสะสมแล้วก็เป็นของเก่าที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้ขึ้นเวทีระดับโลกแบบนี้มันก็ไม่รู้สึกขาดความมั่นใจมันรู้สึกเหมือนเป็นปกติอ่ะ
12: คือผมว่ามันเป็นธรรมชาติที่เขาเติบโตมาเนาะคือเราเห็นแล้วแหละว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ เขาโตมาด้วยความที่มีครอบครัวในการซัพพอร์ตแต่ลองนึกเล่นๆไหมฮะคือถ้าจำที่คุณพ่อเขาให้สัมภาษณ์ได้นะครับรวมถึงน้องเน่เองนะแต่จริงๆคุณพ่อเนี่ย

0: เล่าแบบความทรงจําชัดเจนมากว่าตอนนั้นคือมันต้องมีวิชาเลือกที่ต้องไปเรียนใช่ไห
1: ม
0: แล้วปรากฏว่าตอนแรกจะไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วมันเต็
1: ม
0: คือมันเต็มไงมันเต็มมันไม่รับอาจารย์รับเพิ่มไม่ได้แล้วแล้วเหลือวิชากีตาร์คลาสสิกแล้วยังไงดีล่ะก็ต้องเรียนไงถ้าไม่เรียนมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็จะไม่ได้ตรงตามหลักสูตรเงี้ยก็จำเป็นว่าอ่ะก็ต้องไปเรียนกีตาร์คลาสสิกพอไปเรียนกีตาร์คลาสสิกกีตาร์คลาสสิกคืออะไรคุณครูที่สอนบอกอ๋อมันเป็นกีตาร์ที่มันเรียกคอใหญ่ๆหน่อยนะครับไม่มีตังค์ซื้อสุดท้ายก็คือต้องไปใช้กีตาร์ธรรมดาซึ่งคุณพ่อมีตังค์อยู่ไม่กี่ร้อยไปที่ร้านเครื่องเขียนก็ไปซื้อมาจริงๆกีตาร์มันตัวละ 1,000 แต่ว่าตอนนั้นคุณพ่อมี800เจ้าของร้านก็ใจดีให้ราคานั้นม
1: า
0: ก็ได้กีตาร์นั่นแหละมันเริ่มเล่นแล้วมันเหมือนกลายเป็นว่าหลังจากที่พอน้องได้เล่นมันเหมือนได้เปิดโลกของน้องแล้วดีแล้วคิดดูว่าตอนนี้จากกีตาร์ตัวละ800ตอนนี้คือโอ้มันส่งพลังไปสู่คนทั่วโลกถูกไหมฮะแล้วก็กลายเป็นว่าลองคิดเล่นๆว่าถ้าพาร์ทคอมพิวเตอร์วันนั้นไม่เต็
1: ม
0: เราอาจจะไม่ได้เห็นนักกีตาร์ที่ชื่อว่าเนเน่รอยัลก็เป็นได้นะครับอาจจะไปเห็นอย่างอื่นคือทุกอย่างจังหวะและโอกาสมันจะมาพร้อมกันเสมอผมเชื่อว่าประตูบางอย่างมันจะแบบมันมาพร้อมเนี่ยมันมาพร้อมโอกาสที่แบบ
1: จังหวะเข้าได้จังหวะของชีวิต
0: จังหวะมันพอดีเลยนะครับ
1: จังหวะ
0: คือมันมาถูกช่วงถูกเวลาแล้วก็กลายเป็นว่าณตอนนี้คือพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วคุณพ่อก็พาไปเล่นเปิดหมวกอะไรต่างๆมันเป็นเวทีที่เขาได้ฝึกนะฮะพอฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆคนเราก็เก่งถูกไหมพอมันเก่งปั๊บก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันคืออยู่ในทุกมวลสารมวลอนุในร่างกายอยู่ทุกอย่างของเธอก็ถ่ายทอดออกมาผ่านลีลาการเล่นนะครับซึ่งผมบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เห็นเรามันเรื่องที่เราอาจจะเห็นก่อนหน้านี้เนาะผมยกตัวอย่างนักกีฬาหลายๆคนก็นี่แหละมีครอบครัวที่พยายามผลักดันเนาะเหมือนเมสซี่เจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็เติบโตมาแบบคุณพ่
1: อ
0: โยนลูกฟุตบอลให้แล้วคุณพ่อก็อ่ะฉันมีให้เธอแค่นี้แหละจะให้เธอเลือกได้ทางเดียวนี่แหละพอเลือกเนี่ยเหมือนน้องเนเน่เหมือนกันพ่อยื่นกีตาร์ให้ไม่มีทางเลือกแล้วลูกต้องซัดแล้วพอลูกซัดปั๊บเออเห็นไหมผมว่ามันเป็นมุมนึงที่หลายคนได้เห็นว่าบางครั้งพอชีวิตมันทางเลือกมันไม่ได้เยอะมันอาจจะสร้างพลังบางอย่างให้กับจิตเน
1: า
0: ะผมว่าผมเรื่องเล็กๆ
1: น
0: ี้
1: ธรรมะจัดสรรได้ไหม
0: ที่เรา
1: ได้เกิด
0: เขา
1: ธรรมะจัดสรรได้ไหม
0: ก็ได้นะ
1: เออ
0: จริงๆผมว่าบางอย่างมันจัดสรรได้ด้วยนะคือเหมือนที่เล่าให้ฟังอ่ะ
1: ธรรมะจัดสรรนะครับเราในฐานะคนดูเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นการแสดงนะแต่มันเป็นความแสดงเป็นการแสดงที่เป็นธรรมชาติมากเลยเนาะมันไม่ได้ผ่านการแบบปรุงแต่งแต่มันมีการเตรียมความพร้อมมานะแต่ว่าสิ่งที่น้องแสดงออกบนเวทีมันคือธรรมชาติมากครับจะบอกว่าเป็นการแสดงที่ไม่ใช่การแสดงอ่ะยังไง
0: แต่ว่าในส่วนตัวของผมก็ชื่นชมน้องนะฮะเพราะว่าเพลงที่น้องเอามาเล่นน่ะคือส่วนตัวขนาดผมเองผมว่าผมก็ฟังเพลงเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าความใฝ่ฝันผมอยากเป็นดีเจเปิดเพลงนะฮะแต่ไม่เคยได้ทำนะแต่ว่ามันก็เราฟังแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันฟังผ่านๆในสมัยก่อนเนาะเพราะ Black Hole Sun นี่คือมันเป็นเพลงของวง Soundgarden ซึ่งเป็นวงล็อกอินดี้ของอเมริกาฮะคุณคริสคอร์เนลอะไรเงี้ยนะฮะคือถ้าใครรู้จักคุณคริสคอร์เนลคือเขาก็เป็นนักมือกีตาร์แล้วนักแต่งเพลงเนี่ยเขาก็ดังนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ดังจากซาวด์การ์เด้นมาก่อนเขามาดังวงออดิโอสลาฟอันนี้คือดังมากอันนี้ผมรู้จักเขาตอนนั้นแต่ว่าพอฟังย้อนกลับไปโอ้มันเป็นเพลงของคุณคริสคอร์เนลเองเหรอนะฮะแล้วคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่น้องไม่เคยเล่นด้วยนะนี่คือมันมีการเปิดเผยเบื้องหลังนะครับว่าเพลงเนี้ยน้องไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในคลังเพลงของน้องคือน้องจะเล่นแต่แบบ
1: น้องยังเกิดไม่ทันเลย
0: น้องเกิดไม่ทันแล้วน้องไม่เคยได้เล่นด้วยแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าทางรายการเขาก็ผมว่าเขาคงจะลองของเด็กอายุ16นะฮะเขาหวังว่าเขาก็เลือกมาให้อ่ะตั้งแต่เพลงซอมบี้ใช่ไห
1: ม
0: ของแคนเบอรี่มาจนถึงเพลงฮิสทีเรียใช่ไหมฮะก็ทุกอย่างเนี่ยคือมันผ่านการพูดคุยจากทีมงานโปรดิวเซอร์ของรายการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งสองเพลงเนี่ยซอมบี้กับฮิสทีเรียเนี่ยน้องอ่ะเล่นอยู่แล้วอยู่ในคลังเพลงของน้องอยู่แล้วแต่ Black Hole Sun เนี่ยคือน้องเนเน่ไม่เคยเล่นนะฮะคืออาจจะเคยฟังผ่านๆแต่ไม่เคยเล่นแบบจริงจังขนาดนี้แล้วคิดดูว่าน้องมีเวลาแค่แบบ 2-3 สัปดาห์ในการฝึกนะหลังจากที่มีการคุยกับรายการว่าถ้าน้องผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปแล้วน้องต้องเล่นนะแล้วเพลงอะไรดีนะรายการเขาเลยเลือกเพลงนี้มาแล้วน้องก็โอเคหนูจัดให้แล้วก็กลายเป็นเพลงที่เราเห็นนี่แหละว่า Black Hole Sun ของ Soundgarden นะครับก็กลายเป็นเพลงที่ทำให้เธอได้ Golden Master มาเก่งนะฮะผมว่าเก่งมากนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้คือ
1: เพลง Black Hole Sun เนี่ยเป็นเพลงที่ศิลปินหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงนะ
0: ใช
1: ่คีย์มันยากมาก
0: เมโลดี้กีตาร์กับเสียงร้องอ่ะมันโอ้โหมันร้องยากครับผมเคยฟังผมรู้สึกว่า ในเพลงนี้มัน

0: มันร้องยากมันโหยหวนอย่างนี้แต่พอฟังจริงๆคือมันเกิดขึ้นจากโมเมนต์ในช่วงที่เวลาคุณคริสคอร์เนลเขาเหมือนกับเขาเกิดความไม่สบายใจอะไรแบบนี้เขาป่วยนะก็เลยกลายเป็นว่าแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเอาเพลงนี้มาดีกว่าไหนมาแต่งเป็นเพลงเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกฮะเพลงมันยากนะฮะแต่ว่าก็คือยากแค่ไหนน้องเนเน่ก็จัดให
1: ้ครับอาจารย์เต้ยกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมแจ้งหน่อยลืมเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับ 8:35 เนี่ยมีนัดกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะฮะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและก็โลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะอาจารย์ก็จะมาคุยมาเล่าให้ฟังถึงเมืองชิงเต่านะว่าทำไมเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลนะครับแล้วก็อยากจะอัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับกับทริปชิงเต่าเนี่ยก็คือตอนนี้สามารถเดินทางได้แล้วฮะมีคุณผู้ฟังสมัครมาเรียกว่าตามจำนวนนะฮะที่ต้องการก็คือจริงๆอ่ะเปิดรับ30ท่านตอนนี้เกิน20กว่าท่านแล้วครับสมัครมา22ท่านแล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยคือถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็ยังสมัครได้อยู
0: ่ไปได้
1: นะครับไปได้อยู่นะครับสำหรับทริปชิงเต่านะฮะก็พาไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นที่เมืองชิงเต่านะเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนนะที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเห็นอนาคตก่อนใครคือทุกท่านที่ไปเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์สุด Exclusive นะครับสุดล้ำกับการเยือนเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกนะก็ได้ไปสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้นะครับแล้วก็เข้าเยี่ยมชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะเดินพูดโต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและก็ชีวิตประจำวันแล้วยังมี Exclusive Talk นะที่จะให้ผู้ที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่แล้วก็กงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่านะครับในค่ำคืนของ Dinner Talk นะครับซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการท้องถิ่นนะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าในแบบเจาะลึกด้วยนะครับแล้วก็จะได้ชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลนะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ชิมอาหารทะเลสดนะอย่างกุ้งมังกรกุ้งล็อบสเตอร์เป๋าฮื้อนะครับสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะฮะไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ1ของจีนนะครับแล้วก็ที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของเขาเซี่ยวหยูซานเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือเขากำลังปิดปรับปรุงทางเข้านะฮะปิดปรับปรุงทางเข้าทำไงคือถ้าเดินเข้าไปเนี่ยมันจะใช้ระยะทางประมาณ1กิโลกว่าจะถึงเขานะเพราะว่าอาจจะต้องจอดรถไว้ด้านนอกทางทีมงานเนี่ยก็เลยปรับโปรแกรมในส่วนของการไปเยี่ยมชมเขาเซี่ยวหยูซานเนี่ยไปเป็นเช็คอินที่บ้านท่านเชียงไคเช็คแทนฮะอดีตผู้นำทางฐานของจีนนะไปดูบ้านของเขาสวยงามมากฮะมีการตกแต่งในเชิงสถาปัตยกรรมระหว่างจีนกับยุโรปให้เห็นให้ได้ศึกษากันนะครับนะฮะนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจเนี่ยก็ไปมองอนาคตด้วยกันแล้วก็ไปสัมผัสอดีตที่น่าสนใจนะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยรับเพียงแค่30ท่านปัจจุบันเนี่ยสมัครมาแล้วประมาณ22ท่านนะครับแล้วตลอดการเดินทางเนี่ยก็จะมีอาหารครบทุกมื้อพักโรงแรม5ดาวนะครับเดินทางเข้าช่อง Fast Track นะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ไลน์แอดมาได้ที่ Thinking Radio นะครับ SITHINKANGRADIO หรือที่0944803066โทรไปสอบถามได้นะครับ0944803066นะครับอ่ะก่อนที่จะไปพักกันอาจารย์เต้ยผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะเก
0: ี่
1: ยวกับสินค้าช็อปมาเนียหน่อยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็สบายใจได้ครับไม่ว่าจะไปเที่ยวกับเราหรือว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะครับเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับที่เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับจะดูภาพสดหรือคุยแบบโต้ตอบเห็นหน้าแล้วก็มีเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับมีความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าด้วยกันนะครับความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายนะครับได้ทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับในอาคารทนแดดทนฝนนะครับเพิ่มเมมโมรีได้ด้วยเป็น SD card นะครับได้สูงถึง128 GBนะครับบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันนะครับสามารถที่จะตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็

0: แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะครับดูภาพสีกลางคืนได้นะครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดนะครับสินค้านี้ก็รับประกัน1ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากชอมาเนียนะครับคุณผู้ฟังซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับ02-114-3990มีค่าจัดส่งและก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชอมาเนียครับผม
1: นะฮะยังไงก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับและที่สำคัญนะฮะเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าน้องพี่บอยเราจะมาคุยกันนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทริปไปชิงเต่าของเรานะครับก็ถือว่าไปได้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านสนใจนะฮะอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเดี๋ยวเรามาฟังทางดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับก็เดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังเราว่าเหตุผลในการที่เราไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่เราได้เห็นกันบ้างที่สำคัญเราไม่ได้ไปแค่ไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นเราจะได้ไปเห็นไปเปิดมุมมองต่างๆเพื่อจะดูว่าณตอนนี้จีนเขาก้าวไปถึงยังไงแล้วเราจะเอามาปรับใช้กับบ้านเราหรือว่าธุรกิจของเราได้ยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนไหมพี่บอย
0: ได้ครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: เก้าสิบหกจุดห้าอัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
0: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับในระหว่างที่เดี๋ยวให้ทีมงานลองติดต่ออาจารย์ดูนะครับนะฮะเราก็มาคุยกันก่อนนะครับในข่าวแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับอาจารย์เต้ยครับ
1: ต่อนะครับหลังจากที่เมื่อเบรกที่แล้วนะฮะคุยกันทั้งเรื่องของอะไรนะน้องเนเน่ใช่ไหมไม่แน่นอนนะก็เดี๋ยวเรื่องอื่นๆใดๆนะฮะเดี๋ยวเราจะชวนไปเที่ยวกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้รอสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะมีเดินทางไปทางเพชรบุรีอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวจะไปลองใช้เส้นทาง M82 พี่บอย
0: เดินทางไปไหนอาจารย์เต้ย
1: ไปเพชรบุรีไปเพชรบุรีวันนี้ไปเพชรบุรี
0: นี่อาจารย์เต้ยต้องระวังนะคำว่าระวังเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรอกนะฮะความเร็วในการขับรถเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยนะฮะขับ M6 ใช่ไหมฮะขับ M6 เนี่ยปรากฏว่าตัวเองเนี่ยลืมเห็นถนนโล่งนะขับเหยียบมิดเลย120เนี่ยนะครับปรากฏว่าในแต่ละจุดเขามีกล้องCCTV ตรวจจับความเร็
1: ว
0: ไม่ใช่เอกสารฉบับเดียวนะฮะที่มาถึงบ้านเนี่ยเป็น10ฉบับเลยครับทั้งขาไปและขากลับ
1: 10ฉบับเลยเหรอแสดงว่าขับเร็วมากใช่ไหมแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหม
0: เกิ
1: น
0: 120เร็วเพื่อนผมขับเร็ว
1: โอ้นะฮะก็ช่วงนี้ถ้าใครต้องเดินทางนะฮะเดินทางไปแบบไอ้เส้นตอนนี้เนาะอย่างเส้นไปอีสานใช่ไหม M6 ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ก็ยาวๆไปหรือว่าถ้าไปกาญจนบุรี M81 ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: นะฮะส่วนวันนี้เดี๋ยวผมน่าจะไปลอง M82 นะครับช่วงเอกชัยบ้านแถวเนี่ยเปิดให้ทดลองจริงๆได้แต่เมื่อวานแหละนะครับก็ระยะทางนะเอกชัยบ้านแถว16กิโลเมตรนะครับเปิดให้ทดลองนะครับจะเป็นช่วงแบบบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับรวมๆกันก็ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วงปริมาณที่ถนนพระราม2รถมันยังติดนะฮะคือจริงๆเขาเปิดมาแล้วแหละเขาเปิดแบบทางขึ้นลงเนี่ยช่วงตั้งแต่พันท้ายนรสิงห์มหาชัยอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะลองขึ้นดูนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันดูว่ายังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยลองไปดูนะฮะมีหลายคนก็ลองใช้เส้นทางนี้กันแล้วนะครับบอกว่าพอได้มีเส้นทางเลี่ยงนะครับก็ทำให้การที่ใช้รถในการเดินทางนะก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะอย่างพี่ๆที่เขาขับรถบรรทุกนะครับบอกว่าใช้เวลาในการเดินทางไปส่งสินค้าที่โรงงานแถวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ย่นลงไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงเนี่ย
0: โอ
1: ้นะเนี่ยถือว่าเยอะนะถือว่าล่นระยะเวลาลงไปได้เยอะนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวลองให้นะคร
0: ับ ครับอ่ะตอนนี้ดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะฮะตอนนี้มาประจำการแล้วครับนะอาจารย์ก็จะร่วมทริปเดินทางไปชิงต่าวกับ 96.5 ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับครับครับผม
0: อยู่กับบอยแล้วก็อาจารย์เต้ยสุภชาติสุมาเทสุภเมธีนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับผมนะฮะอาจารย์อย่างที่วันนี้นะครับชวนอาจารย์มาคุยกันนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปชิงเต่าด้วยกันนะครับก็เลยอยากให้อาจารย์เล่าในมุมมองเนาะว่าแบบเรื่องเศรษฐกิจนะที่เราจะไปพบเห็นยังไงบ้านเมืองเขายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอาจารย์เชิญเลยฮะ
10: ได้ครับครับผมก็เริ่มยังไงดี
0: ก็เอาที่ว่าจากอดีตนะที่อาจารย์เนี่ยไปมาเป็น10ครั้งนะครับนอกจากที่จะมีญาติอยู่ที่นั่นมีเพื่อนฝูงอยู่ที่นั่นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งในความเป็นเมืองชิงเต่าเนี่ยทำไมในอดีตถึงได้เป็นเมืองที่จัดได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆของจีนนะทั้งความสวยงามความน่าอยู่นะฮะตรงเนี้ยอยากให้อาจารย์ถ่ายทอดจากสายตาของตัวเองอะครับ
10: ครับชิงเต่าจริงๆคือเป็นเมืองที่สำคัญของประเทศจีนพอสมควรนะฮะแต่เพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยรู้จักกันน้อยนะเพราะเนื่องจากว่าทำไมถึงบอกว่าสำคัญเพราะตั้งแต่ยุคบนลำโบราณมานะครับชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นทางออกทางทะเลที่สำคัญของประเทศจีนนะครับ
0: ครับ
10: แล้วก็เขาอยู่ในอ่าวนะฮะซึ่งอ่าวอันนี้เป็นอ่าวในทะเลเหลืองนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับแล้วก็เพราะมันสามารถที่จะหลบทางพายุหรือหลบทะเลอะไรต่างๆนะฮะคลื่นลมต่างๆได้ดีนะครับ
0: อ
10: ันนี้ถ้าเรามองไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าฝั่งของประเทศทางตะวันตกก็ดีเนี่ยเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างคือตั้งแต่หลังจากสิ้นราชวงศ์ชิงในปี1912เนี่ยนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นการดูเดือดมากนะครับและเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศจีนเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เมืองจีนเนี่ยสั่นคลอนมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะไม่ว่าจะเป็นการตั้ง อยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งจุดเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้นต้องบอกว่า ไม่ใช่ปักกิ่งอย่างที่พวกเราเข้าใจนะครับชิงตังนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทีเดียวครับนี่ถ้ามองย้อนประวัติศาสตร์ของชิงเต่าเนี่ยหลังยุคราชวงศ์ชิงเป็นต้นมาเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ประมาณ4ครั้งด้วยกันนะครับก
0: ็
10: ค
0: ือ
10: ครั้งแรกก็คือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1 1914นะครับหลังจากที่ราชวงศ์ชิงล่มสลายไป1912เนี่ยนะครับชิงเต่าเนี่ยก็ในยุคนั้นก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเยอรมนีนะครับ
0: ครับ
10: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยแต่พอสงครามโลกครั้งที่1ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าชิงเต่ากลายเป็นสมรภูมิรบเพียงแห่งเดียวในตะวันออกนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างเยอรมนีกับญี่ปุ่นนะครับนี่แปลกนะครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกทีเดียวเพราะเรามักจะรู้กับแต่เพียงว่าญี่ปุ่นในแพ้สงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
10: เพราะว่าญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มหรือว่ากลุ่มกับของเยอรมันใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเยอรมันเกิดการสู้รบในสมรภูมิทางฝั่งเอเชียตะวันออกเนี่ยครั้งแรกในปี2019เนี่ยเยอรมันกับญี่ปุ่นทะเลาะกันนะครับสู้กันแล้วก็เหตุผลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการปกครองชิงเต่าเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของนานิคมของเยอรมันในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ต้องการนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งกองทัพทหารนะครับจำนวนมากทีเดียวนะหลายแสนคนเนี่ยบุกเข้ามานะครับแล้วก็มาปิดล้อมแล้วก็มีการสู้รบโจมตีฐานทัพเยอรมันนะในชิงเต่านะครับตอนนั้นเนี่ยสู้รบกันดุเดือดมากสุดท้ายมาเนี่ยสู้กันได้ไม่กี่เดือนนะครับก็ดุเดือดทีเดียวนะครับก็เยอรมันต้องยอมจำนนนะครับเพราะว่าเนื่องจากก็ทหารเยอรมันมีหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับก็สู้กับญี่ปุ่นไม่ได้เพราะสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี
0: ้
10: สมัยก่อนมันต้องใช้ปืนนะครับปืนเล็กยาวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันทำให้ในยุคสงครามโลกครับตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เยอรมันเนี่ยเพียงพ้ำต่อญี่ปุ่นดังนั้นชิงเต่าก็เป็นปกอยู่เป็นการปกครองของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1914เป็นต้นมานะครับ
0: ครับ
10: ทีนี้พอหลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามนะครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1 นะครับพอเยอรมันแพ้สงครามปุ๊บเนี่ยก็มีเกิดการยังไงอ่ะการยึดครองก็มีการประท้วงนะฮะเยอะแยะไปหมดอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีสนธิสัญญาอันนึงก็คือสนธิสัญญาแวร์ซายนะครับที่มีการพิพากษาให้ทางฝั่งของเยอรมนีเนี่ยต้องชดใช้นะเรื่องของปฏิกรรมสงครามในครั้งนั้นแล้วก็มีการประชุมสันติภาพเกิดขึ้นในปี1919นะครับประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายชนะสงครามนะครับเพราะว่าประเทศจีนตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ร่วมกับทางฝั่งพันธมิตรนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็อยู่ในฝั่งพันธมิตรร่วมกันนะครับแล้วก็ตอนนั้นจีนก็หวังว่าชิงเต่านี่จะกลับมาอยู่ในการปกครองของจีนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนจีนนะครับก็จะพูดถึงว่าการประชุมสันติภาพที่ปารีสเนี่ยที่แวร์ซายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการอัปยศมากหรือว่ามีความยุติธรรมมากนะครับที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาชิงเต่าไปครองแทนที่จะตัดชิงเต่าให้กับจีนเนี่ยกลับไปให้ญี่ปุ่นปกครองนะครับด
1: ัง
10: นั้นก็เกิด1919เนี่ยปีนี้ต้องจำนะครับเพราะว่าเป็นปีที่เกิดการประท้วงหนักนะครับมีการโกรธแค้นกวดเคืองของชาวจีนอย่างมากทีเดียวแล้วก็เป็นจุดชนวนให้นักศึกษานี่ออกมานะฮะประท้วงกันที่ปักกิ่งนะครับออกมาเดินประท้วงเดินขบวนประท้วงใหญ่ที่ปักกิ่งเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมปี1919นะครับซึ่งอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของจีนเลยทีเดียวนะครับทุกคนต้องจดจำเลยก็เพราะว่าเขาเรียกว่าการประท้วง4พฤษภาคมนะครับเพราะว่า
1: ห
10: ลวงครั้งนั้นก็คือว่าปฏิเสธนะฮะยอมรับนะครับข้อตกลงแวร์ซายแล้วก็มีการตื่นตัวว่า ทุกคนเนี่ยจะต้องไปปฏิวัติวัฒนธรรมเก่านะครับต้องเอาวัฒนธรรมเก่าออกไปแล้วก็หันกลับไปสู่กับวัฒนธรรมใหม่ก็คือเกิดการประท้วงเดินขบวนครั้งยิ่งใหญ่ในปีในวันที่4พฤษภาคมครั้งนั้นทำให้ก็เหมือนกับ6ตุลาคมบ้านเรานะครับแล้วจะจำ4พฤษภาคมได้แล้วก็มีการก่อตั้งนะพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นนะครับในปี1921นะครับก็คือถัดจากนั้นมาอีกประมาณ3ปีนะครับในเวลาต่อมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเอาละมีพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการประท้วงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยจนกระทั่งเกิดชัยชนะนะจากแรงกดดันจากภายในประเทศแล้วก็มีการใช้การทูตนะครับตอนนั้นจีนก๊กมินตั๋งยังปกครองจีนแผ่นดินใหญ่อยู่นะครับก็เจียงไคเชกก็ไปเจรจานะครับขอคืนชิงเต่าให้กลับมาอยู่การปกครองของจีนสำเร็จในปี1922หลังจากที่มีการประท้วงขึ้นเกิดขึ้น1ปีแล้วก็ยกสถานะของเมืองชิงเต่าให้เป็นเขตปกครองพิเศษหรือว่าเมืองพิเศษของประเทศจีนนะครับนี่ก็คือก็หลุดพ้นออกจากทางญี่ปุ่นสำเร็จครั้งแรกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นก็เข้ามายึดซ้ำอีกนะครับในปี1938นะครับก็ถัดจากนั้นมาอีกก็ประมาณ16ปีนะครับก็1938เนี่ยก็เกิดสงครามบูรพาเกิดขึ้นนะสงครามมหาเอเชียบูรพาบ้านเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันตอนนั้นนะครับแต่ถ้าใครจำกันได้ก็คือในยุคที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควญี่ปุ่นยกพลบกที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับอันนี้ก็ที่ประเทศจีนก็ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะครับและเพราะว่าในปี1938เนี่ยเมื่อสงครามมหาบูรพาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็มีการต่อต้านนะครับญี่ปุ่นนะก็ปะทุขึ้นนะครับที่กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามายึดครองในปี1922เนี่ยก็ยึดครองได้แค่เพียงประมาณ7ปีนะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีการประท้วงจนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในปี1945ถ้าพวกเราจำกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์นะครับเด็กรุ่นใหม่คงไม่ได้เรียนแล้วแหละพวกเราคนแก่ๆนี่เรียนกันหมดนะก็คือ1945นี่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยพอหลังจากที่สงครามโลกเกิดขึ้นปุ๊บก็มีการถล่มญี่ปุ่นนะด้วยระเบิดปรมาณู2ลูกอย่างที่เราทราบกันนานาซากิกับที
1: ่ฮิโรชิมาน
10: ะครับพอสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยชิงเต่าเลยกลายเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามีการเจรจากับทางก๊กมินตั๋งนะครับสหรัฐอเมริกาเพื่อสหรัฐอเมริกาอ้างข้ออ้างว่าจะมาช่วยการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต
0: ์
10: ตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เริ่มจะเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับก็สหรัฐอเมริกาถือว่าคือยังไงอ่ะมันแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก
0: ็
10: ประมาณนี้แหละนะครับเป็นที่รู้กันนะครับก็คือทำให้สหรัฐอเมริกาก็ใช้ข้ออ้างอันนี้นะครับมาตั้งเป็นฐานทัพเรือเพื่อที่จะช่วยนะสนับสนุนรัฐบาลของก๊กมินตั๋งของเจียงไคเชกเนี่ยสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับนี่ก็จะมีการปลดเข้ามาครอบครองนะครับแล้วก็ในช่วงสงครามการเมืองของจีนระหว่างกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือว่าคอมมิวนิสต์กับพรรคคอมมิวนิสต์ที่หนุนหลังอยู่นะครับก็คือก็ได้ลุกเข้ามาเข้าสู่ซานตงนะครับก็ผลักดันเอาสหรัฐอเมริกาออกไปนะครับก็สหรัฐอเมริกาอยู่ได้ไม่นานนะครับก็วันที่2มิถุนายนก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็สามารถที่จะควบคุมชิงเต่าได้สำเร็จและมีการประกาศจัดตั้งนะฮะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดขึ้นแล้วก็ทางฝั่งของพรรคก๊กมินตั๋งนะครับก็ถอยล่นไปสู่เกาะไต้หวันในวันนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นประเทศนี่คือคร่าวๆนะครับเล่าประวัติคร่าวๆว่าความสำคัญของจิงเต่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็น แหล่งจุดประกายนะครับไฟกำลังทำให้เกิดกระแสความรักชาตินะครับจนมีการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับเข้าสู่ประเทศจีนในยุคใหม่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งถามว่าทำไมชิงเต่าถึงมีความสำคัญแล้วมีความเมืองประวัติศาสตร์อันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็คิดว่าคงเล่าแบบใช้เวลาแค่5นาทีเนี่ยก็เล่าหมดแล้วนะ
0: อาจารย์คือ
10: ต้องเรียน
0: คือฉากที่อาจารย์เล่าในวันนั้นเนี่ยคือมันเป็นฉากประวัติศาสตร์ที่ชิงเต่าเนี่ยเหมือนเป็นสมรภูมิการสู้รบนะแต่ว่าฉากในวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าชิงเต่าเนี่ยมีหลายจุดมากที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นท่าเรือจากก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เล่าว่าเป็นเรียกว่าเป็นเป็นทะเลเหลืองที่เป็นจุดหนึ่งที่ทหารจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาใช้พื้นที่ชิงเต่าในการเรียกว่าขนกองทัพในการสู้รบนะแต่วันนี้กลายเป็นท่าเรือที่เรียกว่าที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะฮะ
10: ใช่ณวันนี้ก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแต่ไม่ใช่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเป็นท่าเรือใหญ่นะครับในท็อป10พูดง่ายๆนะคร
0: ับ ในท็อป10แล้วเป็นหนึ่งในโครงการ Belt and Roadintivity ของ
10: โดยฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกนี่ก็วิ่งตรงมาทางชิงเต่านี่แหละครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยชิงเต่าถึงเป็นเมืองที่สำคัญแล้วก็เป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ที่สามารถที่จะพูดได้ว่าคือคนจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนยุคผมเนี่ยนะครับหรือว่ายุคหลังสงครามโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรู้จักชิงเต่าแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนต่างประเทศเนี่ยอาจจะเฉพาะกลุ่มที่มองว่าเป็นอะไรอ่ะต้องบอกว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญนะครับของการที่จะบุกเข้ามาสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยครับก็คืออยู่ที่ชิงเต่านี่แหละครับ
0: ครับแล้วก็มีการกำหนดให้ชิงเต่าเป็นเมืองต้นแบบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทเมนูแฟคเจอริงนะ AI Industrial Culture นะครับ Robotic Innovation เนี่ยถ้าถามอาจารย์ติดเนี่ยณวันนี้ของชิงเต่าเนี่ยอาจารย์สนใจอะไรที่สุดครับถ้าไม่นับประวัติศาสตร์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู
10: ่ผมสนใจวัฒนธรรมนะที่เรามองปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของชิงเต่าเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมที่ต้องบอกว่าทั้ง3รูปแบบด้วยกันหนึ่งก็คือวัฒนธรรมทางตะวันตกนะครับที่เราก็เห็นเนื่องจากเป็นการเข้ามาโคโลนายของเยอรมนีเราเห็นวัฒนธรรมตั้งแต่อาคารนะครับอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยที่ยังมีกลิ่นอายของเยอรมนีหรือว่าบาซิเลียนเนี่ยยังหลุดอยู่เยอะนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่ารู้จักชิงเต่าในนามของการทำผลิตนะครับเบียร์ที่เรียกว่ามันต้องถือว่าเป็นเทคโนโลยีของตะวันตกที่ฝากไว้นะครับ
0: ครับ
10: แล้วก็ทิ้งไว้ให้กับทางประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยส่งออกเบียร์ชิงเต่าไปทั่วโลกนะครับใครที่นักดื่มเบียร์ทั้งหลายแหล่ต้องรู้จักเบียร์ชิงเต่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบียร์จีนต้องเบียร์ชิงเต่าแล้วครับนะครับแล้วก
1: ็
10: อย่างอื่นเช่นพวกสโนก็ดีหรืออะไรก็ดีหลายสิบแบรนด์เนี่ยเข้ามาทีหลังทั้งนั้นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยชิงเต่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าโรงเบียร์ชิงเต่าเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อตั้งแต่19ต้นๆเลยครับนะครับ1913 1914ประมาณนี้นะครับทำให้มีวัฒนธรรมเบียร์ที่ยาวนานมากที่สุดนะครับของประเทศจีน
0: เรียกว่าเป็นแหล่งกำเนิดเบียร์เลยก็ว่าได้ครับอาจารย์
10: เหล้าขาวเหล้าแดงนะครับนั้นแต่ว่าเบียร์เนี่ยก็คือเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจของชิงเต่าก็คือวัฒนธรรมการทางด้านศิลปะการวาดนะรูปวาดต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าชิงเต่านี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นถ้าใครเรียนอาร์ตเนี่ยนะครับก
0: ็
10: จะต้องรู้จักครับว่าอาร์ตที่เป็นโมเดิร์นอาร์ตที่มาจากทางประเทศจีนเนี่ย พราะจีนมันจะมีแบบtraditional art ก็คือภาพวาดจีนต่างๆนะอันนั้นคือหลากหลายละหลากหลายแหล่งละแต่ถ้าเป็น modern art ที่มาจากตะวันตกเนี่ยต้องนั่นแหละครับชิงเต่าละครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าโฟกัสเข้ามาอีกนิดนึงถ้านักธุรกิจไทยจะไปมองหาโอกาสที่ชิงเต่าเนี่ยจะมีอะไรที่คว้ากลับมาได้บ้าง
10: โอ้สารพัดเลยครับตอนนี้กำลังมาแรงที่สุดก็คือนอกจากนวดแล้วก็ร้านอาหารแล้วครับ
0: นวดและร้านอาหาร
1: นวดได้เลยฮะ
10: นวดนะฮะก็นวดก็เริ่มมีการชาวคนไทยเนี่ยไปเปิดร้านนวดที่นั่นนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะถือว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นหน้าชูตานะครับถ้าพูดถึงอาหารไทยอาหารไทยนี่ก็ถือว่าก็เป็นร้านที่ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเป็นร้านที่ดีเนี่ยก็ชอบไปแต่ถ้าถามผมนะผมไปต่างประเทศเนี่ยผมไม่กินอาหารไทยบ่อยไอเราอยู่เมืองไทยเราก็กินอาหารไทยที่มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็น
0: วัฒนธรรมของเรา
1: เป็นโลคอลอยู่แล้ว
10: พอไปเมืองจีนปุ๊บเราก็หาอาหารจีนกินนะครับเพราะงั้นก็คือสิ่งที่เราทริปนี้ก็คงจะมีแต่อาหารจีนละมั้งครับแต่มีน้ำพริกน้ำปลาติดไปด้วยใช่ไหม
0: มีฮะทาง
1: ต้องมีนิดนึง
0: เขาเอาติดไปด้วยอาจารย์เต้ยอาจารย์เก่ง
10: ใช่ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามแล้วก็ถ้าถามชิงเต่าถามว่าถ้าเรื่องของ innovation เนี่ยเชียงเต่าก็ไม่ได้แพ้ใครนะครับทั้งลมนะครับมีทั้งไบโอไซน์นะครับซึ่งแล้วก็มีทั้งพวก AI ต่างๆนะครับเพราะว่าถือว่าเชียงเต่าก็ถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเมืองที่ใหญ่เหมือนกับเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค่าครองชีพหรืออะไรก็ตามเนี่ยชิงเต่าก็ยังเป็นรองกลุ่มของประเทศเราไอ้เมืองเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชงชิ่นก็ไปแล้วนะครับ
0: ครับ
10: สูงมาก หรือว่าเฉินตูก็สูงมากนะครับไม่นับรวมถึงเซินเจิ้นนะเซี่ยงไฮ้หรือว่าปักกิ่งนะคร
0: ับ
10: ชิงตองอยู่นะครับแต่ว่าเมืองแต่คนบักพวกอะไรกำลังซื้อของคนชิงเต่าเนี่ยก็ไม่ได้แพ้เมืองใหญ่ๆเหล่านั้นนะครับค่าของชีพมันถูก
0: ครับ
10: เพราะฉะนั้นถ้าจะตาร์ทอัพที่นั่นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้ต้องลงทุนเยอะหรือว่าแพงจนเกินไปนะ
0: ครับเสียดายอาจารย์เวลาน้อยครับอาจารย์นะ
1: โอ้นะ
0: อัปเดตได้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวใครที่สนใจนะฮะก็ร่วมทริปไปกับอาจารย์ได้นะครับนะฮะ
10: ครับก็เชิญนะครับเชิญชวนเหลือไม่กี่ที่แล้วใช่ไหมครับ
0: เหลือแค่ถ้านับจริงๆครบ30ที่เนี่ยเหลือเพียงแค่ประมาณ8ที่ครับได้แค่8ที
1: ่ใกล้ละ
0: นะฮะก็เดินทางไปกันวันที่20ถึง26กันยายนนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะฮะโทรไปสอบถามได้นะที่0944803066นะครับหรือ0629141514นะครับสอบถามขอโปรแกรมได้นะครับที่ LINE @thinking radio นะครับ SITHINKINGRADIO นะครับอาจารย์ก็จะร่วมเดินทางไปตลอดทริปนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์กฤตมากครับอาจารย
1: ์ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนแล้วก็โลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าไปนะครับผมว่าก็เหมือนที่อาจารย์กฤตบอกนะคือเราลองไปดูฮะว่าทั้งเมืองที่ผ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์จนถึงวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองเศรษฐกิจที่จะไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งงานที่คนไทยน่าเดินทางไปลงทุนเหมือนกันนะ
0: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เต้ยฮะมีประเด็นไหนฝากทิ้งท้ายคุณผู้ฟังไหมครับ
1: ช่วงนี้ยังไงอย่างที่บอกนะครับยังไงติดตามเรื่องราวของข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องปากท้องต่างๆเนาะในสัปดาห์หน้านี้มีนโยบายต่างๆมากมายเดี๋ยวรอติดตามกันเรื่องปากท้องสำคัญนะหรือว่าเดี๋ยวช่วงวันเสาร์หน้าเราก็มาอัปเดตใน9โมงเช้าอัปเดตกันเหมือนเดิม
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ผมกับอาจารย์เต้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
11: 9 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
12: ขณะนี้เวลา 9:00 น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจเมืองสงขลาตั้งด่านตรวจเข้มหลังยังคงเกิดเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงใกล้เข้าสู่การประชุมครม.สัญจรยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ตำรวจภูธรเมืองสงขลาระดมกำลังปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจนะถึงอำเภอเมืองขาเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาสกัดกั้นกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในช่วงที่ยังคงเกิดสถานการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายวันและยังเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนในจังหวัดสงขลาทำให้ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นพันตำรวจเอกกิรติเตวัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาระบุว่าการตรวจสกัดนั้นจะหมุนเวียนไปยังทั้ง4มุมเมืองเน้นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองซึ่งจะมีการเพิ่มความถี่มากขึ้นทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนและทำความเข้าใจประชาชนที่สัญจรเนื่องจากอาจจะไม่สะดวกแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนอกจากการตั้งด่านตรวจสกัดแล้วจังหวัดสงขลายังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกด้านอย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงการประชุมครม.เสร็จสิ้น1กันยายนที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ชาวบ้านบ้านปากนายที่จังหวัดน่านเดือดร้อนหนักเศษสวะกิ่งไม้ขยะทะลักเต็มแม่น้ำน่านยาวหลายกิโลเมตรกระทบเรือข้ามฟากวันหมักหมมเน่าเหม็นจี้หน่วยงานเร่งแก้ไขรดินทรเพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ชาวบ้านบ้านปากนายตำบลนาทนุงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเศษสวะซากกิ่งไม้และขยะจำนวนมหาศาลที่ไหลมากับกระแสน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำหลากส่งผลให้เศษซากสวะและวัสดุเหล่านี้ลอยมาติดสะสมและแน่นเต็มท้องน้ำเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางเรือของชาวบ้านที่ปากนายซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเดินเรือรวมถึงโป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องเพิ่มความระมัดระวังและเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากเศษไม้ขนาดใหญ่เข้าไปพันกับเรือหรือเครื่องยนต์นายเขมรัตน์แย้มขยายเจ้าของแพปากนายสุดเขตประเทศน่านเปิดเผยว่าเศษสวะและขยะที่ไหลมากับน้ำมีปริมาณมากกว่าปกติและยังคงสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บและกำจัดอย่างเร่งด่วนอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านรวมถึงระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในพื้นที่รรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ลำน้ำอูนน้ำสงครามในจังหวัดนครพนมวิกฤตเกินความจุท่วมนาข้าวเกือบแสนไร่ที่จังหวัดนครพนมถึงแม้ระดับน้ำคงลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนติเมตรเนื่องจากฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ล่าสุดน้ำคงอยู่ที่ระดับประมาณ9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวังประมาณ2เมตร40เซนติเมตรคือ12เมตรแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอชายแดนติดน้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมจากปัญหาน้ำรอระบายส่วนลำน้ำสาขาสายหลักมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนยังคงวิกฤตมีมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมพบมีนาข้าวได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมกว่า 98,000 ไร่หนักสุดที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำทั้งจากแม่น้ำอูนและลำน้ำสงครามซึ่งไหลมาสมทบที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำเอ่อล้นเพราะไหลระบายลงน้ำโขงช้าโดยในพื้นที่อำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบนาข้าวมีน้ำท่วม 52,000 ไร่รองลงมาคืออำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่คาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดทั้งนี้ชลประทานนครพนมยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเพื่อระบายน้ำลงน้ำโขงโดยคาดว่าระดับน้ำจะลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห
3: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนัก

0: าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่ม

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับก็เกือบจะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วก็เหลือเวลาแค่ไม่กี่เดือนก็จะหมดปี2569ครับสถานการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีต้องใช้คำว่าเป็นอุทกภัยใหญ่ ที่น่าตกใจแล้วก็เป็นห่วงหรือว่าเป็นวิบากกรรมของธรรมชาติที่เขาลงโทษมนุษย์ที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรและรวมทั้งมีเรื่องที่น่าแสดงความยินดีกับเด็กไทยนะครับที่ดังไกลไประดับโลกวันนี้มาพูดคุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับพี่เจษฎาครับ
6: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านสาธุท่านครับมันมีเรื่องที่เลยนะคุณวรพงษ์มีเรื่องแบบมีเรื่องแบบโอ้โหน่าตกใจทุกอาทิตย์เลย
5: ทั้งน่าตกใจทั้งน่าเศร้าใจทั้งน่าดีใจผสมผสานกันไปเราแบ่งอารมณ์กันไม่ถูกนะฮะเวลาผมคุยกับพี่เจษฎาครึ่งชั่วโมงแรกเศร้าใจครึ่งชั่วโมงหลังดีใจเอาเรื่องดีหรือเรื่องเอาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระทึกขวัญที่เบรกก่อนไหมพี่เจ
6: ครับอันนี้คงต้องไม่พูดถึงไม่ได้เลยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดแบบนี้แล้วก็ผมดูภาพข่าวนี่น่ากลัวมากครับผมตกใจผมนึกว่าใครทำพวก AI อะไรพวกนี้นะตอนแรกผมไม่นั่นแหละแต่พอ
5: มันเป็นสารมาเหมือนเป็นสึนามิระดับ
6: มันยิ่งกว่าเรานึกว่าถ่ายทำภาพยนตร์อะไรจะไม่ใช่มันโอ้โหมันน่ากลัวมาก
5: อ๋อใช่พี่เราเหมือนหนังเน
6: า
5: ะ
6: แล้วกล้องที่คลิปแรกที่เราเห็นนี่นะผมเห็นกล้องก็ไม่ได้อยู่คือดูมันเห็นมันดูจะไกลแต่ไม่ไกลนะ
5: คร
6: ับ ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรคือแต่ว่ามันน่ากลัวแล้วเราคิดว่าก็อาจจะมีโอกาสที่เราอาจจะไปเที่ยวตรงนั้นถ้าพูดถึงว่าต้องมีจังหวะเวลามีความว่างหรือว่างพอไปได้แล้วก็ไปนะเพราะมันก็สวยนะเห็นมีคนโพสต์รูป before and after แล้วก็เป็น amazing ที่น่าไปเที่ยวอ่ะ
5: ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันนะเพราะว่าตัวเลขชัดเจนล่าสุดตามข่าวทางการเนปาลแจ้งยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม
6: ค
5: ือเพิ่มคำว่าเพิ่มนี่หมายความว่ายังไม่ได้ชัดเจนว่าจะไปหยุดตรงจุดไหนนะครับเพราะยังไม่ได้พบผู้สูญหายอีกเป็นเกือบพันคนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มตัวเลข389คนแล้วก็เป็นผู้สูญหาย667คนจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ540นี่หมายถึงรวมผู้สูญหายทั้งหมดนะครับขณะที่ทิเบตเผยยอดเสียชีวิต3คนคือทั้งเนปาลและก็ทิเบตแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ความเสียหายจะอยู่ที่เนปาลซะเป็นหลัก
6: คร
5: ับ แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของสาเหตุว่ามวลน้ำที่มันมีเยอะมากขนาดนี้ที่ถล่มเนี่ยมันเกิดจากอะไรโดยมีนักวิทยาศาสตร์เขาออกมาวิเคราะห์เขาบอกนักวิทยาศาสตร์บอกกับ BBC ว่า การสืบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำปริมาณมหาศาลที่พัดถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลและทิเบตเกิดจากการถล่มของทานน้ำแข็งซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงปัญหาทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยที่กำลังละลายตัวลงอย่างรวดเร็วรายงานจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา USGS แจ้งชี้แจงในภายหลังว่าภัยพิบัติดังกล่าวเกิดจากการถล่มของทานน้ำแข็งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทานน้ำแข็งหรือเป็นส่วนหนึ่งของทานน้ำนั้นได้พังทลายและแตกตัวแยกออกจากกันข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐและนักวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์เหตุการณ์ระบุว่าแรงกระแทกทานน้ำแข็งที่ถล่มลงมาและกระทบกับก้นหุบเขานั้นมีพลังรุนแรงจนถูกบันทึกไว้ได้ว่ามีขนาด 5.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านทานน้ำแข็งจากมหาวิทยาลัยดันดีดร.ไซมอนคุกบอก BBC ว่าทีมเขาได้มีการตรวจสอบพบว่าส่วนล่างของทานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในเนปาลใกล้กับยอดเขาลังตังลีลุงซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดอุทกภัยไปทางตะวันตกประมาณ15กิโลเมตรได้ถล่มลงมาเขาก็ประเมินว่าทานน้ำแข็งถล่มไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือจากนั้นเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกต่อเนื่องไปทางท้ายน้ำโอ้โหนี่ธรรมชาติลงโทษล้วนๆเลยนะพี่เจี๊ยบ
6: คือมันจะพูดจุดเริ่มต้นก็เรื่องไม่ออกนะเพราะว่าจะว่าไปบอกว่าปัญหาโลกร้อนก็เป็นปัญหาที่พูดขึ้นมาหลายเป็นไม่ใช่ปีสองปีนะเป็นสิบปี
5: ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงเมื่อไหร่ใช่ไหมพี
6: ่แล้วเรา
5: พอค่อยๆสะสมไหมพี่เรื่องทางน้ำแข็งละลายเราได้ยินมานานมากนะ
6: ก็เกิดผลกระทบที่บอกว่าทำให้ทางน้ำแข็งละลายแล้วก็ถล่มลงมาเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่านี้หลายๆที่นะในโลกเนี่ยหิมาลัยเป็นแถวเนี่ยที่ยาวที่สุดแหละผมยอมรับแต่ว่าหมายถึงว่าทุกที
5: ่
6: ที
5: ่
6: เราแกะใช่ไหมทั้งยุโรปก็มีนะที่สวิสที่อะไรพวกนี้ก็มี
5: ผมเราได้ยินว่าทานน้ำแข็งอะไรน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลาย
6: ใช่
5: ตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนั้น
6: คือที่ผ่านมาเราฟังว่าทานน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเนี่ยละลายลงก็จะกลายเป็นทะเลสูงขึ้นอะไรก็ว่าไปนะแต่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ถล่มแบบที่เป็นหิมาลัยซึ่งภู
5: เขาที่มันยอดมันนะนี่คือทานน้ำแข็งที่อยู่บนยอดเขาใช่ไหมคร
6: ับ เท่าพันฟุตเนี่ยมันใหญ่มากสูงมากจนแบบมันห้ามพลังตรงนี้ไม่ได้หรอกตอนนี้ที่ถ้าเป็นปัจจัยที่วิเคราะห์แบบนี้มันก็ต้องมาคิดไกลกันอีกเยอะเลยนะว่าแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยในระหว่างทางที่ล่าลงมาซึ่งน่าจะทำเหมือนกับภาพจำลองได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะไหลมาบริเวณไหนที่บริเวณแค่ไหนในระดับที่แตกต่างกันเป็นซีนาริโอว่าถ้าปริมาณขนาดนี้เป็นแบบนี้ไอ้เป็นอย่างนี้แล้วก็สำคัญเนี่ยที่ผมเห็นในภาพของการที่พอถล่มมาแล้วคนวิ่งหนีเนี่ยคือไม่ได้หนีไปไหนนะคือวิ่งเร็วกว่าผมไม่เร็วกว่าหรอกมันก็ได้แค่ตรงนั้นแล้วก็ขึ้น
5: ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ก็คือจะซ้ายจะขวาก็ไม่ได้เพราะว่า
5: ไม่ได้มันมาอย่างเงี้ย
6: ถ้ามันมาเยอะแล้วก็เร็วขนาดที่ว่า9เมตรภายในครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจินตนาการไม่ถูกว่าจะรอดยังไงอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นบทเรียนของทั้งโลกนะต้องคิดนะไม่ใช่เพราะจุดแล้วเนปาลทำยังไงเพราะเขาคงไม่มีกำลังทำ
5: แต่จริงๆเรื่องสภาวะโลกร้อนอะไรพวกนี้เราได้ยินมีการพูดถึงแล้วก็คำนวณแล้วก็มีการทำเราคุยกันเรื่องอะไรนะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ใช่ไหมพี่คุยกันเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุยกันเรื่องของเขาเรียกอะไรนะที่คาร์บอนเครดิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันคุยกันมาเป็นสิบปีนะพี่เหมือนมันไม่ได้ผลเลยหรือไงไม่รู้
6: คือปัญหาเนี่ยมันถึงแม้จะทำได้สำเร็จทุกประเทศร่วมกันหมดณวันนี้นะมันก็ไม่ผลภายในทันทีภายในปี2ปีนะมันก็ใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะกลับมาที่เดิมได้เพราะผมเชื่อว่าก็จะยากแล้วล่ะเพราะว่าพอมันร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะร้อนไปเลยอ่ะมันจะไม่สามารถจะกลับไปที่เดิมได้อีกเว้นแต่ว่ามันจะมีธรรมชาติช่วยบางอย่างผมคิดว่าอย่างนั้นทีนี้ผมคิดว่าที่ที่สุดคือต้องเตรียมรับสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในระดับที่แตกต่างกันไปเช่นถ้าเกิดระดับที่ปริมาณเท่านี้จะต้องทำยังไงถ้าสูงกว่านี้ 20% จะเป็นยังไงที 20% อะไรว่าไปนะแล้วแย่สุดคืออะไรต้องถล่มหมดเลยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องหลายวิธีทาง
5: เหมือนที่พี่บอกต้องทำซีนาริโอเอาไว้ใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่คือแล้วมันก็ต้องมีความรู้มีบริบทว่าทำยังไงจะหนีจะทำทางหลบยังไงได้บ้างก็คงวิ่งนำหน้าไปเนี่ยผมว่ามันมีทางรอดอ่ะใช่ไหม
5: มันเปรียบเทียบกับ2เหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันเคยเกิดขึ้นในภาพรวมเช่นที่ญี่ปุ่นก็มีการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดแผ่นดินไหวว่าเขาเกิดบ่อยมาก ขาก็จะมีการเตือนภัยมีหลุมหลบภัยมีพื้นที่หลบภัยแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้คุณไปอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่ในบ้านเราที่มีเหตุการณ์สึนามิก็จะมีการสร้างอุปกรณ์หรือหน่วยสัญญาณเสาอะไรเพื่อเป็นการเตือนภัยหรือมีการส่งสัญญาณแล้วก็บอกว่าควรจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วเรื่องของการช่วยเหลือชดเชยเยียวยาก็พยายามออกมาตรการให้มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นเงี้ยมันต้องเตรียมความพร้อมขนาดนั้นแล้วอย่างนั้นไหมฮะถ้ามันมีเรื่องราวแบบนี้ถล่มมาแม้ว่ามันจะดูรุนแรงกว่าสองเรื่องที่ผมยกตัวอย่างแต่มันต้องเตรียมว่ามีสัญญาณเตือนภัยไหมสมมติมีน้ำแข็งหรือว่ามีการทำเซ็นเซอร์ตัวเซ็นเซอร์ไว้บนยอดเขาเลยไหมว่าถ้ามันมีน้ำไหลออกมาตึ้งตึ้งตึ้งมันจะเตือนมาถึงคนที่อยู่เชิงเขาหรือด้านล่างอะไรเงี้ยมันเป็นไปได
6: ้มันไม่ใช่เป็นไปได้มันต้องทำอย่างนั้นนะคุณหนุ่มประพงศ์พอไม่ทำอย่างนั้นทำยังไงใช่ไหมแล้วประชาชนที่อยู่ในตามลำดับตามแนวน้ำที่ออกไปอ่ะผมว่ามันเยอะอ่ะไม่เฉพาะในทิเบตหรือในปานนะหมายว่าตลอดทุกทั่วทั้งโลกมันจะมีบริเวณอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดการแบบนี้ขึ้นมาจะเป็นยังไงบ้างผมคิดว่ามันมีประเด็นผมไม่แน่ใจนะแต่ผมก็เห็นภาพข่าวในสวิสเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะที่จะมีหมู่บ้านแบบที่เราเห็นในปานที่เราเห็นภาพข่าว
5: นะคนพักอาศัยอยู่แนวเชิงเขา
6: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยความสูงของภูเขาฮิมาลัยมันใกล้กับบริเวณที่อยู่อาศัยมากมันก็มาถึงเร็วขนาดนั้นแต่ว่าก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องหามาตรการหรือว่าแนวทางในการแก้ปัญหาในระยะกลางถึงยาวอ่ะว่าทำยังไงแล้วไม่รู้บางอย่างมันก็เป็นอะไรที่มนุษย์ต้องทำอ่ะมันไม่มีทางเลือกเพราะว่าปัญหาที่บุกเราพูดว่าจะแก้ปัญหาด้วยคาร์บอนเครดิตทำอะไรก็ตามนี่มันเพื่อจะรีคัฟเวอร์หรือกลับมาเนี่ยมันยากเพราะว่าเราเรียกว่าทำลายมาเป็นชั่วชีวิตอ่ะช่วงอายุคนอ่ะแล้วเราจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมอากาศดีอะไรมันคงจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกก็ต้องหาวิธีการที่จะอยู่กับมันโดยการที่ปลอดภัยหรือว่า

0: เซฟที่สุดอะทำได้มันคงบอกว่า 100% คงไม่ได้หรอก
1: มัน
0: บางอย่างไงผมคิดว่าผมเคยเห็นนะอันนี้ผมเคยยกตัวอย่างฟังเมื่อวานก็นั่งคุยกับลูกชายเป็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าบางอย่างมันมีวิธีการแก้ไขซึ่งใช้ความพยายามในการทำอันนี้ยกตัวอย่างเทียบย้อนกลับไปนะไม่มีหรอกญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอันนี้ผมไม่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมตกใจวันนั้นผมดูภาพสารคดีเนี่ย
1: อะไรพี่
0: เขาทำอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินแต่ญี่ปุ่นนะอยู่ในโตเกียว
1: อุโมงค์เก็บน้ำไม่ถึงถ้าน้ำมันท่วมเหร
0: อคือถ้าญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเวลาน้ำท่วมปุ๊บลงมาแล้วเร็วมากหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันเหมือนเมื่อไม่กี่วันนี้น้ำฝนตกที่อิวากิเนี่ยจำไม่ได้แล้วจำเมืองไม่ได้เนี่ยฝนตกแล้วก็น้ำทะลักท่ว
1: ม
0: ในบริเวณพื้นที่แต่ว่าผมเมื่อครั้งคุยแล้วเอ้ยในโตเกียวเนี่ยถ้าคนเคยฟังข่าวจะเห็นว่าฝนตกน้ำท่วมแล้วก็แป๊บเดียวหายไปแล้วหนึ่งน้ำไม่สกปรกน้ำก็ใสสองน้ำหายไปเร็วมากก็ทำอะไรรู้ไหมเขาสร้างอุโมงค์ขนาดแบบผมไม่ได้พูดว่าอะไรใหญ่ขนาดที่ว่า
1: อุโมงค์ยักษ์แบบบ้านเราว่าที่บ่ออุโมงค์ยักษ
0: ์แต่มันใหญ่กว่ายักษ์ของเราใหญ่ใต้ดิน
1: หรอ
0: คือน้ำนี่ไหลลงไปเก็บในอุโมงค์เนี่ย
1: ไปถึงพอน้ำท่วมน้ำมันท่วมมาน้ำจะไหลลงไปตรงนั้นเลยเหรอ
0: ตกมาเนี่ยก็ไหลลงไปในอุโมงค์เนี่ยเหมือนทางเลี่ยงน้ำลงไปแล้วก็หลบไปในใต้ดินของอาคารซึ่งอันเนี้ยมันพูดรวมๆก็ไปอ่านข่าวถ้าเมื่อพังลงไปเราก็ไปค้นดูก็ได้มันจะมี
1: ครับ
0: ตั้งอุโมงค์เก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมยังไงในโตเกียวคือมันใหญ่จนแบบเฮ้ยคุณผมต้องเงียบใจนะเขาใช้เวลาสร้างนานกี่ปีเนี่ยคือจะทำแก้ปัญหานี้ได
1: ้
0: โอเคเราไม่พูดถึงว่าเทคโนโลยีในการทำของเขา
1: ครับ
0: ก็สร้างรถไฟใต้ดินแบบ5-6ชั้นลงไปลึกใต้ดินคงทำได้แหละแต่กำลังบอกว่านั่นคือการแก้ปัญหาแบบมีเดียมทูลองเทอมของเขาอะซึ่งผมว่ามันต้องคิดแบบนี้มั้งในการอยู่กับธรรมชาติแบบอย่างนี
1: ้หมายว่ามีกำลังจะบอกว่าที่นั่นที่ทิเบตที่เกิดเหตุการณ์นี้หรือเนปาลเนี่ยก็อาจจะต้องมีอย่างนี้เหมือนกันทำนองนั้น
0: คือต้องคิดผมคิดว่าคิดแบบนี้แต่ว่าวิธีอาจจะไม่คนละเรื่องเช่นคือเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดน้ำแบบนี้มาอีกก
1: ี่
0: ครั้งไหนแล้วพูดต้องให้คนออกไปพื้นที่คงไม่ได้แต่ว่าเขาอยู่ได้แต่ต้องออกยังไงหลบทั้งนี้ขึ้นทั้งนี้ทำเส้นทาง
1: หรืออย่างน้อยลดความเสียหายลงให้ได้มากที่สุด
0: ใช่ทำซีนาริโอไว้แล้วเกิดนี้แล้วก็มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไล่มาเป็นเพราะที่มันมีวิธีการคุณใช้โดรนเช็คเป็นระยะทุกเดือนเช็คดูเป็นนี้ก็พอเห็นภาพแล้วว่าน้ำมันอยู่ใน
1: ระ
0: ดับขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือเพื่อจะรักษาชีวิตความและความเสียหายที่เกิดขึ้นในเส้นทางที่ผ่านมา
1: เรื่องแบบนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่น่านเราก็น่าจะทำได้ใช่ไหมพี่
0: ใช่มันก็เป็นโครงการขนาดใหญ่และคิดระยะยาวคือภูมิประเทศบางอย่างมันช่วยไม่ได้เป็นแบบนั้นเหมือนเราทำบางเรื่องเนี่ยใช้เวลาเป็นสิบปีใช่ไหมเราพูดเรื่องการทำสนามบินสุวรรณภูมิก็เคยคุยมาแล้วในห้องแล้วเราคุยเนี่ยว่า
1: ใช่
0: เริ่มคิดแต่ปี2503เริ่มสร้างปี2542-43เริ่มสร้างเนี่ย
1: มันก็ยังทำอ่ะนะต่อให้นานแค่ไหนก็ทำนะ
0: เป็นบางอย่างที่เราต้องกำหนดขึ้นมาแล้ว
1: ก็อุโมงค์น้ำในอุโมงค์ยักษ์ในกทม.ก็ทำแล้วไม่
0: ผมไม่แน่ใจขนาดของอุโมงค์นะตอนเราเห็นน้ำท่วมแล้วไม่ได้ระบายเลยอย่างที่คิดนะก็ไม่รู้ทำไม
1: เออ
0: แต่ว่า
1: บอกว่าตามก่อนจะไปถึงอุโมงค์ยักษ์เนี่ยมันตัน
0: อันนี้เป็นปัญหาเบสิกที่ต้องแก้ดู
1: มันไปถึงคืออุโมงค์ยักษ์อยู่ตรงนี้แต่ไอ้ท่อเล็กๆได้ในคลองอะไรพวกนี้มันตันมันเลยน้ำเลยไม่เข้า
0: ไม่ถึงอะไรเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องไปแก้กระบวนการหรือว่าความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตหรือวินัยความชีวิตของคนว่าเรา
1: พอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดที่น่านสัปดาห์ก่อนพอมาเจอในปานทิเบตนี่โอ้โหเด็กไปเลย
0: แต่ผมนึกว่าถ้าเราอยู่น่าจะทำยังไงเราก็ต้องตายอย่างเดียวนะผมเห็น
1: จริงจริงโหน่ากลัวมากนะครับผมก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวญาติมิตรด้วยแล้วก็ทำยังไงก็คงต้องมีมาตรการอย่าให้ธรรมชาติเขามาเขาเรียกมนุษย์เนี่ยเวลาทำอะไรก็จะมักจะบอกว่าเราสามารถที่จะทำอะไรก้าวข้ามธรรมชาติได้เหนือธรรมชาติได้เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ธรรมชาติเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาเองเขาก็เหนือเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปประเมินความรุนแรงของธรรมชาติน้อยเกินไปทำอะไรได้มากที่สุดทำไว้ก่อนเนาะพี่เจตเนาะใช้หรือไม่ใช้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์มันจะลดความเสียหายได้
0: อีกอันหนึ่งที่เราต้องคุยต่อเรื่องกันเลยก็คือเมื่อคืนนี้ใช่ไหม
1: โอ้ที่คลองผมเซ็นเตอร
0: ์ล่าสุดนี่ผมเมื่อคืนผมตกใจตอนสัก3 ทุ่มกว่า4 ทุ่มโอ้ยไฟไหม้ที่คลองผมเซ็นเตอร์นี่ก็

0: นี่ก็สยายรุนแรงนะแต่ดูน่ากลัวเหมือนกันและไม่มีผู้เสียชีวิต
1: แต่ยังโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตใช่
0: ครับแต่ว่าก็ใกล้ตัวคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงเมื่อคืนนี้ผมอะไรกันเนี่ยมันรุมมาตุ้มขนาดนี้เนี่ย
1: เห็นว่าสาเหตุจากไฟลัดวงจรที่ตึกแถวด้านล่าง
0: เพราะว่าอย่างนั้นนะไปฟังดูอย่างนั้นต้องรอดูเหตุการณ์จริงแต่ว่าอันนี้ก็อยากให้พวกเราอยู่ด้วยความระมัดระวังกันมากกว่าเดิมว่ามันไม่
1: น่าโหดน่ากลัวด้วยนะรู้สึกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณเหตุมันเกิดประมาณ2ทุ่มกว่า3ทุ่มใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับกว่าจะควบคุมเพลิงได้พอสมควรทีเดียวแล้วมันเป็นช่วงกลางคืนด้วยมันจะยากด้วยเพราะว่ามันมืดอ่ะแล้วก็เส้นทางตรงช่วงนั้นพี่เจตเคยไปใช่ไหมคลองถมเซ็นเตอร
0: ์
1: มันแออัดแล้วมันก็แน่นนะ
0: เนี่ยประโยคนี้จะพูดแล้วว่าที่แต่สมัยก่อนที่ไม่ได้มีการจัดนี่คือมีการจัดไปบ้าง
1: ไม่จัดแล้วนะใช่ใช่ใช่
0: ถ้าเมื่อก่อนไม่จัดนี่คน
1: นึกไม่ออกเลยเนาะ
0: แล้ว
1: คลองถมที่ผมเดินตั้งแต่เด็กพี่สมัยก่อนมันไม่ได้จัดระเบียบแบบนี้ใช่ไหมสมัยก่อนมันอยู่บนท้องถนนมันกระจัดกระจายตามตอกซอกซอยตึกแถว
0: แล้วคลองถมเนี่ยนะวันธรรมดานี่ก็ยุ่งแบบนึงนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยตัวดีสุกกันเชื่อเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะเอาของเข้ามาเตรียมเพื่อจะขายเสาร์อาทิตย์โอ้โหคุณเอ้ยผมเห็นเมื่อก่อนเนี่ยรถติดฟองผมเหมือนกันเมื่อก่อนนะ
1: คือความแออัดในชุมชนลักษณะแบบนี้มันมีหลายครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วก็หนึ่งคือรถดับเพลิงรถที่จะช่วยเหลือเข้าไปลำบากสองคือการหนีออกมาของประชาชนที่อยู่ตรงจุดนั้นมันออกมายากสามคือมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ลุกลามมันเพราะว่ามันติดกันหมดแล้วมันก็จะเรียกอะไรพี่มันจะกระจายวงกว้างไปเร็วมากใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้น่ากลัว
0: ผมว่าอย่างที่บอกนะมันก็ต้องคิดถึงเรื่องการจัดแลนด์สเคปการจัดวางพื้นที่ซึ่งอันนี้ต้องให้กทม.ช่วยแหละท่านผู้ว่าต้องดูแหละว่าทำยังไงเพราะว่ามีหลายประจุหลายประเด็นแล้วก็พอแออัดแล้วมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราจะทำทันไหมแก้ไขปัญหาทันไหมอะไรอย่าง
1: เงี้ยยังดีที่เขาจัดระเบียบไปแล้วหลายนานแล้วนะตรงนั้นนะไม่งั้นหนักกว่านี้นะไม่งั้นหนักกว่านี
0: ้ใช่
1: จริงจริงจริงนะก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนเหมือนกันนะครับเรื่องของการวางเลเยอร์พื้นที่ในการอยู่อาศัยแล้วก็ในการค้าขายในกรุงเทพมหานครซึ่งมันมีชุมชนเยอะนะไม่อยากจะเอ่ยว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็จะกลายเป็นตกใจกันหมดมันต้องจัดระเบียบใหม่นะพี่ผมว่าบางโซนมันดูแน่นมันดูแออัดมากถ้าเราขับรถไปเนี่ยโดยเฉพาะย่านนั้นนะโอ้โหวรจักรโรงพยาบาลกลางคลองถม
0: ตรงนั้นโรงพยาบาล
1: แถวนั้นนะ
0: แน่นไปหมดอ่ะ
1: ไม่มีช่วงไหนรถไม่ติดอ่ะพี่โซนนั้นนะกระจายกันออกมาแล้วตอนช่วงหลังเนี่ยเขาพยายามพัฒนาบางโซนอย่างตลาดน้อยทรงวาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมพี่แต่ก็เป็นเหมือนแบบให้เป็นจุดของนักท่องเที่ยวต่างชาติเยาวชนวัยรุ่นก็ไปเยอะนะแถวนั้นสมัยนี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ยังดูแออัดนะจะหาที่จอดรถก็ยังลำบากมากเลยแต่ละพื้นที่ตรง
0: โซนอันนึงที่เราเห็นนะว่าผมเมื่อกี้พูดถึงทรงวาดอะไรพวกนี้นะผมคิดว่ามันมีอันนึงที่เราอาจจะลึกออกได้แต่ว่าไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือว่าเวลาที่บอกว่าทำให้อาคารเก่าหรือว่าย่านเก่าๆเป็นที่ท่องเที่ยวก็จะมีบางคนที่ปรับตึกแถวเป็นโรงแรมขนาดย
1: ่
0: อมเป็นโฮเทลขนาดเล็กอะไรเงี้ยเป็นบิวตี้โฮเทลไอ้พวกนี้จริงๆแล้วตัวเองอาจจะทำได้ดีนะมีระบบการป้องกันอุบัติภัยดีหมดนะแต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: มันไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมพี
0: ่ใช่สมมติว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วข้างๆหมดซ้ายขวาเป็นตึกแถวเหมือนเดิมสภาพแบบนี้นะแล้วเกิดเหตุมาแล้วจะทำยังไงอันนี้ผมว่าในภาพรวมอ่ะต้องเข้าพูดดีๆเพราะว่าพอระบูขึ้นมาจริงเนี่ยมันมีสาวพวกรองรับเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำเป็นประปาไฟฟ้าสารพัดสารพีรวมทั้งอย่างดับระเบิดอย่างเงี้ยไปได้หรือเปล่าม
1: ันมีโรงแรมเก่าอยู่โรงแรมหนึ่งแถวเยาวราชพอดีผมรู้จักพี่ที่เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่นะมารีโนเวทรุ่นลูก
0: ครับ
1: เป็นตึกแถวแล้วก็ทำเป็นบูติกโฮเทลแล้วออกแนวจีนสวยงามแล้วก็มีโคมไฟวางประดับประดาแต่พี่เชื่อไหมทางเข้าอ่ะแค่คนเดินสวนกันนะแล้วกว่าจะไปถึงทางเข้าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วไปที่โรงแรมแต่เข้าไปก็มีฝรั่งมีชาวต่างชาติพักเยอะอยู่นะแต่ผมถามว่าพี่แล้วเขาจอดรถกันตรงไหนเพราะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติไม่ได้ขับรถมาไม่ค่อยมีคนไทยแต่คนไทยก็คือต้องอยู่ไกลๆแล้วก็เข้ามาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็ไม่ได้กล้าเอ่ยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่ดียังไงใช่ไหมในใจเราคิดเนี่ยแต่ว่าเขาก็คงแบบเป็นห่วงกังวลเหมือนกันนะผมมองว่าเขาผมก็บอกว่าโอ้โหพี่มัน มันแคบมากเลยนะกว่าจะมาถึงโรงแรมพี่แต่ก็เต็มนะเขามีคนเต็มเขาก็ทำธุรกิจออกไปได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่า
0: เนี่ยมันก็เป็นใช่ๆอันนี้สำคัญนะพอเราบอกว่าพูดเนี้ยคนบอกคุณคิดอย่างนี้มันแต่ว่าเราคิดลบแต่ว่าในตัวเรารู้สึกว่าโอ้ยมันยังไงแล้วเราก็เป็นคนที่แบบอาจจะขี้กังวลนะเราเห็นนี่เราก็เฮ้ยไม่เอาดีกว่าผมไม่กล้าพักผมกลัวเงินเพราะอย่างเงี้ยเวลาเจอแล้วมันกุลาหลเนี่ยมันทำไปทำไง
1: กุลาหลใช
0: ่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราพูดเพื่อจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยภาพรวมอ่ะต้องมีคนดูครับเองว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงปล่อยไปงี้แล้วเกิดเหตุการณ์ก็วิ่งกันทีแก้กันทีเนี่ยเฮ้ยมันไม่ไหวกันนะก็ต้องดูภาพรวมว่าเอ๊ะถึงวันนี้มันเป็นอย่างนี้สำรวจหน่อยเปลี่ยนแปลงแล้วปีต่อปีมันควรจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนี้กทมต้องช่วยไปดูด้วยว่ามันจะวางเลเยอร์ยังไงเพื่อให้คือเขาเองเขาต้องอยู่ให้รอดเขาต้องทำธุรกิจอ่ะถูกไหม
0: ใช่คือมันเป็นพัฒนาการของเมืองซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกที่เป็นทั้งโลกแหละเพียงแต่ว่าไอ้การรองรับเนี่ยผมว่าพื้นที่สำคัญก็ต้องไปคอยดูคนพื้นที่อ่ะก็คือคทมนั่นแหละ
1: เป็นแต่ตรงๆว่าที่เขาทำใหม่ให้มันดูดีเนาะพี่น้องเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คใหม่ที่คนชอบไปแล้วก็เป็นงานสถาปัตยกรรมงานฝีมืองานคราฟอะไรเงี้ยวัยรุ่นเยอะมากแถวนั้นตื่นนี
0: ้ผมว่าจินตนาการก็เอาว่าสมมติเกิดเหตุมาปุ๊บไอ้ทราฟิกโฟลว์ของคนจะมุ่งจะอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องลองคิดดูลองซิมูเลชันก็นึกออกแล้วว่าจะทำยังไงแล้วปรับอะไรบ้างใช่ไหมก็ลองดู
1: ครับดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่หยิบยกมาเพื่อที่จะบริหารจัดการนะครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ทำยังไงมันไม่ได้เหมือนห้างใหญ่ระดับที่เราคุยกันเสาร์ที่แล้วที่โอ้โหกว้างขวางมากอันนั้นคือ
0: อันนั้นไม่น่าห่วงเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่จริงจริงนะฮะผมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงครับพี่เจคุณผู้ฟังช่วงหน้าโอ้โหไม่คุยไม่ได้เลยครับปรากฏการณ์น้องเนเน่ที่ดูคลิปที่น้องได้เขาเรียกอะไรโกลเด้นบัสเซอร์ใช่ไหมปุ่มทอง
0: ดูเ
1: ป็นรับ
0: ใช
1: ่
0: พี่ใช่พูดเรื่องคนลุกเลยเนี่ยคือเราไม่ได้เพลงอาจจะไม่รู้ไม่สนิทไม่เราไม่คุ้นหูแต่ว่าโอ้โหแบบคือการแสดงออกอ่ะแล้วก็การตอบรับของผู้ชมอ่ะโอ้โห
1: ก็เป็นศิลปินก็เรียกอะไรพี่อินเนอร์เต็มตัวเลยเนาะ
0: ต้องยอมรับว่าเก่งมาก
1: คือเราไม่เก่งขนาดไปผมไม่รู้นะแต่ว่าพี่เจตผมไม่ทราบผมไม่เก่งขนาดไปจ้าเขาว่าเด็กเก่งขนาดไหนอ่ะแต่เก่งขนาดคนระดับโลกกดปุ่มให้แบบนี้นี่ผมว่าน้องโอ้โหสุดยอดมากคือแบบเก่งมากอ่ะเราอย่าให้เป็นปรากฏการณ์ที่มันกลายเป็นไฟไหม้ฟางไหมยังไงนี่เราเคยคุยเรื่องนี้กันหลายรอบในวิจิตรไม่ว่าสมัยก่อนมีน้องลิซ่าในพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเขาก็ไม่ได้ถูกปั้นโดยคนไทยเป็นเอกชนดนตรีของเกาหลีเขาแต่ก็คือเด็กไทยแล้วพอดังแล้วเราก็เด็กไทยครับเก่งจังเลยแต่น้องเนเน่เนี่ยคนไทยล้วนๆปั้นล้วนๆถูกไหมมาจากภูเก็ตใช่ไหมครับอันเนี้ยจะทำยังไงจะทำยังไงให้แบบน้องบอกน้องต้องการเป็นศิลปินระดับโลกไปทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกนั่นหมายความว่าน้องจะพาความเป็นไทยไปทั่วโลกโอ้นี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาคุยกันกับอีกเรื่องนึงถ้ามีเวลาผมค่อนข้างที่จะอัปเดตพอสมควรนะครับทีมชาติไทยแค่ชิงแชมป์อาเซียนในประเทศใน10ประเทศแค่นี้เองนะเรายังไม่ได้แชมป์เลยฮะอันนี้คงจะต้องมานั่งสังคายนาหรือว่ามาดามแป้งขออภัยนะมาดามแป้งหมดมุกแล้วไหมอ่ะไหวไหมเหนื่อยไหมเห็นใจนะที่พูด
0: ไม่ได้มาดามคนเดียวไม่ได
1: ้เอาไม่ได้นะเดี๋ยวคุยกันสองเรื่องนี้น่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนไทยก็อยากจะฟังทัศนะจากพี่เจด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงครับพี่เจคุณผู้ฟังสักครู่
0: ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: ผมกำลังอ่านข่าวแต่เรื่องนี้พี่เจไม่น่าอยากคุยกับผมเท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมสกุลสีหมื่นล้านตระกูลดังเตชะไพบูลย์เดือด
0: อ๋อผมอ่านข่าวแล้ว
1: อยากคุยเสาร์หน้าไหม
0: จอนเลยเขาเรื่องอะไร
1: มันไม่ได้เกิดแค่ตระกูลนี้นะผมเห็นมาหลายตระกูลไม่นะมันเหมือนกับเป็นสปอร์ตไลท์ไงตระกูลนี้เขาแบบโอ้โหเรารู้จัก
0: ใช่ไหมเยอะ
1: โอ้คุณผู้ฟังเราไปหาข้อมูลดูก่อนนะหลังจบรายการแล้วถ้าอยากให้คุยเรื่องนี้ก็อินบ็อกซ์หรือส่งข้อความมา
0: ถ้าคุยเรื่องตระกูลนี้ก็ต้องไปคุยเรื่องคุณตันที่โดนศาลสั่งเลยนะ
1: โอ้ย
0: ยาวเลยนะเราไม่ต้องดู
1: เออแต่อันนี้ได้ยินข่าวไงแต่ผมไม่ได้ตามเลยนะเดี๋ยวขอเวลาไปตามนะเดี๋ยวเสาร์หน้าคุย
0: เขาต้องไปดูว่าเคสนี้มันเป็นบทเรียนกันนะว่ามันซื้อที่ซื้ออะไ
1: รมันยังมีเรื่องนี้ก็มันจะมีย้อนกลับไปเรื่องนี้ด้วยเรื่องทำธุรกิจเรื่องหลุยส์วีตองโดนฟ้องที่จีนใช่ไหมพี่เห็นข่าวไหม
0: โอ้ยต่างประเทศนี่มีเยอะนะผมจะคุยกับเรื่องเยอะแยะเลย
1: ที่นี่ก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะ
0: เมตตาก็โดนนะเมตตาจากที่ไหนเมตตา
1: อ
0: ๋
1: อใช่เมตตาก็โดนใช่เมตตาของมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็โดน
0: อันนี
1: ้เดี๋ยวรวบยอดเรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังเราไปดูกันบ้างทำกันบ้างนะตระกูลดังตระกูลใหญ่กงสีหมื่นล้านแย่งหรือไม่แย่งไม่รู้นะอีกคนนึงบอกแย่งอีกคนนึงบอกไม่ได้แย่งโอเคคณะก็ว่าเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องธุรกิจที่น่าสนใจเรื่องคุณตันเรื่องคุณตันนี่ก็น่าคุยเดี๋ยวเสาร์หน้าคุณผู้ฟังหาข้อมูลไว้นะแล้วเสาร์หน้าเรามาชำแหละกันนะชำแหละโอเคมาเรื่องน่ายินดีก่อนพี่ปรากฏการณ์น้องเนเน่รอยัลล่าสุดน้องผมตามข่าวน้องกลับมาถึงภูเก็ตแล้วนะเมื่อวานที่มีข่าวว่าน้องเดินทางมาถึงภูเก็ตแล้วได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยวันน้องบอกเดี๋ยวว่าโอ้นี่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะน้องบอกเดี๋ยววันจันทร์ก็จะไปโรงเรียน ผมลืมไปเลยว่าน้องยังเรียนหนังสืออยู่
0: นะเราคิดว่าถ้าเราอายุ16-17แล้วเราไปอยู่เวทีระดับโลกนั่นนะ เราจะวางตัวยังไงเนี่ยโอ้โหเราลืมไม่ออกนะ แต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่คุณลุงบอกว่าไม่เราไม่ใช่นักฟังเพลงหรือวิเคราะห์เพลงอันนี้ใช่เราไม่เกี่ยวแต่ว่าพูดถึงว่าเราวิเคราะห์ถึงความแมทชัวความเป็นผู้ใหญ่ความผมว่าโอ้โหมันเกินเบอร์เยอะ
1: เ
0: นี่
1: ยเกิน
0: แบบโอ้โหถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นกับฝรั่งที่แข่งกับทั้งโลกได้เงี้ยอายุคุณมันขนาดนี้มันสุดๆแล้วผมว่า
1: ไปเอาความมั่นใจไปสร้างความมั่นใจบนเวทีแบบนี้ยังไงอ่ะผมโหสุดคิดไม่ออกเก่งมากเลย
0: ซึ่งจริงๆเมื่อกี้เราคุณน้องพูดถึงน้องลิซ่าซึ่งผมก็เก่งทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าลิซ่าเขามีเรียกว่าตัวช่วยแล้วกันมี
1: ถูกฝึกมาอย่างเป็นระบบอ่ะเนาะ
0: ใช่ใช่แต่นี่คือคุณพ่อคนเดียวนะยังไม่มีออกว่ามีใครช่วยอีกเท่าไหร่เลยอาจจะมีคนช่วยแนะนำบ้างแต่ว่
1: า
0: คนตัวคนเดียวที่ฝึกฝนแล้วก็ทุ่มเทอย่างเงี้ยผมมันสุดแล้วอ่ะไม่รู้ทำยังไง
1: เมื่อคืนน้องกลับถึงกรุงเทพขออภัยกลับถึงภูเก็ต3:40โดยประมาณนะครับโอ้โหผู้ว่าราชการจังหวัดเลยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้อำนวยการทอภูเก็ตผู้ว่าอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตโอเคแฟนคลับสื่อมวลชนเข้าใจได้นี่กลับมาคราวนี้นี่ผู้ว่าราชการจังหวัดไปต้อนรับเลยพี่ไม่ธรรมดา
0: ต้อง
1: ไปใช่ไหม
0: ถ้าไม่ไปนี่นะต้องแบบท่านครับท่านทำอะไร
1: เมืองของจังหวัดเลยนะโอ้โห
0: ท่านทำอะไรอยู่หรือเปล่าครับ
1: จากที่แบบว่าเล่นกีตาร์ที่ตลาดนัดไม่ค่อยมีคนดูสมัยหลายสิบปีก่อนไม่ใช่หลายสิบปีขอไปไม่กี่ปีห้าสามปีสี่ปีห้าปีประมาณนั้นจนกระทั่งกลายเป็นคนดังระดับโลกไปแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโอเคความสามารถความเก่งกาจของน้องเราทึ่งเราชื่นชมมากๆอย่างที่พี่เจตพูดถึงมีคุณพ่อมีครอบครัวแค่นั้นเลยแล้วอาจจะมีผู้สนับสนุนบ้างที่พาน้องไปถึงฝันแต่การกรูมน้องเนี่ยการตัดแต่งนู่นนี่นั่นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นระบบไม่ได้เป็นกรอบไม่ได้เป็นพิธีการอย่างมืออาชีพระดับโลกเหมือนที่เกาหลีใต้เขาทำให้กับน้องลิซ่านี่เราเข้าใจได้แต่เราในฐานะเราคุยกันในรายการเราจะเมนเทนความดังของน้องแบบไหนพี่ภาครัฐต้องซัพพอร์ตขนาดไหนความเหมาะความควรไม่ใช่แบบฉวยโอกาสเหมือนที่เคยบอกแล้วดังแล้วก็ฉวยโอกาสมาดันเขาอะไรเงี้ยมันต้องทำให้ดูเนียนแล้วก็ดูเป็นรูปธรรมมากนะพี่เพราะน้องเขาคงไประดับโลกของเขาด้วยตัวเองแหละแต่หมายความว่าประเทศไทยจะไปกับเขายังไงให้มันดูเหมาะดูควร
0: คือผมว่าอันหนึ่งเนี่ยคือเราก็คงว่าไม่ยากหรอกเพราะว่าดังมาแล้วนะการเข้าไปตอนนี้มันก็ยังเหมือนกับเราไปเกาะกระแสอยู่ดีก็ต้องเป็นแต่ไม่เป็นไร
1: ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: อยู่ที่ว่าเราจะสนับสนุนยังไง
1: เกาะไงให้มันดูดีมีสมเหตุสมผลดี
0: คืออย่างการท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้ผมว่าทำได้หรือว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ทำได้นะบางส่วนที่เป็นเหมือนตัวแทนในการสนับสนุนให้น้องไป
1: แล้วน้องใส่ชุดไทยด้วยนะผ้าไทยด้วยนะที่น้องอธิบาย
0: จะใส่ผ้าไทยไปช่วยไปแบบเหมือนกับไปสร้างกิมมิคในการแสดงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็พูดไม่ได้หรอกว่าเราจะไม่เกาะกระแสน้องอ่ะก็เกาะแหละแต่ว่าโอเคทำยังไงที่มันยั่งยืน
1: ใช่
0: อีเวนต์นี้คงมีไปถึงกันยาซึ่งจะมีการประกวดรอบ
1: สุดท้ายครับใช่
0: ผลยังไงเราไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยน้องก็สร้างชื่อเสียงระดับเข้าเป็นไฟนอลให้กับประเทศแล้วคำถามคือว่าเราจะชื่นชมน้องเขาหรือว่าให้น้องเขาเป็นตัวแทนในบางเรื่องให้เราอย่างไรบ้างเช่นเป็นตัวอย่างโรโมเดลให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีความต่อมีความอะไรนะตั้งใจต่อสู้หรือว่ามีอะไรนะการนิยมชมชอบหรือเป็นตัวอย่างให้น้องรุ่นใหม่ว่าเชื่อชูเขาได้นะเชื่อน้องนั้นได้น้องเน่ได้นะ
1: รัฐต้องมีงบประมาณหรือกองทุนมาเพื่อพัฒนาเด็กเหล่านี้ไหมตั้งกองทุนแล้วก็สร้างองค์กรมาสร้างองค์กรหนึ่งเหมือนที่เกาหลีใต้นี่รัฐบาลเขาสนับสนุนพวกนี้ด้วยนะ
0: เกาหลีใต้เนี่ย
1: สร้างคนแบบน้องเนเน่เนเน่หนึ่งสองสามสี
0: ่เราทำอย่างนั้นไม่เหมือนเขาหรอกเพราะว่าเกาหลีก็ทำมากกว่านั้นเขาทำไปเหมือนกับเขาต้องการสร้างประเทศเขาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นเคป๊อปคันทรีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้มันก็คือเขาตีเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: อย่างทำในพวกหนังซีรีส์อะไรก็เนี่ยเป็นตี
1: มอ๋อเขามาเป็นแผง
0: เลยเอนเตอร์เทนเมนต์เลยอ่ะประเทศเขาอ่ะวันนี้ของเราเนี่ยโอเคบังเอิญมันมีป๊อปสตาร์ขึ้นมาในจุดเช่นนักกีฬาก็มีอย่างน้องกีโน่เงี้ยเหมือนกันคำถามคือพวกเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าในภาพรวมคือการที่เด็กคนหนึ่งอ่ะอายุยังน้อยอ่ะแล้วมีความอดทนมีความตั้งใจจริงต่อสู้แล้วก็ฝ่าอุปสรรคทุกอย่าง คมันผ่านไปแล้วล่ะเราช่วยกลับไปย้อนช่วยน้องไม่ได้แต่ว่าณวันนี้ชูเป็นต้นแบบให้เห็นว่าเฮ้ยเยาวชนมีเส้นทางไปแล้วเราสำเร็จอย่างนี้ไอ้เรื่องของโอกาสในอนาคตเช่นเรามีสนับสนุนกองทุนให้เขาเป็นตัวแทนหรือว่าเอกชนจะเข้ามาทำเป็นพวกโฆษณาอันนี้ก็เรื่องของน้องไปนะว่ากันไปแต่ว่าโอกาสอะไรก็ตามที่มีโอกาสที่เชื่อชูว่าเยาวชนไทยคนไหนที่สามารถถีบตัวเองพ้นจากภาพปกติถ้าเป็นคนที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกได้อย่างเงี้ยมันต้องทำให้มันเห็นกับว่าต้นแบบให้กับเยาวชนไทยผมว่าอย่าง
1: นั้นหมายความว่าสมมติเอาพี่พูดถึงน้องจีโน่ถ้าเป็นกีฬาก็กระทรวงกีฬาทำไปถ้าเป็นอย่างเนเน่ก็กระทรวงวัฒนธรรมหรือท่องเที่ยวทำไปถ้าเป็นอย่างเจชนาทิปเตะฟุตบอลก็สมาคมกีฬาทำไปอะไรมันอย่างนั้นเหรอพี่แต่ผมก็เลยรู้ว่าถ้าเรามีองค์กรสักองค์กรหนึ่งแล้วก็กลุ่มแต่ละสาขาด้วยกันนี้ได้ไหมพี
0: ่คือที่เราพูดเมื่อกี้คือเฉพาะตรงจุดละใช่ไหมร้านท่องเที่ยวว่าไปนะในวันนี้ไม่ควรละเพราะว่าไม่ควรจะปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวอันที่สองคือทีมทั้งหมดของประเทศเนี่ยถามว่าเยาวชนไทยที่อายุขนาดนี้ขึ้นมาอย่างนี้ได้เนี่ยเรามีอะไรที่มันเป็นตัวที่บอกว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพมีต้นแบบแบบนี้ที่เห็นว่าเฮ้ยคุณทำแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ผมไม่รู้จะเป็นกระทรวงศึกษาก็ได้นะไม่รู้นะแล้วแต่นะว่าทำเห็นว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียนหนังสือขนาดที่เก่งเป็นด็อกเตอร์เป็นแบบซูเปอร์ดีเอชดี
1: กัน
0: น
1: ะชาวเอนจิเนียร์อะไรไม่ถึงขนาดนั้น
0: จริงๆมันมีหลายวงการวงการแพทย์วงการวิทยาศาสตร์ก็มีทำงานต่างประเทศก็มีเรามีภาษาอังกฤษเขาเรียกคำว่า recognition คือการชื่นชมหรือว่ายกต้นอะไรพวกนี
1: ้
0: ทำให้เห็นว่าเอ้ยแผนแนวบนของประเทศมันมีอย่างนี้นะ
1: แล้วไม่นานมานี้ก็มีเด็กไทยไปแข่งโอลิมปิกหรืออะไรนะที่ต่างประเทศได้ที่หนึ่ง
0: ก็เห็นมีข่าวแวบแล้วก็หายไปผมก็ไม่รู้ว่าในคอลเลกของประเทศไทย
1: เอออย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงอ่ะผม
0: ก็ประมวลเนี่ย
1: เรื่องนี้มันหายไปแล้วกลายเป็นเสียดายทรัพยากรที่เก่ง
0: เนี่ยผมคิดเมื่อกี้ว่าผมพูดไปแววว่าเอ๊ะมันหรือกระทรวงศึกษาก็ไม่รู้นะที่ดูเยาวชนดูอะไรพวกเนี้ย
1: หมายถึงกระทรวงศึกษาอาจจะเป็นตัวสารตั้งต้นเลยใช่ไหม
0: ภาพรวม
1: โอเค
0: ว่าเยาวชนเนี่ยนอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าการแข่งขันคอนเทสต์การคิดเลขไม่รู้อะภาษาเสริมไม่รู้ผมว่าต้องทำเตเมติกขึ้นมาอันหนึ่ง
1: กระทรวงศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักก่อน
0: ผมคิดอย่างนั้นนะอาจจะผิด
1: ในแง่ของเยาวชนเพราะเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ใช่ไหมครับ
0: ก็มันทำให้เห็นว่าโลกนี้ไม่ต้องเรียนหนังสือทั้งหมดก็ได้นะเก่งเรื่องหนังสือก็เรื่องเก่งก็ได้นะ
1: จริงบ้านเรามันก็มีพวกโครงการช้างเผือกอะไรพวกนี้นะสมัยก่อนก็ได้ยินกันอยู่นะเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้มี
0: เมื่อกี้เรากลุ่มพูดประโยคนึงก็สำคัญคือว่าต่างคนต่างทำเนี่ยก็จริงเพราะต่างคนต่างทำเฉพาะจุดมันกลายเป็นแบบมันก็ว่ามาพวกก็เกาะกระแสหรือว่า
1: คร
0: ับ นิดนึงแล้วเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่า
1: คือท่องเที่ยวไม่ได้มีหน้าที่ปั้นน้องเนเน่ดูไหมพี่เพราะท่องเที่ยวเขามีหน้าที่เหมือนทำการตลาดตอนน้องเนเน่ไปทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงแต่มันต้องคอยใหม่ที่พี่พูดอาจจะเป็นกระทรวงศึกษาหรืออว.
0: ไหน
1: ลูกรองอาจารย์เชนอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นไปได้อะไรเงี้ย
0: คือผมมองภาพตัดนะคือภาพตัดว่าในภาพรวมอ่ะมีเยาวชนแบบเนี้ยตั้งหลายสาขาที่สำเร็จอย่างเงี้ยด้วยตัวเองก็มีด้วยสถาบันก็มีไม่รู้แล้วแต่เขาเป็นตัวแทนของเยาวชนที่สำเร็จในระดับโลก
1: ครับ
0: ว่าเนี้ยหยิบมาขึ้นฮอลล์ออฟเฟมอะไรประเทศไทยมีไหมยังไม่รู้อ่ะใ
1: ช่ไหมแล้วก็พัฒนาน้องไปสนับสนุนผลักดันให้งบประมาณไปอย่างนี้ไหม
0: แล้วแต่เส้นทางของน้องด้วยนะผมเข้าใจผมไม่ได้บอกว่าต้องโอ้ไปบางทีเราไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะน้องเขามีเส้นทางของเขาเข้าใจ
1: ครับ
0: หรือว่าเราต้องเป็นไนซ์เขาว่าต้องทำให้เขาเหมือนกับที่ผมบอกฮอลล์ออฟเฟมของประเทศอ่ะมีไหมอย่างเงี้ย
1: ผมกลัวว่ามันเคยมีเคสนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจำผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ก็หรือจำได้ก็อาจจะไม่อยากจะเอ่ยคือเหมือนกับพอรัฐเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนเนี่ยมันบิดเบี้ยวเลยพี
0: ่นั่นแหละที่ผมพูดเมื่อกี้
1: ใช่ไหม
0: ผมต้องบอกเมื่อกี้ว่าม
1: ันบิดเบี้ยวมันไม่ใช่อย่างที่น้องเขาต้องการอะไรทำนองนั้นนะ
0: คือเราเขาไม่ใช่แบรนด์ยางของเราต้องบอกงี้เขาเป็นตัวเขาเองเขา
1: ไม่ใช่ของเราอะเน
0: า
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าเราอะเราดิ้นชื่นชมว่าเป็นเยาวชนไทยที่สำเร็จระดับโลกแบบนี้ได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะก็พูดไปก็สาธยายต้องเรคคอร์ดไปว่านี่คือต้องนับถือต้องชื่นชมระดับประเทศแล้วเป็นต้นแบบ
1: แต่ที่ทำอยู่ตอนนี้โอเคไหมการท่องเที่ยวมาจังหวัดมากระทรวงวัฒนธรรมมากระทรวงกีฬามาไอ้ท่องเที่ยวและกีฬามาโอเค
0: ผมบอกเมื่อกี้แรกว่า ก็คงต้องมานะครับไม่มาไม่ถูกนะครับ
1: แล้ว
0: ท่านนี้แล้วนะครับไม่มา
1: ไม่แล้วมาแล้วยังไงต่อจะให้เป็นแบรนด์แอมเหมือนน้องลิซ่าที่ทำการท่องเที่ยวแบบโฆษณาทำกิมมิคกันไหมจะให้น้องเนเน่ทำยังไงต่อ
0: ต้องลองนึกภาพอย่างนี้ก็ผมมองไม่ต้องพูดว่าทำอะไรบ้างแต่ว่าสมมติว่าผ่านไปแล้วกันยายนจบไปแล้วผลต้องไงไม่รู้นะ
1: ครับ
0: มกราคมหรือว่ากันยายนปีหน้าน้องยังไปเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ภูเก็ตเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะมีอะไรที่มันเดิมอีกเนี่ยน้องนี่ไงนี่ไงเป็นตัวแทนของชาติของประเทศแล้วมันเป็นยังไงล่ะเราทำตรงนั้นให้เขาได้ยังไงบ้างอ่ะผมว่าอันนี้สำคัญจังหวัดทำงั้นได้ไหมล่ะไม่ใช่ผมจัด
1: ให้พี่น้องไม่ทำยังไงให้น้องไปแต่น้องอยากจะไปเป็นศิลปินระดับโลกเวิลด์ทัวร์อะไรประมาณนั้น
0: บอกเส้นทางเขาเป็นของเขาเราไปห้ามบอกน้องเป็นแบรนด์แอมของประเทศต้องทำอย่างนี้นะไม่ต้องไปยุ่งกับเขามันเป็นจับเขาล็อกเขาบึ้งไม่ได้ต้องปล่อยเขาเป็นแต่ว่าเราสนับสนุนเขาเราให้คำชื่นชมเขายกย่องเขาเนี่ยนะเป็นตัวแทนเยาวชนแล้วก็ว่าไปยกไปแล้วจังหวัดก็จะมีการดูแลภาพนี้ให้เขาอย่างเหมาะสมในประเทศอ่ะในจังหวัดอ่ะใช่ไหมส่วนเรื่องเขาจะมีไลฟ์สไตล์ว่าอย่าไปเล่นดนตรีเพื่อจะสัมผัสผู้ฟังปกติแบบนั้นเรื่องไม่เป็นไรปล่อยเขาชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่เราไม่ใช่ว่าอ๋อเหรอก็จบไปแล้วก็เลิกไปแล้วก็ไม่มีอะไรมันเนี่ยมองแบบภายสองปีแล้วมันหายไปมันก็คือไม่เกิดอะไรขึ้น
1: มันเป็นไปได้ไหมพี่ผมนึกถึงภาพตามที่พี่พูดเนี่ยคือเหมือนกับมันมีห้องโถงใหญ่ๆสักห้องนึงแล้วเราก็ไปเฟ้นหาเด็กไทยที่เก่งในด้านต่างๆที่เราเห็นเขาแข่งขันนู่นนี่นั่นแล้วก็เชิญเขามาอยู่รวมกันแล้วเราก็มีงบสนับสนุนให้เขาน้องอยากทำอะไรน้องอยากจะไปแข่งขันโอลิมปิกระดับโลกต่อไหมก็เอางบสนับสนุนของภาครัฐไปแล้วก็กลุ่มเขาด้วยมืออาชีพได้ไม่ได้
0: เป็นจุดเริ่มต้นในการรวมเพื่อมาทำที่ผมพูดว่าฮอลล์เฟมอย่างนี้นะไม่แปลกดีด้วยผมว่าดีด้วยแต่ว่าไอ้การให้เงินเนี่ยไม่จำเป็นขอโทษนะน้องลิซ่าเขาอยากได้เงินคุณหรอกเขามีเยอะจนกว่าคุณจะมีแล้วใช่ไหมแล้วจีโน่อย่างเงี้ย
1: แล้วอะไรมันจะเป็นรูปธรรมล่ะพี
0: ่เอาคำว่าชื่นชมหรือว่าสร้างสมมติเอาผมเอาง่ายๆสับเถอะบ้าง Hall of Fame Hall of Fame นี่คือคุณไปดูในประเทศบางประเทศเขาจะมีอะไรเฮ้ยโหประเทศที่มีเยาวชนแบบนี้อย่างเงี้ยคุณมีไหมล่ะ
1: อ๋อชื่นชมน้องออนเนอร์น้องแล้วก็
0: บางคน
1: ชูเกียรติอะไรประมาณนั้นก็ได้ก็พอระดับนึงก่อน
0: มันเป็นสิ่งที่เขาจะหายได้ยากในประเทศใช่ป่ะใครประเทศยกเขาขึ้นมาเป็นตัวแทนน่ะใช่มั้ย
1: อ๋อโอเคผมเห็นครับคือมันเป็นเรื่องของความชื่นชมมันเป็นเรื่องของนามธรรมที่ไม่ใช่รูปธรรมเรื่องเงินทองมันอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่ประเด็น
0: คือถ้าเขาเดือดร้อนก็จะเป็นเรื่องนึงไม่เป็นไรแต่ว่า
1: ครับ
0: เขาเกินที่จะเดือดร้อนแล้วอย่างนี้มันยังไปช่วยอะไรเขาเงินไม่ได้ช่วยหรอกใช่มั้ย
1: แต่ว่าเชิดชูชื่นชมให้เกียรติยกย่องอะไรพวกนี้ดีกว่าไหมงั้น
0: ครับไม่ยุ่งพูดนะผมยังเห็นภาพสมมติคุณเอาไปรวบรวมทั้งหมดนะจะเป็นทุกสาขานะจะเป็นการเรียนการทำงานนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตามทั้งหมดนะ
1: คร
0: ับ ถ้าสมมติ50คนของประเทศที่เป็นท็อปเทียร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ผมว่ามัน amazing นะเฮ้ยโหแล้วมีเด็กรุ่น10กว่า20ต้นอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยมันผมว่ามันน่าชื่นใจนะใช่ไหม
1: แล้วก็เป่าประกาศให้โลกรู้ประเทศไทยมีเด็กแบบนี้นะ
0: ผมยังไม่รู้เลยมีใครรวบรวมในประเทศมีเนี่ยกดไปมีเจอไหมเนี่ยรวบรวมมามีไหมอยากรู
1: ้แต่ว่าถ้าเสิร์ชหานี่เจอทีละคนละคนมีนะก็ไม่รู้ใครก็นี่ไงกระทรวงศึกษาที่พี่ว่าถ้ากระทรวงศึกษาเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพ
0: ที่ง่ายๆเลยนะถือว่าผมบอกว่าเยาวชนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยทั้งหมด50คนแรกคือใครบ้างออกมาเนี่ยอยากรู้ออกไหมชาติจีบีออกมาอยากจะรู้เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วไม่ต้องเรียนหนังสือได้ไหมลุยเลย
0: ได้ไม่ต้องเรียนก็ได้เรียน
1: กระทรวงบอกลุยเลย
0: ก็แยกมาให้ดูคือการเรียนมันจำเป็นผมไม่ได้บอกว่าการศึกษาไม่ดีดีเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ถูกว่าคนเราบางทีโอกาสไม่เท่ากันนะอาจจะไม่ได้เรียนแล้วเป็นยังไงเข้าไปได้อย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนเนี่ยทะลุไปถึงหูนู่นแล้วแล้วก็วันหนึ่งผ่านไปอายุมากขึ้นก็ตกมาทีเดือนมันไม่ประโยชน์ไม่มี recognition เกิดขึ้นกับเขาอะ
1: เรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นนะพี่ถ้าพูดออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมโยงไปเรื่องของทีมชาติด้วยเดี๋ยวเราคุยเรื่องทีมชาติด้วยคือการปั้นคนที่เก่งในแต่ละสาขาอาชีพในบ้านเราเนี่ยแม้เรียนไม่ดีหรืออาจจะเรียนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเช่นไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้จบปริญญาโทไม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรืออะไรเงี้ยในต่างประเทศเนี่ยอย่างน้องจีโน่หรือนักกอล์ฟหรือนักกีฬาที่เราเห็นเนี่ยถ้าเขาเก่งด้านใดแล้วมีพรสวรรค์เนี่ยเขาผลักดันเรื่องเรียนนี่ไม่เป็นไรเลยยกไว้ก่อนเลยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแล้วท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้เขาจะประสบความสำเร็จคนดังๆบางทีที่เป็นระดับโลกหรือนักกีฬา ผมก็ไม่รู้นะเมสซี่จบอะไรโรนัลโดจบอะไรผมก็ไม่เคยตามนะแต่ว่าก็ไม่จบก็มันอาจจะเป็นพาร์ทนึงที่โอเคพักไว้ก่อนแล้วนำมาปั้นคนที่เขามีพรสวรรค์เหล่านี้ก่อนนั้นก็กลายเป็นทั้งชื่อเสียงทั้งกลายเป็นอาชีพหลักได้นะ
0: คือการมีความรู้มันเป็นภาคส่วนหนึ่งของชีวิตแหละใช่ไหมคุณไม่มีความรู้ในเชิงวิชาการขนาดที่จะแบบไปทำงานหรืออะไรที่เป็นตำแหน่งสูงแล้วแต่ใช้วิชาแค่ความรู้แต่คุณมีศักยภาพมีพรสวรรค์ด้านอื่นซึ่งอันนี้ก็สามารถจะลงชีวิตอยู่ได้แล้วก็อาจจะดีกว่าคนทำงานปกติที่ใช้ความรู้ด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ถูกไหมอันนี้ปัญหาคือว่าในฐานะประเทศซึ่งมีคนนั่ง70-80ล้านคนอย่างเงี้ยยกย่องเขาเป็นระดับต้นๆของประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่คุณทำงานแล้วคุณสำเร็จตำแหน่งสูงร่ำรวยมีเงินทองเยอะมันไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือน
0: อันนี้ก็ต้องผมมองในภาพนั้นแหละแล้วส่วนคุณจะสับสนเรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับหรือว่านับถือเขาไหมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราบอกว่าอ้าวคุณเป็นอดีตนายกอดีตนั้นนี่ก็แบบหนึ่งนะยกย่องพลังการประเทศมา
1: อัน
0: นี้คือแบบคือเขามาจากทำเองอ่ะคือมันอย่างเงี้ยมันหายไป
1: ยกย่องมากกว่าไหม
0: มันนั่นหายไปในสายลมนี่มันเป็นไปได้ยังไงในช่วงเวลา50 ปี
1: อย่าให้มันหายไปในสายลมอ่ะผมมีเวลา 2-3 นาทีการบริหารจัดการสมาคมฟุตบอลแล้วแพ้เราไม่ได้บอกว่าแพ้เวียดนามไม่ได้นะแพ้ได้แต่เราควรจะก้าวข้ามอาเซียนไปได้แล้วไหม10 ประเทศเนี่ยเราวนอยู่ในลูมเนี้ยเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็มีแบบชนะทิพย์เดี๋ยวก็มีแบบซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองสมัยก่อนก็มีปิยพงษ์ผิวอ่อนมันวนลูปกลายมาถอยหลังอีกแล้วเริ่มต้นน้ำหนึ่งใหม่จากอาเซียน10 ประเทศอีกแล้วเราควรจะก้าวข้ามแล้วไปสู่ระดับเอเชียแล้วบอลไทยจะไปบนโลกผมได้จั่วหัวไปเองกับพี่เจตไปว่าทีมชาติเนี่ยชาตินี้หรือชาติหน้าก็ไม่รู้ก่อนจะไปบอลโลกมาดามแป้งเป็นภารกิจใหญ่หลวงนะพี่ผมว่าเรื่องนี้นอกจากเคลียร์หนี้ที่สมาคมได้รับการชื่นชมแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าถ้าเธอทำเรื่องนี้ไม่ก้าวข้ามเรื่องนี้ไปอ่ะผมว่าทีมชาติความศรัทธามันจะถอยลงไปอีกนะผมว่าไม่
0: มาดามข้อหนึ่งนะมาดามไม่นักฟุตบอลข้อหนึ่งนะผมไม่ได้พูดนะพูดเราทีละขั้นทีละขั้นหนึ่งเธอไม่ใช่ฟุตบอลโดยอาชีพนี่ก็ไม่ได้เกิดเธอไม่ใช่อย่างนี้แล้วแต่ว่าเธอเป็นนักบริหารก็เธอช่วยได้ว่าจัดโครงสร้างของการจัดการว่าทำยังไงจะให้มีกระบวนการทำให้พัฒนานักฟุตบอลทีมชาติของเราเนี่ยนักฟุตบอลและก็ทีมชาติด้วยนะไม่เหมือนกันนักฟุตบอลก่อนและทีมชาติเลยนะทำยังไงให้มีเส้นทางในการพัฒนาไปสู่การได้หลับสูงขึ้นเรื่องการอยู่กินแชมป์โลกคุณยากแต่ว่าขึ้นไปก่อนละขึ้นไปก่อนทีนี้อย่างเงี้ยมันต้องไล่ตั้งแต่หนึ่งคุณจะมีวิธีการไปซอร์ซิ่งไปหาคนหาเล่นหาผู้เล่นไหมมีสกูลมีโรงเรียนมีการฝึกอบรมหรือมีการเทรนนิ่งดีไหมเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไล่ไปเป็นโครงสร้างผมว่าทำได้เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่อยู่ในสายฟุตบอลจริงๆอ่ะเป็นนักฟุตบอลเป็นจิตวิญญาณฟุตบอลเป็นคนที่มีความรู้ฟุตบอล
1: ก็เห็นว่าทีมแกก็ที่ต้องปิยพงษ์ก็อยู่ด้วยนะ
0: ก็ต้องมีความตั้งใจจริงๆ
1: แต่จะไม่พออาจจะต้องเพิ่มคนมากกว่านี้อะไรเงี้ย
0: ส่วนเรื่องโค้ชเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่การมีโค้ชต่างประเทศหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องปลายๆแล้วคือคุณต้องการจะเปลี่ยนมุมคิดปรับมุมเล่นเปลี่ยนเทคนิคอะไรพวกนี้ต้องหาคนมาอีกขั้นหนึ่งดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ากราวอะพื้นฐานเนี่ยโอเคพวกนี้มันดุก็ต้องทำใหม่หมดไม่ใช่ตอนนี้มีอยู่บ้างบางส่วนแล้วล่ะจะเป็นนักฟุตบอลรุ่นพี่เล่นอยู่ไหนก็ค่อยๆเขาเรียกคอลแลบอร์เรชั่นคือรวบรวมมาประมวลใหม่จัดซิยังไงซิแล้วก็ดูว่าระดับไหนที่อาจจะไม่ใช่วัยรุ่นที่เล่นบอลระดับทีมชาติได้แล้วเป็นพี่เลี้ยงเป็นซีเนียร์เป็นโค้ชเป็นพอเล่นเป็นถอหรือช่วยดูแลอย่างเงี้ยจัดดูโครงสร้างผมวางโครงสร้างได้แล้วก็ใช้เวลาส่วนเรื่องโค้ชเนี่ยผมอยากให้โค้ชแบบหมายว่าโค้ชเป็นคุมทีมชาติไปแข่งนี่นะมันเป็นปลายๆแล้วต้องเอาตรงนี้ก่อนว่าจัดได้ไหมล่ะสุดสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยก็ทั้งหลายสมาคมอ่ะก็ต้องดึงรวบรวมผมคิดว่าคุณแป้งก็มีความสามารถในการเป็นนักสื่อสารที่ดีในการรวบรวมคนได้
1: ใช่ใช่ระวังไว
0: ้จัดตั้งได้เพียงแต่ว่าในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจะเหนื่อยแล้วตอนนี้แก้นี่ไป2 ปีแล้วก็จะอาจจะล้าไปเยอะแล้วเนี่ย
1: ทิ้งโจทย์ไว้ให้มาดามแป้งก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีแข่งอีกทีนึงเอเชียนคัพนะครับประมาณเดือนกันยายังพอมีเวลาเตรียมตัวก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโอ้โหเราหมดเวลาเลยครับพี่เจสนิท ชิดเชื้อเลย 9:59 น.ครับเดี๋ยวสัปดาห์คุยกันใหม่ครับกับคุณเจษฎาพงษ์จากผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันขอบคุณมากครับพี่เจสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
12: ขณะนี้เวลา 10:00 น.

0: ให้ความสำคัญกับการสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยให้สามารถพัฒนาอย่างร่วมสมัยควบคู่กับการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนโดย DITP มีบทบาทในการนำศักยภาพผ้าไทยและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบการสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศการที่ผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ภายใต้การออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีถือเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและคนไทยและเป็นอีกภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไทยจากท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติได้เมื่อได้รับการต่อยอดผ่านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสใหม่ให้กับผ้าไทยในตลาดโลกรัฐบาลมอบความสุขบุคลากรทางการศึกษาปลดล็อกระบบย้ายครูคืนตำแหน่งเกษียณ 7,000 อัตราทดแทนขาดแคลนครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศได้อนุมัติมาตรการ3หลักด้านหลักโดยเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยจัดสรรอัตราว่างงานผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2,568 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเติมเต็มบุคลากรในชั้นเรียนลดภาระงานครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ยังปลดล็อกระบบการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมในกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมเปิดทางให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างได้เพื่อให้การช่วยจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทำได้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบสิทธิพิเศษให้ครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 3,657 แห่งออกมาตรการลดเวลาขอให้มีการเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือ3ปีเพื่อตอบแทนความเสียสละของครูรัฐบาลเผยลงทุนจริงโครงการ BOI ครึ่งปี69พุ่ง 27% แต่ 335,000 ล้านสร้างคนไทยมีงานกว่า 630,000 ตำแหน่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามผลการส่งเสริมการลงทุนให้ความสำคัญกับเม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี69มีเงินลงทุนจริงกว่า 535,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ27เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะไตรมาส2ที่มีเงินลงทุนจริงกว่า 250,000 ล้านขณะที่การลงทุนได้รับการส่งเสริมจากการจ้างงานซึ่งเป็นคนไทยกว่า 360,000 ตำแหน่ง 630,000 ตำแหน่งมากกว่า160เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ฮาร์ดดิสก์ไรท์ความจุสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสะท้อนการต่อยอดฐานการผลิตเดิมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิด

0: ิต Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
11: ์10นาฬิกา9นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านครับ
12: สวัสดีครับคุณสุปานสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทางนะกลับมาถึงเสาสิ้นเดือนแล้วสิเรานะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเสาหน้านะก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆครับคุณสุปานครับ
11: ครับก็ตอนนี้สิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจนี่เพลงลูกทุ่งจำได้ไหมคุณมนตรีเรานี่ร่วมสมัยนะสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจค่าน้ำค่าไฟอะไรเขาก็ว่างเข้าไปนะ
12: แต่แปลกคุณสุปานขออนุญาตนะเดี๋ยวแทรกเลยนะคือแต่ก่อนเนี่ย ข้าราชการเอ่ยแล้วก็บริษัทเอกชนส่วนใหญ่เอ่ยเขาก็จัดวันสิ้นเดือนนะก็คือเอาวันสิ้นเดือนที่เป็นวันทำการเป็นวันเงินเดือนออกแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ข้าราชการนะครับอย่างเรารับเงินเงินอะไรอ่ะเงินผู้สูงอายุเดี๋ยวไม่ใช่ผู้สูง
11: เงินบำนาญ
12: จากประกันสังคมครับทุกวันที่25
11: ครับ
12: ซึ่งก็ตรงกับวันที่เงินเดือนข้าราชการออกเช่นเดียวกันกับบริษัทเอกชนบริษัทใหญ่ๆนะครับผมเคยอยู่เขาออกวันที่25ล้อไปกับระบบราชการเลย
11: ครับ
12: แต่อีกหลายที่หลายแห่งยังไงต้องวันที่วันสุดท้ายของเดือนเนี่ยต้องรอถึงวันจันทร์นะครับคุณสุปันครับ
11: ครับปกติแล้วโดยหลักการนะคุณมนตรี
12: ครับ
11: มันจะต้องอย่างเดือนเนี้ยใช่มั้ยฮะเดือนนี้สิงหาคมใช่มั้ยวันที่31
12: ครับ
11: ใช่มั้ยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพอวันที่31วันจันทร์ใช่มั้ยต้องรอวันจันทร
12: ์ครับ
11: แต่ถ้ามีก็เดือนนี้มี30วันนะจะต้องออกตั้งแต่วันศุกร
12: ์โอ้
11: เพราะมันติดเสาร์อาทิตย์ไงแต่ปรากฏว่าก็มีบางสถานประกอบการเหมือนกันแล้ววันจันทร์วันที่1นั่นแหละไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าพี่น้องประชาชนคนโดยรวมของสังคมบอกสุพรรณขมลปีมันจะ25หรือมันจะอันไหนมันก็หมดตั้งแต่ตอนต้นเดือนแล้วเพราะว่าเอาเงินในอนาคตมากินกันหมดแล้วหลุดปลื้ดหลุดปลื้ด
12: มาแล้วไปเลยบางคนเขากระทั่งถ้าเขาตรวจสอบเมื่อไหร่นะเขาสงสัยว่าอันนี้บัญชีม้าหรือเปล่าเนี่ยนะมาปุ๊บไปปั๊บเลยคุณสุพรรณนะ
11: โอ้ยจะรวยกันไม่ไหวแล้วโว้ยเนี่ยชาวบ้านผมนะพอเป็นเดือนพลอยนั่นนี่เขาจะตะโกนกันโวกเวกโวยวายเลยนะโอ้ยผมก็ไม่รู้คำนี้เนี่ยผมเคยตะโกนสวนไปทีนึงแล้วก็เจอแบบคลิปตลกอ่ะคุณมนตรีที่เวลาคนพูดแล้วมันมีเด็กอ
12: ่
11: ะมีเด็กตะโกนสวนแจกกล้วยมาเขาตะโกน
12: ม
11: าแบบนี้ผมก็ตะโกนไปโอ้ยคำนี้ได้แต่ไหนคำนี้เจ้าได้แต่ไหนมาเขาก็สวนทูมาผมก็นั่งเงียบๆอยู่ในสวนคุณมนตรี
12: เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบ่นนะเนี่ยพวกที่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรก็ดีแล้วกับคนที่หาเช้ากินค่ำหรือคนที่เข้ามาทำงานมาค้าขายนะได้เงินที่ไม่ได้เป็นเดือนเป็นงวดเหมือนกับคนที่ยังมีงานทำนะก็จะต้องมีชีวิตอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ใครที่ยังมีเงินมีงานนะผมฟังเห็นแว่วๆนะสื่ออย่างเราท่านก็น่าจะจบผมคุยกับพี่โก้รัชพลเหล่าวณิชในวันก่อนเฮ้ยยังไม่จบคุณ
11: เดี๋ยวมีอีกคุณมนตรียังไม่จบ
12: ฟังแล้วก็เศร้านะเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายแหละที่จะต้องมาประสบชะตากรรมในภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนผ่านครับ
11: ไม่จบของพี่โก้รัชพลนี่หมายถึงว่าเรื่องของการปลดออกการเลิกจ้างยังไม่จบหรือว่าเรื่องของผมคิดว่าชีวิตของคนสื่อจบแล้วอะไรเงี้ยผมยืนยันว่ายังไม่จบนะ
12: ก็เป็นห่วงเป็นใยนะนั่งข้างๆพี่โก้นะวันนี้พี่โก้มานินทานิดนึงไม่ได้ยินเราเตะบอลอยู่นะฮะผมก็จะได้ยินเสียงโทรศัพท์นะพอจับใจความได้แต่เพื่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจใครอะพี่ก็อ๋อคนนั้นก็อีกวันอีกคนหนึ่งก็ถามไทยเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานนะพอเข้าใจได้นะคุณปันเราก็ฟังแล้วก็บางคนเราก็รู้จักบางคนก็ได้เคยคุ้นชื่อบ้างอะไรก็ได้แต่ฟังแล้วก็รู้สึกที่มันจะต้องดิ้นรนต่อสู้กัน
11: คุณบางทีเพราะว่าสื่ออายุร่วมสมัยแบบเราเนี่ยมันเคยเห็นความรุ่งโรจน์แล้วก็ความตกต่ำนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนี้นะปี40เราก็เรียกว่าปลดกันออกละนาวแล้วนะนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะเปลี่ยนผ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์มาสื่อวิทยุนะครับแล้วก็จากสื่อวิทยุมาเป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยอันนี้เราเห็นความล่มสลายนะครับหลายๆอย่างแล้วก็พอมาสู่ภาวะนี้รับหลังจากโควิดมาเนี่ยนะครับเขามีเรื่องของการพยายามจะเสนอช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยคราวนี้มันเลยกลายเป็นช่องทางใหม่แต่คำถามที่ยังร่องรอยอยู่ในสายลมนะครับของคนในแวดวงสื่อก็คือว่าในส่วนของสื่อที่เผยแพร่ทางโซเชียลเนี่ยทักษะนะครับของคนทำแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข่าวสารมันสามารถที่จะอ้างอิงแล้วมันเป็นประโยชน์ในสังคมได้จริงหรือเนี่ยอาจารย
12: ์ครับก็คงจะต้องแสวงหาแนวทางตามแต่พื้นฐานประสบการณ์อะไรของแต่ละคนที่มีอยู่เพราะบางคนอาจจะถนัดอย่างหนึ่งไม่ถนัดอีกอย่างบางคนอาจจะเล่นก็ได้ร้องก็ได้จังหวะได้เหมือนน้องเนเน่มีไม่กี่คนหรอกนะครับแล้วนั่นคือความสามารถที่บางคนเขาพูดถึง ซ้ำไปว่ากีตาร์คือถ้าคนเราคนหนึ่งคนเขาเรียกว่าขอให้มีพ่อแม่ที่มีลูกนะฮะก็ภาวนาว่าขอให้ออกมานะครบสมบูรณ์32ประการนั่นคืออวัยวะของร่างกายของคนเราทั่วไปแต่กล่าวสำหรับน้องเนเน่นั้นเนี่ยกีตาร์ก็เป็นอวัยวะที่33เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นก็ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับ
11: ครับอย่างเราสองคนเนี่ยคุณมนตรี
12: ครับ
11: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะถ้าไม่มีทักษะทางการจัดรายการหรือเรื่องของพื้นฐานทางกิจกรรมสังคมในมหาลัยเนี่ยผมก็ว่าชีวิตสื่อเราก็ช้อยเก็บฉากเหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
12: ไปตั้งแต่ปี40แล้วคุณ
11: ปีตั้งแต่40นะผมเนี่ยยังขอบคุณนะอันนี้นี่พูดกันแบบไม่ต้องไอ้นั่นนะถึงอาจจะโดนบ่นอยู่บ้างไปพูดทำไมอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยก็คือต้องขอบคุณพี่โก้รัชพลเหล่านั้นคุณมนตรีต้องไม่ตัดสายสะดือสื่อให้ผมเนี่ยนะแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้ผมจัดรายการเนี่ยนะคุณมนตรี
12: ครับ
11: แล้วผมนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะนำพาครอบครัวไปยังไงนะในสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือให้พี่โก้เนี่ยเป็นคนรับเข้าทำงานคุณมนตรีนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงก็เชียร์กันใหญ่เลยนะบอกทำได้ไอ้ผมเองก็ไม่มั่นใจบอกทำไม่น่าจะทำได้นะพี่นะแกก็หันไปถามพวกเพื่อนไอ้เจ้าตัวมันบอกมันทำไม่ได้ทำไมพวกมึงเชียร์กันจังหรือว่ามันทำได้แกบอกเอ้าลองดูนะครับพอทำงานได้ประมาณสักไม่ถึงเดือนหรอกแกก็บอกเอ้ยมันไม่มีคนจัดรายการเพื่อนก็เอาอีก
12: โอ้โห
11: เขาก็บอกว่าพี่โก้ก็เอ้าลองดูแล้วก็ครูพักรักจำผมก็คือพี่เอพรชัยวีระณรงค์นะครับคอยบอก
12: แอบเสน่ห์แห่งยุค
11: แอบเสน่ห์บอกเลยสุดปะเอ้ยเล็กนะมันต้องอย่างนี้นะไม่เห็นอย่าไปพูดไม่เห็นในเราไม่อยู่ในสถานการณ์อย่าไปพูดถ้าใครรายงานสดมาแบบนี้พูดแบบนี้เนี่ยต้องถามย้อนกลับไปว่าอยู่ในสถานการณ์หรือเปล่าเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะก็ขอบคุณพี่ทุกวันนี้ก็ยังสื่อสารนะครับยังขอบคุณแกอยู่แล้วก็เพื่อนอีก2คนนะครับก็แหมเขาก็ไม่รู้ว่าเอ่ยชื่อไปเข้าใจนั่นหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตก่อน
12: ครับ
11: นะครับคุณมนตรีอ่ะนี่ก็พูดพร่ำพรรณนามาถ
12: ึงนี่แหละเสาเสวนาสไตล์แบบนี้แหละนะฮะก็ออกตัวช้านิดเราเครื่องดีเซลนะเดี๋ยวถ้าออกตัวแรงบางทีบางวันก็บอกโอ้โหดุกันจังเลยนะก็เอาว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามบริบทของแต่ละเสาก็แล้วกันนะครับ
11: ครับผมจะพาคุณมนตรีแล้วก็แฟนรายการเราไปที่จังหวัดปราจีนบุรี
12: ร
11: แล้วก็จะล่องจากปราจีนบุรีนี่จะนะครับพากลับมากรุงเทพนะครับจะนั่งรถไฟมาจากปราจีนบุรีแล้วไปสงขลาเขาก็ยังไม่เปิดเดินรถอ่ะก็จากปราจีนบุรีแล้วก็จะพาไปสงขลาอีกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจะจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของการชุมนุมประท้วงนะครับการไม่เอาโครงการ EEC ระเบียงเศรษฐกิจนะครับที่ภาคตะวันออกของชาวปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ได้สื่อสารออกไปเรื่องของการที่นะครับมันมีข่าวที่สับสนแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ไม่เป็นคุณต่อผู้ชุมนุมทุกคนก็เข้าใจกันไปแล้ววันนี้มาใหม่คุณมนตรีผมตกใจมากเลยนะปรากฏว่ามีคนส่งคลิปหนึ่งมาให้ผมแล้วถามว่าคิดอย่างไรนะครับถามว่าคิดอย่างไรนี่ผมดูคลิปแล้วผมก็เอ๊ปรากฏว่าคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีเอาข่าวนี้ไปลงด้วยสิผมขออนุญาตนะครับมันไม่เห็นภาพแต่อยากจะเปิดเสียงแล้วช่วยกันฟังนะคุณมนตรีนะ
12: อือฮ
13: ึมาคุณเรียนคุณปอไหนทุกวันก็ต่อไปวันสองวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนแต่นี่ตอบแทนก็ได้ไปโรงเรียนไม่ได้สั่งมาที่นี่ได้500จริงไหมฮะหมายความว่ายังไงวะทีนั้นมันจบไปที่ยังไงแต่มันจบไปที่ยังไงแล้วกูเป็นลมเลยแบบตัวมือดังๆเลยน้องผมแต่ก็แต่เล็กมากอ่ะ
11: เนี่ยครับคุณมนตรีพอได้ยินนะครับก็คือมันมีการชุมนุมนะครับอยู่ในสารกลางจังหวัดปราจีนบุรี
12: ครับ
11: แล้วก็คงจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับการยกป้ายการแสดงความต้องการ EEC นะครับแล้วก็มีการประชุมกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีการทักทายผู้มาร่วมประชุมก็ในคลิปเนี่ยก็มีเชิญน้องคนนึงเนี่ยออกไปหน้าเวทีภาพเนี่ยน้องเขาก็เขินแล้วก็ถามว่าเรียนอยู่ชั้นไหนนะครับน้องเขาก็บอกว่าเรียนอยู่ชั้นม.2แล้วคนที่ถามเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับอดีตกำนัน นะครับอดีตกำนันคนหนึ่งก็บอกว่าตอบแทนให้ก็ได้ถ้าไปโรงเรียนไม่ได้สตังค์มาที่นี่ได้สตังค์500บาทใช่ไหมแล้วน้องเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับก็ดูเก้อเก้อเขินๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในที่ประชุมเนี่ยเขาประชุมนัดแนะกันนะครับว่าเขาหลังมาเนี่ยจะต้องมีการเซ็นชื่อสองชั้นก็คือ3ชั้นสิก็คือเซ็นตอนมาชื่อหนึ่งแล้วก็มาถึงงานเซ็นตอนเข้างานเนี่ยอีกชื่อหนึ่งแล้วตอนจะกลับก็อีกชื่อหนึ่งหมายถึงว่าบางคนเนี่ยมาแล้วก็กลับรับตังค์แล้วก็กลับเลยกลับนั่นก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุน EEC เท่านี้เนี่ยผมก็ไปดูในเพจประชาสัมพันธ์นะครับเพจประชาสัมพันธ์ของจังหวัดปราจีนบุรีคุณมนตรี
12: ครับ
11: ประชาสัมพันธ์เขาก็บอกว่านี่คือในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่สนับสนุนนะครับเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจ EEC ของจังหวัดปราจีนบุรี
12: ครับ
11: เนี่ยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์คุณสนิทกุลธรรมอดีตกำนันตำบลเกาะลอยอำเภอประจันตคามเขาก็บอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเนี่ยที่มาชุมนุมนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกจะมาประชุม23สิงหาคมแต่ว่ากลัวจะไปชนกับม็อบของผู้ที่เขาคัดค้านการไม่เอาโครงการ EEC ของจังหวัดปราจีนบุรีก็เลยเลือกมาเมื่อวานนี
12: ้
11: นะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนของคนที่มาเนี่ยเป็นคนปราจีนบุรีแล้วเห็นว่าการที่มีโครงการ EEC ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันจะตอบสนองนะครับตอบสนองต่อจังหวัดปราจีนบุรีจึงนะครับอยากให้ร่วมกันแสดงพลังนะครับและไม่อยากให้จังหวัดปราจีนบุรีเสียโอกาสและอยากให้เห็นผู้ชุมนุมผู้ปกครองผู้บริหารจังหวัดร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีให้เหมือนจังหวัดอื่นที่มีอยู่แล้ว นี่ถ้าเราว่าเรื่องของการที่จะนะครับระดมคนนะครับมาชุมนุมส่งเสริมการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่นะครับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยโดยจ่ายค่านะครับผมไม่เรียกว่าค่าจ้างแล้วกันคุณมนตรีเอาเรียกว่าจ่ายวันละ500จะค่าอะไรก็แล้วแต่การตีความของพี่น้องประชาชนนะครับมันก็ทำให้ผมนึกถึงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยเคยบากหน้าไปที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องประชาชนคนปราจีนบุรีที่เขาประกาศว่าไม่เอา EEC เนี่ยบอกไม่มีจังหวัดปราจีนไม่มี EEC อยู
12: ่
11: ไม่มี EEC แล้วตอนนี้คำตอบมันคืออะไรผมก็ตั้งนะครับสมมุติฐานตั้งข้อสังเกตให้คิดกันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ
12: mm-hmm.
11: แล้วก็ขอขยับมาอีกสักนิดนึงคุณมนตรี
12: ครับ
11: ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกเป็นเรื่องของส่วนรวมที่จังหวัดนครนายกบ้านผมเนี่ยก็มีโพสต์นะครับคุณมนตรีโพสต์ Facebook แน่นอนนครนายกเราไม่เป็นพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม EECยืนยันได้แต่นครนายกพร้อมจะเป็นศูนย์เป็นฮับของการขนส่งนะครับสินค้าจากอุตสาหกรรม EEC เพราะฉะนั้นใครมีที่มีทางนะครับติดต่อได้รับซื้อหมดคุณพลทีนี่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีไปจังหวัดสงขลานี่ลุงจง
12: ครับ
11: ลุงจงของหลานพัดเขาไอ้ของหลานเพชรคุณมนตรีได้อ่านจดหมายลุงถึงหลานเขาแล้วใช่ไหม
12: อ๋อยังไม่ได้อ่านครับ
11: ผมก็เลยบอกระวังพ่อเขามาอ่านด้วยนะเขาลุงจงเขาก็บอกอย่าให้มันมาอ่านนี่ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสันเพชรบุญยมณี
12: คมนาคมคุณสันเพชร
11: คมนาคมคมนาคมโทษทีเขาก็บอกว่าแม่เขียนจดหมายถึงหลานไปแล้ววันนี้มาใหม่ไปได้หนังสือนี่มาคุณมนตรี
12: ครับ
11: ได้หนังสือมาจากอำเภอจนะที่ทำการปกครองอำเภอจนะกลุ่มงานความมั่นคงเขาก็บอกว่านายอำเภอจนะถึงผู้ว่าการจังหวัดสงขลาน่ะกลับด้วยอำเภอจนะเนี่ยได้รับแจ้งจากจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีน่ะกลับในการที่จะมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับรวมไปจนถึงวันที่1กันยายนตามนายข้อ1อำเภอจนะและผอ.แล้วก็ผอ.สปก.อำเภอจนะ ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการข่าวหน่วย

0: กำลังในพื้นที่ได้เดินทางไปสอบถามแหล่งข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนแล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอชนะพบว่าจะมีการเคลื่อนไหวคือกลุ่มคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมชนะจะมีการนะครับจัดเสวนาฟังเสียงประชาชนในวันที่30นี้ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็น
1: ครับ
0: มีภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคใต้เข้าร่วมรวมไปถึงจะมีการเสวนาบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาสงขลาปัตตานีที่รัฐบาลต้องรับฟังณลานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับจะมีการยื่นหนังสือและการแสดงสัญลักษณ์ในการคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะในวันประชุมครม.นอกสถานที่นะครับโดยจะมีการนะครับเสนอหนังสือคัดค้านตอนนี้เขาบอกว่าฝ่ายปกครองกำลังรอดูท่าทีความคิดเห็นส่วนใหญ่หลังการเสวนาในวันที่30สิงหาคมนี
1: ้ mm.
0: แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมชนะนำโดยนายอัธนนท์นะครับเสมยามาแบมะนี่วงเล็บด้วยนะแบมะประธานกลุ่มชุมชนชนะต้นแบบบอกว่าจะเดินทางไปยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงสนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะในวันที่1กันยายนบริเวณจุดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาส่วนหน้าโดยจะมีมวลชนไปด้วยประมาณ500ถึง 1,000 คนโดยการยื่นข้อเสนอนี้เพราะต้องการให้นิคมให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่พร้อมจะสนับสนุนนะครับแต่หากไม่ได้มีส่วนร่วมก็พร้อมจะคัดค้านเพราะปัญหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกคนในพื้นที่นี่คุณมนตรี
1: ครับ
0: นี่ก็ประทับตาด่วนที่สุดเลยนะ
1: ก็เตรียมรับครม.สัญจรวันที่31สิงหาคมก็คือวันจันทร์ตามกรอบของการประชุมครม.สัญจรเขาก็จะลงพื้นที
0: ่
1: ใน5จังหวัดก่อนแล้วก็รุ่งเช้าก็รวบรวมในสิ่งที่จะทำในภาคใต้119โครงการเบ็ดเสร็จเป็นเม็ดเงินเบื้องต้น 5.7 หมื่นล้านบาทถ้าเป็นภาษาข่าวในอดีตที่เรายังทำข่าวกันอยู่บอกโอ้ครม.สัญจรสงขลาหรือหาดใหญ่วาน 5.7 หมื่นล้านพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นี่ก็คือเป็นเรื่องที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแม่ทัพภาคใต้ของพรรคสีน้ำเงินภูมิใจไทยนั่งหัวโต๊ะประชุมเตรียมการการประชุมครม.สัญจรที่จะมีขึ้นครั้งแรกของปีนี้ว่าจะมีกี่โครงการและก็เม็ดเงินจำนวนเท่าไรในจำนวนนั้นผมเห็นแวบๆแล้วนี่แหละก็มีเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมที่ทางคุณบรรจงน่าแสและคณะนะฮะกำลังจะไปยื่นข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มเติมให้กับครม.สัญจรในครั้งนี้รวมอยู่ด้วยครับ
0: ครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรวันนี้เปิดฉากเสาเสวนานะครับด้วยสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายคนเปิดมาวันนี้สุปันกับมนตรีมันผิดฟอร์มนะมันโดนอะไรไปหรือเปล่านะครับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยดูมันเบาๆนะวันนี้มีได้ครับนี่คือเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของความทุกข์ร้อนของประชาชนแล้วก็ไหนๆอยู่ต่างจังหวัดกันแล้วคุณมนตรีกลับมากรุงเทพแล้วแฉลบไปที่นครนายกบ้านผมหน่อยอันนี้เป็นคำเตือนจากสุปันนะแล้วก็มนตรีเลยนะตอนนี้เองเนี่ยมันมีข่าวโครงการนั้นโครงการนี้จะไปลงที่จังหวัดนครนายกนะคุณมนตรีโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยโครงการผันน้ำนะครับคลองผันน้ำา 100,000 งบประมาณ 165,000 ล้านความกว้างของคลองเนี่ยนะครับ175เมตรยาว135กิโลเมตรถ้าพูดภาษาประแมนก็เขาบอกว่าคลองบรรพบุรุษมึงกว้าง170เมตรนะครับยาวเป็น100กิโลเมตรคือที่จะเตือนเนี่ยคุณมนตรีเพราะตอนนี้มันมีพี่ๆเพื่อนๆ น้องๆที่เขามีอันจะกินเนี่ยนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนี่ยโทรถามกันจ้าระวันเลยคุณมนตรีโครงการมันถึงไหนอะไรยังไงจะก็ยังไงจะกระทบตรงนั้นไหมตรงนี้ไหมคือแต่ละคนมีที่อยู่ไงคุณมนตรีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะถามว่าที่ตรงนั้นซื้อได้ไหมตรงนี้ซื้อได้ไหมด้วยความเคารพจริงๆผมไม่ได้เป็นนายหน้าค้าที่นะครับแล้วก็อยู่ที่นั่นก็คือไม่สับสนให้ชาวบ้านขายที่นะครับเพราะว่าผมคิดว่านั่นคือพื้นที่ชีวิตของเขานะครับแต่ก็อยากจะเตือนไว้อย่างนี้แล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีการขายที่ราคาถูกหรือมีคนมาเล่ขายที่เนี่ยให้ระมัดระวัง

0: ให้ระมัดระวังเพราะตอนนี้มันมีโครงการต่างๆที่จะลงที่นครนายกนะครับหลายโครงการแล้วมันอาจจะคนในพื้นที่เขาอาจจะทราบแล้วไงคุณมนตรีว่าพื้นที่ที่เขาอยู่อาจจะได้รับผลกระทบไงก็อาจจะขายในราคาถูกเพราะเขาดูแล้วว่าเรื่องกฎหมายเวรคืนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่เขาขายในตลาดไงเพราะฉะนั้นตรวจสอบเช็คกันให้ดีอาจจะโดนสคบินหรืออาจจะเป็นที่ดินที่อยู่ในโครงการที่จะได้รับผลกระทบนะอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้เราจะบอกหน่อยไหมด้วยความปรารถนาดีจากสุปันและมนตรีเสาเสวนาเนี่ยคุณมนตรี
1: ก็โครงการพัฒนาก็จะต้องจริงๆในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี2540ได้ออกแบบเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาของหน่วยงานรัฐจะต้องรับฟังความเห็นแรกๆก็อาจจะคลุกคลักตะกุกตะกักเป็นแค่พิธีกรรมบ้างเพราะคำว่าประชาพิจารณ
0: ์
1: นะแล้วก็จะต้องถัดมาก็เริ่มมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะ EAIA EHIA อะไรทั้งหลายแหละก็จะต้องนำมาประกอบกันไม่ใช่ว่าอนุมัติโครงการแล้วทำกันไปแล้วแล้วค่อยมาทำ EIA EHIA อะไรกันทีหลังไม่เอานะก็จะต้องทำควบคู่กันไปคุณจะรู้ได้ยังไงถ้าคุณจะทำไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้มีการทำตามที่กฎหมายกำหนดและมันจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ตอนหลังเนี่ยก็มันมีช่องโหว่ช่องว่างคุณอุปันผมฟังแล้วก็พอเข้าใจอยู
0: ่
1: คือปัญหาของคนคือไม่ได้ให้ชุมชนเป็นคนตัดสินมันมีกรณีหนึ่งที่เป็นเรื่องของการที่จะให้เอาขยะอุตสาหกรรมหรือว่าทำโรงงานขยะในพื้นที่แถวแถวปราจีนบุรีใกล้ๆบ้านคุณสุปันนั่นแหละก็ใช้วิธีการยกมือของคนในชุมชนในหมู่บ้านนะดูเหมือนจะ97หรือเท่าไหร่ไม่รู้เห็นยกกันพลึบอีก5เสียงไม่เห็นด้วยคัดค้านคนที่เข้าอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็อยู่ในชุมชนที่จะต้องในรัศมีและได้รับผลกระทบด้วยเขาบอกเอ๊ะมันไม่ได้เป็นปัญหาของคนในหมู่บ้านนะเป็นปัญหาของคนในพื้นที่ที่มันทั้งมลพิษมลภาวะน้ำทุกอย่างเนี่ยมันจะก่อผลกระเทือนกับคนในชุมชนด้วยทั้งหมดไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องมาออกแบบกันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของคนในหมู่บ้านนี้จะเป็นคนตัดสินโอ้97คนถ้ามีสิ่งดึงดูดมีอะไรที่มาโน้มน้าวมีอะไรที่มาจูงใจก็จบสิครับคุณสุปันครับสั้นๆเท่านั้นเอง
0: กฎหมายฉบับนี้มีปัญหาคุณมนตรีแล้วเป็นแบบที่คุณมนตรีว่าจริงๆก็คือเขาบอกว่ากฎหมายระบุว่าคนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วเขาตีความว่าผลกระทบโดยตรงก็คือคนในพื้นที่สมมติบอกขยะจะอยู่หมู่บ้านที่อยู่ที่หมู่ที่12เนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์นะครับจะแสดงความคิดเห็นเอาไม่เอาเนี่ยก็คือคนในหมู่ที่12หมู่อื่นไม่เกี่ยวหมู่13 14หมู่10หมู่10หมู่11ไม่เกี่ยวแต่จริงแล้วเนี่ยเวลามันเกิดผลกระทบเนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงแล้วก็โดยอ้
1: อม
0: แล้วก็โดยตรงชั้นในอีกนะคุณมนตรีถ้าตีความนะคร
1: ับก็อย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยผมไปบ้านเพื่อนที่ลำพูนโอ้บ้านเองเนี่ยบรรยากาศดีมากนะในข้างหน้าก็เป็นภูเขา มองไปก็โอ้โหลมกรอกน้องบอกอ่ะไอ้นะลองมาตอนที่ฟาร์มไก่หรือว่าฟาร์มหมูแล้วลมพัดมาสิมานั่งรับลมก็ไม่ได้เพราะกลิ่นขี้หมูขี้ไก่มันโชยและแถมเวลาไม่รู้เขาบำบัดหรือเขาจัดระบบในการดูแลสุขภาวะยังไงนะฮะแทบจะต้องกางมุ้งกินข้าวกันเวลาที่มันมีแมลงวัน
0: ยุงใช่ไหม
1: ไม่ยุงแมลงวันใช่ครับ
0: แมลงวันแมลงวัน
1: ผมก็นะก็ไม่ได้ไปหน้านั้นนะก็มาหน้านี้แล้วก็เห็นแบบบ้านเองสวยน่าจะมาปลูกกระต๊อบอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งหน้ากระต๊อบดูภูเขาลมโชยถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันก็ดีสิน ี่แหละปัญหาของคนที่อยู่ในชุมชนนะก็ตั้งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็กลิ่นก็มาถึงครับคุณสุภาพครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับที่เกี่ยวพันอยู่กับการเมืองท้องถิ่นแล้วก็นะครับอำนาจรัฐในส่วนกลางคราวนี้กลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครคุณมนตรีผมจะพาไปที่กระทรวงดิจิตอลเลยล่าสุดเนี่ยนะครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะเกี่ยวกับโครงการ AI Passport นะครับที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นทางกฎหมายรวมถึงกรณีที่อาจมีการเตรียมฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมรับมืออะไรเป็นพิเศษหรอกเนื่องจากมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็รู้ในเจตนาและความตั้งใจของตัวเองก็คือตัวท่านรัฐมนตรีนี่แหละว่าการดำเนินการโครงการนี้เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและต้องการลดความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิทัลแล้วก็ยุค AI ให้ได้มากที่สุดจึงไม่ได้มองว่าจำเป็นต้องเตรียมการรับมือในประเด็นการฟ้องร้องเป็นกรณีพิเศษหรือแม้ว่าฝ่ายค้านจะบอกว่าหยิบยกนะครับจะหยิบยกประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยินดีแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นเร็วๆด้วยก็มองว่าอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการแล้วก็จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้ามาพิสูจน์ว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ซึ่งไม่ได้มองว่าการที่เป็นประเด็นขึ้นมาว่าไทย AI Passport จะถูกหยิบไปอภิปรายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องรับมือหรือมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องลบคุณมนตรีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเนี่ยท่านมั่นใจมากในเรื่องนี้นะครับก็สังคมเองก็กำลังจับตาเรื่องนี้นะคุณมนตรีเมื่อ2วันที่แล้วมีโอกาสได้ต่อสายตะแลบแก๊ปคุยกับผู้อาวุโสท่านนึงนะครับคุณมนตรีก็รู้จักผมก็รู้จักเนี่ยนะฮะก็บอกเออมันทำไมตอนลงตอนเขาเปิดลงทะเบียนอยู่ตอนนี้นะครับเขาบอกเออแต่ว่าดูแล้วดูมันยุ่งยากและซับซ้อนเลยไม่กล้าลงกลัวข้อมูลจะไหลผมก็เลยบอกอย่างพี่นี่กลัวจะมีข้อมูลอะไรจะไหลอีกเหรอนะครับเขาบอกไม่ได้ต้องระมัดระวังหน่อยเขาบอกในชีวิตเกิดมาก็ทำดีไว้ก็มากนะครับทำไม่ดีไว้ก็เยอะเดี๋ยวมันจะไหลแบบผู้ประกาศตนเป็นฝ่ายก้าวหน้าประชาธิปไตยเขาอีกมีเน็บมาทางผมเน
1: ี่
0: ยนะผมก็บอกเรื่องนั้นไม่พูดถึงผมบอกเรื่องนั้นไม่ขอพูดถึงนะครับมันผ่านไปแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับผมแกก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันกำลังลงทะเบียนกันอยู่แต่ก็ไม่กล้าลงเหมือนกันเพราะว่ากลัวมันคือไม่มั่นใจในโครงการเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ย
1: จะตกลงมีเท่าไหร่ล้าน3ล้าน5ไม่ได้ถึง4 5ล้านอย่างที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้นะคุณสุภ
0: าพก็ตอนนี้เขาก็ตั้งคำถามเอ๊ะแล้วไอ้ตัวเนี้ยค่าใช้จ่ายมันจะลดลงไหมเขาบอกมันจะลดลงไหมของโครงการเนี่ยเพราะเขาบอกมันจะต้องมีไปจดอะไรที่มันจะต้องรองรับเซิร์ฟเวอร์มันต้องขยายใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเล็กลงเนี่ยไอ้ตัวสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดการเรื่องเซฟเวอร์มันจะเบาลงไหมอ่ะก็ยังไม่มีคำตอบออกมา
1: ที่ผมตอนแรกผมก็นึกว่าคงจะเหมือนกับคนละครึ่งหรือ60 40นะฮะก็ตั้งเอาไว้นะ5ล้านเนี่ยยังน้อยมันก็ต้องสัก3ล้านอัพแต่ปรากฏว่าก็ล้านเศษๆก็คงจะเป็นการให้คำตอบได้ในระดับหนึ่งว่า1คนที่ให้ความสนใจนั้นเนี่ยยังมีไม่มากหรืออาจจะมีความคิดละเอียดอื่นๆก็วิตกกังวลด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรนะครับ
0: นะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ประชาชนให้ความสนใจทางการเมืองเขาก็สนใจนะครับฝ่ายค้านเขาก็สนใจรัฐบาลเขาก็สนใจเพราะว่าเขาประกาศตัวเป็นรัฐบาล AI แต่กับบางเรื่องบางราวเนี่ยผมไปเอาข้อมูลจาก AI มาพูดคุณมนตรีที่ตอนจัดรายการออนไลน์เนี่ยจัดชวนหาเรื่องนะครับก็บอกว่านี่เป็นข้อมูลจาก AI นะครับเขาเปรียบเทียบไปเห็นเพราะนั้นรัฐบาลจะบอกว่าเอ๊ะข้อมูล AI ไม่น่าเชื่อถือไม่ได้นะเพราะว่ารัฐบาลนี้สถาปนานะครับเป็นรัฐบาล AI ไปเสียแล้วนะครับรัฐบาลลูกบังเกิด9เนี่ยนะครับก็มอง AI ดังดุจเทพเจ้าเลยนะอ่ะคุณมนตรีเราพักกันสักครู่มั้ยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อในช่วงที่2ของเสาเสวนาช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทอรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
0: ์10:43 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาในช่วงที่2คุณมนตรีช่วงที่2นี่แหมผมดูแฟนรายการทาง Facebook เรานะไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับนะครับทาง YouTube เป็นไงบ้างคุณมนตรี
1: ก็เนี่ยผมถึงแปลกใจเมื่อสักครู่นะผมพอเริ่มต้นเข้ารายการผมก็อยู่ที่ Facebook นะฮะได้เห็นคุณพี่สุริยาก็ยังประจำการอยู่ที่กำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่ของผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเดือนหน้าผมมีโอกาสขับรถไปลำพูนเนี่ยจะแวะซื้อกล้วยไข่ใส่ท้ายรถไปหน่อยนะครับ แล้วก็อีกหลายท่านนะคุณพี่ปัจฉมาก็ทักทายแต่พอผมมาดูที่ YouTubeนะเอ๊วันนี้ท่านผู้ชมในช่อง YouTube เนี่ยนั่งฟังกันด้วยความเรียบร้อยนะฮะไม่มีใครแสดงความเห็นแต่ดูจากตัวเลขเนี่ยก็ยังมีเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะฮะได้เห็นใบหน้าคราตาของเราว่าอิ่มบุญขนาดไหนในช่วงสิ้นเดือนอย่างนี้นะครับอ่ะก็ใครอยู่ตรงไหนก็สื่อสารพูดคุยตาม
0: มันสันนิษฐานได้2เรื่องนะคุณมนตรีที่ YouTube เงียบเนี่ย
1: 1
0: คือ1ระบบมันขัดข้องหรือเปล่า
1: ไม่น่านะไม่น่าน
0: ี่ตั้งข้อสังเกตแบบเชิงบวกให้กับตัวเองกับสองฟังสุปันแล้วมันมีแต่เรื่องจังหวัดในภาคตะวันออกใกล้บ้านมันเนี่ยผมแต่จริงผมมีเรื่องจังหวัดสงขลาด้วยนะ
1: มีหลายจังหวัดนะครับก็ทักทายกันเข้ามาตามประสาเสาเสวนาชอบบ้างไม่ชอบบ้างตรงใจบ้างไม่ตรงใจบ้างแต่ก็อยู่ด้วยกันมาก็แสดงว่ารักใคร่กันดีครับปั๊บครับ
0: เอาไปกันที่เรื่องนี้หน่อยคุณมนตรีเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: โอ้
0: เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการชี้ผิดชี้ถูกในความขัดแย้งของสังคมนะครับแล้วก็เป็นคนต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนี่ล่าสุดนี่นะเขาบอกว่าแม่มีการประชุมไปแล้วคุณมนตรีนะครับมีการประชุมไปแล้วปรากฏว่านายกรัฐมนตรีก็ไปด้วยนั่งประชุมอยู่3ชั่วโมงแต่ไม่ไหวเรื่องสุขภาพก็เลยกลับก่อนก็เลยมอบให้ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชุมต่อเขาบอกว่านั่งกันยาวถกกันยาว ถึง19ชั่วโมงอ่ะคุณมนตรี
1: โอ้โห
0: นะครับแล้วก็
1: 19ชั่วโมงเนี่ย100กว่าตำแหน่งนะผมไม่แน่ใจ162หรือ66ตำแหน่งก็ไม่รู
0: ้ฮะแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยลงตัวลงตัวหมดนะครับลงตัวหมดเขาบอกผบ.ตร.นะครับในส่วนของรองผบ.ตร.นี่ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ระดับผู้ช่วยผบ.ตร.นี่ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของ
1: ผู้บัญชาการ
0: ผู้บัญชาการก็ได้แล้วนะฮะอันนี้ผมก็เลยไปตรวจเรื่องตำรวจหน่อยคุณมนตรีปรากฏว่าเอาผลงานก่อนนะ
1: จ
0: ะบอกเนี่ยสุปันกับมนตรีมาอีกแล้วนะมาถึงก็วิจารณ์อย่างเดียวเขาบอกว่าเอาเรื่องไหนดีคุณมนตรีเอาที่สังคมให้ความสนใจก่อนนะเอานี่แล้วกันเอาเรื่องโกงข้อสอบก่อน
1: โอ้
0: โกงโกงข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกตอนนี้เนี่ยเปิดแล้วข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้นะเขาบอกว่ากำลังจับตาดูนะครับเรื่องของเครือข่ายของนายกเฮงตอนนี้เนี่ยแกะรอยเส้นเงินโยงขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสามอธิบดีส่อเอี่ยวด้วยแล้วก็เปิดเผยข้อมูลของประธานกรรมธิการนะครับประธานกรรมธิการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไปพบนะครับแชทไลน์ที่เขาแชททวงเงินคืนจากผู้เสียหายเขาทวงเงินคืนโดยการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมีการตรวจสอบพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI รายหนึ่งยศพันตำรวจโทตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับ9นี่คุณมนตร
1: ีโอ้แม่
0: เนี่ยนะฮะ
1: ใบจะเห็นภาพเลยถ้าแบบนี้ฮะ
0: เอานะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินมันอยู่ในที่เขาแชทไลน์ทวงกันเนี่ยคุณมนตรีประมาณร้อยกว่าล้านนะตอนนี้เขาบอกว่าเงินมันไปอยู่ที่ไหนแล้วก็คนที่ออกมาให้ข่าวข้อนี้ให้ข่าวเรื่องนี้คุณมนตรีเอาในส่วนของทางตำรวจก่อนนะนั่นก็คือบิ๊กเต่านี่ไม่ใช่ไอ้ปิกไอ้ปุกไอ้โก้ไอ้แกะที่ไหนนะออกมาให้ข่าวเรื่องนี
1: ้โอ้บิ๊กเต่ามาเองเลย
0: จะเป็น
1: ผู้บัญชาการแล้วเท่านี้จะเป็นเรียกท่านรองไม่ได้นะเป
0: ็
1: นผู้บัญชาการแล้ว
0: ครับก็ปรากฏว่ากำลังตามเส้นเงินเส้นการเงินของคุณประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตนายกอบต.และก็อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมกับคุณนวพรปรือปลังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับสินบนแล้วก็วิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมาสอบปากคำเขาบอกว่าทั้งสองเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวออกไปนะครับซึ่งก็ได้รับการประกันตัวเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยในชั้นสอบสวนเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็ยังให้การภาคเศษแต่ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยข้อมูลบางส่วนเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยพนักงานสอบสวนได้นัดหมายผู้ต้องหามาให้การเพิ่มเติมแล้วก็ให้นำหลักฐานมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งนึงในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้อันนี้ฝ่ายตำรวจพอไปดูฝ่ายการมาธิการคุณนะครับคุณอาสพลสารณะไตรภพสสศรีสังเกตพรรคภูมิใจไทยประธานกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าจากการตรวจสอบเครือข่ายในจังหวัดศรีสังเกตพบว่านะครับนายกเฮงหรือว่าผู้ใหญ่เฮงต้องถือว่าเป็นบุคคลระดับเบอร์หนึ่งของเครือข่ายในพื้นที่คุณมนตรีส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดในส่วนกลางยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันต่อไปแล้วก็หลักฐานจากการแชทไลน์ที่พบเนี่ยก็โยงไปยังยศนะครับยังตำรวจนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายหนึ่งยศพันตำรวจโทตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับ9เนี่ยละฮะคุณมนตรีมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โจทย์ขานกันมากว่าเรื่องนี้มันจะไปจบที่ไหนมันจะจบอยู่ที่ในส่วนของระดับขุนพลหัวเมืองหรือว่ามันจะเข้ามาสู่นะครับระดับขุนนางในพระนครแล้วมันจะโยงไปถึงประมุขในฝ่ายข้าราชการประจำของกระทรวงหรือเปล่านี่นะคุณมนตรีแล้วก็มันจะสั่นคลอนสถานะของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหน
1: ครับก็เอาละใน DSI ก็ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่นะพันตำรวจโทเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ9 แล้วเขาบอกว่าใน DSI ก็มีระดับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยเบ็ดเสร็จน่าจะ3คน
0: ครับ
1: นะแล้วก็โอ้โหเฉพาะที่เดียวเนี่ยนะมีความเคลื่อนไหวมีเส้นเงินอยู่ตั้งร้อยกว่าล้าน
0: ครับ
1: ไม่ธรรมดานะและก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าจะดูเฉพาะเอเจนต์ที่ศรีสะเกษนะนายกเฮงต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างนี้ไม่เฮงแล้วนะก็ที่เดียวอ่ะนะเขาไปไล่เลียงอ่ะเอาต้องเชื่อข้อมูลบิ๊กเต่าอ่ะบิ๊กเต่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือปราบอ่
0: ะ
1: จับที่ไหนไม่รอดมันไม่มีโอกาสรอดยากนะดูแต่ก่อนเรื่องเงินทอนวัดบ้างพระสงฆ์องค์เจ้าระดับชั้นไม่รู้ชั้นเทพชั้นอะไรเนี่ยบิ๊กเต่าจัดการมาหมดแล้วพอมาถึงเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยแค่จังหวัดเดียวอะนะคือมันมีจุดพลาดอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมเนี่ยยังไงเสียเนี่ยคุยทีไรผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าตัวละครสำคัญในคดีโกงสอบสอถอเนี่ยมันน่าจะเป็นจิ๊กซอตัวแรกด้วยซ้ำไปแต่กลับกลายเป็นในสารบบของการสอบสวนเนี่ยชื่อนั้นได้หายสาบสูญไปเรียบร้อยแล้วนะส้มกับกริดนะครับนั่นแหละครับหายไปเลยแสดงว่าเป็นคนที่เอามาเปิดมาปูดครั้งแรกแล้วมันไม่มีน้ำหนักหรืออย่างไรนะทีนี้วกกลับไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเฉพาะคนเดียวตรงนี้ที่เป็นเอเย่นเนี่ยนะมีทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จที่สำเร็จเขาบอกว่าในจำนวน 9,000 หรือ 5,000 กว่ารายชื่อขออภัย 5,000 กว่ารายชื่อมันมีชื่อที่อยู่ในโควต้าของนายกเฮงเนี่ยนะเอ๊ะ57คนหรือยังไงเนี่ยที่ได้แต่กรณีของคนที่ไปร้องนะจ่าย 650,000 อันนี้ไม่ได้นะมันก็เลยโยงไปถึงเรื่องของโควต้าที่จัดสรรปันส่วนไม่ใช่ระบบการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคือเขามีการแบ่งกันไปหมดแล้วแต่เอาไปขายเกินพอขายเกินเสร็จปุ๊บ
0: ขายเกินโควต้า
1: เกินโควต้าไงนายมนตรีได้รับมา20ตำแหน่งเนี่ยอันนี้แสดงว่านายกเฮงได้มา57นะฮะปรากฏว่าไปขายเกินกว่าที่ได้มาเช่นเดียวกันกับกรณีเนี่ยผมเห็นว่าเงียบไปนะคนที่เจอจะบอกว่าหางเลขโครงสอบสอถอคนแรกประหลัดภูเก็ตจำได้ไหมที่ย้ายมาอยู่ที่ในกรุงเทพ
0: จำได้
1: กลับไปเนี่ยถูกให้ออกจากราชการนะเพราะไปรับเงินอสมา3คน
0: อ
1: ันนั้นรับแล้วสอบไม่ได้คืนด้วยแต่วิธีคืนนั้นเนี่ยไม่ได้ควักกระเป๋าตัวเองให้อีกคนหนึ่งเป็นคนคืนให้ไปไม่รู้นักธุรกิจหรืออะไรเนี่ยแต่ได้มากกว่า 900,000 อีก 100,000 ให้เอามาให้คืนให้ตัวเองมันซับซ้อนนิดหนึ่งอันนั้นนะพอถูกทวงถามแล้วคืนแต่อย่างเนี้ยทวงถามแล้วไม่คืนก็เลยเป็นคดีความกัน
0: มันทนโทษขนาดนั้นนะครับทวงมาแล้วก็คืนให้นี่ยังหายไปจากสารระบบอีกเหรอหรือว่าเขาดำเนินความแล้วคุณมนตร
1: ีก็คนออกจากราชการไปแล้วคุณสุปันในกรณีของภูเก็ตปลัดจังหวัดตรงนั้นที่เป็นคดีความกันมาตั้งแต่รองซีฟู้ดแล้วก็รบกันกับอธิบดีฟ้องร้องกันนัวเนียจนกระทั่ง
0: คือออกจากราชการไปแล้วเนี่ยแต่ความผิดทางอันนั้นมันเป็นความผิดทางวินัยคุณมนตรีแต่ความผิดทางกฎหมายเนี่ย
1: อาญา
0: เนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อสิหรือว่า
1: ไม่แน่ใจว่าอยู่ในสารบบของที่เขาสอบกันอยู่ณเวลานี้หรือเปล่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณสุปันพูดถึงคุณอัศพลเนี่ยนะประธานกรรมการปปช.ส.ส.ภูมิใจไทยศรีสะเกษเนี่ยบางทีเราก็เห็นขึงขังนะแต่ผมเห็นท่านทำปืนลั่นอยู่ครั้งหนึ่งนะที่มาให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์แล้วก็ชี้เป้าไปที่อธิบดีนฤชาโคษาศิวิไลแล้วรุ่งเช้าท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผมพูดผิดไปก็ท่านพูดเองอ่ะนะแต่ตอนหลังท่านก็ปฏิเสธเองว่าไม่เกี่ยวนะก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าท่านไปได้ข้อมูลมาจากไหนที่พูดออกมาแต่พอผ่านไปท่านก็ออกมาปฏิเสธนะทีนี้ผมสั้นๆ นิดหนึ่งนะที่คุณรุปันตั้งเป็นประเด็นว่าจะสาวไปถึงมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะความขึงขังของสสศรีสะเกษภูมิใจไทยที่ว่าเมื่อวานผมเห็นบนเวทีอันหนึ่งที่เขามีการจัดเวทีเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระนะครับอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยท่านยกตัวอย่างประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก็หยิบยกเรื่องของการทุจริตสอบสอถอนี่แหละท่านทำไม่ใช่ทำนายนะท่านบอกไว้เลยนะครับว่า เรื่องของการทุจริตสอบสอถอเที่ยวนี้นะครับจะจบลงแค่ข้าราชการประจำไปไม่ถึงนักการเมือง
0: อันนี้ฟันธงเลยนะอาจารย์วิชามหาคุณฟันธง
1: อาจารย์วิชามหาคุณฟันธงไปแล้วและท่านมีบทบาทโดดเด่นตอนมาเป็นประธานอิสระสอบเกี่ยวกับเรื่องของบอสอยู่วิทย
0: า
1: ตอนนั้นน่ะสะเทือนเรือนลั่นและอาจารย์วิทยาอาจารย์วิชาเองก็ฝากกรรมาธิการไปตั้งแต่ยุคนู้นว่าผมเสร็จภารกิจแล้วให้พวกคุณนำไปสานต่อด้วยนะเสร็จแล้วเป็นไงมีรายชื่อมีอะไรเสร็จสับหมดนะเห็นอยู่สบายดีกันเนี่ยคุณตุปันเห็นอะไร
0: เออนะครับก็ในส่วนของสื่ออย่างเราหรือคนที่ในส่วนของประชาชนก็ได้แต่ถอนหายใจนะครับแม่คุณมนตรีผมดูเวลาแล้วเอาเป็นพาดหัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงที่4ช่วงเปิดประเด็นคุยเนี่ยจะมาขยายแล้วการคุณมนตรี
1: ครับ
0: มันยังเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตำรวจนะครับปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะตามแนวเขตชายแดนไทยเนี่ยเขาบอกว่าทลายไปได้กว่า 1,491 เครือข่ายเดือนเดียวนะคุณมนตรีแต่วันที่1ถึงวันที่28สิงหาคมเนี่ยยึดยาบ้าได้ทั้งหมด77ล้านเม็ดยาไอซ์กว่า6ตันอายัดทรัพย์สินได้319ล้านบาทนะครับแล้วก็ยึดอาวุธปืนได้498กระบอกเนี่ยล่ะครับคุณมนตรีแล้วก็เฮโรอีน16กิโลกรัมยาอี107 100ยาอี1726เม็ดนี่เดี๋ยวหลังจากประเด็นร้อนเนี่ยว่าด้วยเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงเปิดประเด็นคุยเนี่ยจะมาคุยเรื่องของตำรวจต่อเดือนเดียวเนี่ยนะคุณมนตรีนะเอาเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับยึดยาบ้าได้77ล้านเม็ดไอ้6ตันนะครับแล้วก็ยึดปืนได้498กระบอกโอ้โหคุณมนตรีอื้อฮือเลยเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่าโอ้โห
1: ก็มองได้2ด้านเจ้าหน้าที่มีความแข็งขันตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาการสั่งการก็เลยต้องปราบปรามกันอย่างเข้มข้นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือโอ้โหนะขนาดเข้มข้นขนาดนี้มันก็ยังมีไม่ละความพยายามยังขนกันให้รึมกันไปหมดคุณสุพันธ์ครับ
0: ครับแล้วก็ประเด็นร้อนวันนี้คดีหัวสวจะเป็นอย่างไรก็เห็นเขาบอกว่านัดแล้ว14กันยานี้จะลงมตินะครับสำนวนคดีหัวสวว่าจะเอายังไง14กันยานะคุณมนตรี
1: เดี๋ยวผมจะมาต่อภาพให้เห็นนะมันน่าจะออกได้สัก3สูตรส่วนจะความรุนแรงจะขนาดไหนแค่เขย่าเล็กๆนะไม่กี่ลิตรหรือจะถึงขั้นเกิดสึนามิการเมืองหรือไปไกลถึงขนาดทานน้ำแข็งหิมะละลายที่ชายแดนทิเบตเนปาลเดี๋ยวมาดูกัน
0: เปิดประเด็นคุยเนี่ยต้องถามแฟนๆรายการเราแหละฟังสุปันกับมนตรีมันก็ต้องยาวนานแล้วก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดนี่เชื่อไหมว่ามันมีการหัวสวเชื่อกันไหมว่ามันมีการหัวสวเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็มีเหตุผลด้วยก็จะดีแต่ว่าอย่าไปหยาบคายนะเดี๋ยวเรานำเสนอไม่ได้นะครับเอาว่าไม่เชื่อหรอกว่ามันมีเพราะนักการเมืองก็ปฏิเสธอยู่ก
1: ็
0: ว่าไปหรือว่าเชื่อเพราะหลักฐานมันชัดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แฟนรายการเราเชื่อไหมว่าไม่มีการหัวสวจริงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับเดี๋ยวไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
9: ์ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงและสกัดกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบในเวลา5นาฬิกา

0: ไหม้จากกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำได้แก่สวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่หรือต้องเดินทางผ่านบริเวณใกล้เคียงเพื่อกรองฝุ่นควันและสารพิษในอากาศปิดอาคารบ้านเรือนให้มิดชิดปิดประตูหน้าต่างและช่องลมของอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟกลิ่นไหม้พัดเข้ามาสะสมในอาคารและเปิดเครื่องฟอกอากาศหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและงดการมุงดูเหตุการณ์เพื่อลดการสูดดมมลพิษนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือแสบตาให้รีบไปพบแพทย์ทันทีณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบบน้ำเงินชี้กงสว.จุดเริ่มต้นกินรวบประเทศนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สั่งสมความต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานายณัฐพงษ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเหมือนกับตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการทวงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนี้องค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ดังนั้นวันนี้ตนเองคิดว่าหนึ่งในหมุดหมายสำคัญมีเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันคิดว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยกันส่งเสียงว่าอยากได้ระบบการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นกินอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะมาผลักดันร่วมมือกันขณะที่อภิสิทธิ์รับกังวลสภาพการเมืองปัจจุบันแต่ไม่กังวลการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าตนนั้นขอเริ่มต้นด้วยการตอบว่าผู้นำฝ่ายค้านว่าเอาประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนและที่ตนตอบรับเพราะจะได้พิสูจน์ว่าที่นายกพูดความจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนอร่อยหรือไม่ซึ่งตนเลยตอบไปในที่สุดตนไม่ได้พิสูจน์แต่ก็ตกปากรับคำนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้ให้กำลังใจทุกคนที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ดูว่าฝีมือฝ่ายค้านมีฝีมือหรือไม่ถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและที่ต้องให้กำลังใจเพราะแม้ถึงทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ยอมรับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเราจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือทำไมค้านอย่างเดียวแต่โดยข้อเท็จจริงถ้าเวลาดูการทำหน้าที่ในสภากฎหมายต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้คะแนนไม่ได้คัดค้านดังนั้นต้องรับรู้บทบาทของฝ่ายค้านในเวลาที่เห็นต่างนั่นคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด และความมั่งคั่ง

0: ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ Line Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
6: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
7: ลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อน 11:09 น.คุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรื่องของความคืบหน้าคดีหัวสวเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นข่าวมาตลอดสัปดาห์จนเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นคล้อยค่ำหรือเย็นย่ำค่ำเนี่ยคุณมนตรีก็มีข่าวเผยแพร่ออกมาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยได้แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสวโดยทางกกต.เนี่ยได้พิจารณาแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้วคุณมนตรี
8: ครับ
7: แต่เนื่องจากสำนวนดังกล่าวเนี่ยมีข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานบางส่วนที่จำเป็นต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังนั้นเนี่ยเพื่อการพิจารณาลงมติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบจึงกำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายนที่จะถึงนี้และใครที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือสอบถามสายด่วนกกต.1444คุณมนตรีนี่นี่ข่าวล่าสุดมานะมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะทำไมนานขนาดนั้นนะครับก็ในเมื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำไมไม่แถลงให้เร็วๆสินะครับพอสังคมจับตาดูอยู่แล้วก็ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหลายประเด็นกันเลยทีเดียวแล้วก็ประเด็นที่คึกโครมเนี่ยก็คือการที่มีการไปโต้แย้งนะครับในรายการของ Insight Thailand เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะตามไปเก็บค่าโฆษณานะครับก็บอกว่าประธานโทษไม่ใช่ Insight Thailand แม่ผมพลาดรายการกรรมกรคุยข่าวนอกจอนะครับคุยข่าวนอกจอเนี่ยเขาไปลงออนไลน์นะไม่เกี่ยวกับทีวีแล้วนะ เนี่ยนะครับก็บอกว่าคุณณพินทร ศรีสัพพางนะครับรัฐมนตรีประจำสำนายกเนี่ยได้เข้ารายการคุยกับคุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการโต้เถียงกันเรื่องของที่มีอดีตไม่ใช่อดีตมีสว.ท่านหนึ่งโทรไปขอให้ช่วยเหลือแต่รัฐมนตรีท่านบอกไม่เกี่ยวไปคุยเรื่องของไก่งวงแช่แข็งมันล้นตลาดนะครับแล้วไม่เกี่ยวเรื่องของสว.เรื่องจะให้ช่วยสว.อะไรกันทำนองเนี้ยคุณมนตรีก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาหลายคนบอกเอาแล้วมันจะไปจบยังไงอ่ะมันจะไปถึงนะครับในส่วนของผู้มากบารมีของพรรคการเมืองนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ข่าวเขาบอกหรือเปล่าหรือมันจะอยู่ที่กกต.นะครับมันจะจบอยู่ที่กกต.จะแบกรับบาปตรงนั้นไว้หรือเปล่านี่คุณมนตรีตอนนี้ก็ถามกันเซ็งแซ่เลยนะ
8: ครับผมเห็นวันนี้เอาล่ะเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงแม่คุณอภิสิทธิ์ก็ตอนนี้ก็หนึ่งเป็นอยู่ในซีกฝ่ายค้านแล้ววันนี้ไปในฐานะกรรมธิการกิจการองค์กรอิสระนะครับที่เขามีการเปิดเวทีแต่เขาเชิญในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านใช่มั้งเพราะว่าหลายหลายคนทั้งคุณหมอชลน่านสีแก้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไปเปิดเวทีกับนี้จริงๆเวทีวันนี้ได้นัดหมายกันเอาไว้ล่วงหน้านะถ้าบอกว่าถ้าผมคุยกับคุณที่สุดในวันก่อนโอ้โหนะก็แจกการ์ดเชิญไปหมดแล้วอะแต่สถานที่ที่เรานัดหมายกันเอาไว้นั้นเขาไม่สะดวกให้จัดนะก็เลยต้องมาจัดที่สภาแทนเพราะฉะนั้นเอาก็ถือว่าวันนี้เวทีของฝ่ายค้านนะครับการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบก็มาเปิดฉากขึ้นที่สภาแทนคุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงที่บอกว่าแม่เสียดายนะตอนที่ผู้นำฝ่ายค้านเข้ามาเชิญให้ไปนะฮะก็รีบตอบรับเลยเพราะฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าโรงแรมนั้นอาหารอร่อยนะฮะแต่พอ
7: คุณนะ
8: พอโรงแรมเขาไม่อนุญาตให้จัดนะฮะตามที่เขาได้ชี้แจงแถลงไปแล้วว่าไม่อยากจะให้มาใช้เป็นสถานที่อะไรในทางการเมืองนะครับก็เป็นเหตุผลของเขาก็สรุปก็คือหลวงก็ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังไปเช่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารจ่ายค่ากาแฟอะไรก็มาใช้สถานที่ที่สภาแทนก็นะก็ประหยัดงบไปและโรงแรมก็ไม่ต้องได้สตังนะเพราะค่อนข้างวิตกนะอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่ฝ่ายค้านจะเอาไปพูดแล้วก็จะลากสถานที่ของเขาไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยใช่เหตุคุณอภิสิทธิ์ก็บอกแม่เสียดายนะก็เลยไม่ได้ไปพิสูจน์เลยว่าโรงแรมที่ท่านนายกบอกว่าอาหารอร่อยเนี่ยไม่ได้ไปชิมอาหารว่าอร่อยจริงหรือเปล่าก็เป็นสไตล์การพูดแต่ทีเนี้ยนะประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาหยิบยกขึ้นมาแล้วก็โยงเกี่ยวกับเรื่องของสว.ในวันนี้ผมเห็นข่าวตั้งแต่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒในฐานะผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เป็นเจ้าของเวทีวันนี้กล่าวเปิดงานก็สไตล์ก็ยังคมคือบอกว่าเรากำลังทำในสิ่งที่หลายคนที่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากขึ้นทุกวันอันนี้คือประเด็นที่หลายหลายคนก็มองว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะนี่คือคุณณัฐพงษ์ก็เลยบอกว่ากำลังทำในสิ่งนี้เพื่อให้เป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธไม่ได้แล้ววกกลับไปที่เรื่องของการทุจริตสว.แต่คุณณัฐพงษ์ใช้คำว่าการโกงสว.นะฮะบอกกกต.หน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนต่อไปให้ศาลนะฮะดังนั้นกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะมาชี้ผิดชี้ถูกก็เห็นว่าดังนั้นก็จะต้องส่งไปให้ศาลท่านได้พิจารณานี่คือจุดยืนที่ฝ่ายค้านยังยืนหยัดยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการหัวนะจริงๆตอนแรกเขาใช้คำว่าหัวตอนหลังเขาไม่ใช้คำว่าหัวเลยนะโกงเลือกสว.ก็มาไกลผมวกกลับไปที่อาจารย์วิชามหาคุณท่านหยิบยกประเด็นนี้มาด้วยนะมามองในเวทีของคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระเมื่อวานที่ตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระอาจารย์พูดถึงเรื่องปัญหาตรงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการในข่าวที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าโกงเหมือนกันเนี่ยนะ าจารย์บอกงี้นะคือตอนที่พิจารณาต่างตระหนักว่าสวเป็นกรอบทำงานให้แต่ใครจะนึกว่ามีการโกงตั้งแต่ตอนตั้งนะโอ้นะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการตั้งวุฒิสภา
7: ครับ
8: นะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤตของประเทศนั่นคือเรื่องของการหัวการโกงเลือกสวเช่นนี้ในสายตาของอาจารย์วิชามหาคุณมองเห็นว่ามันเทียบเท่ากับเป็นวิกฤตของประเทศนะครับคุณสุพันธ์ครับ
7: ก็ถูกของอาจารย์วิชามหาคุณนะคุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้ามองในบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถ้าจะมองถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่นอกเหนือจากเรื่องของการกันกองกฎหมายแล้วเนี่ยซ
8: ึ่
7: งก็ไม่แน่ใจอันนี้ด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนอะไรผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในชุดนี้ท่านก็บอกว่าสุพันธ์มันแปลกไหมล่ะบ้านเราเนี่ยในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันมีการกำหนดวุฒิการศึกษาไว้ต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีก็เพื่อที่จะมาออกกฎหมายมาทำนู่นทำนี่ในการตรวจสอบนู่นนี่นั่นแต่ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งระบุไว้ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนั้นก็คือการกลั่นกรองกฎหมายแต่ไม่เขาเรียกว่าไม่กำหนดวุฒิการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองถึงคุณภาพของคนที่จะเข้ามาว่าความรู้ความสามารถจะมาในการกรองกฎหมายเนี่ยที
8: ่
7: จะให้เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันได้ไหมนะครับคุณมนตรีอันนี้ท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ผมก็รับฟังแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้ก
8: ็
7: เป็นในส่วนของคนที่แม้ว่าจะไม่มีปริญญาแต่ศึกษาหาความรู้มาโดยตลอดเนี่ยอันนี้เราก็ยอมรับได้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเงี้ยคุณมนตรี
8: รู
7: ้ในแต่ละเรื่องที่เชี่ยวชาญนี้มันก็พอรับได้ไงแต่ถ้าเราดูจากที่มาของสวชุดเนี่ยบางทีก็ปวดหัวตึ๊บเหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
8: คือไปตีความกันกว้างเกินไปนะครับเอาละไม่จำกัดจำเขี่ยเรื่องวุฒิการศึกษาก็ถือว่าเป็นการเปิดกว้างให้กับปราชญ์ชาวบ้านและผู้มีประสบการในแต่ละสาขาอาชีพมาแต่ผมเนี่ยเอาละไม่ใช่ว่าแหมนะเป็นสื่อก็เลยนะขีดกรอบไม่เปิดกว้างให้คนอื่นค
7: ือ
8: คำว่าสื่อตรงนี้สื่อมวลชนเนี่ยนะโดยไม่ต้องใช้คำว่าวินยูชนทั้งคุณสุปันก
7: ็
8: น่าจะรู้ว่าก็คือคนที่มีประสบการณ์นะในแวดวงสื่อผมว่าคุณสุปันเนี่ยถ้าไปลงก็ถือว่าประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10 ปีเนี่ยเข้าองค์ประกอบเขาแต
7: ่
8: กลายเป็นว่าไปตีความความหมายของคำว่าสื่อว่าเสียงตามสายในหมู่บ้านโคศกงานวัดงานแต่งนะกลายเป็นคนที่อยู่ในนิยามของคำว่าวิชาชีพสื
7: ่อ
8: ไอ้ตรงนี้มันปวดใจตรงที่ทำไมไม่ไปให้เขาอยู่ในกลุ่มอื่นๆและเอามารวมไว้สื่อทำไมแค่สื่อเป็นเสียงตามสายโคศกงานวัดพิธีกรงานแต่งก็ถูกมองว่าเป็นสื่อแล้วเนี่ยมันก็เลยมันครอบจักรวาลเกินไปไหมครับ
7: ก็เนี่ยแหละมันก็เขาก็บอกว่าช่องของเก็บตกตัวนี้มันก็มีอยู่แล้วก็คือว่าในวิชาอาชีพอื่นๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็มาใส่ในวิชาชีพสื่อที่คุณมนตรียกตัวอย่างแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ก็บอกว่าสุปันคุณรู้ไหมผมเนี่ยหลายครั้งที่เวลาเข้าไปประชุมสภาเนี่ยผมเห็นคนเยอะผมก็ถามเขาว่าคุณผมมาทีไรก็เห็นคุณนั่งกันอยู่แถวนี้คุณมาทำอะไรกัน
8: โอ้ฮ
7: ะเขาก็บอกว่าผมเป็นผู้ช่วยสวครับ
8: อ๋อ
7: ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเนี้ยก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็เป็นที่เคารพนับถือคนประชาชนทั่วไปก็คงจะได้เห็นบทบาทก็ควรที่อาจารย์ไปถามเขาเนี่ยนะครับสวท่านที่ไปถามเขาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเนี้ยผมก็เจอใครก็เรียกอาจารย์หมดแหละนะครับแต่ก่อนเขาเรียกอาจารย์มนตรีนะก็ถามไงเขาก็ถามไงเขาก็บอกครับผมเป็นผู้ช่วยสวผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ถามว่าแล้วคุณเป็นผู้ช่วยใครอ๋อผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับผมก็ยังไม่ทราบเลยผมเป็นผู้ช่วยใครคุณมนตรีโอ้ท่านนั้นด้วยความที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ฟังใครง่ายนะท่านก็ดับเบิลเช็คอีกนะท่านก็ไปถามสวที่ร่วมคณะกับท่านเนี่ยในคณะกรรมการชุดเดียวกับท่านเอ้ยคุณทำไมไม่ให้ผู้ช่วยคุณทำล่ะเรื่องแบบเนี้ยก็เข้าใจล่ะว่าเราไม่ได้เก่งทุกด้านทำไมเรื่องแบบนี้ไม่ให้เขาช่วยทำล่ะเขาก็บอกว่าผมยังไม่ทราบเลยครับว่าผู้ช่วยผมเนี่ยเป็นท่านใดอ่ะ
8: อ๋อนี่มีคนเอาโควต้าไปทำอะไรโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ช่วยใครต่างคนกัน
7: ผมก็ไม่ทราบนะอาจารย์แต่ว่าข้อมูลที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้พูดให้ผมฟังนี่ผมเชื่อนะ
8: เพราะท่านเป็น
7: ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในขนบธรรมเนียมที่เป็นผู้ง่ายอ่ะคุณมนตรีเอาเป็นว่าคุณมนตรีเจอคุณมนตรีก็ต้องยกมือไหว้ท่านนะด้วยความสนิทใจด้วยความเคารพนับถือ
8: ครับ
7: นะครับผมก็งงอ่ะบอกผมมันมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับเขาบอกเขาสุปันก็เข้าไปที่สภาบ่อยไม่ใช่เหรอที่รัฐสภาเดี๋ยวเห็นไปยื่นหนังสือนู่นยื่นหนังสือนี
8: ่
7: บางทีก็พาชาวบ้านไปเนี่ยอาจารย์ก็ส่องเราเหมือนกันไหมผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี
8: ่คืออย่างที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเอาว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือว่าจะเป็นสวที่เป็นอิสระพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งไปเกี่ยวไปอะไรเนี่ยแต่กลายเป็นว่าคุณไม่สามารถที่จะแต่งตั้งผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้วยตัวเองหรืออาจจะให้สิทธิ์จากจำนวน8ตำแหน่งนะให้คุณสัก2ตำแหน่งเอาไว้ติดสอยห้อยตามหิ้วแฟ้มเอกสารที่พอมีความจำเป็นแต่ที่เหลือเดี๋ยวผมมาไปจัดการเองอ
7: ัน
8: นี้อย่างนี้นะครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมท่านไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แต่พูดถึงความเหมาะว่ามันจำเป็นมากไหมที่สวสสในแต่ละท่านจะต้องมีตำแหน่งผู้ติดตามที่จะมาช่วยงานมากถึง8คนนะก็ให้ลดลงเหลือเท่าที่จำเป็นได้หรือเปล่าจนผ่านเข้าสู่สมัยประชุมที่2แล้วเนี่ยยังไม่มีคำตอบนะครับว่าตกลงเนี่ยจะลดจำนวนลงให้เท่าที่เหมาะสมกับการที่จะใช้งานเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้เท่าที่จำเป็นเนี่ยมันก็เลยยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ครับคุณปานครับ
7: จับเนี่ยแหละฮะมันก็ยังล่องลอยกันอยู่ว่าจะเอายังไงแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้เขาบอกว่าสุปันการทำงานกับสวชุดปัจจุบันเนี่ยมันมองแบบหลักการและระเบียบอย่างเดียวไม่ได้นะ
8: ครับ
7: จะบอกสุปันต้องมีเมตตามีเวทนาด้วยนะผมก็งงถามทำไมล่ะครับก็ระบบมันมาแบบนั้นนะระบบสรรหามันมาแบบนั้นระบบเลือกมันมาแบบนั้นนะแล้วเขาผิดอะไรล่ะก็ระบบเปิดให้เขาแบบนั้นนะแน่นอนมันมีข่าวเรื่องหัวเรื่องอะไรเนี่ยนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปแต่บางคนเนี่ยเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะมีส่วนได้เขาก็สมัครอ่ะก็ระบบมันเปิดให้เขาทำได้แบบนั้นน่ะมันเขาก็ทำมาแล้วพอเขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาหลักเกณฑ์เอาอะไรไปวัดเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะนะครับผมก็คิดว่าท่านคงจะสื่อสารว่าเวลาสุปันจัดรายการก็อย่าไปอะไรจนลืมคำว่าเมตตาเวทนาด้วยนะอะไรทำนองเนี่ยนะ
8: ครับมีเยอะกว่านั้นอาจารย์ครับมีทั้งอะไรนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีหมดนะมากันหมดนะ
7: ผมก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้แล้วผมก็เข้าใจนะคุณมนตรีเข้าใจแบบพยายามจะทำความเข้าใจอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าเข้าใจแบบไม่เข้าใจนะคือก็ระบบมันเปิดมาแบบนี
8: ้
7: เพราะฉะนั้นต้องไปดูตัวระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของที่มันเกี่ยวพันกับการเมืองเนี่ยก็คือว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภายังมีหน้าที่ในการกั่นกรองนะครับเรื่องของคุณสมบัตินะครับของคนที่จะไปดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระยังไงคุณมนตรี
8: ครับ
7: มันก็เลยยุ่งตรงนี้ยกตัวอย่างให้เห็นก็คือกสทช.เนี่ยใช่ไหมฮะถ้ากสทช.เนี่ยตามที่คณะกรรมการสรรหาเนี่ยเขามีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยเท่ากับว่านะครับในส่วนของนายแพทย์สารณะเนี่ยไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกสทช.เลยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าคุณสมบัติใช่ไหมคุณมนตรีคุณสมบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่อะไรอ่ะคุณสมบัติมันไม่ได้มันต้องแต่ต้นแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าการที่จะเป็นกรรมการกสทช.เนี่ยคุณสมบัติมันต้องผ่านแล้วก็เข้าไปเป็นกรรมการกสทช.แล้วก็กรรมการกสทช.เนี่ยไปเลือกกันว่าใครจะเป็นประธานนี่ตอนนี้ก็ยืดเยื้อกันมาอยู่เนี่ยนะครับจนมันหาทางออกไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปที่เรื่องของรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2560ว่าด้วยการได้มาซึ่งองค์กรอิสระเนี่ย
8: ครับ
7: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆมันให้อำนาจประชาชนไว้ในการถอดถอนเนี่ยเข้ารายชื่อยื่นถอดถอนได้ปัจจุบันตรงนี้ถูกตัดออกไปไงเพราะฉะนั้น
8: เมื่อวานคุณปันผมขออนุญาตแทรกนะคือเวทีเมื่อวานที่ผมหยิบยกมาหลายครั้งจริงๆมีหลายท่านไม่ใช่เฉพาะอาจารย์วิชามหาคุณนะครับมีคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยแล้วก็มีในส่วนของอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนน
7: ะ
8: โดยเฉพาะอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนเนี่ยท่านได้หยิบยกเอาเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี58นะ
7: ครับ
8: พ ของท่านที่ถูกคว่ำในชั้นของสปช.นั้นเนี่ยเอามาปรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนะฮะที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระนะฮะคือองค์กรอิสระนั้นเนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าหลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540นะองค์กรอิสระมีความโดดเด่นอย่างมากเพราะ
7: ถูกออก
8: แบบเอาไว้ในการตรวจสอบนักการเมืองนะแต่ปรากฏว่าหลังจากปี45เอาง่ายๆเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดแต่ผมเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คือกกต.เนี่ยที่ดึงออกมาจากมหาดไทยเพราะในอดีตนั้นกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งแน่นอนนะใครเป็นรัฐบาลรักษาการก็จะต้องมีอำนาจในการสั่งการจากนั้นเลยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการก็ตามให้จัดตั้งองค์กรอิสระที่ชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาโอ้โหความสำเร็จขององค์กรอิสระในตอนนั้นนะวัดได้จากนะ5เสือกกต.นะแต่ตอนหลังนักการเมืองเนี่ยใช้อำนาจเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระนะจาก5เสือเนี่ยกลายเป็น3หนา5ห่วงไปได้ยังไงนะอันนี้แหละคือเป็นตัวเปรียบเทียบไปเห็นอาจารย์เองก็หยิบยกงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์เคยเป็นเลขาอยู่ด้วยนะครับ
7: ครับ
8: คือแรกๆเนี่ยองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือ แต่หลังๆมาพอนักการเมืองใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงเนี่ยความเชื่อถือที่มีต่อองค์กรอิสระมันตกต่ำลงเรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันมาถึงจุดที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาในองค์กรอิสระผมจะต่อภาพไปเห็นอีกนิดหนึ่งก็คือไม่ต้องอะไรมากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานผมก็พูดไปรอบหนึ่งนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรคุณชวนหลีกภัยอภิปรายในสภาในวันที่พิจารณาเรื่องของพรก.เงินกู้400,000 ล้าน
7: ครับ
8: นะท่านฝากไปถึงศาลรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยก็คงจะโยงไปถึงที่อื่นด้วยและท่านก็เขียนจดหมายน้อยด้วยอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่เข้าไปทำหน้าที่เนี่ยเป็นหลักของบ้านเมือง
7: ครับ
8: ส่วนใครจะมาจากตรงไหนจะติดหนี้บุญคุณใครนั้นเอาไว้ใช้หนี้กันตอนตายไปเผาศพก็พอแล้วนะคือเป็นการปลุกให้เห็นว่าและท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะตีความรัฐธรรมนูญตอนหลังๆมาเนี่ยนะอธิบดีกรมทางหลวงก็ไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านยกตัวอย่างเลยนะผมก็มานึกแวบกกต.ก็เหมือนกันอธิบดีกรมการขนส่งเขาไปเป็นกกต.นะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาตั้งเวทีเสวนาแล้วก็มองเข้าไปยังองค์กรอิสระในวันนี้ว่ามีความเป็นอิสระแล้วก็เป็นหลักประกันในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองจริงๆได้อย่างที่รัฐธรรมนูญได้ออกแบบเอาไว้หรือเปล่าเพราะตอนหลังเนี่ยมันมาถึงจุดที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาอย่างที่เขาตั้งเวทีกันเมื่อวานนะครับ
7: กับคุณมนตรีพูดถึงเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยผมก็อยากจะเชี่ยเห็นว่าหลังปี2540เป็นต้นมาเนี่ยคุณมนตรีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลที่มาต่างกรรมต่างวาระที่เข้ามามีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมักจะร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะจุดที่ตัวเองคิดว่ามันมีปัญหาอย่างเรื่องขององค์กรอิสระนี่มันชัดเจนพอในส่วนของปี58เนี่ยนะครับหลังปี58เนี่ยองค์กรอิสระถูกแทรกแซงทางการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ก็พยายามที่จะแก้อยู่ตรงนั้นว่าจะปิดจุดการแทรกแซง1 2 3 4 5พอผลสุดท้ายออกมาเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบอย่างที่เห็นไงแล้วก็รัฐธรรมนูญหลังปี2540เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่แก้ปัญหาเฉพาะจุดไม่ได้มองถึงระยะยาวแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่าคนที่ออกแบบร่างรัฐธรรมนูญนะครับในปีพ.ศ.2560แล้วก็ผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยปี2560ออกมาเนี่ยในบางเรื่องบางหมวดเนี่ยมันไปรัดคอตัวเองไงคุณมนตรีเพราะตอนนั้นเนี่ยตัวเองมีอำนาจรัดอยู่ก็คิดว่าจะปกป้องอำนาจของตัวเองไงในการร่างรัฐธรรมนูญออกมาด้วยลืมไปว่าตัวเองจะอยู่ในสถานั้นเนี่ย2ปีถึง4ปีแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างกรณีกสทช.หรืออย่างกรณีกกต.เนี่ยทำอะไรได้ไหมล่ะตอนนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดที่ตัวเองคิดว่ามันมีปัญหาในช่วงที่ตัวเองมีตำแหน่งอยู่ก็เลยจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเอื้อต่อการปกป้องอำนาจของตัวเอง พอตัวเองหลุดจากอำนาจมาแล้วนี่ตอนนี้นี่เป็นไงล่ะคุณมนตรีตรวจสอบอะไร

0: ันมาเองร่างกันมาเองไงเนี่ยแหละที่จะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาสำหรับการแก้รัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยแหละฮะตอนนี้เนี่ยถ้ากลับมาดูเรื่องของกกต.เนี่ยก็ต้องรอวันที่14กันยายนคุณมนตรีนะครับว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของพันกว่าคนพันกว่ารายชื่อผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัตินะครับซึ่งถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยเสาเสวนาเองก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมไม่ตรวจสอบกันให้เสร็จซะก่อนให้มันเสด็จน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยผ่านไปก็เจอวลีเด็ดที่ว่าอะไรอ่ะปล่อยไปก่อนแล้วสอยที่หลังคุณมนตรีตอนนี้พันกว่าชื่อเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าในพันกว่าชื่อเนี่ยมีบางคนดำรงตำแหน่งสว.แล้วด้วยนะ
1: ก็นี่ไงก็เป็น1776รายชื่อถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด
0: ครับ
1: นะที่น่าสังเกตก็คือผ่านไป2ปีนะถึงได้มีการตรวจสอบประเด็นในเรื่องของคุณสมบัติตรงนี้พบว่าคุณขาดคุณสมบัติ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ที่น่าแปลกประหลาดอีกอันหนึ่งก็คือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานกกต.นะ 1,776 รายชื่อนั้นมี2มติมติแรกนะเดือนพฤษภาคมผมจำวันที่ไม่ได
0: ้
1: มติที่2นะอีกประมาณสัก150คนเนี่ยนะต้นเดือนมิถุนายนแต่ตอนเนี้ยนะมันผ่านมิถุนากรกฎาสิงหานะถ้านับตั้งแต่พฤษภามา3เดือนแล้วแต่เพิ่งเอามาเป็นข่าวแจกนะเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่17ที่ผ่านมาถามว่าทำไมตรวจพบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วทำไมเพิ่งเอามาออกในตอนนี้แล้วออกในตอนนี้ก็ไม่ได้แจกแจงด้วยนะครับว่ามติดังกล่าวที่ให้ดำเนินคดีอาญากับคนจำนวน 1,776 คนนั้นเนี่ยตอนนี้กระบวนการขั้นตอนได้ทำสำนวนไปถึงไหนฟ้องไปหรือยังถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคนเขาก็มองสองทางนะ คุณวิสุทธ์วันนั้นจัดรายการด้วยกันเนี่ยไม่ต้องอ้อมค้อมเลยบอกว่าโอ้โหเอามากลบข่าวหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเขากำลังถามว่าคุณกำลังจะจัดการเรื่องหัวไม่หัวสว.เนี่ยตกลงเนี่ยจะลงมติกันได้เมื่อไหร
0: ่
1: นะก็กลายเป็นโยนเรื่องของ 1,700 กว่ารายชื่อออกมานะสื่ออย่างเราๆท่านๆเนี่ยผมกับคุณวิสุทธ์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันด่วนตรงไหนเนี่ยและไม่เห็นว่าเป็นดาบ1ดาบ2อะไรตรงไหนดองเอาไว้ทั้ง2ปีนะแล้วเพิ่งมาประกาศเสร็จแล้วทั้ง2เกือบ3เดือนแล้วเพิ่งเอามาแจ้งในวันนี
0: ้
1: นะและที่สำคัญเนี่ยนะถ้าคุณวิสุทธ์มองว่ากลบข่าวและในกระแสสังคมเขาก็มองว่านะประกาศเอามาตอนนี้แล้วมันมีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องของการคายข้อมูลเปิดข้อมูลอะไรตรงนี้เอาใครมาล่ามไว้หรือเปล่าเขามีสิทธิ์สงสัยหมดนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาเปิดออกมาในตอนนี้ด้วยเหตุอันใดเพราะว่ามันช้าไปตั้ง2ปีและที่สำคัญคุณสุปันคนเริ่มไปคิดต่อว่าเอ้าถ้าเกิดว่า 1,700 กว่าคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและในหลักการของการเลือกสว.นะให้ผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยที่มีคุณสมบัติเลือกกันเองอ่ะแล้วคน 1,700 กว่าคนเนี่ยทั้งถูกเลือกและเป็นเลือกคนอื่นเนี่ยนะแล้วอย่างนี้มันจะไม่ทำให้พิธีกรรมหรือว่าการกระทำการเลือกที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันสมบูรณ์เหรอ
0: คือมันถ้าเปรียบเทียบกับกสทช.นะคุณมนตรีเอาคนที่ขาดคุณสมบัติมาเลือกมาเลือกนะครับส่งคนที่ได้รับเลือกเนี่ยเข้าไปสู่ตำแหน่งบทบาทหน้าที่แล้วถามว่าในเมื่อคนเลือกมันขาดคุณสมบัตินะคุณมนตรีเหมือนบวชอ่ะพระอันดับพระอันดับขาดจากความเป็นสงฆ์อ่ะแล้วมาสวดยัดพระภิกษุในบวชอ่ะมันจะเป็นสงฆ์เหรอ
1: พิธีกรรมตรงนั้นก็ไม่สมบูรณ์ครับปรากฏว่ามีพระไม่ครบเลยเอาเนนสามเณรซึ่งถือศีลสิบเนี่ยนะมานั่งเป็นพระอันดับด้วยมันก็ทำให้องค์สงฆ์ตรงนั้นก็ไม่สมบูรณ์องค์ประกอบไม่ครบนะพิธีกรรมตรงนั้นก็ถือว่าน่าจะไม่เกิดนะคุณสุปัน
0: นะก็เอาอย่างง่ายๆคุณมนตรีขออนุญาตนะตอนผมบวชเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็เราก็คิดว่าเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วคุณมนตรีบวชโบสถ์อ่ะนะเขาก็เปิดโบสถ์เปิดอะไรกันเรียบร้อยโอ้โหคนเดินกันควักไกวกันบางส่วนยัดไปจะจบอยู่แล้วมีสุนัขตัวนึงเดินออกมาจากหลังพระประธานงวนเงียมาท่านพระครูบอกเฮ้ยแกบอกว่าเฮ้ยคือต้องเริ่มใหม่หมดอ่ะคุณมนตรี
1: โอ้สะดุดนะครับ
0: คุณมนตรีคือในนั้นอ่ะมันจะมีคนที่บางทีเนี่ยนะเขาจะเคลียร์เขาจะประกาศเลยนะใครท้องอยู่อะไรอยู่คือส่วนยัดในการเป็นพระใช่ไหมฮะ

0: เขาจะคุณสมบัติต้องห้ามอะไรเนี่ยเขาจะเคี่ยวหมดเลยนะแล้วก็กําลังสวดกําลังจะไอ้นั่นอยู่แล้วคุณมนตรีสุนัขตัวหนึ่งคงจะตื่นอ่ะเดินงัวเงียมาจากหลังท่านพระประธานน่ะเจ้าอาวาสร้องเฮ้ยไม่ใช่เจ้าอาวาสนะพระครู
1: ร้องเฮ้ยด้วย
0: เออต้องสวดใหม่หมดแล้วคุณมนตรีผมเนี่ยนะตอนนั้นนะเฮ้เราจะเป็นพระมั้ยวันเนี้ยนะแต่ว่าเอ้าก็เริ่มใหม่ละอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันขาดคุณสมบัติอ่ะแล้วคุณมี
1: จ
0: ุดอะไรคุณไปเลือกคุณไปเลือกเขาอ่ะ
1: คุณอุปันถ้าคิดให้ละเอียดนะมันจะกระทบไปทั้งหมดนะไม่ใช่บอกว่าตอนนี้เอาละเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนะผมทิ้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าต้องวัดใจกกต.วันที่14กันยายนซึ่งไม่แน่ใจวันนั้นน่ะจะเป็นวันประชุมหรือว่าจะเป็นวันแจกเอกสารข่าวที่เขาได้มีมติกันไปแล้วตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่านาทีเนี้ยคงไม่ใช่ประชุมวันนั้น1อาจจะประชุมวันนั้นแล้วก็มีมติกันในวันนั้น2อาจจะเผยแพร่มติออกมาในวันที่14กันยายนทีนี้คนเขาก็คิดตามว่านะกรณี1229รายชื่อนั้นเนี่ยที่แยกเป็นสว138แล้วก็ที่เหลือ91เป็นรัฐมนตรี13สส17แล้วก็เครือที่เหลือ40กว่าเป็นเครือข่ายของพรรคการเมืองไอ้ตรงเนี้ยนะฮะจะต้องส่งให้ศาลทั้ง229รายชื่อนะหรือในทางกลับกันเนี่ยจะยกทั้งหมดว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอซึ่งงานอย่างหลังเนี่ยจะท้าทายนิดหนึ่งเพราะว่าหลักฐานที่เข้ามาเปิดกันทนโทษอยู่หน้าเวลานี้นั้นเนี่ยถ้าที่เอามาเปิดเผยนะและฟ้องร้องกันอยู่หน้าเวลานี้ซึ่งมีสำนวนเป็นตราครุฑแล้วก็มีรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยถ้าบอกว่าตรงนี้มันไม่มีน้ำหนักไม่มีความน่าเชื่อถือและตัดสินเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ผมยกคำพูดของคุณณัฐพงษ์เมื่อสักครู่ว่ากกต.ท่านไม่ได้มีหน้าที่ในตัดสินผิดถูกแต่ดูว่ามันมีหลักฐานเพียงพอแล้วก็ให้ส่งศาลเข้าเป็นคนตัดสินตรงนี้ถ้ายกทั้งหมดเมื่อไหร่นะโอ้โหผมไม่รู้จะนึกภาพออกมันจะเกิดอะไรขนาดไหนในทางกลับกันนะถ้าไม่ใช่ทั้งอันหนึ่งและอันสองแต่กรองเอามาเฉพาะที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรพูดง่ายๆคือกรองเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวน้อยเนี่ยออกไปนะส่งเฉพาะจำนวนหนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะครับว่ามันจะเท่าไหร่ถึงจะมองว่ามันพร้อมมันไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะไอ้เรื่องมากก็ไม่เกิดเพราะถ้ามากจนเกินไปจะทำให้สูญเสียความเป็นเสียงข้างมากในสภาสูงที่เขาคุมสภาพอยู่ณเวลานี้แต่ถ้าน้อยเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับลิเกแล้วก็มันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของผู้คนไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาอีกเหมือนกันซึ่งหลายคนก็ค่อนข้างจะให้น้ำหนักว่าน่าจะออกทางที่3ซึ่งตรงเนี้ยต้องวัดใจกกต.เพราะมติตอนเนี้ยมีสื่อเข้าไปไล่เลียงจะเป็นเท่าไหร่มนตรีนะ5ต่อ2อย่างที่เขาพูดมั้ยหรือว่าเป็น4ต่อ3นะคือตัวเลขมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ณเวลานี
0: ้
1: ด่านแรกเลยกกต.จะต้องอธิบายให้สิ้นสงสัยถ้ากกต.อธิบายไม่เคลียร์แล้วก็มันขัดแย้งกับสิ่งที่คนเขาคิดเอาไว้เนี่ยมันก็จะสะเทือนไปถึงรัฐบาลอย่างที่คุณสุปันจ่วงหัวไว้ครับ
0: นี่ผมแว่วๆมานะคุณมนตรีเขาบอกว่าอาจจะมีการล้มกระดานหัวการเลือกสว.โดยหวยตกอยู่ที่กกต.
1: โอ
0: กรณีที่ประกาศพันกว่าชื่อมาเนี่ยคุณมนตรีแล้วคุณมนตรีขยายความให้เห็นว่าเอาคนที่ขาดคุณสมบัติไปเข้าสู่กระบวนการสรรหาจนได้สว.มา200คนเนี่ยอาจจะมีการไปดำเนินการทางกฎหมายล้มกระดานว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะ
1: คือเลือกใหม่เลยคุณสุพัน
0: ฮ่าเขาบอกตัดตอนเลยนะครับแล้วก็หวยจะไปออกที่กกต.ว่าด้วยเรื่องของการจัดการเลือกสว.เนี่ยนะครับก็
1: คุณสุปันเลือกภายใต้กติกาเดิมเนี่ยนะฮะ
0: ก็คือ
1: ไอ้คุณสุปันเรามาไกลเราพักเ
0: ดี๋ยวจะพักเดี๋ยวยังเดี๋ยวจะพักกันเนี่ยผมก็รอให้
1: เดินเลยนะ
0: เพราะว่าจะให้ได้สิ้นกระแสความเรื่องของสวเนี่ยนะฮะว่าคุณมันก็ผมก็มองดูว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะตัดตอนเลือกหัวสวเลยให้กรรมมันตกอยู่ที่กกต.
1: ครับ
0: นั่นก็คือเรื่องของการที่ไปร้องว่าการเลือกสว.ครั้งนี้นะครับเป็นโมฆะเพราะว่ากระบวนการได้มาซึ่งผู้สมัครเนี่ยนะครับต้องพันกว่าคนเนี่ยมันขาดคุณสมบัติเนี่ยนะครับเอาเนี่ยนะครับทิ้งประเด็น

0: เห็นไว้ต้องเที่ยงตามกันต่อเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าว่ากันต่อเปิดประเด็นคุยเชื่อไหมว่ามีการหัวเลือกสวจริงๆนะครับพักกันสักครู่ฮะ
1: ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
0: ์11:45 น.กลับเข้าสู่เสาเสวนาช่วงสุดท้ายเปิดประเด็นคุยเชื่อกันไหมว่ามีการหัวสวหรือว่ามันเป็นเรื่องของข่าวลือทางการเมืองเนี่ยผมไม่รู้ว่าแฟนๆรายการเราเชื่อหรือเปล่านะครับว่ามีการหัวเลือกสวที่ผ่านมาคุณมนตรี
1: ครับแล้วส่วนใหญ่ก็เห็นบอกมีคนเชื่อแต่ก็มีคนยอมรับด้วยนะ นะเพราะว่าคำว่าหัวไม่ผิด ขอคำว่าหัวไม่ผิดกฎหมายเปิดให้มีการสื่อสารให้มีการอะไรกันแนะนำตัวเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินเลยไปกว่าตรงนั้นเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็เลยขยับเปลี่ยนแก้ไขคำว่าหัวเป็นโกงนะเพราะมันมีการใช้เงินใช้ทองแล้วก็มีอะไรที่มันผิดกฎหมายเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาเชื่อนะแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยมันเกินเลยแต่ผมเมื่อวานผมฟังอดีตสว.วันชัยนะสอนสิรินะอาจารย์วันชัยนะอาจารย์ไม่ได้ฟังเราหรอกนะผมไม่ได้นินทาอาจารย์ในทางไม่ดีนะฮะก็คือคุยในรายการคุณรัชพลกับพี่โก้
0: เขายังไม่ถอดอีกเหรอเห็นแฟนรายการเขาเรียกร้องให้ถอดอาจารย์วันช
1: ั
0: ยอ
1: าจารย์อย่าสุพันพูดนะอาจารย์ผมไม่ได้พูดนะคืออาจารย์ยอมรับนะนะฮะแรกๆเนี่ยผมก็คิดว่าคุณหนุ่มกับโก้หนุ่มคือพัดพงษ์สมฤทธิ์สนอนะเพื่อนกันนะฮะก็สนับสนุนยุให้คุณไปลงสมัครก็น่าจะมีโอกาสได้เพราะคุณก็ทำงานในแวดวงสื่อมาอุ้ยคุณสมบัติก็ได้อะไรก็ได้มาครบทุกอย่างแต่ผมคาดไม่ถึงว่าเขาจะใช้วิธีการบริหารจัดการกันแบบนี้ถ้าคุณไปเขาก็ไม่คุณก็ไม่ได้เพราะคนที่ได้เข้ามาคะแนนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไงนะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์วันชัยเองก็ยอมรับว่าตอนที่ยกร่างกฎหมายเขียนกฎหมายกันนั้นเนี่ยสารภาพเลยคาดไม่ถึงว่ามันจะทำกันแบบนี
0: ้นี่ก็บอกแล้วไงก็ตอนแก้ปัญหาร่างกันเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะจุดอาจารย์ใช่ไหมแต่ก่อนนี้ก็สุพันมันก็แซะซ้ายแซะขวาก็บอกแล้วว่าก็ต้องการแก้เฉพาะจุดจะไปปิดไอ้ที่คุณมนตรีพูดมานะคือพรรคการเมืองแทรกแซงไงแต่ลืมถึงระยะยาวแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะครับอาจารย
1: ์นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าคนยกร่างคนทำกฎหมายคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าพรรคการเมืองเขาจะมีความสามารถในการออกแบบแล้วคนที่มานำเสนอชุดความคิดเนี่ยเป็นระดับด็อกเตอร์ทางวิศวะนะโอ้โหคนพ่อผมพูดแค่นี้คนก็รู้กันหมดว่าด็อกเตอร์คนนั้นชื่ออะไรและเป็นใครและนำไปเสนอชุดความคิดจนกระทั่งคนที่รับฟังก็โอ้โหใช่เลยนะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปออกแบบกันนี่แหละคือสิ่งที่คนที่เขาเขียนกฎหมายเขาก็เอาละเดี๋ยวไปว่าอาจารย์วันชัยท่านเดียวเนี่ย อดีตสว.สมชายวงสมชายแสวงการเนี่ยพี่เอ๋เนี่ยนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมฟังอภิปรายเนี่ยว่าเป็นการออกแบบที่จะล็อกซ้ายล็อกขวาป้องกันการบล็อกโหวตเนี่ยผมไม่ได้นินทาพี่นะแต่เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนน่ะคาดไม่ถึงหมดเลยว่าสิ่งที่ได้ออกแบบเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะมีช่องมีรูที่ทำให้คนเขามองจากดาวอังคารลงมาแล้วอุ้ยเงียบสบาย
0: พี่เอสมชายบอกแม่วันนี้สุพันกับมนตรีมันล่อไปลูกระนาดเลยนะคือมันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะคุณมนตรีเราก็ต้องพูดกันนะเชื่อไหมฮะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นเขาเรียกมันเป็นช่องโหว่ของตะข่ายฟ้าครับแล้วมันก็นำมาสู่ปัญหาผูกพันในตอนท่านอยู่ในอำนาจเนี่ยท่านก็ระวังซ้ายระวังขวาป้องกันการใช้อำนาจของตัวเองไงแต่พอท่านหมดจากอำนาจแล้วตอนนี้ทำอะไรได้ได้แต่มานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยแหละครับเรื่องของสว.เนี่ยแหละฮะนะคุณมนตรีเรื่องคุณสมบัติสว.ที่ว่ามามันยังมีอะไรที่จะเทียบเคียงกันได้บ้างไหมคุณมนตรี
1: เอ้ยผมวันเนี้ยหลายท่านคงจะจำได้นะครับว่าพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่สมัยประชุมในสภาชุดที่26เขาได้ยื่นเสนอร่างแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นนะจำนวน4ฉบับด้วยกัน
0: ครับ
1: 4ฉบับที่ว่านั้นมีอะไรบ้างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: ครับ
1: พระราชบัญญัติเทศบาลและก็พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
0: ครับ
1: นี่คือ4ฉบับที่พรรคภูมิใจไทยได้จัดทำร่างแก้ไขเสนอต่อสภาชุดที่26แล้วสภาชุดที่27ก็นำร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการค้างการพิจารณาเนี่ยมายืนยันแล้ววันนี้นะฮะได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง4ฉบับหัวใจสำคัญนะฮะอยู่ที่1นะฮะคนที่จะมาเป็นนายกนะฮะคุณสุพันธ์นะทั้งแต่นายกอบจยันนายกอบตเนี่ยลดเกณฑ์อายุลงมาเหลือ25ปีไม่ต้องใช้เกณฑ์เดียวกับรัฐมนตรี35ปีอีกต่อไปเพราะนั้นพร รุ่งนี้ถ้ามีอบต. อบจ.เทศบาลที่ไหนว่างและต้องมีการเลือกนายกเนี่ยคนอายุ45ปีนะฮะไปสมัครได้นะมีคุณสมบัติได้ถัดมาวาระการดำรงตำแหน่งปีตั๋วยาวเลยครับถ้าคุณสามารถเป็นนายกสมัยนี้แล้วชาวบ้านเขาชื่นชมชื่นชอบเลือกไปจนคุณเบื่อนะหรือว่าถ้าไม่เบื่อก็อยู่จนกระทั่งชาวบ้านเขาเบื่อนะหรือไม่มีใครเบื่อเลยนะฮะนะก็เบื่อโลกไปซะก่อนนั่นแหละอยู่กันจนตาย
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นที่สองแต่ประเด็นนี้สิครับคุณสุปันนะที่คุณสุปันที่อาจารย์ท่านหยิบยกเรื่องของวุฒิการศึกษา
0: ครับ
1: ปรากฏว่าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของวุฒิการศึกษาเขาบอกว่านะในส่วนของผู้บริหารเนี่ยการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าแต่มันมีดอกจันกรณีอบต.แค่ม.ปลายก็พอนะมีสองกลุ่มนะครับถ้าเกิดว่าในระดับอบต.เนี่ยนะมนตรีจะไปเป็นอบต.นายกอบต.ที่บ้านเนี่ยนะฮะม.ปลายพอจบม.6เป็นได้แต่ถ้าจะมากกว่านั้นต้องอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปถ้าจะเป็นนายกอบจ.นายกเทศบาลนะอันเนี้ยต้องอนุปริญญาหรือเทียบเท่าก็ทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่คุณสุปันพูดถึงเมื่อสักครู่เอ้าทีนี้สว.เนี่ยนะก
0: ็
1: เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องปราดท้องถิ่นเรื่องอะไรต่อไม่ไรมาทำหน้าที่กลั่นกรองก็ตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าท่านไม่มีความสามารถแต่กรณีของท้องถิ่นเนี่ยก็ยังกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิการศึกษาเอาไว้แต่ในส่วนของสภาสูงเนี่ยก็เปิดกว้างครับคุณสุปันครับ
0: ครับฟังจากที่คุณบุญตรีว่ามานะผมก็ต้องบอกว่าขออนุญาตใช้คำพี่น้องชาวโคราชมันผิดหูแรงแง คือเราต่อสู้เรื่องกระจายอำนาจมาเนี่ยคุณมนตรีเราสองคนเนี่ยเป็นคนอายุร่วมสมัยเนี่ย
1: ร
0: เราต่อสู้เรื่องกระจายอำนาจกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาทำกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยแต่ก่อนนี้เราชูว่ารัฐนายกรัฐเราชูว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งจำได้ไหมแล้วเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วเราก็ถูกเบรกกระแสเรื่องของการกระจายอำนาจด้วยการเลือกตั้งนายกอบจนะฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยกับกายพอเห็นที่คุณมนตรีมาอ่านเนี่ยนี่มันเป็นการกระจายอำนาจเพื่อผูกขาดอำนาจเนี่ยนะครับเป็นการกระจายอำนาจเพื่อผูกขาดอำนาจเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะมัน
1: เป็นกฎหมายไปแล้วคุณสุพัน
0: ก็นั่น
1: วิจารณ์ตามหลังได
0: ้ก็คือว่ามันเป็นการผูกขาดมันเป็นการกระจายอำนาจเพื่อผูกขาดอำนาจแล้วนี่ต้องพูดแบบภาษาพวกหวยใต้ดินนี่เขาบอกนี่กินเรียบล่างบนเลยนะกินบนกินสภาสูงกินล่างกินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: อ
0: ันนี้ด้วยความเคารพฝ่ายกฎหมายของพรรคจริงๆนะนะมันดูแล้วมันแล้วก็ที่สำคัญนะเรียกว่าไม่เปิดโอกาสเลยนะคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งนี่เท่าไหร่คุณมนตรีเมื่อกี้สักครู่ที่คุณมนตรีบอก25ปีขึ้นไปใช่ไหม
1: 25ปีเป็นนายกได้
0: 25ปีเป็นนายกนะ
1: คร
0: ับแต่ว่า
1: ถือว่าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีคนรุ่นใหม่เขาสร้างตัวเยอะแยะเดี๋ยวนี้คุณสุปันน้องเนเน่ยังอายุ16เองเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกเลย
0: อันนั้นมันน้องเนเน่ไง แต่ไอ้เป๋ไอ้ปัดนี่ที่อยู่ตามชนบทเนี่ยคุณมนตรี25นี่มันยังดมกาวมันยังเคี้ยวยาบ้าอยู่เลย
1: เอานี่ก็อย่าไปเลือกสิครับคุณสุปันก็เลือกไอ้พวกที่แต่ก็ไม่รู้เครือข่ายเขาเยอะนะ
0: ก็คืออบต.ก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละประชาธิปไตยเครือญาตินั่นแหละน้องที่เราคุยกันนั่นแหละคราวนี้เนี่ยคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยดันล็อกอายุไหมคุณมนตรี
1: ขนาดนายก25ผู้สมัครอื่นๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะก็25ขึ้นไปก็ถือว่าสมัครได้ตอนแรกเขาจะเอา20ด้วยซ้ำไปนะหมายถึงในส่วนของสมาชิกนะครับแต่ก็โอ้ยังไม่จบยังเรียนหนังสือ
0: ยกตัวอย่างอย่างนี้คุณมนตรีอย่างเราสองคนถ้ารู้สึกว่าอยากจะสำนึกรักบ้านเกิดมันพุ่งปี๊ดเลย
1: ไปสมัครได้คุณตุ๊ปัน
0: ไปสมัครได้ใช่ไหม
1: แล้วเขาจะเลือกหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างผมเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยบ้านอยู่สมุทรปราการเนี่ยคนเขาไม่เลือกเพราะไม่มีใครรู้จักผมแล้วนึกสนุกสำนึกรักบ้านเกิดอย่างสุคุณสุปันว่ากลับไปลำพูนเนี่ยนะไอหมอนี่เป็นใครวะทั้งที่เรามีสำนึกรักบ้านเกิดเพราะที่ฝังรกผมอยู่ที่นั่น ยังมีความสำนึกเป็นคนลำพูนอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้รับใช้เราไม่ได้อยู่นะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเด็กมันยังจำไม่รู้จักเลยหมอนี่เป็นใครวะ
0: ดีไม่ดีมันดักตีลุงนี่
1: จะ
0: เป
1: ็
0: นอะไรวะ
1: อ๋อนี่จะกลับมาใช้บ้านเกิดตัวเองเป็นบันไดค้ำถอแล้วสินะอยากมีตำแหน่ง
0: อย่างผมเนี่ยคุณสมบัติพร้อมแต่ความนิยมไม่มีคือเกิด
1: มีความตั้งใจด้วยมีความตั้งใจแต่
0: คุณสมบัติพร้อมอ่ะนะครับทั้งคุณวุฒิไวยวุฒิใช่ไหมทั้งความตั้งใจแล้วก็ในส่วนของหลักฐานอะไรสำเนาทะเบียนบ้านก็เกิดอยู่ที่นั่นยังอยู่ที่นั่นครบบัตรประชาชนก็คนบ้านนานครนายกแต่ว่าความนิยมในท้องถิ่นไม่
1: ม
0: ีนี่ก็หยิบยกเอามาสื่อสารเอามาว่ากันคุณมนตรีไปอีกสักไปต่อเรื่องที่ค้างไว้หน่อยเรื่องตำรวจนะคุณมนตรีนะ
1: เชิญครับเชิญครับ
0: ก็ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทลายเครือข่ายนะครับยาบ้าได้ 1,491 เครือข่ายยึดยาบ้าได้ 77 ล้านเม็ดไอซ์กว่า 6 ตันอายัดทรัพย์สิน 3,119 นะครับล้านแล้วก็ยึดปืนได้นะครับ 498 กระบอกนะครับแล้วก็คีตามีนเนี่ย681กิโลกรัมเฮโรอีน16กิโลกรัมยาอี 1,726 เม็ดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายนะครับของรัฐบาลก็ตำรวจเนี่ยภายใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตรวจค้นเป้าหมายรวมทั้งหมดเนี่ย 2,904 จุดครอบคลุม529เครือข่ายจับกลุ่มคดียาเสพติดได้ 2,140 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 2,181 คนแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้113คนยึดของกลางเป็นยาบ้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับยาไอซ์ก็แบบที่บอกไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตรวจยึดเงินสดได้ 110,000ได้118,403 บาทยึดทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเนี่ยได้43ล้านบาทแบ่งเงินสดยึดได้น้อยนะคุณมนตรีนะ
1: เขาไม่เก็บเงินสดกันนะฮะแม่คุณสุพันธ์เสียดายเวลาไม่ทันนะครับเพราะหลายๆท่านที่ผมเปรยไปเมื่อตอนต้นโอ้ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยทาง YouTube นะผมอ่านหมดนะแต่คงไม่สามารถนำออกอากาศได้ทันขอบพระคุณทุกท่านนะครับเอาสั้นๆคุณธนวรรณโอรันลติบอกว่าจะไว้เหรอนายก25เอาตัวยังไม่รอดเลยกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วครับพี่ธนวรรณ
0: ม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: ดมกาวมันยังเคี้ยวยาบ้าอยู่เลยบางคนมันยังเตะลูกเตะเมียบางคนมันยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยนะครับอันนี้ด้วยความเคารพนะบางนะอย่ากลัวกันนะบางซุปนี่ฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมไม่รู้บางเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าบางก็ไปบอกหน่อยแล้วกันสุปันมันบ่นออกอากาศมา
1: หมดเวลาครับสุปันครับ
0: เอาละครับวันนี้เสาเสวนาหมดเวลาแล้วผมสุปันรักเชื้อและคุณมนตรีจอมพันธ์รวมถึงน้องๆทีมงานที่ FM 96.5 อสมท.ขึ้นความคิดลาคำไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: งไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่ากทม.ขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้กกต.ยัน14กันยายนชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วพลพีวรสิทธิ์เปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางหลังพบเคยถูกจับถูกสั่งปิดแต่ยังคงเปิดให้บริการเนเน่ขอบคุณคนไทยส่งแรงเชียร์และต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นค้นหาเขตภัยพิบัติเนปาลทิเบตล่วงเข้าสู่วันที่4ยอดตายหายพุ่งเกือบ 2,000 รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการ

0: าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมจะนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยบอกว่าหลังติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้พบว่ายังคงมีกลุ่มควันลอยคละคลุ้งอยู่ภายในซากของอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำควบคุมบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากตัวอาคารถล่มลงมาทำให้ภายใต้ซากอาคารยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่ในลักษณะเป็นเท่าทานจึงทำให้การฉีดน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้ครับทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมรถแบ็คโฮไว้ตั้งแต่เมื่อคืนโดยเช้าวันนี้ครับมีการหารือกับทีมวิศวกรเพื่อเอารถแบ็คโฮเปิดทางเข้าไปด้านในเพื่อหาจุดต้นเพลิงแต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะโครงสร้างอาคารโดยรอบเสี่ยงที่จะถล่มลงมาดังนั้นทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังแต่เคราะห์ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่พบผู้เสียชีวิตเนื่องจากตัวอาคารไม่ได้เป็นที่พักอาศัยมีเพียงผู้บาดเจ็บประมาณ10รายอาการสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครมีเพียงประชาชน1รายครับที่มีอาการสำลักควันขณะนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้วพบว่ามีผู้ประกอบการ100รายมีร้านค้าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณ300แผงล่าสุดมีผู้มาแจ้งความจำนงกับสำนักงานเขตประมาณ70รายพบว่าบางรายมีมากกว่า1แผงส่วนการเยียวยากทม.มีระเบียบและข้อบังคับในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วแต่รายละเอียดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้โดยสำนักงานเขตมีตั้งเต็นท์อำนวยการให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการเข้าแสดงความจำนงได้ที่บริเวณภายในวัดพระพิเรนครับส่วนกรณีที่มีคนร้ายเข้ามาฉวยโอกาสขโมยของในช่วงชุลมุนเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วและอยากจะฝากถึงผู้ที่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นโทษหนักด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับยังมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องควันและกลิ่นก็ขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพราะควันมีระยะรัศมีขึ้นอยู่กับทิศทางลมตอนนี้ครับทิศทางลมไปทางใต้ไปทางวัดสาเกตระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรโดยรอบนะครับทางกทม.ก็ได้มีการประสานอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ครับอาคารพาณิชย์อีก 2-3 คูหาที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณชั้น3และชั้น4ถูกเพลิงเผาไหม้แล้วก็ได้มีการอพยพคนออกมาทั้งหมดแล้วความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้ครับจำนวนรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในอาคารขณะเกิดเหตุก็ยังไม่ทราบจำนวนเนื่องจากช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ใกล้ปิดให้บริการจึงไม่ทราบว่ามีรถจอดอยู่กี่คันแล้วก็ช่วงสายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็สกัดกลุ่มควันที่ยังปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบไปโดยส่วนใหญ่ตอนตีห้าครึ่งครับแล้วก็ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กก็ทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้าไปรื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำอัดเข้าไปได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนแล้วก็ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักครับ
1: ค่ะมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะนายณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบอบน้ำเงินค่ะนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่จะทำให้จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือเรื่องวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลการตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.นั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่นายณัฐพงศ์กล่าวในเบื้องต้นนะคะจากนั้นค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจัดเวทีนี้ให้ตรงกับวันครบรอบ100วันกับการที่ตนออกมาชี้ให้สังคมเห็นระบอบสีน้ำเงินวันนี้ครบรอบ100วันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารอยากจะบอกถึงประชาชนคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตัวเองออกมาสื่อสารคำนิยามที่สั้นที่สุดคือระบอบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการทวงดุลตรวจสอบยึดโยงประชาชนจะไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันองค์

0: กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่อาจจะถูกจัดตั้งมาหรือว่าโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ต้นนะคะว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่การแสดงความเห็นก็เป็นการแสดงความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพนะคะว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศค่ะดังนั้นนายณัฐพงศ์บอกว่าสิ่งที่คิดนะคะหมุดหมายสำคัญในเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในปัจจุบันตนเองเนี่ยคิดว่าเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยกันส่งเสียงนะคะว่าอยากได้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่กินอยู่ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมาผลักดันร่วมกันนอกจากนี้ยังเชิญชวนทุกคนค่ะให้คิดเพิ่มเติมนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะเอาผิดคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในจำนวนในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยดังนั้นจะคาดหวังได้อย่างไรกับการให้อำนาจใช้อำนาจจะบอกว่ามีมูลบอกได้ว่ามีการโกงสว.จากคนที่ถูกเลือกเข้ามาจะมีประโยชน์ทับซ้อนตรงๆกับหลายคนตรงนี้บอกว่าแทบเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นตนก็อยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่านักการเมืองหลายๆคนรวมถึงตัวตัวเองด้วยนั่นคือคุณณัฐพงศ์นะคะเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้มาดูในเวทีเดียวกันนี้นะคะจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะก็มาในเวทีเดียวกันค่ะซึ่งในเริ่มต้นเนี่ยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่าผู้นำฝ่ายค้านนะคะบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยให้ประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนนะคะแล้วตนก็ตอบรับไปจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการพูดเย้ากันนะคะแบบติดตลกนะคะซึ่งตัวนายอภิสิทธิ์บอกว่าตนนั้นได้พิสูจน์นะคะที่นายกพูดว่าจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนนั้นอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขามีกำหนดจะไปจัดการสัมมนาโครงการนี้ที่โรงแรมภูแมนแต่ว่าก็ไม่ได้จัดนะคะจากนั้นค่ะนายอภิสิทธิ์ก็พูดต่อไปนะคะว่าเบื้องต้นก็อยากจะขอให้กำลังใจทุกคนนะคะที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ว่าในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะว่าการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้นตรงนี้ไม่ได้ดูนะคะที่รัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าต้องมาดูที่ฝ่ายค้านด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าทุกวันนี้นะคะสังคมไทยแม้ว่าจะเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ยอมรับการกระทำหน้าที่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือว่าทำไมค้านอย่างเดียวแต่ในความจริงเป็นจริงแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเวลาที่ใครดูการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานะคะกฎหมายส่วนใหญ่ต่างๆเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องนะคะก็มีการลงคะแนนให้ไม่ได้คัดค้านดังนั้นคนจะต้องรับรู้บทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าในเวลาที่เห็นต่างเนี่ยก็แสดงความเห็นต่างไปดังนั้นนี่แหละการเห็นต่างมันคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้านค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-CUT Radio Network เครือข่าย

0: ที่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กกต.ครับยืนยัน14กันยายนนี้ชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่ครับหลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วนายณรงค์รักร้อยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงคดีหัวสว.ครับที่กกต.นัดลงมติว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้โดยยืนยันว่าจะมีมติในวันที่14กันยายนจริงโดยพิจารณาไปหมดแล้วเมื่อวานนี้พิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาของสว.และทางกกต.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราทำเราพิจารณามาโดยตลอดครับอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากมีภารกิจอื่นก็เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับเมื่อถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายณรงค์บอกว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามเมื่อถามว่ามีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่หรอกครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเราก็ทำตามสำนวนของเราพร้อมย้ำว่าต้องว่าไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบแบบแผนที่มีข้อกฎหมายอยู่เมื่อถามว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันอะไรใช่หรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรมากดดันขอให้มั่นใจพวกเรากกต.ทั้ง7คนขอบคุณครับ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกนะคะพูดถึงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่สงขลาระหว่าง31สิงหาคมนี้ถึง1กันยายนค่ะบอกว่าวัตถุประสงค์หนึ่งสำคัญในการลงพื้นที่ก็คือรับฟังปัญหาข้อเสนอเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนข้อห่วงใยข้อกังวลเพราะว่าครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่จะเป็นโอกาสที่นายกและรัฐมนตรีจะได้ไปฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความเคลื่อนไหวแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอชนะสงขลารัฐบาลก็รับทราบพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายแต่ก็ขอชี้แจงนะคะว่าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาใช้เวลาศึกษาอยู่3ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาก็ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่การเลือกการพัฒนาการจัดทำแนวทางติดตามการประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาได้จัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า40เวทีครอบคลุมประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาทั้งนี้ค่ะ C นะคะ SEA เป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาปัตตานีในภาพรวมพิจารณาทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งโดยครม.ได้รับทราบแล้วก็เห็นชอบการจัดทำไปแล้วตั้งแต่16มิถุนายนที่ผ่านมาและความเห็นต่างเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังนะคะสำหรับจะนะวันนี้ก็มีทั้งเสียงของประชาชนและผลการศึกษาก็มีการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวางในการพิจารณาการพัฒนาต่อจากนี้ก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันอย่างรอบคอบค่ะยึดประโยชน์ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญค่ะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายพลพีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬโดยนายพลพีย้ำไม่มีเคลียร์และก็มีเป้าหมายอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปจับกลุ่มด้วยครับเมื่อคืนนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจการระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577คลับซึ่งตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกทม.หลังสืบพบว่าเปิดให้บริ ยการเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานประกอบการนายพลพีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ครับเคยถูกจับกุมไปเมื่อ16สิงหาคมปี68แล้วก็ยังเปิดอยู่จึงได้มอบไปให้กรมการปกครองส่งสายลับโดป้าสวัสดมาทำการสืบระยะหนึ่งแล้วก็สืบเพิ่มเติมเรื่องของการประกอบธุรกิจของต่างด้าวและเชื่อว่าเจ้าของที่นี่ครับน่าจะเป็นคนจีนเพราะนักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนก็พบว่าใช้ WeChat นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันจากคนจีนครับมีพนักงานหรือว่าที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่เอนเตอร์เทนคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทั้งปัญหาเรื่องของภาษาหรือว่ามีปัญหาในร้านนอกจากนี้ยังตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งก็ได้มอบไปให้รองอธิบดีกรมการปกครองไปดูในข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะถ้าเข้าไปเข้าข่ายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะทำเรื่องส่งต่างด้าวเหล่านั้นกลับประเทศต้นทางทันทีนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำตรวจพบปัสสาวะพบสารเสพติดด้วยนะครับโดยนายพลพีมั่นใจว่าร้านนี้ประกอบธุรกิจโดยใช้โนเมนีซึ่งเป็นคนไทยบางอันมีคนไทยบางหน้านะครับเพราะคนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะคนดูแลลูกค้าเป็นคนจีนแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นของจีนทั้งหมดดังนั้นจึงบ่งชี้ว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้ว่าที่มีชื่อคนไทยที่มีชื่อว่าชาติซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านก็ตามแต่เราเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นเจ้าของร้านจริงๆแต่ที่พิจารณาโดยรอบแล้วก็เชื่อว่าร้านนี้เป็นของคนจีนครับสำหรับร้าน577คลับแห่งนี้เคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อ16สิงหาคมปี68โดยเจ้าหน้าที่มาจับกุมแล้วครั้งที่แล้วและได้ทำเรื่องไปที่กรุงเทพมหานครให้ดำเนินการสั่งปิดแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงณปัจจุบันโดยในพลพีตั้งข้อสังเกตว่ากทม.ยังไม่ได้สั่งปิดหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนี้เองตนก็ไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวก็ตามได้ย้ำนะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนใครมาเบียดเบียนหรือมาทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสีเทามาเอาเปรียบคนไทยรายได้ไม่เข้าประเทศไทยมันต้องหยุดได้แล้วถ้าท่านไม่ทำผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและขอเตือนเจ้าหน้าที่ว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องขยับออกไปให้หมดเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้จริงๆทุกคนมีหน้าที่ต้องทำเพื่อชาติขอให้ทำไปอันนี้เป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
2: ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะที่อีสานจังหวัดนครพนมลำน้ำสาขาสายหลักล้นความจุนะคะมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามค่ะที่ตอนนี้ท่วมพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบแสนไร่เลยทีเดียวระดับน้ำโขงแม้จะลดลงต่อเนื่องวันละ10เซนติเมตรเพราะว่าฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาล่าสุดนะคะน้ำโขงอยู่ที่9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง2เมตร40เซนติเมตรก็คือ12เมตรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีการได้รับผลกระทบค่ะจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เลยจะต้องเตรียมพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอในพื้นที่อำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำรอระบายค่ะลำน้ำสาขาสายหลักนะคะทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนตอนนี้ก็ยังวิกฤตนะคะมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเผยค่ะมีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมนะคะ 98,000 ไร่ค่ะตรงนี้ก็คือพื้นที่การเกษตรที่เสียหายแต่ว่าหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำนะคะจากแม่น้ำอูนแล้วก็ลำน้ำสงครามที่ไหลมาสมทบกันที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำเอ่อล้นไหลระบายลงแม่น้ำโขงได้ช้านะคะมีพื้นที่นาข้าวกว่า 52,000 ไร่เสียหายนะคะในอำเภอศรีสงครามรองลงมาอำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่ค่ะทั้งนี้ชลประทานนครพนมก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำ

0: เต็มพิกัดเลยเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำโขงหากระดับน้ำลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห์ก็อาจจะลดความเสียหายลงได้นะคะส่วนฝนตกหนักนะคะที่อยุธยาค่ะมีลมกระโชกแรงในพื้นที่วัดโบสถ์สมพรชัยนะคะอยู่ที่หมู่1ตำบลราชครามอำเภอบางไทรทำให้ต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่สูง12เมตรกิ่งขนาดใหญ่หักลงมาตกใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยพังเสียหายแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนบาดเจ็บพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันตัดกิ่งไม้เคลื่อนย้ายกิ่งต้นตะเคียนหักโค่นออกจากพื้นที่เปิดทางและป้องกันอันตรายเพิ่มสำรวจความเสียหายก็พบภายในวัดค่ะยังมีต้นไม้หักโค่นจากแรงลมอีกหลายจุดเลยรวมถึงหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากกิ่งตะเคียนหักทับนะคะเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรชัยพระสมุสุชินวรปัญโยอายุ60ปีบอกว่าก่อนหน้านี้ขณะออกบิณฑบาตตามบ้านเรือนประชาชนก็พบว่ามีต้นไม้กิ่งไม้หักหลายแห่งระหว่างเดินบิณฑบาตมีกิ่งไม้หักอยู่ร่วงลงมาใส่ศีรษะจนบาดเจ็บเย็บถึง7เข็มเบื้องต้นวัดและชาวบ้านก็ช่วยกันจัดการต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นพร้อมสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อเตรียมซ่อมแซมศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยและหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนค่ะ
1: ตำรวจเกาะคาระดมกำลังกวาดล้างเด็กแว้นยึดรถ23คันหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการแว้นกันแข่งรถกันส่งเสียงดังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาของลำปางครับส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและกำลังตำรวจในพื้นที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขี่รถจักรยานยนต์หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าคืนวันศุกร์และวันเสาร์ครับมักมีกลุ่มวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพบางคันก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาขับขี่บนถนนพหลโยธินรวมถึงถนนสายต่างๆในพื้นที่จำนวนมากชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีพฤติกรรมขับขี่ด้วยความเร็วรวมกลุ่มประดองความเร็วสร้างความเดือดร้อนรำคาญและก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังตามจุดเสี่ยงแล้วก็เส้นทางที่ได้รับแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ในช่วงกลางดึกก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้23คันจัดทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไป21คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับนำรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไปตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ที่สภ.เกาะคาเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปตำรวจยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้ากวาดคาอากวาดล้างกวดขันจับกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวขี่รถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะการแข่งรถในทางและใช้รถที่มีการดัดแปลงผิดกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: เดเน่สาวน้อยคนเก่งเดินทางถึงไทยแล้วค่ะกลับถึงบ้านที่ภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งตัวน้องก็ขอบคุณคนไทยที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นสำหรับเนเน่รอยัลค่ะที่ไปสร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21ด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ก่อนจะสร้างความฮือฮารอบควอเตอร์ไฟแนลนะคะด้วยการได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเบลบีส่งผลให้ผ่านทะลุเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเยาวชนคนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกสำหรับน้องเนเน่หรือแพรรัติการอำลอยพร้อมครอบครัวเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมามีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตโนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนประชาชนสื่อมวลชนค่ะมาร่วมต้อนรับหลังไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะคะบรรยากาศต้อนรับอบอุ่นมากค่ะทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงก็ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวภูเก็ตที่มารอต้อนรับและยังบอกด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องและเผยว่าการคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ในครั้งนี้เป็นความฝันที่กลายเป็นจริงซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะทุ่มเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับแจ้งงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาภูเก็ตไว้ชั่วคราวรวมถึงตั้งใจจะกลับไปทุ่มเทกับการเรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วยสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเตรียมตัวเลยนะคะเชียร์น้องเนเน่ค่ะสำหรับการแข่งขันอเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21ก็จะแข่งกันในช่วงเช้าวันที่23กันยายนอันนี้คือตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเนปาลและภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนยังคงเร่งค้นหาและกู้ภัยจากเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มเฉียบพลันแถบเทือกเขาหิมาลัยเป็นวันที่4ครับยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 คนแล้วครับปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันจากฐานน้ำแข็งพังทลายในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนเข้าสู่วันที่4แล้ววันนี้นะครับโดยยังมีผู้สูญหายเกือบ 2,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนการค้นหามีขึ้นท่ามกลางการเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยขณะประชาชนในอำเภอณวกต

0: องอพยพขึ้นไปบนพื้นที่สูงครับหลังทะเลสาบบาริเออร์ธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นหลังภัยพิบัติระลอกแรกยังคงเปราะบางและก็เสี่ยงน้ำจะทะลักล้นออกมาได้ทุกเมื่อครับกรณีนี้ทำให้ทีมกู้ภัยในเนปาลและจีนต้องระงับภารกิจชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเริ่มภารกิจได้ใหม่หลังจากมีการประเมินแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้แต่อย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยของจีนคาดว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางภารกิจนอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานสะพานและถนนที่พังเสียหายและถูกตัดขาดหลังจากภัยพิบัติครับข่าวบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวสูญหายไปเป็นจำนวนมากในเนปาลและทิเบตเนื่องจากทางเดินไปยังภูมิภาคนี้เพื่อแสวงบุญในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวฮินดูและก็ชาวพุทธโดยมีผู้มาเยือนนับหมื่นคนในแต่ละปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และในจำนวนนี้ชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาแสวงบุญเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากเดินทางผ่านเนปาลไปยังภูเขาไกลลาดในทิเบตซึ่งเป็นยอดสูง 6,400 เมตรที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งสำหรับชาวฮินดูชาวพุทธและผู้นับถือศาสนาเชนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย626คนสูญหายอยู่ 1,924 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนครับ
1: ผู้นำอิหร่านเปิดเผยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการถูกคว่ำบาตรนะคะโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเชชเคียนของอิหร่านแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่าการส่งออกและนำเข้าของอิหร่านลดลงร้อยละ 25-35 ตรงนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านเคยส่งออกน้ำมันได้เกือบ90ล้านบาร์เรลในช่วงสั้นๆที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดแต่ปัจจุบันไม่สามารถรักษายอดส่งออกดังกล่าวได้อีกต่อไปวันเดียวกันทางการอิหร่านประณามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของอิหร่านของสหรัฐนะคะบอกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำลายความสามัคคีในสังคมและสร้างความกังวลใจความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศอีกระลอกแถลงข้อมูลของเศรษฐกิจผู้นำอิหร่านมีขึ้นท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาครบ6เดือนในวันเดียวกันและก็การเจรจายังคงชะงักงันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกระดับความพยายามในการลงโทษอิหร่านทางการเงินสิ่งที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันจันทร์ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิ ชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
7: รับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้ทุกๆวันเสาร์ก็จะมากลับมาเจอกับโบในทุกวันเสาร์นะคะก็จะพาผู้ฟังไปเรียกว่าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรนะคะ SME ต่างๆที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจไปพร้อมๆกันแล้วก็ยังได้เป็นอาจจะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นคนอื่นๆต่อไปด้วยนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บอกว่าน่าสนใจค่ะหลายคนถ้าเกิดเราย้อนกลับไปช่วงที่มีการน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยเพราะว่าหลายคนน่าจะยังจดจำเหตุการณ์กันได้แล้วก็เรียกว่าหลายธุรกิจเนี่ยต้องบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะธุรกิจนี้เองผมไม่แน่ใจว่าบาดเจ็บเยอะแค่ไหนหรืออาจจะเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสใหม่หรือเปล่ายังไงนะเราจะไปพูดคุยกันราคากับธุรกิจซึ่งเรียกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เนาะไปคุยกันราคากับคุณพันธ์ค่ะคุณอันธิยาชาครานนท์นะคะเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ลิฟต์ดีไซน์สเปซอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
7: ขออนุญาตเรียกคุณพันธ์เนาะ
11: ค
7: ่ะคุณพันธ์ถามก่อนเลยว่าตอนคือร้านเฟอร์นิเจอร์หรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นธุรกิจของครอบครัวใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะก็เดิมทีเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ทำร้านเฟอร์นิเจอร์มามากกว่า30ปีค่ะก็คือเติบโตมาจากธุรกิจเนี้ยค่ะก็จะเห็นแบบป้าๆมาม่าแบบขายของส่งของดูแลลูกค้าค่ะจนวันนึงก็ได้มารับช่วงแทนอย่างจริงจังค่ะก็รับช่วงแทนได้ประมาณ10ปีได้ละค่ะ
7: โอ้คิดนานแล้วนะคะ10ปีก็นาน ตอนนั้นตอนที่เอาแบบถ้าเกิดย้อนกลับไปว่าเราเติบโตมากับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมตอนนั้นเห็นตอนที่เราแบบเฮ้ยอยู่ครุกครีมกับคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจนี้ตอนนั้นเห็นธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะ
11: ก็เป็นธุรกิจที่ดีอยู่กับความสวยงามแล้วก็เห็นแบบคุณพ่อคุณแม่แบบเหมือนธุรกิจเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนแรกก็จะแบบเหมือนอาจจะเป็นห้องแถว4ห้องก็เป็น8ห้องจนตอนหลังเราก็เริ่มเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่2ช่วงตึกอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: เรียกว่าสมัยนั้นก็คือแบบธุรกิจแบบเติบโตได้ดีเลยทีเดียว
11: ใช่ใช่ค่ะ
7: ตอนที่เรามารับไม้ต่อรับช่วงต่อตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างอะไรแบบอะไรทำให้เรามารับไม้ต่อตอนนั้น
11: ก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบเหมือนพอเวลาผ่านไปคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มอายุมากขึ้นนะคะทีนี้พอมันเป็นระบบ SME เนี่ยเหมือนกับว่าระบบก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบค่อนแบบพื้นฐานไม่ได้แข็งแรงมากพอหัวค่อนจะเริ่มไม่ค่อยสบายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มแบบเหมือนถ้าเกิดจะพูดง่ายๆก็เริ่มจะถดถอยอะเราก็เลยคิดว่าเราต้องมาดูแลตรงนี้แทนอืม อันนั้นเป็นเหตุการณ์จำเป็นมากกว่าที่จะต้องมา
7: คือพอเราเข้ามาอันเพราะว่าด้วยความจำเป็นแหละที่เราต้องกระโดดเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเรามีความรู้เรื่องของเฟอร์นิเจอร์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราทำธุรกิจหรือว่าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่มาแล้วว่ารับไม้ต่อมารับเรื่องของเรื่องของธุรกิจมาเนี่ยเรารู้จักมันแค่ไหนตอนนั้น
11: น้อยมากอ่ะน่าจะไม่ถึง 10% เพราะก่อนหน้านี้ก็คือแบบเหมือนเราไม่ได้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่เลยบอกตามตรงเหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราไปหาประสบการณ์ข้างนอกเราก็จะทำเกี่ยวกับส่งออกเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอะไรเงี้ยค่ะดีลกับต่างประเทศซะมากกว่าเรียกว่าเป็นโฮลเซลแต่ว่าพอเรามาขายตรงเนี้ยมาทำร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเป็นรีเทลอะค่ะก็ค่อนข้างใหม่แล้วก็ชาเลนจ์กับเราพอสมควรค่ะ
7: ตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเลยเราเป็นยังไงบ้างเราทำอะไรบ้างเราปรับไหมหรือว่าเราขายไปแบบเดิมแบบที่คุณพ่อคุณแม่ทำหรือว่าเราปรับให้มันเข้ากับตัวเราที่สุด
11: เราก็ปรับค่ะเหมือนกับว่าเราก็เริ่มเอาออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนั้นก็ Facebook เริ่มเข้ามาเราก็เริ่มเอา Facebook เนี่ยมาเป็นแพลตฟอร์มในการขายมากขึ้นมีการทำโปรโมชั่นเป็นเซตยกบ้านอะไรเงี้ยค่ะปรับให้เข้ากับยุคสมัยเริ่มเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรค่ะจากแต่ก่อนของรุ่นสมัยก่อนอาจจะเป็นการตั้งรับหมายความว่าเราอยู่เฉยๆก็มีลูกค้าเข้ามาแต่ในช่วงที่พันเข้ามามันเป็นช่วงที่แบบเหมือนตลาดเริ่มเล็กลงแล้วเป็นตลาดของผู้ซื้อเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องทำการตลาดเชิงลุกมากขึ้น
7: ดังนั้นพอเราเริ่มเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เลยตอนนั้นโอ้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วตอนนั้นเราตั้งรับกับมันยังไงเพราะมันน่าจะไม่ทันใช่ไหมคะ
11: ทำใจปลงคือแบบมันคงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพอดีโซนที่พันอยู่ค่ะมันท่วมสูงมากท่วมประมาณ5 เมตรอ่ะก็คือพูดง่ายเราท่วม 100% เลยทั้งโกดังแล้วก็โชว์รูมอะค่ะทั้งหมด
7: ตอนนั้นทำใจแล้วทำอะไรต่อตอนนั้น
11: ทำใจแล้วก็วางแผนต่อว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตจนวันที่เราน้ำลดคือมันไม่สามารถเข้าไปได้เพราะมันสูงมากค่ะจนวันที่น้ำลดพอจะเข้าไปได้แล้วคือน้ำแรงถึงขนาดกับว่าประตูที่โชว์รูมค่ะพังสินค้าหลายๆชิ้นอะไหลออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพที่เราเห็นก็คือว่าจริงๆอะสองจิตสองใจนะจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ว่าภาพที่เราเห็นก็คือพนักงานอ่ะซึ่งบ้านเขาก็น้ำท่วมเหมือนกันอ่ะมานั่งเฝ้าหน้าร้านเพราะว่ากลัวว่าของจะหาย
7: โอ้เขาไม่ได้สัญญาบ้านไปอย่างน
11: ี้
7: ใช่ไหม
11: ก็กลับค่ะแต่พอน้ำลดอ่ะเขาก็รีบมาแบบเหมือนมาช่วยกันเอาเชือกมาปิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นโทรศัพท์สัญญาณมันก็ไม่มีอ่ะมันก็เป็นจุดที่พันก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงฉันก็ต้องไปต่ออ่ะฉันต้องทำให้เขามีงานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีคำถามกลับมาเหมือนกันว่าเอ้ยเรามันเหมือนเป็นการล้างไพ่ไปเลยแล้วเราอยากให้ร้านเราเป็นยังไงซึ่งอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันค่ะที่ทำให้ตัดสินใจว่าเราอยากจะทำจากร้านเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาให้มาเป็นลีฟดีไซน์สเปซซึ่งก็คือจะเน้นเป็นงานดีไซน์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เข้าใจของชีวิตแต่ละคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ซึ่งมันเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะไหมคะดีไซน์ที่ตอนแรกที่เข้ามาสานต่อจากครอบครัวแล้วเราทำต่อแล้วจนกระทั่งช่วงเปลี่ยนตรงนี้มันเปลี่ยนไปเยอะจากเดิมไหมคะ
11: หมายถึงจากตอนที่เป็นเคนทีแล้วมาเป็นลีฟใช่ไหมคะ
7: ใช่
11: เปลี่ยนเยอะคือเราก็แบบเปลี่ยนเยอะไปเลยก็คือจะเน้นเป็นงานดีไซน์เป็นงานแบบสามารถปรับไซส์ปรับขนาดได้คือเราไม่อยากเป็นแบบว่าถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนก็คือลูกค้าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายมีสินค้าหลากหลายลูกค้ามาถามว่าโซฟาตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเราก็จบที่การขายแต่ตอนนี้เราอยากจะแบบเข้าไปถามลูกค้าว่าคุณใช้ชีวิตยังไงในบ้านคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่ามีเด็กเล็กไหมแล้วเราก็จะเอาคำตอบของลูกค้าตรงนี้ค่ะมาช่วยออกแบบในการสร้างพื้นที่สเปซของบ้านของลูกค้าให้ได้ใช้ชีวิตจริงๆให้เหมาะกับชีวิตของเขาอะค่ะ
7: ก็คือเหมือนเป็นการออกแบบให้เขาเลยถูกไหมว่าบ้านของคุณเป็นแบบนี้เฟอร์นิเจอร์ของคุณน่าจะเป็นแบบไหนก็คือเฉพาะเจาะจงของเขาไปเลยคือไม่ใช่ว่าลูกค้ามาเลือกเอาที่ร้านแต่ว่าลูกค้ามาบอกความต้องการกับเราแล้วเราทำให้
11: ใช่ใช่ค่ะก็คือออกแบบให้เหมาะกับการให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะ
7: ซึ่งอย่างที่บอกอะอย่างที่คุณพันธ์บอกก็คือเมื่อก่อนเนาะเขาก็จะแบบเป็นราคาที่มันเข้าถึงง่ายจับต้องได้แต่ถ้าทำแบบเนี้ยเรื่องของต้นทุนหรือราคามันต้องเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
7: ฉะนั้นมันต้องเป็นการเรียกว่าเหมือนเราล็อกกลุ่มเป้าหมายเลยไหมว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วน่าจะเป็นคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ย

0: ็เราก็ targeting ลูกค้าใหม่คือต้องบอกว่าเราก็ปรับให้ยุคให้ปรับตามยุคสมัยอะค่ะคือเดี๋ยวนี้คนไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่สวยและถูกแล้วเขาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่แบบสะท้อนตัวตนแล้วก็ใช้งานได้จริงๆที่เหมาะกับชีวิตเขาอะค่ะจะบอกว่าสินค้าแพงขึ้นก็ไม่ได้ทุกชิ้นคือเราก็ยังมีสินค้าที่ราคาจับต้องได้แต่เราก็จะมีสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ลูกค้าสามารถคัสตอมเมดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามานะปัจจุบันเนี้ยเป็นใครเป็นวัยไหนเป็นยังไงคะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย
0: ก็เริ่มมีกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบบ้านเดี่ยวโครงการหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่หาดใหญ่เนี่ยก็มีแบบพูลวิลล่าเพราะว่ามีแบบเหมือนชาร์จนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ก็จะมีพูลวิลล่าที่เขาอาจจะเน้นแบบดีไซน์มีสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาค่ะ
1: จากต้องบอกว่าแล้วการปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้เรามีการคุยกับทางบ้านได้ไหมคะว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบดีไซน์แบบนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีคุยกับแม่มากกว่าคุยกับคุณแม่ก็ปรึกษาแกว่าจะเอาเนี่ยแต่แกก็ก็แล้วแต่เลยคือมันเหมือนมันเป็นยุคของเธอแล้วอะอะไรเงี้ย
1: เหมือนอยู่ในมือเราแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอั
0: แ
1: น
0: ก
1: นี้
0: น่
1: ก
0: า
1: ็
0: จะ
1: ต้อง
0: ปล
1: แ
0: ่
1: บ
0: อย
1: บ
0: วาง
1: เออเนาะก็คือต้องแบบทําในแบบที่เราต้องการแล้ว
0: ค่ะ
1: ทีนี้หลายคนบอกแล้วค่ะหลายคนก็จะแบบมองว่าธุรกิจเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อะมันก็จะเป็นแบบมันไม่ใช่การซื้อทุกวันถูกไหมมันไม่ได้แบบว่าทุกคนต้องเข้ามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกวันฉะนั้นเรื่องของการวางแผนทั้งเรื่องของการตลาดอะไรเงี้ยค่ะเราอย่างที่บอกเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเรื่องของกลุ่มเป้าหมายไปด้วยเราวางแผนการตลาดของเราว่ายังไงบ้างเราวางตำแหน่งของร้านเฟอร์นิเจอร์เราในแบบไหนค่ะ
0: ก็เป็นกลุ่มลูกค้าแบบเรียกว่าเป็นฐานะปานกลางถ้าเกิดเป็นบ้านก็อาจจะเป็นไซซิ่งที่ใหญ่ขึ้นหรือเป็นแบบเพิ่งแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็สําหรับเรื่องการตลาดเนี่ยก็คือเราจะเน้นว่าเราอยากจะให้ลูกค้ารับทราบว่าเราไม่ได้เป็นแค่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์แต่เราต้องการจะสื่อสารเขาว่าเราเป็นโชว์รูมที่ช่วยสร้างพื้นที่และสร้างการใช้ชีวิตใหม่ให้เขาอะค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็คือหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มอ่ะในการสื่อสารให้รู้จักให้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์การจัดพื้นที่การออกแบบบ้านเป็นต้นค่ะคืออยากให้เขามี mindset ว่าถ้าเกิดเขาอยากจะให้บ้านเขาน่าอยู่ขึ้นดีขึ้นแล้วเหมาะกับการใช้ชีวิตของเขาอ่ะให้เรามาคุยกันลีฟประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าถามว่าณตอนนี้เองอะค่ะเรื่องของธุรกิจตอนนี้ณเศรษฐกิจแบบนี้เป็นยังไงบ้างเราแบบมีความท้าทายแค่ไหนกับร้านเฟอร์นิเจอร์หลังจากที่อะล่ะเพิ่งจะฟื้นตัวมาจากสถานการณ์ที่แบบบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเราท้าทายตัวเองยังไงว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงบ้าง
0: ก็ทางท้าทายมากเนาะถ้าเกิดเราอยากเลือกที่ไปต่อแต่เราก็คิดว่าเราก็ต้องทำอะไรที่มันไม่เหมือนแต่ก่อนก็คือเพิ่มadd value หรือว่าความแตกต่างของร้านเราอะค่ะคือเราก็ตั้งว่าเราคงไม่ได้ขายเฟอร์นิเจอร์ที่สวยที่สุดอะแต่เราอยากจะเป็นแบบช่วยลูกค้าเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดมากกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: มีแบบลูกค้ารายไหนไหมคะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเขามาให้เราออกแบบแล้วเราแบบรู้สึกประทับใจที่เราสามารถแบบทำให้เขาได้แบบตามต้องการจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความสุขกับเฟอร์นิเจอร์ของเราจริงๆมีบ้างไหมคะ
0: ก็มีนะคะอย่างแบบเอาเป็นแบบที่นอนอะไรเงี้ยก็คือแบบลูกค้าคนนี้มีปัญหาเรื่องปวดหลังอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนแนะนำเนาะว่าถ้างั้นแบบควรจะต้องก็จะถามเขาว่าเขาชอบนอนตะแคงหรือว่านอนหงายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยดีไซน์ถ้าเกิดสมมติว่าคนแบบเหมือนกับว่าปวดหลังก็ควรจะต้องเป็นที่นอนที่ค่อนข้างแบบมีความแน่นหนึบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดีไซน์ออกแบบให้เขาเนี่ยให้เหมาะสมกับการนอนอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็คือนอนหลับสบายอาการตัวนี้ก็คลายไปดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้านั้นถามเลยแล้วกันว่าตัวลิฟต์เนี่ยค่ะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างหรือว่าแบบอย่างที่บอกว่าออกแบบได้เนี่ยออกแบบอะไรบ้างที่เราเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเราดีไซน์ของเราเลยอะค่ะ
0: โซฟาเลยอย่างแรกคือสามารถคัสตอมเมดได้เลยเลือกวัสดุได้อย่างเช่นแบบถ้าเกิดมีเด็กเล็กเราก็จะแนะนำเป็นผ้าป้องกันไรฝุ่นค่ะหรือว่าถ้าเกิดบ้านไหนเป็นแบบมีสัตว์มีแมวมีน้องหมาอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำเป็นผ้าเพทเฟรนลี่ประมาณนี้ค่ะหรือว่าบางคนแบบไม่อยากทำความสะอาดง่ายเราก็มีหนังให้เลือก

0: หลายประเภทประมาณนี้แล้วก็เราก็จะมีชุดโฮมเทเตอร์ที่เหมือนกับว่าเอามาแทนงานบิวอินนะคะคือก็คือจะประหยัดงบไปเยอะแล้วก็สามารถปรับไซซิ่งได้สมมติลูกค้าบอกว่าพื้นที่ขนาด6บาทอยากได้ขนาดแค่3เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราปรับไซซ์ให้ได้แล้วก็ในส่วนของโต๊ะอาหารค่ะก็ค่อนข้างหลากหลายมีทั้งไม้งานเหล็กสแตนเลสอยากได้ขนาดเมตร20 4ที่นั่ง6ที่นั่ง8ที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะเลือกหน้าหินลายไหนก็คือเรามีให้หมดบอกบัดเจ็ตเรามาบอกสไตล์เรามาเราจัดให้ค่ะชุดออฟฟิศเราก็มีค่ะงานเหล็กชุดสำนักงานงานเหล็กงานไม้ชุดห้องนอนก็มีค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุดห้องนอนขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างบางที่เป็นคอนโดก็จะเน้นแบบชุดห้องนอนที่ฟังก์ชันเยอะขนาดไม่เล็กมากแต่สามารถใช้งานได้จริงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนำเสนอโอเคเรามีไซส์ขนาดนี้ที่เหมาะกับคอนโดหรือถ้าเกิดเป็นบ้านขนาดใหญ่อยากได้เป็นแมทช์ได้เป็นสไตล์แบบมินิมอลโมเดิร์นคอนเทมหรือว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียนเนี่ยค่ะเราก็จะนำเสนอไปให้ค่ะเรียกว่าครบวงจรแล้วกันตู้พระชุดสำนักงานโต๊ะผู้บริหารเรา
1: ถามมาได้ก่อนเลยใช่ไหมคะว่าเอ้ยอันนี้มันสามารถได้หรือเปล่า
0: ได้จัดให้ได้หมดเลยค่ะ
1: ทีนี้เรื่องของลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเฉพาะในหาดใหญ่ในสงขลาเลยหรือว่าต่างจังหวัดมีด้วยไหมคะ
0: มีของเราก็คือแบบของเราก็จะเน้นเป็น3จังหวัดด้วยค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะ3จังหวัดก็ยะลาปัตตานีนราธิวาสหรือถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นพัทลุงตรังประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้เองนะเรื่องของน้ำมันมันก็แพงนะเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มต้นทุนเราด้วยไหมคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะมันเพิ่มอยู่แล้วแต่ช่วงแรกอะที่แบบเหมือนกับลูกค้ายังปรับตัวยังแบบที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องบอกตรงๆว่าเราก็ตึงราคาแล้วแอบสอบส่วนที่เพิ่มไว้กับเราเองแต่เราก็รอจนกระทั่งรู้สึกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่น่าจะปรับตัวได้แล้วอะค่ะเราก็เพิ่มไปตามสิ่งที่ต้นทุนเราเพิ่มจริงๆคือเราก็ไม่ได้ไปมาร์คอัพหรือเอากำไรตรงนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเข้าใจนะ
1: ไม่
0: มีใครประจาน
1: ว่าเรื่องของน้ำมัน
0: ใช่เพราะมันเป็นแฟกต์อะค่ะมันเป็น
1: มันเห็นได้มันเห็นได้ด้วยตัวเราเองว่ามันเพิ่มขึ้นจริงๆเนอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าให้มองนะคะว่าจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่เราเริ่มรับไม้มาจากครอบครัวจนกระทั่งมาถึงณปัจจุบันเส้นทางตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างหรือทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมคะ
0: ก็สอนเราเยอะมากนะการทำธุรกิจอ่ะมันเป็นความท้าทายแล้วทำให้ชีวิตเราแบบตื่นตัวตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่หลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมที่เราได้รู้ก็คือว่าเราไม่สามารถแบบควบคุมทุกอย่างได้อย่างเช่นอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเศรษฐกิจไม่ดีพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือแม้แต่วันที่ธุรกิจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะค่ะแต่สิ่งที่เราจะควบคุมได้ก็คือ mindsetว่าเราจะเลือกตอบสนองมันอย่างไรสมมติถ้าเกิดวันนั้นน้ำท่วมพัดแบบไม่เอาแล้วว่าฉันไม่ทำต่อแล้วทุกอย่างมันก็คือจบไงแต่พัดมีไมซ์เซว่าเฮ้ยฉันจะคอนทินิวแล้วฉันจะทำให้มันดีขึ้นอ่ะฉันจะต้องทำมันให้ได้แล้วเราก็แค่หาเวของเราว่ามันมีตรงไหนที่มันจะไปต่อได้มันก็จะเกิดค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่คิดว่าสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือจิตใจของเราเองค่ะ
1: ถามว่าความยากของการทำร้านเฟอร์นิเจอร์ในแบบดีไซน์เพื่อลูกค้าจริงๆเนี่ยความยากของมันคืออะไรคะ
0: หลายอย่างมากเพราะว่าของพันเหมือนเขาเรียกว่าปรับใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายการแนะนำสินค้าการซอร์ซิ่งหาซัพพลายเออร์ใหม่หรืออะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งแมททีเรียลที่เราจะแบบเหมือนเป็นออปชันให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นหรือแม้กระทั่งช่างที่ประกอบเราก็ต้องมาเทรนนิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันดูเป็นความยากทั้งหมดเลยเนาะ
0: ก็ไม่ได้คิดว่ามันยากให้มองว่าเป็นความท้าทายเราต้องคิดก่อน
1: นั่นไงก็เลยถามว่าอะไรทำให้เราผ่านพ้นความยากเหล่านี้มาได
0: ้ก็น่าจะเป็นครอบครัวคนรอบข้างแบบคุณแม่สามีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบความโพสิทีฟให้เราอ่ะสมมติว่าบางทีเราก็จะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะแต่เขาก็จะบอกก็ดีแล้วที่เจอแบบนี้รู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบจริงด้วยจริงด้วยพอมันมีพลังบวกไปด้วยกันนะคะมันต้องมี

0: กำลังใจทำต่ออะไรเงี้ย
1: นะถ้าเกิดว่าณตอนนี้เองมีหลายคนกําลังฟังอยู่ผู้ประกอบการหลายคนฟังอยู่อยากมีมีคําแนะนำไหมคะว่าตอนนี้ที่กับถ้าหลายคนกําลังเริ่มต้นธุรกิจทําธุรกิจได้ตัวเองหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังทําอยู่แต่เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันไหวไม่น่าอะไรเงี้ยมีคําแนะนำไหมคะว่าน่าจะต้องเดินหน้าต่อไปยังไงดี
0: ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตก่อนค่ะว่าเราอยากจะพักแล้วหรือยังหรือว่าเรายังอยากจะทําตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจะทําตรงนี้ต่อเราต้องศึกษาตลาดให้ถ่องแท้ว่าทุกๆอันนะคะมันมีทางออกของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนๆก็แล้วแต่เราแค่ต้องหามันให้เจอค่ะเราก็เป็นในแบบที่เรามันควรจะต้องแตกต่างจากคนอื่นอะเราต้องหาจุดที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าให้ได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าทุกวันเนี้ยมันก็มีธุรกิจบางอันที่เล็กลงแต่มันก็มีธุรกิจบางอันที่เติบโตขึ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันแสดงว่ามันเป็นวิธีการมากกว่าว่าเราจะทำยังไงให้ตลาดของเราโตขึ้นเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ปรับให้มันปรับไปตามสถานการณ์โลกอะค่ะ
1: สุดท้ายค่ะอยากให้ฝากแล้วกันว่าถ้าใครสนใจอยากไปไปสั่งไปเลือกดีไซน์อ่ะไปบอกให้ช่วยดีไซน์หรือว่าให้ไปแยะแวะเวียนที่ร้านที่โชว์รูมก็ได้แนะนำนิดนึงค่ะว่าจะไปเจอได้ที่ไหนยังไงหรือไปสามารถติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้าง
0: เปิดเลยค่ะก็สำหรับคนนะคะที่สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังสร้างบ้านกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าโรงแรมหอพักคอนโดนะคะอยากจะหาเฟอร์นิเจอร์สวยๆแล้วก็มาให้เราช่วยออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ราคาคุ้มค่าจับต้องได้ไม่ต้องบินไปไกลถึงกรุงเทพนะของเราก็ราคาแข่งขันได้ค่ะก็คือแวะมาที่ Leaf Design Space ค่ะของเราก็คือจะอยู่ตรงก่อนถึงสี่แยกคลองหวัดนะคะตรงข้ามปั๊มปตท.ค่ะช่องทางการติดตามนะคะก็ Facebook ค่ะ Leaf Design Space แล้วก็ Dash Furniture หัดใหญ่เว็บไซต์ www.designspace.com ค่ะ
1: ก็ใครสนใจก็ติดตามกันได้เลยเนาะเพราะว่าน่าจะมีตัวอย่างดีไซน์ให้ดูด้วยใช่ไหมคะ
0: มีค่ะมีก็มาดูสินค้าจริงได้มาลองนั่งได้ชอบฟิลลิ่งไหนอย่างโซฟาเราก็มีวัสดุให้เลือกหลายแบบค่ะบางคนชอบฟิลแบบแน่นๆบางคนชอบฟิลแบบนอนนั่งดู Netflix สบายๆเหมือนที่นอนเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะตามความชอบ
1: ลองไปดูได้เนาะถ้าไม่ถู
0: ถ
1: ก
0: าม
1: ใจ
0: มาล
1: ก็
0: องได้
1: ลองให้ช่วยดีไซน์ใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนกัน
0: ได้สมมติว่ามีแบบมาเนี่ยแบบไปเห็นจากอิตาลีมาจะอยากได้แบบเนี้ยเราทำให้ได้มาหาเราเลยค่ะรีดีไซน์สเปซยินดีให้บริการค่ะให้คำปรึกษาค่ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะคุณพันธ์
0: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: โอเค
1: ขอบคุณ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะจบรายการกันนะคะเรามีข่าวคราวที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมดีๆจากคลื่นความคิดนี่แหละค่ะกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะต้องบอกว่าโรคเนี้ยไม่ใช่แค่โรคที่ผู้สูงวัยรู้จักหรือว่าต้องเจอแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นโรคที่ใครๆก็เป็นได้เหมือนกันหลายคนน่าจะเคยเจอแบบโรคเบาหวานโรคไขมันโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคปอดอุดตันเนี่ยนะโรคอ้วนลงพุงอันนี้ถือว่าเป็นโรค NCD หมดเลยค่ะเป็นโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะเลยอยากจะชวนผู้ฟังมาเข้าคอร์สค่ะถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะเราจะพาผู้ที่ร่วมงานกับเราในวันนั้นนะคะไปพบพูดคุยกับคุณหมอในแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องของลองจีวิตี้แล้วก็จะพาไปเจาะลึกทำความรู้จักกันอย่างใกล้ชิดทั้งที่เราไม่ค่อยอยากใกล้ชิดกับมันเท่าไหร่นะแต่ว่าไปทำความรู้จักกันให้ดีกับโรค NCD ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรมีโรคอะไรบ้างที่เขาเรียกว่าเป็นโรค NCD แล้วก็ไปรู้ถึงภัยแบบตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่าเราไม่อยากสนิทกับมันฉะนั้นเราต้องรู้จักมันให้มากที่สุดมันเป็นโรคที่น่ากลัวกว่าที่คุณคิดมากๆนะคะแล้วนอกจากนี้ยังพาผู้ฟังไปฟังเรื่องจริงของคนที่เคยป่วยโรคเหล่านี้นะคะแต่ว่าเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติเนี่ยเขาทำยังไงอยากให้ไปรู้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในวันนั้นแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ย เราจะไปชวนไปทำความรู้จักหาความรู้กับเรื่องราวของสมุนไพรค่ะสมุนไพรไทยทำยังไงให้ห่างไกลโรคเอ็นซีดี

0: ีนี้ได้นะคะไปพบกับหมอต้อมค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็เรายังพาผู้ฟังไปเรียกว่าไปปรับอาหารจานอร่อยที่ทำยังไงกินอร่อยด้วยแต่ว่าปลอดภัยและห่างไกลโรค NCD ด้วยไปกินแบบไหนเราไปเรียนรู้กันว่าสิ่งที่เรากินมาทั้งหมดเนี่ยมันอันเฮลตี้หรือเปล่าหรือว่ากินแบบไหนจะทำให้ปลอดภัยมากกว่ากับนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะสุดท้ายเราจะไม่ให้นั่งฟังอยู่เฉยๆค่ะแต่เราจะพาผู้ฟังไปเวิร์กช็อปออกกำลังกายไปพร้อมๆกันค่ะทำยังไงท่าแบบไหนทำให้เราห่างไกลโรคเสี่ยงเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญเราจะให้ท่าเหล่านั้นเนี่ยกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตมาวันนี้มาร่วมเสวนาภาษาหมอกันด้วยกันนะคะเขาจะจัดกันวันที่3ตุลาคมที่โรงแรมดิเอมเบอร์ราชดานะคะแล้วก็พิเศษเลยสำหรับใครที่จองไว้50ท่านแรกเนี่ยรับไปเลยค่ะของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียม50คนเท่านั้นนะคะที่จะได้รับของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมอันนี้นะรีบจองไปเลยค่ะที่ LINE @thinkingradio ค่ะก็วันนี้รายการ Thinking Connect ค่ะก็คงต้องล่ำลากันไปแล้วนะคะอลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอภิสิทธิ์ฟันธง14กันยายนคดีหัวสวไม่จบแน่ลั่นไม่ได้ขู่แต่ฝ่ายค้านจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากกกต.ไม่ส่งสารทั้งที่เห็นเป็นขบวนการในช่วงที่2ของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบปะประชาชนประจำปีงบประมาณ2569มีคำถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการโกงสว.และคิดว่าจะเป็นอย่างไรหากกกต.ไม่ส่งฟ้องศาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องหัวสว.ล่าสุดก็มีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วว่าวันที่14กันยายนนี้จะรอดพ้นกันทุกคนจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเพราะกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ส่งให้ศาลพิจารณาคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดอย่างไรระดับไหนดูจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็เอาคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วในอภิสิทธิ์กล่าวว่าถ้าใครคิดว่าในวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นตนเชื่อว่ามันไม่จบเพราะยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่กกต.จะต้องใช้ดุลยพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า

0: ำรงชีวิตพร้อมเตือนผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ไม่ควรประมาทแม้จอดรถเพียงระยะเวลาสั้นไม่นานก็ควรถอดกระเป๋าส่งอาหารหรือใช้อุปกรณ์ล็อกให้แน่นหนาหลีกเลี่ยงการจอดรถในจุดลับตาและไม่วางทรัพย์สินมีค่าใดๆไว้กับรถเด็ดขาดสืบเนื่องจากวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเวรว่ามีไรเดอร์ส่งอาหาร2รายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ถูกคนร้ายลักกระเป๋าส่งอาหารที่จอดภายในหอพักแห่ง1ย่านซอยลาดพร้าว124แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยเข้ามาถอดกระเป๋าส่งอาหารจากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทั้ง2คันก่อนนำใส่กระเป๋าเล็กซ่อนไว้ภายในกระเป๋าใบใหญ่แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้โดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงบิ๊กจ๋อคว้ารางวัลป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ดีเด่นประจำปี69นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลผู้ช่วยนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบโล่กิตติยศรางวัลนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ณโรงแรมคิงปาร์คอเวนิวย่านศรีนครินทร์โดยปีนี้นายจามอนกิจสมภาคผู้สื่อข่าวกองข่าวสังคมและผู้ประกาศข่าวรายการคับข่าว9สำนักข่าวไทย MCOT HD หมายเลข30ได้รับเลือกให้เป็นนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ได้รับโล่กิตติยศนอกจากนี้ยังมีนักข่าวสายอาชญากรรมท็อปเข้ารับรางวัล13คนนอกจากนี้สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยมอบรางวัลข้าราชการน้ำดีประจำปี2569โดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีหรือบิ๊กจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับรางวัลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พลตำรวจตรีทรงโปรดสุริยะสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ได้รับรางวัลบริการฉับไวใส่ใจประชาชนและพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่ารุจิลาไลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้รับรางวัลปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The King Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: หนึ่งสัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: เปิดประตู

0: สู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมเสาร์ที่29นะฮะก็ได้ทราบว่าท่านวิทยากรเกียรติยศของเรานะครับซึ่งก็ช่วยสละเวลามาพูดคุยกันในรายการท่านรองศาสตราจารย์ดร.รุศรธรรมจัยนะฮะวันนี้เนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมช่วงประมาณสักเที่ยงๆเนี่ยนะครับที่อาคารห้องประชุมของรัฐสภาก็มีการจัดเสวนาทางวิชาการนะครับโดยคณะกรรมการการเงินการคลังของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านอาจารย์ดร.รุศรในฐานะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในคณะนี้ด้วยนะครับวันนี้มีการจัดเสวนากันในประเด็นเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและความท้าทายในการกำหนดนโยบายการคลังเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่ติดนะกับเรื่องของการจะต้องขึ้นอภิปรายก็จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็คงจะเอาเรื่องของประเด็นนี้แหละครับเอามาคุยกันในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันเลยนะฮะว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ดร.รุศรเข้ามาได้หรือยังนะคงจะยังไม่ได้เข้ามาครับยังไม่ได้เข้ามาถ้างั้นก็คุยกันเรื่องที่วันนี้ก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งด้วยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ของบ้านเรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือข่าวเรื่องว่าจะมีค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าซึ่งก็มาลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลา50-60 ปีนะมีการสร้างโรงงานสร้างฐานการผลิตจนกระทั่งมีบรรดาพวกซัพพลายเชนต่างๆก็เกิดขึ้นถือเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักนะอุตสาหกรรมผลิตและประกอบรถยนต์ของบ้านเราเนี่ยเราจะมีค่ายโตโยต้ามีค่ายฮอนด้ามีค่ายอีซูซูมิตซูบิชินิสสันนะเป็นเสาหลักกันอยู่คราวนี้ก็มีรายงานข่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลของบ้านเราเนี่ยของไทยก็พยายามที่จะส่งเสริมรถไฟฟ้าเพราะว่าจะลด ไอ้เรื่องของการใช้พลังงานฟอสซิลลงมันก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้เกี่ยวกับไอ้มลภาวะด้วยนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่เราจะต้องหาทางลดไอ้เรื่องของไอ้สภาพที่โลกเรามันกำลังจะเดือดขึ้นทุกวันนะจากการปล่อยควันพิษหรือว่าการใช้รถยนต์สันดาปภายในตอนนี้เมื่อมีการส่งเสริมรถ EV เนี่ยมันก็ช่วงเปลี่ยนผ่านนี่มันก็ทำให้รถจากค่ายญี่ปุ่นก็เสียเปรียบนะก็ประสบปัญหาเรื่องของยอดขายทำให้มีข่าวที่เกิดจากการวิเคราะห์ว่าอาจจะมีบางค่ายเนี่ยจำเป็นที่ต้องค่ายรถญี่ปุ่นนะครับจำเป็นที่ต้องย้ายฐานการผลิตออกไปจากประเทศไทยแล้วก็เผอิญว่ามันมีรายงานข่าวที่เป็นการให้สัมภาษณ์นะฮะด้านหนึ่งก็เป็นผู้บริหารค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นนะเขาก็แสดงความหนักใจเกี่ยวกับเรื่องไอ้การกำหนดภาษีที่ไม่เป็นธรรมระหว่างรถไฟฟ้าที่มีการนำเข้าจากจีนกับรถญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาประกอบแล้วก็ผลิตขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันทำให้ต้นทุนในเรื่องของภาษีเนี่ยมันต่างกันมันก็มีผลกระทบไปถึงเรื่องการแข่งขันก็เรียกร้องว่าให้รัฐบาลต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ค่ายรถญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกทอดทิ้งไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เขาก็คงจะต้องตัดสินใจแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียนะฮะชื่อนายปูบายายูดีเซเดวานะฮะรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าอินโดนีเซียพร้อมจะสนับสนุนนะรถยนต์โตโยต้าแต่ขอให้ย้ายฐานการผลิตหลักจากไทยมายังอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียจะมอบแรงจูงใจทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่คุณต้องการรายสัมภาษณ์อย่างท้าทายมากนะครับก็ทำให้ประเด็นเรื่องว่าโตโยต้าอาจจะต้องเตรียมแผนย้ายฐานการผลิตออกจากไทยนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาพูดคุยอะไรกันอย่างคือโครมทีเดียวนะครับและพร้อมกันนั้นเองมันก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าค่ายรถญี่ปุ่นของเราเนี่ยถ้าย้อนอดีตซึ่งเขาก็อยู่มาประมาณไม่น้อยกว่า 50-60 ปีแล้วนะครับแต่ว่าถึงณขณะนี้เนี่ยก็จะมีตัวแปรที่สำคัญก็คือรถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันก็เกิดมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นทางแยกหรือทางแพร่งที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแล้วหรือไม่นะก็ได้เห็นที่มีบรรดาผู้ที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ของบ้านเรานะครับเขาก็ได้ทำการวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจวันนี้ก็จะนำมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเขามองเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นเสมือนเสาหลักนะถึงขั้นพูดกันว่าประเทศไทยนี่รถกรุงเทพนี่ก็เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียทีเดียวแต่ว่ายังจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่เมื่อสถานการณ์ในขณะนี้มันเกิดตัวแปรที่สำคัญก็คือค่ายรถ EV จากจีนที่มาเบียดจนทำให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยนะครับก็มองว่ามันเป็นหนทางไม่ใช่สองแพร่งนะมันสามารถมองได้เป็นทางสามแพร่งโดยซ้ำไปวันนี้ในทางสามแพร่งเนี่ยมัน พูดถึงเรื่องว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยไม่ได้กำลังเผชิญแค่การแข่งขันระหว่างรถญี่ปุ่นกับ EV จีนแล้วก็ไม่ได้อยู่บนโจทย์แค่ว่าไทยควรเลือก EV หรือเครื่องยนต์สันดาปนะครับแต่ว่าคำถามที่ใหญ่วันนั้นเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเองจะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่อย่างไรโดยไม่สูญเสียฐานการผลิตซัพพลายเชนแรงงานและก็มูลค่าเพิ่มในประเทศที่สร้างมากว่า60ปีซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะที่ผมดูที่ค่ายสแตนดาร์ดเข้าไปรวบรวมมานะครับขออนุญาตนำบทรายงานของเข้ามาถ่ายทอดนะครับขออนุญาตสแตนดาร์ดเขาบอกว่าได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน EVในสภาอุตสาหกรรมผู้บริหารค่ายรถยนต์รวมทั้งแหล่งข่าวในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังยืนอยู่บนทาง3แท่งที่สำคัญแท่งแรกนี่ก็คือการเร่งเครื่อง EV เพื่อไม่ให้ไทยตกขบวนอุตสาหกรรมยานยนต์โลกนี่แท่งแรกนะแผนที่2ก็คือการประคองฐานเดิมของญี่ปุ่นซึ่งในขณะนี้ก็พัฒนาไปสู่รถไฮบริดนะแล้วก็รถกระบะหรือรถปิกอัพนะซึ่งไทยก็เป็นฐานที่ถือว่าหนึ่งเดียวของโลกนะที่ผลิตรถปิกอัพป้อนสู่ตลาดโลกนะรถปิกอัพ1ตันเนี่ยนะแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์สันดาปเชื้อเพลิงชีวภาพและซัพพลายเชนไทยที่ยังหล่อเลี้ยงแรงงานจำนวนมากนะส่วนแผนที่3ก็คือการออกแบบสมดุลใหม่ให้ไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดหรือฐานประกอบแต่สามารถรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ได้จริงนะพวกนี้ก็คือฝันของดีทรอยต์อย่างเอเชียในวันที่โลกยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเขียนกติกาใหม่คราวนี้ก็คงจะต้องย้อนอดีตไปดูนะครับว่าในช่วงของยุคสมัยของรถยนต์ญี่ปุ่น60ปีเนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างคือก็คงจะได้เห็นว่าตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยเติบโตขึ้นบนฐานของค่ายรถญี่ปุ่นนะจริงๆก็มีค่ายรถเกาหลีค่ายรถอเมริกันค่ายรถอะไรต่างๆที่พยายามจะเข้ามาสร้างฐานการผลิตอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าก็ค่อยๆทยอยถอยกันไปนะอย่างค่ายเชฟโรเลตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เพิ่งจะถอนตัวขายโรงงานให้กับ Great Wall Motor ของจีนไปเป็นต้นนะครับคือตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์ดร.รุศรธรรมใจกันเลยนะพักเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์กันไว้ก่อนนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ
3: ก็ได้เกริ่นว่าวันนี้อาจารย์มีงานเสวนาของคณะกรรมการการเงินการคลังที่อาจารย์เป็นกรรมการอยู่นะฮะ
4: ครับ
3: เรื่องการปฏิรูปกฎหมายและความท้าทายในการกำหนดนโยบายการคลังเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนนะก็อยากจะให้อาจารย์ได้นำเอาเนื้อหาที่น่าสนใจต่างๆเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังรายการของเราได้ฟังกันสักนิดนะ
4: คือตอนนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบการคลังนะจริงๆปฏิรูปยังไม่พอเลยต้องผ่าตัดใหญ่ต้องอภิวัตใหญ่เพราะว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องด้วยกันที่จะต้องดำเนินการข้อแรกสุดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานคือประเทศไทยก็มีการขาดดุลงบประมาณมาต่อเนื่องใน20ปีนะครับตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือรายได้เนี่ย มันก็พอจ่ายแค่รายจ่ายประจำแล้วก็ชำระหนี้โดยเฉพาะชำระไอ้ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะที่มีอยู่นะคือเหลือเงินลงทุนน้อยลงเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็ไปสร้างกฎเกณฑ์สร้างกฎหมายขึ้นมาอีกว่าเราจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อย 20% ของงบประมาณอะไรเงี้ยนะครับ
3: ครับ
4: มันก็เลยทำให้มันจะติดล็อกกฎหมายถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะฮะ มันก็จะเกิดปัญหาได้นะ
3: ครับ
4: ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบดีว่าประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำสูงนะความเหลื่อมล้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมีมากแต่ทีนี้งบประมาณเนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็กระจุกตัวมากแล้วมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่กับชนบทซึ่งมันก็ไม่ได้ช่องว่างมันก็ไม่ค่อยได้ลดลงเท่าไหร่นะครับการกระจายอำนาจทางการคลังเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นจริงเท่าไหร่อย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้นะทีนี้ปัญหาตอนนี้มันเกิดเส้นตายปี2571เนี่ยถ้าไม่ผ่าตัดหรือไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการจัดทำงบประมาณซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นเรื่องที
3: ่งบประมาณ71ใช่ไหม
4: 71ใช่71
3: ก็คืองบประมาณต่อไปเนี่ยเพราะงบประมาณที่กำลังพิจารณาอยู่70ครับ
4: ฮะคือ70เนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณละว่ามันจะ มีปัญหาแต่ว่ามันยังประคองไปได้อยู่นะมันยังประคองตัวเองไปได้อยู
3: ่
4: เพราะว่าไอ้งบรายจ่ายประจำเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับรายได้ที่รัฐบาลมีอยู่นะครับ
3: ครับ
4: แล้วตัวภาระดอกเบี้ยเนี่ยต่อปีเนี่ยของหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็มัน 300,000 กว่าล้านนะ
3: เฉพาะแค่ดอกเบี้ยนะ
4: ใช่ๆมันก็
3: ยังไม่ได้ว่าไปลดต้นอะไรนะ
4: ก็เท่ากับงบประมาณของกระทรวงใหญ่ๆกระทรวงหนึ่งเลยทีนี้ตอนนี้แม้จะไม่กู้เงินเลยเนี่ยนะครับหนี้มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วจากภาระดอกเบี้ย
3: ครับ
4: เพราะภาระดอกเบี้ยมันสูงไงฮะทีนี้พอจะกู้เพิ่มเนี่ยคือกู้พรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยซึ่งก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รัฐบาลก็เอาพรบ.เงินกู้เนี่ยเข้ามาพิจารณาในสภาใช่ไหมครับ
3: คร
4: ับ แล้วก็มีการตั้งคำถามในส่วนของ200,000ล้านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับว่ามีการใช้จ่ายเงินตรงนี้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพและให้มันมีรายละเอียดของแผนงานปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานดีกว่านี้เพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นภาระต่อไปในอนาคต คือถ้าเราบวกพรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านสมมุติกู้เต็มเลยนะครับมันก็จะแตะเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP เลยนะครับแต่ปี71นี่จะทะลุแน่นอน
3: ครับ
4: ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยโตต่ำกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยก็จะทะลุเพดานเลยทะลุเพดาน70นะฮะทีนี้ทะลุเพดาน70ก็ถ้าไม่พยายามที่จะตัดลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงหรือแม้กระทั่งไม่พยายามหารายได้เพิ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะจากรัฐวิสาหกิจที่จะต้องส่งรายได้เพิ่มหรือแม้กระทั่งขยายฐานภาษีเนี่ยก็ต้องไปแก้กฎหมายคือต้องแก้กฎหมายขยับเพดานหนี้ขึ้นไปนะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อประเทศในแง่ของ เรายังยึดถือวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดหรือไม่นะมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นได
3: ้ครับ
4: ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไป20ปีเนี่ยที่เราทำขาดดุลเนี่ยภาระหนี้หรือหนี้ของประเทศเนี่ยมันโตขึ้นมา4เท่านะคุณประสาน4เท่ากว่าในตอนปี48เนี่ยตอนปี48แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำงบประมาณขาดดุลมาตลอดเนี่ยตอนนั้นหนี้มันอยู่ที่ประมาณ 3.39 ล้านล้านบาทอ่ะตอนนี้มันอยู่ที่ 12.9 ล้านล้านหรือตีไปว่า13ล้านล้านน่ะมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ4เท่ากว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องเอาใจใส่ไม่งั้นมันจะมีปัญหามากทีนี้เวลาเราดูเรื่องการเก็บภาษีเนี่ยการเก็บภาษี100บาทเนี่ยเราจะจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยประมาณ40บาทประมาณ40บาทตัวเลขจริงเนี่ยนะฮะตัวเลขจริงเนี่ยก็ในแง่ของหนี้นะแต่ถ้าตัวเลขจริงเลยเนี่ยมันเกินเพดานไปแล้วนะคุณไปสารเพราะว่าตัวเลขจริงเนี่ยผมหมายถึงรวมหนี้ที่มันซ่อน
3: ในรัฐวิสาหกิจ
4: มาตรการกึ่งการคลัง
3: ที่ให้รัฐวิสาหกิจไปดำเนินการใช่ไหม
4: โดยเฉพาะที่ธกส.เนี่ยธกส.มันหนี้มันก็ขึ้นไป 1.13 ล้านล้านบาทเลยนะยอดคงค้างอ่ะยอดคงค้างที่รัฐบาลจะต้องจัดงบมาชดเชยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาดูว่าจะแก้กันยังไงแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่าบรรดาผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายต้องเอาใจใส่นะคือไม่ใช่จะมาดูเฉพาะว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการตัดสินใจทางการเมืองแหละแล้วบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมทางการเมืองนะฮะแต่มันต้องทำนะถ้าไม่ทำมันจะต่อไปมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ
3: ่ครับ
4: แล้วมันถ้าเกิดกับดักหนี้สาธารณะนี่มันเกิดมันระเบิดขึ้นมามันจะสร้างปัญหาเยอะมากครับคือเราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเหมือนประเทศละตินอเมริกาบางประเทศอ่ะนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับ
3: ครับทางแก้มก็ทำได้ใหญ่ๆหลักๆ ก็สองทางใช่ไหม
4: ค
3: ือลดรายจ่ายลงหรือว่าเพิ่มรายได้ขึ้น
4: ใช่ครับ
3: แต่ว่าทำยากทั้งคู่เลยนะครับอาจารย์
4: ใช่ทำยากทั้งคู่
3: อ
4: ืมเพราะว่าลดรายจ่ายเนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายจำนวนหนึ่งที่มันตัดทอนลำบากอ่ะคือผมมองง่ายๆเลยอย่างสมมติจะมีใครไปกล้าตัดสวัสดิการประชาชนใช่ไหมหรือจะมีใครไปปรับลดเงินเดือนหรือสวัสดิการข้าราชการอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: หรือแม้
3: กระทั่งไปยุบหน่วยราชการ
4: ไปยุบหน่วยราชการที่ เห็นว่าอาจจะซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทางการเมืองถูกไหมฮะแต่ดูแล้วไม่ทำเนี่ยรู้สึกจะมันจะลำบากละยกเว้นไปสามารถตัดไอ้ที่ไม่จำเป็นได้ไม่มากๆจริงๆเช่นการไปทำโครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ๆเกินความจำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สำนักงานหลายแห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศบางส่วนมันก็เหมือนผู้รับเหมาก็ทิ้งงานด้วยนะใช่ไหมฮะของหลายหน่วยงาน
3: อ่ะ
4: แล้วบางแห่งก็ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไอ้ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นกรณีศึกษาของทั่วโลกเลยก็คือกรณีของอาคารของสตง.
3: ใ
4: ช่ไหม
3: ที่มัน
4: ถล่ม
3: มา
4: ซึ่ง มันก็เป็นแผ่นดินไหวจากประเทศอื่นนะแต่ว่าทำให้ตึกถล่มในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วเวลานี้มันก็ยังความคืบหน้าในการตรวจสอบหรือกระบวนการที่ สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเอาคนที่กระทำผิดจริงๆมาลงโทษเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจน
3: ครับ
4: ใช่ไหมแล้วสตง.เองก็เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบผู้อื่นด้วยก็เป็นเรื่องที่ควรต้องรีบดำเนินการแหละ
3: คืออันนี้การใช้จ่ายงบประมาณที่มันลุ่ยฉุยแฉกนี่มันก็เยอะแยะนะแต่ว่ามันก็ย้อนกลับไปทำอะไรได้ไม่มากละเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราไประมัดระวังหรือว่าวางระเบียบหรือว่ากำหนดมาตรการอะไรเพื่อที่จะทำให้มันเกิดซ้ำรอยในอนาคตหรือเปล่านะอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: ผมเห็นมีรายการในคุณมาโนดพุทธานเนี่ยจะไปเป็นพิธีกรรายการน่าจะเป็นของไทย PBS นี่ยังไงไปดูสถานที่ราชการที่สร้างแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างนะอาจารย์จนมันทรุดโทรมไปชื่อรายการเขาเลยปลวกภาษีหรืออะไรเนี่ย
4: ครับ
3: ก็คือเอาเงินภาษีมาถลุงกันแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมันก็ผุพังไปเหมือนปลวกมันกินในตัวไม้ที่ประกอบกันเป็นอาคารของหน่วยราชการเหล่านี้แล้วก็มีประเภทที่สร้างยังไม่เสร็จนะผู้รับเหมาที่งานนี่ก็เยอะเลยนะยัง
4: โอ้เยอะมากครับ
3: มันใช้มันเนี่ยมันอีลุ่ยฉุยแฉกอะไรแบบนี้มันเห็นแล้วมัน
4: เยอะมากมากครับเยอะมากมาก
3: มันคือถ้ามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าจะยุ่ง
4: เนี่ยคนจำนวนหนึ่งที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการใช้งบประมาณเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกว่าเงินพวกนี้มันเป็นเงินของเขาไงคือพออะไรมันเป็นเงินของสาธารณชนของประชาชนเนี่ยก็ใช้กันแบบไม่ระมัดระวังคือมันต้องมีความตระหนักถึงความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของน่ะใช่ไหมว่าเงินเนี่ยมันก็คือเงินของทุกคนฉะนั้นก็ต้องดูแลแล้วก็ใช้จ่ายให้มันมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและโปร่งใสใช่ไหมครับ
3: แต่ดู
4: สำนึกแบบนี้มันไม่มีไม่ค่อยมีน้อยมันก็เลยเกิดปัญหา
3: ครับนี่ผมก็เนื่องจากอาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินการคลังก็จะเห็นปัญหาชัดเจนแต่ว่าโดยนักการเมืองส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าวิตกกังวลอะไรบ้างครับในเรื่องว่าเดี๋ยวงบประมาณตั้งแต่ปี71ไปเนี่ยเราก็จะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆในการจัดทำงบประมาณ
4: ก็เขาบางส่วนก็ตระหนักอยู่เพราะว่าบางส่วนเขาก็มีจิตใจที่ต้องการแก้ปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าจำนวนหนึ่งก็เขาก็มองปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่านะฮะแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องระยะยาวแล้วนะมันแค่อีกปีกว่าๆเอง
3: ครับ
4: ใช่ไหมครับฮะ
3: ไอ้ยังว่าจะเรื่องแหวกอย่างเงี้ยนะผมว่าใครแตะก็ยุ่งเลยนะอาจารย์ใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับแต่มันก็ต้องมีคนที่จะต้องตัดสินใจอ่ะแก้ปัญหาเนี่ยเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะจัดงบประมาณได
3: ้ครับ
4: แต่กรณีแบบนี้มันก็มีตัวอย่างไงก็คือว่าถ้ารัฐบาลไหนนักการเมืองคนไหนขึ้นแบบนี้ก็คือก็แพ้เลือกตั้งทันที
3: ครับ
4: คร
3: ับของญี่ปุ่นนี่สวนทางกับเราเลยนะอาจารย์เขากำลังจะเป็นว่าจะลดไอ้ภาษีขายของเขาลงนะใช่ไหม
4: อันนั้นเขาจะมีบริบทมีเหตุปัจจัยที่ต่างจากเราอยู่แล้วเขาก็ใช้แวดหลายอัตราฮะใช้แวดหลายอัตราอย่างการซื้อสินค้าบางอย่างที่เป็นสินค้าจำเป็นเนี่ยก็จะแวดต่ำสินค้าที่ฟุ่มเฟือยก็แวดสูงแต่อันนั้นมันจะมีปัญหาความยุ่งยากในการจัดเก็บเหมือนกันโดยเฉพาะประเทศที่มันมีฐานข้อมูลไม่ดีแล้วก็มีการใช้อำนาจดุลพินิษ แล้วก็เกิดช่องของการจะไปหาประโยชน์อะไรกันอีกคือถ้ามันอัตราเดียวมันก็ง่ายใช่ไหมฮะแต่ถ้าหลายอัตรามันก็ต้องมานั่งดูไอ้ตกลงไอ้สินค้าประเภทนี้เป็นฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่จะจัดเก็บในอัตราไหนอะไรเงี้ยนะคือมาตรการบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับบางประเทศแต่อาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยก็ได้เราก็ต้องดูข้อจำกัดของเราครับ
3: วันนี้เท่าที่มีการเสวนากันมีแนวคิดหรือแนวทางอะไรที่น่าสนใจจากท่านที่มาแสดงความคิดเห็นกันไหมอาจารย
4: ์ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ามันจะมีปัญหาใหญ่ถ้าไม่ผ่าตัดไม่ปฏิรูปนะฮะแล้วก็ภาษีบางตัวเนี่ยที่กำลังบังคับใช้กันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมแล้วมันตรงกับเป้าหมายอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องมานั่งดู
3: ก็ยังเข้าไปยกเว้นที่ทำการเกษตรก็ปรากฏว่าที่กลางเมืองเนี่ยซึ่งเป็นทำเลทองนี่ก็ปลูกไม้ยืนต้นบ้างอะไรไม้แบบล้อมอะไรนะไอถังปูนบ้างอะไรบ้างแล้วเต็มไปหมดทั้งจานนะ
4: ใช่ครับ
3: มัน
4: มีรายละเอียดในทางปฏิบัติเยอะบางเรื่องนะฮะ
3: ครับ
4: ก็ต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็บางเรื่องมันก็เกี่ยวกับผลประโยชน์มีคนได้คนเสียถูกไหมฮะคือคนที่เป็นคนกำหนดนโยบายหรือออกกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข
3: ้องเป็นคนที่ได้และเสียผลประโยชน์เรื่องนี้อยู
4: ่แต่เขาก็ทุกฝ่ายก็บางทีเขาก็จะวิ่งล็อบบี้ใช่ไหมคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอยู่ในกระบวนการทางการเมืองเนี่ยใจมันต้องเป็นกลางมันต้องนิ่งเป็นกลางแล้วก็ยึดถือประโยชน์สาธารณะไม่งั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับแรงล็อบบี้ของกลุ่มผลประโยชน์อ่ะมันก็จะการตัดสินใจมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากหลักการจาก principle ที่มันถูกต้องนะฮะ
3: เมื่อช่วงขนาดนี้เรื่องอะไรนะเรื่อง data center ที่จะมาลงทุนตั้งกันอยู่ในประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากนะพวกกลุ่มทุนพวกที่เขาทำพวกนิคมอุตสาหกรรมบ้างขายไฟฟ้าบ้างขายน้ำบ้างเขาก็หนุนเต็มที่นะอาจารย์
4: เนี่ยเพราะเขาได้ประโยชน
3: ์แต่ว่าคนที่เขามองว่าโอ้โหมันก็ต้องมาใช้ทรัพยากรต่างๆซึ่งมันก็ในท้ายที่สุดเนี่ยมันถ้าไม่สร้างกฎเกณฑ์ที่ดีเนี่ยมันก็ต้องกระทบถึงผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจต่อรองน้อยอยู่
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ก็กังวลกันแล้วมันก็ไอ้เรื่องที่ว่ามันจะมีการอะไรนะที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าการจ้างงานอะไรต่างก็ดูยังเป็นคำถามอยู่ใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: เนี่ยมันก็เลยท้ายที่สุดแล้วก็ยังครึ่งกลางๆกันแหละมีทั้งกระแสไม่เอามีทั้งสิ่งกลุ่มที่เขาต้องการผลักดันให้เข้ามาลงทุนกันแต่ผมเข้าใจว่ายังไงพลังของฝ่ายที่เขามีฝ่ายทุนใหญ่ๆก็คงจะชนะนะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ
3: อาจารย์
4: ก็คือครับคือ
3: ชนะ
4: คืออย่าง data center เนี่ยมันก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายฮะการตัดสินใจเชิงนโยบายเนี่ยมันก็มีหลักการอยู่หลายมิติด้วยกันถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: คือถ้าเราบอกว่านโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่อง มันควรจะเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะโดยรวมเราก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดให้ทุกกลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะฮะอันที่สองมันก็ต้องมีหลักวิชามีการวิจัยที่จะมาประเมินว่าผลประโยชน์สิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ทางบวกผลกระทบเชิงลบมันมีอะไรแล้วก็ต้องยึดหลักวิชาที่หลักวิชาการที่น่าเชื่อถือในการเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแน่นอนว่าทุกๆการตัดสินใจมันมีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาล็อบบี้อยู่แล้วเราก็ต้องเปิดกว้างให้มีการตรวจสอบได้ให้ประชาชนให้ทุกคนเห็นว่ากลุ่มไหนมาล็อบบี้มาต้องการผลักดันเรื่องอะไรให้มันโปร่งใสให้มีการตรวจสอบได้นะครับถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่ยึดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็ต้องคำนวณได้ทั้งหมดแล้วเอามาวัดในเชิงปริมาณได้ว่าผลบวกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่แล้วมันเกิดขึ้นกับคนมากน้อยแค่ไหนสามารถวัดเชิงปริมาณได้หมดกับจำนวนคนมากที่สุดหรือไม่ใช่ไหมฮะอย่างสมมติเราบอกเราเปิดให้มี data center เนี่ยแล้วมันมีการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทรัพยากรน้ำเยอะซึ่งมันอาจจะไปแย่งชิงทรัพยากรพวกนี้กับอุตสาหกรรมกับครัวเรือนกับประชาชนจำนวนหนึ่งเรายอมรับได้หรือไม่ถูกไหมฮะแล้ว data center เข้ามาลงทุนเนี่ยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไหม data center เข้ามามีการจ้างงานขนาดไหนหรือเพียงแค่เขามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำ data center มันมีปัจจัยตัวแปรเยอะมากถูกไหม
3: ครับ
4: การต้อนรับให้มีการลงทุน data center อาจจะดีก็ได้ถ้าสมมติมันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วในที่สุดไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่มันเป็นเศรษฐกิจฐานข้อมูลเนี่ยให้มันเติบโตได้แล้วมีการจ้างงานภายในมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง
3: ทราบ
4: ไหมแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นแค่ฐานให้เข้ามาใช้ลงทุน data center เพราะมันไม่มีมันไร้พรมแดนถูกไหมคุณอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ส่วนไหนของโลกก็ได้ถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: แต่คุณก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก data centerจากประเทศที่คุณเข้าไปลงทุนแต่ว่าตัว data center มันก็ดูดทรัพยากรไปเยอะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้ำใช่ไหม
3: ครับ
4: ก็ในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีปัญหาเลยคุณไปสารก็คงได้
3: ยุโรปอะไรต่างๆก็มีเขาก
4: ็บางรัฐเขาก็ยังไงไม่ได้คือตั้งข้อสงสัยว่ามาลงทุนแล้วได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคุ้มไหมเห็นไหม
3: ครับอาจารย์จะเบรกก่อนหรืออาจารย์จะมีภารกิจต่อเลยฮะเนี่ย
4: คือถ้าเบรกนี้ผมอาจจะขอลาไปเลยเดี๋ยว
3: โอเค
4: ทีเนี่ยพี่ปลาย
3: โอเคครับตอนนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึก รู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 13:50 เมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านอาจารย์อนุสรณ์นะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน Data Centerนะก็เพราะฉะนั้นก็ขอเปลี่ยนมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะเรื่องรถยนต์รถสันดาปญี่ปุ่นกับรถ EV จีนเดี๋ยวค่อยว่ากันในเสาต่อไปนะก็ยังมีเรื่องที่สามารถจะหยิบยกมาย้อนอดีตสู่อนาคตกันได้เอาเรื่อง Data Center ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าต่อจากที่เมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านอาจารย์อนุสรณ์นะคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากข้อมูลที่เราพอทราบกันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีกิจการที่เรียกว่าเป็น Data Center ที่เปิดในเชิงพาณิชย์กันแล้วเนี่ย42แห่งนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกมากโดยกิจการที่เรียกว่า Data Center หรือบางก็เรียกว่า Cloud Service เนี่ยในส่วนที่ขอ BOI เนี่ยชัดเจนล่าสุดนี่ก็คือ36โครงการมูลค่า 728,000 ล้านบาทมูลค่าสูงมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องลงทุนซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่าที่ดินโรงเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ต้องเรียนว่านอกจากที่ต้องจ่ายให้กับประเทศไทยคนไทยก็คือเรื่องที่ดินแล้วที่เหลือก็ต้องนำเข้าหมดนะ 36โครงการอยู่ใน BOI นะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมูลค่า 728,000 ล้านก็แสดงว่าส่วนหนึ่งที่สร้างไปแล้วก็รวมๆแล้ว42นะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่สร้างกันไปแล้วก็ดีที่มาขอ BOI ก็ดีพบว่าไทยเองยังไม่มีหน่วยงานหลักกำกับดูแลเรื่องของการลงทุนประเภทนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะและไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมลักษณะเฉพาะ Data Center นะเพิ่งจะมาเริ่มตื่นตัวนะที่จะต้องมีการตั้งหน่วยขึ้นมาดูเรื่องของการลงทุนตั้ง Data Center หรือ Cloud Service กันโดยเฉพาะเนี่ยก็เพิ่งจะเมื่อนานไม่นานวันนี้นะโดยการตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center อยู่ภายใต้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ของปี2569นี้เองซึ่งหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ของสภาพัฒน์ขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการไปศึกษาถอดบทเรียนจากต่างประเทศแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจออกเป็น4มิติหลักดังนี้นะฮะ 1. เรื่องของวิกฤตพลังงานและน้ำ Energy and Water Management นะทรัพยากรคือหัวใจของ Data Center หลายประเทศจึงต้องงัดมาตรการเด็ดขาดเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในปี2566เนี่ยพบว่าประเทศไอร์แลนด์เผชิญปัญหาเรื่อง Data Center เนี่ยสูบไฟฟ้าไปถึง 21% ของทั้งประเทศจนไฟฟ้าในเมืองดับลินไม่พอใช้รัฐบาลจึงสั่งระงับการอนุมัติโครงการใหม่ยาวไปจนถึงปี2571เพื่อเตรียมการเรื่องระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับขึ้นมาได้เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ก็เคยสั่งระงับโครงการใหม่ช่วงปี2562ถึง2565เพื่อทบทวนผลกระทบด้านพลังงานและน้ำก่อนจะเปิดรับอีกครั้งด้วยเงื่อนไขที่โหดกว่าเดิมบังคับว่าต้องใช้พลังงานสะอาดและเกณฑ์ขั้นสูงนะต้องเป็นพลังงานสะอาดที่มีเกณฑ์ขั้นสูงโดยกำหนดให้ Data Center ใหม่จะต้องมีค่า PUE หรือประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่เกิน 1.3 และบังคับใช้พลังงานสะอาดอย่างน้อย 50% รวมถึงต้องนำเทคโนโลยีระบายความร้อนแบบใช้น้ำน้อยหรือว่า Immersive Coolingมาใช้ปกป้องภาคเกษตรกรรมนะขณะที่อีกตัวอย่างคือประเทศเนเธอร์แลนด์โครงการของ Microsoft แย่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมไปถึง84ล้านลิตรในช่วงภัยแล้งส่วนมาเลเซียที่รัฐยะโฮก็แก้ปัญหาโดยการไม่อนุมัติ Data Center ระดับเทียร์1และเทียร์2ที่ใช้น้ำเยอะแต่เปิดรับเฉพาะเทียร์3และ4ที่มีเทคโนโลยีประหยัดน้ำขั้นสูงเท่านั้นนะสองก็มีการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโดยแนวคิดไม่ใช่แค่เรื่องการใช้ทรัพยากรแต่ต้องโปร่งใสและไม่สร้างมลพิษสหภาพยุโรปเนี่ยบังคับให้ทุกแห่งพวก Data Center นะต้องส่งข้อมูลการใช้พลังงานและน้ำเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางและกำลังจะทำระบบจัดเกรดหรือว่าเรตติ้งเพื่อโชว์ให้เห็นว่าใครเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากันขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เน้นคุมมลพิษจากเครื่องปั่นไฟสำรองเช่นกรณีบริษัท XAI ในรัฐมิสซิสซิปปีที่ติดตั้งกังหันก๊าซ27เครื่องจนเกิดข้อพิพาททางกฎหมายเพราะมีการปล่อยมลพิษทางอากาศกระทบสุขภาพชุมชนรอบข้าง 3. การบังคับใช้สินค้าและบริการในประเทศหรือ local content rule ข้อเสียเปรียบของอุตสาหกรรมนี้คือลงทุนสูงแต่จ้างงานต่ำตัวอย่างเช่นโครงการเมตาในสวีเดนใช้คนงานก่อสร้าง 1,700 คนแต่จ้างงานประจำจริงแค่160คนมาเลเซียซึ่งตั้งอยู่ในรัฐสลังงออุดช่องโหว่ด้วยการบังคับให้ Data Center แห่งใหม่ ต้องใช้สินค้าและบริการในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ครอบคลุมตั้งแต่งานวิศวกรรมระบบทำความเย็นไปจนถึงงานออกแบบเพื่อบังคับให้เกิดการจ้างงานท้องถิ่นและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างแท้จริง 4. การแปลงภาษีสู่การพัฒนาชุมชนหรือว่า local tax sharing นะฮะในเมื่อเข้ามาใช้ทรัพยากรในพื้นที่ท้องถิ่นก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าสหรัฐอเมริกาในรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยนะออกแบบระบบภาษีเฉพาะเจาะจงสำหรับ data center ให้ท้องถิ่นสามารถรีดรายได้เข้าให้ได้สูงถึง890ล้านเหรียญต่อปีเงินก้อนนี้นำกลับไปสร้างถนนใหม่มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และสร้างโรงเรียนให้เด็กๆในพื้นที่ได้ถึง36แห่งบทเรียนเหล่านี้จากต่างประเทศชี้เห็นว่าประเทศไทยไม่สามารถมอง data center เป็นเพียงเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเด็กต่อไปแต่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการเป็นหับเทคโนโลยีของภูมิภาคกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการกระจายรายได้สู่คนไทยอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องอย่างน้อยก็การตื่นตัวที่จะหาความรู้แล้วก็หาทางออกระเบียบอะไรต่างๆที่มันจะรัดกุมแล้วก็เอื้อประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับการลงทุนซึ่งเห็นตัวเลขเม็ดเงินแล้วก็ตาลุกวาวกันนะเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
9: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผลิตดักทางกกต.ไม่สั่งฟ้องนักการเมืองคดีหัวสว.แชร์เพิ่ม40สว.พบสัญญาณโทรศัพท์รวมตัวที่ภูแมน21กันยากรกฎาคม2567นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ว่าเมื่อไม่นานมานี้กกต.ได้ออกแถลงการณ์มาว่าเตรียมจะมีมติชี้ขาดจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งหลายคนมีการวิเคราะห์การถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลื่อนออกไปเลยที่ต้องกำหนดวันดังกล่าวทำให้เวทีนี้เป็นเวทีท้ายๆก่อนจะมีคำตัดสินของกกต.แต่อย่างไรก็ตามเราจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายซึ่งวันนี้ตนจะใช้โอกาสเสนอข้อมูลใหม่บางประการโดยนายผลิตกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาใน229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนในเวลานี้ดังนั้นที่เรามีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้จึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ต้องมีต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้ดังนั้นหลักฐานที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตดังนั้นตามกฎหมายกกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องตามหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตดังนั้นอย่าเอามาตรฐานจากศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นายภริศกล่าวว่าข้อมูลจริงๆอยากจะไปเปิดที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรสามารถเปิดได้อยู่ดีซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับการพิกัดโทรศัพท์คือมีข้อมูลว่ามีสว.จำนวน40คนไปปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่ง40ชื่ออยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าหน่วยงานมีหลักฐานนี้อยู่ในมือก็เชื่อว่าหลักฐานเพียงพอให้กกต.ตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบปัญหาหลักเป็นฝุ่นพิษ

0: อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ปริมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตามยังมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้คือฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางนี้ทิศทางลมมีแนวโน้มพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกทม.จึงอยู่ระหว่างไปตามทิศทางลมและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กทม.ได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนแสดงจุดเสี่ยง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: หวานไขมันความ

0: ดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 16:00 น.
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านค่ะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันจิตติมาทวาเรศนะคะแล้วก็คุณหมอบ้านของเราค่ะท่าอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ค่ะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยนะคะบ้านไทยต่างๆภูมิปัญญาของบ้านไทยนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะเราก็คุยกันในประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของการกราบแม่ของแผ่นดินนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราคุยกันนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินด้วยนะคะและท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนั้นเนี่ยนะคะก็มีหนังสือนะคะมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับหนังสือกราบแม่ของแผ่นดินนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนั้นเนี่ยนะคะได้เขียนขึ้นใหม่ในปีนี้นะคะเพื่อที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะซึ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราก็มีการแจกหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มนี้ให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะใครที่เพิ่งมาฟังสัปดาห์นี้นะคะก็เรายังคงแจกต่อเนื่องนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ส่งชื่อนะคะนามสกุลแล้วก็ SMS มาตามช่องทางที่เราบอกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะคะทาง SMS ค่ะ4689933นะคะ4689933นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นก็เป็นหนังสือทรงคุณค่านะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมนะคะพระราชกรณียกิจนะคะแล้วก็คำสอนนะคะของแม่ของแผ่นดินของเรานั่นเองนะคะใครที่จะขอรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็ขออนุญาตเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์ค่ะแล้วก็ส่งมาได้ที่ SMS นะคะ4689933 4689933นะคะเราจะส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นหนังสือที่พิมพ์สีสีขนาดกระทัดรัดนะคะที่เราสามารถที่จะพกพาไปไหนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการหนังสือเรื่องแม่ของแผ่นดินกับแม่ของแผ่นดินนั้นเนี่ยกรุณาอย่าเกรงใจนะครับเราก็เป็นลูกของท่านด้วยกันทุกคนแล้วก็ณวินาทีวิกฤตของชีวิตหลายๆชีวิตชีวิตที่ไร้ทางไปเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยทั้งพ่อและแม่พระพันปีนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับแสงเทียนส่องชีวิตให้เห็นแสงสว่างและทางเดินแล้วเราจะรู้สึกอันนึงว่าพระองค์ท่านนั้นเนี่ยไม่เคยเหน็ดเหนื่อยที่จะจุดไฟส่องทางให้เราสร้างพลังแล้วก็สร้างแรงดลใจให้ชีวิตเราผ่านวิกฤตไปได้และช่วงนี้นั้นเนี่ยหลายๆชีวิตนั้นเนี่ยก็มีวิกฤตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีคำสอนของแม่คำแนะนำของแม่อยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กรุณาอย่าเกรงใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเราทุกคนนั้นเนี่ยต้องการที่จะกราบแม่ของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กรุณาติดต่อเข้ามาที่คุณจิตติมาได้เลยกรุณาอย่าเกรงใจนะครับก็ช่วยกันเพื่อที่จะให้แผ่นดินนี้ยังมีความอบอุ่นตามที่แม่ได้เสียสละให้มาเรามายาวนานมากนะครับ
0: ค่ะก็เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่จะขอรับหนังสือเล่มนี้นะคะขออนุญาตเป็นท่านที่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนค่ะแล้วก็อย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะส่งมาที่หมายเลข SMS นะคะ4689933นะคะ4689933นะคะเราก็จะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาละแล้วก็ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ช่วงของต้นเดือนสิงหาคมค่ะก่อนที่เราจะพักกันนะคะแล้วก็ไปคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแม่ของแผ่นดินของเราค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยบ้านไทยภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตนะคะซึ่งก็มีความน่าสนใจทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หลายอย่างนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ร่วมสมัยนะคะเรายัง ามารถที่จะนำมาปรับใช้ในปัจจุบันได้นะคะในยุคที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาของช่างไทยบ้านไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของบ้านเราด้วยนะคะซึ่งเราคุยกันไปหลายเรื่องมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตในการที่จะทวนกันสักหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันมา2สัปดาห์นะคะเผื่อว่าท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้ฟังนะคะหรือว่าจริงๆเนี่ยก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคุณผู้ฟังเข้าไปที่ช่อง YouTube นะคะช่อง Thinking Radio นะคะแล้วก็เสิร์ชรายการคุยกับหมอบ้านเนาะแล้วก็ใส่วันที่นะเราคุยเรื่องของภูมิปัญญาบ้านไทยไปเนี่ยเมื่อ25กรกฎาคมแล้วก็1สิงหาคมก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังกันได้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันสักหน่อยนึงนะคะฉบับสั้นๆใช่มั้ยคะอาจารย์คะที่เราคุยกันไปหลายเรื่องเลย
1: ครับคือผมกับเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับสำหรับท่านที่ฟังแล้วเนี่ยก็เขาอาจจะต้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยการที่เราจะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน1ใน10ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรักษาสิ่งดีๆเอาไว้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับถ้าใครพอฟังแล้วพอที่จะจำได้กรุณาเล่าต่อสู่ผู้อื่นด้วยถ้าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็ยิ่งดีอย่างน้อยก็ให้เขารู้นะครับว่าการที่เมืองไทยเรามาถึงวันนี้เนี่ยภูมิปัญญาทั้งหลายเนี่ยมีมากมายและหนึ่งในภูมิปัญญานั้นเนี่ยคือภูมิปัญญาทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับเราคุยกันไปอย่างนี้ครับเราคุยกันเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราคุยกันไปว่าในชื่อของหมู่บ้านทั้งหลายในชื่อของที่อยู่ทั้งหลายของบ้านเรานั้นเนี่ยก็จะมีความหลากหลายและในความหลากหลายนั้นเนี่ยก็จะบอกถึงลักษณะของชุมชนต่างๆว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราจะมีคำว่าดอนมีคำว่าหนองมีคำว่าบางมีคำว่าบ้านเราก็คุยกันไปนะครับว่าเรื่องของคำว่าดอนนั้นเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกได้ว่าก็ต้องเป็นพื้นที่สูงนะครับเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมอย่างเช่นดอนเมืองเอ่ยดอนเจดีเอ่ยอย่างเนี้ยก็เราก็จะเรียกว่าดอนแต่ถ้าสมมติว่ามีคำว่าหนองนำหน้าอย่างเช่นหนองสาหร่ายหนองงูเห่าเราก็จะรู้ว่าในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณที่เตี้ยๆหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต้องก็จะกลายเป็นหนองก็เรียกว่าเป็นหนองเนี่ยนะครับส่วนคำว่าบางนั้นเนี่ยมีเยอะมากบางนั้นเนี่ยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบางหญ้าแพรกบางกอกน้อยบางปลาม้าบางปลากอกบางปลาสร้อยต่างๆนานาเนี่ยนะครับคำว่าบางนั้นเนี่ยหมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำนะครับบางรักอย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่ริมน้ำเพราะว่าชุมชนไทยเราตั้งแต่อดีตนั้นเนี่ยเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าเมืองไทยเรานั้นเนี่ยเรามีแม่น้ำลำคลองเนี่ยอยู่เต็มทั้งประเทศเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนต่างๆนั้นเนี่ยก็จะไปสร้างชุมชนกันอยู่ริมน้ำนะครับเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งจะได้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรจะได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็เป็นทางสัญจรที่สำคัญดังนั้นเนี่ยคำว่าบางนั้นเนี่ยหมายถึงชุมชนที่อยู่ริมน้ำกันแล้วก็มีกันมากมายคำสุดท้ายคือคำว่าบ้านนะครับบ้านนั้นเนี่ยก็คือชุมชนที่ไม่ได้เป็นหนองชุมชนที่ไม่ได้เป็นดอนชุมชนที่ไม่ได้อยู่ติดริมน้ำแต่เป็นชุมชนทั่วไปที่อยู่ห่างไกลจากแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับแล้วก็มีไร่นาอยู่รอบๆแต่ในส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเราก็จะมีสระน้ำมีบึงขนาดใหญ่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนใดเนี่ยไม่ใช่จะเป็นไม่ได้อยู่ที่สูงเป็นดอนไม่ได้เตี้ยๆเป็นหนองแล้วก็ไม่ได้อยู่ริมน้ำที่เป็นบางนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นบ้านนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้คุยกันไปนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังคุยประเด็นเรื่องของเมืองอกแตกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะซึ่งเมืองอกแตกนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่มีลำน้ำใหญ่ไหลผ่านตรงกลางนะคะก็เหมือนกับกรุงเทพมหานครนะที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตรงกลางนะคะแล้วก็แบ่งกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของฝั่งธนออกจากกันนะคะหรือว่าใกล้ๆกับเมืองกำแพงเพชรเมืองพิษณุโลกนะคะอีกหลายเมืองในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกเมืองเหล่านี้ว่าเมืองอกแตกนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันไปนะคะรวมไปถึงเราคุยกันในเรื่องของกุฏินะแล้วก็เรื่องของบ้านด้วยนะคะอาจารย์ว่ากุฏิกับบ้านนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะพอพูดถึงกุฏิก็เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์นะคะส่วนบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่ของบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่าอีกในนึงเนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะก็คือกุฏิเองนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของที่อยู่เนี่ยนะคะที่ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนักนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของที่อาจจะไม่ได้สะสมสิ่งของต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าลักษณะของบ้านนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีขนาดที่ใหญ่มากกว่านะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการอยู่ที่เป็นที่พักพิงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าบ้านก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสะสมสิ่งของต่างๆมากมายเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันไปนะในความแตกต่างในเรื่องของกุฏิแล้วก็บ้านด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: เราคุยกันไปในเรื่องอีกศัพท์อีก2ตัวเนี่ยนะครับที่ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินแต่บางท่านฟังแล้วจะงงๆคืออะไรคือคำว่าเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับเนี่ยนะครับคือในการก่อสร้างอาคารของไทยแต่โบราณเนี่ยถ้าเป็นอาคารกึ่งชั่วคราวหรือเป็นอาคารขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เชือกเนี่ยนะครับมาผูกกันไว้เนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นพวกต้นไม้ไผ่เองอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะเชือกสมัยก่อนนี่ก็เป็นพวกตอกพวกหวายหรือพวกปอเนี่ยนะครับที่มายึดติดกันพูดง่ายๆว่าชิ้นส่วนต่างๆของบ้านนั้นเนี่ยนะครับก็จะใช้การผูกกันเช่นเอาเสาผูกกับคานเอาคานผูกกับตรงเอาตรงสำหรับที่จะวางพื้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกเรือนพวกนี้เป็นเรือนเครื่องผูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือนขนาดเล็กแล้วก็เป็นเรือนกึ่งชั่วคราวแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเป็นอาคารที่จะคงทนถาวรนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเรือนเครื่องสับคำว่าเรือนเครื่องสับนั้นเนี่ยก็คือว่าคือเอาไม้เนี่ยเรือนสมัยก่อนก็เป็นไม้หมดนะครับก็เอาไม้มาต่อกันการเอาไม้มาต่อกันนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการบากไม้เนี่ยบางทีก็ต้องมีการเจาะรูของไม้เพื่อแล้วเอาไม้เนี่ยเสียบเข้าไว้ด้วยกันเอามาเกาะกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านไทยในโบราณนั้นเนี่ยถ้าเป็นบ้านถาวรนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเรือนเครื่องสับเนี่ยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตะปูไม่มีน็อตไม่มีเหล็กประกับไม่มีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้ทำกันไปความแตกต่างของเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะนอกจากนี้นะคะเรายังคุยกันในเรื่องของเถียงนาด้วยนะคะอาจารย์บางคนฟังชื่อจะรู้จักแต่บางคนเอ๊ะเถียงนาคืออะไรนะคะเถียงนาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะในช่วงพักกลางวันเวลาที่ใครที่เป็นเกษตรกรเนาะอาจารย์เวลาที่ออกไปทำไร่ทำนาเนี่ยแน่นอนเขาก็จะต้องมีที่เป็นที่พักชั่วคราวนะคะเอาไว้พักเหนื่อยเอาไว้ทานข้าวนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเถียงนานะคะก็จะมีที่พักเป็นที่พักที่เอาไว้หลบแดดหลบฝนตดหลบความร้อนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเพิงพักที่สร้างมาแบบง่ายๆเลยค่ะอาจารย์ที่อยู่บริเวณแถวๆคันนาแล้วจริงๆเนี่ยเถียงนาก็มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยเนาะเพราะว่าบ้านเมืองเราเป็นเมืองเกษตรกรรมอยู่แล้วนะคะก็มีคนทำไร่ทำนาทำสวนแต่ว่าลักษณะก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะหลักๆแล้วเนี่ยก็เถียงนานั้นเนี่ยนะคะก็มันคงแข็งแรงแต่อาจจะไม่มีฝาเนาะอาจารย์หมายถึงว่าไม่มีฝาผนังใช่ไหมคะเป็นตัวเปิดโล่งให้ลมพัดสบายๆพักเวลาพักเที่ยงพักกลางวันเวลาที่เราไปทำไร่ทำสวนทำนากันใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับใช่ครับเราคุยกันนอกจากเรื่องของเถียงนาที่คุณจิตมาบอกไปว่าเป็นเรือนชั่วคราวเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็คุยกันไปถึงว่าในสถาปัตยกรรมไทยเรานั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับเข้าใจสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยเรานั้นเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเหนือก็จะเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่อากาศจะหนาวลมก็พัดมาจากเมืองจีนแล้วก็ทางภาคกลางนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีลมแรงได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีน้ำท่วมได้แล้วก็ลงไปทางภาคใต้เนี่ยนะครับก็มีลักษณะของธรรมชาติที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรือนทางภาคกลางนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรือนสอบเข้านะครับคำว่าเรือนสอบเข้านั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าฐานของตัวเรือนนั้นเนี่ยจะกว้างกว่าตัวยอดของตัวเรือนเนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นเรือนสอบเข้า การที่เป็นเดือนสอบเข้านั้นเนี่ยก็คือเพราะว่าทางภาคกลางนั้นเนี่ยน้ำท่วมบ่อยนะครับและบางทีเนี่ยก็มีพายุฝนมาหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยก็ต้องการความมั่นคงแข็งแรงการที่จะให้มีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับพีระมิดนะครับก็คือเราต้องมีฐานที่ใหญ่และยอดที่เล็กลงดังนั้นเนี่ยเรือนทางภาคกลางนั้นเนี่ยก็จะสอบเข้าเนี่ยนะครับเพื่ ความแข็งแรงต่างๆส่วนเรือนทางภาคเหนือนั้นเนี่ยด้วยความที่เขามีอากาศหนาววิ่งเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งที่ลมเนี่ยพัดเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีความหนาวมากเกินไปดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้ลมนั้นพัดเข้ามาโดยตรงมากเกินไปในตอนหน้าหนาวแต่ก็ต้องการให้อากาศมีการถ่ายเทดังนั้นเนี่ย เรือนทางภาคเหนือนั้นเนี่ยตัวหน้าต่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นบานกระดกเนี่ยนะครับก็เป็นบานกระดกเพื่อที่จะ เวลา เปิดหน้าต่างคือกระดกหน้าต่างปั๊บเนี่ยลมก็ไม่พัดเข้ามาโดยตรงเนี่ยนะครับก็ความหนาวก็ไม่เข้ามามากแต่อากาศเนี่ยก็ยังถ่ายเทได้โดยสอดเข้ามาตามช่องว่างตรงที่เราเป็นบานกระดกออกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นบานกระดกปั๊บเนี่ยถ้าเรือนสอบออกเนี่ยบานกระดกนั้นเนี่ยก็จะกระดกได้ง่ายแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับนั่นคือความน่าสนใจเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรือนทางภาคกลางทั้งหลายนั้นเนี่ยแล้วก็ในบริเวณเมืองไทยที่เรามีฝนตกมากๆเนี่ยปรากฏว่าหลังคาของเรานั้นเนี่ยก็จะเป็นหลังคาที่สูงแล้วก็ลาดชันมากเนี่ยนะครับสูงและลาดชันมากเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้น้ำนั้นเนี่ยเวลาฝนตกมานั้นเนี่ยน้ำก็สามารถที่จะไหลออกไปได้ไม่ล้นกันมานะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยวัสดุมุงหลังคาของบ้านเราแต่โบราณนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นวัสดุกึ่งธรรมชาติก็คือบางทีก็เป็นดินเผาบ้างบางทีก็เป็นไม้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละแผ่นของตัวกระเบื้องหลังคานั้นเนี่ยก็จะมีขนาดไม่ใหญ่พอแผ่นกระเบื้องมีขนาดไม่ใหญ่นั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีรอยต่อเยอะเป็นธรรมดาเพราะมันมีรอยต่อเยอะเป็นธรรมดานั้นถ้าสมมติว่าความลาดชันของตัวหลังคาไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็เวลาที่ฝนตกมาแล้วก็มีพายุเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดฝนย้อนเกล็ดกระเบื้องที่เราเรียกว่าน้ำย้อนเกล็ดกระเบื้องเนี่ยนะครับที่จะทำให้น้ำนั้นเนี่ยรั่วเข้ามาในตัวบ้านเราได้ดังนั้นเนี่ยตัวหลังคานั้นเนี่ยก็จะต้องมีความลาดชันเยอะเพื่อที่จะให้ระบายน้ำได้แล้วก็ไม่ให้เกิดอาการน้ำย้อนเกล็ดกระเบื้องเนื่องจากว่ากระเบื้องของเราเล็กนะฮะตรงซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยพูดก็พูดนะครับภูมิปัญญาเหล่านี้หรือข้อคิดเหล่านี้เนี่ยก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณจิตติมาจะทำบ้านคุณจิตติมาก็เลือกกระเบื้องว่าจะเอากระเบื้องร่อนคู่จะเอากระเบื้องร่อนเดียวจะเอากระเบื้องปูนจะเอากระเบื้องซีแพคจะเอากระเบื้องขนาดไหนก็แล้วแต่ในตอนที่คุณจิตติมาจะมุงกระเบื้องท่านผู้ฟังจะมุงกระเบื้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือจะเป็นการซ่อมแซมบ้านก็แล้วแต่สิ่งที่มีความสำคัญก็คือเราต้องไปตรวจสอบในแคตตาล็อกเนี่ยนะครับหรือข้อกำหนดก่อนเพราะว่าในกระเบื้องแต่ละชนิดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับว่าถ้าเป็นกระเบื้องชนิดนี้เนี่ยความลาดเอียงต้องกี่องศาถ้าเป็นชนิดนี้เนี่ยความลาดเอียงต้องกี่องศาถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่หน่อยความลาดเอียงเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กหน่อยความลาดเอียงตรงนี้เนี่ยก็จะเยอะมากเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นว่าทำไมหลังคาบ้านไทยของเรานั้นเนี่ยนะครับจะมีความลาดเอียงและมีความลาดชันมากและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อต้องมีความลาดเอียงเพื่อที่จะอยู่กับธรรมชาติได้หลังจากนั้นเนี่ยบรรพบุรุษเรานั้นเนี่ยก็ค่อยๆประดับตกแต่งแล้วมีองค์ประกอบอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้หลังคาบ้านไทยของเรานั้นเนี่ยมีความสวยงามซึ่งเราต้องยอมรับนะครับใครที่ไปงานที่ต่างประเทศไปงานเอ็กซ์โปอะไรต่างๆนานาเนี่ยเวลาคนนักท่องเที่ยวทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่พอเห็นเรือนไทยเห็นหลังคาเรือนไทยทั้งหลายเนี่ยทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าสถาปัตยกรรมไทยนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสวยงามและความสวยงามอันหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คือในส่วน ของหลังคานะครับ
0: ซึ่งเราก็คุยกันไปใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าประเด็นของหลังคาของบ้านไทยเนี่ยที่ต้องมีความยื่นยาวนั้นเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะป้องกันแดดป้องกันฝนนะคะเวลาฤดูร้อนก็จะเป็นการป้องกันแดดนะคะเวลาฤดูฝนก็จะเป็นการป้องกันฝนคล้ายๆกับกันสาดในสมัยนี้นะคะอาจารย์นี่ก็เป็นลักษณะของทำไมใช้คาบ้านไทยถึงยื่นยาวค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะพอใช้คายื่นยาวแล้วนั้นเนี่ยหลายคนก็จะสังเกตเห็นว่าตัวบ้านไทยเนี่ยจะมีค้ำยันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะค้ำยันเนี่ยเราก็คุยกันนะท่านอาจารย์ก็บอกนะคะว่าบางคนเขาก็เรียกว่าเท้าแขนนะคะในการที่เรามีค้ำยันหรือว่ามีตัวเท้าแขนเยอะนั้นเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะก็เพื่อที่จะมีการช่วยในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงเนาะเพราะว่าเรามีใช้ขาที่ยื่นยาวออกมาเราก็จะต้องมีค้ำยันนะเพื่อช่วยให้มีความแข็งแรงมั่นคงนะคะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยบางที่ก็จะมีการตกแต่งด้วยนะให้มีความอ่อนช้อยนะที่เราคุยกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับคือแล้วเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คุยกันในเรื่องของกาแลนะครับกาแลเนี่ยก็คือไม้สองชิ้นนะครับที่อันนี้จะเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือทางล้านนาของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามยอดจั่วของหลังคาของบ้านทางเหนือคือทางล้านนานั้นเนี่ยเราก็จะมีไม้ไขว้กันอยู่ที่ยอดจั่วเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำในเริ่มต้นนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการทำเพื่อความสวยงามอะไรเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นความเชื่อของคนพื้นถิ่นนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเรามีบ้านแล้วเรามีจั่วแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้นกเนี่ยมาอึอยู่ที่ยอดจั่วถ้ามีนกหรืออีกาโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอีกาถ้ามาเกาะอยู่ที่ยอดจั่วเนี่ยนะครับแล้วก็อึเนี่ยมันก็จะทำให้บ้านนั้นโชคร้ายดังนั้นเนี่ยคนล้านนาเองนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันนกป้องกันอีกาต่างๆนานาไม่ให้มาเกาะแล้วมาอึอยู่ที่ยอดจั่วนะครับก็จะเอาไม้มาไขว้กันพอไม้มาไขว้กันในเนี่ยเจ้านกเอ่ยเจ้าอีกาเอ่ยก็ไม่สามารถที่จะมาเกาะได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเวลากาแลนะเขาจะติดเอาไว้ที่หน้าจั่วเนี่ยนะครับตรงบริเวณปั้นลมที่เราเรียกว่าปั้นลมนี่ก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแผ่นไม้อันหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่หน้าบ้านหน้าจั่วของเราเป็นแผ่นบางๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการปิดไม่ให้น้ำนั้นเนี่ยเข้ามาที่ตัวแผ่นกระเบื้องได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันไปใน2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราพูดถึงตัวหน้าจั่วแล้วเราพูดถึงการแล้วเราพูดถึงปั้นลมแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยเราก็จะมีการสั่งสอนหรือมีการแก้ปัญหากันในเรื่องของธรรมชาติอยู่หลายประเด็นเวลาที่เรามองไปที่หน้าจั่วของบ้านไทยเนี่ยนะครับก็จะมีสองลักษณะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับหนึ่งคือลักษณะเป็นไม้ที่แยกกระจายไปเนี่ยนะครับเหมือนรัศมีของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับหรืออันที่สองนั้นเนี่ยตรงหน้าบันของเรานั้นเนี่ยเราก็จะเป็นไม้เนี่ยนะครับที่เป็นเส้นนอนๆ4เส้นแล้วก็มีเส้นตั้งเล็กๆเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาอันแรกที่เป็นภูมิปัญญาในเรื่องของการระบายอากาศเพราะว่าเวลาที่เรามีหน้าจั่วแล้วก็เราเห็นหน้าจั่วเป็นรูปรัศมีดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถที่เขาก็จะมีรูเล็กๆอยู่ซึ่งเจ้ารูเล็กๆตัวนี้เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่าในลักษณะของหน้าจั่วแบบนี้ก็สามารถที่จะกันน้ำไม่ให้เข้ามาได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเจ้ารูเล็กๆตรงระหว่างแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวที่ทำให้น้ำนั้นเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะระบายต่อกันได้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับในหน้าจั่วอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นบ้านโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือมีเส้นนอนๆอยู่4เส้นแล้วก็มีเส้นตั้งเล็กๆเชื่อมประสานอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าบางทีก็เราจะเรียกจั่วประเภทนี้ที่มีเส้นนอนๆ4เส้นเนี่ยว่าจั่วพรมพักนะครับพรมพักเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นคติธรรมทางศาสนาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของบ้านไทย พราะว่าจั่วพรหมพรรคหรือหน้าจั่วในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงความหมายว่าให้ผู้ที่ครองเรือนนั้นเนี่ยจะต้องยึดมั่นในพรหมวิหาร4เพื่อจะเตือนใจให้เจ้าของเรือนและก็ผู้อยู่อาศัยระลึกเสมอว่าเราต้องเป็นคนที่มีพรหมวิหารหลายๆท่านคงพอจะทราบนะครับว่าพรหมวิหาร4คืออะไรแต่ถ้าไม่ทราบก็คือพรหมวิหาร4นั้นเนี่ยก็คือมีคือพรหม4อย่างคือ1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาเมตตาก็คือเมตตานะครับกรุณาก็คือกรุณามุทิตาคือชื่นชมแล้วก็เห็นคนอื่นดีและก็อุเบกขาคือความทนเนี่ยนะครับคือความทนความอดกลั้นต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คติธรรมที่ปรากฏอยู่ในงานสถาปัตยกรรมในส่วนที่สูงที่สุดของตัวบ้านเรานั้นเนี่ยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะเป็นจั่วพรหมพรรคก็คือมีเส้นนอน4เส้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีเส้นตั้งประสานกันอยู่เรียกว่าจั่วพรหมพรรคเพื่อที่จะให้เป็นการเตือนใจว่าการที่เราจะให้บ้านของเรานั้นเนี่ยเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วก็เป็นบ้านที่มีความสุขก็จะต้องมีพรหมวิหาร4คือมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาก็จะทำให้สังคมนี้เนี่ยก็เป็นสังคมที่ดีแล้วก็น่าอยู่นะครับคุณจิติมาครับท่านผู้ฟังครับอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งทีเดียวนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องของบ้านไทยภูมิปัญญาบ้านไทยเนี่ยมีหนึ่งจุดที่เชื่อแน่ว่าหลายคนน่าจะเคยสังเกตกันนะคะว่าหน้าต่างบ้านไทยอะค่ะอาจารย์ถ้าเทียบกับอาคารในปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะที่เตี้ยมากกว่าค่ะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยสาเหตุเพราะอะไรคะเป็นภูมิปัญญาที่ช่างไทยคิดค้นมาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาอะไรไหมคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยคือในบ้านไทยเราแต่โบราณมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับอันนึงว่าการระบายอากาศการระบายอุณหภูมินั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเราไม่มีเครื่องปรับอากาศเราไม่มีพัดลมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการลมจริงๆเราก็ต้องพัดเอาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทำบ้านไทยการที่เราจะสร้างสภาวะน่าสบายให้เกิดในบ้านเรานั้นเนี่ยก็คือก็มีหลายประเด็นอยู่พอสมควรนะครับและประเด็นแรกก็อย่างที่คุณจิตมาได้เรียนบอกไปก็คือหน้าต่างไทยเราเนี่ยจะเตี้ยกว่าหน้าต่างปัจจุบันหน้าต่างปัจจุบันนั้นเนี่ยเราจะมีความสูงเนี่ยนะครับสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ80เซนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านไทยเดิมของเรานั้นเนี่ยระดับหน้าต่างเราจะอยู่ประมาณ 3-40 เซนถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในการใช้ชีวิตในอดีตเรานั้นเนี่ยเวลาเรานั่งหรือเรานอนต่างๆนานาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีตังมีเตียงอะไรนักหนาส่วนใหญ่เราก็จะนั่งแล้วก็นอนที่พื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีระดับหน้าต่างที่มันสูงเกินไปนั้นเนี่ยลมก็จะพัดเลยผ่านศีรษะเราไปนะครับเราก็ไม่สบายเท่าที่ควรแต่ถ้าสมมติว่าตัวระดับหน้าต่างนั้นเนี่ย 3-40 เซนนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะนั่งหรือเราจะนอนนั้นเนี่ยก็จะมีลมสามารถพัดผ่านได้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านเวลาเรานั่งหรืออยู่ที่พื้นเนี่ยแล้วเราอยากชะโงกหน้าออกไปมองข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าหน้าต่างมันสูงเกินไปนั้นเนี่ยเราก็จะชะโงกหน้าไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าต่างเตี้ย 3-40 เซนนั้นเนี่ยเราก็สามารถชะโงกหน้าออกไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่าเป็นไม่ใช่เรามีหน้าต่างเตี้ยๆเพราะว่าเราต้องการในเรื่องของความสวยความงามแต่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติและใช้ภูมิปัญญาตรงนี้เอาไว้เนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะเรื่องระบายอากาศนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนาะเพราะว่าทำให้บ้านนั้นเนี่ยมีภาวะน่าสบายด้วยแล้วก็ในอดีตแน่นอนว่าบ้านก็จะไม่มีเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการระบายอากาศในประเด็นของหน้าต่างแล้วเนี่ยบ้านไทยในอดีตยังมีแนวทางหรือมีวิธีการอื่นไหมคะอาจารย์ที่ช่วยในการระบายอากาศ
1: เราเคยคุยกันไปนะครับว่าตัวหลังคาของบ้านไทยเรานั้นเนี่ยเราจะเป็นหลังคาสูงเนี่ยนะครับการที่เป็นหลังคาสูงนั้นเนี่ยเราก็คุยกันไปบอกว่าอากาศร้อนนั้นเนี่ยเขาจะลอยขึ้นที่สูง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอากาศในห้องของเรานั้นเนี่ยมีความร้อนเนี่ยนะครับความร้อนก็จะลอยขึ้นไปสูงๆในขณะที่เรายังอยู่เตี้ยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอุณหภูมิของอากาศที่อยู่สูงๆนั้นเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าตรงที่อยู่ตรงเตี้ยๆถ้าสมมุติว่าเรามีหน้าต่างนั้นลมพอที่จะพัดได้นะครับ1ก็จะทําให้เราเย็นขึ้นอันที่2ก็คือว่าตัวความร้อนทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะลอยออกไปข้างบนพอไปถึงข้างบนปั๊บเนี่ยตรงบริเวณของกระเบื้องเรานั้นเนี่ยที่เราซ้อนกันเนื่องจากว่ากระเบื้องของเราเป็นแผ่นไม่ใหญ่นั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยระบายความร้อนออกจากตัวหลังคาเราไปนั่นก็เป็นภูมิปัญญาอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของตัวหลังคาสูงเรื่องของหน้าต่างเตี้ยแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับบ้านไทยเรานั้นเนี่ยเราจะตีที่พื้นไม้ของเราเนี่ยเราจะตีห่างนิดหนึ่งเว้นร่องนิดหนึ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณที่เราจะนั่งเราจะพักผ่อนโดยปกตินะครับเพราะว่าการที่พื้นเนี่ยตีเว้นห่างนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้อากาศนั้นเนี่ยเขาเสียบลงไปข้างล่างใต้ถุนบ้านแล้วก็ลอยขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับมันก็เกิดอาการการถ่ายเทอากาศเนี่ยนะครับทั้งจากหน้าต่างเองแล้วก็ทั้งจากตัวพื้นเองที่ตีเว้นห่างเอาไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าใครสังเกตดูอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตดูอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตรงบริเวณบ้านไทยเรานั้นเนี่ยเราก็จะมีชานบ้านเป็นปกติแล้วก็พอเป็นชานบ้านปั๊บเราก็จะยกพื้นสูงขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นห้องพักห้องนอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ตรงระหว่างความสูงของพื้นที่ระเบียงข้างหน้ากับตัวพื้นห้องนั้นเนี่ยท่านก็จะไม่เอาไม้อะไรมาปิดนะครับก็จะเป็นช่องโล่งๆเอาไว้เนี่ยนะครับภาษาช่างตรงนี้เนี่ยภาษาช่างตรงนี้เขาเรียกว่าช่องแมวลอดนะครับช่องแมวลอดนั้นเนี่ยก็คือเมื่อลมเนี่ยพัดมาเข้ามาทางใต้ถุนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ให้เขาพัดลอดเข้ามาเนี่ยนะครับผ่านเจ้าช่องว่างที่เราเรียกว่าช่องแมวลอดคือช่องว่างระหว่างพื้นข้างบนกับพื้นข้างล่างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ลมนั้นเนี่ยสามารถพัดผ่านได้แล้วก็ลมจากใต้ถุนนั้นเนี่ยก็จะมีความเย็นกว่าลมที่ชานเรือนของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในภูมิปัญญาไทยเหล่านั้นเนี่ยตัวสิ่งพวกนี้ไม่ได้เป็นการทำเพื่อความงามเนี่ยนะครับแต่สิ่งพวกนี้นั้นเนี่ยที่ทำกันขึ้นมานั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้นั่นคือความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องพักเบรกกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมามีข้อคิดของเกี่ยวกับบ้านไทยเราอีกอยู่หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปูพื้นการเรื่องธรณีประตูเรื่องบันไดเรื่องไต่ถุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในเบรกต่อไปครับคุณจิริมาครับ
0: ค่ะงั้นช่วงนี้ขออนุญาตในการพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
6: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันนะประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิปัญญาบ้านไทยสถาปัตยกรรมไทยนะคะแล้วก็ขอเรียนเน้นย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรามีการจัดรายการคุยกับหมอบ้านนะคะภาคพิเศษในชั่วโมงแรกนะคุยกันในเรื่องของกราบแม่ของแผ่นดินนะคะเพื่อสดุดีนะคะพระพันสมเด็จพระพันปีนะแม่ของแผ่นดินนะแล้วก็มีการมอบหนังสือกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธรนนท์นั้นได้เขียนนะคะบันทึกไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีทั้งพระราชกรณียกิจนะคะสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้ปวงชนชาวไทยนะคะมีทั้งคำสอนข้อคิดต่างๆนะคะที่รวบรวมเขียนขึ้นมาโดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์นะคะก็มีมามอบนะคะมาแจกกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดส่งให้โดยไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงนะคะใครที่จะขอรับนะคะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราแจกต่อเนื่องแล้วใครยังไม่ได้ส่งชื่อนามสกุล SMS นะคะก็สามารถที่จะฝากมาได้เลยนะคะทางช่องทางนะคะ SMS 4689933เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะเราจะส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปนะในเรื่องของภูมิปัญญาบ้านไทยสถาปัตยกรรมไทยนะในหลายๆประเด็นทีเดียวที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าบ้านบ้านไทยทำไมหน้าต่างบ้านไทยถึงเตี้ยนะคะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของการระบายอากาศในบ้านไทยด้วยนะคะยังไม่หมดนะยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะคะสวัสดีเบรก2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับผมต่อนิดนึงต่อเลยนะครับคือนอกเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปในเรื่องของพื้นเราจะตีเว้นห่างเอาไว้เพื่อให้อากาศมีการถ่ายเทได้นะครับแต่ในภูมิปัญญาไทยเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะมีอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับพื้นนั้นนะครับในการที่เราจะปูพื้นนั้นเนี่ยก็คือว่าท่านก็บอกว่าเวลาจะปูพื้นนั้นเนี่ยอย่าไปปูให้วางแนวให้ไม้แทงหน้าไม้แทงหน้าเนี่ยนะครับแปลอย่างนี้ครับก็คือว่าในทางสัญจรต่างๆที่ในบ้านของเราเนี่ยนะครับถ้าเราเดินไปทางไหนนั้นเนี่ยก็ขอให้มีไม้นั้นเนี่ยพื้นไม้เนี่ยสมัยก่อนก็เป็นชิ้นเนี่ยนะครับจะต้องวางขวางทางเดินเราเนี่ยนะครับเช่นจะเข้าบ้านเนี่ยพื้นไม้นั้นเนี่ยก็ต้องขวางทางเดินของเราห้ามเอาพื้นไม้เนี่ยวิ่งเข้ามาชนในแนวที่เรากำลังจะเดินไปถามว่าทำไมอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของความสวยความงามนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม้ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาอาจจะผุพังหรือเกิดเสี้ยนไม้ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปวางแผ่นไม้นั้นเนี่ยให้มันมาสวนทางเดินของเราเนี่ยนะครับเวลาเขามีปัญหาแล้วมันเกิดเสี้ยนไม้เนี่ยเสี้ยนไม้นั้นเนี่ยเขาก็จะตำเข้ามาที่ตัวเท้าเราอย่างเนี้ยนะครับหรือถ้าสมมติขึ้นบันไดหรือลงบันไดพอก้าวขึ้นบันไดหรือก้าวลงบันไดเนี่ยนะครับพื้นไม้นั้นเนี่ยก็ห้ามแทงหน้านะครับพื้นไม้ตัวนี้ก็ห้ามแทงหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาเล็กๆไทยเราที่บางคนนึกว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของภูมิปัญญาในการที่เราต้องการที่จะให้มีชีวิตอยู่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของไม้แทงหน้าเนี่ยหลายคนน่าจะสังเกตแล้วก็คงทราบกันเนาะว่าบ้านไทยมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่จะแตกต่างกับบ้านในยุค ปัจจุบันก็คือธรณีประตูนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะเข้าประตูเนี่ยเราจะต้องมีธรณีประตูนะเรียกได้ว่าขวางอยู่เนี่ยนะคะเราก็ต้องเดินก้าวข้ามผ่านไปซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนทำให้เราเดินไม่สะดวกหรือเปล่านะต้องมีการข้ามธรณีประตูแล้วก็ความเชื่อโบราณก็จะเหยียบธรณีประตูไม่ได้อีกอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คะธรณีประตูนี่เขามีไว้เพื่อการใดคะอาจารย์คะ
1: จริงๆธรณีประตูเนี่ยนะครับมีธรณีประตูคือไม้ที่ขวางทางเข้าพูดง่ายๆนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมีเหตุอยู่สามอย่างเนี่ยนะครับเหตุแรกเนี่ยที่เราต้องมีธรณีประตูนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของงานระบบโครงสร้างนะครับเพราะว่าในระบบโครงสร้างของเรานั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคานอะไรในการที่เราจะเชื่อมต่อตัวเสาตัวอะไรไว้ด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องระบบโครงสร้างที่ทำขึ้นมาในประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่มีธรณีประตูสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการกันเด็กที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับที่จะคลานออกจากห้องตอนที่พ่อแม่ออกไปทำงานแล้วก็ตกไปที่เรือนชานเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเขาเป็นตัวกั้นตัวหนึ่งที่เพื่อความปลอดภัยของเด็กทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นตามพระอุโบสถทั้งหลายตามวัดต่างๆนานาเนี่ยนะครับตัวธรณีประตูนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้คำว่าเป็นตัวกระตุกความคิดเรานิดหนึ่งเป็นตัวกระตุกความคิดเรานิดหนึ่งถ้าคุณจิตติมาสังเกตดูเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราเข้าไปในบ้านเข้าไปในโบสถ์ต่างๆนานาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราก้าวขาผ่านธรณีประตูเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกจะต้องทำตัวให้สงบลงเนี่ยนะครับทำตัวให้ดีขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเขตเล็กๆอันหนึ่งที่บอกเหตุนะครับว่าเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ในพื้นที่บ้านของผู้อื่นหรือเข้าไปในพื้นที่โบสถ์หรือพระอุโบสถต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยครั้งแรกผมเองผมก็เหมือนคุณจิตติมาก็คือพยายามถามว่าเอ๊ะธรณีประตูนี่มันเดินแล้วไม่สบายอะนะฮะก็พอไปถามผู้ใหญ่ท่านเนี่ยท่านก็อธิบายให้ฟังแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าตัวภูมิปัญญาทั้งหลายที่เข้ามาถึงตัวเรานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรือไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับนั่นคือที่มาของธรณีประตูครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะก็ได้รับความรู้ไปนะคะว่าช่างไทยเราเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีที่มาที่ไปนะอย่างประเด็นเรื่องของธรณีประตูเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะคะจริงๆก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กๆด้วย
1: ใช่ใช่คือถึงแม้ว่าในระบบโครงสร้างนั้นเนี่ยในบางบ้านบางหลังไม่จำเป็นที่จะต้องมีคานที่เป็นธรณีประตูแต่ปรากฏว่าเวลาสร้างบ้านเสร็จเนี่ยนะครับท่านก็ยังจะมีไม้มาขวางนะครับที่ไม่ได้เป็นคานไม่ได้เป็นโครงสร้างมาขวางอยู่ก็เพื่อเหตุ2อย่างที่เราคุยกันก็คือ1เพื่อที่ป้องกันเด็กอันที่2เพื่อทำให้จิตนั้นเนี่ยมีความสงบมากขึ้นนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะเรียนถามอาจารย์คือเรื่องของบันไดเพราะจริงๆก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะบันไดของบ้านไทยเนี่ยมีข้อคิดยังไงบ้างคะอาจารย์ทั้งเรื่องของทิศทางแล้วก็เรื่องของจำนวนขั้นเป็นเลขขี่เลขคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยนะครับถ้าในภูมิปัญญาช่างไทยแต่โบราณเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับบ้านในปัจจุบันเองนั้นเนี่ยก็ยังน่าที่จะใช้ภูมิปัญญาตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราทำบันไดนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนแก่เนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องใหม่ว่าบันไดจะเวียนซ้ายเวียนขวาก็แล้วแต่ขอให้ตอนลงบันไดนั้นเนี่ยมีราวบันไดที่ขนาดไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไป อยู่ทางขวามือเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุท่านได้จับได้แล้วก็ไม่ตกบันไดอันนี้เป็นเรื่องใหม่เรื่องนึงเนี่ยนะครับแต่ในภูมิปัญญาของบ้านไทยเรานั้นเนี่ยเราจะพูดอยู่2ประเด็น1คือจำนวนขั้นของบันไดนะครับว่าน่าจะเป็นเลขขี้หรือเลขคู่อันที่2ก็คือทิศทางของบันไดว่าน่าจะหันไปทิศทางไหนอันนี้เป็นภูมิปัญญาไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อหรือโหราศาสตร์ใดๆนะครับซึ่งในภูมิปัญญาบ้านไทยเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าขั้นบันไดนั้นเนี่ยที่เป็นลูกนอนนะฮะจำนวนลูกนอนนั้นเนี่ยให้มีเป็นเลขขี้เสมอเช่น5 7 9 11เนี่ยนะครับเพื่ออะไรถ้าสมมติว่าลูกนอนของเราเนี่ยเป็นเลขขี้ตัวลูกตั้งหรือขั้นบันไดแล้วกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขคู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านไทยเรานั้นเนี่ยลูกนอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเลขขี้ลูกตั้งก็จะเป็นเลขคู่ถามว่าทำไมก็เพราะว่าเวลาขึ้นบันไดลงบันไดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนขึ้นบันไดเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยคนก็จะวิ่งขึ้นบันไดหรือต้องรีบก้าวขึ้นไปเราก็จะก้าวขาเนี่ยทีละ2ขั้นนะครับเราจะก้าวขาทีละ2ขั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำบันไดเอาไว้เป็นเลขคู่นั้นเนี่ยถ้าในตอนที่เราเร่งเนี่ย เราก้าวขาเนี่ยมันเป็นไปทีละ2ขั้นเนี่ยมันก็จะพอดีเลยเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้บันไดตรงนั้นเนี่ยในตอนสภาวะปกติหรือตอนที่เร่งร้อนได้โดยสะดวกสบายนั่นคือประเด็นแรกในเรื่องของบันไดบ้านไทยอ่ะนะครับก็คือให้ลูกตั้งเป็นเลขคู่ให้ลูกนอนเป็นเลขขี้เสมออันที่2เนี่ยนะครับที่ภูมิปัญญาไทยนั้นเนี่ยพูดไว้ชัดเจนว่าบันไดนั้นเนี่ยห้ามหันไปทางทิศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนลงบันไดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันได้เพราะว่าตอนพระอาทิตย์ตกนั้นเนี่ยแสงแดดตอนบ่ายๆเย็นๆนั้นเนี่ยเขาจะแรงแล้วก็มาเสียบลงมาต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่ลงบันไดเนี่ยถ้าสมมติบันไดตอนลงบันไดนั้นเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าแสงนั้นเนี่ยก็จะเสียบเข้าตาพอแสงเสียบเข้าตานั้นเนี่ยก็ทำให้เรามองเห็นอะไรเนี่ยไม่ชัดเจนอาจจะมีหน้ามืดอะไรนิดหน่อยด้วยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะตกบันไดนั้นเนี่ยมันก็เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบันไดของขึ้นลงบ้านไทยแต่โบราณนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะมีราวบันไดบ้างแต่ขั้นบันไดเนี่ยบางครั้งก็สูงพอสมควรทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไม้แผ่นไม่ใหญ่นักเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของบันไดเนี่ยตามภูมิปัญญาช่างไทยนั้นเนี่ยก็ห้ามหันบันไดไปทางทิศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนลงบันไดตอนขึ้นบันไดเนี่ย ก็จริงๆแล้วเนี่ยทิศตะวันตกทิศตะวันออกเนี่ยไม่น่าจะเป็นบันไดถ้าเป็นเหนือใต้ก็จะดีเพราะในบางครั้งเนี่ยขึ้นบันไดแล้วเงยหน้าขึ้นไปถ้าไปเจอแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนี้เรียนท่านผู้ฟังนะครับเรียนคุณจิตติมาผมคิดว่าในเรื่องของบันไดเลขคู่เลขขี้ในเรื่องของทิศทางของบันไดซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เรามาหลายร้อยปีเนี่ยณถึงวันนี้เนี่ยนะครับเวลาเราจะทำบ้านจะทำอะไรผมคิดว่าก็เดินตามภูมิปัญญาแต่เดิมเถอะครับเพราะว่าภูมิปัญญานี้เนี่ยใช้ได้จนถึงปัจจุบันเลยครับคุณจิตติมาครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะโหก็เป็นข้อคิดเป็นข้อมูลดีๆนะที่เราก็รู้สึกว่าเราก็จะขอบคุณนะช่างไทยนะภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตนะคะที่โหก็คิดค้นหลายอย่างในยุคที่ตอนนั้นเทคโนโลยีจึงไม่ได้พัฒนาไปไกลนะแต่ท่านก็คิดเพื่อที่จะทำให้เราอาศัยอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่ในภาวะที่น่าสบายด้วยนะในหลายประเด็นด้วยใช่ไหมคะ
1: มีหลายเรื่องน่าสนใจจริงๆนะครับคุณจิตติมาแม้กระทั่งไว้คุยคราวหน้านะครับแม้กระทั่งครัวไทยเนี่ยเราก็มีภูมิปัญญาในการที่เราจะต้องป้องกันมดป้องกันแมลงต่างๆนานาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันในสัปดาห์หน้าต่อครับ
0: ค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วช่วงหน้าใครมีคำถามเดี๋ยวรอฟังคำตอบกันค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านขณะนี้เวลา 15:00
3: นแอดคาราบาวชื่นชมน้องเดนเน่มอบ1ล้านบาทเป็นกำลังใจและเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปแข่งขันเอารางวัลชนะเลิศกลับเมืองไทยนายยืนยังโอภาคุณหรือแอดคาราบาวนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังประกาศผ่านโลกโซเชียลทำหาน้องเดนเน่โรยัลเยาวชนไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือทั้งร้องและเล่นกีตาร์บนเวที AGT 2026ที่สหรัฐจนคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ตีตั๋วผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่22กันยายนนี้โดยระบุในโพสต์ตามหาว่าน้องเนเน่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นเหมือนน้องเนเน่พร้อมแล้วว่าหลังเวทีคอนเสิร์ตมีพ่อแม่พาลูกกับกีตาร์มาขอลายเซ็นมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมและความสามารถของน้องเนเน่นอกจากนี้แอดคาราบาวประกาศมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยพร้อมทิ้งท้ายว่ารักนะจุ๊บจุ๊บชนน่านโทษรัฐธรรมนูญ60เปิดช่องโหว่ที่มาสว.แบบนี้หนุนแก้ไขรายมาตราพร้อมวอนสว.ทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรม นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตอบคำถามบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านถึงความคิดเห็นต่อการหัวส.ว.ว่าส่วนตัวมองว่าขณะนี้เรามีส.ว. 200กว่าคนทำหน้าที่อยู่ในสภาแม้บางส่วนมีข้อสงสัยว่าหัวซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนไม่โทษคนจัดการไม่โทษส.ว.แต่จะพูด2เรื่องคือที่มาและการทำหน้าที่ของส.ว.เพราะรัฐธรรมนูญ2560เปิดช่องให้เข้ามาได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวรัฐธรรมนูญ2560ที่เปิดช่องเปิดกลไกให้ได้มาซึ่งสว.แบบที่เราเห็นอยู่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาบ้านเมืองมี2ส่วนคือส่วนของคนและระบบซึ่งการแก้ที่คนนั้นแก้ได้แต่แก้ยากส่วนการแก้ระบบนั้นแก้ได้แต่จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญคืออยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ใช้อำนาจเมื่อได้โอกาสจากประชาชนแล้วขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของบ้านเมืองปกป้องประชาชนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจีนเปิดภาพน้ำทะลักลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์ภาพถ่ายมุมสูงโดรนจากกองทัพจีนเผยให้เห็นกระแสน้ำดินโคลนไหลทะลักลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังเหตุการณ์ทานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลและในภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนตั้งแต่วันพุธตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกองทัพจีนระบุได้ว่าได้ตรวจพบเศษซากน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเลสาบบาริ

0: เวิร์ก 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จูจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมก

0: ตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำค่ะหลังบ่าย3เป็นต้นไปแบบนี้นะคะจนถึง4โมงเย็นเราก็จะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่มีคำถามนะคะก็สามารถที่จะฝากเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ2ช่องทางหลักๆนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นช่องทางที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 และ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกนะคะก็คือช่องทางไลฟ์นะคะช่องทางไลน์ขออภัยช่องทางไลน์นะคะที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ค่ะก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้เลยนะคะไลน์ก็จะสะดวกตรงที่สามารถที่จะส่งภาพมาก็ได้นะคะถ้าใครมีปัญหาหน้างานแล้วก็มีภาพประกอบเนาะจะช่วยให้นำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดได้มากขึ้นนะคะแต่ใครไม่มีภาพถ่ายก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถให้รายละเอียดมาได้เลยนะคะหรือใครจะแนบเบอร์โทรศัพท์มาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเราเองนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปในเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยนะครับเรื่องของภูมิปัญญาทั้งหลายที่บรรพบุรุษเราได้ทำกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่จบขอเป็นอาทิตย์หน้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะทำการสรุปแล้วก็จบในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีอะไรมากมายที่น่าสนใจแต่ตอนนี้อย่างที่คุณจิติมาได้กราบเรียนบอกท่านผู้ฟังไปนะครับก็คือว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามกันก็แน่นอนว่าเขาจะมีคำถามจากท่านผู้ฟังเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราเองก็พยายามที่จะตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่แน่นอนว่าหลายๆคำถามกับเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็จะต้องไปหาที่มาก่อนเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราต้องหาที่มาของปัญหาแล้วก็หาแนวทางในการที่เราจะแก้ไขหรือเราจะต้องเลือกว่าน่าจะเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญพอสมควรเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยช่างที่เป็นช่างจริงๆเนี่ยนะครับในสังคมเรานั้นเนี่ยก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะมีช่างมันช่างเถอะเนี่ยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะแก้ปัญหาที่บ้านของเราดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเราค่อยๆตอบคำถามตอบปัญหาต่างๆนานาที่ท่านผู้ฟังได้เรียนถามมาก็น่าจะพอที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านนะครับ
0: ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์สำหรับคำถามแรกนะคะเป็นคำถามของคุณฤดีค่ะอาจารย์คุณฤดีเนี่ยบอกว่ากำลังจะติดเครื่องปรับอากาศนะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ค่ะว่าน่าจะเลือกแบบวางไว้ที่พื้นห้องหรือที่ฝ้าเพดานหรือจะไปติดที่ผนังดีคะอาจารย์คะ
1: จริงๆแล้วเป็นเรื่องดีมากนะครับเราเคยคุยกันในเรื่องนี้มาเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะว่าในการที่โดยปกติแล้วในห้องของเราทั้งหลายเนี่ยเวลาเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เป็นระบบ split type หมายระบบ split type หมายถึงว่าเป็นระบบที่บ้านเราใช้กันโดยปกติเนี่ยนะครับก็คือว่าในห้องนั้นเนี่ยเราก็มีตัวเป่าลมเย็นหรือตัวแฟนคอยเนี่ยนะครับแล้วก็จะต่อท่อน้ำยาออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีตัวคอยร้อนหรือที่เราเรียกว่า condensing unit นั้นเนี่ยอยู่นอกบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านของเราเนี่ยโดยทั่วไปที่เป็นระบบแยกส่วนเนี่ยนะครับก็จะมีการติดตั้งอยู่3บริเวณคือ1ก็คือบริเวณที่พื้นห้องอันที่2บริเวณที่ฝ้าเพดานหรืออันที่3คือบริเวณผนังเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณฤดีท่านถามมานั้นเนี่ยมีความน่าสนใจคือท่านอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าท่านจะติดเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะฮะเราน่าจะวางแฟนคอยล์หรือเจ้าตัวเป่าลมเย็นที่อยู่ในห้องเรานั้นเนี่ยเอาไว้ที่พื้นเอาไว้ที่ฝ้าเพดานหรือไว้ที่ผนังผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยทั้ง3อย่างนั้นเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียที่ไม่ค่อยเหมือนกันซึ่งเราต้องค่อยๆพิจารณาว่าในลักษณะห้องของเรานั้นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรผมค่อยๆอธิบายทีละ ชุดละกันเนี่ยนะครับถ้าเราเริ่มต้นว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยถ้าติดตั้งที่พื้นเนี่ยนะฮะมันดีตรงไหนการติดตั้งที่พื้นนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีนั้นเนี่ยก็คือว่าความเย็นที่มันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เราจะใช้งานคือบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องนอนเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการติดตั้งอย่างอื่นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาที่เราติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่ที่พื้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป่าลมเย็นมาเตี้ยๆเนี่ยนะครับเป่าลมเย็นมาเตี้ยๆแล้วก็อากาศร้อนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลอยขึ้นไปข้างบนสูงๆที่ฝ้าเพดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาไม่นานเนี่ยเขาก็สามารถทำความเย็นเนี่ยนะครับให้บริเวณเตี้ยๆของพื้นจากพื้นห้องของเราเนี่ยนะครับในระยะสมมติว่า1เมตรถ้าสมมติว่าเป็นระดับเตียงนอนของเราเนี่ยนะครับได้รวดเร็วขึ้นเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกพักนึงเนี่ยนะครับที่จะทำให้ห้องเราในระดับที่สูงขึ้นไปจนถึง2เมตร2เมตร40ต่างๆนานาเนี่ยนะครับไปจนถึงฝ้าเพดานเนี่ยก็ใช้เวลามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นเนี่ยนะครับเขาก็จะทำความเย็นในส่วนของเตี้ยๆของห้องของเราเนี่ยได้เร็วกว่าในระบบอื่นๆนะครับนั่นคือข้อดีของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นนะครับข้อที่สองของเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นเนี่ยก็คือการที่ถ้าสมมติว่าน้ำมันรั่วหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูแลได้ง่ายเนี่ยนะครับดูแลได้ง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเครื่องปรับอากาศเขาทำงานนั้นเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการที่จะรีดความชื้นนะครับในการที่เขาจะรีดความชื้นพอเขารีดความชื้นปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำถ้าสมมติว่าเราเป็นเครื่องปรับอากาศตัวแฟนคอยล์ระบบตั้งพื้นนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อท่อจากตัวเครื่องปรับอากาศเนี่ยออกไประบายนอกห้องเนี่ยได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับนั่นคือข้อดีของเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นนะครับคุณชินิมาครับแต่ถามว่าในส่วนของข้อเสียของเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นนั้นเนี่ยก็คือแน่นอนว่าอันแรกนั้นเนี่ยก็คือจุดอ่อนนั้นเนี่ยก็คือทำให้เราเสียพื้นที่ห้องเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ห้องนอนหรือห้องทำงานห้องใช้งานต่างๆนานานั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเล็กพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเราอยู่ในพวกอพาร์ตเมนต์พวกคอนโดต่างๆนานาเนี่ยนะครับห้องก็จะมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวางไว้ที่พื้นเนี่ยนะครับมันก็จะเสียพื้นที่ของการวางตัวเครื่องปรับอากาศนี้เนี่ยนะครับแล้วก็พื้นที่ในการที่เราจะวางเครื่องปรับอากาศนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะพื้นที่ที่มีเครื่องตั้งวางอยู่เฉยๆแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะคุยกันบ่อยๆเนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องปรับอากาศว่ามันจะต้องมีระบบเวลาเขาเป่าลมเย็นออกมาเขาจะต้องดูดลมในห้องกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีช่องให้อากาศนั้นเนี่ยวิ่งกลับเข้าไปสมมุติว่าเราวางเครื่องปรับอากาศไว้ที่พื้นเสร็จแล้วเราไปเอากระเป๋าเอากล่องอะไรเนี่ยไปวางบังเอาไว้เนี่ยนะครับทางด้านล่างเนี่ยอากาศเขาก็จะวิ่งกลับเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าในส่วนเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นเนี่ยนะครับหนึ่งเราต้องเสียพื้นที่ในการที่เราจะวางตัวเครื่องปรับอากาศไปแล้วก็ในบริเวณรอบๆของเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ลมเขาจะโดนดูดกลับเข้าไปในบริเวณตรงนั้นเนี่ยเราก็ใช้การไม่ได้จะต้องเป็นบริเวณพื้นที่ว่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกเนี่ยนะครับคุณจิตติมาครับคุณท่านผู้ฟังครับเครื่องปรับอากาศอย่างตั้งพื้นเนี่ยจุดดีของเขามีอยู่2อันคือ1เขาจะทำความเย็นให้ในระดับเตี้ยๆก่อนเนี่ยนะครับทำให้เวลาถ้าเราใช้พื้นที่เตี้ยๆไม่ว่าจะเป็นระดับ1เมตรโดยประมาณสำหรับเตียงนอนเราหรือเราเดินไปเดินมาในระดับประมาณ 1.82 เมตรเนี่ยเขาก็จะเย็นกว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าบริเวณข้างบนถึงฝ้าเพดานนั้นเนี่ยก็อาจจะเย็นช้าหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ ทำความเย็นให้เราได้มากขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งดีอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระบบระบายน้ำของเขาก็สามารถที่จะระบายน้ำได้ง่ายเพราะว่าเขาตั้งอยู่ที่พื้นก็ต่อท่อระบายน้ำออกไปเลยเนี่ยนะครับก็ง่ายไม่ไปรบกวนฝ้าเพดานไม่ไปรบกวนผนังหรืออะไรต่างๆนานาแต่จุดด้อยของเขาเนี่ยก็คือว่าเราจะเป็นที่ต้องเสียพื้นที่ห้องเนี่ยนะครับในการที่เราจะวางตัวเครื่องปรับอากาศนี้นะครับแล้วก็บริเวณที่เราจะเสียพื้นที่นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่บริเวณที่วางเครื่องปรับอากาศเท่านั้นแต่เป็นบริเวณวางโดยรอบห่างพอสมควรเพื่อที่จะให้ลมทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาย้อนกลับเข้าไปในตัวเครื่องปรับอากาศได้นะครับนั่นคือทั้งจุดดีและจุดด้อยของการมีเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเราก็เห็นนะในส่วนของข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะสำหรับการที่จะวางเครื่องปรับอากาศไว้ที่พื้นห้องนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้สักเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เพราะว่าอาจจะด้วยห้องเนี่ยมีพื้นที่จำกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเลือกวางไว้ที่ฝ้าเพดานล่ะคะอาจารย์อันเนี้ยมีข้อดีข้อเสียยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือเครื่องปรับอากาศแบบฝ้าเพดานนั้นเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นที่นิยมกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียพื้นที่ห้องนะครับเราสามารถที่จะแขวนเจ้าตัวเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยไว้ที่ฝ้าเพดานเลยเนี่ยนะครับซึ่งจุดดีอันนึงเนี่ยนะครับซึ่งมันจุดดีกับจุดด้อยใกล้ๆกันเลยก็คือจุดดีก็คือเวลาเราเปิดเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่ที่ฝ้าเพดานเนี่ยนะครับจุดดีอีกจุดนึงก็คือทำให้กระแสลมที่พัดออกมาเนี่ยลมเย็นนั้นเนี่ยสามารถพัดเข้ามากระทบตัวเราได้ง่ายนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังว่าลมเย็นนั้นเนี่ยถ้าพัดเข้ามาก็อย่าพัดเข้ามาที่ที่นอนหรือที่ที่เราจะอยู่นานๆ นะครับนั่นคือจุดดีของเครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝ้าเพดานคือ1ก็คือเราไม่เสียพื้นที่นะครับอันที่2ก็คือเวลาลมก็พัดออกมาเราจะรู้สึกได้ค่อนข้างง่ายตรงไปตรงมาแต่แน่นอนว่าจุดด้อยก็มีขึ้นเหมือนกันก็คืออย่างที่เราคุยกันไปในเรื่องเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป่าลมเย็นมาในบริเวณใกล้ๆพื้นเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็ทำให้พื้นห้องค่อยๆเย็นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจาก50เซนไปเมตร1เมตรไปเมตร50ไป2เมตรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวนที่ฝ้าเพดานนั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆทำความเย็นทั้งห้องเนี่ยไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นห้องนอนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นเนี่ยเราอาจจะเปิดเครื่องปรับอากาศสักครึ่งชั่วโมงบริเวณห้องเตียงนอนเราก็จะเย็นอย่างที่ตามที่เราต้องการแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวนที่ฝ้าเพดานนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำความเย็นทั้งห้องไปพร้อมๆกันพอเขาทำความเย็นทั้งห้องไปพร้อมๆกันนั้นเนี่ยเขาอาจใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับถึงจะได้อุณหภูมิหยุดนิ่งตามที่เราต้องการนะครับนั่นคือข้อเสียข้อแรกเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของข้อดีอีกนิดนึงอ่ะนะครับเดี๋ยวเราพูดทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเมื่อกี้เนี่ยลืมพูดไปบอกว่าข้อดีของเครื่องปรับอากาศในแบบแขวนฝ้าเพดานนั้นเนี่ยคือ1เราไม่เปลืองพื้นที่นะครับพื้นที่ของตัวติดตั้งเครื่องปรับอากาศในขณะเดียวกันเราก็ไม่เสียพื้นที่สำหรับตัว return air คือลมที่จะพัดกลับเข้าไปที่ตัวเครื่องปรับอากาศนะครับก็เราทำให้เราไม่เสียพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็นลักษณะของปรับอากาศแบบตั้งพื้นเนี่ยเราก็จะต้องเสียพื้นที่ทั้งตัวเครื่องปรับอากาศเองแล้วก็ทั้งตัวโดยรอบเพื่อที่ให้ลมนั้นเนี่ยเข้าไปได้เนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งอีกสิ่งนึงที่ก็ต้องเป็นที่ระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยเราอยู่ที่ฝ้าเพดานเราต้องมีการเดินท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เราก็จะซ่อนเจ้าตัวท่อระบายน้ำนี้เนี่ยนะครับเอาไว้ในฝ้าเพดานนะครับ พื่อที่จะออกไปข้างนอกซึ่งหลายๆครั้งที่ท่อมันตันเนี่ยมันก็จะดูแลรักษาเนี่ยมันก็จะยากหรือถ้าสมมุติว่าเราเอาท่อระบายน้ำเนี่ยก็โชว์เอาไว้เลยเนี่ยบางคนก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนั่นคือลักษณะของเครื่องปรับอากาศแบบฝ้าเพดานที่เรามีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีก็คือไม่เสียพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการที่จะแขวนตัวเครื่องปรับอากาศหรือพื้นที่ในการที่จะให้ลมมันเข้าข้อเสียก็คือว่ากว่าเขาจะทำความเย็นได้ทั้งห้องนั้นเนี่ยก็จะเสียเวลามากกว่าตัวเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระบายน้ำก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้ามองในแง่ของการดูแลรักษาการ maintenance ระหว่างทางของเครื่องปรับอากาศที่ติดที่ฝ้าเพดานล่ะคะอาจารย์คะมีข้อคิดหรือว่ามีจุดอ่อนอะไรไหมคะอาจารย์คะ
1: คือโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็คือว่าเวลาเราจะดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยคือ1เราดูแลรักษาด้วยตัวเองอันที่2ก็คือให้ช่างเข้ามาดูแลเวลามีปัญหาหรือมีระยะเวลานานพอสมควรซึ่งในส่วนที่เราดูแลเองนั้นเนี่ยเราก็จะทำแค่เปิดตัวฟิลเตอร์คือตัวแผ่นกรองนะครับมาแล้วก็แผ่นกรองไปล้างเพื่อที่จะให้ฝุ่นให้คราบทั้งหลายนั้นเนี่ย เขาหายไปเพื่อให้เครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยทำงานได้เต็มที่ซึ่งโดยปกติแล้วเครื่องปรับอากาศไฟฟ้าเพดานนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยืนบนเก้าอี้เตี้ยๆแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดตัวฟิลเตอร์ตัวแผ่นกรองทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เอาแผ่นกรองเนี่ยมาทำความสะอาดได้ไม่ได้ยากเย็นเข็นใจในขณะเดียวกันในส่วนของช่างที่จะมาดูแลเขาก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นระบบการตั้งพื้นหรือจะแขวนที่ฝ้าเพดานนั้นเนี่ยในการดูแลรักษานั้นเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่ต้องกังวลแต่เพียงแต่ว่าการล้างฟิลเตอร์ก็ล้างให้บ่อยหน่อยเพราะว่า1ฟิลเตอร์นั้นเนี่ยก็คือเวลาเขาเป่าลมเย็นออกมานะครับเขาดูดลมในห้องกลับเข้าไปลมในห้องกลับเข้าไปนั้นเนี่ยมันก็จะมีคราบมีฝุ่นมีอะไรต่างๆนานารวมถึงความชื้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคราบที่ติดเอาไว้ที่ตัวฟิลเตอร์ถ้าสมมุติว่าเราไม่ล้างฟิลเตอร์ไม่ล้างตัวแผ่นกรองตัวเนี้ยอากาศที่เขาจะกลับเข้าไปเนี่ยมันก็กลับยากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาพ่นอะไรออกมานั้นเนี่ยมันก็ทำให้อากาศนั้นเนี่ยไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบไหนผมคิดว่าการดูแลรักษาและทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นเรื่องที่เราสามารถทำเองได้และเราก็น่าจะทำทุก2อาทิตย์หรือทุกเดือนเป็นอย่างช้านะครับ
0: อาจารย์คะเราคุยกันไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องปรับอากาศนะที่ติดวางไว้ที่พื้นห้องนะคะรวมไปถึงที่ติดที่ฝ้าเพดานนะถึงข้อดีข้อเสียต่างๆนานาเนี่ยนะคะอาจารย์มากันที่ผนังบ้างค่ะอาจารย์คะว่าที่ผนังเป็นยังไงคะอาจารย์มีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากพื้นห้องและเพดานยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าเราจะติดเครื่องปรับอากาศที่ผนังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับเพราะว่าเครื่องปรับอากาศแบบติดที่ผนังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนิดหนึ่งเนี่ยนะครับและในขณะที่ติดตั้งนั้นเนี่ยตัวผนังห้องของเรานั้นเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ไม่ค่อย เห็นใครที่จะไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ผนังกันนักแต่หลายๆคนนั้นเนี่ยก็ชอบเพราะว่าหนึ่งมันเล็กกระทัดรัดแล้วมันก็สวยดีเนี่ยนะครับในการทำงานข้อดีของเขานั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่จะให้ความเย็นที่เหมาะสมอยู่ตรงกลางระหว่าง เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นกับเครื่องปรับอากาศแบบฝ้าเพดานเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ระดับระยะที่มันจะเกิดความเย็นก่อนนั้นเนี่ยมันก็เหมาะสมมากขึ้นเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนังเนี่ยนะครับแต่ความยากของการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศที่ผนังนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราต้องแน่ใจว่าตัวผนังของเรามีความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักได้ดีนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็เรื่องของการเดินท่อน้ำเย็นที่จะเข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องปรับอากาศเราอยู่ที่พื้นเจ้าตัวท่อระบายน้ำหรือตัวท่อน้ำเย็นที่วิ่งเข้ามานั้นเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เขาจะอยู่หลังห้องแล้วก็วิ่งออกไปเลยจากตัวของเครื่องปรับอากาศถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เราติดไว้ที่ฝ้าเพดานไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำเย็นน้ำยาเนี่ยนะครับที่จะวิ่งเข้ามาหรือท่อระบายน้ำที่จะระบายออกไปนั้นเนี่ยก็เดินในระดับสูงนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่ที่ผนังเนี่ยนะครับในเรื่องของท่อน้ำยาในเรื่องของท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเป็นติดเครื่องปรับอากาศที่ติดกับผนังเนี่ยนะครับก็จะต้องดูบริบทต่างๆนานาว่าเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะระบายน้ำแล้วก็เดินท่อน้ำเย็นเข้ามายังไงถ้าสมมติว่ามันอยู่ติดที่ผนังแล้วก็ข้างหลังผนังนั้นเนี่ยก็เป็นระเบียงเล็กเนี่ยนะครับที่จะสามารถวางท่อเจ้าคอยร้อนหรือ condensing unit ไว้ข้างนอกได้เลยเนี่ยนะครับพอติดที่ผนังตรงนั้นปั๊บเนี่ยการเดินท่อน้ำการเดินท่อน้ำยานั้นเนี่ยก็ง่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราจะติดเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังนั้นเนี่ยก็มีข้อคิดอยู่2ประเด็นคือ1ในเรื่องของผนังรับน้ำหนักได้นะอันที่2ท่อระบายน้ำกับท่อน้ำยานั้นเนี่ยวิ่งเข้ามาได้โดยง่ายนะนะครับส่วนในเรื่องของการดูแลรักษานั้นเนี่ยเจ้าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเครื่องปรับอากาศแบบติดไว้กับฝ้าเพดานหรือติดไว้วางไว้ที่พื้นก็เหมือนกันนะครับการเปิดฟิลเตอร์ต่างๆนานานั้นเนี่ยก็ไม่ยากก็สามารถทำได้นะครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องของการแขวนเครื่องปรับอากาศไว้บนฝ้าเพดานเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลใจประเด็นเรื่องของการรับน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะตัวนี้จะมีประเด็นอะไรหรือมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับน้ำหนักของฝ้าเพดานเวลาที่เราเอาเครื่องปรับอากาศติดบ้างไหมคะอาจารย์คะ
1: คือเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่ฝ้าเพดานโดยปกติจะรับน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญเนี่ยที่อยู่สูงขึ้นไปกว่าฝ้าเพดานนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นคอนกรีตนะครับแล้วก็อาจจะมีคานมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่างเขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนที่ฝ้าเพดานนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอาเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยไปห้อยไว้จากกับฝ้าเพดานไม่ว่าจะเป็นฝ้ายิบซ้ำบอร์ดหรือเป็นฝ้าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าฝ้าเพดานนั้นเนี่ยเขารับน้ำหนักไม่ได้อยู่แล้วเขาจะต้องมีการติดตั้งแล้วก็แขวนเอาไว้กับตัวพื้นข้างบนหรือตัวคานข้างบนนะครับกับโครงสร้างของอาคารนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาจะทำกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในกรณีที่เป็นเครื่องปรับอากาศที่พื้นนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ไม่มีปัญหาก็สามารถที่จะวางตั้งได้เลยก็ไม่ได้หนักมากพื้นเขาสามารถที่จะรับน้ำหนักได้แต่ถ้ามันเป็นผนังก็อย่างที่เราคุยกันไปนะครับเราก็ต้องมั่นใจว่าตัวผนังของเรานั้นเนี่ยสามารถในการที่จะรับน้ำหนักของตัวแฟนคอยล์หรือตัวเป่าลมเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศของเราได้เพราะว่าน้ำหนักเขาก็เยอะพอสมควรถ้าสมมติว่าเป็นผนังเบาๆเช่นผนังยิบซ้ำอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะรับน้ำหนักได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นผนังก่ออิฐนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะติดตั้งเอาไว้ในบริเวณที่มันเป็นเสาเอ็นทับหลังอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็จะไม่มีปัญหาก็สามารถทำได้แล้วก็เครื่องปรับอากาศที่ติดผนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็ย่อยมีเครื่องไม่เป็นเครื่องใหญ่ๆอยู่แล้วถ้าโดยสังเกตดูนะครับคุณจิตติมาครับ
0: โอเคค่ะก็ชัดเจนนะคะสำหรับตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนาะไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ที่พื้นห้องเอาไว้ที่ฝ้าเพดานนะคะหรือว่าจะเอาไว้ที่ผนังนะควรจะเอาไว้ตรงไหนอย่างไรอาจารย์ก็ได้บอกประเด็นเรื่องของข้อดีข้อเสียนะคะข้อจำกัดของแต่ละแบบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังนะลองนำไปพิจารณาดูนะคะว่าพื้นที่ที่เรามีนั้นเนี่ยน่าจะเหมาะกับแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็น ประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะต่อเนื่องอีกคำถามนึงนะคะอาจารย์อันนี้เป็นคำถามของคุณอธิบดีค่ะคุณอธิบดีเขาบอกว่าจะเปลี่ยนหน้าต่างจากบานไม้เป็นบานอลูมิเนียมนะคะต้องถอดวงกบไม้เดิมออกหรือเปล่าทิ้งเอาไว้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆแล้วการเรียนคุณอธิบดีอย่างนี้ครับอันนี้มันอยู่ที่คุณภาพของวงกบไม้เดิมของเราว่าเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าคุณภาพของวงกบไม้เดิมของเรานั้นเนี่ยไม้ก็ยังแข็งแรงนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ไม่ได้ผุไม่ได้กร่อนอะไรมากมายเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็เราก็เอาบานหน้าต่างไม้ออกบานหน้าต่างเดิมออกนะครับเสร็จแล้วก็ติดกรอบอลูมิเนียมเอาไว้กับตัววงกบไม้เดิมได้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องมั่นใจว่าตัวไม้ของเรานั้นเนี่ยมีความมั่นคงมีความแข็งแรงนะครับไม่ผุไม่กร่อนตัวนี้สำคัญเพราะว่าไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้ว5ปี7ปีปรากฏว่าตัวไม้มันผุมันกร่อนขึ้นมาเนี่ยตัววงกบอลูมิเนียมตัวบานอลูมิเนียมที่เราจะติดตั้งนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้นะครับก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นคุณอธิบดีต้องไปดูไม้เดิมของเรานั้นเนี่ยว่าเขามีความมั่นคงมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนแค่ไหนนะครับ
0: ท่านคะแล้วถ้าเป็นเคสที่แบบว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่แน่ใจในคุณภาพของไม้อะค่ะเพราะฉะนั้นการถอดออกเลยน่าจะดีไหมคะอาจารย์หรือถอดออกมาเนี่ยมันมีอาจารย์มีข้อคิดคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยนะครับเป็นคนที่พอดีก็ถอดวงกบไม้ออกเถอะนะครับการถอดวงกบไม้เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องให้ช่างนั้นเนี่ยเขาค่อยๆแงะค่อยๆล็อกออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราก่อสร้างบ้านเนี่ยตรงบริเวณรอบๆวงกบประตูหรือหน้าต่างเนี่ยเราก็จะมีเสาเอ็นทับหลังหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กตัวเล็กๆหรือเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กตัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะเราก็จะวงไว้ในช่องของประตูหรือหน้าต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปเลาะตัววงกบไม้ออกเนี่ยเป็นเรื่องดีเนี่ยนะครับแต่ก็อย่าไปทุบโครงครามมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าทุบโครงครามมากเกินไปเนี่ยเจ้าตัวเสาเอ็นทับหลังเนี่ยเขาอาจจะเสียหายถ้าเขาเสียหายเนี่ยแล้วเราติดหน้าต่างใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้ตัวหน้าต่างใหม่นั้นเนี่ยไม่มั่นคงเท่าที่ควรและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีน้ำรั่วเข้ามาได้นะครับตามร่องตามรูต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างที่คุณจิติมาถามมาว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต้องไม้เราไม่แน่ใจว่าไม้เนี่ยมีคุณภาพอยู่ 100% มั้ยการที่จะถอดวงกบไม้ออกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีแต่ขอให้ถอดแล้วก็ให้อย่าไปถอดรุนแรงค่อยๆแงะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับช่างไม้เนี่ยเขาอาจจะตัดวงกบออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับสัก 3-4 ชิ้นแล้วเขาค่อยๆเลาะออกทีละชิ้นเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอาปูนเนี่ยเข้าไปโป้ให้มันเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับโป้บางๆนะฮะแล้วก็ติดตั้งตัววงกบหน้าต่างอลูมิเนียมกลับเข้าไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถที่จะทำได้ครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะก็น่าจะได้คำตอบไปเรียบร้อยนะคะคุณอธิบดีประเด็นเรื่องของความมั่นใจในคุณภาพของไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและขออนุญาตต่ออีกคำถามสุดท้ายนะคะในเบรกนี้นะคะอาจารย์คะคุณสมชัยถามเรื่องหน้าต่างมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามมาว่ากระจกหน้าต่างน่าจะใช้หนากี่นิ้วหรือกี่มิลดีค่ะอาจารย์คะ
1: เรื่องนี้น่าสนใจอ่ะนะครับคือถ้าสมมติว่าเป็นบ้านโดยปกติทั้งหลายที่สูงไม่กี่ชั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วก็หน้าต่างเนี่ยมีขนาดปกติเนี่ยนะครับมีขนาดปกติก็คือส่วนใหญ่ก็จะกว้างประมาณ80เซน90เซนแล้วก็สูงประมาณสักเมตร1เมตร10เซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าในอันนี้เนี่ยเราพูดถึงกระจกธรรมดานั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยตัวกระจกนั้นเนี่ยก็จะมีความหนา6มิลลิเมตรเนี่ยนะครับ6มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตัวมันเป็นตึกสูงสูงขึ้นไปพอมันเป็นตึกสูงสูงขึ้นไปนั้นเนี่ยแรงลมเนี่ยมันก็จะเยอะพอแรงลมมาเยอะนั้นเนี่ยตัวกระจกนั้นเนี่ยก็ต้องมีความหนาขึ้นเป็นธรรมดานะครับก็จะอันเนี้ยต้องมานั่งคำนวณทั้งขนาดของหน้าต่างแล้วก็ความสูงของตัวตึกนั้นๆเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปเช็คในตารางในตารางเขาก็จะมีตารางบอกกันนะครับเป็นมาตรฐานเลยว่าถ้าชั้นที่22ประตูหน้าต่างเนี่ยขนาดนี้คูณขนาดนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเขาจะต้องใช้กระจกเนี่ยมีความหนาเท่าไหร่นะครับหรือในขณะเดียวกันเนี่ยในตารางในเรื่องของความหนากระจกนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราซื้อกระจกเนี่ยเราขอดูตารางเนี่ยทุกคนก็จะมีนะครับถ้าสมมติว่าถึงว่าเราเป็นบ้าน2ชั้นก็จริงแต่ปรากฏว่าประตูหรือหน้าต่างของเรานั้นเนี่ยมันกว้างมันใหญ่มันสูงมากเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องให้กระจกนั้นเนี่ยมีความคงทนมั่นคงมากกว่าปกตินะครับก็อาจจะหนาเกินกว่า6มิลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นประตูหน้าต่างธรรมดาในอาคารที่ไม่เกิน4ชั้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้กระจกขนาดมีความหนา6มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อยก็มีผู้รับเหมาบางท่านที่ขี้โกงเนี่ยนะครับก็ไปใช้กระจกขนาดหนา5มิลมั่ง4มิลมั่งตอนแรกๆที่ติดเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเนี่ยนะครับแต่ความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันไม่เพียงพอมันก็จะมีอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนคุณสมชายว่ากระจกหน้าต่างโดยปกติถ้าเราเป็นบ้านปกติทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ให้มีความหนาประมาณ6มิลลิเมตรครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะงั้นขออนุญาตนะคะในเบรกนี้เราอาจจะได้เท่านี้นะคะแล้วก็
2: ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคุณผู้ฟังคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามอาการบ้านป่วยกันต่อนะคะซึ่งในเบรกนี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ยังฝากมาได้นะคะถ้าไม่ทันยังไงเนี่ยเรายกยอดไปในสัปดาห์หน้านะคะก็ Facebook Live Fanpage FM 96.5 นะคะแล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้ก็สามารถพิมพ์คำถามได้นะคะที่ช่องคอมเมนต์ค่ะหรือว่าอีก1ช่องทางก็สะดวกเลยที่ LINE @thinkingradio @thinkingradio นะคะส่งคำถามได้แล้วก็สามารถที่จะส่งภาพถ่ายปัญหาที่เจอได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดแต่ว่าถ้าไม่สะดวกภาพถ่ายก็ไม่เป็นไรนะคะให้รายละเอียดในเรื่องของคำถามมาได้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีเบรกสุดท้ายครับคุณจิตติมาเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคำถามต่อเนื่องเนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับเรียนก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่เวลาเรามีปัญหาใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้นั้นเนี่ยก็อาจจะมีหลายสาเหตุอยู่พอสมควรได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เชิญคุณจิตติมาต่อเลยครับผม
0: ค่ะซึ่งท้ายเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยนะคะคุณสมชัยเนี่ยถามประเด็นเรื่องของกระจกหน้าต่างเข้ามานะอาจารย์ว่าควรจะใช้เนี่ยน่าจะหนากี่นิ้วหรือกี่มิลใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์ก็ตอบไปละนะคะว่าโดยปกติก็อยู่ที่สักประมาณ6มิลใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้เรียนถามเพิ่มเติมเพราะว่าเวลาเป็นกระจกหน้าต่างเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่เป็นบานเลื่อนนะคะหรือจะเป็นบานเปิดอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะต้องเรียนถามนิดนึงว่าความหนา6มิลที่บอกไปเนี่ยถ้าเป็นบานเลื่อนหรือบานเปิดเนี่ยใช้มาตรฐานความหนานี้เท่ากันเลยไหมคะอาจารย์หรือต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็ไม่ต่างกันนั่นนะฮะเพราะว่าบานเลื่อนกับบานเปิดนั้นเนี่ยปัญหาของความหนาของกระจกนั้นเนี่ยมันอยู่ที่แรงที่เข้ามากระทำนะครับหมายความว่าเราอาจจะผลักบ้างเอามือไปโดนบ้างหรือในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยแรงจากภายนอกก็คือเรื่องของกำลังลมต่างๆที่เข้ามาปะทะนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในกรณีของการเป็นบานเลื่อนหรือบานเปิดเนี่ยมันก็เหมือนกันนะฮะให้ความหนาของกระจกนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมในเรื่องของการติดตั้งกระจกนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่าจะต้องสอดเข้าไปแค่ไหนเสียบเข้าไปแค่ไหนในบริเวณบานกรอบจะต้องมียางจะต้องมีแผ่นยางมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ขอให้ทุกอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับไม่ทำอะไรผิดพลาดในเรื่องตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นหน้าต่างที่ไม่ใช่กระจกแต่ว่าเป็นบานไม้หรืออลูมิเนียมอันนี้ก็เท่ากันเลยไหมคะอาจารย์คะ
1: เท่าหมายความว่าตัวความหนาของกระจกเนี่ยไม่ว่าตัวบานกรอบของเราเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างไม้หรือจะเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมหรือจะเป็นหน้าต่างเหล็กนะครับความหนาของกระจกนั้นเนี่ยก็เท่ากันไม่ได้มีความแตกต่างกันอะไรนักหนานะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกระจกนิรภัยอะนะคะอาจารย์ที่ดูเซฟตี้หน่อยเวลาแตกเป็นเมทัลโพดที่อาจารย์พูดบ่อยๆเนี่ยความหนาของเขาจะบางกว่านี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าเป็นหน้าต่างปกติเป็นหน้าต่างบ้านปกติเนี่ยนะฮะก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปใช้กระจกนิรภัยหรือพวกเทมเปอร์กลาสหรือจะเป็นกระจก2ชั้นที่เราเรียกว่า laminated glass ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เพราะว่ามันก็จะไปเปลืองงบประมาณเปล่าๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในพื้นที่ที่เราต้องการความปลอดภัยสูงอย่างเช่นประตูทางเข้าอาคารเนี่ยนะครับที่เป็นบานกระจกเลยเนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็ต้องมีการคำนวณกันใหม่เนี่ยนะครับว่าเขาจะต้องรับแรงได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นกระจกที่มีความหนาไม่พอเนี่ยนะครับแล้วก็คนเข็นของเข็นรถเข้ามาแล้วก็แทกโป้งเข้าไปกระจกแตกแล้วมันแตกเป็นเสี่ยงๆก็จะไปทิ่มร่างกายทิ่มเท้าของคนที่เปิดประตูได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของในพื้นที่ที่ไม่ปกติเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวกระจกนั้นจะต้องมีความหนามากกว่าปกติแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเป็นกระจกนิรภัยก็คือกระจกที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกปกติและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นกระจกtempered glass เนี่ยนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่ากระจกปกติประมาณ 3-5 เท่าเนี่ยนะครับเวลาเขาแตกเขาก็จะแตกเป็นเม็ดข้าวโพดหรือถ้าสมมุติว่าเป็นกระจก2แผ่นเอามาติดกันเรียกว่า laminated glass เนี่ย มายความว่าแผ่นหนึ่งแตกเนี่ยแต่มันก็ยังมีฟิล์มเนี่ยที่ยึดอยู่เนี่ยนะครับทำให้ตัวกระจกทั้งหลายนั้นเนี่ยมันก็ไม่หลุดออกมาทั้งแผ่นนะครับถ้าในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่สำคัญหรือในบริเวณตึกสูงๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะต้องใช้กระจกนิรภัยเข้ามาทำเป็นหน้าต่างเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีลมพายุเข้ามามันก็จะแรงมากจะใช้กระจกหนามากๆเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทำให้ตัวกรอบบานต่างๆนั้นเนี่ยก็รับน้ำหนักมากเกินไปมันก็จะมีปัญหากับบานพับมีปัญหากับอย่างอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องใช้กระจกนิรภัยอันนี้ก็แล้วแต่การคำนวณเนี่ยนะครับและแน่นอนว่าในส่วนของกระจกนิรภัยนั้นเนี่ยราคานั้นเนี่ยเขาก็จะสูงกว่ากระจกธรรมดาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ปกตินะครับก็หรือมีขนาดของกระจกนั้นเนี่ยไม่เป็นปกติทั้งหลายเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วเขาก็จะมีมาตรฐานอยู่ไปเปิดตารางดูได้นะครับก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับแต่กลับมาที่คำถามของคุณสมชัยว่าถ้าเป็นกระจกหน้าต่างโดยปกติแล้วเนี่ยน่าจะหนากี่นิ้วหรือกี่มิลก็ตอบว่ากระจกของหน้าต่างโดยปกติแล้วเนี่ยจะหนาเนี่ยไม่น้อยกว่า6มิลนะครับห้ามหนาน้อยกว่านี้ครับคุณสมชัยครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับประเด็นเรื่องของความหนาของกระจกนั่นเองแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระจกนิรภัยด้วยนะคะอาจารย์คะต่อเนื่องอีกคำถามนึงเลยนะคะอาจารย์ไปคำถามของคุณรองค่ะอาจารย์คุณรองเนี่ยถามมาบอกว่าน้ำยากันพื้นลื่นเนี่ยใช้กับหินอ่อนได้หรือเปล่าคะอาจารย์หินอ่อนจะเสียหายไหมคะอาจารย์คะ
1: คือความน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้ครับว่าคำว่าน้ำยากันลื่นนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วเขาทำไมเขาถึงสามารถกันลื่นได้อันที่สองวัสดุที่มันเป็นหินอ่อนนั้นเนี่ยมันต่างกับวัสดุอื่นที่เป็นกระเบื้องหรือหินเกรนิตหรือพวกหินขัดอย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยมีสองประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในคุณภาพในคุณสมบัติของน้ำยากันลื่นนั้นเนี่ยที่มันสามารถกันลื่นได้นั้นเนี่ยคือว่ามันเป็นน้ำโดยปกตินะครับแต่เวลาที่เราเช็ดลงไปแล้วเวลาที่เขาแห้งกันแล้วเนี่ยตรงบริเวณที่เราทาน้ำยากันลื่นลงไปนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเกล็ดเล็กที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับแต่จับเนี่ยก็จะพอรู้ได้นะครับเขาก็จะทำให้ตัวพื้นนั้นเนี่ยมันก็ไม่มนวาวไปเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีเกล็ดเล็กๆจับอยู่เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เวลาถ้าโดนน้ำหรือเราเดินอะไรต่างๆนานาานั้นเนี่ยมันก็จะมีความฝืดมากกว่าพื้นโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยากันลื่นนั้นเนี่ยเขามีคุณสมบัติพื้นฐานแบบนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยแล้วมันลื่นเนี่ยเราก็จะเอาน้ำยากันลื่นเนี่ยเข้าไปทานะครับเอาน้ำยากันลื่นเข้าไปทาก็จะทำให้เขาฝืดขึ้นนะครับประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าใช้กับหินอ่อนได้ไหมก็ตอบว่าถ้าโดยปกตินั้นเนี่ยใช้กับหินอ่อนได้แต่หินอ่อนนั้นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติแตกต่างนิดนึงจากตัวหินเกรนิตกับตัวกระเบื้องโดยทั่วไปคือเขามีความสามารถในการซึมน้ำสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทาน้ำยากันลื่นที่พื้นหินอ่อนนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอาจจะต้องทาสัก2ทีคือทาทีแรกเนี่ยเขาอาจจะซึมลงไปในตัวของหินอ่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งที่2นั้นเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เนี่ยในการที่จะเคลือบผิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่คุณลองถามมาว่าน้ำยากันพื้นลื่นนั้นเนี่ยที่จะใช้กับหินอ่อนได้ไหมหินอ่อนจะเสียหายไหมก็ตอบว่าเราสามารถที่จะใช้น้ำยากันลื่นเนี่ยนะครับเข้ากับใช้กับหินอ่อนได้แล้วก็หินอ่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยนะครับสีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าที่มีประสบการณ์มานะครับ
0: อาจารย์คะถ้าทาได้แล้วก่อนทาต้องเตรียมพื้นผิวเจ้าตัวหินอ่อนยังไงไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหรือจะเป็นกระเบื้องหรือจะเป็นหินเกรนิตหรือจะเป็นหินขัดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะทาน้ำยากันพื้นลื่นนั้นเนี่ยต้องทำความสะอาด ตัวพื้นให้สะอาดอย่าให้เขามีคราบอะไรติดอยู่เพราะว่าถ้าเขามีคราบอะไรติดอยู่เนี่ยเวลาเราเอาน้ำยาเนี่ยเทลงไปราดลงไปเช็ดลงไปนั้นเนี่ยไม่นานเนี่ยเขาลอกล่อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพื้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก่อนที่จะทาน้ำยากันลื่นนั้นเนี่ยต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดดูในแคตตาล็อกหรือวิธีการใช้งานของเขาสักนิดหนึ่งว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยไว้จนพื้นมันแห้งสนิทก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ดูในแคตตาล็อกนิดหนึ่งเขาก็จะบอกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยากันลื่นนั้นเนี่ยถ้าพื้นไม่สะอาดเพียงพอแล้วเราไปทาเนี่ยมันก็จะกันลื่นไม่ได้นะครับคุณจิตมาครับ
0: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะต้องทำความสะอาดพื้นให้สะอาดก่อนนะคะเป็นการเตรียมพื้นผิวส่วนหนึ่งที่จะทาน้ำยากันลื่นลงไปในพื้นหินอ่อนทาได้ไม่มีประเด็นนะคะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของคุณรองแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเพราะเข้าใจเลยว่าหินอ่อนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างลื่นใช่ไหมคะอาจารย์ก็การที่ใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะได้ป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: ผมคิดว่าในพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยแนะนำให้ทาน้ำยากันลื่นซะนะครับในห้องน้ำหรือในระเบียงที่อยู่ด้านนอกแล้วมันมีโอกาสที่จะลื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบ้านของเราเนี่ยมีผู้สูงอายุหรือเด็กหรือผู้พิการตรงนี้สำคัญครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกแนวทางนึงในการที่จะลดอุบัติเหตุเนาะจากการหกล้มลื่นล้มนะคะในพื้นที่ลื่นต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะในเป็นแนวทางในการป้องกันนะคือการใช้น้ำยากันลื่นเข้ามาช่วยนั่นเองแต่ก็มีแนวทางที่ท่านอาจารย์บอกนะต้องเตรียมพื้นผิวให้เหมาะสมก่อนนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับคุยกับหมอบ้านนะคะเราตอบคำถามมาเรียบร้อยใครมีเพิ่มเติมยังฝากเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวยังไงเราก็จะยกยอดไปตอบในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลคลองถมเซ็นเตอร์ปะทุซ้ำกลุ่มควันพวยพุ่งพบแสงเพลิงชั้นบนหวั่นสารเคมีแก๊สพิษกู้ภัยเร่งฉีดน้ำสกัดท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่องเวลา 14:30 นสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณชั้นบนของอาคารมีแสงเพลิงปรากฏออกมาจากบริเวณกลางอาคารรวมถึงด้านหลังของศูนย์การค้าคาดว่ายังมีจุดความร้อนหรือการลุกไหม้อยู่ภายในเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าลักษณะของควันดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ของสารเคมีและควันที่พวยพุ่งออกมาอาจมีแก๊สหรือสารพิษปะปนอยู่จึงถือเป็นอันตรายต่อการสูดดมต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่หลังพบกลุ่มควันและแสงเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังนำรถน้ำเข้าฉีดบริเวณตัวอาคารโดยเฉพาะจุดที่พบควันเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุหรือลุกลามเพิ่มเติมท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มควันรวมถึงชนิดของสารที่อาจถูกเผาไหม้ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไปซึ่งล่าสุดในเวลา 15:03 เพลิงสงบลงแล้วเร่งระบายกลุ่มควันโควิด-19 ยังอยู่ป่วยสะสมปีนี้เกือบแสนรายป่วยไข้หวัดใหญ่และ RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลข้อมูลโรคโควิด -19 จากระบบการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 95,357 รายอัตราการป่วย 144.76 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต14รายอัตราการตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 โดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเน้นย้ำระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกณรงค์รักร้อยประกาศความพร้อม 100% จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3พรุ่งนี้ลุ้นคนใช้สิทธิ์ทลายสถิติเกิน 63% นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีโดยเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.รับทราบภาพรวมการเตรียมการจัดการเลือกตั้งตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1

0: นินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งวันนี้มาร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการพิจารณาสำนวนคดีหัวสวโดยหลังจากที่นายณรงค์ได้กล่าวเปิดการประชุมร้อยตำรวจเอกชนินได้เดินทางออกจากห้องประชุมและขึ้นรถออกจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีทันทีรายงานข่าวว่าร้อยตำรวจเอกชนินจะลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจป้องปรามหาข่าวในคืนมาหอนก่อนวันเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีเขต3ในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโปตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @ Potron หรือโทร02-961-3727 Potron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: ร รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูล

0: และวรพงษ์แจ้งจิต
1: นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นประจำเราเจอกันทุกๆวันเสาร์16:00 น.ถึง17:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับท่านผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนำโดยดร.บัญญัติบุญญาประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนและดร.ฐานันท์วัชโรธยางกูลนะครับรองประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้เดี๋ยวอีกหน่อยจะให้ดร.บัญญัติกับดร.ฐานันท์จัดร่วมกันทั้งคู่เลยนะครับ เรียกว่าระดับปรมาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับผมวันนี้มาร่วมรายการเราตั้งแต่เบรกแรกเป็นประจำครับอาจารย์บัญญัติก็จะมีอะไรมาฝากกับพวกเราด้วยรบกวนดร.ฐานันท์ไล่เรียงประเด็นให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับวันนี้แต่ละท่านจะคุยอะไรอย่างไรกับเราบ้างครับผม
4: ครับวันนี้ของอาจารย์บัญญัติก็เดี๋ยวให้ท่านแจ้งเลยครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับแต่ก่อนจะไปถึงอาจารย์บัญญัติผมมีเรื่องนิดนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนไท
1: ย
4: นะคร
1: ับ
4: เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มาลีนของผักกาดขาวในจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็เป็นเรื่องที่คือในต่างประเทศในเอเชียเนี่ยนะครับเขานำเข้าไม่ว่าจะอินโดนีเซียไต้หวันเนี่ยนะครับเขาก็นำข้าวผักกาดขาวจากจีนทั้งนั้นนะ
1: ครับ
4: ตอนนี้อินโดนีเซียรู้สึกจะบอยเลยบอยคอร์เลยแบนไปเลยว่าไม่ให้นำเข้าแต่ของไทยเนี่ยนะครับได้มีการตรวจแล้วด้วยเครื่องมือแบบเขาเรียกอะไรโมบายบอกว่าไม่มีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องด้วยความเป็นห่วงนะครับช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งบริโภคแล้วกันแต่เรื่องเนี้ย
1: ประเทศไหนบ้างนะครับดร.ฐานันท์ขออีกทีคร
4: ับ ส่วนมากจะเป็นผักกาดขาวครับต
1: ั
4: วหลักเลยนะครับแล้วก็กะหล่ำปลีตอนนี้เรื่องไปถึงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วท่านลงดาบแล้วนะครับว่าทำอย่างไรถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้นะครับก็คงอีกแป๊บนึงนะครับอาจจะสักเดือนหน้าก็น่าจะหมดไปนะครับตอนนี
1: ้ก็ต้องระวังด้วยเรื่องของการบริโภคผักที่มาจากจีนโดยเฉพาะ2ประเภทนี้โอ้เยี่ยมเลยครับ
4: แล้วจะขอเดี๋ยวท่านอาจารย์บัญญัติเลยครับ
2: เอกครับสวัสดีย
1: ังเป็นเรื่องท็อป10อยู่ไหมอาจารย
2: ์ท็อป10อยู่
1: สุดยอด
2: ดูรายการพิเศษเรื่องของท่องโลกธุรกิจเนาะก็พาทุกท่านไปท่องโลกธุรกิจนะครับหรือพิเศษเนี่ยในทั่วโลกนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องสำคัญนะครับ10ประเทศระดับท็อป10ของโลกเนี่ย
1: กระดาษปากกา
2: เลยครับให้นโยบายเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่เขาจัดระบบท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งประเทศไทยก็ถือว่ามีรายได้นะครับหลักสำคัญนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับซึ่งอันดับ1นะครับเราจะไล่อันดับ10มาอันดับ1นะ
1: รายได้ของประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนี้ใช่ไหมอาจารย์
2: ไม่ใช่ครับการจัดการ
4: การ
2: จัดการเรื่องการท่องเที่ยวที่ถือว่าจัดการได้ดีที่สุด
1: โอเคครับผม
2: จัดการได้ดีที่สุดและส่งผลต่อรายได้แล้วก็ความยั่งยืนนะครับ
1: ครับ
2: ประเทศแรกเลยเนี่ยทุกคนรู้จักดีนะครับอันดับหนึ่งก็คือประเทศภูฐาน
1: โอ้ค่าเหยียบแผ่นดินไม่ธรรมดาจ้าประเทศไทย
2: คุณพงษ์รู้ดีภูฐานเนี่ยนะครับมีการกำหนดจำกัดคนเข้าในประเทศเขา
1: ครับ
2: แล้วเก็บค่าหัวแพงมากเพราะก็เกรงว่าจะไปกระทบกับระบบนิเวศหรือไปทำลายธรรมชาติเขา
1: ครับ
2: นะครับโดยเขามีคอนเซ็ปต์ก็คือว่าค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ย high value low impactหมายความว่าเขาจะส่งคุณค่าที่มันมีมูลค่าสูงคนที่เข้าไปเที่ยวภูฐานได้เนี่ยจะเก็บแพงเพื่อให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไปทำลายเนี่ยนะครับมันน้อยลงซึ่งในอนาคตเนี่ยภูฐานมันก็จะเป็นการตลาดแบบมีขอบเขตจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าคนที่อยากจะไปให้ไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะเข้าไปง่าย
1: ๆ
2: ทำให้ทรัพยากรเขาเนี่ยนะครับได้รับการอนุรักษ์แล้วก็เป็นที่ชื่นชมจากทั่วโลก
1: โอ้เยี่ยมมากครับ
2: นะครับนี่ก็คือในส่วนของอันดับหนึ่งนะครับภูฐานซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมองย้อนกลับมาในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะพบว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจเรื่องนี้ไม่มากนัก
1: เหมือนเคยได้ยินว่าจะมีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินไหมอาจารย์ว่าเราเคยคิดจะมีการเก็บเงินใช่ไหมอาจารย์หรือไงไม่แน
2: ่มันก็มีค่าภาษีสนามบินค่าภาษีทางอ้อมนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรค่าตั๋วเข้าอุทยานพวกนี้ครับซึ่งมันน้อยนะครับแล้วทำให้สภาพแวดล้อมนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเสื่อมโทรมไปเยอะมาก
1: ครับ
2: นะครับก่อนโควิดหลังโควิดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทรัพยากรธรรมชาติเราถูกทำลายเยอะมากทำให้การขายท่องเที่ยวเราเนี่ยนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆสมุยภูเก็ตเนี่ยนะครับถ้าไปเทียบกับเวียดนามนะสีหนุวิวหรือฟูกัว
1: ที่เวียดนามฟูกัว
2: คนละเรื่องเลยเขาจัดการได้ดีมากนะครับในขณะที่เราเองเนี่ยต้องหันกลับมามองว่าถ้าเราทำแบบไม่มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ปล่อยฟรีวีซ่ามาย่ำดีมาทำลายแล้วก็มาสร้างอาณาจักรในเกาะพังงานเกาะสมุยเนี่ยป
1: ั
2: ญหามันจะลุกลามมาเยอะมาก
1: แล้วเวลาปัญหามันลุกลามบานปลายนี่มาลั่งไล่แก้ปัญหากันนี่โอ้โหใช้เวลานานมันฝังรากลึกนะอาจารย์ใช่ไหม
2: ใช่ครับตอนนี้อิสราเอลรัสเซียนะครับซึ่งถึงว่ามีผลมากเลยที่เข้ามาตอนนี้เยอะมากรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีมาตรการอย่างนี้เนี่ยครับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเราเนี่ยน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือภูฐานเป็นต้นแบบที่ดีนะครับกรณีศึกษาให้กับประเทศไทยครับ
1: ครับ
2: อันดับ2ข้ามไปที่อเมริกากลางครับคอสตาริกา
1: ผมไม่ค่อยได้ยินชื่อคนพูดถึงประเทศนี้นะอาจารย
2: ์ใกล้ๆปานามาอาจารย์เคยไปไหม
1: คร
2: ับ คลองปานามาที่
1: อยู่ตรงกลางของทวีปอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้
2: ใช่ใช่อเมริกากลางตรงนั้นเนี่ยเขาจะผูกพันกับเรื่องของระบบนิเวศเขาจะใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือใครที่ไปท่องเที่ยวในคอสตาริก้าเนี่ยนะครับเขาจะมีกฎแบบชัดเจนมากเลยห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามตัดนู่นตัดนี่อะไรต่างๆเนี่ย
1: เข้มข้นใช่ไหมอาจารย์บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
2: เข้มข้นครับทำให้การท่องเที่ยวเขาเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรับผิดชอบแม้กระทั่งการทิ้งขยะการใช้พลังงานต่างๆเนี่ยเขาเข้มงวดมากเลยขึ้นรถข
1: ึ้
2: นเขาไปเที่ยวเนี่ยต้องมี4คนนะไปคนเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ต้องเอารถมาจอดที่ตีนเขาแล้วก็ให้นั่งรถรับส่งขึ้นไปเป็นกลุ่มเลยนะครับอารมณ์ประมาณนี้ครับคือเขาจะให้ความสำคัญมากเขาเลยได้เป็นอันดับ2
1: อันดับ2คอสตาริกาโอเค
2: อันดับ3นี่มาแถบยุโรปฮะในเรื่องของสโลวีเนียนะครับก็อยู่ด้านบนติดกับฮังการีนะมีพรมแดน
1: เป็นด้วยเป็นยุโรปตะวันออกใช่ไหมอาจารย์แถวนั้น
2: ครับครับแถบนั้นนะ
1: ครับ
2: อาจจะอยู่กลางๆกันเลยอิตาลีไปหน่อยนึงติดกับบูดาเปสต์นะครับฮังการี
1: ครับ
2: นะครับสโลวีเนียเนี่ยเขาจะมีการประเมินนะเขามีข้อบังคับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเนี่ยจะต้องทำการประเมินในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีชุดกระดาษคำตอบคำถามนะครับว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็คุณจะไปใช้นะครับไปทำแคมปิ้งเนี่ยเขาตัดออกเลยไม่ได
1: ้โอ้โ
2: หคือประเภทแบบมาตรการเข้มงวดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
1: คือต้องบอกว่าจะไปเที่ยวไหนทำอะไรยังไงคือต้องชี้แจงรายละเอียด
2: ใช่ล่าสัตว์ไม่ได้ดูจากแผนการเดินทางเนี่ยถ้าไปเที่ยวล่าสัตว์แคมปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้โดนยกเลิกหมดเลย
1: โอ้นี่ผิดกับบ้านเรานะอย่าทำอะไรทำไม่มีถามเลยไปทำอะไรบ้าง
2: อันนี้ก็น่าเรียนรู้เนาะอันดับ2นะครับ
1: โอ้ชี้แจงรายละเอียดการท่องเที่ยวโอเคอันดับ3นะ
2: อันดับ4ออสนิวซีแลนด์ครับอันดับ4
1: อ๋อนี่ก็ธรรมชาติเยอะประเทศนี้ครับ
2: ใช่นิวซีแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบเลยในเรื่องของความยั่งยืนในการร่วมกับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวนะครับทำในเรื่องของความรับผิดชอบต่อชุมชนและธรรมชาติคือนิวซีแลนด์เนี่ยเคยไปบ่อยแล้วเห็นภาพชัดเจนกับตาเลยทั้งออคแลนด์ทั้งเวลลิงตันเนี่ยทั้งเกาะเหนือเกาะใต้เนี่ย
1: เป็นไงครับอาจารย์ที่เห็น
2: แค่จะทิ้งขยะอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่แยกตามถังนะโดน
1: โอ้โหทิ้งเฉยๆก็ไม่ได้ต้องแยกด้วย
2: ใช่มันมีถังแยกไง
1: ที่แบบบ้านเราก็แบบเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนี่นะ
2: เราไปลองคุณเราลองไปดูว่ามันแยกหรือเปล่ามัน
1: ไม่คือ
2: โดนน่ะ
1: คือผมแยกแล้วคนเก็บเขาเอาไปก

0: ลงกันอีกทีนึงอ๋อที่นั่นคือถ้าคุณไม่แย่นี่โดนจับหรือมีค่าปรับงี
1: ้คือเขามีกุศโลบายดีนะเขาไปจับทางกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศเขาหรือแลนน่ะเขาเรียกแลนน่ะนะครับโลโคไกด์เนี่ยเขาจะบังคับผู้ประกอบการเลยว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีข้อกำหนด1 2 3 4 5ทำอะไรแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวทำเนี่ยตัวนั้นก็จะโดนหักแต้
0: ม
1: ผู้ประกอบการก็จะโดนหักแต้มผู้ประกอบการก็จะซีเรียสมากในการให้คำแนะนำนักท่องเที่ยว
0: เพราะฉะนั้นบริษัททัวร์หรือแลนที่อาจารย์พูดถึงเขาก็จะต้องเข้มงวดเรื่องนี้กับลูกทัวร์เขาเหมือนกัน
1: ใช่ถูกต้องครับอันนี้คืออันดับที่4เนาะ
0: ครับผม
1: อันดับที่5พวกเรารู้จักดีและพวกเราชื่นชมมากเลย
0: ให้ผมเดาให้ผมเดา
1: เรื่องของญี่ปุ่นประเทศญี่
0: ป
1: ุ่
0: นแน่นอน
1: ญี่ปุ่นไปดูนะทุกเมืองเลยสะอาดสะอ้านแต่กลยุทธ์ของญี่ปุ่นเนี่ยดีมากเลยเขาเน้นให้เที่ยวเมืองรอง
0: อ๋อไม่ต้องไปเมืองหลวงเมืองใหญ่แล้ว
1: ไม่ต้องไปโตเกียวโอซาก้าละนะครับคุณไปเมืองอื่นบ้างโอกินาว่าได้ไห
0: ม
1: หรือไปฟุกุโอกะได้ไหม
0: ครับ
1: หรือจะไปเมืองที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอะหลายๆเมืองอะนะครับเขาจะส่งเสริมไปเที่ยวเมืองรอง
0: แต่ละเมืองรองเขาก็มีกฎระเบียบเข้มงวดไม่แพ้เมืองหลวงเมืองใหญ
1: ่ใช่ครับแล้วก็ทำดีมากสะอาดสะอ้านญี่ปุ่นนี้ทุกคนที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนี้ไม่มีเช่นมานะครับในการจัดการในเรื่องของความยั่งยืน
0: จริง
1: นะ
0: ครับ
1: ซึ่งประเทศไทยเนี่ยน่าจะเอามาเป็นต้นแบบ
0: มีคนเคยตั้งข้อสังเกตบอกว่าเวลานักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเพราะคนไทยไปเที่ยวเยอะมากไปญี่ปุ่นเนี่ยพอเข้าประเทศเขานะโอ้โหกฎระเบียบนี่ทำตามเคร่งครัดมากแต่พอหลุดจากญี่ปุ่นกลับมาไทยเท่านั้นแหละไม่ทำแบบนั้นน่ะทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจงงมาก
1: ซึ่งเสียดายเนาะซึ่งเสียดายนะครับอันดับที่5แล้วเนาะต่อไปอันดับที่6นี่ไปแอฟริกาละบอสวานาเคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยินแต่ไม่คุ้นในการท่องเที่ยวเลยอาจารย
1: ์อยู่แถบแอฟริกาใต
0: ้โ
1: อ้เลยมานิดหน่อย
0: บอสวานาเนี่ยมีการจัดการเหรอครับดีจัง
1: ครับบอสวานาเนี่ยเขาเจ๋งมากเลยเขาควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเข้าในเมืองเขาคล้ายๆภูฐานแต่เขาจะมีชุมชนในการบริหารจัดการไปเที่ยวเมืองไหนจะให้ท้องถิ่นจัดการคือตามรูทเขาเลยอ่ะเขาสร้างเมืองตามรูทเขาเลยว่าคุณจะไปเที่ยวไหนทำอะไรแล้วได้อะไร
0: คร
1: ับ ซึ่งของไทยเนี่ยมีที่สุราษฎร์เคยเห็นสมมติว่านักท่องเที่ยวมาซื้อแพ็กเกจเสร็จปั๊บไปสัมผัสวิถีท้องถิ่นเลยไปนั่งไปนั่งเรือคลองแล้วก็ชมสวนมะพร้าวแล้วก็ขึ้นไปทำน้ำมันมะพร้าวทำสบู่อะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ นะครับที่นี่ก็เหมือนกันนะที่นี่ก็คือนอกจากจะควบคุมแล้วเนี่ยก็ยังดำเนินการจัดการในเรื่องของการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวและให้รู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมในขณะเดียวกันก็จัดการอย่างเป็นระบบก็คือนักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับ
0: วิถีชีวิตชุมชนให้ดูแลให้ชุมชนนั้นๆรองรับนักท่องเที่ยวแล้วคุณดูแลนักท่องเที่ยวเอาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้ต้นแบบที่ดีถือว่าเป็นไอเดียนะใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยถ้าประเทศไทยก๊อปปี้ไปนะครับดัดแปลงประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างยิ่ง
0: คร
1: ับเพราะว่าชื่อเสียงการท่องเที่ยวไทยตอนนี้ต้องบอกว่าย่ำแย่นะดูจากตัวเลขรายได้ขึ้นมา
0: จริงๆเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีวิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดทำได้แบบเขาเนี่ยผมว่าจะดีมากเลยลองไปประยุกต์ใช้ดูครับอาจารย์บอสวานาอันดับ6ครับ
1: ถัดไปนะครับประเทศนี้ไปบ่อยครับก็คือนอร์เวย์อันดับที่7ครับ
0: โอ้อาจารย์ไปนอร์เวย์บ่อยเลยเหรอสุดยอด
1: บ่อยเลยครับทั้งดาเกนทั้งออสโลไปบ่อยเลยแต่แพงมากดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ย
0: ไปดูแสงเหนือไหมอาจารย์ที่เนี่ยเขาดูแสงเหนือปะ
1: ใช่ใช่ไปดูแสงเหนือที่เนี่ยครับนอร์เวย์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์ก็เห็นครับนอร์เวย์ก็เห็น
0: เขาบริหารจัดการยังไงครับอยู่อันดับ7
1: คือเขาสนับสนุนแบบอย่างเคร่งครัดมากเลยในเรื่องของการรับนะครับก็คือว่าคนที่จะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยจะต้องแจ้งทางการให้อนุมัติก่อน
0: ครับ
1: สมมติคุณจะไปพักพวกคุณจะไปปิ้งย่างกันในสถานที่ท่องเที่ยวคุณต้องแจ้งในแผนคุณทั้งหมดอ่ะ
0: ชี้แจงรายละเอียดให้ครบว่าทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่
1: ครับในแผนครับเช่นจะไปเล่นสักงสักกีนะครับหรือจะไปแคมปิ้งหรือจะไปล่องเรือหรือจะไปตกปลาอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องชี้แจงหมดเลยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับหรือจะไปอยู่บ้านน้ำแข็งอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องรายงานการ

0: ท่องเที่ยวเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบความรับผิดชอบ responsibility นะครับ tourism ก็คือว่านักท่องเที่ยวต้องรับผิดชอบกับผลกระทบที่จะตามมา
1: แล้วถ้าเกิดเรารายงานแล้วชี้แจงเข้าไปหมดแล้วแล้วเกิดเราเปลี่ยนรูทเปลี่ยนกิจกรรมก็ต้องบอกเขาด้วยอีกทีนึงไหมอาจารย์หรือยังไง
0: ต้องบอกครับถ้าเกิดเขาจับได้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณโดนจับโดนปรับเลย
1: โอ้โหเข้มงวดมากเข้มงวด
0: ครับแม้กระทั่งเนี่ยเขาจะรายงานสถานีตำรวจและอิงไปตม.เลยนะครับเผลอๆเนี่ยโดนดองเลย
1: เพราะเขาลิงก์ข้อมูลถึงกันหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่เขาลิงก์ข้อมูลถึงกันหมดนะครับอันนี้โดยเฉพาะเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยต้องระวังเลยอาจารย์โชคดีว่าไปกันแค่คน2คนอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบจะไปเห็นภาพที่เห็นเนี่ยในกรุ๊ปทัวร์เนี่ยโอ้โหตรวจละเอียดยิบเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ว่าทำให้ดูว่าเขามีระบบการจัดการที่ดีมากแต่ของเราเนี่ยใครจะเข้าอุทยานไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเราปล่อยปะละเลยไป
1: คือเหมือนเราต้องการจำนวนนักท่องเที่ยวเราต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวมากเกินกว่าที่เราจะมานั่งกำหนดกฎกติกาซึ่งมันไม่ถูกต้องอาจารย์นะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ถัดไปนะครับ
1: อัน
0: ดับที่8แล้วครับฝรั่งเศสครับ
1: โอ้อันนี้ประเทศยอดนิยมเลยฮะ
0: ฝรั่งเศสเนี่ยเขามีไอเดียดีเขามีบัตรนวัตกรรม
1: ยังไงครับ
0: บัตรนวัตกรรมก็คือว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้รถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟฟ้า
1: ครับครับ
0: บัตรนี้เนี่ยถ้าใครมีบัตรนี้เนี่ยซื้อแพ็คไปเลยรถไฟฟ้าคือลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไปมีผลกระทบต่อ
1: สิ่งแวดล้อมมลพิษอากาศ
0: ครับเพราะใครถือบัตรนี้เนี่ยแล้วใช้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เรียกบัตรนวัตกรรม
1: คือไปถึงนักท่องเที่ยวไปที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ซื้อบัตรนี้ได้เลยแล้วก็ใช้เดินทางโดยสารรถไฟฟ้าทั่วประเทศ
0: ใช่ครับหรือว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะครับอันนี้เหมือนกับจะไม่บังคับกับพวกเราโดยตรงแต่ไปบังคับผู้ประกอบการทัวร
1: ์อ๋อให้บริษัททัวร์บังคับไม่บังคับเราแต่บังคับทัวร์
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมเวลาเราไปเที่ยวแถวฝรั่งเศสเนี่ยเราไม่ค่อยเช่ารถบัสไปเป็นคันๆ
1: ส่วนมากจะนั่งรถโดยสารสาธารณะที่เป็น
0: ใช่ผู้ประกอบการผู้ประกอบการทัวร์เนี่ยจะโดนบังคับโดยก็ไม่ได้บอกเรา
1: คร
0: ับจะให้นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือมาตรการของฝรั่งเศส
1: โอเคครับบัตรนวัตกรรมครับผม
0: ซึ่งของเราไม่เลยของเราเช่ารถตู้อย่างเดียวเลยสนุกสนานบาลูไทย
1: แล้วรถตู้บางทีก็ควันดำขโมงเลยนะอาจารย์ไม่เข้าใจการตรวจสอบเหมือนกันอันดับ9ครับอาจารย์อ
0: ันดับ9สวีเดนครับยังอยู่ในยุโรปอยู่นะครับ
1: ครับ
0: สวีเดนเนี่ยป่ามันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงความรับผิดชอบและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นหมายความว่าคนที่จะไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพในสวีเดนเนี่ยนะครับต้องตรวจเข้มเลย
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้ไปเที่ยวง่ายๆนะ
1: ครับ
0: ครับแต่ของเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมทุกอุทยานเลยภูเขา
1: บางที่ก็มีช่วงเวลาเหมือนกันอาจารย์อย่าว่าเราทั้งหมดสิอาจารย์ที่เขาที่ดีเขาก็มี
0: ที่ดีมีใช่ๆ
1: อุทยานทางทะเลหรือบางที่เขาก็มีช่วงเวลาเที่ยวอาจารย์
0: ใช่ใช่คุณวรพงศ์อย่าพลาดพิงนะคุณวรพงศ์พลาดพิงไม่ได้อันนี้เราพูดแต่คือข้อดีก็มี
1: อย่างขึ้นเขาที่จะกูดก็จะมีช่วงเวลาใช่ไหมอาจารย์อะไรอย่างนี
0: ้ขึ้นเขาที่จะกูดเนี่ยนั้นสายมูที่ต่างประเทศไม่มีอย่างนั้นคุณวรพงศ์ต่างประเทศเนี่ยเขาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
1: ์ต้องอุทยานทางทะเลเราก็จะมีถ้าเป็นฤดูมรสุมอันตรายก็ไม่มี
0: อันนั้นมันเป็นข้อจำกัดที่เราไม่สามารถทำได้แต่ว่าเช่นฤดูวางไข่ห้ามไปท่องเที่ยวตัวหมูก
1: อ่างไม่ค่อยได้ยินมีแต่ว่าห้ามชาวประมงไปวางอวนฤดูวางไข่นั่นเองแต่นักท่องเที่ยวไม่ได
0: ้คุณระบงมองอีกมุมนึงนะอีกมุมนึงก็คือว่าในส่วนที่ทำเนี่ยนะครับทำได้ไม่ดีเท่าเขาสรุปอย่างนี้
1: โอเค
0: ทำได้ไม่ดีเท่าเขา
1: ถ้า
0: ทำดีแบบเขาเนี่ยตามจัดการ10อันดับของโลกเนี่ยประเทศไทยจะดีกว่านี้นะครับอย่างเขาเนี่ย เรา

0: จะบอกว่าเราปล่อยอิสระมากจนเกินไปไม่ถึง 50% ของเขาเลยแต่ถ้าเราเพิ่มอีก 10%
1: ครับ
0: นะครับเช่นอะไรที่จะไปทบกับสิ่งแวดล้อมพันสัตว์ป่าสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยให้เราระมัดระวังแล้วก็เข้มงวดกับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ปี้เข้ามาสัก 10% มันก็จะดี
1: ส่วนเอาดีดีกว่าเดิมสัก 10% ก็ไม่ว่ากันนะประเทศที่10อาจารย์
0: ประเทศที่10นะครับก็จะเป็นประเทศสเปนครับ
1: โอ้สเปนนี่อารยธรรมเยอะสถาปัตยกรรม
0: ประเทศสเปนนี่คือเขาบริหารแบบเมืองอัจฉริยะ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นประเทศสเปนเนี่ยนะครับก็การท่องเที่ยวแบบอัจฉริยะ
1: ยังไงบ้างอาจารย์ยกขอตัวอย่างมีไหม
0: เคยไปที่หลายเมืองเนาะโดยเฉพาะมาดริดเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบดิจิตอลเลยนะครับตั้งแต่ที่โรงแรมเลยว่าเราจะไปไหนเมืองไหนก็เชื่อมต่อกันหมดเลยก็มีกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าจุดท่องเที่ยวไหนหนาแน่นควรจะไปเวลาไหน
1: โอ้โหเรียลไทม์เลยอาจารย์โอ้ดีมากเลย
0: เป็นสมาร์ทซิตี้เจ๋งไหม
1: โอ้ดีมากดีมาก
0: อย่างเราไปที่แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์เนี่ยนะครับที่กรุงมาดริดเนี่ยเคยเห็นตอนแรกก็ตกใจว่าเฮ้ยห้ามไปช่วงประมาณทุ่มนึงนะคนจะแน่นมากแทบจะเหยียบกันเลยปล่อยไปสัก2ทุ่มครึ่งเนี่ยไปได้ตรงนั้นน่ะคนจะเบาบาง
1: แสดงว่าไอ้กลุ่มคนที่มันจะไปเหยียบกันเนี่ยมันไม่เชื่อมันเลยไปใช่ไหมจ๊ะ
0: เนี่ยครับก็คือ10ประเทศนะครับที่มีการจัดการท่องเที่ยวให้ดีดีที่สุดในโลกซึ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันในฐานะที่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยแล้วไปเห็นการจัดการตรงนี้มุมมองนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุณวรพงษ์อาจารย์ฐานันนะครับสามารถที่จะช่วยนะครับย้ำเตือนกับกลุ่มผู้ฟังว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเราก็พี่บริหารจัดการเข้ามาสักนิดดีไหมเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยนะครับได้มีการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศแล
1: ้
0: วก็สามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้แบบยั่งยืนนะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์นะครับสำหรับวันนี้ครับ
1: ครับส่วนใหญ่ก็รวมก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงยั่งยืนโอ้โหวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์บัญญัติครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ฐานันช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับ Business World ท่องโลกธุรกิจสักครู่ครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้

0: 081-555-8087และ097-651-0999หรือเว็บไซต์ siam.hr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ097-651-0999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: เข้าสู่ช่วงที่2 16:37 นะครับ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับผมเรงนี้ต้อนรับอาจารย์ณภัทรวรจิระปัญชยาสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: วันนี้อาจารย์มีส่งโพยมาให้ผมว่าจะพาไปไหหนานครับอาจารย
5: ์ใช่ค่ะ
4: มีอะไรที่น่าสนใจที่นั่นอาจารย์เรียนเชิญครับผม
5: ต้องบอกว่าในเราคุยถึงไหหนานมาหลายรอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ว่าทางจีนตอนนี้สนับสนุนในเรื่องของเขาเรียกเกาะไหหลำที่เราเคยรู้จักกันนะคะดังนั้นในช่วงนี้เองเนี่ยระหว่างวันที่20ถึงวันที่22นะคะอันนี้จะมีงานในเรื่องของการจัดเอ็กซ์โปของทางไหหนานโดยรัฐบาลจีนเป็นผู้จัด
4: ร่วมกันยาเดือนหน้าใช่ไหมครับอาจารย
5: ์เดือนตุลาค่ะ
4: โอเค20ถึง22ตุลาเลยค่ะนะครับโอเค
5: ใช่ค่ะ20ถึง22ตุลาเลยค่ะเป็นเรื่องของ business แล้วก็ exhibition ค่ะของไหหนานโดยทางรัฐบาลจีนจะรวบรวมผู้ประกอบการจีนทุกมณฑลเลยค่ะเหมือนถ้าเรามองภาพของคัสตันแฟร์ค่ะปกติคัสตันแฟร์เขาจะแบ่งเป็นเฟสใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: เก
4: ี่
5: ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องการก่อสร้างเรื่องหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ค่ะแต่งานเนี้ยเขาจะรวมทั้งหมดเลยมาอยู่ในงานนี้ก็คือใน3วันนี้ค่ะ
4: ครับ
5: ซึ่งใน3วันนี้เองเขาก็เปิด

0: เปิดให้กับผู้ประกอบการมีกลุ่มคนไทยที่ไปออกบูธได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวผู้ประกอบการที่เป็นฝ่ายจัดซื้อของแต่ละบริษัทที่สนใจที่จะซื้อสินค้าจีนนะคะในเรื่องนวัตกรรมทำได้ด้วยค่ะ
1: หมายถึงรวบรวมผู้ประกอบการจีนทั้งประเทศเลยเหรอทุกมณฑลเลยเหร
0: อประมาณนั้นค่ะ
1: โอ้ซึ่งก็มีหลายกลุ่มสินค้าเรียกว่าหลากหลายเลยไม่ด้อยไปกว่าแคนตันแฟร์เลยทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะเขาเคลมว่าใกล้ๆกับงานเซี่ยงไฮ้ค่ะ
1: โอ้โห
0: ที่ว่าจะรวมกลุ่มสินค้ามีหลากหลายในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็มีของต่างชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาเซียนเราอะค่ะแล้วก็รวมถึงไทยด้วยค่ะ
1: มีหลายประเทศในอาเซียนเราก็ไปออกบูธหลายประเทศเหมือนกันนะครับนอกจากไทยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วในประเทศไทยเราเองตอนนี้หมายถึงพื้นที่ที่ทางสมาคมนักธุรกิจอาเซียนจะจัดทริปเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมงานหรือว่าไปออกบูธด้วยหรือยังไงไหมครับ
0: มีทั้งสองส่วนเลยค่ะมีทั้งเยี่ยมชมงานแล้วก็ออกบูธค่ะ
1: เราจำกัดจำนวนผู้ร่วมเดินทางหรือว่าเรามีกี่บูธให้ผู้ประกอบการไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าในเรื่องบูธเนี่ยมีประมาณ10ถึง15บูธค่ะ
1: 10ถึง15ครับ
0: ค่ะแต่ในเรื่องของการไปศึกษาดูงานหรือว่าไปดูนวัตกรรมเพื่อนำสินค้าจีนหรือว่าอุปกรณ์ในเรื่องของทั้งเครื่องจักรในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของ AI ในเรื่องของโรบอทนะคะหลากหลายตรงนั้นเนี่ยหรือว่าเป็นในเรื่องของอุปโภคบริโภคแล้วแต
1: ่
0: ที่เราสนใจอะค่ะถ้าใครเป็นฝ่ายจัดซื้อโรงงานฝ่ายจัดซื้อบริษัทก็สามารถที่จะไปเดินดูงานได้ค่ะ
1: 10ถึง15บูธนี่อาจารย์พอจะแนะนำจากประสบการณ์ได้ไหมครับว่ามันควรจะเป็นสินค้ากลุ่มไหนประเภทไหนที่น่าจะไปออกบูธที่ไหหนานะครับอาจารย
0: ์จริงๆถ้าเป็นในกลุ่มของสินค้าไทยต้องบอกว่าทางจีนเองที่สนใจหลักๆเลยก็จะเป็นพวกกลุ่มอาหารแปรรูปเครื่องสำอางค่ะสมุนไพรซึ่งจริงๆตอนนี้มีประเด็นรอบที่แล้วที่ว่าทางรัฐบาลกำลังเจรจาในเรื่องของกลุ่มยาดม
1: โอ้เห็นมีเรื่องกันอยู่อาจารย
0: ์ใช่ๆมีเหตุกันอยู่ซึ่งอันนี้อาจจะยังไปไม่ได้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อตกลงที่ชัดเจนค่ะแต่ในกลุ่มของสินค้าที่เป็นพวกกลุ่มอาหารแปรรูปอันนี้ไปได้อยู่ค่ะ
2: ผลไม้ได
1: ้
0: ผลไม้ได้ค่ะก็ต้องบอกว่าในตัวไหหนานเองเกี่ยวตรงที่นั้นต้องเรียกว่ามะพร้าวไหหนานสามารถปลูกมะพร้าวได้ฉะนั้นกลุ่มของไหหนานเองก็จะมีโรงงานผลิตที่อยู่ในกลุ่มของมะพร้าวแปรรูปน้ำมะพร้าวค่ะ
2: แต่ของเขาก็ไม่พออยู
0: ่ใช่ของเขาไม่พอต้องการสินค้าเราไปอยู่ค่ะ
1: ซึ่งเขามีโรงงานแปรรูปนั่นหมายความว่าใครอาจจะเป็นเกษตรกรหรือมีตัวแทนจำหน่ายอะไรไปหรืออย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกคือผู้จัดซื้อก็สามารถที่จะไปหาลูกค้าได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: ของเขาจะเป็นน้ำมะพร้าวไม่ใช่น้ำมะพร้าวสดแบบบ้านเรานะครับจะเป็นน้ำมะพร้าวที่ปั่นพร้อมเนื้
0: อ
2: คล้ายๆกับที่บ้านเรา
0: ค่ะ
2: ครับ
1: อ๋อเขากินน้ำแบบนี้เป็นเหมือนกับเครื่องดื่มเหรอฮะ
2: ใช่ครับใช่
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจทริปนี้เนี่ยเห็นตอนนั้นอาจารย์นภัสเคยบอกพวกเราว่าที่ไหหลานหรือว่าเกาะไหหลานเขาจะสร้างเป็นเหมือนฮับเลยฟรีแท็กหรืออะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อาจารย์เล่าความสำคัญของไหหนานให้เราฟังอีกทีได้ไหมครับว่าถ้าคุณไปปักหมุดได้แล้วมันจะเป็นยังไง
2: อีกเรื่องก่อนจะไปถึงตรงนั้นอีกเรื่องนึงคือเรื่องของไข่มุก
1: โอ
2: ้ครับไหหนานจะมีไข่มุกเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านที่ทางใต้นะครับทางด้านทะเลใต้อย่างพวกซัมย่าเนี่ยนะครับที่จะมีหาดแล้วก็มีตรงนั้นก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมสามพระพักตร์นะครับซึ่งคนไหหนานเนี่ยก็จะให้ความนับถือศรัทธามากครับนะครับทีนี้ช่วยเสริมอาจารย์นภัสแล้วกันว่าที่ไหหนานเนี่ยนะครับทางนโยบายของทางจีนเนี่ยแผ่นดินใหญ่นะเขาต้องการให้ไหหนานเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม
1: ่
2: เป็นฟรีเทรดโซนซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับณเวลานี้กระซิบนิดหนึ่งก็ได้นอกเหนือในเวลาไปดูงานแล้วไปหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆแล้วกลับสามารถซื้อของแบรนด์เนมมาได้ปลอดภาษีครับผมยังไงก็คุ้มค่าเครื่องบิน
1: ซื้อมาขายเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ซื้อมาฝาก

0: เล่นได้เกิน 20,000 ก็ต้องสำแดงนะครับนะครับถ้าไม่สำแดงก็ต้องหาวิธี
1: เขามีดิวตี้ฟรีช็อปอะไรอย่างนี้แหละ
0: ใช่ครับใช่พวกแบรนด์ต่างๆนะครับนะครับอย่างผู้หญิงสุภาพสตรีก็อาจจะเป็นพวก Chanel พวก Hermes อะไรต่างๆพวกนี้นะครับสุภาพบุรุษก็จะอาจจะเป็นพวก Nike Puma อะไรก็หรือนาฬิกา
1: โรเล็กซ์ของแบรนด์เนมแท้ๆ 100% เพียงแต่มันไม่มีแท็กมันก็เลยถูกกว่าที่อื่น
2: เหมือนคิงเหมือนคิงพาวเวอร์บ้านเราค่ะแต่ของเขาจะลดเยอะกว่านะเท่าที่อาจารย์เคยไปเดินนะคะ
0: ถูกกว่า
2: เยอะเลยค่ะ
1: โอ้ถึงว่าอาจารย์นภัสก็จะมีแต่แบรนด์เนมเต็มตัวไปหมดเลยเนาะทั้งกระเป๋าถืออ
2: ันนี้เรานิยมของไทยค่ะ
0: เอาง่ายๆอย่างแว่นกันแดด Adidas เนี่ยแค่600บาท
1: เฮ้ย600บาทของแท้ด้วยเหรออาจารย
0: ์นะครับของแท
1: ้โอ้โหถ้าอย่างนั้นคนที่สนใจทั้งไปออกบูธก็ยังมีพื้นที่ใช่ไหมครับอาจารย์นภัสหรือร่วม
2: สิ่งใดยังมีค่ะยังมีค่ะ
1: ติดต่ออะไรยังไงแล้วก็ประสานโดยตรงไปที่สมาคมแบบไหนยังไงเชิญเรียนเชิญเลยครับ
2: ก็สามารถติดต่อมาที่สมาคมได้ในเพจนะคะหรือเบอร์099 2874214นะคะเป็นเบอร์ของท่านเลขาสมาคมค่ะท่านจะดูแลในเรื่องของการออกบูธของไทยนานค่ะ
1: ครับผมย้ำเบอร์ที099 2874214นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: 087287
2: 0987ค
1: ่ะถูกไหมฮะ099 2874214
2: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหรือดูเว็บไซต์มีข้อมูลด้วยเหมือนกัน ABA Thailand ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งถ้าใครไปออกบูธอะค่ะเราจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่19ตุลาเพราะว่าเราจัดงานก็คือ20ถึง22ฉะนั้น
1: ถ้าต้องมีเตรียมตัวก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เราจะพาไปเที่ยวก่อนค่ะไปซานย่าเพื่อไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมต้องบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมของเกาะไหหนานเนี่ยต้องถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะหลายคนไทยหลายคนที่ไปสักการะบูชาไปขอพรแล้วก็มีความสำเร็จนะคะฉะนั้นก่อนวันขายเราก็จะพาท่านไปขอพรก่อนค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็วันที่สองก็กลับมาในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อออกบูธนะคะออกงานก็คือวันที่20 21นะคะแล้วก็22เรากลับค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวว่าพูดจีนไม่ได้เรามีผู้เชี่ยวชาญดูแลใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ค่ะก็จะมีในเรื่องของการแมทชิ่งด้วยนะคะมีในเรื่องของการศึกษาดูงานอย่างที่บอกค่ะสำรวจสินค้านะคะทริปของเรา3วันเอ้ย4วัน3คืนนะคะ 39,900 ค่ะ
1: ครับผมใครสนใจติดต่อไปได้นะครับผม20ถึง22ตุลาคมส่วนใครจะไปออกบูธไปตั้งแต่วันที่19ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ค่ะหร
1: ือ
2: ในกรณีถ้าท่านไปศึกษาดูงานอย่างเดียวไม่อยากเที่ยวก็มีนะคะเราไปตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่22ก็คือเน้นไปดูงานอย่างเดียวเลยแล้วก็แมทชิ่งนะคะในวันที่21อันนี้ก็ 29,900
1: โอ้ครับ
2: ไปวันที่22เลยค่ะ
1: ครับใครสนใจนะครับก
2: ็ไป20 21แล้วก็กลับ22ค่ะ
1: มีไป20 21แล้วก็22 3วัน
2: ใช่ค่ะ3วัน2คืนค่ะ 29,900 ค่ะ
1: โอ้โหถูกแสนถูกมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วได้พบผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงด้วยนะครับขอย้ำกันอีกครั้งนะครับเข้าไปในเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหรือหมายเลขโทรศัพท์099-287-4214นะครับผมอาจารย์นภัสไปด้วยป่ะครับเนี่ย
2: ไปค่ะเราต้องเป็นคนนำผู้ประกอบการไปค่ะไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาค่ะ
1: ผมบอกเลยนะ
2: พาไปสักการะด้วย
1: ไม่ใช่แค่ไปออกบูธถ้าไปเจออาจารย์นภัสแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้จากท่านมาให้หมดนะจะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มผมบอกได้เลยวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: นั่นคือช่วงไชน่าอินไซด์นะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายกับดร.ฐานันท์เป็นยังไงบ้างอาจารย์ฐานันท์ครับซอกเกอร์โดรนซอกเกอร์อาจารย์ในอัปเดตพวกเราหน่อยเป็นยังไง
0: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็ทางสมาคมเองเนี่ยคือตอนนี้เรามีสมาคมน้องใหม่นะครับก็คือสมาคมผู้ประกอบสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจอากาศยานบินต่ำหรือเรียกสั้นๆว่าโดรน
2: ค
0: ุณรพงษ์ทราบไหมครับว่าโดรนเนี่ยมันมาจากอะไรแต่คนเรียกว่าโดรน
1: อ๋อมันมาจากคำว่าอะไรนี่เหรอ
0: ครับที่มาที่ไปเนี่ย
1: ไม่ทราบเลยครับอาจารย
0: ์โดรนก็คือผึ้งตัวผู้มันเป็นเสียง
1: ของโดรนเหรอเพื่อนตัวผู
0: ้ใช่ครับ
1: oh.
0: นะครับเพราะจะไปเรียกว่าอากาศสันดินต่ำเนี่ยนะครับหรือมันยาวเกิน
1: มันยาวไป
0: คำนี้มันมาจากตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
1: โอ้โหอาจารย์เรามีเวลานิดเดียวนะอาจารย์จะย้อนไปถึงสมัยที่สองเดี๋ยวไม่ทัน
0: ครับโอเคอันนี้ผมกำลังพูดถึงธุรกิจของโดรน
1: โอเค
0: ครับซึ่งมันน่าจะเป็นธุรกิจใหม่ของประเทศสำหรับนักธุรกิจโดยทั่วไป
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ครับโดรนซ็อกเกอร์คืออะไรโดรนซ็อกเกอร์ก็คือหนึ่งมันมีตัวโดรนแหละที่เป็นกลมนะครับดูได้นะครับที่ผมส่งภาพไปการควบคุมการบินด้วยรีโมทนะครับแล้วก็รวมถึงทักษะสกิลมันคล้ายๆกับฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นอีสปอร์ตอย่างหนึ่งแล้วก็มีทีมนะครับการจัดการในระบบทีมของจีนที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามา
2: แข่งร่วมกับเรา
0: แข่งร่วมกับเราแล้วเขาชนะเลิศกลับไปเนี่ยเขามีโค้ชเขามีผู้ฝึกสอนเขามีเทรนเนอร์เขามีคนคุมนะครับอยู่ข้างหลังอ่ะน้องๆที่เล่นเนี่ยระดับประถมนะสามคนแต่เขาจะมีรุ่นพี่ก็เด็กๆเหมือนกันเนี่ยคอยคุมอยู่ข้างหลังว่าเฮ้ยต้องทำยังไงต้องทำไงแล้วก็เขาก็จะมีการขอเวลานอกเพื่อมานั้นว่าเวลาที่คู่ต่อสู้เนี่ยนั่นยังไงแล้วก็เหมือนกับการกีฬาโดยทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลหรือฟุตบอลก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าประเทศไทยทำไมถึงมีโอกาสสูงตอนนี้มันถือว่ายังเป็นบลูโอเชียนอยู
1: ่
0: คนที่ทำเนี่ยยังน้อยถามว่าผมเองเนี่ยผมพูดแบบโดนซ็อกเกอร์ปุ๊บทุกคนงงมันคืออะไรนะครับหมายถึงอันนี้คนรอบตัวเลยนะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับตรงนี้มันสามารถทำเป็นบิสเนสได้ทำเป็นธุรกิจได้นะครับกลุ่มเป้าหมายใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์มาก็คือกลุ่มของการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สามารถทำเป็นอีเวนต์ได้นะครับการจัดทัวร์นาเมนต์ได้อย่างที่จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
1: ที่ศรีปทุมใช่ไหม
0: ไปครับหรือแม้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้แม้กระทั่งการจัดในห้างก็ได้นะครับตรงนี้มันจะสร้างงานสร้างอาชีพได้มหาศาลเลยนะครับ
1: ตัวระบบนิเวศของมันน่ะตัวอีโคซิสเต็มมันน่ะที่อาจารย์พูดถึงว่าสร้างงานสร้างอาชีพมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนอกจากตัวนักกีฬาแล้วมันต้องมีคนอื่นประกอบไปด้วย
0: ก็จะมีอุปกรณ์แน่นอนต้องมีอุปกรณ์ต้องมีตัวโดรนแล้วก็
1: โอเค
0: มีตัวรีโมทชุดควบคุมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราจะเซตในเรื่องของบิสเนสเนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบซึ่งมีรายละเอียดอยู่อีกมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะคนสนามครับสนามซึ่งมี2ขนาดแล้วก็มีหลายรูปแบบสนามแบบประเภทแบบใส่แต้มเองหรือสนามที่ใส่แต้มเป็นดิจิทัลนะครับราคาก็แตกต่างกัน
1: นะครับ
0: แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะต้องมีสำรองให้เพียงพอนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอันนี้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของความปลอดภัยคืออย่างกับกฎหมายของโดรนเนี่ยเรื่องอากาศสันดินต่ำในบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะต้องขึ้นกับกสทช.นะครับก
1: ับมันใช้สัญญาณขึ้นความถี่ในการควบคุม
0: กับสถาบันการบินประดิษฐ์แต่ถ้าเป็นโดรนซ็อกเกอร์ไม่ต้องเนื่องมาจากเขาไม่มีกล้องและดันหนักเบาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ในแอเรียที่คอนโทรลก็คือในสนามอาจจะใช้
1: ยิงแล้วในสนามมันก็จะมีเหมือนตะข่ายคลุมไว้เลยไม่ให้ออก
0: ถูกต้องครับอันนั้นคือสนามครับ
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็แล้วแต่จะต้องคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือบริษัทประกันเราต้องซื้อประกันด้วย
1: คร
0: ับเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับต่างเหล่านี้มีเทรนเนอร์มีโค้ชนะครับที่จะมาสอนถามว่าเด็กไทยได้อะไรผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่การเล่นเกม
1: ครับ
0: นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออีสปอร์ตแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการเตรียมพร้อมเพราะในอนาคตมันมี AI เข้ามาช่วยแน่นอน
1: ถูก
0: มันเป็นการปูพื้นฐานของเด็ก
1: ครับ
0: ผมพานักศึกษาศรีปทุมไปเมื่อ เดือนประมาณสักมีนาจะจำไม่ผิดไปแข่งกับเด็กจีนเราเด็กมหาลัยนะครับไปเจอเด็กจีนนะครับเราแพ้คะแนนสกอร์คือ21-3แต่รอบเนี้ยนะครับนักศึกษาที่ไปแข่ง
1: ขันขึ้นภาพประกอบให้น้องขึ้นภาพให้อาจารย์ปุ๊บไปเลย
0: เขากลับมาปุ๊บเขาฝึกเขาซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นพอกลับมาในเที่ยวนี้เนี่ยนะครับเขาได้อันดับ2นะ
1: โอ้โห
0: ได้อันดับ2จากทั้งหมด16ทีมนะไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็สกอร์ก็47-29ซึ่งถือว่า พัฒนาฝีมือเยี่ยมมากดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กไทยเนี่ยเก่งเพียงแต่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองเรายังไม่รู้กติกาเรายังไม่รู
1: ้คว้ารางวัล excellence โอ้โหเยี่ยมมากเลยอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่นะครับซึ่งตรงเนี้ยทางผมเองในฐานะที่เป็นคนทั้งพาไปแล้วก็นำทีมมาแข่งเนี่ยเราก็มีความภูมิใจที่ว่าเด็กของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาได้เริ่มเรียนรู
1: ้ครับ
0: ในเรื่องของโดรนของจีนเขาฝึกตั้งแต่3ขวบ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่อไปถึงพอเราบังคับโดรนได้มันจะต่อไปถึงธุรกิจในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกเร
1: ื่อง
0: ของการช่วยในเรื่องของการขนส่งการป้องกันอุบัติภัยการล้างแผงโซลาร์เซลล์การล
1: ้
0: างกระจกตึกสูงซึ่งมันเป็นธุรกิจที่มันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน
1: ซึ่งหมายความว่าเมื่อเด็กเขาได้รับการฝึกฝนในการควบคุมโดรนเพื่อแข่งขันแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญพอโตขึ้นสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างที่อาจารย์พูดถูกไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มีอีก2มหาวิทยาลัยที่ให้ผมเนี่ยออกแบบหลักสูตรในเรื่องของการเรียนการสอนในหลักสูตรของการของโดรนตรงนี้แล้วก็รวมถึงธุรกิจของโดรนด้วยแต่ขออนุญาตยังไม่บอกชื่อมหาวิทยาลัยนะครับ
1: ผมตอนนี้ภาพบนหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องเขานิ่งไว้นิดนึงมันคือภาพของสนามซึ่งมันมีโครงสีแดงๆมีกรอบแล้วมีตะข่ายคลุมไอ้ตัววงกลมที่เป็นคล้ายๆกับวงกลมที่มันเป็น
2: ประตูค่ะ
1: อันนั้นคือประตูให้
2: ใช่ค่ะ
0: ครับให้โดนวิ่งผ่าน
2: เข้าไปค่ะ
0: ครับ
1: คนที่บังคับคือผมสมมติผมอยู่อีกฝั่งนึงผมมีหน้าที่บังคับโดนตัวนั้นให้มันวิ่งเข้าประตูถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะมี
2: หน้าที่กัน
0: ก็จะมีเหมือนประตูครับไปคอยดีเฟนต์คอยป้องกันไม่ให้
2: เข้าค่ะ
0: ครับ
1: อ๋อโอเคเพราะนั้นโอ้ยอย่างนี้คนเล่นต้องชำนาญต้องคล่องมากเลยนะ
0: ครับเราผมถึงบอกว่ามันสามารถเป็นธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าการเช่าโดนในการฝึกซ้อมนะครับเขาดีไซน์มาเนี่ย20นาทีเนี่ย300นะนะครับแต่วิธีอีกอันนึงก็คือคนที่มีใจรักที่จะเล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถจะซื้อโดรนมาได
1: ้
0: นะครับซื้อมาเองซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่หลักพันไปถ
1: ึ
0: งหลักหมื่น
1: น
0: ะครับแล้วก็หลักหลายหมื่น
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เยาวชนเขามาฝึกบินโดรนเพื่อถ่ายงานเพื่อเอาไปทำกิจกรรมในเชิงของม
0: ื
1: ออาชีพเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่สนุกกับมันก็มาฝึกโดยการแข่งขันโดรนช็อปเปอร์ก่อน
0: และสำหรับนักธุรกิจคุณสามารถจะทำเป็นระบบแฟรนไชส์ก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วตัวของจุดคุ้มทุนเนี่ยผมว่าได้กลับเร็วมากเอาไอ้กลับมาเร็วมาก
1: เป็นแฟรนไชส์หมายถึงแฟรนไชส์ยังไงครับเอาตัวฐานะอธิบายเพิ่มเติม
0: หมายถึงคนที่จะทำธุรกิจนะครับสามารถตั้งเป็นระบบแฟรนไชส์ได
1: ้โอเค
0: ก็คือมีการฝึกสอนมีการให้เรียนรู้ในระบบทั้งหมดนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้เนี่ยนายกเราอาจจะเป็นแฟรนไชส์ของธุรกิจโดรนก็ได้
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: รายแรกในประเทศไทยเลยปวารณาตัวเลยฮะต้องให้อาจารย์นภัทรเป็นนะเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือสูงมากต้องบอกว่า
0: ใช่ครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็น early market นะยังไม่มีใครเริ่มจริงจัง
1: ตอนนี้ในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยโดรนที่นำเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันใช้วัตถุประสงค์อะไรซะส่วนใหญ่อาจารย
0: ์ส่วนมากตอนนี้แหละครับการเกษตรพ่นปุ๋ยพ่นยาครับ
1: ซึ่งก็ต้องขอไลเซนส์ในการบินโดรนเกษตรเหมือนกัน
0: ใช่ครับต้องขอไลเซนส์ในการบินถ้าเกิดน้ำหนักเกิน
2: 25 กิโล
0: นะครับก็ต้องมีใบขับขี่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ที่ลงนามอนุมัติได้ทันที
1: คนดูเรื่องนี้คือกระทรวงคมนาคม
0: ใช่ครับแล้วก็มีในเรื่องของสำนักงานการบินพลเรือนกสทช.เจ้าของพื้นที
1: ่
0: นะครับแล้วก็จะต้องมีใบอนุญาตต้องมีใบขับขี่นี่แหละ
2: มี
0: ใบขออนุญาตการใช้พื้นที
2: ่
0: ต้องมีกรมธรรม์นะครับในวงเงิน1 ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดว่าจะไปทำเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยตัวนี้ต้องมี
1: เป็นอย่างนี้สมาคมนักธุรกิจอาเซียนต้องเปิดอบรมหลักสูตรการทำโดรนเพื่อมืออาชีพแล้วมั้ยมีไหม
0: อ๋อเปิดอยู่ทุกเดือนแหละครับแล้วก
1: ็
0: เราเปิดเพื่อให้สอบใบขับขี่ได้ด้วย
1: โอเค
0: ครับครับ
1: ใครสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมนะครับที่สมาคมนักธุรกิจอาเซียนนอกจากบินไปไหหนานแล้วเนี่ยฝึกอบรมเรื่องโดรนเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างรายได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะครับฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเสาร์หน้าเราเจอกันใหม่ ขอบคุณอาจารย์ณภัทรนะครับขอบคุณดร.ฐานันด้วยนะครับท่านทั้งสองท่านเดี๋ยวเสาร์หน้าเราคุยกันใหม่ครับอาจารย์ฐานันวัชโรทยานกูลดร.ณภัทรวัชระจิรปัญชยาผมวรวงศ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลดร.เชนชวนชาวเชียงรายเลิกเผาเป่าตุงลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือภาคเอกชนจัดงานเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงแอดพื้นที่เชียงรายหน้าบ้านเหล่าฟู่ในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเดินหน้าในการขับเคลื่อนกลไกนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์รักโลกมุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน PM 2.5 วิกฤตพลังงานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาการเผาเรื้อรังในพื้นที่ภาคเหนือจำเป็นต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์นำการจัดการโดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นว่าการหยุดเผาและการนำวัสดุการเกษตรไปต่อยอดสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ากระทรวงอว.โดยปพค.จึงได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดดึงวัสดุเหลือใช้เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรด้านรองศาสตราจารย์ดร.การดาบุญโสธรสถิตเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เริ่มทำข้อตกลงร่วมกันกับภาคเอกชนในการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อนำไปแปรรูปเบื้องต้นมีความร่วมมือมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยมีพื้นที่เป้าหมายต้นแบบ3จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และลำพูนในระยะยาวหากมีการขยายผลโมเดลนี้ไปยังบริษัทอื่นและเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศปภ.กทม.สรุปเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พื้นที่เสียหาย1ไร่บาดเจ็บ9คนยังตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้เนื่องจากเพลิงเผาวอดทั้งหมดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:42 นวันนี้ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาเพลิงลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าและตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1เนื่องจากภายในอาคารสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนมีอาการสำลักควัน4คนมีบาดแผลจากเศษกระจก3คนถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ไหล่ขวา1คนและตกจากที่สูงปวดขาทั้ง2ข้าง1คนหลังเพลิงสงบเมื่อเวลา 5:32 นาทีเจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังเข้าตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นพิพัฒน์สั่งเร่งแก้จุดเสี่ยงคอขวดสะพานแคบลดอุบัติเหตุจังหวัดตรังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพบปะประชาชนรับฟังปัญหาด้านการคมนาคมและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจากประชาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เพื่อนำข้อเท็จจริงจากพื้นที่ไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงหลังได้รับข้อร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัยของเส้น ้นทางถนนบางช่วงมีความคับแคบไม่มีหลายทางมีทางโค้งและจุดเสี่ยงรวมถึงสะพานบางแห่งที่มีลักษณะเป็นคอขวด

0: ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เมสซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเมสซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงาน

0: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: 17:11 น.ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 90.5 Thinking Radio นะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะฮะในช่วงวันส่งท้ายเนาะเดือนสิงหาคมนะครับแป๊บๆนะฮะจะก้าวข้ามผ่านเดือนที่8ไปแล้วเข้าสู่เดือนที่9นะครับนี่ไตรมาสท้ายของปีนี้แล้วนะครับไม่รู้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะรายการสดนะครับก็วันนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ส่งมาบอกเล่ากันหน่อยนะครับทุกช่องทางครับทักทายกันได้เช่นเคยฟังผ่านทางวิทยุหรือติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรต่างๆนะครับรวมถึงMCOT Connect application ของทาง MCOT ของเรานะครับดาวน์โหลดเอาไว้นะครับสามารถรับฟังกันได้รับชมกันได้ทั่วไทยทั่วโลกกันเลยนะครับผมจัดรายการสดอยู่ตอนนี้ทุกท่านสามารถรับฟังด้วยก็ได้แล้วก็รับชมไปพร้อมกันเลยนะครับยังไงก็สามารถส่งมาพูดคุยกันนะครับทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับรวมถึงในช่องทางของ LINE @thinking radio ที่เราเอาไว้สื่อสารกันโดยมาตลอดนะครับอยากให้ทุกท่านก็พูดคุยกันแล้ววันนี้ถือว่าเป็นอีก1ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้องหมาน้องแมวนะสุนัข กับแมวนะครับเพราะวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ขยับมาใกล้ตัวกันหน่อยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีประเด็นคำถามนะครับส่งมาพูดคุยกันได้นะครับในช่องทางของทาง LINE นี่แหละนะครับรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยผมจะเห็นทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่องทางของ LINE เนี่ยเดี๋ยวทีมงานก็จะอัปเดตให้พวกเราได้ติดตามกันไปด้วยนะครับวันนี้เป็นอีก1สัปดาห์ที่เชื่อว่าหลายคนเจอเรื่องของสภาพอากาศผมเช่นเดียวกันนะฮะผมก็เนี่ยวันนี้ฉ่ำเลยนะครับอยู่ชามฝนฉ่ำจริงๆนะครับก็เป็นว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรวันนี้ส่งมาบอกเล่ากันหน่อยนะครับรวมถึงประเด็นที่วันนี้เราจะคุยกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่เป็นสุขภาพของน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะสุขภาพช่องปากสุขภาพฟันนี่เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมเชื่อว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราคุยกันเนาะโรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังเนี่ยเป็นโรคที่แบบเราเห็นกันแหละแต่ว่าฟันเนี่ยมันอยู่ในปากผมว่าอาจจะต้องใช้วิธีการสังเกตนะแล้วก็โรคบางโรคเนี่ยมันอาจจะต้องมีอาการที่บางทีเราไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาพูดไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเชิญทางวิทยากรมาพูดคุยกันนะครับซึ่งท่านก็เป็นทางศัลยแพทย์ชำนาญการด้านศัลยกรรมนะครับขอต้อนรับทางศัลยแพทย์หญิงปนัดดาอมรรุ่งโรจน์นะครับคุณหมอปลาครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: นะครับคุณหมอชื่อคุณหมอปลาแต่ว่าเป็นดูแลน้องหมาน้องแมวนะครับ
6: ค่ะ
5: นะฮะก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับมาพูดคุยกันแบบสดๆในรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามเนาะผมจะค่อยๆถามคุณหมอแล้วกันนะครับยังไงฝากคอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาพูดคุยกันนะครับเรื่องที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะเรื่องของสุขภาพปากและฟันของน้องหมาน้องแมวเป็นเรื่องสำคัญเขาบอกว่าเรื่องฟันไม่ใช่เรื่องเล็กนะแล้วรู้ทันโรคช่องปากในสุนัขและแมวฉะนั้นวันนี้เราอาจจะได้ความรู้ในเดือนเพิ่มเติมกันไปด้วยถามคุณหมอปลาก่อนนะฮะปัญหาในช่องปากเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆในน้องหมาน้องแมวเนาะคุณหมออาจจะแยกตอบก็ได้แมวก่อนก็ได้หมาก่อนก็ได้เราเจออะไรบ่อยครับในทั้งสองชนิดนี้ฮะ
6: ก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าในสุนัขเอาสุนัขก่อนเนาะเพราะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะเลี้ยงสุนัขแล้วก็คลุกคลีแล้วก็เห็นง่ายๆเนาะสุนัขค่ะถ้าเราเจอบ่อยๆปัญหาที่เจอพบจริงๆเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหินปูนนะคะ
5: หิน
6: ป
5: ูนเหมือนคนเลยเนาะ
6: ใช่หินปูนมีกลิ่นปากอะไรเงี้ยค่ะโรคปริทนหรือว่าโรคเหงื่ออันนี้ก็คือจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากๆในน้องหมานะคะซึ่งตรงเนี้ยพอมันเป็นแล้วอ่ะในสุนัขโดยส่วนใหญ่มันมักจะเกิดการสูญเสียฟันหลุด ไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างง่ายนะคะซึ่งมันจะค่อนข้างแตกต่างกับน้องแมวนะคะน้องแมวเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะปัญหาที่เราจะเจอบ่อยๆมันจะเป็นพวกเหงือกอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกช่องปากอักเสบเรื้อรังนะคะหรือบางตัวอาจจะมีหินปูนก็จริงแต่ว่าฟันส่วนใหญ่มักจะค่อนข้างจะอยู่แข็งแรงแต่ว่ามักจะมีลักษณะของเหงือกที่มันอักเสบแต่พอเหงือกอักเสบในแมวอะค่ะปัญหาที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเจอบ่อยๆก็พวกอย่างเช่นการพฤติกรรมการกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีน้ำลายไหลมีกลิ่นปากอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้จะสังเกตยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนน่ะเริ่มหันมาเลี้ยงน้องแมวเยอะมากขึ้นดูจากเคสที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลค่ะสมัยก่อนเนี่ยจะเลี้ยงหมาเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็อัตราส่วนเท่าๆกันแล้วนะ50-50แล้ว
5: ใช
6: ่ใช่ดังนั้นจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมาและแมวค่ะมีปัญหาช่องปากเหมือนกันทั้งคู่แต่เพียงแค่แตกต่างกันดังนั้นอยากให้วันนี้เหมือนหมอจะได้มาแชร์ในเรื่องของข้อมูลตรงนี้ค่ะให้คนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยจะได้มีความรู้เข้าใจตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแต่บางทีเราลืมมอง
5: ใช่ครับแล้วก็ติดตามกันเอาไว้นะฮะเดี๋ยวคุณหมอจะสอนแปลงฟันให้กับน้องหมาน้องแมวด้วยนะวิธีการแปลงฟันได้ถูกวิธีคือเหมือนสอนเด็กเลยนะครับแต่เรายังไม่บอกนะคุณหมอเราเอาไว้รอเบรกหน้า เบรกหน้านะฮะทุกท่านจะได้ติดตามกันไปทั้งรายการนะครับแล้วต้องเก็บไฮไลท์ไว้ช่วงหลังๆนะครับนี่ไปกันต่อแล้วทีนี้เขาบอกว่าอย่างที่บอกเราเจอเรื่องของหินปูนนะเหมือนคนเลยใช่ไหม
6: ค่ะ
5: เขาต้องมีวิธีการในแบบว่าคือก่อนที่ไปเรื่องสาเหตุนะบอกให้คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วอย่างนี้เขาต้องแบบต้องมีการขูดหินปูนไหมคุณหมอไปถึงในหมาในแมวอะไรเงี้ยต้องมีขูดคนไหม
6: ต้องมีค่ะต้องมีแต่คือต้องบอกงี้คือการขูดของคนเนี่ยอย่างเราไปหาคุณหมอเนาะเราก็นอนอ้าปากให้คุณหมอขูดหินปูนง่ายๆถูกไหมคะแต่ข้อเสียของสุนัขเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราจะไปนอนจับหมาอ้าปากแล้วขูดหินปูนไม่ได้หนึ่งคือเขาอาจจะกัดเราเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีความเจ็บรวมไปถึงน้ำที่มันออกจากตัวเครื่องขูดหินปูนนะคะมันก็อาจจะทำให้เขาเกิดการสำลักเพราะว่าเขาไม่สามารถจะแบบกลั้นหักกั้นการแบบกลืนน้ำหรืออะไรเงี้ยเหมือนเราได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ดังนั้นในการขูดหินปูนในสุนัขหรือว่าน้องแมวอะค่ะดีที่สุดคือควรวางยาสลบ
5: โอ้เหรอฮะต้องวางยาสลบเลย
6: ควรจะค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกระบวนการการขูดหินปูนที่ถูกวิธีที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถทำความสะอาดในร่องเหงือกหรือว่าชั้นลึกได้อย่างโดยสมบูรณ์รวมไปถึงก็ควรจะต้องทำในสถานที่ที่โรงพยาบาลสัตว์ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการวางยาสลบเนาะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องขูดหินปูนที่ค่อนข้างพร้อมเพราะว่ามันจะทำให้คือต้องบอกงี้พอสุนัขที่มาขูดหินปูนกับเราอะนะคะโดยส่วนใหญ่อะมันจะไม่ได้เป็นแค่หินปูนน้อยๆมันจะมาแบบเต็มปากแล้วอะไรเงี้ยหรือบางทีฟันจะหลุดดังนั้นถ้าเราสมมติเราไปขูดหินปูนแบบบางที่ที่เขามีตอนนี้ที่เราอาจจะเคยเห็นโฆษณาเนาะขูดหินปูนแบบไม่วางยาสลบนะคะที่เราเคยเห็นเนาะจะบอกว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันจะได้หินปูนแค่ข้างนอกที่เราเห็นนูนๆ
5: อ
6: ะแต่พอไอ้ใต้เหงือกเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลงลึกไปขนาดนั้นได้ค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เขาจะใช้ขูดหินปูนใต้ร่องเหงือกเนี่ยมันจะมีความแหลมคมมันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเหงือกมีเลือดออกมีอะไรอย่างเงี
5: ้
6: ยดังนั้นการทำมันก็จะไม่เพอร์เฟกต์แต่ถ้าเราวางยาสลบเนี่ยก็คือเราสามารถทำได้ทุกซีกเลยแล้วซีกไหนที่มีปัญหาจริงๆควรค่าแก่การถอนทั้งพวกนี้หมายว่าแบบมันไม่อยู่แล้วอะมันไม่ควรจะเก็บเอาไว้แล้วเก็บไว้ก็รังแต่จะเกิดปัญหาเนี่ยก็จะได้ถอนโดยถูกเทคนิคหรือว่าวิธีการการวางยาสลบคือมันจะเป็นการทำครั้งเดียวแล้วจบแต่จะได้ไม่ต้องมานั่งรักษาอะไรเงี้ยค่ะกันบ่อย
5: ครับโอ้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นคนเนาะเราก็คิดง่ายๆว่าคนมันก็ทนได้ไงแล้วก็บอกหมอฟันได้ว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวยกมือใช่ไหม
6: ซึ่งยกแล้วหมอก็ไม่เห็นหรอก
5: หมอก็ไม่เห็นหมอก็ไม่รู้หมอก็ทำต่อแต่ว่าถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวเขาบอกไม่ได้เนาะ
6: บอกไม่ได้ถูกต้องค่ะ
5: วางยาสลบคือดีที่สุดนะครับ
6: ดีที่สุดต้องพูดอย่างนี้นะคะดังนั้นเราก็ควรจะต้องไปโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในเรื่องของตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะในการ
5: ครับครับเพิ่มเติมคุณหมอแล้วสาเหตุที่ทำให้มันเกิดโรคปริทนเลิกโรคของหินปูนในเนี่ยในสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอทั้งที่เราก็คิดว่าอาหารที่น้องให้มันก็อาจจะเป็นอาหารชั้นดีใช่ไหมหรือว่าแบบเกิดมันเกิดได้ยังไงฮะมันเป็นธรรมชาติ
6: เอาอย่างนี้คิดภาพตามง่ายๆเหมือนของคนเนาะทำไมเราถึงเกิดหินปูนเนาะขนาดเราแปรงฟันทุกวันใช่ไห
5: ม
6: แต่ในขณะที่สุนัขเนี่ยไม่แปรงฟันเลยสักวันถูกไหมบางทีบางคนไม่เคยแปรงฟันเลยถูกไหมแต่ทำไมบางตัวมีหินปูนบางตัวไม่มีหินปูนก็จะแตกต่างกันนะคะดังนั้นจริงๆแล้วปัจจัยของการเกิดหินปูนเกิดจาก3ปัจจัยปัจจัยแรกก่อนปัจจัยแรกก็คือคาพลาก็คือเหมือนเขาเรียกว่าก็คือแบคทีเรียที่มีอยู่แล้วในปกติในปากเรานี่แหละเหมือนเวลาเรานอนหลับเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าฟันเราลื่น อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าคาพลักแล้วมันเขาเรียกว่าไบโอฟิล์มที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในช่องปากมันมีการสร้างขึ้นโดยธรรมชาตินะคะแต่คราวนี้ถ้าเราแปรงฟันมันก็จะหายไปถูกไหมแต่คราวนี้ในสัตว์อะค่ะเขาไม่ได้แปรงฟันเขากินข้าวไปทุกวันทุกวันไอไบโอฟิล์มกับแบคทีเรียที่จากอาหารที่มันกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะอยู่ตามผิวฟันไปเรื่อยอันนี้ก็คือคาพลักแต่คราวนี้พอเกิดขึ้นแล้วปุ๊บอะค่ะไอแบคทีเรียที่มันเป็นแบคทีเรียปกติเนี่ยที่มันอยู่ใต้ไอคาพลักพุทธที่ว่าเนี่ยค่ะมันเป็นแบคทีเรียที่มันใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในท้องในอากาศในธรรมชาติแต่พอมันใช้มากขึ้นมากขึ้นจนตัวมันเองโตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ สิ่งแวดล้อมตรงบริเวณที่มีแบคทีเรียพวกนี้มันก็จะกลายเป็นแบคมันจะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ต้องการออกซิเจนแหละ
5: คร
6: ับคราวนี้ไอเชื้อแบคทีเรียอีกชนิดนึงคือตัวปัญหาตัวนี้มันมาแล้วก็คือเป็นแบคทีเรียตัวที่มันฉวยโอกาสแล้วค่ะมันเป็นตัวแบคทีเรียที่มันไม่ต้องการออกซิเจนมันจะเป็นตัวสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกที่มันอยู่ใต้คาบพลาสที่ว่านี้นะเพราะไอ้แบคทีเรียตัวร้ายพวกนี้ค่ะมันจะเขาเรียกว่าสารท็อกซินเนาะหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าสารเหมือนสารอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อนะคะพวกนี้เกิดขึ้นแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเนาะพอบอกพอไอ้แบคทีเรียตัวไม่ดีอะค่ะมันผลิตสารที่ว่านี้มันทำให้เกิดเกือบเสพแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วร่างกายตัวสัตว์เองเนี่ยเขาจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าการตอบสนองต่อการอักเสบร่างกายมันก็จะผลิตเม็ดเลือดขาวขึ้นมาตรงบริเวณนั่นแหละที่มันการอักเสบโดยเม็ดเลือดขาวตัวแรกที่มันมาก็คือเขาเรียกว่ายูโทฟิลก็คือเป็นเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการดักจับแบคทีเรียกินแบคทีเรียเหมือนแม่ทับเลยมากินแบคทีเรียแต่กินแล้วมันไม่แค่นั้นพอกินแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้แบคทีเรียที่ว่านี้มันดันปล่อยสารท็อกซินที่ว่าตะเกียบไปด้วยดังนั้นพอมันกินเสร็จปุ๊บมันก็เลยมีการปล่อยสารอักเสบออกมาอีกเรื่อยๆก็เลยทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องไม่หายไปคราวนี้พอไม่ได้ขูดหินปูนไม่ได้แปรงฟันไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะสะสมทุกวันทุกวันทุกวันเข้าหินปูนมันก็จะเริ่มกลายเป็นก้อนจากตอนแรกมันเป็นคราบก่อนพอมันสะสมก็กลายเป็นก้อนพอเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยไอตัวแบคทีเรียที่มันทำลายตัวเนื้อเยื่อเนาะบวกกับตัวเม็ดเลือดขาวที่มันทำลายเนื้อเยื่อค่ะมันก็จะทำให้เนื้อเยื่อแถวนั้นเนี่ยเหงือกก็จะร่นมากขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าเกิดโรคปริทนถ้าบางครั้งอะค่ะถ้ามันเป็นแค่นั้นแล้วมันมีการแปลงหรือมีการเคลียร์ออกหรือว่ามีการดูแลได้มันก็ยังพอจะลดได้เนาะแต่ในบางเคสเนี่ยเราถูกละเขาเรียกอะไรเราก็ละเลยเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ถูกแก้ไขอะค่ะมันหนักเข้ามันก็จะไปทำลายในส่วนของเยื่อยึดฟันหรือแย่สุดก็ไปทำลายกระดูกที่ทำหน้าที่ในการยึดฟันไปเลยดังนั้นบางเคสค่ะเวลาที่เราเอ็กซเรย์เราอาจจะเจอเป็นลักษณะของฝีรากฟันเป็นโพรงดำๆใต้รากฟันแบบเนี้ยเป็นตัวก็คืออันนี้ก็จะทำให้เกิดลักษณะของฟันหลุดอันนี้ได้ง่าย
5: โอ้ฟันหลุดเลยเหรอคุณหมอ
6: ฟันหลุดเลยค่ะในเคสแบบเป็นเยอะๆก็หลุดออกมาเลย
5: มันเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวนะผมไปชอบถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอายุของสัตว์ไหมหรือว่าเกี่ยวข้องกับพันธุ์ของสัตว์ได้ไหมเรื่องพวกนี้
6: จริงๆไม่ได้เชิงว่าเกี่ยวข้องกับอายุหรือว่าค่ะแต่จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นเป็นเยอะๆในตอนอายุเยอะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเกิดหินปูนมันเกิดอย่างจากปัจจัยอย่างที่บอกถูกไหมคะแต่คราวเนี้ยบางตัวเนี่ยมันกินอาหารเม็ดอาหารเม็ดเวลาเคี้ยวมันจะมีการโขกการแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ตัวหินปูนที่มันกำลังเกิดขึ้นมาใหม่มีการกระเทาะออกไปได้ง่ายขึ้นแต่บางตัวเนี่ยพอเริ่มอาวุโสขึ้นอย่างเงี้ยค่ะการกินเม็ดของเขาอาจจะไม่ค่อยได้แล้วอย่างเช่นพอเขาเริ่มมีหินปูนเนาะอาจจะเริ่มเหงือกอักเสบฟันโยกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะหันไปกินอาหารเปียกแล้วพอมันอาหารเปียกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกาะง่ายขึ้นแล้วพวกคาบคลากอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็จะยิ่งทำให้รุนแรงหนักขึ้นจนสุดท้ายฟันหลุดดังนั้นเคสมาก็มักจะแบบสูญเสียฟันไปด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: คือเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนาะเรื่องฟันนะไม่เป็นไรหรอกเล็กๆแต่พอคุณหมอเล่าให้ฟังนะคุณหมอปางเล่าให้ฟังโอ้มันไม่เล็กนะนี่เป็นเรื่องใหญ่เด้อ
6: ต้องบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะเจ้าของมักจะมองว่าก็หมายังกินข้าวได้นี
5: ่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็กินได้ใช่ไหม
6: ใช่เนี่ยแหละแต่เขาลืมสังเกตไปว่าการกินได้ของสัตว์อาหารกินอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วย
5: อย่างเงี้ยนะอันนี้ผมตาไว้ในงานนะสังเกตแล้วนะเป็นยังไงและอาการที่เขาแม้ว่าจะกินได้แต่ว่ามันก็จะมีในลักษณะที่จะชวนบ่งบอกด้วยกันใช่ไหมครับว่าจะเขาเป็นหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างถูกไหม
6: ค่ะ
5: นะฮะเพิ่มเติมคุณหมอในแง่ของแล้วถ้าเป็นเรื่องของปัญหาเหงือกอักเสบเรื้อรังในน้องแมวล่ะนะให้หมอเพิ่มเติมประเด็นนี้หน่อย
6: ได้ค่ะก็ในน้องแมวตะกี้เราเกริ่นไปแต่ตอนแรกเนาะว่าแมวอ่ะมันแตกต่างจากหมาตรงที่ว่าในสุนัขส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนแต่ในแมวอ่ะปัญหาหินปูนจะพบได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักในแมวประเด็นหลักๆมักจะเกิดจากการอักเสบในช่องปากแต่คราวนี้ค่ะปัจจัยต้นตอจริงๆของการเกิดการอักเสบในช่องปากเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรตายตัวหมายถึงว่ามันไม่ได้มีปัจจัยว่าเอ้ยมันต้องเกิดจากสาเหตุนี้สาเหตุนั้นแต่โดยส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากปัจจัยโน้มน้าวที่ทำให้เกิดยกตัวอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสอย่างแมวที่เป็นปัญหาพวกเอดแมวลิวคีเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิคุ้มกันในร่างกายตัวเขาเองกับบกพร่องเนาะหรือ3ก็คือพวกการติดเชื้อไวรัสพวกแคริซิไวรัสพวกไวรัสที่มันเกี่ยวกับช่องปากทางเดินหายใจพวกนี้ค่ะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เหงือกอักเสบเกิดการอักเสบได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยจากภายนอกนะคะยังรวมไปถึงความเครียดที่เขาเกิดขึ้นในบ้านอย่างเช่นบางคนเขาเลี้ยงเป็นเชลเตอร์เลยอ่ะหรือเลี้ยงแบบเยอะๆมากแม่พวกนี้ก็เกิดความเครียดสะสมก็จะทำให้เกิดเหงือกอักเสบหรือแม้กระทั่งแบบติดเชื้อซ้ำซ้อนกันภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็คือจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดเนาะรวมไปถึงบางคนเลี้ยงแมวแต่เราไม่เคยดูแลความสะอาดในช่องปากแมวเลยตรงนี้มันก็พอมันเสพแล้วอะค่ะไม่ได้ดูแลอีกมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่เนี่ยแหละคือสาเหตุของการเกิดเหงือกอักเสบในแมวซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้มีปัจจัยตายตัวแต่พอมันเกิดแล้วอะมันต้องดูแลเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลค่ะแมวมันจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงนอกเหนือจากเหงื่ออักเสบเนาะมันจะทำให้แบคทีเรียที่มันอยู่ใต้เหงือกที่อธิบายไปตะกี้ค่ะมันจะไปทำลายนอกเหนือจากโครงสร้างเยื่อหยุดฟันแล้วมันจะทำลายฟันด้วยในแมวเนี่ยมันจะทำให้เกิดรากก่อนรากหักซึ่งจะแตกต่างจากหมานะหมามันจะไม่ค่อยเกิดปัญหานี้สักเท่าไหร
7: ่ค่ะ
6: ซึ่งมันก็จะซ่อนอยู่ใต้เหงือกซึ่งเราก็มองไม่เห็นมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นอะไรอย่าง
7: เ
6: ง
7: ี้ยคือคิดว่าเรื่องฟันอ่ะสมมติเราฟันเราก็ยิ้มนะใช่ไหมครับเหมือนเราที่แบบเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เนา
6: ะ
7: เรายิ้มได้แต่ว่าเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเขากินได้เขาคุยเขาแบบเห่าได้ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่พอจริงๆแล้วมันอาจจะซ่อนใต้เหงือกก็ได้
6: ใช่ถูกต้อง
7: นะฮะนี่มีคุณผู้ฟังถามมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่คุณหมอตอบเจ้าก็ถามวิธีการแก้ไขมาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะแล้วจริงๆถ้าพูดถึงว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำอะไรแบบนี้ฮะแล้วเรามองว่าเราจะมีวิธีการสังเกตแบบไหนคุณหมอเพราะคุณหมอบอกมานี่มันสังเกตยากเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีทั้งหมาทั้งแมวเขาก็แน่นอนฉันปวดฟันฉันก็บอกเจ้านายไม่ได้ฉันอาจจะร้องเงี้ยวๆฉันอาจจะเห่าง่วงๆแต่ว่าจะบอกยังไงดีอ่ะจะสังแล้วคนที่เป็นpet parent จะสังเกตยังไงดี
6: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะต้องบอกว่าเคสที่เข้ามารักษาเนาะหลายๆเคสก็จะมักมีคำถามอย่างนี้แหละแต่คำถามที่หมอจะต้องถามเจ้าของกลับไปว่าอย่างแรกเจ้าของสังเกตไหมว่าเขากินอาหารอะไรอยู่อาหารที่เขากินเป็นอะไรอย่างแรกเขาต้องตอบเราได้ก่อนว่าเขากินอะไรแปลว่าอย่างเช่นหมอมันเคยกินอาหารเม็ดดีเลยแต่ช่วงนี้มันไม่กินเม็ดเลยมันไปกินเปียกอย่างเดียวอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
7: อ
6: ๋
7: อใช่เพราะเม็ดมันก็จะแข็งกว่า
6: เม็ดมันแข็งไงพอเอ้ยทำไมช่วงนี้ไม่กินเม็ดหรือจริงๆกินทั้งสองอย่างแหละแต่เลิฟอันไหนมากกว่ากัน
7: อ
6: ันนี้ก็ต้องแอบถามเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเจ้าของเองอ่ะก็ลืมสังเกตคือก็เห็นเอามาตั้งทั้งสองอย่างมันก็กินหมดทั้งสองอย่างนี่แต่ลืมสังเกตไปค่ะว่าณขณะที่กินเม็ดเนี่ยหนึ่งคือขณะที่เขาเคี้ยวอ่ะมีอาหารหลุดออกจากปากหรือเปล่าเพราะบางทีมันเจ็บไงมันเจ็บแล้วมันก็กระเด็นอ่ะเหมือนกับเหมือนเราอารมณ์เราเสียวฟันเนาะเวลาเรากัดโดนเสียวๆแล้วก็ปล่อยเหมือนกัน
7: ก็ปล่อยออกใช่
6: พฤติกรรมเดียวกันค่ะดังนั้นเขาก็จะเหมือนกับปล่อยอาหารออกจากปากอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสังเกตง่ายๆหรือการให้ของเล่นอะไรเงี้ยหรือขนมหมาอะไรเงี้ยค่ะที่มันมีความแข็งหน่อยแล้วรู้สึกว่าเขากัดได้ไหมหรือเขากลืนไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งนะอย่างบางทีบางตัวแบบเฮ้ยเจ็บปากอะเจ็บฟันนะคะเขาก็เลือกที่จะกลืนไปเลยแต่เพราะว่ายังกินได้อยู่ความอยากอาหารปกติไม่ได้ป่วยด้วยโรคอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือแม้กระทั่งเวลาที่เจ้าของไปอยู่ใกล้ๆเห็นแบบน้ำลายเยิ้มเลือดปากอะไรเงี้ยอันนี้ก็สังเกตง่ายๆเนาะถ้าเห็นน้ำลายเยิ้มแล้วก็โอเคมันก็เป็นอาการง่ายๆที่สังเกตได้หรือว่ามีกลิ่นปากอันนี้ก็คือเราก็สังเกตง่ายกับอีกพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราไปจับปากไม่ชอบดิ้นหนี
7: อ๋อเพราะเขาเจ็บใช่ไหม
6: เพราะเขาเจ็บใช่แต่เราไม่ได้ไปเปิดริมฝีปากดูว่าเอ๊ะหมาเราแมวเรามีอะไรไหมเราแค่โดนอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งหนีอะไรเงี้ยแต่ก็มีนะคะหรือถ้าแมวบางตัวสังเกตอีกอย่างคือแมวบางตัวเขาจะมีโซเชียลของเขาเนาะบางทีเขาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แล้วเป็นเด็กที่เก็บเนื้อเก็บตัวต้องบอกว่าพวกเนี้ยแอบสังเกตง่ายๆพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนจากที่เคยเป็นแมวที่เฟรนลี่เข้ามาหาจะเริ่มเก็บตัวหรือบางทีไปใกล้หรือไปมีแมวตัวอื่นมายุ่งเนี่ยเขาจะกัดเลยก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะว่าพวกนี้มันเกิดจากการเจ็บ พอมันอักเสบมันเจ็บมันเหมือนมันหงุดหงิดหงุดหงิดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
7: อัน
6: น
7: ี้
6: ก็คือเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆเลย
7: โอ้นะวิธีการสังเกตมันที่คุณหมอบอกเนาะไม่ให้จับปากใช่ไหมแต่บางทีการกินอาหารเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมจากจะกินอาหารเม็ดอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแต่ว่าไม่เอาแล้วช่วงนี้ไม่แซ่บแล้วฉันกินอาหารเป็นเขาเรียกนะอาหารเปียกแทนใช่ไหมแล้วบางทีแบบงุนงิดด้วยเนาะใช่ไหมหมอบางทีเหมือนคนไม่สบายอ่ะฉันไม่สบายปากอย่ามายุ่งกับฉันยิ่งแบบน้องแมวยิ่งเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมน้องแมวน้องแมวบางตัวแบบอินโทรเวิร์ตใช่ไหมอย่ามายุ่งกับฉันฉันยิ่งไม่ค่อยสบายตัวอยู่เป็นวิธีการสังเกตอย่างนึงนะคือผมว่าเหมือนที่คุณหมอตาเล่าให้ฟังว่าเป็นวิธีการสังเกตง่ายๆอยู่ที่เจ้าของนี่แหละสังเกตหรือเปล่าถูกไหมคุณหม
6: อเรื่องของแมวที่เพิ่มก็คือเรื่องการ grooming คือการเลียขนตัวเองถ้าสังเกตแมวตัวไหนที่มันเจ็บปากขนจะยุ่งเพราะมันเลียไม่ไหว
7: เลียตัวเองไม่ได้ว่าเขาก็ทำความสะอาดตัวเองไม่ไหวแล้ว
6: เขาทำความสะอาดตัวเองไม่ไหวจากสังเกตอะไรมาเนี่ยขนยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งเนี่ยค่ะบางทีต้องแอบเปิดปากดูเจ็บปาก
7: เปิดสมมติถ้าคุณหมอเปิดปากแล้วเขาแบบเขายอมหรอคุณหมอนี่ถามก่อนที่เราจะพักเบรกนิดนึง
6: ก็ต้องบอกว่าถ้าตัวที่ดุมากๆเลยจริงๆอะค่ะก็จะมีเทคนิคการจับก็เราต้องมีอะไรห่อมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวไม่เจ็บที่ไม่ดุเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดง่ายค่ะก็เปิดมีวิธีการเปิด
7: อ
6: ย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆดูแต่คราวนี้พอเจ็บอะเขาก็จะมีความต่อต้านเรานิดนึงเคยมีตัวนึงเหมือนกันค่ะแค่เปิดปุ๊บก็กระโดดลงจากโต๊ะเลยแบบกรีดล็อกกระโดดก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยพอเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหายแล้วเราแก้ไขแล้วก็ยอมให้เปิดโดยละมุนละม่อมเขาก็ไม่ไม่ว่าอย่างเงี้ยนี่คือพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย
7: ครับครับผมสัตวแพทย์ใครว่าเป็นง่ายเนาะคุณหมอที่ผมคุยมาตั้งแต่ตอนเริ่มจัดรายการแล้วรายการนี้นะฮะแล้วก็ส่วนตัวนะผมแม้ว่าปัจจุบันผมจะไม่ได้เลี้ยงเนาะแต่ก่อนเลี้ยงหมาคุณหมอนะ
6: ฮะ
7: แต่แมวนี่ผมยอมจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจแมวผมเลยรักหมามากอาจจะลำเอียงนิดนึงแต่ว่าเอาเข้าใจได้เพราะว่าเพทแพเรนต์เนาะมันจะเป็นหมาหรือแมวอะไรก็ตามนะครับลักษณะคือเขาก็เป็นลูกเราแหละอยู่ที่ว่าเราจะหมั่นสังเกตเขาไหมนะครับถึงเวลาที่เหมือนหมอบอกว่าอาการมันอาจจะไม่ได้ออกหรอกแต่มันแสดงผ่านพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปของลูกๆเราเนาะอาจจะแบบกินอาหารเปลี่ยนไปไปจับตัวไม่ได้เล่นตัวมากขึ้นนะจับปากไม่ได้จากที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบโอ้นะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบเปลี่ยนไปนะเธออาจจะเปลี่ยนไปจากฉันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่นึงคุณหมอเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเทคนิคการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะเดี๋ยวคุณหมอปลาจะแนะนำก็จะเล่าให้ฟังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการที่จะลดพวกคราบหินปูนหรืออะไรต่างๆเนาะเพราะว่าเมื่อต้นเบรกเราคุยไปแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมาจากปัจจัยหลากหลายอย่างแล้วเราจะดูแลยังไงนะครับตอนนี้17:32 นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เมสซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเมสซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุจดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุจทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
5: 17:37 น.นะครับอยู่กันแบบสดๆนะครับผมเตยสุภชาติสุภเมธีในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะครับนะบอกเวลาบอกวันที่เพราะว่าเราจะรายการสดนะครับเบรกที่แล้วเราคุยกันไปนะฮะหลายท่านก็เนี่ยเริ่มมีคำถามมาแล้วนะครับเมื่อกี้หลังไมค์คุยกับคุณหมอแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวค่อยไล่เรียงถามกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ย้ำอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงนะฮะมันก็เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพฟันสุขภาพปากของน้องหมาน้องแมวนะครับฉะนั้นก็ถ้าย้ำแบบนี้ถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นรายการไม่ทันนะครับเดี๋ยวจบรายการนะครับเข้าไปกดติดตามใน YouTube นะของ FM 90.5 เพราะว่ามันเป็นเรียกอะไรดีมันเป็นช่องทางที่มันหาคนหาได้ง่ายสุดแหละจะเจอแคททิกอรี่ครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับผมก็จะพยายามบอกทุกท่านแบบนี้นะครับคือใน Facebook ก็ได้แหละแต่ว่าพอมันมีการออกอากาศสดตลอดนะบางทีมันอาจจะมันจะรันไปเรื่อยๆนะหายากไป YouTube ง่ายสุดนะครับหรือว่าถ้าเอาง่ายสุดนะฮะMCOT Connect นะครับอันนั้นคือมีให้เลยนะครับเอามากันต่อคุณหมอปลายังอยู่กับผมนะครับใช่ไหมวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราคุยกันเนาะตั้งแต่เรื่องของสาเหตุปัญหาในช่องปากของน้องหมาน้องแมวใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของคำแนะนำดีกว่าหมอที่เราจะแบบให้คำแนะนำกับ Pet Parent นะครับทั้งหมาน้องหมาน้องแมวเลยต้องแนะนำยังไงดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก
6: โอเคค่ะก็จริงๆแล้วคำแนะนำแรกนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เราเจอปัญหาก่อนถ้าเราเจอปัญหาช่องปากในน้องหมาน้องแมวในลูกของเราก่อน ถ้าเราเจอแล้วนะคะแนะนำว่าให้พาเขาอะค่ะไปปรึกษากับคุณหมอสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญด้านเกี่ยวกับช่องปากเนาะหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้ปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเรามองเองแหละเราอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งมากนักนะคะซึ่งคุณหมอเขาอาจจะให้คำแนะนำซึ่งในกรณีที่เขามีหินปูนมีเหงื่ออักเสบรุนแรงที่จำเป็นจะต้องมีการทำฟันเราเขาก็จะได้ให้คำแนะนำหรือว่ามีการแก้ไขในเรื่องการขูดหินปูนดูแลฟันในเรื่องที่จำเป็นต้องถอนหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ทำให้เบ็ดเสร็จนะคะแก้ไขจุดนั้นก่อนนะคะสองก็คือเป็นในเรื่องของการป้องกันนะคะอันนั้นคือการรักษาเนาะเรื่องของการป้องกันเรื่องของการป้องกันในกรณีที่สมมติวันนี้ลูกของเรายังไม่มีปัญหาอันนี้คือการป้องกันนะคะการป้องกันในกรณีที่สมมติเราทำฟันอะไรไปแล้วหรือลูกเรายังไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เราเริ่มอยากป้องกันและอยากดูแลแล้วทำยังไงอย่างแรกก็คือการแปรงฟันค่ะการแปรงฟันนี่สำคัญมากเพราะว่ามันคือเทคนิคเดียวที่ต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุดพูดอย่างนี้ไม่ใช่เทคนิคเดียวมันมีอีกหลายเทคนิคแต่ว่าอันนี้คือประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันหรือว่าลดพวกคราบพลาสที่มันจะเป็นต้นตอและสาเหตุของการเกิดหินปูนที่เราเล่ากันไปตอนแรกเนาะดังนั้นคือการแปรงฟันการแปรงฟันก็คือใช้ยาสีฟันกับแปรงสีฟันนะคะในการแปรงฟันดังนั้นต้องบอกว่าหลักการในการเลือกยาสีฟันเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ยาสีฟันคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาสีฟันคนนะคะจะมีส่วนประกอบของฟลูออไรด์นะคะคือบางคนไม่รู้เอาโคโดโมของลูกมาใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่ายาสีฟันคนพอมันมีฟลูออไรด์เนี่ยตัวสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะไม่ว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะกินฟลูออไรด์ไม่ได้เพราะว่าพอกินเข้าไปมันจะเกิดการสะสมและทำให้เกิดการเป็นพิษกับตัวสัตว์นะคะอันนี้สำคัญมากๆดังนั้นให้เลือกยาสีฟันของสัตว์นะคะโดยเฉพาะเพราะว่ายาสีฟันของสัตว์เนี่ยเขาผลิตมาแล้วสามารถกลืนกินเข้าไปได้ไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็การแปรงฟันแนะนำว่าให้แปรงทุกวันแต่แปรงทุกวันในที่นี้เราไม่ต้องแปรงเช้าเย็นเหมือนเราก็ได้นะคะเพราะว่าจากงานวิจัยมีการทำการวิจัยออกมาแล้วพบว่าการแปรงฟันเพียงแค่วันละครั้งก่อนนอนมันก็สามารถเพียงพอที่จะลดคราบพลาสได้24ชั่วโมงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนนอนหมายถึงว่าก่อนเรานอนเนาะน้องหมาบางทีน้องแมวบางตัวมันไม่นอนนะหมอแปรงยังไงดีก็มีคำถามนี้เหมือนกันกลางคืนมันเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปรงหลังจากเป็นมื้อสุดท้ายอะค่ะเขากินมื้อสุดท้ายเราก็แปรงคือไม่ใช่แปรงเสร็จปุ๊บไปกินข้าวอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่มีประโยชน์
5: ครับนี่คุณหมอผมแทรกนิดหนึ่งนี่คุณผู้ฟังถามมาเรื่องถ้าไม่แปรงฟันอย่างเงี้ยล่ะเขาแบบอย่างน้องหมาเขาคีบเขาใช้ได้นะกัดไอ้ตัวแท่งตัวแท่งที่มันเป็นเหมือนตัวขัดฟันนะช่วยได้ไหมหรือ
6: ไม่มีประโยชน์มันจะอยู่ในสิ่งที่หมอกำลังจะพูดต่อก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์อะไรที่เราจะใช้บ้างนั่นแหละก็คือวันนี้ก็คือสำคัญที่สุดคืออย่างที่บอกคือการแปรงฟันให้ได้ทุกวันอันนี้คือดีที่สุดแต่ถ้ามันทำดีที่สุดไม่ได้มันก็จะมีอีกวิธีอื่นๆอีกเด
5: ี๋
6: ยวเราก็จะพ
5: ู
6: ดก
5: ัน
6: ต่อไปอะไรอย
5: ่
6: างเง
5: ี้
6: ยค่ะ
5: ครับนะฮะที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนาะมันก็จะมีสเต็ปของมันแหละในการที่เราจะแบบดูแลเขาเนาะบางครั้งมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นคือไงว่าเริ่มเจ็บนิดๆใช่ไหมเจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียว จนไปถึงอู้เจ็บมากแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเจ็บทรมานเหลือเกินนะครับเนี่ยก็ดูลักษณะอาการเหมือนที่คุณหมอบอกนะครับแต่ทั้งนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล่ะคุณหมอต้องมียังไงบ้างเผื่อจะแยกให้แบบเป็นประเภทให้กับเพทไพเรนได้รับทราบนิดนึง
6: ได้เลยค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์เยอะช่องปากเยอะมากเยอะมากจริงๆเนอะดังนั้นอยากให้เราเลือกตามความเหมาะสมละกันเอาอย่างแรกเรื่องยาสีฟันก่อนยาสีฟันเนี่ยกับแปรงสีฟันนะคะหลักการในการเลือกแปรงสีฟันก่อนเนาะแปรงสีฟันสิ่งที่คุณแม่ต้องเลือกนะคะคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายเนี่ยต้องเลือกก็คือต้องเลือกขนาดให้มันพอเหมาะกับตัวปากของน้องคือปากเล็กก็ต้องเลือกอันเล็กใหญ่ก็ต้องเลือกอันใหญ่ไม่ใช่เอาอันเล็กไปใช้กับตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกขนแปรงที่มันมีความนิ่มมีความซอฟต์นิดนึงเวลาแปรงมันจะได้ไม่ไปกระแทกเหงือกแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคะส่วนยาสีฟันอย่างที่เราพูดไปตะกี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันก็เยอะมากเหมือนกันว่าจะไปลดไก่ลดเนื้อลดซีฟู้ดลดเยอะแยะไปหมดเลยขึ้นอยู่กับความชอบของน้องเลยว่าน้องชอบยี่ห้อลดอะไรยี่ห้อไหนนะคะไม่ได้ติดนะคะแต่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเราเนาะอันนี้ก็คือยาสีฟันสองก็คือจะเป็นในเรื่องของรูปแบบเจลเคยเห็นไหมที่เป็นขวดเจลลดคราบหินปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบเจลอ่ะเขาก็เคลมว่าใช้ของเขาแทนยาสีฟันก็ได้นะดังนั้นเราก็สามารถใช้เจลที่ว่านี้ลดคราบพลาสได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเจลคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเจลเนี่ยเราแค่ป้ายที่ฟันเนาะแต่คราวนี้พอป้ายไปแล้วเนี่ยแมวหรือหมาก็ดีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาลิ้นเลียดุลกืนปุ๊บเข้าไปหมดไอ้ที่เกาะอยู่ตามผิวฟันมันก็อาจจะเหลือไม่ได้เยอะมากดังนั้นหลักที่ดีที่สุดในการใช้เจลก็คือควรจะใช้2เวลา ซึ่งแตกต่างกับแปรงเนาะแปรงมันแค่วันเดียวก็วันละครั้งก็พอนะคะแต่ถ้าอย่างของเจลจะแนะนำให้ใช้เช้าเย็นอาจจะใช้เป็นก็ได้เหมือนทำข้าวเสร็จแล้วก็ใช้เจลป้ายตามฝันทุกๆซี่ที่เขามีอยู่แค่นั้นเองง่ายๆนี่ก็คือรูปแบบของเจลซึ่งเจลเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อก็ลองไปดูแล้วกันนะคะว่าชอบแบบไหนเนาะสามบักตัวใช้เจลไม่ได้อีกดุเหลือเกินจะกัดก็จะมีอีกก็ต้องไปเลือกใช้แบบหยดน้ำผสมน้ำลดคาบพลาสมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ำดื่มซึ่งอันนี้ก็จะใช้แทนน้ำดื่มปกติไปได้เลยเราก็ใส่เข้าไปในน้ำดื่มเพื่อให้เวลาเขาดื่มน้ำที่ว่านี้ค่ะไอตัวผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้มันก็จะไปช่วยลดคาบพลาสที่มันจะเกาะอยู่ที่ผิวฟันข้อดีของน้ำดื่มก็คือมันกินได้ทั้งวันมันก็จะลดไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของคาบพลาสกับเรื่องของติดปากเท่าที่หมอเคยสัมผัสแล้วก็ให้หลายๆเคสได้ใช้นะคะสี่ก็คือตัวที่โรยบนอาหารบางตัวเอาน้ำไม่กินอีกทำยังไงดีมันก็จะมีผลิตภัณฑ์โรยอีกอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะช่วยลดคาบพลาสได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์โรยอาหารเนี่ยพวกน้ำดื่มเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาการแอคชั่นของผลิตภัณฑ์นิดนึงคือไม่ต่ำกว่า2หรือ3เดือนที่เราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์มันจะแตกต่างกับการแปรงฟันหรือแบบเจลแบบแปรงฟันหรือแบบเจลมันจะเห็นผลค่อนข้างเร็วกว่า
5: ครับโอ้
6: ใช่อันนี้ก็รวยอาหารกับซียังไม่หมด
5: ยังมีต่อเลยครับต่อเลย
6: ขนมที่ตะกี้คุณแม่ถามมาพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์นึงก็คือเป็นตัวนึงที่ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องซื้อยี่ห้อที่เขาเคลมว่าเอ้ยมันสามารถลดคาบพลาสได้มันก็จะมีไม่กี่ยี่ห้อเนาะทั้งในเรื่องของรูปแบบรูปทรงของตัวขนมหรือความแข็งความแน่นของตัวขนมอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมีสารบางอย่างที่มันจะช่วยลดคาบพลาสได้ซึ่งพวกนี้มันจะผลิตอยู่ในตัวขนมขนมเนี่ยเวลาที่น้องเขาเคี้ยวปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระแทกตึ๊กตึ๊กตึ๊กก็จะทำให้ตัวหินปูนที่มันเกาะอยู่ตามขอบเหงือกเนี่ยค่อยๆกระเทาะหลุดอันนี้คือฟังก์ชันของขนมมันก็จะช่วยในเรื่องตรงนี้หรือบางคนมีหมาตัวใหญ่ๆเลยอะค่ะแบบพวกล็อตไวเลอร์หรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์บางทีกินขนมมันอาจจะทำไมมันยังไม่ค่อยช่วยเขาก็จะมีอีกเทคนิคนึงก็คือให้ซื้อเป็นพวกคล้ายๆหูวัวหรือว่าพวกหนังวัวอะไรเงี้ยค่ะที่เขามีขายพวกนี้มันจะช่วยกัดแทะแล้วก็ช่วยลดคาบพลาสได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดซื้อพวกหูวัวหรือหนังวัววิธีการก็คือว่าถ้าเราให้น้องทานแล้วอะค่ะแนะนำว่าสักประมาณครึ่งชั่วโมงพอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำลายอะมันจะไปเกาะกับอีหนังวัวที่ว่านี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเหนียวมากกว่าความแข็งที่เราต้องการฟังก์ชันละตอนแรกเราต้องการฟังก์ชันจากการกัดแทะเนาะพอกัดแทะมันช่วยกระเทาะหินปูนได้จริงแต่พอมันมีน้ำลายมากเข้าอะค่ะมันจะเริ่มเหนียวแล้วถ้าบางตัวกินเข้าไปเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นอุดตันทางเดินอาหารอีกดังนั้นห้ามกลืนถ้าไอ้พวกอย่างเงี้ยค่ะถ้าพวกหนังวัวเนี่ยให้เฉยๆได้แล้วพอครบ30นาทีทิ้งเลยอย่าเก็บไว
5: ้ครับครับ
6: เรื่องผลิตภัณฑ์เยอะมาก
5: มันมีเยอะมากนะแต่ว่าต้องย้ำไปถึงคุณหมอเพราะว่าเวลาเราได้นำผลิตภัณฑ์ผมจะชอบย้ำว่าในยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียเรามีแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมมีช่องทางต่างๆเอาง่ายๆบั่นดำบั่นแดงบั่นฟ้าบั่นอะไรก็ตามนะฮะต้องดูที่มีใบรับรองด้วยใช่ไหมต้องดูแบบนี้ด้วยใช่ไหม
6: ก็คือให้ดูเหมือนกับดูละเอียดนิดนึงอะค่ะว่าไออย่างสมมติยาสีฟันแล้วกันเนาะมันเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ช่วยลดคาบพลาสเลยเป็นยาสีฟันลดนมเฉยๆสมมติเนี้ยอย่างเงี้ยบางทีเราซื้อมาเราก็คาดหวังว่าแปรงแล้วทำไมขินปูนมันยังอยู่อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เราก็จะจำเป็นจะต้องดูนิดนึงว่ามีสารประกอบที่มันจะช่วยลดในเรื่องของคราบขินปูนได้ไห
5: ม
6: อะไรละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
5: ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเทคนิคการแปรงฟันนี่หลายคนรออยู่นะครับให้คุณหมอแนะนำท่านนิดนึงว่าแล้ววิธีการดูแลช่องปากน้องหมาน้องแมวตัวเล็กๆเนี่ยมันต่างจากตัวโตยังไงบ้างเผื่อจะให้คุณหมอขยายตรงนี้นิดนึง
6: ค่ะก็อย่างตะกี้ที่คุยท็อปิกนี้กันไว้ก็คือในเรื่องของลูกสัตว์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มการดูแลในเรื่องของช่องปากตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยยังเป็นฟันเจ็ดฟันน้ำนมเนี่ยต้องบอกว่ามันจะดีมากๆเพราะว่าเขาจะเกิดการเลิร์นนิ่งการเรียนรู้การแปรงฟันเรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกเจลพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราให้เขาเรียนรู้แบบนี้เขาโตขึ้นเนี่ยเวลาที่เราแปรงทุกวันเนี่ยเขาจะแทบจะไม่ต่อต้านเราเลยนะคะแล้วก็ปัญหาของพวกลูกสัตว์ที่เราจะเจอได้บ่อยๆก็คือพวกฟันหลุดพวกเซตฟันน้ำนมเปลี่ยนถ่ายฟันดังนั้นช่วงอายุที่มักจะมีการเปลี่ยนเซตฟันน้ำนมจากฟันน้ำนมเป็นฟันแ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-6 เดือนดังนั้นปัญหาที่เราจะเจอในช่วงนี้ก็คือเป็นพวกเหงื่ออักเสบที่เกิดจากฟันร่วงหลุดออกไปเจ้าของก็จะมาแบบหมอทำไมดูเหงือกบวมแต่จริงแล้วไม่นะคือฟันแท้มันกำลังจะออกมาใช่ฟันน้ำนมมันหลุดออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เห็นฟันน้ำนมหลุดที่พื้นเนาะมันจะไม่เหมือนเรารู้ตัวใช่ไหมบางทีเขาอาจจะกลืนไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย
5: นะฮะผมว่าเรื่องนี้เนาะมันเรื่องสำคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนเราก็ใส่ใจกับน้องๆกันหน่อยนะครับและที่สำคัญผมเชื่อว่าเรื่องของเทคนิคการแปรงฟันคุณหมอนี่เรามีเวลาสักเนี่ย9 นาที10 นาทีเนี่ยพอให้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อจะได้ใครที่เพิ่งเปิดมาฟังหรือว่าคนที่ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับที่เฝ้ารอกันอยู่ว่าเราดึงมาช่วงท้ายเพื่อจะได้ติดตามกันคุณหมอเทคนิคการแปรงฟันที่จะทำให้เขาเรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันยืดระยะเวลาไม่ให้ฟันน้องๆเนี่ยมันผุหรือว่าอาจจะแบบทำให้มันถูกวิธีที่สุดนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอ
6: โอเคค่ะก็จริงๆแล้วการแปรงฟันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากเนาะคือต้องบอกงี้ว่าคือเจ้าของบางคนอาจจะมีความกังวลว่าเอ้ยแปรงไม่เป็นหรือแปรงแล้วเลือดจะออกไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะขั้นแรกอย่างที่ตะกี้อธิบายกันไปตั้งแต่ต้นคือการเลือกซื้อยาสีฟันกับแปรงสีฟันให้ถูกวิธีก่อนนะคะพอหลังจากได้มาแล้วเนี่ยก็คือเทคนิคการแปรงเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยค่ะเริ่มต้นโดยการที่เอาเบื้องต้นเลยเนาะก็คือคุณแม่หรือคุณพ่ออาจจะซื้อเป็นพวกแปรงสวมนิ้วก่อนก็ได้แปรงสวมนิ้วที่มันเป็นซิลิโคนนิ่มๆ มานะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสอนหรือบางตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์แล้วที่มันเป็นเหมือนทิชชู่เปียกที่เช็ดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้พวกนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่1ของการเริ่มต้นการแปรงฟันโดยการใช้นิ้วเราสวมนี่แหละแล้วเรานิ้วเราอะค่ะกวาดเข้าไปตรงฟันแต่ละซี่กวาดเข้าไปด้านในเพื่อที่จะมีการเหมือนกับขัดให้เขานิดนึงขูดตรงบริเวณขอบเหงือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะขัดตรงบริเวณขอบเหงือกเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าเนี่ยคือการแปรงฟันทำจนเป็นประจำทุกวันต่อเนื่องสักประมาณ 1-2 สัปดาห์เขาจะเริ่มไม่ต่อต้านกับการแปรงฟันแล้วพอใช้สเต็ปนี้ผ่านไปเราเปลี่ยนมาเป็นแปรงเลยค่ะอันนี้แปรงของจริงแล้วนะเวลาการแปรงก็คือให้ป้ายาสีฟันนะคะเข้าไปที่แปรงสีฟันทุกครั้งที่แปรงแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาอย่างเราเป็นคนเราแปรงเนี่ยเราป้ายาสีฟันครั้งเดียวแล้วเราแปรงทั้งปากถูกไหมเพราะว่ายาสีฟันของคนเนี่ยมันจะมีฟองแล้วก็มีฟัวร์ไลน์แต่ของสัตว์จะไม่ใช่นะคะของสัตว์จะไม่มีฟองดังนั้นเนี่ยเวลาคุณแม่เนี่ยเวลาจะป้ายนะคะให้ป้ายปุ๊บแปรงสมมติแปรงด้านหน้าฟันหน้าเฮ้ยยาสีฟันหมดแล้วต้องป้ายยาสีฟันต่อก็คือต้องป้ายยาสีฟันทุกครั้งที่แปรงฟันแต่ละซี่ดังนั้นสมมติครั้งป้ายครั้งนึงอะค่ะเราอาจจะใช้แปรงฟันได้2ซี่อย่างเงี้ยพอยาสีฟันจะหมดเราก็ต้องมาเพิ่มยาสีฟันใหม่แล้วก็แปรงต่อนะคะทำต่อเนื่องอย่างนี้จนครบทั้งนะคะแต่คราวนี้วิธีการก็คือให้เราเอียงขนแปลงทำมุม45องศากับขอบเหงือกนึกภาพออกไหมเอียงขนแปลงทำมุม45องศากับขอบเหงือกฟันบนเราก็จะเอียงขึ้น45องศาแบบนี้เนาะฟันล่างเราก็จะเอียงลงแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตัวขนแปลงเนี่ยมันจะซอกซอนใต้ร่องเหงือกแล้วก็ไปทำให้หินปูนที่อยู่ใต้ร่องเหงือกเนี่ยให้มันหลุดออกไปเพราะอย่างตะกี้ที่เราอธิบายแล้วค่าพลากมันจะอยู่ตรงขอบตรงผิวฟันถูกไหมและแบคทีเรียมันจะไปทำให้เกิดเหงื่ออักเสบนะคะเราต้องการที่จะขูดพวกค่าพลากแล้วก็แบคทีเรียที่ว่านี้ให้มันหลุดออกนะคะโดยการแปรงโดยเริ่มต้นจากกำฟันบนก่อนค่อยๆเปิดที่ปากฟันบนก่อน
5: ผมเช็คให้คุณหมอแล้วระหว่างที่คุณหมอเล่าไปนะฮะมีวิดีโอ
6: เสิร์ฟภาพ
5: เชิญเลยครับ
6: ค่ะก็คือให้เราเปิดริมฝีปากบนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆแปลงข้างบนก่อนก็คือเอียงขนแปลง45องศาโดยต่อตำแหน่งเนี่ยให้นับในใจ 1-5 วินาที1 2 3 4 5ปึ๊บเพิ่มยาแล้วก็ป้ายต่อแข็งซี่ต่อไปเรื่อยๆจนครบด้านบนทั้งฝั่งซ้ายและขวาเสร็จแล้วเราก็ค่อยลงข้างล่างก็แปลงป้ายยาแล้วก็แปลงต่อเอียง45องศาเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่อยๆถูเป็นวงกลมขอบๆรอบเหงือกนะคะเป็นวงกลมก็ได้หรือว่าจะเป็นหน้าหลังอย่างนี้ก็ได้แต่จะไม่เหมือนคนเนาะเหมือนคนคุณหมอเขาจะแปลงให้แปลงออกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ของสัตว์จะไม่ใช่นะของสัตว์จะวนขอบเหงือกเลยนะคะเทคนิคการแปลงก็จะแตกต้องบอกว่าการแปลงข้างนอกก็คือด้านบนเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าฟันของสุนัขและแมวนะคะฟันบนเขาจะครอบฟันล่างดังนั้นเราเวลาเปิดริมฝีปากอะมันก็จะเจอฟันบนก่อนอยู่แล้วเราก็จะแปลงข้างบนให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วเราค่อยลงข้างล่างก็จะง่ายหน่อยนะคะดังนั้นคราวนี้มันก็จะมีบางตัวที่ดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยอีกคนนึงคอยจับน้องหมาเอาไว้อีกคนก็คอยแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะโดยส่วนใหญ่เขาจะดื้อในช่วงแรกของการแปลง อย่างเช่นสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกพอเริ่มชินว่าโอ้แปรงฟันมันไม่เจ็บนี่มาหลังจากนี้ง่ายมานะเรียกมานอนแปรงฟันบางตัวชอบยาสีฟันกินยาสีฟันแทนการแปรงฟันอีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดังนั้นการเลือกยาชนิดของยาสีฟันหรือรสชาติก็จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขารู้สึกเลิฟกับการแปรงฟันหรือไม
5: ่เหมือนคนไหมคุณหมอนี่ถามนอกเรื่องนิดนึงมาถึงว่ายาสีฟันนี่คือถ้าเราแปรงปั๊บเขาแปรงได้เรื่อยๆใช่ไหมเขาชอบใช่ไหม
6: ใช่ใช่แต่ถ้าเขาชอบ
5: พอแปรงปั๊บแล้วเอาปากออกได้หมายถึงว่าผมไม่เอาแล้วรสนี
6: ้คือถ้าครั้งแรกๆอาจจะทำแบบนั้นคือพอไม่ชินแต่พอเป็นสักประมาณอาทิตย์นึงผ่านไปถ้าเริ่มแบบเราหยิบยาสีฟันปุ๊บเขาวิ่งมาหาอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาชินแล้วนะคะหรือเริ่มต้นสมมติเราซื้อยาสีฟันมาใหม่เราลองเทสก่อนก็ได้เราให้น้องชิมก่อนว่าเขากินได้ไหมว่าเขาชิมยาสีฟันแล้วโอเคไหมถ้าเขาเลียปากกลืนเข้าไปเลยหรือมีความต้องการอีกนึกว่าขนมอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามาถูกทางแปลงได้อะไรเงี้ยค่ะ
5: ครับวันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่เผื่อใครไม่ทันที่คุณหมอเล่านะดูภาพที่ตอนนี้เราอินเสิร์ตให้ดูนะครับใครที่ดูในใครฟังอยู่ตอนนี้ครับลองเปิดใน Facebook ก็ได้นะฮะหรือว่าบ้านแดงก็ได้นะครับลองเปิดเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าอ๋อเทคนิคการแปลงเหมือนที่คุณหมอปลาเล่าให้ฟังเลยนะครับอ่ะมีเวลาสักเล็กน้อยคุณหมออยากฝากถึงเพทแพเรนต์คุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมวยังไงบ้างในเรื่องการดูแลสุขภาพฟันเนาะวันนี้เราคุยเรื่องนี้อยากจะให้เป็นความรู้กับทุกๆคนอยากฝากช่วงท้ายยังไงครับเชิญนะ
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ต้องบอกว่าตัวหมอเองอะนะคะทำงานทางด้านช่องปากมานานดังนั้นต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอปัญหาบ่อยๆก็คือเกิดจากการที่บางทีทางบ้านเองลืมที่จะมองปัญหานี้เหมือนกับว่าเราเห็นเขากินข้าวเนี่ยเขาก็กินได้หนิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากนิดนึงในเรื่องของการสังเกตเพราะจริงๆแล้วอะการกินข้าวอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเกิดจากการที่มันมีฟันหรือมันไม่มีฟันด้วยเนาะดังนั้นเราก็อยากให้ดีที่สุดก็คือให้คงฟันทุกซี่อยู่กับตัวเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาออกแต่ว่าเราก็ต้องมีการดูแลที่ดีนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนเหมือนกับใส่ใจในการสังเกตน้องนิดนึงถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเขาเริ่มมีปัญหาหรือวันนี้ยังไม่มีปัญหาก็ได้แต่อุ๊ยมีความใส่ใจแล้ววันนี้วันนี้เราฟังรายการนี้แล้วแล้วสนใจและอยากจะดูแลก็พาเขาไปหาคุณหมอใกล้บ้านก็ได้นะคะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเขาให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธีนะคะและอย่างวันนี้เราได้คำแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากไปค่อนข้างเยอะเลยก็อยากจะได้เอาลองไปปรับใช้ค่ะที่บ้านดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะมันก็จะเป็นข้อดีในเรื่องของน้องหมาน้องแมวในการที่จะเก็บรักษาฟันให้คงสภาพดีเอาไว
5: ้นะครับเผื่อคุณหมอมีช่องทางติดตามไหมเผื่อคุณผู้ฟังอยากไปตามคุณหมอมีไหมฮะเผื่อบางคนมีเพจด้วยนะเผื่อคุณหมอมีไหมฮะมีไหมฮะ
6: ก็จริงหมอก็ทำงานหลายที่อยู่ไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็พอดีเหมือนตะกี้มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับราคาหุ่นปูนปะ
5: ใช่นิดนึงเผื่อหมอใช้ให้เป็น
6: พอดีเห็นมีหลังเอิงไมมาว่ามีคนถามว่าราคาหุ่นปูนประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าอันนี้ไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนเพราะว่าแต่ละสถานที่ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับอะไรโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปัจจัยการมีอุปกรณ์ความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลดังนั้นบางทีเราอาจจะมองว่าบางที่อาจจะมีราคาที่สูงไม่ใช่ว่าเขาอยากราคาแพงต้องอย่างนี้แต่เขามีความพร้อมของอุปกรณ์ที่ครบมันเลยทำให้ราคาเขาสูงแค่นั้นเองนะคะดังนั้นถ้าเราไปในที่ที่ราคาอาจจะถูกหน่อยแต่ว่าอุปกรณ์ไม่ครบมันก็อาจจะมีบางปัจจัยที่เราทำไม่ได้อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่พูดปัญหาเรื่องน้องแมวอะค่ะดีที่สุดก็คือควรจะเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องเอ็กซเรย์ฟันนะ
5: ค
6: ะเพราะว่าในน้องแมวมันจะมีความซับซ้อนของปัญหาเยอะแล้วการดูแลหรือว่าการขูดหินปูนหรือการทำความสะอาดช่องปากเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าฟันแต่ละซี่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างเป็นการเอ็กซเรย์ฟันต่อซีกเลยเหมือนของคนนะคะเพื่อเราเป็นการสกรีนิ่งถ้ามีปัญหาเราจะได้รีบแก
5: ้
6: เพราะแมวปัญหามันชอบซ่อนอยู
5: ่
6: เออแล้วมาอีกทีก็คือแบบเยินแล้ว
5: ครับยังไงต้องหมั่นสังเกตนะคุณหมอเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไงถือว่าวันนี้เราอาจจะแบบเวลาน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าชวนคุณหมอมาคุยกันอีกเรื่องฟันหัวเรื่องใหญ่นะครับมีอีกหลายประเด็นเลยวันนี้ขอบคุณหมอปลามากนะครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณมากเลยค่ะ
5: เอาละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับใครฟังไม่ทันไปดูไปฟังย้อนหลังได้ในทุกช่องทางของ FM 90.5 นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอปลาเลยสวัสดีครับ
6: ขอบคุณมากค่ะ
7: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
8: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: FM The Geek Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP

0: 26กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มค
5: อ18:06 น.นะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569นะคะหลังครบรอบชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
6: สวัสดีครับคือวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคือวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดและฝนตกอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในกรุงเทพนะครับหรือพื้นที่ไหนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนนี้เจอฝนบ้างหรือเปล่าเราอย่างคงต้องอยู่ในภาวะที่ต้องระวังนะคือวันนี้หลายพื้นที่เรื่องน้ำท่วมนะแล้วก็โอ้โหนะต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะจากภาวะโลกเดือดนะคือวันนี้วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องที่เนปาลกับเรื่องของจีนก่อนนะคุณกมลเนตรเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงนะที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทั้งฟังและคุณกมลเนตรก็ได้เห็นภาพไปแล้วนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจนถึงตอนนี้นะคุณกมลเนตรการที่ทั้งน้ำทั้งหินทั้งดินทั้งโคลนลงมาถล่มเนี่ยทำให้คนตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายอดล่าสุดเป็นยังไงนะคุณวันเนตแต่ว่าที่ผมเห็นตอนนี้จากมติชนออนไลน์เนี่ยก็บอกว่ายอดภัยพิบัติเนปาลจีนทะลุไป 2,400 กว่าคนที่สูญหายนะตายนี่ไม่ต่ำกว่า 600แล้วก็ตอนนี้เนปาลนี่ต้องร้องขอความช่วยเหลือทางเทคนิคจากทั่วโลกแล้วเนี่ยแหละครับเพราะว่ายอดการพบร่างล่าสุดก็บอกพบแล้วเพิ่มขึ้นเกือบ623รายแล้วนะครับและที่น่าตกใจคือผู้เสียชีวิตบางส่วนนะคุณกมลเนตรร่างของเขาเนี่ยถูกพัดพาน้ำพัดพาไปถึงประเทศอินเดียไปไกลถึงอินเดียนะคุณกมลเนตรมันก็สะท้อนความรุนแรงของปัญหาภัยพิบัติครั้งนี้อย่างชัดเจนนะคุณกมลเนตร
5: ใช่ค่ะต้องบอกว่าถ้าใครได้เห็นภาพเหตุการณ์ไม่ใช่มันเป็นอะไรที่โหหลายคนตอนแรกเนี่ยหลายคนถามนี่ภาพจริงไหมใช่ไหมหลายคนถามนี่ภาพจริงหรือภาพ AI แทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นได้แบบนี้นี่แหละส่วนหนึ่งเราพูดกันมาบ่อยมากเรื่องของสภาวะโลกร้อนตอนนี้มันกลายเป็นโลกเดือดแล้วนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายเพราะว่ามวลน้ำดินโคลนมันโอ้มันมหาศาลมันมหึมามากมากนะคะในการที่จะทำลายพวกโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันพังราบเป็นหน้ากองเลยนะแทบจะไม่รู้ว่าโอ้มันจะมีจุดสิ้นสุดที่ตรงไหนอะค่ะในภาพที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเดี๋ยวตรงนี้ต้องคุยกันแล้วก็ต้องไล่เรียงกันค่ะ
6: ใช่ดีนะครับก็เดี๋ยวลองเราไปดูความคืบหน้าล่าสุดกันก่อนแต่ว่าที่เป็นข้อมูลจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งเนปาลเนี่ยเขาบอกว่าชาวต่างชาติที่สูญหายในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นชาวอินเดียนะเป็นกลุ่มที่สูญหายมากที่สุดนะ178คนนะรองลงมาคือชาวอเมริกัน65นะครับชาวยูเครน53ออสเตรเลีย35นะสหราชอาณาจักรอีก33คนตามลำดับแล้วก็ทางการอินเดียนะบอกอย่างนี้คุณกวนเนก็บอกได้กู้ร่างผู้เสียชีวิต7รายขึ้นมาจากแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อย่างคุณวันเนตรพวกมันก็สะท้อนให้เห็นมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับชาติใดชาติหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่นานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วประเทศที่มีพรมแดนติดกันเนี่ยก็แน่นอนนะก็ได้รับผลกระทบได้รับอิทธิพลจากตรงนี้ไปด้วยนะครับด้านทิเบตเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยที่อยู่ติดชายแดนและเป็นพื้นที่ที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติเนี่ยเข้าถึงได้ยากเนี่ยนะทำให้ข้อมูลสารการใดๆจะเป็นต้องพึ่งจากจีนอย่างเดียวเท่านั้นเองสำนักข่าวซินหัวรัฐการจีนบอกว่าช่วงเช้า29สิงหาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้7รายนะยังมีผู้สูญหาย554รายในที่เปรตนะนอกจากนี้ทางการยังระบุด้วยว่าได้อพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอีก555รายและก็ชาวจีนในพื้นที่อีก499รายออกจากที่เปรตเรียบร้อยแล้วนี่ป่ะมีเนปาลนะมีจีนนะ

0: ก็ทิเบตนี่แหละครับตอนนี้ไปอินเดียด้วยนะโอ้มันก็ไปไกลนะคุณมันแน่นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอ่ะที
0: ่
1: เดินทางไปอ่ะก็หลายชาติหลายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะค
0: ือ
1: เรื่องของเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันเป็นอุทกภัยดินโคลนถล่มอะไรแบบนี้นะที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่เนปาลแล้วก็ทิเบตเนี่ยนะคะมันทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากคือเขาบอกว่าแหละมันกลายเป็นน้ำป่าผสมโคลนที่พัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนถนนมันพังยับเยินไปหมดคือภัยพิบัติครั้งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนไม่ทันตั้งตัวอยู่แล้วแต่การที่ทานน้ำแข็งมันพังทลายลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงแบบนี้ค่ะมันกำลังกลายเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต
0: ่
1: นักวิทยาศาสตร์นะที่เขามองเรื่องนี้กันเนี่ยหรือว่านักธรณีวิทยาอะไรต่างๆเนี่ยที่เขามองเรื่องนี้กันเนี่ยนะคะคือเขามองว่ามันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในยุคที่โลกกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่ากลัวคุณวิเชษถูกไหมมันน่ากลัวเพราะว่าอะไรมันโรคร้อนมันเกิดจากฝีมือมนุษย์มันเป็นการเร่งทำให้เกิดทานน้ำแข็งเนี่ยละลายเร็วอย่างที่เราไม่ทันคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้พอมันละลายถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะทานน้ำแข็งที่มันห้อยอยู่อย่างหน้าหวาดเสียวบนยอดเขาเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาแล้วก็ถล่มทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างจนหมดสิ้นอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเทือกเขาฮิมาลัยเขาบอกว่ามันไม่ใช่พื้นที่เดียวนะคะที่มีทานน้ำแข็งบนภูเขาสูงแต่ว่าสถานที่ไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์นิวซีแลนด์ไอซ์แลนด์แล้วก็ชิลีอันเนี้ยเขาบอกว่าพื้นที่เหล่านี้ต่างมีระเบิดเวลาของน้ำแข็งอยู่เช่นเดียวกันเขาบอกว่ามันก็เทียบเท่ากับลักษณะของการแขวนอยู่บนยอดภูเขาสูงเพราะว่าโรคร้อนที่มันเกิดขึ้นเร็วแล้วมันก็เป็นการเร่งตัวให้เกิดการละลายขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้พื้นที่ที่เป็นทานน้ำแข็งทั่วโลกตกอยู่ในอันตรายซึ่งหากทานน้ำแข็งเหล่านี้ค่ะพังทลายลงมาก็อาจจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงตั้งแต่น้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงคลื่นยักษ์แบบคล้ายๆกับพวกซึนามิอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าระดับความสูงมันจะกลายเป็นความสูงเขาบอกว่าเท่าตึกระฟ้าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศแล้วก็ของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าแต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความหวังความหวังคืออะไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทางด้านของนักทานน้ำแข็งวิทยาค่ะจากเนปาลแล้วก็นักสำรวจอะค่ะของ National Geographic อะเขาเคยออกมาเตือนเรื่องนี้ชื่อว่าดร.โมฮันนะคะอันนี้ไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าแต่ในความโชคร้ายมันยังมีอีกเรื่องของความหวังด้วยคือทานน้ำแข็งที่อันตรายบางแห่งเนี่ยค่ะหากได้รับการเฝ้าระวังอย่างถูกต้องมันก็จะส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนที่มันจะพังทลายลงมานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากได้นับพันคนเพราะว่ามันมีการเตรียมการที่ดีเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภัยพิบัติจากทานน้ำแข็งนะคะเขาก็ได้บอกเรื่องนี้เอาไว้เขาบอกแต่ความสำคัญอะไรเหล่านี้ค่ะเรื่องของระบบเตือนภัยมันจะเพียงพอหรือเปล่ามันอยู่ที่ผู้คนนี่แหละที่จะช่วยกันนะการช่วยชีวิตคนนับล้านคนในอนาคตเนี่ยนะมันก็ต้องดูด้วยว่าเราตระหนักมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องของโลกร้อนที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องโลกเดือดที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะอุณหภูมิมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้มันก็เป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ทานน้ำแข็งมันละลายอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าอาจจะเกิดทานน้ำแข็งถล่มถี่ขึ
0: ้
1: นในช่วง10ปีข้างหน้าคุณวิเชษคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหากชั้นบรรยากาศหากมหาสมุทรของโลกเนี่ยนะคะยังคงร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าเราอาจจะเจองานหนักเพราะว่าภัยพิบัติจากทานน้ำแข็งจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงมากขึ้นอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ยาวนานแล้วมันไม่ไกลแล้วที่หลายคนเขาบอกว่าระวังนะระวังขั้วโลกน้ำแข็งขั้วโลกเนื้อจะละลายนะคุณพิเชษที่มันไม่เกินจริงแล้วนะจากสิ่งที่เคยมีคนพูดเอาไว้นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีนะคะวิทยาของสำนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกโรบอนนะคะเขาบอกว่าที่ประเทศฝรั่งเศสเขาบอกว่าพื้นที่ภูเขาสูงเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วก็ถล่มขึ้นมาได้ง่ายอย่างที่บอกแม้ว่าเหตุการณ์ในเนปาลครั้งนี้มันจะรุนแรงเป็นพิเศษแต่หลังจากนี้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์พังถล่มในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: คือผมว่าเราเห็นสัญญาณเตือนมาตลอดต่อเนื่องหลายปีนะคุณโจเนี่ยแล้วก็นักวิชาการก็เตือนกันมาตลอดเนี่ยโลกเขารู้นะว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันมีผลต่อการที่จะทำให้ธารน้ำแข็งทั่วโลกละลายอันที่หนึ่งอันที่สองทำให้หิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขาสูงๆอย่างที่เราได้เห็นนะยอดเขาหิมาลัยยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสสูงที่จะละลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รูปแบบอย่างหนึ่งนะคือวันนี้ที่เราที่ต้องคิดกันนะหนึ่งก็คือรูปแบบการตั้งถิ่นฐานเดิมเนี่ยตอนนี้ลองสังเกตดูเราจะตั้งไม่จะเป็นประเทศไหนอ่ะจะอยู่ในลุ่มเนี่ยร่องเขาจะมาที่ราบเชิงเขาร่องเขาอ่ะที่มันเป็นร่องระหว่างสองภูเขาอย่างเงี้ยเยอะในยุโรปก็มีในเอเชียก็มีเยอะนะฮะแต่บ้านเราเองก็ตอนก็มีเยอะงั้นต่อไปนี้รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ในเนี่ยเชิงเขาที่ติดกับน้ำเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อันตรายมากขึ้นนะทั้งหมดเลยนี่คืออันแรกเลยนะอันที่สองตัวเนี่ยรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมืองที่อยู่ติดทะเลอยู่ติดแม่น้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ทะเลเหมือนอย่างบ้านเรากรุงเทพเลยนะกรุงเทพถูกพยากรณ์มาตั้งแต่ต้นล่วงหน้ามาเป็น10ปีแล้วว่าจะจมน้ำในอนาคตข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองเหล่านี้ในเอเชียเนี่ยนะที่ถูกมองนะบางประเทศในประเทศหนึ่งนะจาการ์ตาอินโดนีเซียตอนนี้จาการ์ตาย้ายเมืองแล้วใช่ไหมย้ายเมืองแล้วเขาไปอยู่ในจาการ์ตาแล้วก็ปิดย้ายใหม่ละหรืออย่างย่างกุ้งเดิมของเมียนมาเนี่ยก็ย้ายแล้วก็ไปอยู่นี่ในปิดอยใช่ไหมเขาย้ายเมืองหลวงไปนะบ้านเราเนี่ยก็อยู่ติดเลยนะคุณกบเนตรนะกรุงเทพไปน้ำเจ้าพระยาใกล้ปากน้ำเดียวนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเกิดน้ำทะเลนะมันสูงขึ้นเราก็โดนแน่ๆอยู่แล้วล่ะของเราเลยนะหรืออย่างจีนนะใครไปจีนก็จะเห็นนะเซี่ยงไฮ้นี่ก็อยู่นะคุณโดนเนี่ยก็ติดทะเลเหมือนกันนะแม่น้ำขนาดใหญ่เลยนะก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันนะเมืองท่าของเขาเนี่ยก็เมืองเหล่านี้ก็จะเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงสูงถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้ำทะเลมันสูงขึ้นจากน้ำแข็งทั่วโลกละลายนะแต่ว่ากรณีที่ไม่อยู่ในติดเมืองยกตัวอย่างกลับมาบ้านเราที่น่านเป็นตัวอย่างคุณโดนเนี่ยใครที่เคยคุณโดนเนี่ยไปปัวไม้สปันเนี่ยเนี่ยอำเภอปัวเนี่ยนะก็มีสปันนะแถวนั้นนะบ่อเกลือเนี่ยนะคุณโดนเนี่ยผมไปมาเมื่อ2-3ปีก่อนนะผมได้เห็นนะโอ้โหรีสอร์ทลงไปสร้างอยู่นะคุณโดนเนี่ยเราขับอยู่บนเนี่ยนะถนนอยู่ด้านบนนะข้างล่างนี่เป็นร่องเขา2ฝั่งเลยนะไม่น่าเชื่อรีสอร์ทไปตั้งอยู่ตรงติดกับน้ำเลยคุณโดนเนี่ยอยู่กับตรงร่องนั้นแหละแล้วผมก็เห็นไปเข้าไปสร้างกันได้ยังไงเนี่ยแล้วผมยังเห็นรถก่อสร้างวิ่งอยู่ยังสร้างเพิ่มอีกนะแล้วไม่รู้ก็อนุญาตให้ก่อสร้างกันได้ยังไงนะแถวสปันเนี่ยแถวบ่อเกลือมันอยู่ตรงข้างล่างเลยนะร่องน้ำเลยแล้วลองนึกภาพดูนะวันน้ำท่วมที่ด้านมันเห็นภาพเลยว่าโอ้มันมีบริเวณพื้นที่นะคุณโอเนตที่ไปปลูกคือต้นไม้ตัดไม้ทำลายป่าไปแล้วใช่ไหมแล้วปลูกข้าวโพดอ่ะเสร็จแล้วลองนึกภาพดูเจ้าวันดีคืนดีฝนตกหนักติดต่อสัก2วันนะแล้วมันลงมาแล้วเกิดว่ามีคนนักท่องเที่ยวไปนอนพักอยู่ที่รีสอร์ทซึ่งอยู่ตรงก้นของไอ้คลองตรงระหว่างร่องเขาตรงนั้นนะไม่มีทางหนีทันเลยคุณวันเนี่ยแล้วน้ำเหล่านี้ไปไหนน้ำเหล่านี้ก็จะลงจากตรงนั้นแหละไปที่อำเภอปัวแล้วมาไหนต่อมันก็จะไปทั่วอำเภอเมืองน่านนั่นแหละคุณวันเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ภาพแบบนี้เราจะได้เห็นในเมืองไทยมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามที่เรามีภูเขาเยอะๆแล้วเราก็มีการตัดไม้ทลายป่าเยอะถึงที่สุดแล้วฝนตกมันอุ้มน้ำไม่ไหวปั๊บมันก็ลงมาเพราะมันเปิดปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะแล้วมันจะท่วมข้างบนนั้นก่อนนะที่อยู่ในร่องนั้นอ่ะแต่แล้วมันก็จะไหลลงมาข้างล่างเพราะภาพเหล่านี้เราจะได้เห็นบ่อยขึ้นทีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนั้นเราจะไม่แก้ปัญหานี้อันนี้ครับพอเห็นในต่างประเทศแล้วก็มานึกถึงบ้านเราเลยว่าโอ้ของเราเนี่ยนะเราเจอแบบนี้มาหลายรอบแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งเจอเมืองน่านในล่าสุดก็เจออีกแล้วแล้วผมว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเจอบ่อยมากขึ้นเนี่ยเจอทุกปีเหมือนน้ำท่วมที่เชียงรายใช่ไหมเชียงแสนนั่นน่ะเราก็จะเจอทุกปีเหมือนเดิมแน่นอนเนี่ยคุณวันเดช
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการของไทยอ่ะก็บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เนปาลที่ทิเบตเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาณเตือนให้ประเทศไทยส่วนหนึ่งต้องเร่งเรื่องของการรับมือนะคะกับสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วแบบนี้ค่ะ อาจารย์วิจารณ์สีมาฉายาค่ะผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยคือบอกไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นบทเรียนสำคัญเลยให้กับประเทศไทยแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีธารน้ำแข็งแต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากฝนที่ตกหนักเฉพาะพื้นที่อย่างเราเจอเรนบอมนะ คุณวิเชษน่ะมาทีเนี่ยโอ้เป็นไงก็น้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่พื้นที่ลักษณะแบบที่เขามีเป็นภูเขาก็อาจจะเกิดดินโคลนถล่มหรือว่าเกิดเรื่องของภัยแล้งคลื่นความร้อนที่อาจจะพบเจอระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเขาบอกปัจจัยเหล่านี้ค่ะมันกระทบต่อชุมชนเศรษฐกิจสุขภาพระบบนิเวศรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานพร้อมๆกันเลยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะอันนี้เป็นของที่จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้จริงๆมันมีกรอบในการดำเนินงานอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือต้องเอาแผนที่มีเนี่ยที่เป็นที่เขาเรียกว่า national adaptation เนี่ยนะคะเขาบอกต้องเอามาใช้เอามาใช้จริงๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เอามาใช้ไม่แค่เฉพาะเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือว่าเป็นแอปที่เรามีขึ้นหรือว่าแพลนที่เรามีขึ้นเท่านั้นภาคธุรกิจภาคชุมชนก็ต้องร่วมมือกันมันมีอะไรบ้างก็ต้องพัฒนาเรื่องของระบบเตือนภัยล่วงหน้าครบวงจรไงข้อมูลมันต้องเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายขีดเส้นใต้นะซื้อข้อมูลบอกรวดเร็วเข้าถึงแต่มาแบบโอ้โหรายละเอียดยาวเป็นหางว่าวหรือว่าใช้คำที่ชาวบ้านอาจจะเข้าใจยากใช้ภาษาราชการมากเกินไปกลุ่มเปราะบางแบบเนี้ยที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยอันเนี้ยจำเป็นต้องปรับสองก็คือเรื่องของการจัดทำแผนที่มีความเสี่ยงระดับพื้นที่นะคะโดยใช้ข้อมูลอะไรข้อมูลฝนข้อมูลน้ำภูมิประเทศการใช้ดินแล้วก็การใช้ประชากรอะไรต่างๆร่วมกันยกระดับเรื่องของมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับน้ำฝนที่ฝนตกหนักน้ำหลากความร้อนแล้วก็ความเสี่ยงในอนาคตไม่ใช่อาศัยเพียงเฉพาะข้อมูลภูมิอากาศในอดีตเท่านั้นค่ะ4คือเรื่องของการเตรียมชุมชนให้พร้อมกับการรับเหตุฉุกเฉินผ่านแผนการอพยพการซ้อมรับภัยแล้วก็ช่องทางการสื่อสารที่ใช้งานได้จริง5คือเรื่องของการดูแลระบบนิเวศนะคะตั้งแต่ต้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเพราะว่าธรรมชาติที่สมบูรณ์จะช่วยชะลอน้ำลดการพังทลายของดินและบรรเทาความเสียหายได้6คือเรื่องของการสื่อสารข้อมูลโดยไม่กล่าวเกินหลักฐานแยกให้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริงสมมุติฐานแล้วก็ผลการศึกษาที่ยังรอการยืนยันจากเหตุการณ์บริเวณอย่างเงี้ยบริเวณที่เกิดขึ้นที่เนปาลกับทิเบตมันไม่ได้หมายความว่าภัยแบบเดียวกันมันจะมาเกิดขึ้นกับประเทศไทยแต่เตือนให้เห็นว่าในเมื่อโลกมันเริ่มอุ่นขึ้นภัยพิบัติธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นแบบลูกโซ่ค่ะแล้วความรุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบแบบเนี้ยตามมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสังคมที่ปลอดภัยจึงต้องอาศัยการลดต้นทุนของภาวะโลกร้อนการเตรียมพร้อมเรื่องของการรับผลกระทบการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องการปรับตัวไม่ใช่การยอมแพ้ต่อวิกฤตภูมิอากาศแต่คือการลดความสูญเสียตั้งแต่วันนี้ค่ะ
0: ก็นี่แหละเราก็ต้องช่วยกันนะผมว่าทุกฝ่ายตอนนี้ต้องช่วยกันนะเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยโลกเราแย่นะคุณกุเดประเทศไทยเราก็แย่กันทั้งหมดเลยนะเนี่ยผมพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บเดี๋ยวผมไปดูเนี่ยล่าสุดสธนชเตรียมพร้อมพื้นที่เสี่ยงรับมือน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในช่วง29สิงหาคม2กันยายนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเห็นดองเลยค่ะที่การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณชยันต์เมืองสงเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำนะคุณกุเดครั้งที่10แล้วก็บอกว่าช่วงนี้ทุกหน่วยงานก็มาประชุมร่วมกันหมดละเพราะว่าสธนช.เนี่ยสธนช.เนี่ยนะก็มีการติดตามสถานการณ์ประเมินเรื่องฝนและออกประกาศเตือนกันมาตลอดต่อเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งนะช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนสะสมหนักที่จะอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากก็ดินโคลนถล่มได้นะประเด็นที่ไหนบ้าง1เชียงใหม่นะคุณประเด็น2เชียงราย3น่านสี่พะเยา5พิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนภาคเหนือนะส่วนใหญ่นะแต่ก็มีอีสานด้วยนะมีขอนแก่นโคราชบึงกาฬเลยหนองบัวลำภูกาญจนบุรีนี่ตะวันตกก็มีนะจันทบุรีตะวันออกเนี่ยตราดเนี่ยก็มีนี่ผมอยู่แถวๆนี้ตอนนี้ก็บินใกล้สระแก้วนะคุณเนี่ยฝนตกอยู่ตลอดเนี่ยตกตลอดเลยแต่ยังมีพังงานะมีระนองด้วยใต้มี2จังหวัดนะครับก็เลยต้องเตือนนะครับว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็ให้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับในช่วงนี้29ถึง2กันยายนนี้นะคุณหมวดเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องของฟ้าฝนนะคุณพิเชษฐ์น่านเองก็ ก็อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูนะหลายพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเสียหายนะคืออย่างน่านที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งนี้เขาก็ไปกังวลกันเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากตอนนี้มวลน้ำหรือว่าน้ำเนี่ยมันจะลงมาจากพื้นที่ทางเหนือใช่ไหมก็จะลงมาที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภาคกลางเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันกำลังจะไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแบบเดิมทุกปีนะคุณวิเชษพืชผลการนอกจากบ้านเรือนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือพืชผลทางการเกษตรมันเสียหายแบบนี้ทุกปีแล้วก็มันก็ต้องรอเรื่องของการเยียวยาชดเชยแต่พอปีแล้วก็ผ่านไปก็ยังไม่ได้เงินเยียวยายังไม่ได้เงินชดเชยแบบนี้นะอันนี้ก็จำเป็นจะต้องรองรับสถานการณ์นี้กัน
0: ใช่ครับเราพูดถึงเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วคุณกมลเนตรแวบมากรุงเทพนะคุณกมลเนตรเห็นข่าวไฟไหม้กองถมใช่ไหมโอ้โหเห็นภาพน่ากลัวนะถ้าเกิดไปโอ้นี่แต่มันไหม้ในช่วงที่คนกำลังเดินกันอยู่นะซื้อของที่คลองถมนะคุณกมลเนตรมันก็คงอันตรายอยู่นะก็โชคดีที่ว่ามันเกิดหลังสองทุ่มใช่ไหมที่คลองถม
1: เมื่อคืนนี้เกิดขึ้นตอนประมาณ2:40คุณวิเชษเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังจะเข้าข่าวกำลังจะอ่านข่าวเมื่อคืนนี้ค่ะโอ้ยเห็นเหตุมาทีแรกเนี่ยก็ยังคิดว่าอุ้ยมันจะเร่งคุมเพลิงกันได้รวดเร็วแค่ไหนหูปรากฏว่าอ่านตอนสี่เสร็จข่าวตอน4:30ของเมื่อวานนี้ยังไม่สามารถจะดับได้กว่าจะมาคุมเพลิงกันได้นะคะเกือบช่วงเที่ยงคืนนะของเมื่อคืนนี้อันนี้ก็ดูภาพจากไลฟ์สดของผู้ว่ากทม.เมื่อคืนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็ต้องดูพื้นที่ด้านในนะด้านในมันมีพวกเขาขายพวกอุปกรณ์แบบพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะแล้วแบบบางร้านก็มีพวกแก๊สกระป๋องอ่ะคุณวิเชษแก๊สกระป๋องเล็กๆอะไรแบบนี้
0: เลยเชื้อเพลิงชั้นดี
1: เลยเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะ
0: ใช่ก็คือผมก็ไม่ได้ไปเดินกองถมนานสมัยก่อนผมชอบเดินนะคุณวันเนตที่กองถมเนี่ยนะเพราะว่ามันมีสินค้าพวกถูกๆบางทีนะที่เราหาบางทีหาที่อื่นไม่ได้ถ้าไปหาเจอที่กองถมนี่แหละนะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ตอนหลังไม่ได้เดินแล้วก็พัฒนาไปเยอะนะเนี่ยบริษัทกองถมนิวโรดเว้นจำกัดเนี่ยที่เป็นต้นเขตเนี่ยเลขที่499ถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบเนี่ยนะกทมเนี่ยก็แบ่งให้เช่าพื้นที่จะไปเป็นศูนย์การค้าเนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นต้นเพลิงก็บอกเกิดที่ชั้น1ตรงนี้ลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าเสียหายทั้งหมดเลยและลุกลามไปติดตึกแถว4ชั้นคูหาที่เลขที่211และก็213อีก2คูหาเสียหายทั้งหมดเลยนะครับก็เพลิงไหม้ในอาณาบริเวณก็ประมาณ1ไร่นะ400ตารางวานะครับก็สันนิษฐานนี่บอกอย่างนี้ถ้าสันนิษฐานผมอ่านข่าวดูในนี้ยังไม่ได้บอกนะแต่ว่าไปดูจากบทสัมภาษณ์ของคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าเขาปิดร้านเรียบร้อยแล้วล่ะก็บอกต้นเพลิงมาจากร้านขายลำโพงผมนึกภาพออกเลยนะว่ามันร้านขายพวกลำโพงใช่ไหมตัวนี้เครื่องเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้าจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กไอ้พวกเนี้ยบอกต้นเพลิงมาจากร้านขายพวกเนี้ยพวกลำเพลิงไอ้พวกลำโพงเลยนะแล้วก็มันก็ลุกลามไปนะจนใหญ่โตเลยเจ้าตัวนี้ก็โดนไปด้วยเลยร้านเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าร้านเขาเสียหายประมาณล้านกว่าบาทนี่นะเขาบอกใช้คำว่าประมาณล้านกว่าบาทโดนเพลิงไหม้ครั้งนี้ไปด้วยนะร้านหนึ่งไม่รู้นะแต่ร้านเขาประมาณล้านกว่าบาทโดนไปนะนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าที่รับความเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
1: ค่ะคือตอนนี้เรื่องของสาเหตุเขาบอกว่ามันยังไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เพราะว่าไฟมันไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะเนี่ยแหละตัวร้านต้นเพลิงที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะว่าอาคารในนั้นอย่างที่คุณวิเชษบอกอะค่ะภายในอาคารของร้านชั้นหนึ่งอันนี้เนี่ยมันมีสินค้าประเภทแบบที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีเครื่องเสียงมีอุปกรณ์ไอทีLED โซลาร์เซลล์แล้วก็พวกประดับยนต์ต่างๆอะอันนี้มันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยพอถูกไฟลุกลามไหม้จำนวนมากตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบหรือว่าลงไปลึกในรายละเอียดว่าเอฟสาเหตุของไฟไหม้ทั้งหมดมันมาจากอะไรนะคะตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยที่มีการตรวจสอบกันก็หลักๆเนี่ยต้องระวังเรื่องคนที่สำลักควันนะมันยังมีควันมีอะไรเนี่ยลอยอยู่นะคะก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยจากเหตุการณ์เนี่ยประมาณ9 รายนะคุณพิเชษสำลักควันเนี่ย4 รายนะคะแล้วก็มีบาดแผลจากเศษกระจกเนี่ย3 รายค่ะแล้วก็ถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวาเนี่ยอีก1 รายนะคะแล้วก็ตกจากที่สูงปวดขานะอันนี้ก็คือขาน่าจะกระแทกลงมาเนี่ยนะคะทั้ง2 ข้างอีก1 รายค่ะ
0: คือผมก็เข้าใจว่าก กทมเองท่านผู้ว่าเองก็พยายามที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะรูปแบบการก่อสร้างอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะสมัยก่อนก็ควรเน้นนึกภาพออกว่าตรงคลองถมสมัยก่อนมันอยู่ริมคลองอ่ะนึกออกไหมคลองถมมันอ่
1: ะ
0: ร้านมันก็จะสร้างกันแบบเป็นเพิงมุงหลังคาแล้วก็เดินก็เบียดเสียดอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนหลังผู้ว่าชัดชาติก็เลยมีให้ย้ายออกหมดเลยและปรับภูมิทัศน์ใหม่นะเป็นพื้นที่หลังบ้านสองบ้านที่อยู่แถวนั้นนะแล้วก็เป็นคลองใสสะอาดนะเขาก็เลยปรับไปอยู่ในตึกแบบนี้นะแล้วก็ให้คนไปเดินมันก็โอเคนะผมว่ามันก็ปรับให้ดูดีขึ้นนะแต่ว่านั่นแหละระบบต่างๆเนี่ยนะมันก็ต้องดูแลดีๆนะอย่างคนได้สัมภาษณ์เนี่ยนะก็บอกว่าไอ้ระบบเรื่องของสปริงเกิลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะที่เขาพูดถึงนะสปริงเกิลไม่มีก็ต้องมาทบทวนว่าเอ๊ะถ้าต่อไปถ้าไปทำอยู่3ชั้นแบบนี้แล้วก็ระบบต่างๆมันต้องดูแลมันต้องตรวจตราสมควรนะเวลามันเกิดเหตุขึ้นมามันจะได้ช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติสปริงเกิลไม่มีหรือไม่ทำงานปุ๊บไหม้ปั๊บมันก็ไหม้เร็วแล้วไอ้พวกอะไรต่างๆที่มันเป็นเชื้ออย่างดีเชื้อเพลิงอย่างดีมันทำให้ไหม้เร็วมากเลยนะก็ค่อยๆปรับกันไปนะคุณวันนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้เราก็พยายามจะปรับให้มันดีขึ้นนะแต่บางครั้งบางทีมันก็อย่างว่ามันก็ไม่ทันนะกับความเปลี่ยนแปลงและอาจจะหลงหูหลงตาหรือเจ้าหน้าที่จะไม่ได้ตรวจสอบหรือเจ้าของที่เจ้าของตึกอาจจะไม่ได้ดูแลเข้มงวดเรื่องเหล่านี้เรื่องภัยแบบนี้มันก็เป็นภัยที่กรมดีก็ป้องกันได้นะมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติเลยคุณวันนี้มันสามารถป้องกันได้ถ้าเราดูแล
1: จริงๆแล้วเนี่ยคุณวิเชษมันจะมีเรื่องของการตรวจอาคารนะอาคาร9ประเภทเนี่ยที่อย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยค่ะเขามีกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละปีเนี่ยมันเป็นการตรวจโดยแบบวงรอบอยู่แล้วนะตรวจเล็กเนี่ยแต่ละปีก็ต้องทำการตรวจนะแล้วก็เรื่องของระบบอัคคีภัยเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเข้มงวดกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องดูว่าคุณมีแบบอาคารที่มีพื้นที่เท่าไหร่มีคนเข้าไปใช้งานจำนวนมากเนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์มีเรื่องของการที่จะเข้าไปดับไฟกันอย่างไรมีอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยคืออันเนี้ยมันก็คงจะต้องแบบจริงจังเข้มงวดกันให้มากขึ้นนะคุณวิเชษโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปจำนวนมากเพราะว่าพอมันเกิดเรื่องของไฟไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องผลกระทบอื่นๆตามมาอย่างกรณีของที่คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยพอหลังจากที่ไฟควบคุมเพลิงได้แล้วใช่ไหมตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีห้าที่มันสามารถที่จะแบบคุมเพลิงกันได้มันก็เกิดเรื่องของควันใช่ไหมควันเสร็จแล้วก็มีฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมันมาส่งผลกระทบกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่โดยรอบเท่ากับว่าตอนนี้อย่างเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังเนี่ยเรื่องของ PM 2.5 ที่มันพุ่งสูงด้วยนะคะ
0: นะพักก่อนไปดูวันนี้ช่วงหน้ามาดูเรื่องตำรวจกันหน่อยว่านายกท่านเป็นประธานในวัดประชุมกันตรอ
1: ใช่ค่ะโอ้โหมาคืนนี่มาราธอนเลยค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: เวลา
2: ทุก
1: นี้หรอ 18:36 นะคะช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยข่าวสารกันต่อนะคุณวิเชษฐ์ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะใครอยู่ตรงไหนบ้างอาจจะฝนตกนะฟังเราสองคนอยู่ที่ไหนกันบ้างส่งเข้ามาทักทายกันหน่อยนะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะคุณอารีน่านะคะบอกว่าเออแปลกใจเรื่องของการสร้างรีสอร์ทในร่องเขานะเออบอกว่าเออเราเป็นคนต่าง
0: ที่ไปเห็นเลย
1: ค่ะคุณอารีน่าบอกว่าเนี่ยไปเห็นน่ะเป็นคนต่างพื้นที่เห็นยังตกใจเลยมันเห็นถึงความอันตรายความเสี่ยงโอ้แต่ทำไมผู้ว่าไม่เห็น
0: เจ้าหน้าที่ต้องเห็นทำไมไม่เห็นมีอะไรมาบัง
1: ต้องขออนุญาตนะคะไม่ใช่ต้องขออนุญาตนะไม่ใช่อยู่จะทำจะก่อสร้างก็ก่อสร้างได้นะส่วนทางด้านของ YouTube นะคะมีหลายท่านทักทายเข้ามานะคะคุณชวนันท์ก็ฟังในช่องทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณกิตริศนะคะทักทายกับเมย์ทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาบอกว่าเพิ่งกลับมาจากสภาค่ะที่รัฐสภามีการจัดเวทีของผู้นำฝ่ายค้านเดี๋ยวได้พูดคุยเพื่อคุณกิตริศไปนั่งฟังแล้วมีอะไรเด็ดๆนะเล่ามาให้ฟังกันหน่อยนะคะส่งข้อความกันมาบอกว่าฝนตกเลยค่ะกลับออกมาจากสภาฝนตกเลยนะที่แยกสะพานควายนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์ค่ะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้ที่ปารีส21องศานะคะเนี่ยคุณกิจลิศก็ส่งมาเยอะเลยนะบอกว่าร่วมเวทีเนี่ยได้ฟังนะหลายท่านมาพูดคุยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้านมาใช่ไหมทั้งคุณหมอชนน่านนะทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณต๋อมชัยธวัฒน์นะก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆนะให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนากันด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าได้ร่วมงานกับกลุ่มของเวทีแบบเนี้ยผู้นำฝ่ายค้านมาแล้วหลายครั้งและสองครั้งแล้วก็เมื่อตอนบ่ายก็เนี่ยแหละก็ได้นั่งดูนั่งดูนั่งฟังกันอยู่ด้วย
0: แสดงว่าเป็นคนที่สนใจติดตามการเมืองมากดีครับอยากให้สนใจติดตามกันเยอะๆนะครับทางช่องทางไหนก็ได้บางท่านอาจจะไม่สะดวกไปนั่งฟังเองด้วยตัวเองว่าคุณโรเน่ก็ติดตามข่าวที่รายงานความเคลื่อนไหวแต่บางท่านสนใจมากก็ไปฟังด้วยตัวเองเลยเพื่อมีจังหวะมีโอกาสจะได้ซักถงซักถามแสดงว่าตื่นตัวมากดีครับ
1: ใช่ดีค่ะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่านี่แหละการที่เขาจัดเวทีอะไรแบบนี้บางทีมันผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนสวพบประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเป็นเวทีที่เขาต้องการที่จะไปนอกจากแลกเปลี่ยนแล้วอ่ะเขาก็อยากจะไปแบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยมันก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมช่วงนี้สภาพยายามจัดเวทีแบบนี้เยอะมากนะคุณวิเชษไม่ใช่เฉพาะของสสหรือว่าของฝ่ายค้านสวก็จัดเวทีแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดีมีไลฟ์นะให้คนได้ติดตามเข้าไปแบบพูดคุยกันได้แต่ถ้าใครสะดวกไปก็ไปกันได้นะเข้าไปที่สภาเนี่ยก็เย็นๆนะไปนั่งฟังค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวเรื่องสวเดี๋ยวพูดสวเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่นี้ไปดูเรื่องของตำรวจก่อนคุณวันนี้เป็นนายกร
1: ั
0: ฐมนตรีนายกประวานประชุมเสร็จปั๊บออกจากประชุมไปและเห็นบอกว่ามีบางตำแหน่งนะเขาไม่กล้าตัดสินใจหรือเขาไม่แน่ใจว่าตัดสินใจไปแล้วนายกจะแฮปปี้หรือเปล่าใช่ไหมเมื่อวานเนี้ย
1: ค่ะคือจริงๆอ่ะมันต้องไล่แบบถอยหลังกลับไปตั้งแต่ก่อนยังไม่ถึงการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำไปไม่ถึงการประชุมกตล.ด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้านับถอยหลังไปเนี่ยเมื่อวันที่23สิงหาคมคุณวิเชษฐ์ แหล่งข่าวเก่าว่านี่เขาอย่างนี้ที่13สิงหาคมที่ผ่านมาใช่เขาก็มีการนัดถกพูดคุยกันมาก่อนแล้วไงใช่ไหมในการที่จะมาดูเรื่องของตำแหน่งอะไรกันต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะกำหนดการประชุมคัดเลือกนะผู้ช่วยผบ.ตร.รองเจรตำรวจแล้วก็มาถึงระดับเนี่ยแหละผู้บังคับการต่างๆก็เป็นวาระประจำปีอันนั้นก็ถกมาราธอนเหมือนกัน19ชั่วโมงโอ้จะทำรายชื่อต่างๆมาพิจารณาแล้วก็ลงมติกันใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปประชุมกตร.นายกก็สบายนะนายกบอกทุกคนว่าช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีเจ็บคอไม่ค่อยสบายนะก็จับเนี่ยที่บริเวณลำคอประชุมกตร.เนี่ยเราก็รู้แล้วมันใช้เวลานานประชุมไป3ชั่วโมงนายกเรียกผบ.ตร.มาเลยค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการต่างๆกับการโยกย้ายเนี่ยนายกก็เอามาพูดคุยกันก่อนกับท่านผบ.ตร.หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานไม่ถึง1ชั่วโมงนายกขอออกไปก่อนค่ะขอออกไปจากห้องประชุมชั่วคราวนะแล้วก็มอบให้ท่านผบ.ตร.กิตรัตน์เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานแทนแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็ดำเนินการประชุมกันต่
0: อ
1: ก็ประชุมกันไปนะคะแต่ปรากฏว่ามันก็เหมือนจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในการพิจารณาเรื่องของผู้บัญชาการตำแหน่งผู้บัญชาการเนี่ยบางตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัว3ทุ่มนายกกลับมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็กว่าจะประชุมกันเสร็จเนี่ยจำได้เมื่อวานนี้น้องผู้สื่อข่าวส่งข่าวเข้ามาเนี่ยโอ้รายการจบไปแล้วยังไม่ทันนั่นเลยค่ะ5ทุ่ม23นาฬิกาเท่ากับประชุมนั่นแหละค่ะ9ชั่วโมงเต็ม9ชั่วโมงเต็มๆสำหรับการประชุมกตร.เมื่อวานนี้เขาบอกว่าในส่วนของตำแหน่งเนี่ยผู้บังคับการมีผู้ที่ได้ครองตำแหน่ง4ปีได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 5-6 รายคิดเป็น 5% ของตำแหน่งที่ว่างนะคะสำหรับปีนี้มีตำแหน่งว่างเนี่ย136ตำแหน่งรองผบ.ตร.ว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6ตำแหน่งระดับผู้บัญชาการนะว่าง19ตำแหน่งใช่ไหมรองผู้บัญชาการว่าง40ตำแหน่งนะคะแล้วก็ผู้บังคับการเนี่ยว่าง94ตำแหน่งค่ะ
0: โอ้ไปเยอะก็เยอะนะแล้วก็จริงๆผมก็ตามข่าวนี้มาต่อเนื่องนะคือวันเนี้ยเคยตำแหน่งหลักๆนะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ารองผบ.ตร.ที่ว่าง3ตำแหน่งที่คุณก็ไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะที่มีที่เปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของเจรตำรวจแห่งชาติใช่มั้ยก็คือเขาก็ดันเจรตำรวจแห่งชาติมาเป็นรองผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอาชีวประดิษฐ์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ใช่ชื่อของคนเด็กอิทธิพลนะเป็นชื่อคนอื่นแต่ว่าเนื่องจากว่าก็เห็นก็ตำแหน่งนี้มันก็มีโอกาสนะตามกฎหมายไปห้ามอะไรก็ไม่ได้หรอกคนเป็นเจเนอเรชั่นสามารถมาได้ก็เลยมาเป็นรองผบ.ตร.ก็ข้ามมานะทีนี้เนี่ยผู้ช่วยเนี่ยก็เรียงลำดับอาวุโสเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าที่มาแปลกอีกคนหนึ่งก็คือมีการโยกรองเจรตำรวจแห่งชาตินะก็คือพลตรวจโทไตรรงผิวพรรณมาเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ก็เหมือนทางโน้นฝั่งโน้นอ่ะรองผบ.ตร.ก็คือเทียบเท่าเจรนั่นแหละเจรก็เทียบเท่าเหมือนกันเพียงแต่มันระดับเดียวกันก็โยกคนด้วยมาเป็นรองผบ.ตร.แค่นั้นเองแต่ว่าระดับผู้บัญชาการเนี่ยผมว่าก็มีความน่าสนใจหลายตำแหน่งนะคุณโอเนตอ่ะเอาคนที่ไม่ขยับก่อนดีกว่าคนที่ไม่ขยับบางคนก็ไม่อยากขยับแต่บางคนก็บอกอยู่ตรงนี้ก่อนอย่างที่เดิมอย่างเช่นเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะอันนี้ก็พลตรวจโทสยามบุญสมนี่ก็อยู่ที่เดิมนะพลตรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาสายเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่ก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมและขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีคนอื่นๆนะที่มีการโยกกันไปเนี่ยแต่เป็นที่สังเกตนะคุณกมลเนตรว่าเที่ยวนี้เนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นรุ่นน้องพลตเอกสำราญโดนมาเนี่ยนะเป็นรุ่นน้องอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับผมเจอนายตำรวจท่านหนึ่งนะเป็นนายพลนี่แหละในเวทีหนึ่งผมไปเปิดงานเสร็จแล้วท่านก็มาร่วมงานมาอภิปรายในงานเนี่ยในเวทีเนี่ยนั่งคุยกันตรงไปตรงมานะก่อนตั้งแต่ก่อนประชุมกันกรองอะไรเนี่ยนะคุณวันเนี่ยผมถามว่าตรงไปตรงมาเลยนะว่าตกลงผบ.ผู้จัดการตำรวจชาติจะเป็นใครเขาบอกนอนมาอยู่แล้วนอนมาตำรวจบอกนอนมาอยู่แล้วนอนมาพูดแค่นี้เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมคุณโรเนตนะนอนมานอนมาอะไรเงี้ยนะนี่คือคนตำรวจเขารู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วรู้ก่อนล่วงหน้าจะแต่งตั้งโยกย้ายผบ.ตร.ตั้ง2เดือนเนี่ยคุณโรเนต ก็คือแสดงว่าก็คือการเมืองเขาเลือกแล้วล่ะว่าเขาต้องการให้รุ่นน้องคนนี้กับหลายๆคนเนี่ยขึ้นมาเป็นผบ.ตร.แต่ที่แน่ๆตัวเนี่ยรุ่นน้องจะทำงานได้ไม่ดีเลยถ้ารุ่นพี่ไม่ซัพพอร์ตถูกไหมต
1: ั
0: วนี้ลองสังเกตดูไหมเราเห็นรต.รุ่น46อ่ะเที่ยวเนี้ยดูอยู่ในตำแหน่งหลักกันพรึบเลยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารต.รุ่น46เนี่ยเขาไม่ช่วยรุ่นน้องนะเขามีปัญหารุ่นน้องนะรุ่นน้องลำบากนะต้องอยู่หลายปีนะพลตุเอกสำราญนนท์มานะไม่ใช่ทำงานง่ายนะคุณวันเนตถ้าผมไล่ดูนะรต .46 เนี่ยก็แพ็กกันแน่นนะพลเรือโทสยามบุญสมผบ.ชน.นะพลเรือโทนพสินภูลสวัสดิ์นะผู้บัญชาการสตม.ตัวผมก็เบอร์นั้นนี่ก็รต .46 นะพลเรือโทนัทศักดิ์ชวราไสนะนี่ผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางก็รต .46 นะพลเรือโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค5นี่ก็รต .46 นะพลเรือโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการตรวจตำรวจไซเบอร์นี่ก็รต .46 ก็สำคัญเนี่ยนะอีกคนนึงพลตรีวสันต์นี่ขึ้นมาเลยนะก็มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาค2เห็นไหมเพราะฉะนั้นรต .46 เนี่ยก็คุมกับพลังสำคัญสำคัญเนี่ยนะเพราะงั้นรุ่นน้องอย่างสำราญนวลมาเนี่ยถ้าไม่ฟังพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็รวมกลุ่มกันนะไม่ทำงานไม่ช่วยนะตายเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยเราได้เห็นเลยว่าการจัดอำนาจเนี่ยมันมีการจัดให้เห็นเลยว่าแม้คุณจะข้ามหัวรุ่นพี่ขึ้นไปก็ตามนะแต่คุณจะลืมนะว่าคนคุมกำลังหลักๆในตำรวจเป็นรุ่นพี่นะโดยย้อนต่อ46นะถ้าทำอะไรให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณทำอะไรไม่ชอบมาพากลขึ้นมานะโดน คุณโดนแน่นะ
1: ค่ะนี่แหละมันก็เป็นอีกหนึ่งวาระนะตั้งแต่จริงๆก็ตั้งแต่ตอนที่ได้ผบ.ตร.มาก่อนแล้วนะตอนนั้นก็ด
0: ู
1: ว่าจะยังไงกันนะจะจัดทับจัดอะไรอย่างไรเพราะว่ามันมีเรื่องของลำดับใช่ไหมลำดับอาวุโสใครจ่อขึ้นลายอย่างไรหรืออายุราชการกันกี่ปีนะคุณวิเชษฐ์แต่ละปีเนี่ยที่จะมีการตั้งกันเนี่ยโอ้โหใช้เวลากันแบบเนี้ยตลอดเลยตอนที
0: ่
1: ก่อนที่พลเอกกิจรัตน์จะขึ้นอ่ะมันก็ต้องแบบใช้เวลาแบบเนี้ยเหมือนกันนะตอนนั้นค่ะ
0: ใช่ทีนี้มันมีเกิดอยู่ที่ผมเป็นสื่อมวลชนรายงานแล้วตัวเนี่ยช่วงที่นายกออกไปอ่ะใช่ไหมแล้วยกกลับมาอีกรอบไงก็บอกว่าทำให้พลเอกกิจรัตน์พันเพชรเนี่ยนะประธานในที่ประชุมแทนนายกอ่ะอึดอัดใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีข่าวว่านายกเนี่ยท่านบอกว่าตำแหน่งผู้บัญชาการภูธรภาค2ผู้บัญชาการภูธรภาค5และผู้บัญชาการและผู้จัดการภูธรภาค7เนี่ยมันไม่ลงตัวมันเหมือนว่าตัวบุคคลมันยังเห็นความเห็นไม่ตรงยังเห็นแย้งกันอยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ยก็โอเคออกมาชัดเจนอย่างที่ว่านะก็คือพลเอกประชาประสานสุขใช่ไหมอันนี้เป็นรต.46ที่เราพูดถึงเนี่ยเลื่อนไปเป็นผู้บัญชาการภูธรภาค5แล้วก็พลเรือโทศิรัตน์เขตภูวัฒนเศษเนี่ยนะอันนี้มาจากเจรตำรวจนะเป็นสบ.8เนี่ยมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาค7เนี่ยเป็นรต.รุ่น45อันนี้รุ่น45รุ่นอาวุโสไปอีก1ปีนะรุ่นพี่ของรต.46นะผมก็เลยสงสัยอย่างงี้ไม่ใช่สงสัยหรอกเป็นที่รู้กันอยู่ในวงการเอาพูดอย่างงี้แล้วกันคุณกบเนตรเวลาเขาอยากเป็นผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยนะระดับผู้บัญชาการเนี่ยนะเขาอยากเป็นที่ไหนหนึ่งเขาอยากไปเป็นบชน.ถูกไหมนครบาลโอ้นอหนึ่งนี่มันใหญ่สุดแล้วมันคุมทุกอย่างเลยนะโอ้แต่งตั้งโยกย้ายในสอบในเนี่ยสอนอในกรุงเทพเลยนะสอนอไหนเป็นทองคำสอนอไหนสอนอไหนมีเงินทองเยอะนอหนึ่งนี่สำคัญที่สุดเลยแต่หลังจากนอหนึ่งไปแล้วเนี่ยที่ไหนสำคัญรองลงมาคุณกบเนตรภาคสองครับ
1: ภาคสอง
0: ภาคสองดูอะไรอ่ะก็ดู EEC ไงคุณกบเนตรพัทยาอย่างเงี้ยชลบุรีอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นตำแหน่งเงินตำแหน่งทองเลยนะใครไปอยู่ที่นี่เด็ดดีกว่าหนึ่งตำแหน่งเงินตำแหน่งทองนะสองตำแหน่งที่อยู่การเมืองนะภาคพันธุ์บอกที่การเมืองมันก็ได้สู้กันเยอะมันเข้มเพราะฉะนั้นภาคสองเนี่ยจึงมีการพูดถึงกันเยอะว่ารอนายกก่อนอะไรเงี้ยนะอีกภาคหนึ่งคือภาคห้าคุณกบเนตรผมเนี่ยนะเคยเห็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5หลายคน
1: นะโอ
0: ้ภาคเหนือตอนบนนี่แต่ละคนนี่นะโอ้บางคนได้มีสวนส้มอยู่ที่ภาคเหนือเลยบางคนได้มีบ้านหลังใหญ่โตอยู่ในสวนส้มที่ภาคเหนือเลยระดับพันตำรวจโทนะโอ้ย้ายไปไหนไม่ย้ายขออยู่ที่เนี่ยคำถามคือทำไมอยากอยู่ภาค5กันจังเลยนะทุกคนเนี่ยเหมือนกันอ่ะเวลาแต่งตั้งอยู่ย้ายในกองทัพภาคก็เหมือนกันมีคนอยากเป็นกองทัพภาคที่3กันจังเลยเพราะคุมภาคเหนือทั้งหมดใช่ไหมคำตอบคืออะไรภ ภาคเหนือนี่มันเรื่องยาเสพติดนี่มันเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะมาจากพม่าเมียนมาเนี่ยนะโอ้โหมันข้ามกันมานะมันแหล่งเลยแหละนะเพราะงั้นเนี่ยบางคนบอกว่าขอเป็นตำรวจภูธรภาค5บางคนบอกขอเป็นบ้านแทบแม่ทัพภาค3แล้วกันเพราะงั้นไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนะแม้ตำแหน่งภาค5แขวนเอาไว้ก่อนในทางการเมืองก็มีผลเพราะคุมภาคเหนือถูกไหมคุณวอนเนทในทางการเมืองนะส่วนภาค7ก็อีกเหมือนกันภาค7ก็นี่ไงภาคตะวันตกอ่ะในการจันทบุรีติดพม่าเหมือนกัน
1: จันทบุรี
0: ราชบุรีนครปฐมนะกาญจนบุรีภาค7ก็สำคัญแล้วก็การเมืองก็สำคัญเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันติดฝั่งนี้ในการเมืองเนี่ยเพราะงั้นก็เลยนายกทำให้ผมบอกขอดูหน่อยขอดูละเอียดหน่อยนะจะเอาใครมานั่งตรงนี้มันสามภาคนี้เลยเป็นสามภาคที่โอ้โหเนี่ยประชุมกันดึกเลยกว่าจะออกมาได้นะครับวันนี้นี่ก็มันก็โยงเรื่องการเมืองกับเรื่องของใครจะไปนั่งตรงนี้มันคืออู่ข้าวอู่น้ำอ่ะในวงการตำรวจก็พูดกันอู่ข้าวอู่น้ำ
1: นั่นแหละเป็นที่มาว่านายกออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะไปภารกิจอะไรแล้วก็ออกกลับเข้ามาใหม
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับดูการเมืองหน่อยไหมครับวันนี้
1: ไปดูการเมืองกันหน่อยนะคะโอ้โหต้องบอกว่ามันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับกรณีนี้นะเรื่องของการหัวสวการเปิดหลักฐานอะไรกันต่างๆที่ออกมาก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไล่เรียงกันว่าเมื่อวานเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกพาดพิงถึงใช่ไหมแล้วก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงกันนะก็คือคุณณภินทร ศรีสันพางนะไม่ใช่ต้องบอกว่าแบรนด์นิดนึงแหละต้องบอกว่าแทบจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่ออกมาแบบนั่งโต๊ะแล้วก็เอาหลักฐานมานั่งกลางกันนะเมื่อวานเนี่ยนี่ฉันไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มานั่งฟังท่านอภินทร์เนี่ยซึ่งน้อยครั้งใช่ไหมไม่ใช่เราจะเห็นการให้สัมภาษณ์หรือว่าการพูดคุยนะกับคุณอภินทร์เนี่ยนะเมื่อวานนี้เตรียมหลักฐานมาแน่นพอสมควรนะก็ฟาดกับแรงเลยละพอสมควรสำหรับเรื่องกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเนี่ยไปเรียกบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครสว.อะไรแบบนี้นะมาในการที่จะพูดคุยกันไหนเส้นใบลาออกอะไรกันเนี่ยคุณอภินทร์ก็โต้ทุกตรงนะบอกว่าไม่จริงคุณอภินทร์เนี่ยตั้งโต๊ะเลยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งโต๊ะที่ใต้ตึกบัญชาการเนี่ยเอาเก้าอี้มา3ตัวนะคุณผู้ฟังคุณวิเชษทีแรกเนี่ยตอนแรกเราก็นึกกันว่าเอ๊ะ3ตัวนี้หมายถึงอะไรนะนายยะจะสื่อไว้เขาจะมีใครมาอ๋อคุณณภินทร์เขารอนะเผื่อว่าคุณผลิตเนี่ยจะมานั่งฟังเผื่อว่าคุณเป๋ายิ่งชีพก็จะมานั่งฟังนั่งซักถามกันที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้2ท่านนั้นไม่มาคุณณภินทร์บอกว่าเดี๋ยวแจกเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะส่งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ประกาศเลยบอกว่าถ้ามีปัญหาให้โทรมาได้เลยตอนนี้ตอนที่แถลงอยู่จะพร้อมรับโทรศัพท์ทันทีนะถ้าเกิดว่าอยากถามอะไรให้ถามมาได้เลยกรณีที่บอกว่ามีการไปเรียกผู้สมัครสว.เนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของเป็นบุคคลที่มากับคณะที่จะให้แก้ไขนะปัญหาเรื่องของไก่งวงก็เข้ามาหนึ่งคนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มาจากกับคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยตอนสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เข้ามาในห้องซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็มีคณะกรรมการอยู่ด้วยกันแบบหลากหลายมากและยังมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ร่วมประชุมอยู่ด้วยในระหว่างที่มีการพูดกันถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการแก้ไขปัญหาไก่งวงจะเป็นอย่างไรท่านอภินทร์บอกว่าบุคคลนี้ซึ่งเป็นนายเอก็แล้วกันมีการพูดกับท่านอภินทร์ในลักษณะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้สมัครสว.ซึ่งได้รับเลือกระดับประเทศแล้วอยากจะให้อยากให้ท่านณภินทร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีและมีคนรู้จักเนี่ยเป็นอย่างมากเนี่ยนะช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังเข้าสู่ระดับประเทศเพื่อที่จะคัดเลือกแล้วนะท่านณภินทร์ก็ปฏิเสธเขาบอกว่าผมก็ปฏิเสธเลยเพราะว่ามันทำไม่ได้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนักการเมืองเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสว.แบบนี้มันไม่ได้อีกทั้งในพรรคเองก็มีกฎอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็เลยปฏิเสธไปหลังจากนั้นเนี่ยอีกวันนึงคณะกรรมการชุดนี้ก็มาประชุมอีกรอบนึงทีนี้บุคคลคนนี้ก็มาด้วยและยังมีการพูดในทำนองเดิมนะแต่ว่าถูกท่านอภินทร์เชิญให้ออกจากห้องค่ะท่านบอกว่าท่านบอกไปแล้วไงท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้ถ้าจะมาพูดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเชิญออกจากห้องเพราะเขาจะคุยกันเรื่องปัญหาไก่งวงนี่เป็นสิ่งที่ คุณณภินทร์บอกว่าเนี่ยมีเอกสารมีรายละเอียดอะไรต่างๆการที่เอาไปพูดคุยวันนั้นชัดเจนเอามาแสดงและประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่ามีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ที่โรงแรมพูแมนที่มีการบอกว่ามีสัญญาณโทรศัพท์นะของโรงแรมพูแมนนะปรากฏอยู่ท่านณภินทร์บอกว่าขอบอกตรงนี้เลยว่าวันดังกล่าวเนี่ยที่มีการเอามาเปิดเผยผมไม่ได้อยู่ต่างประเทศผมที่ไม่อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศค่ะไปราชการที่ต่างประเทศแล้วก็บอกได้ว่ามีเอกสารชัดเจนมีเรื่องหลักฐานมีพาสปอร์ตมีเรื่องของการเข้าออกประเทศในวันดังกล่าวจริงๆเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ได้อยู่ที่โรงแรมพูแมนไม่ได้มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรใดๆอย่างที่มีการถูกกล่าวหานะเมื่อวานนี้ก็โหซัดแรงเลยค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่าท่านนะคุณธนทรมีหลักฐานชัดเจนก็เอามาสู้กันก็เรื่องนี้เดี๋ยวจะถึงศาลกันอีกหลายคดีล่ะคุณกวนเทพและก็วันนี้ผมดูได้ที่คุณยิ่งชีพประชานนท์เนี่ยนะทางไอลอว์ได้ออกพูดเนี่ยนะบอกว่าแม้จะไม่ได้เปิดข้อมูลอะไรใหญ่ๆเพราะว่าใหญ่สุดเปิดไปแล้วแต่ก็ขอชี้แจงให้ตรงใจกันว่าข้อมูลที่มีนั้นไม่ได้มีแค่ 90,000 หน้านะไม่ได้มีขอไปไม่ได้มีแค่ 90,000 หน้านะมีแค่ราวๆ 5,000 ถึง 6,000 หน้าและจริงๆการโกงสวมันใหญ่มากจริงนะที่ตัวเองมีเอกสารมีคำให้การของพยานแม้หลายคนจะไม่ตอบหรืออาจจะโกหกในคำนี้นะบอกไม่ยอมตอบหรืออาจจะโกหกเราก็ไม่รู้นะใครพูดจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่แล้วก็ตามข้อมูลที่เราเปิดมานั้นคุณยิ่งชีพบอกว่าผมเปิดไปแค่ 5% เองของข้อมูล 5,000 กว่าหน้านะส่วนพยานมีหลายร้อยปากส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ระดับเทียร์2กับเทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1เนี่ยแบบ10เต็ม10เนี่ยผมยังไม่เปิดเลยโอ้แสดงว่าคุณยิ่งชีพแบบมั่นใจว่าจะมีพยานหลักฐานเด็ดๆเยอะเลยทีเดียวนะนะแล้วเราก็ตามเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเรียบเรียงข้อมูลอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทยอยเปิดนะก็เดิมเนี่ยคุณยิ่งชีพคิดว่าตอนแรกกกต.จะมีมติในวันจันทร์24สิงหาที่ผ่านมาไงก็เลยรีบออกมาเปิดไงแล้วล่าสุดสุดท้ายปรากฏว่าตอนแรกมีข่าวว่าโอเคจะม
1: ี
0: การ
1: สั่ง
0: ตอนแรกว่าจะสิ้นเดือนสิงหาใช่ไหมเพื่อที่จะส่งศาลเนี่ยแต่ล่าสุดเนี่ยเป็น14กันยาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสั่งแล้วหรือจะเลื่อนอีกก็ไม่รู้แต่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจคุณเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเห็นตอนนี้กกต.เขาแบ่งเป็นกลุ่มแล้วจะมาว่าใครที่โดนกล่าวหาบ้าง200กว่าคนเนี่ย229คนเนี่ยนะทีนี้เนี่ยกระแสมันออกมาตลอดคุณกนเนตรว่าเป็นรายงานข่าวมาตลอดว่าจะสั่งจริงๆไม่เยอะที่กกต.จะส่งสารฎีกาจริงๆไม่เยอะเผลอไปถึง30คนด้วยจาก200กว่าคนนะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตามอย่างยิ่งเลยว่ามันจะเป็นอย่างที่ข่าวลือออกมาหรือเปล่าและที่สำคัญคืออะไรเบอร์ใหญ่ๆที่โดนกล่าวหาที่เปิดชื่อมาน่ะมันอาจจะไม่โดนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะสมมติไม่โดนจริงนะกกต.นี่โอ้นะงานนี้ก็เรียกว่าโดนก่อนเลยนะเพราะว่าข่าวลือมันออกมาก่อนในวันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นจริงอย่างที่ว่าตัวบิ๊กไม่โดนนะโดนแต่ประเภทแบบไม่กี่คนอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะไม่ใช่บุคคลสำคัญที่อยู่ในวงการเมืองหรือมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะกกต.ก็เรียบร้อยอีกโดนนั่นคือตั้งรอบเลยคุณวันนี้นะดูรูปการแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็ตั้งคำถามกันใช่ไหมถึงตอนนี้เนี่ยจับตากันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่ซึ่งท่านประธานไอ้ท่านกกต.นั่นก็ออกมาคอนเฟิร์มใช่ไหมที่เขาบอกว่าจะพิจารณาในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยแหละณรงค์ลักร้อยนะคะกกต.เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แหละบอกว่าเดี๋ยวก็จะลงมติกันในวันนั้นแล้วก็จะส่งสารหรือไม่ส่งสารฎีกาพิจารณาเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไงก็วันนั้นเนี่ยก็น่าจะมีมติออกมาอย่างแน่นอนนะตอนนี้พิจารณาสำนวนอะไรกันต่างๆครบถ้วนเรียบร้อยแล้วโดยการพิจารณาสำคัญในส่วนสำคัญเนี่ยก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่28สิงหาคมนะคะที่ผ่านมาเขาประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาพิจารณาเรื่องกันมาประมาณสัก3เดือนเขาบอกว่าพิจารณาหมดแล้วพิจารณาทุกสำนวนอันนี้มันเป็นปัญหาของสว.ทางกกต.ก็มีมติเอกฉันท์แล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าตลอด3เดือนเนี่ยกกต.เขาก็พิจารณาเรื่องนี้มาโดยตลอดแม้บางสัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประชุมในเรื่องนี้เนื่องจากกกต.ก็มีภารกิจอื่นๆอีกเยอะนะแต่ภาพรวมถือว่าดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยากจะปิดท้ายเรื่องวสว.อย่างเงี้ยคุณโอเดดสิ่งที่เราต้องยอมรับนะในครั้งเนี้ยว่าแม้เราจะกำหนดกติกาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเพื่อป้องกันปัญหาการหัวกันนะแต่ในสภาพความจริงแล้วมันป้องกันไม่ได้เลยป้องกันได้น้อยมากเรื่องวันเนธและนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับต้องหาทางแก้ต่อไปอันที่สองที่อยากจะบอกผมก็ย้ำตรงนี้มาหลายครั้งเพื่อนผมคนหนึ่งนะ ก็เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบมานะว่าจะได้เป็นสว.ด้วยแหละแต่เขาตัดสินใจเลือกแล้วผมคุยกับเขานะเขาบอกเขาเลือกที่จะไม่ประชุมไม่ไปประชุมตามที่มีการเชิญไปประชุมที่โรงแรมเขาพูดกับผมแค่นี้เขาบอกเขาบอกแล้วให้ไปประชุมถ้าไปประชุมเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะได้เป็นสว.นะแต่เขาเลือกที่จะไม่ไปประชุมในกรุงเทพเนี่ย

0: อันนี้ให้ผมเลยนะผมไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามเพื่อเด็กจะเสียหายเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ด้วยอะไรด้วย
1: ค่ะ
0: แต่เอาเป็นว่าเงี้ยเขาเลือกที่จะไม่ไปไงคือเราเลือกได้นะคุณวันเนี่ยมาถึงจังหวัดหนึ่งเนี่ยเราเลือกได้เพราะมันมาถึงระดับชาติแล้วบางคนมันโอ้โหมันต้องไปแล้วมันต้องได้เป็นสวนะแต่เพื่อนผมเลือกที่จะไม่ไปผมพูดได้แค่นี้แต่เขาก็ไล่ฟังว่าทุกคนไปที่โรงแรมผมไม่ไปจบ คือวันเนี้ยนะครับ
1: ปิดท้ายเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาแล้วคุณวิเชษต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ็นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ Line Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
8: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประเด็นเวทีที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะครับได้มีการจัดเวทีก็เป็นการรุกคืบเป็นการจัดเวทีเพื่อที่จะนำไปสู่การรุกเร้าจะเรียกว่าการเปิดข้อมูลการเพิ่มแรงกดดันนะครับการหยิบยกเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจจะสะท้อนถึงความไม่ชอบมาพากลสำหรับการเลือกสวในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะครับร่วมกับพันธมิตรอย่างไอลอเนี่ยวันนี้ก็มีการจัดเวทีนะครับ

0: ธิการศาลองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็เป็นเวทีที่มีรุ่นใหญ่นะครับไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรอิสระรวมทั้งกกต.ด้วยหลายคนนะครับทั้งอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอดีตรองนายกศาสตราจารย์วิชามหาคุณนะครับอดีตปปช.นะฮะแล้วก็ยังมีใครล่ะคุณอาจารย์วัดติงสมิธนะครับอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งก็เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็น2เวทีซ้อนๆครับที่มีรุ่นใหญ่เนี่ยไปร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบทบาทขององค์กรอิสระของกกต.รวมไปจนกระทั่งถึงมาแตะเรื่องประเด็นหัวสวเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังนักสังเกตการทางการเมืองซึ่งเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปพูดคุยฟังมุมมองของอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพอาจารย์ก็ก่อติดเรื่องนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันครับเป็นหนึ่งในนักวิชาการตัวตึงที่ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันช่วงเบรกที่2คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับก็ยังมีประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับมานำเสนอแฟนๆรายการเช่นเคยนะครับหนึ่งในจำนวน 2-3 เรื่องที่คุณประสงค์เตรียมมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของราชาอบต.ราชาเทวะในวงเล็บอีกแล้วครับท่านก็คงจะจำก็ได้ครับอบต.ราชาเทวะนี่ก็เรียกว่ามีเรื่องราวมีโครงการมีเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องโอสารพัดเรื่องครับกับอดีตนายกตอนนี้เป็นอดีตนายกอบต.ไปแล้วนะครับก็คือคุณทรงชัยนกขมิ้นแต่ว่าล่าสุดก็ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกใช่ไหมโฆษกของทางนายกของทางผู้บริหารนายกอบต.ราชาเทวะครับโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่ายังเหนียวหนึบอยู่นะครับยังมีความเข้มข้นมีบทบาทต่ออบต.ราชาเทวะซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ยังมีหลายประเด็นนะครับที่คุณประสงค์นั้นตระเตรียมมาเดี๋ยวว่ากันในช่วงเบรกที่2แฟนๆรายการก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ครับปมร้อนต่างๆที่เรียนไว้นะครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับเรื่องโออีกสารพัดเรื่องเลยครับที่มันกำลังมารุมมาตุ้มกำลังคาราคาซังกันอยู่เข้ามาณขณะนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังมุมมองเรื่องเกี่ยวข้องกับ2เวทีสุดท้ายนะฮะที่มีการวิพากษ์เรื่องประเด็นหัวสวนะครับมีข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆคนไทยนะครับที่เฝ้าติดตามทัพนักกีฬาไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกวันหนึ่งครับที่นักวอลเลย์บอลลูกหลานไทยเนี่ยแสดงศักยภาพฝีไม้แรงมือแบบท็อปฟอร์มเลยนะครับในรอบตัดเชือกนะครับกับทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมวอลเลย์บอลสาวอันดับ6ของโลกครับไทยนี่อันดับ17ของโลกนะครับปรากฏว่าสาวไทยเนี่ยผลิตกำลังกันครับเอาชนะญี่ปุ่นไป3-1เซตครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นนะครับว่านักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับปราบญี่ปุ่นนะครับนะฮะไทยชนะญี่ปุ่นไป3-1เซตก็จะเข้าไปรอพบในนัดชิงชนะเลิศระหว่างสาวจีนเจ้าภาพกับทางอิหร่านนะครับนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่น่าจะสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เฝ้าติดตามการถ่ายทอดนะฮะก็คงจะดีอกดีใจไปตามๆกันนะครับก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดนี้ด้วยนะครับก็ทำหน้าที่ได้สุดยอดแล้วนะครับสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยเอาคราวนี้กลับมาครับเรื่องประเด็นหัวสวอย่างที่เรียนเอาไว้ครับวันนี้ผมนัดหมายกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับตอนนี้อาจารย์เข้ามาหรือยังครับอ๋ออาจารย์เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับพี่
0: อาจารย์2เวทีล่าสุดเนี่ยแม่ระดับ
1: ครับพี
0: ่ระดับขายระดับตัวเก่านะมือระดับเก่าเลยไปร่วมทั้ง2เวทีเลยอาจารย์เมื่อวานนี้ของกรรมาธิการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ของเวทีของฝ่ายค้าน

0: อันกับพันธมิตรอย่างไอรอที่รัฐสภาอาจารย์มองยังไง2เวทีเนี่ยอาจารย์ครับมันเป็นยังไงครับตอนนี้ฮะ
1: ก็คงจะได้เป็นอีก1เสียงที่ส่งเสียงออกมานะครับว่าอยากจะเห็นกระบวนการการตรวจสอบนะครับเรื่องที่มาที่ไปของสว.นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้พี่ประจักษ์ก็คุยกับผมมาตั้ง2ปีแล้วว่าสว.สำคัญยังไง
0: ใช่ครับอาจารย์
1: วันนี้ทั้ง2เวทีก็ได้มาตอกย้ำแล้วว่าที่เราสองคนเคยพูดว่าปี67เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองไทยเพราะว่าสีไหนยึดสว.ได้สีนั้นก็ยึดประเทศไทยนะครับผ่านมา2ปีก็ยืนยันตรงกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าจากการแสดงออกทั้ง2วันที่ผ่านมามันจะทำให้เกิดมรรคผลอะไรไห
0: ม
1: ก็ต้องเรียนตามตรงครับพี่ว่าก็จะไม่เกิดมรรคผลอะไร
0: นะครับหมายถึงอะไรครับอาจารย์หมายถึงในเชิงข้อเท็จจริงในเชิงการตรวจสอบหรือในเชิงการต่อสู้ทางกฎหมาย
1: คือทั้งสองอย่างนะพี
0: ่
1: ต
0: ั
1: วของฝั่งคุณไอติมกับทางไอรอเนี่ยนะครับรวมถึงพี่น้องของเราหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะให้กกต.เนี่ยส่งสารทั้งหมดนะครับผู้ถูกกล่าวหา229ท่านนะครับแต่ก็ฟันธงตั้งแต่วันนี้ได้เลยว่าวันที่14กันยายนเนี่ยนะครับกกต.ก็จะไม่สนติ่งอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะว่าไปก็จะใช้เกณฑ์ที่คุณแสวงบุญมีได้บอกแล้วว่าต้องครบองค์ประกอบทั้ง3ข้อถ
0: ึ
1: งจะส่งศาลฎีกาได
0: ้
1: นะฮะซึ่งถ้าเอาตัวที่คุณแสวงบุญมีเอามาพูดเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับก็เราก็ฟันธงได้เช่นเดียวกันว่าวันที่14กันยายนเนี่ยนะครับยังไงก็จะมีสว.ชุดนี้เนี่ยถูกส่งศาลฎีกาเนี่ยยังไงก็ไม่ถึง20ท่านนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าอย่างมากที่สุดก็ประมาณ 10% นะครับ
0: 10% ของ229คนถูกต้องไหมจ๊ะ
1: จาก229คนยังไงอย่างมากที่สุดไม่เกิน 10% นะครับซึ่งใน 10% นั้นจะมีสว.จริงๆเนี่ยนะครับผมเอาตัวเลขมาบอกพี่เลยก็ได้เป็นสว.จริงๆอ่ะไม่เกิน10คนด้วยซ้ำไป
0: โอ้ครับอาจารย์
1: เป็นลูกเล็กเด็กแดงนะครับเป็นแถว2แถว3ก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: พี่จะเป็นแบบนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพี่ประจักษ์สังเกตนะครับทุกเวทีเนี่ยก็จะได้ข้อสรุปเหมือนกันหมดก็คือว่าจะต้องไปแก้ที่ตัวรัฐธรรมนูญนะครับเพราะอย่างเวทีวันนี้เนี่ยนะครับเวทีของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยทุกคนก็เห็นตรงกันว่าต้องไปแก้ไขที่ตัวกติกาย ิ่งเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์วิชาสิริธรรมนะครับก็ยืนยันตรงกันว่ามันต้องไปแก้ไขกติกาก็คือรัฐธรรมนูญนะฮะ
0: ครับ
1: ประเด็นก็คือว่าถ้าไปแก้ไขกติกาเนี่ยเราก็ต้องการสว1ใน3ในการที่จะมาโหวตแก้ไขด้วยนะครับ
0: ตาม257อาจารย์256อาจารย์ครับ
1: ใช่ครับซึ่งสวสีอื่นซึ่งไม่ใช่สวน้ำเงินเนี่ยบวกกันยังไงก็ไม่ถึง1ใน3นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสว.สีอื่นรวมถึงสส.เนี่ยก็ต้องมีสิ่งไปแลกเปลี่ยนกับสว.สีน้ำเงินเพื่อให้มาโหวตให้ถึง1ใน3ให้ได
0: ้ครับ
1: นะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่แล้วก็แฟนๆรายการที่ประจักษ์เลยนะครับสิ่งที่สว.สีน้ำเงินต้องการที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่งนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้คนเป็นสว.เนี่ยเป็นได้ครั้งเดียว
0: ครับ
1: ไม่สามารถเป็นต่อเนื่องกันในครั้งที่สองและครั้งที่สามได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: พวกสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่กลัวการเลือกตั้งเพราะพวกนี้นี่แสดงให้เห็นแล้วว่าสนามเลือกตั้งเนี่ยเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะคว้าชัยชนะได้เพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในการที่จะต่อเนื่องในเชิงอำนาจก็คือเขาอยากจะปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่งสว.ให้เป็นมากกว่า1ครั้งครับพ
0: ี่สามารถเป็นสว.ได้สมัยที่2เป็นอย่างน้อย
1: ใช่ครับพี
0: ่คือความจริงเนี่ยอาจารย์ณปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีฉบับปัจจุบันเนี่ยคือสว.นอกจากจะเป็นได้เพียงแค่สมัยเดียวแล้วเนี่ยถ้าจะไปมีตำแหน่งทางการเมืองอื่นต้องผ่าน2ปีไปก่อนด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับพี่ใช่ครับพี
0: ่ครับ
1: แต่ตัวเรื่องเว้นวรรค2ปีนี่ยังเป็นเรื่องรองพี่แต่ตัวที่สว.สีน้ำเงินอยากได้ที่สุดก็คือการปลดล็อกวาระ
0: ครับ
1: ว่าเป็นได้วาระเดียวเนี่ยขอให้เป็นได้แบบไม่จำกัดเหมือนกับที่กฎหมายท้องถิ่นนะฮะที่เพิ่งออกมาบังคับใช้ซ ซึ่งเดิมเนี่ยนะครับนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.เนี่ยนะครับจะเป็นติดต่อกันเนี่ยได้ไม่เกิน2วาระหรือ8ปีแต่ตอนนี้ก็มีการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นไปได้จนกว่าชาวบ้านจะไม่เลือกหรือจนกว่าตัวเองจะตายอ่ะสว.ก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันนะครับ
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะ
1: ก็ต้องไปยื่นหมูยื่นแมวกัน
0: ครับก็จะเป็นการยื่นหมูยื่นแมวเป็นเรื่องที่ต้องมีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจารย์ก
1: ็
0: คงไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าจะไปช่วยสนับสนุนไปโหวต1ใน3แบบฟรีๆคราวนี้อาจารย์ก่อนที่จะไปประเด็นต่อไปเนี่ยถามอาจารย์นิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือกกต.ทั้งหมดเนี่ยก็ยึดแนวทางของท่านเลขาธิการกกต.ก็คือคุณแสวงบุญมีที่อาจารย์ว่าไว้เนี่ยว่าจะยื่นตามมาตรา266ได้เนี่ยไปยังศาลฎีกาได้มันต้องเข้าองค์ประกอบ3ข้ออย่างที่คุณแสวงในฐานะเลขาธิการกกต.พูดไว้
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่ว่าอาจารย์ครับถ้าเราดูไม่ใช่เฉพาะ2เวทีหลังนะรวมทั้งเวทีอื่น4เวทีที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านกับทางไอลอว์เขาพยายามที่จะเอาคนนั้นคนนี้มาเปิดประเด็นมาให้ข้อมูลมานู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยอาจารย์ครับอันนี้ไม่สามารถที่จะไปส่งแรงกดดันหรือทำให้ทางกกต.เนี่ยเกิดความรู้สึกลังเลอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ยังยึดอยู่แนวทางเดิมสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ฝ่ายค้านกับไอลอว์เขาไปหามาหรือไปเอาคนอื่นมาช่วยพูดเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่มีครับพี
0: ่
1: อันนี้ผมตอบแบบนี้เลยเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบคำตอบแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ว่าพี่ประจักษ์ก็ทราบดีว่าการเมืองที่มันเป็นจริงอ่ะมันเป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับคำว่าการเมืองที่เป็นจริงก็คือใครที่มีอำนาจอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่คลายอำนาจตัวเองอันนี้มันเป็นหลักธรรมชาติทั่วไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้ววันนี้นะครับสีน้ำเงินเนี่ยเขาครองอำนาจอยู่นะครับสำนวนไทยบอกอ้อยเข้าปากค้างอ่ะพี่ พูดกันง่ายๆจะให้คลายอ้อยได้ยังไงเพราะเขาค้างอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะจัดกี่เวทีจะเปิดกี่หนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันก็จะไม่ได้ผลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันจึงเป็นเกมระยะยาวแต่เกมระยะสั้นเนี่ยก็ต้องเรียนกันตามตรงครับว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แน่นอนนะคร
0: ับ
1: รัฐบาลนี้ก็ยังอยู่ต่อไปสว.ก็ยังอยู่ต่อไปองค์กรอิสระก็ยังอยู่ต่อไปแบบนี้
0: ครับอาจารย์ถ้าเราไปดูจากแนวทางที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็มี3แนวทางที่เราลุ้นกันอยู่นะครับก็คือสั่งฟ้องนะครับ ทั้ง229คน
1: ครับพี่
0: ตามมติของคณะไต่สวนสืบสวนชุดที่26 2ก็คือยึดตามมติของคณะอนุกรรมการชุดที่36
1: ครับพี
0: ่ก็คือว่าไม่สั่งฟ้องเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องกับความผิดเลยกับแนวทางที่3ก็คืออาจจะสั่งฟ้องเป็นบางส่วนซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักเท่าไหร่นะอาจารย์ 5% หรือ 10%
1: ใช่ครับพี่ประมาณ 10% เท่านั้นครับอย่างมาก
0: แสดงว่า 10% ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นระดับมีบวกหรือแบบระดับตัวประกอบอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ฮะ
1: ถูกต้องครับพี่จะเป็นสว.จริงๆเลยนะพี่ไม่เกิน10คน
0: ครับ
1: นะครับที่เหลือก็เป็นลูกเด็กเล็กแดงนะครับอีกประมาณสัก10กว่าคนหรือ20คนประมาณนั้นไม่เกิน
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่าวันนี้นะครับพวกสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเขาเตรียมทางหนีทีไล่ไว้หมดแล้วนะครับแล้วเขารู้แล้วด้วยซ้ำไปว่าใครจะโดนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกสว.สำรองที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ก็ต้องเรียนว่าเขาก็เปลี่ยนสีเสื้อกันเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน
0: อ๋อสว.สำรองนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสว.เสียงส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับพี่เขาเปลี่ยนสีเสื้อกันเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ โอ้งั้นก็มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียอาจารย์ครับคราวนี้ประเด็นคำถามสำคัญในมุมของข้อการเมืองโดยทั่วไปนะครับอาจารย์ประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะเฝ้าติดตามเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีความเห็นสอดคล้องกับสิ่งที่ทั้งคุณไอติมทั้งไอรอพยายามที่จะหยิบยกมาเอาเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี้เรื่องการโทรส่งโทรศัพท์การไปปรากฏตัวอะไรก็ตามทีนะครับอาจารย์ คือเขาจะรับมือหรือเอางี้ก็คือเสียงของประชาชนที่มีความรู้สึกว่ามันสนับสนุนไอรอไอติมเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแม่จานทางนั้นเขามองประเด็นนี้ใหญ่แค่ไหนหรือเขามองว่ามันยังไงก็ไม่มีหรือว่ามีก็ได้รับได้หรือยังไงจ้ะ
1: ไม่มีหรอกพี่เพราะว่าเสียงที่สนับสนุนไอติมกับไอรอเนี่ยพูดตรงๆนะครับ
0: ครับ
1: สมัยนี้เนี่ยก็ส่งเสียงผ่านโซเชียลนะ
0: ครับ
1: ซึ่งการส่งเสียงผ่านโซเชียลเนี่ยมันไม่ใช่การชุมนุมบนท้องถนนที่เป็นจริง
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นถ้าไม่สามารถชุมนุมกันแบบม็อบนกหวีดได้เนี่ยก็อย่าไปฝันเลยพี
0: ่
1: นะครับก็ขนาดน้องๆ3นิ้วอ่ะนะครับชุมนุมกันแทบตายอ่ะลงลุงตู่ได้ไหมล่ะนะครับแล้วรัฐบาลนี้แข็งแกร่งกว่าลงตู่หลายเท่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับมีความชอบธรรมคือชนะเลือกตั้งมาเป็นลำดับหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปบอกว่าส่งเสียงในโซเชียลเนี่ยนะครับแล้วจะล้มรัฐบาลได
0: ้
1: ก็ต้องเรียนกันตรงๆครับว่ามันก็คงได้แค่ส่งเสียงแต่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าจะลงบนท้องถนนกันก็ต้องเรียนตรงๆว่าลำพังไอรอกับไอติมเนี่ยก็คงจะไม่มีท่อน้ำเลี้ยงที่จะทำให้กระบวนการการชุมนุมเนี่ยนะครับดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่
0: อง
1: นะครับแล้วก็เพิ่มพูนปริมาณคนได้เป็นแสนเป็นล้านไม่มีทาง
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าใครไม่ชอบใจกับระบอบสีน้ำเงินก็ผมแนะนำว่าไปทุ่มเทเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะมีความหวังมากกว่า
0: ครับ
1: นะครับ
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนที่ไปพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งก็ดูจะเป็นปลายทางของทั้งสองเวทีเลยนะครับฟังที่อาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์ครับมันจะมีเรื่องนิติสงครามเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้หรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าทาง9คนดังเขาก็มีการมอบหมายฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแล้วทางไอทีมไอลอเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องกกต.ต่อปปช.นะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการดำเนินการที่เป็นในเชิงของนิติสงครามขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบรรดาสวที่ถูกพาดพิงถูกอ้างอิงถึงเนี่ยก็มีการขยับเรื่องดำเนินคดีทางกฎหมายเหมือนกันมันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนิติสงครามขั้นกลางแม่อาจารย์หรือว่ามันก็เป็นเพียงแค่การขู่กันไปขู่กันมาแล้วสุดท้ายมันอาจจะไม่มีจริงหรืออาจจะมีน้อยสำหรับนิติสงครามการฟ้องร้องกันไปมา
1: คือส่วนของไอติมกับไอรอไปฟ้องเขาเนี่ยหรือสีส้มไปฟ้องเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะพี่ว่าไม่มีอะไรระคายผิวเขาหรอกนะครับระบอบน้ำเงินเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ส่วนที่สีน้ำเงินเขาฟาดเนี่ยอันนี้นะครับมีโอกาสจะเป็นผลแน่ๆนะครับเอาอย่างง่ายๆเลยนะพี่ดูรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะครับคุณรุฑพลเนี่ยคุณรุฑพลเนี่ยนะครับแกพูดไม่ค่อยเยอะหรอกแต่เวลาแกพูดทีไรเนี่ยคดีมาทุกทีนะครับก็พี่ดูตัวอย่างง่ายๆครับคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยตรวจสอบไทย AI Passport อยู่ดีๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เจอข้อหาอะไรครับที่ DSI ไปแจ้งอ่ะฟอกเงินบ้างอะไรบ้างนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยคุณป้อมยังไม่กล้าพูดเรื่อง AI Passport อีกเลย
0: ครับ
1: หรืออย่างสสสีส้มนะครับจังหวัดภูเก็ตยังไม่ทันจะแอคชั่นอะไรมากเลยก็เจอข้อหานอมินีถือครองอะไรบริษัทอะไรอีกแล้วต่างต้นต่างด้าวอะไรวุ่นวายไปหมด
0: ครับ
1: นะครับหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนอย่างใครฮะทนายอั๋นนะครับยังไม่ทันไรเนี่ยคุณรุฑพลก็ออกมาปล่อยของแล้วนะครับเรื่องราวในชีวิตเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็จะตามมาด้วยเรื่องแบบนี้อีกผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศถ้าเกิดที่ประจักษ์จำได้เนี่ยยุคนายใหญ่เรืองอำนาจเนี่ยก็เคยใช้แนวนี
0: ้
1: สมัยก่อนที่ประจักษ์คงจำได้ว่ารัฐบาลนายใหญ่อ่ะถูกตั้งฉายาจากสื่อมวลชนว่าเป็นรัฐตำรวจ นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าการเมืองของเรากำลังจะเข้าสู่รัฐ DSI นะครับไม่ใช่รัฐตำรวจแต่เป็นรัฐ DSI ซึ่งหนักกว่าตำรวจเพราะ DSI เป็นคดีพิเศษ
0: เป็นคดีพิเศษ
1: ครับ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรูปแบบของการที่มีอำนาจเยอะๆเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคือคนมีอำนาจก็จะแหมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับก็จะเหลิงนะครับเมื่อเหลิงปุ๊บเครื่องมือทาง อำนาจรัฐก็จะถูกนำมาใช้จัดการคนเห็นต่างนะครับแล้วเครื่องมืออะไรที่จะใช้ได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในทางอาญานะคร
0: ับ
1: ในข้อหาต่างๆจะเป็นแบบนั้นเลยนะคร
0: ับ ครับ
1: เป็นแค่เดียวกันนายใหญ่เลยเป็นรัฐตำรวจหรือรัฐ DSI นะครับ
0: ครับสุดท้ายอาจารย์คือปลายทาง2เวทีเนี่ยก็ดูจะชัดเจนว่าต้องไปแก้รัฐธรรมนูญขณะที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะไปแก้รัฐธรรมนูญมันต้องมีการเจรจาต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนต่อรองนะแล้วมันจะก่อประโยชน์อะไรอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีการเจรจาต่อรองยื่นหมูยื่นแมวแล้วการแก้รัฐธรรมนูญมันจะช่วยอะไรได้อาจารย
1: ์ก็ต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนล่ะฮะวันนี้เนี่ยนะครับจะอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยหรือจะไปเสี่ยงกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็เป็นในยุคที่สีน้ำเงินเขาครองอำนาจอยู
0: ่
1: นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ากฎกติกาใหม่เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเสียเนี่ยพี่น้องประชาชนยังพอต่อรองได้นะครับแต่ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยหมดสิทธิ์นะฮะแล้วผมเรียนยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องการยึดประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่คุณเท้งเพิ่งพูดวันนี้หรือคุณอภิสิทธิ์เพิ่งพูดเมื่อวานที่ประจักษ์กับผมเราพูดเรื่องนี้มา2ปีแล้วตั้งแต
0: ่
1: เราเห็นผลการเลือกสว
0: ใช่ใช่
1: ครับว่าตั้งแต่ปี67มาเนี่ยการเมืองเนี่ยมันกลับไปสู่อำนาจจะอยู่ที่สายสีน้ำเงินทั้งหมดนะครับเขาเหลือจิ๊กซอตัวเดียวก็คือชนะเลือกตั้งแล้วพอเขาชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลได้ก็เสร็จแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งคุณเป๋าก็ยืนยันตรงกันว่าถ้าไม่สามารถจัดการสวได้เนี่ยสีน้ำเงินก็ยึดประเทศไทยเบ็ดเสร็จและเครื่องมือที่จะเอามาใช้นะครับเบื้องต้นก็คือรัฐตำรวจหรือว่ารัฐ DSI นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยครับพี่คร
0: ับ เอาละพอมองเห็นภาพแล้วอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เคยเกิดภาพให้เห็นในช่วงที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณอาจารย์ธนพรอย่างยิ่งครับวันนี้ครับอาจารย์ขอบพระคุณและสวัสดีนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลนะครับที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนทั้งเรื่องแนวโน้มของคดีหัวเลือกสวจะออกมารูปแบบไหนรวมไปจนกระทั่งถึงแนวโน้มหลังจากที่สุดท้ายเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันจะเข้าสู่ยุคสมัยของค่ายสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะของการใช้แนวทางรัฐ DSI ครับก็จะหนักกว่ารัฐตำรวจนะครับในรัฐบาลสีแดงนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราตรวจสอบติดตามมาตลอดอย่างที่อาจารย์ว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามไม่ใช่เรานะคือประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็ฝ่ายการเมืองหรือแม้แต่ผู้สมัครสวที่อาจจะไปพบอะไรที่มันขุ่นข้องหมองใจหรือไม่มีความชัดเจนหรือต้องสงสัยว่ามีเรื่องของการหัวสวเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการตั้งเป็นประเด็นคำถามแล้วก็จุดกระแสในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าเดือนมิถุนายนปี2567ครับที่มีการเลือกสวในระดับประเทศที่เมืองทองธานีตอนนี้เดือนสิงหาคมแล้วนะครับกำลังจะสิ้นเดือนแล้วก็ผ่านไป2ปีกว่าแล้วนะครับเอาละฮะขอพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพบกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ครับ
2: พระสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
0: 19:34 นะครับช่วงที่2ของถกประเด็นนะครับเข้าวันเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569ครับเรื่องปมร้อนเรื่องประเด็นร้อนตลอดในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีเรื่องให้ติดตามกันเยอะหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของหัวสวเรื่องทุจริตการสอบรับราชการท้องถิ่นนะครับเรื่องอะไรหลายเรื่องครับที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมาวันนี้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับก็จะมีประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเชิงทางการเมืองภาพใหญ่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดระเบียบภายในกระทรวงมหาดไทยนี่ก็เรียบร้อยโรงเรียนค่ายสีน้ำเงินไปแล้วนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของการเดินหน้าสำหรับการดำเนินการกับเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นก็มีประเด็นที่มีความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวข้องกับอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคค่ายสีแดงครับที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นนายก อบต.นะครับก็โดนบิ๊กเต่านะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่ก็เรียกไปรวบนะฮะแล้วก็มีการขยายผลครับที่ก็โหกลายเป็นประเด็นเรื่องงานเข้านะครับเพราะว่ามีบุคคลนะครับที่ได้รับการประสานนะฮะเรื่องของการสอบรับรายการท้องถิ่นเป็นร้อยคนเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่สอบผ่านหลังจากมีการแก้คะแนนถึง57คนนะครับโอ้โหนี่เรียกแต่ละคนนี่ตัวเลขเท่าที่บิ๊กเต่าเปิดเผยออกมาเนี่ย 650,000 บาทครับนี่ยังไม่นับเรื่องนายกอบต.ราชาเทวะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลับมาทำหน้าที่เป็นโฆษกของนายกอบต.คนล่าสุดไปเรียบร้อยแล้วในไหนพูดถึงราชาเทวะเนี่ยครับก็มีเรื่องของเสี่ยตันครับเสี่ยตันเนี่ยก็คงจะเป็นที่รับรู้รับทราบกันดีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินในเขตตำบลราชาเทวะอำเภอ บางพลีจังหวัดสมุทรปราการด้วยทั้งหมดเนี่ยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News จะมานำเสนอครับคุณประสงค์ครับ
7: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: โอ้นี่ดูจากประเด็นที่ส่งเข้ามาแต่ละเรื่องนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายความรู้สึกของผู้คนโดยทั่วไปจำนวนไม่น้อยเลยคุณประสงค์นะ
7: เอาเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่จริงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะ
0: ครับ
7: คือเรื่องที่ศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาให้ทางบริษัทพรามเมเจอร์กรุ๊ป
0: ครับ
7: กับ
0: เจ้าของพรามเมเจอร์เนเจอร์วิลล่า
7: ซึ่งเป็นกระหัตหรูแถวปะสูตรปะการนะผมไม่รู้อยู่แถวไหนแต่ว่าดูจากรูปนะโอ้โหรูหรามีทะเลสาบใหญ่โตเกือบร้อยไร่เลยใช่ไหม
0: อยู่ในราชาเทวะที่ไหน
7: ครับ
0: ราชาเทวะบางพลีนี่แหละครับ
7: บ้านหลังเป็นหลายสิบล้านขึ้นไป
0: โอ้เป็นโครงการใหญ่คุณประสงค์โครงการใหญ่โครงการนี้ครับ
7: ทีนี้ก็เรื่องคือว่าเออมันเป็นเรื่องคดีตัวอย่างนะฮะบวกกับคนที่ตกเป็นจำเลยหรือเป็นคู่กรณีเนี่ยเป็นบุคคลมีชื่อเสียงคือตันภาสกรนาทีกับอิงภาสกรนาทีสามีภรรยาซึ่งคนรู้จักนะเกี่ยวตอนแรกก็เป็นในชาก่อนนะเราก็ขายไปแล้วก็มาทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวอาหาร
0: ครับ
7: เรื่องนี้มันเกิดในปี60นะฮะหมู่บ้านเนี่ยเล่าง่ายๆจากคำพิพากษาเขาก็ที่จริงจากคำพิพากษานะ
0: ครับ
7: เวลาโฆษณาเนี่ยก็โฆษณาว่ามีคลับเฮ้ามีโรงเรียนมีทะเลสาบใช่ไหมคนเลยไปซื้อกัน
0: ครับ
7: ไปซื้อกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าไอ้ทะเลสาบไอ้ที่ต่างๆที่อ้างถึงเนี่ย
0: สาวไว้น้ำคลับเฮ้าสวนยอม
7: บางอันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในโฉนดการจัดสรร
0: ครับ
7: หมายว่าประกาศโฆษณาเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นที่ดินจัดสรรไม่เลยอยู่ในตารางตอนไปยื่นกับกรมที่ดินว่าอยู่ในเขตจัดสรรหรือเปล่า
0: อ๋อ
7: นะ
0: ครับ
7: พอไปมาก็ต้องการขายที่ดินบริเวณนี้ประมาณรวมทั้งทะเลสาบด้วยเนี่ยมันเป็นทะเลสาบส่วนตัวเลยนะทะเลสาบร้อยไร่เลยนะ
0: ครับ
7: เข้าใจว่าคุณตันซื้อไปด้วยภรรยาและคุณตันไปซื้อไปด้วย
0: ครับ
7: ร้อยไร่เป็นบ้านด้วยพื้นฐานที่สร้างแล้วเป็นคลับเฮ้าส์เป็นโรงเรียนด้วยนะส่วนที่เป็นโรงเรียนแต่ไม่รู้โรงเรียนสร้างยังไม่แน่ใจ
0: ครับ
7: ฟ้องทีนี้พอสมาชิกนิติบุคคลเนี่ยมันก็ต้องจัดนิติบุคคลถูกไหมคนที่เคยอยู่ว่าจะสันจะทราบ
0: ใช
7: ่ก็บอกเอ้าไหนบอกตอนโฆษณาบอกตรงนี้เป็นของสมาชิก
0: คล้ายๆเป็นของส่วนกลางอะไรประมาณนั้น
7: ของกลางสมาชิก
0: ครับ
7: แต่ทำไมอยู่จะไปขายให้คุณตันกับภรรยาก็ฟ้องในปี60
0: ครับ
7: ศาลชั้นต้นยกศาลอุทธรณ์กลับ
0: ครับ
7: แล้วก็มาฎีกาตัดสินไม่กี่วันนี่เองก็ยื่นตามศาลอุทธรณ
0: ์
7: ก็คือให้เพิกถอนหรือให้โอนโฉนดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
0: ครับ
7: คืนนิติบุคคล
0: กลับมาเป็นของหมู่บ้าน
7: นิติบุคคล
0: นิติบุคคล
7: นะส่วนเจ้าของโครงต้องเข้าใจนะเจ้าของโครงการไม่ใช่นะฮะมันแค่พอขายเสร็จจะตั้งนิติบุคคลก็ต้องโอนสิทธิ์ต่างๆที่เป็นของส่วนกลางให้กับนิติบุคคล
0: ใช่ให้นิติบุคคลเป็นผู้บริหารครับ
7: นอกจากนั้นไอ้คลื่นหาต่างๆที่ไปสร้างทับขับโค้งขับเฮ้าเนี่ยให้รื้อถอนด้วยนะ
0: ครับ
7: สรุปใจความง่ายๆแค่นั้นเอง
0: โอ้พุทธเลสาบนี่เกือบร้อยไร่คุณประสงค์ฮะ94ไร่3งาน44ตารางวา
7: โอ้นี่เป็นเจ้าของทะเลสาบส่วนตัวเลย
0: เออทะเลสาบส่วนตัวดูจากภาพดีบล้มเลยครับ
7: ครับทีนี้สิ่งที่บอกว่าแม้จะเป็นเผอิญเป็นคนต่างจริงก็คือคดีผู้บริโภคนั่นเองครับมองถูกไหม
0: ใช่ใช่
7: มันไม่ไอหมู่บ้านนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างใช่ไห
0: ม
7: สมัยก่อนอาจจะไม่เข้มงวดเท่านี
0: ้ครับ
7: ผมจำได้หมู่บ้านที่ผมเคยผ่านโอ้ยตอนหมู่บ้านนี่สวยดีนี่ในส่วนกลางทางเข้านี่อะโอ้ดูหรูหราเลยนะหมู่บ้านดังด้วยนะ
0: ครับ
7: ของบริษัทดังอ้าวตอนนี้กลายเป็นตึกแถวหมดแล้ว
0: อ
7: ันนั้นผมไม่รู้ว่าเขาจัดประโคมโฆษณาไปยังไงนะ
0: ครับก็เคยมีหลายกรณีนะคุณประสงค์ครั้งแรกเลยก็เป็นที่ส่วนกลางแต่พอมีคนเข้าไปซื้อไปจับจองอะไรเสร็จสรรพแล้วเขาก็เอาที่ส่วนกลางที่ว่ามาพัฒนาขายต่ออีกค่ะมันก็เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นแถวสมุทรปราการนี่เยอะครับใกล้ๆบ้านผมก็มีกรณีนี้เกิดขึ้น 2-3 ที่นะ
7: แต่ปัญหาตอนโฆษณาพูดตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ครับ
7: เคสนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนในบ้านในที่ดินจัดสรรนะ
0: ครับ
7: แต่เมื่ออยู่ในการโฆษณาเนี่ยศาลบอกว่าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลย
0: ใช่ใช่ใช่
7: อันนี้เป็นคดีตัวอย่างซึ่งผมคิดว่าใครที่ยังไม่ฟ้องหรือยัง ยังไม่ฟ้องนี่คือเป็นคดีตัวอย่างและเป็นแนวพิพากษาของศาลฎีกาด้วยถ้ามีการโฆษณาเนี่ยศาลบอกว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่คุณจัดสรรเลยนะแม้จะไม่ได้อยู่ในที่ดินจัดสรรก็ตามนะ
0: ครับ
7: นี่ศาลเขียนนะนี้รายละเอียดเนี่ยก็ให้ท่านผู้ฟังไปอ่านดูเอาเองกันละกันเพราะเราจะอ่านนี่ก็คงสะกุกสะกัดเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูก
0: ครับ
7: ให้ไปอ่านแล้วศึกษาถ้าใครยังมีคดีพิพาทอยู่นี่ก็เอาไปใช้
0: เป็นกรณีศึกษาได้นะผมว่านะเพราะว่านี่ระดับคุณตันน่ะคิดดูก็แล้วกัน
7: จะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้ที่คนดูคอมเมนต์แล้วสนุกสนานดีมาก
0: อ้
7: าวไม่รู้เหรอแต่ประเด็นที่ว่าแล้วหมู่บ้านขายแล้วคุณตันจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยไม่หมู่บ้านเท่าทีเจ้าของบริษัท
0: ครับ
7: ขายแล้วคืนตังเอาตังไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงนี่ไปว่ากันเองนะไม่เกี่ยวที่บุคคลถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นี่เรื่องใหญ่น่าสนใจนะครับไปดูในสำนักข่าว
7: เน็กซ์คือไม่ยาเพราะมันเป็นรายละเอียดของทางคำพิพากษา
0: คำพิพากษาของศาลฎีกา
7: ก็พยายามสรุปให้ตรงที่สุดก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไป
0: ครับ
7: นะฮะลองไปดูนี่โหว่าคนอ่านกระชูเลยนะฮะเนี่ยแต่ก็เริ่มมีคนเอาไปก๊อป
0: เพราะมันเป็นเรื่องของคนดังด้วยหนึ่งก็คือคนดังเป็นนักธุรกิจใหญ่สองก็คือนี่มันเป็นกรณีศึกษาเรื่องเดิมทีเนี่ยมันถูกมองว่าน่าจะเป็นของส่วนกลางของหมู่บ้านเมื่อขายเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของนิติบุคคลใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะ
7: ขาย
0: มันกลายเป็นกรณีศึกษาไป
7: อย่างที่เรียนหมู่บ้านแบบนี้มีเยอะเลยลองไปดู
0: ใช่ใช่มีเยอะมีเยอะ
7: ด้วยนะไปจัดการได้แต่ก็ต้องออกแรงนะฮะ
0: ครับ
7: เพราะว่าสมาชิกนี่ก็มีฐานะดีทั้งสิ้นนะดูชื่อคน
0: โอ้โหดูสภาพหมู่บ้านคือสภาพหมู่บ้านเขาค่อนข้างหรูอ่ะคุณประสงค์
7: ครับ
0: ไหนๆพูดถึงเรื่องราชาเทวะเอาต่ออดีตนายก
7: ดังอีกคนดังมากคือทรงชัยนกขมิ้นนะฮะอดีตนายอดีตนายกอบตราชาเทวะแมวไม่รู้จะก้าวชีวิตหรือเปล่านะ
0: ครับ
7: ก็คือเราเคยพูดรายการนี้ละโดนคดีไม่รู้เท่าไหร่ผมขี้เกียจนับละเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: ครับ
7: แล้วก็ศาลจำคุกไป10กว่าปีนั่นถ้ารวมๆหลายคดีถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่
7: แล้วก็ยังมีถูกชี้มูลไปอีกหลายคดีใช่ไหมแต่ว่าไม่ว่าจะคดีจะพ้นหน้าที่จะอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครหยุดยั้งเขาได
0: ้
7: เรียกว่าไม่แผ่วเลยภาษาเนี่ยคือไม่แผ่วเลยยังไงก็ไม่แผ่ว
0: ครับ
7: เพราะว่าประมวลว่ากลางปีหรือต้นปีเนี่ยปี68นะตอนนั้นศาลยังไม่ได้พิพากษาจำคุกก็เลยยังไม่พ้น
0: ครับ
7: ยังไม่ได้ถูกเรียกกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าการยังไม่สายพ้น
0: ยังเป็นนายกอบต.ราชาเทวะ
7: แต่ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะ
0: ค
7: ุณทรงชัยเนี่ยพ้นไปแล้ว
0: พ้นไปแล้วแต่กลับมาเป็นโฆษก
7: ให้หลานรักษาการหลานเนี่ยเป็นรองนายก
0: แล้วตัวเองกลับมาเป็นโฆษก
7: หลานรักษาการเอ้ยหลานเลือกตั้งแทนได้เป็นนายกแล้วก็มีลูกร
0: อง
7: นายก
0: ครับ
7: หลานเนี่ยโดนคดีล่าสุด
0: โอ้โห
7: ได้เดินไปไต่สวนก็เลยพ้นตำแหน่งไปแล้ว
0: ครับ
7: ตอนนี้ถ้าที่ลูกจะผิดพลาดไงนี่ไหมฮะลูกเนี่ยรักษาการแทนลูกที่เป็นรองนายก
0: ครับ
7: แม้แบบเหมือนอุตสาหกรรมครอบครัวเลยนะวันนี้อบต.ที่หนึ่งนะตำแหน่งเนี่ยนามสกุลเดียวกันหมดเลยมีนั้นเห็นอ่านเพจไหนจำไม่ได้นะครับ
0: ครับ
7: โอ้หกตำแหน่งนะฮะ
0: นามสกุลเดียวกันหมดเลย
7: ปรากฏว่าในช่วงวันที่17พฤศจิกายน68นะครับ
0: ครับ
7: ตอนนั้นยังไม่พ้นเกิดลึกใกล้แล้วล่ะ
0: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
7: ล่ะนะ
0: ใกล้แล้ว
7: คุณทรงชัยเซ็นอนุมัติอีกประกาศผู้ชนะเซ็นการเสนอราคาอีก2โครงการ
0: ครับ
7: เรียกแลนด์มาร์คนะฮะแลนด์มาร์คของโลกสวนภูมิกาญจนบุรีที่บางพีคือว่าตรงนั้นอยู่ริมคลองชลประทานเขาก็คงเห็นว่าคลองชลประทานทุ่นๆก็เลยไปสร้างสุนภูมิโลกอ่ะไม่รู้เป็นตัวสัตว์ยึดยืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่เห็นนะคุณไปตัดเห็น
0: ม
7: าล่ะ
0: ยังไม่เห็นยังไม่ได้แวะไปดูครับผมก็ยังงงอยู่เป็นแลนด์มาร์คน่าจะเป็นสถานที่โปรโมทท่องเที่ยวเป็น
7: จุด
0: ถ่ายเซลฟี่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้น
7: สองโครงการรวมแล้วเนี่ยถ้าเขาประมาณวงเงินเนี่ย400ล้านแต่สองโครงการที่ได้มาเนี่ย
0: ครับ
7: โครงการเราไม่ถึงก็ใกล้ๆอ่ะก็รวมแล้ว191บวก192
0: ครับคือมันเฉียดๆกับราคากลางอ่ะใช่ไหมเฉียดๆกับราคากลางราคากลางเขาตั้งไว้โครงการละ2 200ล้าน ประมูลชนะนี่ประมาณ191กับ193นี่คุณประสงค์ว่าไว้คือให้มันฉิดเฉียดใกล้ๆ
7: 2 3 2เนี่ย
0: ใช่ใช
7: ่ก็รวมแล้ว383ล้านไม่แพ้จริงๆหลังจากที่ลงนามประกาศแล้วเนี่ย
0: ครับ
7: คนเซ็นสัญญาให้ผอ.กองคลังที่มีความใกล้ชิดอยู่เนี่ยนะ
0: ครับ
7: เป็นคนเซ็นสัญญากับบริษัทเดียวนะวิธีพิเศษนะ
0: ครับ
7: สำหรับสรรหานะเลือกสรรเลยเนี่ยไม่ได้ประมูลนะโชว์ดีไซน์ครับไม่รู้จากไหนยังไม่ได้ค้นเลย
0: ครับโชว์ดีไซน์จำกัดนะซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการลงนามใช่ไหม
7: ครับ
0: มีแลนด์มาร์กโลกสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์กับแลนด์มาร์กโลกสุวรรณภูมิยุคอยุธยาโอ้โหไอเดียเขากระโจนหน้าคุณประสงค์หน้าไหม
7: ก็ทำไปแล้วแต่พฤศจิกาเนี่ยนะ
0: ครับ
7: เปิดการที่ว่าขานมาครึ่งปีนะไม่เกือบจะปลายปีแล้วคือเกือบหนึ่งปีอ่ะ
0: ครับ
7: ทำไปแล้วงวดหนึ่งงวดสองครับไม่รู้ไปถึงไหนต้องฝากคุณจักรขับรถผ่านไปดู
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวจะแวะไปดู
7: งวดหนึ่งงวดสอง
0: ครับ
7: ก็อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดหนึ่งงวดสองแล้วกำลังจะสร้างงวดสาม
0: ครับ
7: แล้วกำลังจะเบิกตังค์ครับกำลังจะเบิกตังค์ตอนนี้ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมอันนี้กำลังหาอยู่เพราะว่ามีคนทนไม่ได้บอกเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยคดีเก่ายังไม่สางซาเลยมาทำประมูลใหม่อีกแล้ว
0: ครับ
7: ราชเทว
0: ีแสดงว่าอบต.เขามีรายได้เยอะมากนะคุณประสงค์
7: พันกว่าล้านต่อปีเหรออ ๋
0: อ
7: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ก็
7: เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคนก็บอกเอ๊ะเหมือนกับรู้ว่าลงน่าจะต้องพ้นตำแหน่งเลยจัดการซะเลยทำนองเนี้ย
0: ทิ้งถ่วนนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันถัดมาก็โดนนะ
7: โดนสั่งหยุดหลายนาที
0: ใช่
7: เนี่ยฮะก็คืออันนี้สะท้อนอะไรรู้ไหมฮะว่าลักษณะที่นายกอบต.เนี่ย
0: ครับ
7: หรือนายกท้องถิ่นเนี่ยนะถูกปปช.ชี้มูลก็ดีถูกศาลรับประไต่สวนคดีก็ดีเนี่ย มีเป็นจำนวนมากแล้วยังไม่ยอมพ้นตำแหน่งคือตามที่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้วตามกฎหมายปปช.ที่ผนวกกันแล้วต่อมาสมัยคุณชัดชัยพรหมเลิศเนี่ยเป็นปลัดกระทรวง
0: ครับ
7: ก็มีมติของกรรมการที่มหาดไทยบอกว่าถ้าปปช.ชี้มูลแล้วเนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยหรือคนหรือเป็นแอมเภอแล้วแต่กรณีเนี่ยให้สอบให้หาข้อเท็จจริงแล้วก็ให้เสนอมาหรือถ้าเป็นอำนาจก็ให้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
7: แต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยช้ามากนะครับจำนี่ได้ไหมครับลุงของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ย
0: ครับ
7: นายกอบต.จังหวัดสตูลอบจ.จังหวัดสตูล
0: ใช
7: ่ที่ถูกชี้มูลว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของน้องชายก็คือพ่อของ
0: รัฐมนตรีนั่นแหละครับ
7: ชี้มูลไปแล้วนะที่เป็นข่าวจำได้ใช่ไหม
0: ใช
7: ่หลายเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะสองเดือนแล้วนะเกือบสองเดือนตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่ายังไม่มีข่าวนะถ้าเกิดว่าสั่งแล้วก็คอยยังไม่ข่าวผู้ว่าได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยหรือผู้ว่าเสนออบจ.เข้าใจต้องเป็นรัฐมนตรี
0: ครับ
7: ได้เสนอยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้ปฏิบัติหน้าที่เลยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เลย
0: ยังไม่เห็นข่าวยังไม่เห็นข่าวยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวแม้แต่สื่อจะไปขอสัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้ไม่มีใครให้อ่ะคือบ้านใหญ่เขาไม่ยอมก็ไม่ยอม
7: นายกเศรษฐ์จังหวัดอะไรนะฮะปัตตานีใช่ไหมนายกเศรษฐ์อ่ะอบจ.
0: อ
7: ันนั้นโดนศาลตัดสินแล้วนะก็ยังไม่มีข่าวตอนแรกก็ถามว่าเอ้ยตกลงโดนศาลตัดสินแล้วยังปฏิบัติต่ออยู่เปล่า
0: ครับ
7: เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเคสของคุณทรงชัยเนี่ยแม้จะหยุดปฏิบัติหรือพักงานแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกหลานทำต่ออย่างเงี้ยเยอะมากเพราะว่าเขาเล่นกันเป็นครอบครัวเน
0: ี่
7: ยการหยุดปฏิบัติ
0: มันเป็นกิจการของครอบครัวกิจการของตระกูลไปแล้วนะลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะ
7: จะเห็นว่ากฎหมายนี่จัดการไม่ได
0: ้ครับ
7: แล้วก็สะท้อนเห็นว่าอะไรรู้ไหมฮะว่าการเมืองภาคคนละเหมือนก็อ่อนแ
0: อ
7: ชาวบ้านบอกเอาไม่ใช่เรื่องโทษทีนะชาวบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องของฉันก็ได้ฉันเลยไม่ได้สนใจ
0: คือชาวบ้านบางส่วนก็อาจจะได้อานิสงส์จากโครงการที่เขาทำคุณประสงค์นะคือจริงๆแล้วราชาเทวะเนี่ยคือค่ายสีส้มก็ส่งคนไปสู้นะกับว่าสู้ไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็รู้จักมักคุ้นแล้วก็มีโครงข่ายแล้วก็อาจจะไปทำนู่นทำนี่เป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้คนก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้
7: คือเลขระบบอุปถัมภ์แข็งแรงมั้งเถอะ
0: ใช่ๆๆคือแกโดนศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาคหนึ่งว่าศาลปราบโกงนะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา4ปีปรับ 200,000 คดีทุจริตการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่า CCTV เมื่อปี2557นะฮะที่กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงนะครับเป็นคดีแรกที่มีคำพิพากษาจำคุกถัดมาเนี่ยปปช.ชี้มูลความผิดไปหลายคดีขณะที่คดีกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมอัตราการไหลในการจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันไดสูงไม่น้อยกว่า22เมตรขนาด10ล้อนะฮะพร้อมอุปกรณ์จำนวน1คันราคา39ล้านนะ
7: นะก็ต้องคดีนี้ด้วยไม่ใช่เหรอคดีที่สร้างอะไรกลางถนนน่ะ
0: อันนี้อยู่โดยคดีอุทธรณ์แล้วก็เรื่องสวนสัตว์ใช่ไหม
7: ให้กับโดนพิพากษาไง
0: แต
7: ่โดนพิพากษาไปแล้ว2คดีนะ
0: ใช่ใช่ใช่
7: 10 กว่าปีอ่ะ14 ปีได้ทำนองเนี้ย
0: นี่ขนาดรถเก่ามาทำเนี่ยราคาทั้ง39 ล้านอ่ะรถดับเพลิงอ่ะรถเก่ามาทำอ่ะ
7: นี่ก็ยังบริหารอยู่นะงงมากเลยบริหารในฐานะโฆษกอ่ะ
0: ใช่ใช่เทนาโคโซกนะซูเปอร์ดายกประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะ
7: นี่ก็เหมือนกับระดับชาติไง
0: ครับ
7: รัฐมนตรีอ่ะไม่ออกหน้าแต่อยู่เบื้องหลังอ่ะตอนนี้บ้านใหญ่ก็ควบคุมอยู่ถูกไหม
0: ครับ
7: พวกลูกเทพทั้งหลายอ่ะมันอาจจะเป็นจำลองกันมาเพียงแต่ว่าบ้านใหญ่อาจจะไม่โดนคดีแต่ว
0: ่
7: าถ้าแต่ถ้าบ้านใหญ่ออกหน้ามาอะไรก็จะกระหึ่มกว่าบ้างโอ้การเมืองไทยนี่แบบตลกอ่ะ
0: ครับ
7: ผมว่างงอ่ะใช่ไห
0: ม
7: ไม่รู้อธิบายด้วยหลักอะไรได้
0: ครับนี่คนที่โดงนามในสัญญาว่าจ้างเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการประมูลใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ประมูลสิเรื่องของการเลือกใช่ไหมแล้วก็เลือกได้บริษัทนี้สองสัญญาคนที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างเนี่ยเป็นผู้ในการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดอบต.ราชาเทวะซึ่งก็เคยโดนคดีเป็นหนึ่งคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีนะฮะแล้วก็ยังมีโครงการทุจริตอื่นๆร่วมกับธงชัยนะคุณธงชัยนะนี่เป็นคนที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง
7: เลยเนี่ยผมเหนื่อยแทนเลย
0: เออนะนั่นมันก็แม่นะอ่ะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไปเรื่องอื่นคุณประสงค์ฮะ
7: ก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่เราตามมาตลอดผมว่าอีกเป็นเดือนนะผมจะพยายามตามอีกเดือนเพราะผมก็คิดว่าไม่อยากปล่อยเพราะว่าปล่อยจะเงียบหายคือเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
0: ครับ
7: ก็มีอยู่สองส่วนหลักๆส
0: ่
7: วนแรกก็คือที่คุณอาสพลสันไตพ
0: ร
7: บอ่ะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0: ของสภา
7: ผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งอยู่ศรีสะเกษอ
0: ่
7: ะก็ได้แจ้งความแล้วก็พยายามพูดมาตลอดคือว่ามีในหน้าใหญ่ที่ศรีสะเกษ
0: ครับ
7: ไปรวบรวมคนมาแต่ปี64แต่เนี่ยแต่ล่าสุดก็คือ68นี่แหละใช่ไหม
0: ใช่
7: 20รายที่ร้องทุกข์ไว้20ราย
0: ครับ
7: แล้วก็ตำรวจกำลังไปสอบสวนแต่ก็ไม่บอกว่าเป็นใครตรงๆใช่ไหม
0: ครับ
7: ล่าสุดก็มีการตำรวจก็ออกหมายจับละก็คือชื่อทางการนี้เรียกว่านายกเฮงเพราะเคยเป็นอดีตนายกอบต.
0: ครับ
7: อะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะไปชื่อจริงคือนายประวิตรจารุรัชกุล
0: ครับ
7: หลังจากที่ขยับมาลงท้องถิ่นก็จะขยับมาลงสสคราวที่แล้วแต่สอบตกทั้งล่าสุดเนี่ยก็สอบตก
0: ครับ
7: แต่ก็ยังเรียกกันติดปากว่านายกเฮงบ้างผู้ใหญ่เฮงบ้างเพราะเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนสมัครท้องถิ่น
0: ครับ
7: นะครับกำลังก็คือว่ามีไปเรียกเงินเขาประมาณ100 กว่าลาย
0: ครับ
7: 600,000อย่างที่คุณประจักษ์บอกแต่ว่าสามารถสอบแล้วก็ได้รับการบรรจุไป57 คน
0: ครับ
7: ที่เหลือก็เดือดร้อนสิก็ไปแจ้งความ
0: 40คนที่จ่ายไปแต่ว่าไม่มีชื่อ
7: แต่ที่บรรจุ57คนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่แก้คะแนน 5,900 กว่าคน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
7: ใช่ไหมนี่คือไปจับมาสะท้อนคือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกับที่ถูกจับให้ถูกที่ผูกบุกที่บ้านที
0: ่
7: สามเมืองรุ่งเรืองเจริญกิจ
0: ครับ
7: ให้เจริญ
0: จ่าพิชิตอ่ะของจ่าพิชิตอ่ะใช่ไหม
7: สามเมืองสามเมืองรุ่งเรืองเจริญไอ
0: ้สามเมืองเจริญรุ่ง
7: เรืองกิจ
0: รุ่งเรืองกิจใช่ใช่
7: ใช่ไหมที่ของจ่าพิชิต
0: ครับ
7: ทั้งพรมเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันตำรวจสอบสวนเสร็จก็บอกว่าอาจจะต้องส่งสำนวนเนี่ยไปรวมสำนวนกับที่นั่น
0: ทางปปช.
7: คุณประจักษ์จำได้ไหมที่ทางเน็กนิวบอกว่า ข้อมูลจากปปชว่ามีในหน้าอยู่114คนกระจายอยู่ทั่วประเทศ
0: ใช่ใช่ใช่
7: ผมว่าอันนี้คือหนึ่งใน114คน
0: อืม
7: ใช่ไหมนี่คือ
0: นี่ขนาดรายเดียวนี่57คนถ้าคนละ650,000บาทเนี่ยคุณประสงค์คูณ
7: ไม่ใช่ก็ร้อยกว่าคน57คนนี่ติด
0: ใ
7: ช่ไหม
0: ครับ
7: 600,000ก็60ล้านสิ
0: โอ้โห
7: ใช
0: ่ไหมใช่เพราะว่าทั้ง57คนและ40คนนี้ต้องจ่ายแล้วต้องน่าจะจ่ายแล้วล่ะเพราะ40คนเขาบอกว่าเขาไปทวงถามแล้วก็บ่ายเบี่ยงอ่ะ
7: อันนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมฮะเรียกรับลูกค้าเกินโควต้าโควต้าอยู่มีเท่านี้แต่ร้อยกว่าม
0: ีโควต้าตอนนี้แต่รับเกิน
7: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
7: จริงๆเขาบอกรับตั้งแต่ปี66เลยนะต
0: อ
7: น66จะมาสอบคนหนึ่งจำได้ไหมแล้วก็ล้มไปก็เลื่อนมาจนปี
0: 68
7: ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งจะชี้เห็นว่า114คนถ้าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือใกล้เคียงเนี่ยอันนี้ก็คือ1ใน114
0: ครับ
7: แต่อัศพลสันติภพเขาอีกเรียกแบบหนึ่งก็เป็นพวงมีร้อยกว่าพวงเหมือนกันก็คือ1คนคือ1พวงนั่นแหละมีร้อยกว่าพวงชั่วกระจายอยู่ทั่วประเทศก็คือร้อยกว่าในหน้า100คนนั่นแหละและในหน้าคนก็มีลูกค้าอยู่หลาย
0: ใช่มีลูกค้าในเครือข่ายเขาเป็นพวงที่ว่าเนี่ยขนาดรายเดียวนี่ยังมีเป็นร้อยนะแล้ว114รายมันจะขนาดไหนเนี่ยนึกภาพแล้วชวนให้สงสัยชวนให้ผวาจริงๆคุณประสงค์อ่ะ
7: ตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราไม่รู้ว่านายกเฮงเนี่ยจะสารภาพหรือว่าขนเงินไปให้ใคร
0: อ
7: าจจะพลสันแต่พอบอกว่าขนเงินสดใส่รถไปที่กรุงเทพนะคร
0: ับ
7: ตอนนั้นให้สัมภาษณ์จำได้ไหมนั่นเลยไม่รู้ว่าไอ้คนส่วนไปให้กับใคร
0: ครับ
7: นายกเพลงจะกล้าเปิดปากหรือเปล่า
0: อ๋อนี่แหละอันนี้สำคัญคืออย่างที่เคยเรียนไว้คุณประสงค์เวลาถ้าเป็นรุ่นอาวุโสหน่อยนะรุ่นอาวุโสเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีการโอนเงินเขาจะไม่ให้ใช้มีอะไรที่เป็นหลักฐาน
7: โย
0: งใยที่เป็นร่องรอยเขาจะใช้วิธีเงินสดครับก่อนหน้านี้ก็เลยมีข่าวคราวในคุณประสงค์คงจะจำได้ไปแฟนรายการคุณจะจำได้ตู้เย็นก็จะมีช่องในการเก็บเงินผนังบ้านก็จะมีช่องในการเก็บเงินไงคือคนเหล่านี้เขาจะรู้วิธีการในการสกัดไม่ให้มีเรื่องของเส้นเงินไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงไงคุณประสงค
7: ์ใช่ที่สุดท้ายนะมันสั้นๆแหละ
0: ครับ
7: ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยก็คือโยกย้ายของมหาไทยมีหลายคนนะแต่ผมขอโฟกัสสองคน
0: ครับ
7: คนแรกคืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผมจำชื่อไม่ได้มาจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย
0: ์คุณปิยะปิจดำ
7: คนที่สองคืออธิบดีกรมที่ดินมาจากผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: คนที่ไปนั่งประกบตอนที่ท่านเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชไงที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใส่เกขาสั้นไปตอนนั้นนั่นแหละคนนั้นแหละ
7: แต่ไม่ใช่ประเด็นนะ
0: ครับ
7: ประเด็นของคุณอธิบดีส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยทำไมต้องจากบุรีรัมย์
0: แหมคุณประสงค์ก่อนหน้านี้อย่างน้อย 2-3 คนเขาก็ไประดับอธิบดีจากผู้ว่าปั๊บไปอธิบดีอยู่แล้วเอาล่ะคุณประสงค์ไปต่อไม่ได้แล้วใครสนใจนะเดี๋ยวมาว่ากันสัปดาห์หน้าหรือเข้าไปดูในสำนักข่าว Next News
7: มันเกี่ยวกับเรื่องเขากระโดงกับเรื่องของต่อหรือเปล่า
0: เอาล่ะขอบคุณคุณประสงค์นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาล่ะฮะนี่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำเสนอผ่านถกประเด็นค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
10: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
11: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนประเทศไทยจำกัดบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัด และบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขวัดทองเพลงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พระมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทินายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเทศบาลตำบลทุ่งหนุยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง15:30 น.

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศัก

0: Y1 ติวเตอร์ยิม Y2 ภูพาวเวล Y3 ฟอร์ดพีท Y4 ลูกหมีซอนย่า Y5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรักพอยซ์เนสเลิฟ N3 พี่ฝากชอบเธอมู่เคลซี่เลิฟหมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Econ Beach ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะรถติดน่าจะมีคนไปใช้เงินเดือนกันฉลองหรือว่าอ่ะกินดีๆกันซะหน่อยนะคะในช่วงวันสุดสัปดาห์นี้จริงๆก็ยังไม่สิ้นเดือนซะทีเดียวนะมีวันจันทร์31สิงหาคมแล้วก็จะเป็นวันที่โครงการไทยพาสปอร์ตจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องนี้กันเยอะเลยแหละเพราะวันนี้ก็มีทั้งการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการจากกระทรวง DE นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าแล้วพอ AI มันมาแบบโปรแล้วเนี่ยคนไทยใช้ได้เป็นล้านแล้วจริงๆมันจะสามารถทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานของคนไทยหรือเศรษฐกิจไทยโตไปได้อย่างไรมันเป็นการส่งเสริมที่ถูกจุดไหมเราควรจะต้องเตรียมรับกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์กันในช่วงครึ่งแรกนี้ค่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่ากระทรวง DE เนี่ยก็จัดเปิดตัวงาน AI Passport อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้มีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE เป็นประธานมีผู้บริหารกระทรวงมีภาคเอกชนมีบริษัทเทคระดับโลกมากมายนะคะเข้าร่วมเห็นบอกว่าตั้งแต่เปิดลงทะเบียน19สิงหาตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1,300,000 คนก็ภายในเวลาไม่ถึง2อาทิตย์เนาะก็สะท้อนความตื่นตัวค่ะแล้วก่อนที่แพลตฟอร์ม AI Pass จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณสำคัญนะคะก็เป็นการคิกออฟนะว่าคนไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค AI แล้วกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะคะมีนักเรียนนักศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการและว่าเป็นประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยแล้วก็ตั้งเป้าให้คนไทยลงทะเบียนสูงสุด5ล้านคนเพื่อเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับโลกจากผู้พัฒนากว่า14รายนะคะจะมีมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ได้ให้ใช้อย่างเดียวก็จะมีโปรแกรมเรียนต่างๆนะคะเห็นบอกกว่า90กว่าคอร์สเนี่ยให้เราได้เข้าไปเรียนรู้ฝึกใช้งานกันค่ะแล้วพอมาถึงภาคธุรกิจถ้ามีบุคลากรใช้ AI เป็นก็ดีนะแต่มันเพียงพอไหมนะคะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันต่อวันนี้

0: ค่ะก็เลยเป็นหัวข้อที่จะมาชวนคุยกับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกนะคะอาจารย์ดนุวัฒน์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะอาจารย์โครงการนี้ของรัฐบาลอาจารย์เห็นเป็นยังไงบ้างคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี
1: ้ครับก็ในยุคที่เรียกว่า AI Economy นะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเรื่องของการใช้ AI นะครับเติบโตขึ้นเรียกว่ามหาศาลเลยนะครับถ้าไปดูอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้ AI ในทั่วโลกเนี่ยในทุกๆวงการทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้นะครับอยู่บนรถติดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนใช้ AI มาแล้วแน่นอนนะครับตั้งแต่เช้ามามันเหมือนกับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องส่วนตัวตั้งแต่ดูดวงนะครับยันเรื่องงานนะที่เราต้องเจอให้ AI เข้ามาช่วยทำแต่ประเด็นเนี่ยนะครับที่อาจจะต้องมาคิดกันต่อก็คือว่าประโยชน์นะครับหรือ contribution ที่มันจะสามารถส่งผลต่อ productivity เนี่ยนะครับผลิตภาพของทั้งตัวเราของทั้งองค์กรของเราที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็แน่นอนนะครับรัฐบาลทั่วโลกก็ตื่นตัวเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะหานโยบายที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาของบ้านเราเองเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาแชร์บทความที่ผมไปเจอมาในเว็บไซต์ของ World Economic Forum วันนี้ซึ่งพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยนะครับถ้าจะพูดประเด็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AI ในบ้านเรานะครับเหมือนที่คุณธัญมัยเกริ่นไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องพยายามหาวิธีการประเมินผลนะครับหลังจากที่มีการเริ่มโครงการไปแล้วมีการใช้ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องให้น้ำหนักเลยก็คือว่าผลที่ได้เนี่ยนะครับมันคุ้มค่านะครับกับเรื่องของการลงทุนหรือการดำเนินการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งวันนี้ก็อาจจะยังสรุปไม่ได้แต่ผมคิดว่าจะให้เป็นโจทย์นะครับควรเป็นโจทย์สำคัญที่ตั้งไว้ว่าสุดท้ายแล้วมันส่งผลนะครับบวกต่อ productivity ของคนอย่างไรเรื่องเศรษฐกิจนะครับได้ประโยชน์อย่างไรผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะครับแล้วก็ประเมินผลกันต่อไปแล้วก็เชื่อว่าทั้งรัฐบาลเองสื่อมวลชนเองก็คงให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็จะชวนคิดชวนคุยประเด็นใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ของ World Economic Forum เนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับประเด็นเรื่องของประโยชน์นะครับหรือ impact หรือผลที่มันได้จากการใช้ AI เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์นะครับจากการนำ AI มาใช้เน้นในเรื่องของการทำงานแล้วกันนะครับให้มากที่สุดซึ่งบทความเนี้ยก็พยายามชี้ให้เห็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับว่าสิ่งที่จริงๆแล้วอาจจะสำคัญนะกว่านะครับอาจจะสำคัญกว่าการมีแอปพลิเคชันมีโปรแกรมด้าน AI เต็มไปหมดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยน workflow หรือกระบวนการทำงานนะครับให้มันสอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีใหม่มีโปรแกรม AI เต็มไปหมดเลยนะครับแต่กระบวนการทำงานขององค์กรเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือยังไม่ปรับตัวนะครับก็อาจจะไม่ทำให้องค์กรเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาเรื่องของศักยภาพผลิตภาพในการทำงานตามที่เคยคาดหวังไว้ได้นะครับซึ่งภาษาอังกฤษตรงนี้เราเรียกว่ามันจะเกิด productivity paradox ขึ้นนะก็คือเป็นภาวะย้อนแย้งนะครับของการ เพิ่มผลิตภาพนะครับพูดง่ายๆคือว่าใช้ AI มากขึ้นแต่ผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจผลลัพธ์ในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ
0: ค่ะเนาะเพราะว่าเราจะมาดูแค่บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าพริมค่าสมาชิกของ AI เหล่านี้พอรับจ่ายให้แทนแล้วแล้วก็ไปทำงานได้ไม่พอมันต้องนึกไปถึงวิธีการทำงานว่าแล้วพอให้ AI ทำงานมันต้องกลับมาตรวจซ้ำซ้อนสร้างความเสียหายให้ธุรกิจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนไม่ได้มาช่วยดูแลตรงนี้ใช่ไหมคะพออาจารย์พูดถึงงบตอนแรกที่พูดถึงความคุ้มค่าขอเล่าตัวเลขให้ฟังอีกนิดเดียวค่ะ
1: ค
0: ือก็ที่เห็นกันตามหน้าข่าวนะก็หารกันให้เสร็จสับเลยบอกงบประมาณ 1,600 ล้านบาทเนี่ยก็มาจากของกองทุน DE โอ้ยหารต่อคน5ล้านสิทธิ์มันก็จะตกคนละ27บาท50สตังค์ต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแทนที่เราจ่ายเองมันจะ600กว่าบาทเนี่ยก็คุ้มมากแล้ว แต่ก็น่าคุยลึกกว่านั้นค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเลยใช่มันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพได้มากแค่ไหน
1: คือประเด็นเนี่ยนะครับเรื่องของความคุ้มค่าแท้ตีเป็นตัวเงินโอเคมันก็คงคูณคนคงหารอะไรกันได้นะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่อยากจะชวนคุยวันนี้เลยก็คือว่าปัญหามันอาจจะไม่อยู่ที่แค่การใช้ AI นะครับแต่มันอาจจะอยู่ที่วิธีการในการทำงานขององค์กรหรือเปล่านะครับคือทุกวันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงนโยบายไทยพาสปอร์ตนะครับเราพูดถึงการใช้ AI ขององค์กรทั่วโลกทั่วไปนะลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยก็ลงทุนนะวันนี้ลงทุนในการซื้อเครื่องมือ AI นะครับหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆไลเซนส์ต่างๆเนี่ยนะครับมาพอสมควรเลยแหละนะหลายองค์คือหลายองค์กรก็พยายามที่จะปรับตัวให้ทันนะกับโลกยุคใหม่เพราะว่ากระแส AI ก็มาแรงพนักงานก็ใช้กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการซื้อโซลูชัน AI ต่างๆซื้อไลเซนส์ซื้อซอฟต์แวร์เข้ามาแม้แต่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายมหาวิทยาลัยก็ทำเช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าหากวิธีการทำงานหรือกระบวนการทำงานนะครับหรือคำว่า workflow เนี่ยซึ่งเป็นคีย์หลักที่ World Economic Forum เขาบอกว่าเฮ้ยต้องไป redesign นะต้องไปออกแบบใหม่นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ายังคงใช้กระบวนการ workflow นะการทำงานแบบเดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนหรือการใช้ AI นั้นได้นะครับถ้าไม่ออกแบบworkflow ใหม่เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ไปดูข้อมูลนะครับ World Economic Forum เขาก็พยายามไปเจาะข้อมูลทั้งเรื่องของการเซอร์เวย์นะครับจากบริษัทวิจัยชั้นนำต่างๆทั่วโลกเนี่ยแล้วก็พบว่าผู้บริหารหลายพันคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาก็ตามในอังกฤษในเยอรมนีนะครับรวมถึงในออสเตรเลียนะครับก็ตอบเซอร์เวย์ว่าประมาณ2ใน3นี่นะก็ใช้ AI กันแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับดูนะครับตอนนี้องค์กรจำนวนมากในโลกใช้ AI แต่ผู้บริหารนะครับประมาณเกือบ 89% นะในหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่ายังมองไม่เห็นนะครับเรื่องของ productivity ของแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือมันยังไม่ significant คือยังไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ามันจะหาตัวที่วัดเป๊ะๆเนี่ยนะครับให้ผู้บริหารเขารู้สึกแบบโอ้มัน performance ดีขึ้น productivity ดีขึ้นเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ชัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีงานวิจัยของ MIT นะครับก็ยังพบว่าในหลายองค์กรชั้นนำนะครับทั่วโลกก็มีการใช้หรือว่ามีการทำโครงการพวก generative AI เข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในขั้นไพลอตซะเยอะนะคือเป็นช่วงทดลองนะยังทดลองอยู่เยอะนะครับการที่จะนำไปสู่การประเมินนะครับหรือการวิเคราะห์ในส่วนของผลลัพธ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยในสเกลของทั้งองค์กรหรือเป็นฟูลสเกลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีภาพที่ออกมาชัดเจนนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ถ้าเราลองคุยกันลองถามกันนะครับผมเชื่อว่าอินดิวิเดียลคือทุกคนเนี่ยใช้ AI กันแล้วล่ะนะครับแต่ตัวภาพรวมขององค์กรเนี่ยใช้หรือเปล่านะครับสมมติเราไปถามหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งอาจจะภาครัฐก็ได้นะครับในหนึ่งกรมเนี่ยลองไปถามดูน่าสนใจนะว่าข้าราชการเนี่ยใช้ AI ใช่ไหมผมว่าใช้เยอะนะครับวันนี้แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วตัวหน่วยงานเองมีนโยบายตรงนี้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจรวมถึงเอกชนด้วยนะครับเพราะว่าพนักงานจำนวนมากผมเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเลือกนะครับเลือกใช้ AI กันพอสมควรแหละนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการทำงานนะครับแล้วก็ไม่รู้อีกบริษัทอนุญาตไม่อนุญาตเพราะนโยบายอาจจะยังโดยเฉพาะธุรกิจที่อาจจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะครับก็อาจจะยังมีไม่ชัดเจนแต่ว่าเอาละพนักงานนะครับก็จะเห็นภาพแล้วว่าเอา AI เข้ามาใช้แล้วมันก็ได้ประโยชน์นะมันก็สะดวกนะมันเร็วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันทำให้งานออกมาเนี่ยนะครับดีขึ้นแล้วก็สามารถวัดผลในเชิงของ performance ขององค์กรเนี่ยได้จริงแท้แค่ไหนครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าในระดับโลกก็ยังถกเถียงกันพอสมควรดังนั้นถ้าจริงๆจะย้อนมาตอบประเด็นนี้กับบ้านเราว่าโอเคต้นทุนหารมาแล้วคนละกี่สิบบาทอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้ productivity ของประเทศเพิ่มได้แค่ไหนมันจะทำให้เรายกระดับนะครับเรื่องของศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆของเราได้แค่ไหนมันจะทำให้คนไทยมีศักยภาพเก่งขึ้นไหมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะในการคำนวณทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารนะครับทักษะในการทำงานด้านอื่นๆทักษะในการมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับหรือการสร้างนวัตกรรมได้เนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือโจทย์ที่ผมคิดว่าน่าจะต้อง น่าจะต้องตั้งไว้นะครับแล้วก็ต้องมาประเมินกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนืออื่นใดมากไปกว่าเรื่องของเม็ดเงินหรือกัตราหรือราคาหรือเลทของการใช้ต่อคนเฉลี่ยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือแม้แต่มูลค่ารวมก็ตามเนี่ยเหนืออื่นใดก็คือว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับกับศักยภาพของคนไทยผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับกับศักยภาพขององค์กรแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงกับทิศทางของการพัฒนาประเทศอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องพยายามมองเป็นเป้าหมายร่วมกันไว้ครับ
0: ค่ะเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจมากแค่ไหนมันก็ต้องลงลึกไปอีกว่ามันคือธุรกิจประเภทอะไรนะคะอาจารย์ถ้าเป็นธุรกิจสายเทคแน่นอนว่า AI ก็ช่วยได้เยอะเลยลดเวลาเขียนโค้ดลดเวลาทำซอฟต์แวร
1: ์
0: ถ้าเป
1: ็
0: นธุรกิจสายผลิตโอ้นี่ก็ช่วยได้นะคะช่วยทำให้ผลิตได้24ชั่วโมงลดดีเฟกต์แล้วก็ว่าไปถ้าเป็นสายบริการยิ่งประเทศเราก็หนักด้านนี้ซะด้วยอาจจะมาช่วยเรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่านะคะพอไปถึงสาย Creative เมื่อกี้อาจารย์ก็เมนชั่นถึงถ้าส่วนตัวนะไม่รู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดต่อเมื่อเราถูกจำกัดถึงที่สุดแล้วเรามันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างทำให้เหมือนเราปิ๊งอะไรขึ้นมาที่มันนอกกรอบใช่ไหมหรือบางทีความคิดสร้างสรรค์มันเกิดตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอค่ะตอนอาบน้ำตอนไปเดินเล่นตอนเลยไม่แน่ใจว่าพอ AI มันจะช่วยตรงนี้หรือทำให้มนุษย์เรามีความคิดสร้างสรรค์แย่ลงก็ไม่รู้นะ
1: อันนี้ผมก็จะแชร์นะเพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างเจอมาพอสมควรเลยนะครับแต่อาจจะแชร์ในมุมของภาพวงการวิชาการละกันนะครับคือจริงๆ AI เนี่ยนะครับWorld Economic Forum ก็พูดนะนี่ผมก็อ้างอิงมาจากในสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าจริงๆมันก็จะสร้างประโยชน์ได้ดีนะถ้ามันมีความถ้าตัวงานเนี่ยมันอาจจะมีความเฉพาะเจาะจงนะครับเช่นแบบเราใช้สรุปรายงานจัดเรียงเอกสารนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์มันเร็วจริงนะครับนี่เหมือนที่คุณธัญมัยบอกเลยนะครับหรือเอามันมาจัดการข้อมูลจัดการเอกสารพวกนี้ผมคิดว่ามันก็เร็วจริงแต่ก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับคนที่จะใส่พร้อมใส่อะไรเข้าไปเนี่ยนะครับมันสามารถจัดการให้เราได้เร็วแหละจัดรูปเล่มรูปร่างหน้าตาภาพรวมตารางสวยงามอ่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับแต่มันก็ยังมีความท้าทายนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างอะไรที่มันใหม่ๆหรือมันมีความสร้างสรรค์นะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเมื่อวันก่อนจริงๆก็เพิ่งได้คุยกับโปรเฟสเซอร์ต่างชาตินะครับชาวจีนที่มาที่นิด้าเนี่ยวันก่อนนะครับก็มีจัดเสวนาอะไรกันก็มีพูดเรื่อง AI ในการทำวิจัยนะครับเราก็คุยกันว่าเวลาใช้ AI เนี่ยนะครับมาช่วยพยายามให้เขามาเหมือนเป็นตัวช่วยในการสร้างโจทย์การวิจัยมันเจอข้อจำกัดมากเลยเพราะอย่าลืมนะครับ AI เนี่ยก็จะประมวลข้อมูลจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า AI เนี่ยอ่านได้เร็วใช่ไหมครับอ่านได้เร็วก็จะอ่านเอกสารได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้ AIช่วยตั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี่ยมันก็จะมักจะเป็นการ fill in the gap ก็คือช่องว่างก็ไปดูว่าที่ผ่านมามีอะไรนะครับที่ผ่านมาไม่มีอะไรแล้วก็จะพยายามบอกว่าอ้อนี่ไงมันยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่นะนะครับมันก็จะบอกได้ประมาณนั้นค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเราต้องการไอเดียที่แบบมันบันเจิดมากๆมัน creative มากๆมันแบบ out of the box เลยนะครับคือออกนอกกรอบมากๆหรือเป็นไอเดียที่มันเป็นใหม่ภาพรวมแล้วมันอยู่กับบริบทนะครับที่มนุษย์เราเข้าใจด้วยอันนี้ก็จะเจอความท้าทายอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็กลับมาที่ประเด็นที่เราคุยกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันอาจจะต้องทำให้เกิดความคนใช้เนี่ยต้องเกิดความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องแล้วก็สามารถใช้ได้ด้วยความเหมาะสมนะครับตอบโจทย์กับงานต่างๆถ้ามันเอามาใช้แล้วมันไม่ได้ถูกฝาถูกตัวหรือไม่เหมาะสมบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เหมือนบทความ World Economic Forum เลยก็คือว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิด productivity จริงๆอ่ะหรือตัว performance ของตัวเราหรือองค์กรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สามารถยกระดับได้นะครับอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าทั่วโลกก็คอนเซิร์นกันอยู่เพราะว่านี้มันเป็นยุคแบบtruly นะครับเป็น truly AI เลยก็คือใช้กันแบบในวงกว้างตั้งแต่ระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยยันโลกการทำงานในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับแต่ก็ยังมีบางอุตสาหกรรมที่ก็คงจะต้องเรียกว่ามีโจทย์อีกเหมือนกันนะคนนี้มีโจทย์ทั้งระดับประเทศระดับองค์กรเลยแหละนะครับว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ครับ
0: ค่ะงั้นอาจารย์คิดว่าการที่จะให้ระดับ นักศึกษาหรือว่าเด็กจบใหม่หรือคนเพิ่งเริ่มงานเนี่ยก็ได้เข้ามาใช้ตรงนี้เต็มที่เนี่ยได้แบบใช้แบบโปรด้วยเลยนะคะไม่มีข้อจำกัดเลยไม่

0: คือเรียกว่าน่าจะใช้ได้ทั้งวันไม่ม
1: คร
0: ี
1: ับ
0: เครดิตจำกัดอาจารย์ว่ามันจะเป็นประโยชน์เลยเราควรต้องระวังอะไรบ้างไหมคะ
1: ทั้งสองด้านเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถามว่ามันมีประโยชน์ไหมผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนที่ใช้ก็คงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าแน่นอนละมันช่วยให้งานหลายๆอย่างสะดวกขึ้นนะครับงานหลายอย่างก็จะเสร็จรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ความถูกต้องความแม่นยำนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ยังต้องเรียกว่าดูมันอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นมาแทบจะเรียกว่าแทบจะทุกวันนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจอ่ะนะครับเข้าใจในข้อจำกัดนะครับหรือข้อเข้าใจในสโคปหรือขอบเขตนะที่ AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยเราทำงานนะครับในรูปแบบนะครับหรือในมิติต่างๆนะครับถ้าอยากจะให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราต้องไม่มอง AI เป็นแค่ซอฟต์แวร์หรือไม่ได้มองเป็นแค่โปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันนะไม่งั้นเราก็อ่ะก็ไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วเราก็เสียค่าสมาชิกไปหรือเราก็ไปใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐที่โอเคให้เราสามารถเข้าไปใช้มันได้อะไรต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าจะทำอย่างไรนะครับให้มันมีประโยชน์มากที่สุดในภาพรวมนะยกตัวอย่างเช่นนะงานอันนี้ก็คุยกันไปปิดพูดกันมาเป็นปีๆแล้วนะครับว่าถ้างานอะไรที่มันทำซ้ำๆนะครับนะ AI ก็น่าจะพอช่วยเราได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ต้องทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆทำทุกวันนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างเขียนรายงานสรุปการประชุมนะครับตรวจเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าตอบอีเมลซ้ำๆพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นลักษณะที่แล้วมันเปลืองเวลาคนพวกเนี้ยนะครับก็น่าจะช่วยได้ชัดเจนแต่ว่าอยากจะไม่ให้มองในระดับบุคคลอ่ะคือภาพรวมตรงนี้ผมอยากให้ระดับองค์กรนะครับอยากให้ระดับองค์กรเนี่ยมองเห็นภาพรวมตรงนี้นะครับสองเลยที่ผมเจอบ่อยนะครับเอาจากแวดวงการศึกษาแล้วกันเพราะว่านักเรียนนักศึกษาก็ต่อไปก็ต้องเข้าสู่วัยทำงานนะครับต้องผมคิดว่าต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ให้ AI เป็นผู้ตัดสินใจอันนี
0: ้
1: หลายคนเนี่ยก็ติดกับดักนะคือให้ AI ตัดสินใจแทนเราไปเลยจะทำอะไรดีนะให้ AI คิดแทนเราแต่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องเป็นดุลพินิจยังต้องเป็นดุลพินิจของมนุษย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้น AI ช่วยร่างเอกสารได้ช่วยสรุปข้อมูลนะครับช่วยสร้างตารางให้เราได้ช่วยเปรียบเทียบข้อมูลให้เราได้แต่ว่าคนที่มาตัดสินใจจริงๆคนที่มาตรวจสอบความถูกต้องจริงๆเนี่ยหรือคนที่จะสุดท้ายแล้วสรุปประเด็นที่มันจะเป็นระดับนโยบายจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นยังต้องเป็นมนุษย์อยู่นะครับต้องเป็นมนุษย์อยู่ดังนั้นเนี่ยคุณค่าของผู้บริหารนะครับหรือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะจะต้องสามารถมีวิจารณญาณที่ดีขึ้นคนที่มีวิจารณญาณที่ดีเนี่ยก็จะสามารถนะครับสร้างความเป็นผู้นำในยุค AI economy ได้ครับ
0: อันนี้ขอนอกเรื่องนะคะใช้ AI ช่วยจีบสาวอย่างเงี้ยคือกลายเป็นไม่มั่นใจแล้วว่าจะตอบอะไรไปเดี๋ยวเธอจะงอนไหมจะถูกใจไหมก็คือต้องถาม AI ก่อนว่าจะแชทด้วยประโยคอะไรดีอันนี้มีจริงนะแล้วจะโอ้ยเอาไปใช้คิดดูในความไหมแล้วก็พอมาถึงโลกของการทำงานนี่แหละพอมันเสพติดนะ
1: เสพติดแล
0: ้วว่าจะตอบหัวหน้าว่ายังไงดีจะเขียนอีเมลว่ายังไงดีอ่ะก็ทุกอย่างก็ต้องใช้ AI ก่อนอันนี้น่าจะยิ่งเพิ่มเวลาการทำงานมากกว่ายิ่งจะช่วยลดนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วมาถึงเรื่องที่ประเทศไทยควรจะต้องมี AI เป็นของตัวเองอันนี้ก็เพื่ออธิปไตยทั้งด้าน AI อะไรคะไม่แก้ได้คุยกันแต่มันก็คือว่าเราก็อยากมีความมั่นคงอยากมีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลด้วยค่ะอันนี้อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมก
1: ็คือประเด็นนี้ก็พูดกันมาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็บางอันเนี่ยบางโปรแกรมมันก็จะเสี่ยงไหมนะครับข้อมูลต่างๆคือมันมีประเด็นนี้รายงานอยู่ใน World Economic Forum เหมือนกันนะครับว่าเขาไปเซอร์เวย์มานะในหลายประเทศเนี่ยก็พบว่ากลุ่มจริงๆผู้ประกอบการนะครับ SME ด้วยนะครับจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าการใช้ AI เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะในเรื่องของ

0: ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยก็ยังเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่ายังเป็นความท้าทายนะครับถือว่ายังเป็นความท้าทายอยู่นะเพราะว่าถ้าเรื่องใด data privacy นะครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเซนซิทีฟมากในปัจจุบันนะแล้วอันนี้มันเป็นประเด็นคอนเซิร์นของที่ World Economic Forum เขายกมาอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองก็จะมีเรื่องความเชี่ยวชาญนะบางคนไม่กล้าไม่ได้ใช้เพราะว่ามองว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญพอนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการก็มองว่าไม่รู้จะเลือกนะครับ tools ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นกว้างๆซึ่งอาจจะนำมาสู่ข้อถกเถียงนะว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายถ้าเรายังมีความกังวลอยู่แบบนี้นะครับเราควรจะต้องมี AI เป็นของตัวเองหรือไม่อย่างไรนะคืออาจจะเวลาจะไม่เยอะสรุปอย่างนี้ก็ได้นะครับคือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับตอนนี้เราใช้ AI ของต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับ ChatGPT Copilot Gemini Claude DeepSeek อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าหนึ่งเลยที่มันใช้ก็เพราะว่าหนึ่งมันก็ถูกกว่าเทคโนโลยีเขาก็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับการลงทุนมันก็ไม่ได้ต้องลงทุนมหาศาลนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นเลยก็คือข้อมูลนะครับมันก็จะไปอยู่บนระบบที่มีความเป็นของต่างประเทศนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อจำกัดนะก็คือเรื่องภาษานะครับถ้าเคยลองเนี่ยผมว่าโปรแกรมของต่างประเทศเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ได้ดีเลยแต่พอมาเป็นภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความแปลกเยอะมากแล้วผมอ่านงานนักศึกษาเนี่ยที่ใช้ AI ทำมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแบบไม่ค่อยลื่นนะครับไม่ค่อยราบรื่นภาษาจะซ้ำๆนะครับภาษามันจะวนไปวนมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยหรือบริบทที่มันลึกอะนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อเสียของการใช้ AI ต่างประเทศนะครับทีนี้ถ้าจะบอกว่ามี AI ภาษาไทยของเราเองนะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะจริงๆก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราจะบอกว่าประเทศเราต้องเดินหน้าในหลายๆเรื่องนะเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องระบบราชการนะครับระบบงบประมาณภาครัฐนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะต้องฝึกอะฝึก AI จากข้อมูลนะครับเพราะเราจะเอามาใช้สมมติเราจะมาใช้ในวงการศึกษาเอาไปช่วยครูนะครับซึ่งการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับเอาไปช่วยเกษตรกรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปช่วยนักวิจัยคนไทยนะครับหรือข้าราชการที่ต้องแต่งหนังสือราชการอะไรต่างๆผมคิดว่าอันเนี้ยอาจถ้าด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับในเรื่องภาษาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแต่จะไปถึงขั้นเป็นแบบสร้างเป็นแบบโมเดลขนาดใหญ่แบบ GPT เลยหรือเปล่านี้ก็อาจจะยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องศึกษาเพราะว่าคือถ้าจะไปสร้างโมเดลระดับใหญ่แบบ Gemini เลยนะครับเป็นคลอสเลยเนี่ยโอ้โหมันคงลงทุนมหาศาลต้องใช้ชิปแบบเป็นหมื่นไม่หมื่นตัวนะครับแล้วผมไม่แน่ใจสเกลการลงทุนนี่มันจะไปถึงหลักแสนล้านมันคงไม่ใช่แค่ 1,600 ล้านนะครับมันน่าจะไปแล้วก็คงต้องใช้พลังงานเรื่อง energy เรื่องบุคลากรโอ้อันนี้ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมองแต่ละเลเวลแบบนี้ไปก่อนนะครับ
1: มีเลเวลเรื่องงานราชการที่อาจารย์พูดถึงก็จริงๆทำให้เห็นก่อนเลยก็น่าจะดีเนาะงานตามสำนักงานเขตตามอำเภอทั้งหลายค่ะที่มันเป็นงานเอกสารเนี่ยก็ใช้ AI มาช่วยทำให้เร็วได้แต่ก็ต้องดูเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าสามารถรักษาได้จริงๆช่วงหลังมานี้ก็ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกนะคะที่หลุดออกมานะก็ต้องรีบเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะคะเราจะได้มี AI ไทยที่คนไทยเชื่อมั่นที่จะใช้จริงด้วย
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดนวัฒน์มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม
0: ่ยินดีครับ
1: สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าขยายใหญ่กว่าเรื่อง AI ที่มาเปลี่ยนโลกเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นนะคะเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกเราจะมาดูกันว่า6โจทย์สำคัญนะคะที่เศรษฐกิจไทยต้องตั้งรับคือเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกับดร.ปุ๋ยจาก Global Compact Network Thailand กันค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ุทิศสู่ความสงบผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: ค่ะกลับมาอยู่กับอีคอนบิสกับดิฉันธัญมัยนะคะแล้ววันนี้ก็เรียนเชิญดร.ปุ๋ยธัญพรกิติทายาวุฒิผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะสิ้นเดือนสิงหาและสัปดาห์หน้านะคะเริ่มต้นกันยามาก็จะมีงานของ G20
13: GCNT Global Compact Network Thailand พอดีเลยนะคะเป็นงานเอ็กซ์โปประจำปีเนาะ 2-4 กันยายนนะคะก็เป็นงานที่จัดทุกปีแหละเพื่อให้แบบภาคธุรกิจนะคะในสมาชิกเครือข่ายหรือว่าภาคธุรกิจทั่วไปได้เข้ามาทำความเข้าใจปรับตัวเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นปีนี้ค่ะก็เลยอยากตั้งคำถามก่อนเลยว่าโจทย์ที่คิดไว้คือเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าตั้งโจทย์ถูกเนาะเราก็อาจจะได้คำตอบที่ใช่ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะโจทย์เศรษฐกิจปีนี้คือเรื่องอะไรบ้างคะ
14: มันมีโจทย์มานานแล้วแหละแต่เวลาที่ใช่ที่เราต้องแก้เนาะมันคือเวนHow and when เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือโจทย์ที่เรากำลังคิดเนี่ยมันจะต้องเตรียมการปรับทิศทางอย่างที่เราทราบกันอยู่ค่ะเวลาเราถูก disrupt เอาง่ายๆเลยเทคโนโลยีมาเนี่ยบางครั้งการทำแผนกลยุทธ์มันไม่ใช่ทำแผนระยะยาว3ปีอะคุณไมค์อาจจะเป็นแผนงานที่เป็นกลยุทธ์1ปีบางคนบอกว่าเป็นควอเตอร์แล้วกันเนาะพอเราต้องกำหนดทิศทางใหม่เนี่ยบางทีโอ๊ยมันต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันวันนี้ก็เลยมาชวนคิด6เรื่องที่จะชวนทุกคนมาค้นหาค่ะทางออกประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้เราฟังพูดเรื่องเกี่ยวกับ AI ไปแล้วเนาะถ้าไม่ใช่ AI อ่ะอย่างอื่นเราต้องทำไหมเราต้องไปกับโลกใบนี้ด้วยอ่ะมีอะไรอีกบ้างค่ะก็เลยเดี๋ยวมาชวนคุยกันค่ะว่า6เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่น่าจะใกล้ตัวใกล้ใจกับท่านผู้ฟังบ้างค่ะ
13: ค่ะงั้นเริ่มเรื่องที่1เลยค่ะ
14: เรื่องที่1คือเป็นกลยุทธ์ระดับนานาชาตินะคะว่าถ้าเป็นโลกใบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโลกกำลังช็อกอยู่ world in shock แต่เราก็มี question ว่าเราจะไปยังไงกันต่อเอาอย่างนี้เราเคยคุยว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันช็อกไปแล้วเราก็เห็นผลแล้วนะคะ3วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับขั้วโลกของขั้วโลกที่3ของโลกใบนี้เรื่องของการละลายของหิมะของทานน้ำแข็งท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะคะเรายังจะตีกันอยู่ไหมเรายังทะเลาะกันอยู่ไหมหรือว่าประเทศไทยเราจะวางตำแหน่งตัวเองอะ position ตัวเองอย่างไรให้ยังรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่เรื่องแรกคือเราต้องหาจุดยุทธศาสตร์ให้เจอค่ะคุณไมค์ก่อนที่จะกำหนดทิศทางประเทศไทยเราต้องรู้ตัวก่อนนะว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะไปต่ออย่างไรนี่คือข้อคำถามแรกคือโจทย์แรกว่า position ของประเทศไทยเราจะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ไหมและทำอย่างไรนี่คือโจทย์แรกนะเดี๋ยวคำตอบค่อยตามมานะเรื่องที่สองเรื่องของการเงินละค่ะเราพูดถึงเศรษฐกิจเราก็ต้องเน้นว่าเราขยับเข้ามาเรื่องการค้าการลงทุนเนาะเรารู้ว่าปีนี้ค่ะทางยุโรปมีการปรับกฎระเบียบบางประเทศก็มีการผ่อนผันแต่มาตรการเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้แก้ไขในเชิงการตลาดนะคะการตลาดและการค้ายังแข่งกันอยู่ถ้าเราทำได้ไม่ดีเท่าเพื่อนบ้านเวียดนามหรือสิงคโปร์ท่านก็มีโอกาสที่จะแข่งขันแล้วเอาเทรดการค้าไปมากกว่าเราเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมดังนั้นก็เลยเป็นโจทย์เรื่อง Green Finance แล้วก็ New Regulation ค่ะว่าเราจะตามทันไหมเรื่องที่3ไปต่อเลยนะคะเรื่องพลังงานเรารู้กันเยอะค่ะว่าเราต้องการความสะอาดของพลังงานแต่เชื่อไหมคะตอนที่อยากจะทักนิดนึงนะการเปิดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยตอนที่ขอการติดตั้งหรือเปิดเนี่ยยังไม่มีใครที่จะดีแคลร์ว่าได้ Clean Energy แล้วค่อยติดตั้งนะ ที่มีกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ย Energy Transformation เนี่ยถึงไหนแล้วเราเองเราต้องเปิดแผนออกมาค่ะผ่าออกมาให้เห็นเลยว่าถ้าเรามีการรองรับการเติบโตอ่ะเราจะมีการเปลี่ยนผ่านให้เกิด Clean Energy หรือ Renewable Energy ได้จริงหรือเปล่าเพื่อดึงดูดการลงทุนในอนาคตค่ะเรื่องที่4เราก็รู้เรื่องสภาพภูมิอากาศแล้วนะเรามาพูดถึงธรรมชาติดีกว่า Nature การอยู่กับธรรมชาติในเมืองของเราค่ะจริงๆแล้วเศรษฐกิจเราอ่ะเป็นทุนจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเราจะรับมือกับการปรับตัวไหมที่เมืองเรากรุงเทพอาจจะจมน้ำหรือว่าภูมิอากาศมันจะส่งผลต่อเมืองต่างๆเนี่ยเราจะอยู่รอดทางเศรษฐกิจไหมแต่เรามองในลักษณะของเมืองนะคะซึ่งในส่วนที่เราจะเสวนากันเนี่ยเราจะมีผู้ที่เป็นนักบริหารเมืองต่างๆรวมถึงกันคนที่วางแผนกลยุทธ์ของเมืองระดับกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมาเสวนากับเราด้วยและเรื่องที่5คือเรื่องของเทคโนโลยีกับ AI อันนี้ไปหลายรอบแล้วเนาะที่คุยกันว่าจะควบคู่ไปกับการเติบโตซึ่งเราจะต้องปรับวิธีคิดกับปรับวิธีการทำงานจริงๆเนี่ยให้เราอยู่เหนือ AI อ่ะทำอย่างไร และเรื่องสุดท้ายก็คือปลดล็อกเรื่องทักษะแรงงานการศึกษาเราอาจจะปฏิรูปไม่ทันแล้วค่ะคุณนายเราปฏิรูประบบไม่ไหวแล้วเราเอาปฏิรูปตัวเองนี่แหละเราจะปลดล็อกทักษะตัวเองได้อย่างไรให้เรารู้ทันกับหน้างานเนาะเอาแค่หน้างานเลยถ้าที่ทำงานของท่านเนี่ยวิธีการทำงานเขาเปลี่ยนอยู่ๆเขาก็บอกว่าไม่ให้ใช้กระดาษแล้วท่านจะมีทักษะยังไงในการคิดการทำการวิเคราะห์โดยที่ท่านสามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ human capital ค่ะ
1: โอ้มีแต่เรื่องใหญ่ๆนะคะการเงินพลังงาน climate change เรื่องเทคเรื่องทุนมนุษย์ใหญ่จนบางทีหลานจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องระดับรัฐบาลหรือเปล่าที่เป็นคนต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีนโยบายมีกลยุทธ์ออกมาแก้เรื่องนี้หรือจริงๆแล้วเราก็พาเอกชนทำไปพร้อมกันได้หรือจริงๆเอกชนไทยก็เก่งอยู่แล้วนำไปก่อนก็ยังได้นะคะโจทย์ที่ว่ามานี้เราจะค่อยๆแกะยังไงดีคะ
14: เรามีความหวังค่ะคุณไม้แต่ว่าเราก็เคยรู้นะว่าเวลาเราจะเดินทางไปข้างหน้าเดินทางไปด้วยกันหลายๆคนเราจับมือกันไปเนี่ยสปีดของการเดินทางอ่ะคือความเร็วเนี่ยจะเท่าเทียบกับคนที่เดินช้าที่สุดถ้าเราจับมือกันไปนึกออกมั้ยไปด้วยกันแบบเป็นแผงหลายๆคน10กว่าคนเนี่ยเราจะเดินกันไปให้เร็วที่สุดเนี่ยเร็วที่สุดก็คือเท่ากับคนที่เดินช้าที่สุดอยู่ในแผงนั่นแหละทีนี้เรารู้มั้ยว่าใครเดินช้าใครเดินเร็วเราเหมือนกับเราก็คาดหวังให้รัฐบาลเนี่ยแก้จนเนาะแก้ปัญหาต่างๆเนาะรัฐบาลนำก่อนได้ไหมทางรัฐบาลก็ให้เกียรติภาคเอกชนนะร่วมมือกันเถอะจับมือกันแล้วนะตอนเนี้ยจับมือกันละแล้วทำงานยังไงล่ะไปด้วยกันก็คือต้องไม่แยกส่วนแล้วค่ะคุณไมค์ไปสู่การเปลี่ยนผ่านร่วมกันเนี่ยรัฐและเอกชนต้องไปพร้อมกันมีนโยบายมาตอบสนองนโยบายบางครั้งนโยบายอาจจะไม่ได้ถูกต้องตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องค่ะก็ต้องควบคู่กันกับแนวคิดอาจจะมีผู้บริหารที่เห็นเมืองเป็นเหมือนกับเราบริหารโครงการใหญ่ๆเราบริหารธุรกิจใหญ่ๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคู่กับผู้นำภาคธุรกิจระดับแนวหน้าที่จะมาทำงานร่วมกันกับภาครัฐเราพูดถึงทิศทางนโยบายแล้วกันนะคะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งนำเนี่ยแต่ก็งานสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติรับเชิญค่ะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมกระทรวงอบและกระทรวงพลังงานมาร่วมหาทิศทางนโยบายไปด้วยกันเราก็เห็นทิศเศรษฐกิจเนาะว่าแต่ละท่านนะก็บอกแหละว่าจะส่งเสริมแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่จะระดมความคิดเนี่ยมันอาจจะต้องคิดไปพร้อมๆกันโดยที่มีความหลากหลายทางธุรกิจไปด้วยก็จะมีผู้นำจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ผู้นำในเรื่องของบริษัทเอกชนเนี่ยค่ะท่านอยู่ในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยมาร่วมกันนำความรู้และความคิดของท่านนะคะมาถ่ายทอดให้ฟังตรงนี้ก็คิดว่าต้องไปด้วยกันแต่เราจะจับมือกันได้มั่นแค่ไหนคุณไมค์เราก็ไม่แน่ใจเนอะจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกคนค่ะว่ามาเจอกันดีกว่าเราจะได้มาหาทางได้ว่าต่างคนต่างคิดมันอาจจะเยอะเนาะแต่ถ้าเราร่วมกันคิดจับมือไปด้วยกันอาจจะได้โซลูชันออกมาค่ะ
1: ค่ะแล้วที่ผ่านมาถามเสริมต่อจากเมื่อสักครู่นี้มีผลลัพธ์อะไรที่เราเห็นเป็นรูปธรรมไหมคะความร่วมมือของรัฐและเอกชนเนี่ยค่ะที่พอจับมือไปด้วยกันแล้วจะสร้างโปรเจกต์ทดลองนำร่องอะไรกันก็แล้วแต่แล้วมันเห็นว่ามันเวิร์กจริงๆ
14: แหมไม่อยากจะรีบบอกก่อนเลยนะโปรเจกต์ทดลองเนี่ยทางกทม.ค่ะคุณไมค์ก็มีโปรเจกต์ที่เราได้รับเงินทุนจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านให้เป็นเมืองสีเขียวเคยได้ยินไหมคะ
1: ค่ะ
14: เป็นเมืองสีเขียวเนี่ยเราก็ได้รับเชิญแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านรองผู้ว่ากทม.ค่ะคุณพรพรมวิกิตเศษก็จะมาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ยกตัวอย่างนะคะว่าโครงการที่กรุงเทพมหานครนะคะทำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเรามีทุนสนับสนุนจากทาง World Bank ด้วยนะคะว่าเราจะเคาะแผนพัฒนาเมืองระยะต่อไปอย่างไรและแผนการทำแผนพัฒนาเมืองเนี้ยปีนี้เลยนะคะล่าสุดค่ะคุณไมค์ในปี2569เนี่ยอยู่ในระหว่างขั้นตอนปรับปรุงเนี่ยการที่จะเปลี่ยนไปเราใช้การบริหารจัดการแบบอนาคตเนี่ยเราค่อยๆแง้มค่ะว่าจะใช้ผังเมืองใหม่ของกทม.หรือไปสู่การจัดตั้งรูปแบบการทำงานแบบไหนที่ทางกทม.จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนที่สุดซึ่งอันนี้ใกล้ตัวทุกคนเลยนะถึงแม้ว่าเป็นคนทำงานที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองกทม.แต่พูดถึงเนาะการปรับเปลี่ยนจากศูนย์กลางอ่ะมันก็สามารถที่จะ เขาเรียกพัฒนาไปด้วยกันได้กับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในกทม.รวมถึงการทำให้เมืองมันเย็นลงอ่ะเราก็อยากจะมองนะคะว่าอนาคตเนี่ยการลดความร้อนในเมืองมันอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมของคนในเมืองได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้พูดถึงกทม.นี่เห็นหลายโปรเจกต์เลยค่ะไม่ได้แค่ให้เอกชนเจ้าใหญ่ๆมาร่วมนะสตาร์ทอัพนะคะคนรุ่นใหม่อะไรก็มาร่วมเยอะเลยเครือข่ายต่างๆทีนี้มาถึงเรื่องคนรุ่นใหม่บ้างค่ะแล้วโจทย์ใหญ่มากใหญ่ระดับโลกใหญ่ระดับเชิงโครงสร้างแล้วคนรุ่นใหม่จะเข้ามามีบทบาทกับเรื่องนี้ได้บ้างยังไงบ้างนอกจาก
14: เราคิด
1: หาเดินทาง
14: ไหมคนรุ่นไหนรุ่นใหม่เนี่ยคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นวิธีคิดใหม่ก็ได้นะคือบางคนก็อาจจะอยู่เจน Y แต่เขาก็ยังมองว่าเขาก็ยังใหม่อยู่นะใหม่ที่ความคิดละกันนะคะคือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงใช่เลยค่ะคุณหมายจะเจนไหนก็ตามเนาะเราอาจจะไม่ได้สามารถแบบบอกได้ว่าเขาทำคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะข้ามเจเนเรชันอย่างอาทิตย์หน้าที่จะคุยกันเนี่ยค่ะจะเป็นความยั่งยืนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำเหมือนทำ CSR ไม่ได้ทำไปให้มันเป็นความดีที่เขารู้สึกภูมิใจอย่างเดียวอะแต่เป็นธุรกิจได้ค่ะเรามีการส่งต่อแรงบันดาลใจที่เอาตัวธุรกิจของเขาอะมาเป็นตัวหลักที่จะทำให้เกิดผลบวกกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษากับคนรุ่นใหม่อย่างคุณอเล็กเรนเดลนะคะเธอก็จะมาเวทีของ Global Compact ที่จัดอาทิตย์หน้าแต่มาในหมวกที่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะคุณอเล็กจะมาในหมวกของ CEO บริษัทที่เธอทำค่ะท่านมีแนวคิดด้านของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะทำให้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็เป็น business model ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของศักยภาพคนรุ่นใหม่ๆว่าเขามีรูปแบบการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะมีน้องภูผา The Tutor ที่จะมาแชร์แนวคิดการเตรียมความพร้อมเพราะเราไม่ได้มองว่าความยั่งยืนคือเป็นเรื่องสีเขียวเรื่องพลังงานต่อไปเนาะจะเป็นวิธีคิดหรือแชร์มุมมองก็ได้ค่ะว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้จากเชนเมเกอร์แบบนี้แล้วค่ะ
1: คนรุ่นใหม่เขานอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็สนใจเรื่องสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะนักตุ๋ยเหมือนเขาให้ความสำคัญกับที่ทำงานกับสภาพแวดล้อมของเขาที่ให้เกียรติความเป็นตัวเองหรือว่าแบบดูแลสุขภาวะในที่ทำงานด้วย
14: ใช่ค่ะ
1: สังเกตมาบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของความยั่งยืนแต่จริงๆนี่แหละคือจุดตั้งต้นที่ยั่งยืนที่สุดเพราะคนก็จะอยู่กับเราไปอีกนานๆถ้าเกิดว่าเราใส่ใจเรื่องนี
14: ้เขาใส่ใจเรื่องของภายในด้วยค่ะเมื่อกี้ที่บอกภายในเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางกายอย่างเดียวเนอะคือความลึกคิดหรือ spiritual ภายในเนี่ยเรามองย้อนกลับไปว่าหลายๆน้องหลายๆท่านเนี่ยเขามองเรื่องของ characters ชอบทำแบบประเมินนะกันนะเรื่องง่ายๆเรื่องของจิตวิทยาหรือเรื่องของ spiritual health หรือเรื่องของจิตปัญญาสุขภาวะทางจิตอย่างเงี้ยนะเห็นหลายๆคนนะคะพยายามจะค้นคว้ากลับไปที่ตัวเองอะให้ค้นพบตัวตน being หรือว่าเป็นบุคลิกภาพนะคะก็จะออกมาเป็นแบบวัดที่แบบมีคู่มือเนาะตีความได้ซึ่งเขาก็อยากจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็รู้สึกดีนะคะ amazing ไปด้วยนะว่าก็จะเป็นการยกระดับทุนของเขานะอันนี้อาจจะไม่ต้องมองไกลตัวเรื่องทุนมนุษย์ขนาดแบบสเกลใหญ่เนาะแต่ตัวเขาอะจะได้มั่นใจและมีความเข้าใจต้นทุนชีวิตของเขาเองอะคือรู้จักตัวเองอะดีพอที่จะรู้ความต้องการและสุดท้ายอะมันจะได้ไม่ต้องไปบริโภคให้เกินตัวใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นที่มันเกินจำเป็นก็จะรู้จักตัวเองสุดท้ายก็เรื่องของการเงินก็จะรู้จักยับยั้งชั่งใจอะไรพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณหมายก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภายในตัวตนการฟังการเข้าใจอะไรลึกๆเนี่ยต้องใช้เวลาค่ะแล้วเราก็มีเซสชันแบบนี้ให้ตลอด3วันด้วยนะคะที่จะจัดงานค่ะ
1: โอ้อะก็จริงๆงานอะไรอย่างนี้ก็เป็นการเติมอาหารให้สมองเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนเราก็จะไปนั่งฟังเนาะทีนี้เอ็กซ์โปรุ่นใหม่นะบอกรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนจัดก็ตามนะคะงานเอ็กซ์โปแบบใหม่ที่เดี๋ยวนี้เห็นกันเยอะนะคุณผู้ฟังก็คือเขาไม่ได้ให้เราไปนั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้เป็นเวทีใหญ่ๆแล้วเรานั่งฟังอยู่ในมุมมืดๆมันจะมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการเราพูดถึงกฎระเบียบโลกจนมาถึงเรื่องการจัดการภายในของตัวเอง
13: เรนจ์มันกว้างมากเลยค่ะคุณปุ๋ยเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปว่าเรามางานแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้างมีอะไรให้เราทำบ้าง 2-3-4 กันยายนนี้ค่ะคุณปุ๋ยช่วย
14: งานจัด
13: เกริ่นให้ฟังหน่อยละกันค่ะ
14: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ 2-3-4 กันยายนเราจัดงานชื่อ GCNT Expo ค่ะซึ่งจะเป็นงานด้านความยั่งยืนนี่แหละที่ไม่เหมือนใครจัดมาก่อนค่ะซึ่งจะมีทั้งสัมมนาเป็นเวทีหลักซึ่งจะเป็นไฮไลท์เมื่อกี้ที่บอกนะเป็นผู้นำทางความคิดทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจต่อมาเรามีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรียกสั้นๆชื่อเล่นว่าเป็นเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเป็นการทำให้เกิดคู่มือหรือเป็นคู่มือการทำงานอะเหมือนเป็นเพลย์บุ๊กนะคะให้นำไปใช้ได้จริงซึ่งเชิงปฏิบัติการคุณหมายก็จะทราบว่าต้องมาลงแรงลงเวลานิดนึงกิจกรรมอะอาจจะเป็นเล่นเกมก็ได้นะมีเกมเหมือนเป็นคล้ายๆกับบอร์ดเกมอะแต่เป็นเกมการลงทุนเพื่อการรับมือกับความเสี่ยงชื่อ Climate Adaptation Game แค่ชื่อเกมก็แบบเอ๊ะคืออะไรแล้วนะอันนี้เหมาะกับผู้ที่อยู่ในสายงานธุรกิจแล้วต้องมีเครือข่ายคู่ค้าพันธมิตรหรือว่าเรียกว่า Supply Chain ก็ได้ค่ะคุณไมค์เวิร์กช็อปแบบนี้เนี่ยจะชวนให้ผู้เข้าร่วมอะค่ะได้ปรับให้ตัวเองเป็นบทบาทหรือสวมหมวกเนาะเป็นหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้มองออกตีโจทย์เมื่อกี้ที่เราว่า6โจทย์นะคะให้ออกได้ว่าถ้าเขาสวมหมวกอีกใบนึงที่เป็นอีกคนนึงเนี่ยเขาจะกลายเป็นว่าเขาจะเข้าใจวิธีการทำงานได้มากขึ้นดังนั้น3วันนี้ค่ะฟังเสวนาเข้าเวิร์กช็อปที่เป็นการปฏิบัติการนะคะแล้วยังสามารถเรียนรู้จากเพื่อนที่ท่านจะได้พบปะเป็นเน็ตเวิร์กิ่งได้ด้วยค่ะคุณไมค์มาเจอกันในงานเนี่ยเราอาจจะเดินชนเมื่อกี้ที่ว่านะผู้บริหาร ไม่ได้ตั้งใจจะไปชนท่านนะแต่หมายถึงว่าพบปะกันแล้วท่านก็อาจจะได้แลกเปลี่ยนกับคุณแบบตัวต่อตัวนะแล้วก็แนะนำเครื่องมือการวิเคราะห์การเงินต่างๆเนี่ยเราจะมีเวทีแถลงข่าวที่เป็นเวทีด้านข้างไซต์อีเวนต์ขององค์การบริหารการจัดการกาซเรือนกระจกที่มีการศึกษาเรื่องของการกำหนดราคากลางของคาร์บอนอย่างนี้เป็นต้นค่ะบางครั้งเนี่ยยุทธศาสตร์เชิงลึกเนี่ยคนใกล้ตัวที่มาเจอในงานเนี่ยเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณเป็นคนที่สร้างแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับคุณในอนาคตก็ได้ก็เลยคิดว่ามาเถอะค่ะมาแล้วก็จะได้มาเจอกันแล้วก็ได้เห็นโอกาสนะคะว่าแต่ละคนที่เขาเป็นผู้นำเนี่ยเขามีอะไรดีๆมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งอันเนี้ยเป็นแบบอนาล็อกค่ะคุณไมค์ต้องมาเจอที่เป็นตัวไม่ได้เป็นแบบไปเสิร์ชข้อมูลผ่านในอินเทอร์เน็ต AI นะมาที่งานแล้วถึงจะได้เจอด้วยกันค่ะแล้วก็มาพบปะแล้วมาคุยกันค่ะ
13: ค
14: ่
13: ะ
15: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
16: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนเทนากุลยิ่งชิบขู่ยังมีพยานคดีหัวสวระดับเทียร์หนึ่งยังไม่เปิดเผยหน้าอีกเพียบกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำงบประมาณ2569หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยในช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนชี้แจงว่าข้อมูลที่มีไม่ได้มี 90,000 หน้าซึ่งตนมีแค่ราว 5,000 ถึง 6,000 หน้ามีเอกสารคำให้การของพยานอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยนั้นแค่ 5% ของข้อมูล 5,000 กว่าหน้าส่วนพยานมีหลายร้อยปากส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับเทียร์2เทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1ยังไม่ได้เปิดอย่างไรก็ตามจากนี้จะเรียบเรียงข้อมูลและจะทยอยเปิดพร้อมแสดงหลักฐานฉบับ1ถึงการใส่เสื้อสีเดียวกันของผู้สมัครจำนวน1โดยอ้างว่าเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนเจ้าหน้าที่กกต.ด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนกล่าวว่าจากการติดตามคดีหัวสว.อ้างว่าในจังหวัดสิงห์บุรีมีการข่มขู่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยเป็นกลุ่มมือปืนจากอุทัยธานีตระเวนหา

0: คนรู้เรื่องนี้แล้วขู่ไม่ให้ออกมาพูดผู้สมัครสว.สิงห์บุรีกล่าวอ้างได้ติดต่อไปยังผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอช่วยดูแลระหว่างการเลือกสว.ระดับประเทศรวมไปถึงการเปิดเผยชื่อบุคคลที่จัดการเรื่องที่พักค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจ่ายค่าตอบแทนพร้อมกันนี้เวทีดังกล่าวยังมีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานในการค้นหาหลักฐานพยานต่างๆเป็นรายจังหวัดว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นจังหวัดอำนาจเจริญอ่างทองอุทัยธานีและบางเรื่องก็ปรากฏในบัญชีโซเชียลมีเดียโดนัลด์ทรัมป์ตั้งสถาบันอวกาศฝึกคนรองรับอุตสาหกรรมอวกาศพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเริ่มจัดตั้งสถาบันอวกาศสหรัฐซึ่งจะเป็นสถาบันแห่งใหม่ที่จำลองรูปแบบมาจากสถาบันเตรียมทหารเวสต์พอยต์และโรงเรียนเตรียมทหารชั้นนำอื่นๆของสหรัฐนายทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวระหว่างการเยือนศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าสถาบันดังกล่าวจะช่วยฝึกอบรมกำลังพลวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานพลเรือนที่จำเป็นในขณะที่กองทัพอวกาศสหรัฐและอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์กำลังเติบโตในขณะที่สหรัฐกำลังขยายความทะเยอทะยานไปสู่การสำรวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศที่ไกลออกไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่านาซาได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายานอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกซึ่งคาดว่าจะมีการปล่อยภารกิจมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารในปี2571ยานลำนี้อาจเป็นลำแรกของกองเรืออวกาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตของสหรัฐและมีเป้าหมายที่จะทำให้การเดินทางในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งได้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจ

0: โอ้โหผมจองไปอยู่วงผมอยู่วงผมนะวงผมขาดนักร้อง
1: นักร้องที่เต้นได้
0: แดนเซอร์ด้วยนะนั่งนั่งกันก่อนนะครับสวัสดีผู้ฟังนะครับน
2: ี่
0: ค
2: ือ
0: รายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของวินเทจทอล์กนะครับอยู่กับผมพี่อ้นเมธีผมจอห์นวินเทจแล้วก็อยู่กับน้องอดัมนะครับกับ เพลงเมื่อกี้นะครับแนะนำเกี่ยวกับเพลงเมื่อกี้หน่อย
2: ได้
0: ชื่อว่าเพลงว่าอะไร
2: เพลงเมื่อกี้ชื่อว่า meant to be นะครับ
0: ครับ
2: หอบอยู่เลย
0: หอบเหนื่อยใช่ไหม
2: เหนื่อย
0: ครับ
1: แล้วคือต้องร้องไปเต้นไปพร้อมกับไมค์ที่มีสาย
2: ใช่
1: ถือว่าทำได้ดีมาก
0: ครับ
2: เป็นชาเลนจ์เลยครับใช
0: ่ก็ฟังจากเสียงแน่นอนครับว่ายังเรียนอยู่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: ครับผมเรียนที่ไหนอะไรยังไงเลย
2: ตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาปี3ครับผม
0: ปี3คนนี้ปีศาจครับ
1: ครับผมโปรเนี่ยฮะอะไรคุณโยเลย
0: ครับเป็นเพลงที่แต่งเองไหม
2: เพลงนี้แต่งเองครับใช่ครับ
0: ครับครับลองแบบเล่าถึงดีเทลของเพลงเมื่อกี้หน่อยแบบว่าเราชอบแนวยังไงเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: นะครับก็คือเพลงเนี้ยเพลงก่อนๆหน้าผมอ่ะผมจะ

0: งให้มันแบบเอ้ยมีความแบบพันชี่ซีเรียสนิดนึงอะไรเงี้ยแต่นี่ผมจะต้องแต่งให้มันเลดแบ็กหน่อยแล้วก็ยังคงความเป็นแบบป๊อปอิเล็กทรอนิกของผมอยู
1: ่
0: ใช่ก็คือเพลงนี้มันจะแบบออกแดนซ์หน่อย
1: ใ
0: ช่ก็คือมีเต้นแน่ๆอย่างที่เมื่อกี้เห็น
1: เมื่อกี้แหละ
0: ใช่เมื่อกี้เลย
1: ก็จะมีหอบบ้างนิดหน่อย
0: ใช่แต่ว่าก็ชิวๆ
1: ครับ
0: ครับก็คือเพลงเนี้ยผมจริงๆเหมือนผมไม่ได้แต่งเพลงนี้นานขนาดนั้นใช้เวลาประมาณแบบ 3-4 วันเนี่ย
1: สามสี่วัน
0: ที่ได้โครงใช่ก็คือมันเหมือนค่อยๆไหลมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ลองแต่งเป็นเดโมไว้ก่อนเลย
1: uh-huh.
0: แล้วก็รู้สึกว่าชอบต้องปล่อยเลยอันนี
1: ้ uh-huh.
0: มันดีมาก uh-huh. จริงแต่งไว้ตั้งแต่แบบมกราละ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ต้นปีแต่ยังไม่ได้แบบปล่อยสักทีย
1: ังไม่ได้ปล่อยใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นที่แรกไหมเนี่ย
0: ยันนี้ที่แรก
1: จริงป่ะเนี่ยเกียรติอย่างยิ่ง
0: ใช่
1: ได้เลยครับคุณผู้ฟังครับเพลงน้องเขาปล่อยที่นี่ที่แรกนะครับ
0: เพอร์ฟอร์มเต็มเพลงที่นี่ที่แรกครับใช่ก็คือเพลงนี้มันจะพูดถึงแบบว่าผมอยากจะตั้งคำถามกับทุกคนว่าเราคู่ควรกับอะไรใช่ What is your meant to be ใช่ครับคือในตัวเพลงในตัว MV อะไรเงี้ยครับมันจะสื่อถึงว่าเอ้ยเราคู่ควรกับคนที่เรารักนะเราถึงเขาจะไม่ได้อยู่กับเราเขาจะมีแบบภารกิจอะไรต่างๆที่เราอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบอยู่ห่างเหินจากเราจังเลยครับรู้สึกว่าไม่จริงๆแล้วเขาอะคู่ควรกับเราก
1: ล
0: ับมาเจอกันดีกว่า
1: ครับ
0: อะไรอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ได้ใช้แค่กับคนก็ได้อาจจะแบบ
1: อย่างอื่นก็ได
0: ้คู่ควรกับสิ่งที่เรารัก
2: รถเราไหมหร
0: ือใช่แบบเราคู่ควรกับกระเป๋าเงี้ยเราอยากจะมีกระเป๋
1: า
0: คู่ควรกับคอมพิวเตอร์เราใช้คอมพิวเตอร์แล้วเราแบบรู้สึกว่าเราทำได้หลายอย่างกับมันเลย
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะแบบความฝันเนี่ย
1: uh-huh.
0: เราคู่ควรกับสมมติบาสเกตบอล
1: uh-huh. ก็คู่ควรกับสิ่งนั้น
0: เราก็พร้อมที่จะทำกับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆ
1: ตอนที่แต่งนี่ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเอ่ย
0: จริงๆตอนที่ผมแต่งนี่มันเหมือนตอนนั้นไปหัวหินมั้งแล้วตอนนั้นเหมือนขึ้นทะเลมันแบบซัดเข้ามาเยอะๆก็เลยแบบคือชื่น
1: เอาคือทำนองมันลอยมาตามคลื่น
0: คือผมก็ไม่รู้กันว่ามันมายังไง
1: แต่ก็ร้องไปก่อนพอร้องปุ๊บเราก็อัดเสียงเก็บเอาไว้
0: แล้วเหมือนแบบตอนนั้นชื่นเอ้ย together แล้วตอนนั้นเหมือนอยากทำเพลงสไตล์แบบอิเล็กโทรป๊อปมีความแบบบัตทอนเล็กน้อย
1: ครับ
0: ใช่เพื่อให้มันแบบมีจังหวะจึ๊กจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
1: นี่ทำบิดบ็อกได้ไหมเนี่ย
0: จริงๆเคยลองนะ
1: แต่เดี๋ยวใบเขาสกปรกใช่ไหมลองเลย
2: ใช
1: ่ได้เล่นได้

0: โอ้โหเท่
1: ก็อย่างนี้แหละผม
0: บอกแล้วเอาไปอยู่วงเออ
1: ทำให้แต่งเพลงได้เร็วขึ้น
0: ครับใช่แล้วคือเราคนพบว่าเราชอบร้องเพลงชอบเต้นอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เลยลองเล่าได้ไหมตั้งแต่เด็กๆว่าใครสนับสนุนหรือว่าไง
2: ตั้งแต่เด็กๆครับตอนแรกกับผมจะเป็นนักกอล์ฟ
1: ในทางกีฬา
2: แต่เพื่อนเขวไปเยอะอยู่พอสมควรใจผมมันเขวไปทางนู้นละก
0: ็
2: เลยเอ้ยโอเคเราไม่นะเราน่าจะคู่ควรกับทางนี้ละใช่ตั้งแต่แบบ10ขวบแล้ว
1: ก็คือช่วงค้นหาตัวเอง
2: ใช่
0: ไปเรียนร้องเพลงป่ะหรือว่าไง
2: มีไปเรียนร้องเพลงด้วยครับใช่แล้วก็มีเรียนเต้นใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นช่วงโควิดมั้งตอนนั้นไม่ทุกคนอยู่บ้านกันหมด
1: ครับ
2: ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เปิดคอมลองดูเว้ยแต่งเพลงกัน
0: ง่ายดี
1: ใหม่ดีเขาเก่งนะ
0: ใช่
2: แต่งเพลงก็ตอนนั้นเหมือนจริงๆลองไปเสิร์ชกันดูนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ในช่อง ADAS ผมใส่ในอีกช่องนึงตอนนั้นแต่งเพลงเกี่ยวกับโควิด
0: อ๋อหรอ
2: นานละ
0: นานแล้วใช่ไหม
2: นานแล้วครับ
0: เดี๋ยวไว้ละลอกใหม่ค่อยแต่งเพิ่มนะ
2: ไม่มีละสิ
1: รอบเดียวก็พอ
0: เอาเล่าเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเผื่อมันแบบมีวิกฤตอะไรแต่งเพลงนะสมมุติอะไรอ่ะพระอาทิตย์จะชวนโลกแต่งเพลงนะ
2: โอ้
0: แล้วมาร้องด้วยนะ
2: ป่านนั้นนี่โอ้โห
0: ครับถือว่าด้วยอายุนะอยู่ปี3แล้วก็ความสามารถเยอะมาก
1: เยอะนะ
0: ทั้งร้อง
1: เออ
0: เต้น
1: อ่ะ2แล้ว
0: เปียโน
1: เ
0: ปียโนเขาเล่นเป็นนะ
1: เมื่อกี้เห็นอยู่ตอนก่อน
0: ครับแล้วจะให้ผมเอามาทำไมเนี่ยเปียโนผมเออใช่ไหมเดี๋ยวเบรกหน้ามาช่วยผมเล่นด้วยนะเอาไหม
1: จ่อเล่นนะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็เล่นดนตรีอะไรเป็นบ้าง
2: ครับก็หลักๆก็คือเป็นตัวคีย์บอร์ดครับตัวเปียโนกีตาร์เคยลองแล้วก็
0: เจ็บนิ้ว
2: ด้วยนิ้วไม่ค่อยแข็งแรงก็คือเกาๆได้บ้างคร
0: ับ
2: แต่ว่าจะเน้นเป็นคีย์บอร์ดหลักแล้วเป็นเครื่องดนตรีหลักที่ใช้เวลาแต่งเพลงด้วย
0: อ๋อมันทำง่ายเนาะคีย์บอร์ดมันสามารถพิมพ์โน้ตเข้าไปข้างใน
2: ใน
0: คอมได้เลย
2: เสียบสายปลั๊กอะไรเงี้ย
0: ใช
2: ่เสียบเข้าอินเทอร์เฟซ
0: ครับ
2: ได้เลย
0: พี่อนิดเล่นอะไรบ้างครับ
1: ครับร้องอย่างเดียวฮะดูแล้วก็ยิ้มนะแล้วก็ภูมิใจกับแขกเชิญเรา
0: ตอนนั้นประมาณสมมตินะเราย้อนกลับไปตอนปี3พี่อนทำอะไรอยู่ตอนนั้น
1: เตะฟุตบอลเนี่ยฮะ
0: เตะฟุตบอล
1: ใช่คร
2: ับ
1: สายกีฬา
0: อย่างเดียวนะครับของผมนี่ก็ตอนปี3นี่ก็เริ่มแบบเล่นดนตรีแล้วนะแต่ว่าไม่เคยแต่งเพลงเลยอันนี้แต่งตั้งแต่ยังอยู่ปี3
1: เออจริง
0: ไม่ธรรมดา
1: เก่งๆ
0: แต่งเนื้อภาษาอังกฤษด้วยนะ
1: เออดิสำคัญตรงนั้นแหละ
0: ครับ
1: แล้วเพลงออกมามันก็ดีนะ
0: เพ
1: ลงดีเลยเพราะว่าเราให้ความรู้สึกเหมือนเป็นป๊
0: อ
1: ป
0: อือฮึ
1: ช่วงนึงที่อะไรนะชานสโมกใช่ไห
0: มชานสโมกเ
2: กอร์ใช
0: ่คล้าย
2: ๆสไตล์ประมาณนั้นด้วยใช่เพลงนี
0: ้ชอบศิลปินคนไหนบ้าง
1: เออที่เป็นต้นแบบของเราเลย
2: โอ้จริงๆแบบผมชอบหลายคนเลยแล้วผมโปรตีนผมจะฟังแบบ
0: หลายใจเนี่ย
2: ไม่ใจเดียวดีคือถ้าตัวสไตล์เพลงแบบสไตล์อิเล็กทรอนิกส
0: ์
2: มีความป๊อปผสมด้วยก็จะเป็นพวกแบบThe Chainsmokers Calvin Harris Owl City ประมาณนี
0: ้
2: ครับ
0: อย่างเพลงเก่านี่ฟังชอบไหม
2: เก่าเก่าขนาดไหนพี
0: ่Elvisเก่าไปไหม
1: โอ้ก็นานไปดิ
2: รู้จักนะ
1: ก็เป็นสายป๊อป
2: แต่ไม่ได้ฟัง
1: ไมเคิลแจ็กสันอะไรเงี้ย
0: ไมเคิลแจ็กสัน
2: ไมเคิลแจ็กสันแบบ Any You Choking
0: ได้ใช่ไหมเต้นแบบเขาได้ใช่ไหม
2: Are You Okay Annie ชอบเบสไลน์นี
0: ้ไหมอย่าท้าเดี๋ยวเล่นยาวจบเลยนะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ซ้อมเล่นๆกันเพลงหนึ่งนะครับเพลงอะไรนะเดี๋ยวก่อน Price Tag ใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนั้นถือว่าเก่าไหมสำหรับตัวอาดัมคิดว่าเพลงเก่าไหม
2: ผมว่าจริงๆอ่ะถ้าเอาตามปีที่ปล่อยมันก็เก่าแหละแต่ผมว่าเพลงมันเหมือนแบบทำมาชีน
0: อ่
2: ะคือถึงปล่อยปีแบบ14 15ปีที่แล้วเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังฟังได้อยู
0: ่
2: รู้สึกเหมือนว่าเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ผมเลยมองมันก็เพลงเก่ามันก็อาจจะแบบไม่ถ้าวันปล่อยก็เก่าแหละแต่ถ้าเอาตัวเพลงผมว่ามันก็ไม่ได้เก่าใช่อ
0: ย่างสำหรับอดัมคิดว่าเพ พลงเก่าอ่ะต้องกี่ปีขึ้นไป
2: เอาแบบก่อนผมเกิดนะ
0: หรอเอออ
2: ย่างผม18แล้วก็อาจจะแบบ19ปีขึ้นไป
0: อ๋อ19อ๋อคืออะไรก็ได้ที่แบบก่อนเราเกิดถือว่าเก่าหมด
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อ
2: เพราะผมมันปล่อยตอนที่ผมยังไม่เกิด
0: อ่าจำได้ว่าเพลงPrice Tag เนี่ยนะปีประมาณ2008 2009ป่ะไม่รู้
2: น
0: ่าจะใช่เกิดยังตอนนั้นเกิดยัง
2: เกิดพอดีมัน
0: เกิดพอดีเลย
2: ใช่
0: เล่นไหมสักหน่อย
1: สักนิดไหม
0: ว่าป่ะป่ะ
2: สักนิดสักนิด
0: เลยนะวิคีย์บอร์ดไม่ได้ยินเสียง
1: ได้ยินไหมไม่เป็นไร
0: เอาใหม่เอาใหม่เครื่องเครื่องมันลวนนิดหน่อยเมื่อกี้เล่นอะไรนะ smooth criminal เครื่องลวนเครื่องลวนเลยนะครับ
1: เป็นเพลงเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงของไมเคิลที่เอาไปทำวิดีโอเกมซึ่งนะมันจะมีเกมที่เป็นแบบ8บิตอะเป็นตลับถ้าลองไปหาดูเป็นก็สนุกดี
2: ผมไม่ได้ยินเกม8บิตมานานมากเดี๋ยวนี้เป็นแบบ 3D อะไรหมดแล้ว

0: ูซี่เจ
1: ซูซี่เจเมื่อกี้นึกว่าจะทำบีทบ็อกซ์ให้ผมด้วยนะได้ไหมได้ไหมสมมุติผมขึ้นมา
0: อ่านเล่นไปเล่น
2: อ๋อ yeah
1: บ็อกซ์มาบีทบ็อกซ์

0: พี่อ้นไม่ร้องหรอเมื่อกี้เขาผมอุตส่าห์เอามือกองไปแล้วนะเมื่อกี
1: ้แขกเชิญมาด้วยแขก
0: รู้สึกว่ามันไม่เปียกมือไหมครับ
2: ไม่ใช
0: ่
2: ม
0: ือ
2: เป
0: ีย
2: กมาก
0: กว่าอ้ําเล่นนะครับนอกจากที่ชอบร้องเพลงเต้นพวกนี้แล้วก็อย่างอื่นทําอะไรบ้าง
1: ทําอะไรอีก
0: นอกจากเรียนอ่ะยังไงก็เรียนอยู่แล้วแหละครับ
3: ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยว
3: ไปเที่ยวหลายที่เลย
0: เช่น
3: ล่าสุดผมไปสุพรรณมา
0: ไปสุพรรณ
3: สุพรรณไปแกลมปิ้ง
0: แปลว่าอะไร
3: จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไร
0: มันแคมปิ้ง
3: เป็นคล้ายๆแคมปิ้ง
0: แต่ว่าแบบว่าแต่ผมแกลมหน่อยนึง
3: ติดแกลมใช่เป็นแกลมผสมแคมปิ้งเนี่ยนั่นแหละ
0: คือกางเต็นท์ทิ้งไว้แล้วแต่เราเข้าไปนอนโรงแรมอะไรกันปะ
3: เฮ้ยมันเป็นแบบบ้านเล็กๆใช่เราไปนอนในนั้นแล้วก็เดินออกมาก็คือแบบมี
1: คล้ายๆบ้านน็อกดาวน์ไหม
0: ใช่ป่ะคล้ายๆบ้านน็อกดาวน์บ้านนอกดาวแบบบ้านสำเร็จรูปอ่ะ
1: บ้านสำเร็จรูป
3: คล้ายๆกัน
0: อ๋อเขาเอาให้แกรมปิ้งเออได้สับใหม่นั่นเนี่ย
1: รู้จัก
0: แต่ว่าคือเมื่อกี้ฟังแล้วเดาออกเลยว่ามันต้องเป็นแบบสไตล์ไหน
3: ใช่ก็คือไปรับธรรมชาติเลย
0: เคยไปเที่ยวคนเดียวไหม
3: เที่ยวคนเดียวไหมถ้าในกรุงเทพนี่บ่อยนั่งรถไฟไป
0: นั่งรถไฟไป
3: ใช
0: ่รถไฟฟ้าหรือเปล่าร
3: ถไฟฟ้า
0: ไปไหนเอ่ย
3: มีหลายที่เลยไปสีลมไป
1: สุขุมวิท
3: สุขุม
1: ทองหล่อเอกมัย
3: ไปแบบแถวห้างเนี้ยโซนห้างติดห้าง
0: ครับไปหาแรงบันดาลใจใช่ไหมในการแต่งเพลง
3: ใช่
0: คร ับ
3: ครับก็คือผมจะไปหลายที่วนกันจะมีทั้งในเมืองแล้วก็มีแบบธรรมชาติด้วยบางทีก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อน
0: ๆใช
3: ่ก็คือเหมือนไปเที่ยวนั่นแหละ
0: แฮงเอาท์ไปได้หรอ
3: ไป
0: อายุไม่ถึงไม่ใช่หรอ
3: ไม่แฮงเอาท์แบบไปเที่ยวแบบ
0: ไ
3: ม่ใช่กินข้าวเดียว
1: ไปกินข้าวกับเพื่อนก็แฮงเอาท์
3: ไปกินข้าว
0: โอเคโอเค
3: หรือแบบไปเล่นบอร์ดเกมอะไรเงี้ย
0: อ๋อโอ้โหบอร์ดเกม
1: สายบอร์ดเกม
0: ครับ
3: ใช่แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกไม่ค่อยมีใครว่าง
0: ไม่ค่อยมีใครที่
1: ต้องรวม
0: ชวนผมได้นะ
3: เยอะมันต้องเยอะ
0: ผมเล่นบอร์ดเกมที่ผมชอบเล่นใช่ปะ
1: คือ
0: ก็ดัมมี่
1: เออมีคน
0: แบล็กแจ็ค
1: เข้าขายว่าเป็นบอร์ดเกมอ่ะ
0: บ่อนเกมก็คือบอร์ดเกม
1: ไม่ใช่บอร์ดเกมเป็นบ่อนเกม
0: ครับเราจะเล่นอย่างนั้นเนาะอย่างพี่อ้นนี่ก
1: ็ผมสายบอร์ดฮะ
0: บอร์ดอะไรอ่ะ
1: ก็บอร์ดเกมไงผมก็เป็นบอร์ดเกมนะ
0: ใช่ลูกเต๋าใช่ป่ะ3ลูกป่ะ
1: เออส่วนใหญ่ก็เป็น3ลูกนะ
0: ครับสูงต่ำอะไรอย่างงี้ว่ากันไป
3: บอร์ดเกมแบบไหนครับเนี่ย
0: ที่ต้องแอบเล่นนะครับเป็นบอร์ดเกมที่ต้องแอบเล่นเพราะถ้าเกิดว่าเล่นเลยจะโดนตำรวจจับ
1: อันนี้บอร์ดเกมจริงๆเพราะผมก่อนเคยคุกคีอยู่กับบอร์ดเกม
0: ครับ
1: ก็สนุกดีนะมีเกมหลายแบบไง
0: ใช่
1: เราเล่นได้คิดได้อะไรด้วยเยอะแยะ
3: จริงๆเมื่อก่อนสมัยเด็กผมจะเล่นเกมออนไลน
0: ์เพราะเล่นเกมอะไร
3: ตอน
0: เล
3: ่นอะไรก็มีจริงๆเคยเล่นแบบ CS:GO Valor แต่ว่าก
0: ็พี่วันรู้จักไหมตัวเล่นเกม
1: ก็บุคคลเกมมองบุคคลที่หนึ่งใช้ปืนยิง
0: TF
1: ประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆไอ้เกมพวกนี้มันใช้การวางแผนใช้การคิดนะมันไม่ใช่แค่การห้ำหั่นกันด้วยอาวุธนะมันคือการแบบสร้างกลยุทธ์ของทีมแล้วเนาะแล้วก็ทำเป็นทีมถูกไหม
3: คือเมื่อก่อนนะก็จะเพื่อนชวนไงแล้วแต่ว่าโอ๊ยไม่ค่อยอยากละวายเลน
0: ว่าคน
3: ม
0: ี
3: คนมีเฮียก็เลยแบบโอเคโรบอท
0: เกม
3: ที่แบบเด็กๆก็เล่นได
0: ้
3: บางทีเล่นเยอะเกินแล้วเครียดเนี่ย
0: อ๋อ
3: โอเคเอา
0: เกมอย่างเกมพวกเก่าที่สุดที่เคยเล่นนี
1: ่
0: เกมอะไร
3: Minecraft นะว่าเก่าไหม
0: Minecraft
1: ผมว่ามันมีความร่วมสมัย
0: Minecraft ที่มันเป็นพิกเซลใช่ไหม
1: คือมันคือจักรวาลหนึ่งของผู้คนเลยนะมันไม่ใช่แค่เกมนะมันคือคอมมูนิตี้หนึ่งที่มันใหญ่มาก
0: อ๋อฮะ
1: มันใหญ่มาก
0: ตอนนี้
1: ชอบอะไรใน Minecraft
0: ชอบอะไรใน Minecraft
3: ชอบที่ได้แบบสร้างบ้าน
0: สร้าง
3: ระบบรถไฟ
0: ก็เห็นเขาเล่นอยู่แต่ภาพมันไม่สวย
1: ก็คือมันเป็นพิกเซล
0: ใช่ใช่ใช่
1: ในแผนที่แต่ละแผนที่มันเยอะมันเป็นจักรวาลหนึ่งจักรวาลเลยมันเหมือนโลบอกเลยมูลค่ามันโหเรียกว่ามหาศาล
0: กลับมาถึงเรื่องของเพลงดีกว่า
1: ครับ
0: เราไม่ได้แต่งแค่เพลงเดียวแต่งไว้เท่าไหร่เอ่ย
1: มีกี่เพลงเอ่ย
3: ก่อนหน้านี้ที่เคยปล่อยแล้วปล่อย7เพลงครับรวม Meant to be ที่เพิ่งปล่อยไป
0: เอาเพลงนี้ได้มาที่ผมซ้อมเมื่อกี้เพลงของเราเองใช่ไหม
3: ใช่เพลงนี
0: ้ย ลโลใช่ไหม
1: มีกระซิบนิดนึง
0: ลืม
1: ชื่อมาน
0: ะครับ
1: ก
0: ็ปกติจะเป็น Decking Tag ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมเอาเป็นโนมาแล้วอ่ะจะให้เอาไปเก็บก็ไกลอยู่ลองกับเวอร์ชันเป็นโนแล้วกันเนาะ
3: ได้ครับผม
0: โอเคก็ก่อนปิดเบรกนะพี่อ้นนะพอมีเวลาอยู่ไหม
1: มีสิ
0: ได
1: ้เลยได้เพลง
0: นึงพอดี
1: หนึ่งเพลงเดี๋ยวขออนุญาตพี่ฟังข้างนะ
0: เอ๊ะเอาอีกแล้วทิ้งผมอีก
1: แล้วก็ต้องอยู่กับน้องมาสองคนไงเด
0: ี๋
1: ยวผมให้กำลังใจทางด้านข้าง
0: โอเคโอเคงั้นผมฝากไมค์ไปเก็บด้วยได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ
1: ผม
0: ยอกนะครับอ่ะโอเคก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะครับก็อีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับของน้องอดัมนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า
3: YOLO ครับผม
0: โอเค

0: ยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีได้บอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
2: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: เอาสายต่อไป
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวิน

0: ต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2นะครับและนี่ก็คือน้องอดัมนะครับ
1: ยัง
2: อย
1: ู่กับ
2: ผม
0: น้องอดัมอยู่นะครับ
1: ชอบท่อนแรปเมื่อกี้มากมันยาวมันยาวไง
0: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
1: เ
2: ออชิวๆครับชิวๆไปแล้ว
0: ครับผมไม่น่ายิงคำถาม
1: เฉยๆ
0: ไม่น่ายิงคำถามไวเลยนะหายใจไม่ทัน
1: เออ
0: ฮะก็เมื่อกี้ร้องมั่วหรือเปล่า
1: ไม่มี
2: คุณ
1: ฟัง
2: ดีๆเออ
0: เร็วจนแบบว่าถ้าเกิดว่ามั่วก็ไม่ผมก็ไม่รู้นะ
2: ไม่ท
0: ำแต่ก็ไม่มั่วหรอก
2: ไม่มั่ว
0: ถ้าเกิดผมร้องอะมั่วคือแบบให้แบบบีทมันได้
2: พี่ลองร้องไหม
0: ไม่ได้ไอ้ายเจ้าของเพลงนะครับ
2: ไม่ต้องอายพี
0: ่อย่าเลยอย่าแกล้งผมเลยพี่โอ้นร้องได้
1: อะ
0: พี่โอ้นร้อง
1: ถามนิดนึงเมื่อกี้พอเราเห็นหลายเพลงแล้วมีอดัมมีแรปมีอะไรเงี้ยคือแรปเนี่ยตอนเราฝึกเนี่ยยากไหมยังไง
2: แรปคือผมก็จริงๆตอนที่ผมเริ่มฝึกแรปอะรู้สึกว่าเออตอนแรกแต่งเพลงแบบร้องแบบทั้งเวอร์ส1เวอร์ส2เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้มีทวิสต์นิดนึงแบบไม่ให้มันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมก็เลยลองแรปแล้วมันเวิร์กผมก็เลยเอามาใส่แล้วก็เออมันเวิร์กมันน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของผมบางที่แบบทุกเพลงต้องมีแรปอะไรเงี้ยใช่ก็เลยบอกว่าลองดู
1: แล้วมันก็ต้องแต่งแรปท่องแรปด้วยนะ
2: ท่องแรปด้วยใช
1: ่ก็ต้องฝึกอีก
2: ใช่ครับ
1: นานไหมนานไหม
2: ถ้าแต่งแล้วฝึกนี
1: ่
2: คือในโปรเซสที่ช่วงที่ตอนแต่งเพลงมันจะมันจะไหลมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็มันเหมือนเราทรอนเออร์เรอร์ด้วยว่าโอเคเราจะแรปแบบนี้ส่วนแบบนี้น่าจะเวิร์กเพราะบางทีถ้าสมมติรัวเกินอาจจะแบบลิ้นพัน
1: เออ
2: เกินจริงๆใช่
0: หายใจไม่ทันหัวใจวายตาย
2: ไม่ขนาด
1: ฟังไม่รู้เรื่อง
2: ใช่
1: อาจจะไม่โฟล์
2: ใช่แต่ถ้าสมมติช้าเกินก็อาจจะแบบดูแบบโยเย่ไม่ชอบแล้วไงร้องเสียอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยโอเคมันก็คืออยู่ในโปรเซสช่วงที่แต่งเพลงแหละแล้วก็รู้สึกว่าเราให้โฟล์มันแบบมีความแบบเย่เย่อะไรเงี้ย
0: อ๋อดิมีไดนามิกนิดนึง
2: ใช่มีไดนามิกใช
0: ่ครับโอ้
1: ก็จะเข้ากับเพลงพอด
0: ีแล้วคือเคยแบบว่าทำวงกับเพื่อนไหม
1: เออเคยไหม
0: เคย
1: มีรวมตัวเป็นกับวงดนตรีกับเพื่อนอะไรเงี้ย
2: จริงๆเคยนะ
1: ออ
2: สมัยก่อนนาน
0: ตอนนั้นเป็นตำแหน่งอะไร
2: ตอนนั้นเล่นเนี่ย
0: เล่นคีย์บอร์ดตอนนั้นร้องเพลงไหมครับ
2: ตอนนั้นไม่ได้ร้องแต่ว่าก
0: ็
2: มีไฟที่จะร้องเพลงด้วยช่วงนั้น
0: ช่วงนั้นที่ทำวงที่เขาซ้อมเพลงแกะเพลงอะไรกันเล่นอะไร
1: เขาเล่นเพลงอะไร
2: มีเพลงนะมีกระโดดกอด
0: ของเคลียร์
2: ใช่คร
1: ับ
2: เพลงอะไรนะ That's what you get
0: โอเค
2: นี่ผมว่านี่อันนี้ถือว่าเก่าไหมนะ
0: จริงจริงกระโดดกอดก็เก่า
2: เก่าแล้ว
1: ก็เหมาะกับรุ่นเขาไง
0: ใช่นี่ต้องถามรุ่นเขาว่าเขาแก่เพลงอะไรกัน
2: จริงๆก็มีนี่ด้วยนะวัดใจของซีรีฟูใช่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ให้มันรุ่นสมัยไปนะซีรีฟู
0: ตอนนั้นคืออยู่มัธยมหรือว่าอยู่มหาลัยแล้ว
2: จริงๆปลายประถมอะ
0: ปลายฮะ
2: ปลายประถม
0: ตอนปลายประถม
2: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: เล่นดนตรีแล้ว
0: เล่นดนตรีแล้ว
1: รวมตัวกันรวมเลยเออพี่ยังเป่ากบไปเลยเล่นไปเขี่ยกับเพื่อน
0: เออคือตอนเด็กๆที่บ้านผมก็มีแบบว่ามีกีตาร์นะตัวนึงแต่ว่าผมแบบเอามาทำเป็นสะพานแล้วก็เดินข้ามไม่ได้เห็นว่าเป็นเครื่องดนตรีเราตอนเด็กโอ้นี่เจ๋งจริงแล้วตอนนี้วงก็ไม่ได้ทำแล้ว
2: ตอนนี้วง
0: เดียวอย่างเดียวเลย
2: ไม่พอขึ้นมัธยมแล้วก็คือบ๊ายบาย
0: เพื่อนหาย
2: ใช่ก็ยังมีคุยกันอยู่ใช่แต่แค่ว่าเหมือนอาจจะมีแต่เส้นทางที่อาจจะไปคนละทางกันอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: อย่างที่มหาลัยนี่เราแบบว่าเคยคิดจะแบบฟอร์มวงกับเพื่อนๆไหมไปซ้อมดนตรีกัน
2: ตอนนี้ยังไม่ได้คิดครับ ก็คือตอนเนี้ยคือก็อยากแบบทำงานกับหลายๆคนมากใช่แบบเรื่องแบบแต่งเพลงหร
1: ือ
2: แบบไปโชว์เคสอะไรต่างๆเนี้ยก็คืออยากทำแบบนี้อยู่ใช่แต่เรื่องวงก็คืออาจจะแบบ
0: แ
2: จมอาจจะแบบแจมคือปกติที่ผมชอบคือผมจะชอบไปแจมอะไรเง
1: ี้
2: ยอยากไปแจมเพราะเออโอเคเขาเล่นวงอยู่ไอ้ลองขอสักเพลงหน่อยเงี้ยใช่จะไม่ได้แบบเป็น
1: อดัมพูดถึงการแจมมีโอกาสไปแสดงโชว์ให้เพื่อนดูไหมหรือว่าในตรงนั้นก็มีสามย่านสามย่านมิดทาวมีสยามสแควร์เงี้ยมีเคยแบบไปร้องให้เขาได้ยินกันไหม
2: ผมมีเคยไปร้องที่สยามตรงสยามสแควร
1: ์
2: ครับแล้วก็สยามพารากอน แล้วก็ MBK ส่วนบริเวณนั้นใช่แต่สัญญาณนี่ยัง
0: หากินสักใกล้เลยนะ
1: มันเป็นพื้นที่เลยที่แบบนี่ก็ผลงานได้ร้องได้อะไรแค่ถ้าคุณไปแถวนั้นบ่อยคุณจะเห็นน้องๆเขามาเล่นมาร้องกัน
0: นี่ผมถามนอกเรื่องอันหนึ่งได้ไหมอันนี้อยากรู้เฉยๆว่าทำไมถึงอยากเรียนนิเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเรียนนิเทศกันเออผมอยากรู้อันนี้อยากรู
2: ้นิเทศนี่คือตอนนั้นที่ผมจริงตอนแรกผมอยากเข้าวิทย์วะ
0: คนละแนวกันเลยนะ
1: แสดงว่าเรียนสายเกี่ยวกับวิทย์คณิตมา
2: ใช่ตอนม.ต้นเนี่ยผมเรียนวิทย์คณิตมาใช่แล้วก็เลยคิดว่าอยากจะเข้าตอนแรกจะเข้าวิทย์วะเพราะว่าแบบว่ามันก็น่าจะตรงสายดีแหละใช่ก็เลยลองไปแบบคอนซัลต์ดูแล้วก็ดูว่าเอ้ยคะแนนที่เราสอบเพราะผมมาเข้าอินเตอร์อยู่แล้วผมสอบตัว SAT ตัว IELTS เงี้ยยื่นแล้วได้ไหมแล้วก็ดูว่าโอเคมันได้ประมาณหลายคะแนนมั้งแต่ว่าผมเห็นอันนึงอ่ะมันเขียนแบบคอมอาร์ตนิเทศผมก็เลยว่าเฮ้ยตอนนั้นไม่รู้อะไรสปาร์กในหัวผมจริงๆผมว่าไม่เอาละวิทย์วะเอานิเทศ
0: แค่นี้
2: ใช่
0: เปลี่ยนเลยอยู่ๆเปลี่ยนเลย
2: นิเทศไม่ไอตอนแรกนะใช่คือมาแบบนิเทศเอาแล้วก็ตอนนั้นแบบลงเผื่อด้วยก็คือไหนๆก็ยื่นไปแล้วก็ยื่นวิทย์วะด้วยแล้วก็ยื่นตัวเศรษฐศาสตร
0: ์
2: ใช่ติดทั้ง3คณะเลย
0: โอ้
2: ใช่
1: สมัยจอนเอ็นทาร์เป็นไงฮะ
0: เอ็นทาร์เอ็นทาร์ครับเอาจริงนะผมอ่ะเลือก
1: สมัยนี้ก็ใช่
0: เล
1: ย
0: น
1: ะ
0: ผมเลือกนิเทศจุฬาด้วยนะ
1: เออ
0: ตอนนั้นผมเลือกไม่ติดใช่ไปติดติดอย่างอื่นแทนครับ
1: จริงๆเขาก็คล้ายผมนะเหมาะก็คือเรียนสายวิทย์นั่นเหมือนกันแล้วก็แต่สุดท้ายก็จบนิเทศ
2: ใช่
0: อยากดูว่าเรียนจบไปแบบอยากจะแบบทำอะไรอะไร
1: เออต่อไปวางแผน
2: นี่แหละเนี่ยที่ผมทำอยู่นี่แหละก็คือ
0: ร้องเพลง
2: ร้องเพลง
0: uh-huh.
2: ทำเพลงแล้วอยากจะไปอยู่บนแบบเวที
0: uh-huh.
2: ที่สูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้
0: uh-huh.
2: แล้วก็แบบร้องเพลงส่งความสุขให้แบบคนดูทุกคนได้ฟัง
0: uh-huh.
2: ใช่ครับ
1: เออมันเป็นคำตอบที่ผมรู้สึกดีนะเพราะว่าศิลปินจริงๆอ่ะก็คิดแบบนั้นการได้ร้องเพลงได้ส่งต่อมันคือการส่งต่อความสุขให้เขาเนี่ย
2: เหมือนเราอยู่ในแบบตอนร้องเพลงเหมือนเราอยู่ในเซฟโซนของเราอ่ะเหมือนเราแบบเราไม่ต้องคิดอะไรมากใช่คร
0: ับเราไม่คิดอะไรแล้วเนื้อเพลงอะไรคิดเลยหรอ
2: ก็ซ้อมครับซ้อมจนจำวนได้หมดแล้ว
1: จำได้หมดเลยก็จะตอนแรกก็มันยิงคำถามอยู่ว่าเอ๊ะเทคนิคการจะท่องเนื้อยังไงบอกพี่หน่อยว่าพี่ลืมตลอดเลย
2: ใช่ก็ท่องเนื้อจริงๆผมเวลาผมท่องเนื้อผมก
1: ็
2: วนท่องวนน่ะแหละแต
1: ่
2: ผมจะเวลาผมจริงๆอ่ะผมจะไม่ใช้การท่องแบบจำเป็นคำๆผมใช้ความเข้าใจด้วย
0: ก็เป็นประโยค
2: ใช่เนื้อแบบนี้อ๋อมันจะสื่อความหมายแบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่ใช
0: ่ด้วยบริบทอะไรอย่างงี
2: ้
0: นี่เพลงที่จะเล่นอีกอันนึงก็เนื้อเยอะเหมือนกันนะ
2: ใช่
0: ใช่ไหมขอเอชรัน
2: เอชรัน
0: เอาอยากให้ผมเล่นช้าหรือเล่นเร็วหรือปกติแบบมนุษย์มนา
2: อุ้ยเอาแบบ
0: มนุษย์มนาเล่นกันใช่ไหม
2: BPM 150มั้ย
0: 150เหรอนี่ผมก็ต้องอาจจะแบบว่ามีคาดเคลื่อนนิดนึงนะอาจจะไม่เป๊ะนะ
2: เออ
0: นะเพลงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเพลงนี้แบบว่าใช้ความสามารถเยอะเพราะว่าผมเล่นทุกครั้งแล้วแบบนักร้องชอบเอ้ยจอนเล่นมันช้าๆหน่อยดิ
2: เ
0: ขาร้องไม่ทันทีผมเล่นช้าแล้วผมว่าน้องอดัมน่าจะร้องได้
1: ไม่น่ามีปัญหา
2: ลองดูลองด
0: ูผมจะเล่นให้มันเร็วกว่าเดิมลองเล่นนะลองเล่นนะ
1: รอฟังนะ
0: ได้
2: ลองดู
0: เอชิรันฮะ
2: yeah let's go

0: my baby. Let's go.
1: ร้องทานด้วยผมมาเล่น
2: เชฟยู
0: นะฮะ
1: กับ
3: Let's go
1: อ่าฮะก็เพลงนี้ก็ตอนนั้นตอนที่แกะเราสมัยที่เราแกะเพลงเราแกะเพลงยังไงดูเนื้อป่ะ
3: หมายถึงแกะร้องใช่ครับใช่ก็คือดูเนื้อจริงตอนแรกว่าจะฟังเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันทำให้เราบางทีร้องเนื้อผิดคือเคยได้ยินอยู่ว่าแบบถ้าสมมติแกะเนื้อแบบไม่ดูเนื้อก่อนอ่ะ
1: ครับ
3: แล้วมันจะแบบร้องได้ฟิลขึ้น
1: อ๋อ
3: แต่รู้สึกว่าสำหรับผมนะก็มองว่ามันผมว่าดูเนื้อโอเคกว่าสำหรับผมนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเหมือนเรามั่นใจในการร้องมันจะได้ไม่ต้องแบบแก้กลางๆว่าถูกไหมอะไรเงี้ยก็คือดูไปเลยแล้วก็ใช้ความเข้าใจเอา
1: อย่างอดัมนี
3: ้ใช
1: ่ทันอันนี้ไหมครับหนังสือเพลง
3: หนังสือเพลง
1: พี่โอนอธิบาย
2: ก็คือไม่ทันเราไปสมัยเรานี่ต้องใช้หนังสือเพลง
1: มันจะจากมาหนังสือ
2: เพลงคอร์ดเพลง
3: ก่อนไปนี่หรือ
1: วะหนังสือเพลงก็หมายถึงว่าแบบว่าเนื้อเพลงเขาแบบจะรวมเป็นเล่มเลยอ่ะ
3: เ
1: คยเห็นไหม
3: เหมือนเคยเห็นอยู่แต่ว่า
1: ของคลาสสิกนะเนี่ยของแรไอเทม
3: ผมว่าผมจะเห็นของแบบใหม่ๆหน่อย
1: ใหม่ๆเอายังมีอยู่ใช่ไหม
3: มันเรียกว่าหนังสือเพลงผมไม่รู้ที่มันจะแบบมีเขียนเนื้อไว้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เขียนมีคอร์ด
1: มีเนื้อแล้วก็แบบว่ารวมศิลปินจากอาร์เอสแกรมมี่เพลงฝรั่ง
3: โอ้โหนี่เปิดโลกใหม่เนี่ยน่าจะ
1: จริงว่าไม่รู้จักใช่ไหม
3: ไม่รู้จักใช่
1: คือแบบแต่ก่อนเวลาที่แบบจะไปเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบหิ้วกระสอบที่มันมีแต่หนังสืออ่ะก่อนที่แบบเขาจะใช้ iPad กัน
2: ถ่าย
1: หนักมาก
2: A4 มาแต่ละหน้าแต่ละเพลงก
1: ็พลิกกระดาษ
2: ไปดูใครดู
1: แล้วเวลาแบบว่าเลือกเพลงก็พลิกไปเรื่อยอ่ะพลิกแบบเหมือนกับเปิดโน้ตเพลงเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่ได้มีสตางค์ซื้
2: อ
1: ร
2: ู้
1: ไหมเขาทำไง
3: ทำไ
1: ง
3: พี
1: ่เขาจดเขาโทรไปขอเพลงกับดีเจใช่ไหมพี่อ้นเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้เก่ามา
3: เฮ้ย
1: จริง
3: จดเลยใส่กระดาษ
1: คือแบบว่าสมมติไปขอเพลงสมมติขอเอชิรันก็ดีเจก็จะเปิดให้แล้วเราก็ต้องรีบจดอ่ะต้องรีบจดให้ทันมือต้องไว
3: เหมือนสอบไอเอลเลย
2: แต่ก็ไม่ขนาดนั้น
1: จริงจริง
2: อีกวิธีก็คือใช้เทปคลาสเซ็ต
1: เทปคลาสเซ็ต
3: เก็บไว้แล้วก็มาฟังอีกรอบได้
2: แล้วก็ฟังอีกรอบ
1: เวลาดีเจเขาจะเปิดเพลงแล้วก็เตรียมตัวกดเรคคอร์ด
2: แต่พี่จอนก็ใส่เรียวไงก็คือไม่อัดก็คือฟังมาจากครูแล้วเขียนเลย
1: แล้วก็เขียนไม่ทัน
2: แต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ต้องอัดเรคคอร์ดของรายการวิทยุไว
1: ้
2: เพื่อมาแกะอีกทีนึงก็เป็นวิธีของสมัยก่อน
1: ใช่แล้วยิ่งเพลงฝรั่งนะบางคนแบบว่าตอนเด็กอาจจะไม่รู้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็เขียนเป็นภาษาคาราโอเกะ
2: เ
1: ขียนเป็นคำอ่านแบบกว่าจะได้แต่ละเพลงนี่ลำบากมาก
2: เหนื่อย
1: ใช่ครับรออย่างนั้นต้องไหมล่ะ
2: ไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะผมว่าดูแล้วจริงๆอ่ะอดัมเรื่องของความสามารถเรื่องภาษาเนี่ยมันไม่เหมือนรุ่นเราเลยม
1: ัน
2: แบบเขามีความเข้าใจสูงมากม
1: ัน
2: ก็ไม่เหมือนเราแหละ
3: ไม่แต่เดี๋ยวนี้แบบผมเห็นเขาว่ามีเขียนภาษาคาราโอเกะกันด้วยเงี้ยค
1: ือ
3: เขียนจะเขียนภาษาไทยแต่ว่าแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็แบบพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอ
1: ่
3: ะแต่ให้อ่านเหมือนคำไทย
1: เพื
3: ่อไม่รู้สมัยนี้เขาทำกันผมก็ไม่รู้กัน
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำ
3: แล้วบางทีผมก็อ่านแล้วก็
1: แต่เข้าใจใช่ไหม
2: เข้าใจ
3: ไม่เข้าใจ
1: นั่นไงโอเค
2: มีช่วงท้ายแหละ
1: ใช่ก็นะครับวันนี้อยู่กับน้องอดัมนะครับน้องอดัมก็เขามีหลายเพลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกเพลงนึงเดี๋ยวผมเล่นปิดท้ายแต่ว่าก่อนที่จะปิดท้ายผมฝากให้น้องอดัมแบบว่าพูดอะไรกับทุกคนหน่อยฝากผลงาน
3: ช่องทางครับก็ผม A-Das นะครับเรียกสั้นๆว่าอดัมไม่สิมัน AKA A-Das นะครับก็สามารถติดตามตัวผมได้ในทุกช่องทางโซเชียลนะครับเซิร์ช A-Das in the house นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะแบบขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังเพลงผมเยอะๆแล้วผมแบบผมจะส่งความสุขต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงผมเยอะๆปั่นเยอะๆวิวทุกอย่างสตรีมได้หมดเลยนะครับ
2: พี่ไปติดตามแล้วก็ติดตามเอาใจช่วย
1: ครับ
3: ใช่ครับโอเค
1: แล้วก็นะครับเช่นเคยครับทุกวันเสาร์สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะครับอยู่กับผมแล้วก็พี่อ้นแน่นอนที่รายการวินเทจท็อกนะครับแล้วก็พยายามจะพาเพื่อนๆศิลปินนักดนตรีมาเล่นเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในทุกๆวีคนะครับแต่ก่อนจะลากันไป ผมฝากเพลงหนึ่งไว้แล้วกันเพลงชื่ออะไรเอ่ย
3: เพลงชื่อเพลง Meant to be ครับของ ADAS นะครับเฮ้ยเวลาเซิร์ชนี่ A ขีดนะครับมีขีดด้วย A ขีด DAS นะครับ
2: ครับ
1: ลากันด้วยเพลงนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณน้องอดัมเช่นกัน
2: ขอบคุณน้องอดัมครับ
3: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: 96.5 FM Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสุขผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับดุยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนและหนังสือขายดีทางการตลาดโอ้เจ็ดแปดเล่มนะฮะสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
9: เห็นจะคุยเรื่องไฮล็อกใช่ไหม
10: ครับก็
9: ไม่ไฮไฟนะ
10: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไฮล็อกนี่ก็ไม่ใช่พี่เป้ไฮล็อกเลยนะต้องบอกว่ากระแสไฮล็อกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นหน้าฟีดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก็เยอะเนาะอาจารย์มียังมีเพื่อนๆคนรู้จักที่ไปรุ่นอาจารย์เนี่ยไปแข่งไฮล็อกอยู่บ้างไหมขอถามแบบนี้ก่อน
9: ผมมีลูกศิษย์ผมเนี่ยไปนะเขาเป็นในเจ้าของไอยิมอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าม ีบางคนจะไปแต่บางคนก็เตือนว่าถ้ามึงไม่เตรียมตัวให้ดีเนี่ยมึงจะไปตายเอานะ
10: มีเคสมีเคส
9: มันไปวิ่งไอ
10: มาราธอน
9: มาราธอนเนี่ยมึงไม่เตรียมให้ดีมึงไปตายนะจะบอกว่านะ
10: ถูก
9: ไม่ใช่มาเป็นประดงประเด็นเพราะว่าอันนี้มันมีทั้งเวทเทรนนิ่งมีทั้ง
10: ทุกอย่าง
9: คาร์ดิโอรวมกันนี่ตายนะ
10: ครับ
9: มีคนที่ตายมีคนในอะไรที่เป็นข่าวอ่ะ
10: ใช่เห็นข่าวอยู่ซึ่งอันเนี้ยก็เห็นโพสต์นึงน่าสนใจนะจากเพื่อนผมคนนึงถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อพี่เก่งที่จัดงาน CTC นะครับมีหาต้นโพสต์ไม่เจอแล้วเหมือนเขาจะบอกว่างานไฮร็อกรอบใหม่เนี่ยมันมีกระแสแรงมากอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า 20,000 คนเพิ่มขึ้นจากครั้งล่าสุดเนี่ย 14% คือใหญ่สุดแล้วในเอเชียเนี่ยบ้านเราเนี่ยดูบ้านเราน่าจะผมว่าเดี๋ยวคงมีกระแส everything ก็ is a high rock อ่ะนับจากเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์คงเห็นอ่ะ point คือ
9: ก็นักเทรดไปไงพอมันโดนลงดาราอินฟูไปก็อันใหญ่บ้านเราก็ชอบแ
10: อืม
9: อันไหนทำคนดังทำอะไรกูก็ทำอันนั้นเดตายายากับไปเชียร์เขาไปดูอะไรกันใหญ่แล้วพอใครลงไฮล็อกมันเป็นสัญลักษณ์ว่ามึงเป็นคนแข็งแรง
10: ถูกเฮลตี้
9: แข็งแรงแล้วบางคนก็ถอดส่งถอดเสื้อคนก็ถ่ายไปเป็นไวรัลอีกใช่ไหมแล้วเด็กเขาก็ถอดส่งถอดเสื้ออะไรพวกนี้ใช่ไห
10: ม
9: หรือบางคนอ้วนๆก็โอเคก็ยัง
10: ดูเฟิร์ม
9: ออกมาแรงอ่ะเออ
10: ครับ
9: บางคนไม่รู้ก็นึกว่า
10: เป็นไง
9: มันนึกว่ามันง่าย
10: ไม่ง่ายนะ
9: คุณไม่เตรียมร่างกายคุณไม่เตรียมฝึกคุณไม่เตรียมอะไรนี่นะเป็นโรคหัวใจนี่ตายนี่มีข่าวบางคนต้องปั๊มกันเลยนะเห็นไหม
10: ครับครับโอ้โหซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่เกิดการต่อยอดทางเศรษฐกิจสูงนะเพราะครั้งก่อนเราคุยเรื่องเศรษฐกิจมันนิ่งเนาะบ้านเราเนาะแต่เหมือนเศรษฐกิจราวไฮล็อกเนี่ยค่อนข้างดีทีนี้จากไอ้ที่ผมบอกอาจารย์ว่างานครั้งถัดไปเนี่ยคนลงทะเบียนกว่า 20,000 คนแล้วอะทีเนี้ยเหมือนเขาประมาณการว่าจะค่าลงทะเบียน

0: ึ่งผมว่าอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนึงของการสร้างอีโคซิสเต็มที่ดีของกระแสทั้งรักสุขภาพทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยครับ
1: ผมว่ามันคล้ายๆเป็นแบบชนชั้นกลางระดับบนนะอันนี้มัน
0: ตรงกลางบนนะ
1: มันไม่ไวรัลหรอก
0: ครับ
1: ในหมู่แมสนะมันเหมือนกับคนที่ใส่บู๊ปอะไรพวกนี
0: ้
1: หรือไปแช่ไอตาร์ดอะไรเงี้ยที่นิ้วกลมเคยวิพากษ์วิจารณ์อะไรจำนองเนี้ย
0: ม
1: ันจะมีเราต้องอะไรนะใส่บู๊ปแช่ไอบาร์ดลงไฮล็อกอะไรเงี้ยมันจะม
0: ีแท็กสลีป
1: ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นไงมันเหมือนกับมันทำให้คนมันแบบมันฟุ้งเฟ้อนะผู้ชายไอ้บู๊ปเนี่ยมันแพงนะ
0: แล้วบู๊ปเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องรีซิเลียนนะหมายถึงว่ามันดูว่าร่างกายคุณเหมาะอะไรพวกนี้มันไม่จำเป็นสำหรับทุกคนนะใช่ไหมอาจจะไม่เป็นกายว่าอ้าวไอ้มึงใส่เมื่อก่อนนาฬิกาธรรมดา
0: Apple Watch ก็ดีแล้ว
1: แล้วก็มาเป็นหมายถึงว่าเราไม่นับไอ้พวกปาตงปาเตนะแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟน
0: ครับ
1: ตอนนี้ต้องให้มีหน้าจอนะมีหน้าจอไม่ได้ต้องไม่มีหน้าจอเราต้องเป็นวูฟเราต้องไปดูตัวเลขในไอ้มือถือเดือนนี้ไม่เป็นพันน่ะแพงกว่า ChatGPT ไอ้ธรรมดาใช่ไหม
0: จริงๆ
1: แล้วคุณต้องไปนอนไอบาร์จะไปนอนกับน้ำแข็งอะไรแต่ตอนนี้ก็ต้องบวกไอล็อกอะไรพวกนี้ไง
0: คือ
1: มันจะเป็นชนชั้นกลางระดับบนน่ะใช้เงินเยอะถ้าคุณจะไอล็อกได้เนี่ยคุณจะต้องเข้ายิมต่อเนื่อง
0: มันมีคอร์สเทรนนิ่งด้านนี้เลย
1: แล้วคุณจะต้องไปเวทเทรนนิ่งแล้วคุณจะต้องไปคาร์ดิโอไปวิ่งอีกใช่ไหมแล้วมันมีเวลาด้วยไงมันแข่งกันด้วยมันได้ทำคนเดียวนี่จริงไหม
0: จริงต้องเป็นทีมนะครับคนเดียวไม่ได้คนเดียวเล่นไม่ได้ต้องไปเป็นทีม
1: ใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเหรอยังหนุ่ยนี่วันหนึ่งก็หมดเวลาแล้ว คุณจะไปเวทคุณจะไปต้นนี่เหรอจริงไหมเหมือนตอนเนี้ยนิ้วกลมเนี่ยโคตรน้อยเลยวันนั้นนิ้วกลมกำลังจะเป็นมาราธอนอีกแล้ว
0: มาราธอนเขาก็จะมาราธอน
1: จาก10กิโลเป็น15กิโล20กิโลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องการกินเรื่องเจลเรื่องอะไรพวกนี้น่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมเขาก็โพสต์น้อยลงมาก่อนโพสต์วันหนึ่งเยอะเดี๋ยวนี้น้อยลง
0: ซึ่งผมว่าน
1: ิ้วกลม
0: มา
1: ดูทรงนิ้วกลมมาดูแล้วทรงโกเอไอ
0: ทีนี้ผมว่าอย่างหนึ่งอาจารย์คือมาราธอนเนี่ยผมว่ายังใช้เอฟฟอร์ตไม่เยอะคือใช้เงินไม่เยอะอะในการจะเตรียมตัวเพื่อไปวิ่งแล้วกันเนาะคือก็ต้องใช้ระดับหนึ่งใช้ความฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะใช้รองเท้าม
1: าราธอนไม่ต้องเป็นจนชั้นกลางบน
0: จนชั้นกลางทั่วไปกลางทั่วไปก็ได
1: ้
0: มีรองเท้าคู่หนึ่งซ้อมวิ่งบ่อยๆหน่อยรองเท้าที่โอเคหน่อยคู่ละ 6-7,000 ได
1: ้
0: แต
1: ่ไอล็อกเนี่ยต้องมันไม่ใช่
0: ไม่ได้มันต้องเตรียมทุกอย่าง
1: ไอล็อกมีแก๊งเดียวกับวูฟแก๊งเดียวกับไอบาร์สนะ
2: ผมนึกบอกกันอยู่นั้นกลางบน
0: กลางบนนะ
1: เออแล้วเอ้ยลงไฮล็อกหรือเปล่าอันนี้ลูกศิษย์ผมเอาเสื้อไฮล็อกกับรองเท้าไฮล็อกเลยผมบอกกูไม่ลงไฮล็อกวันไฮล็อกผมต้องเข้ายิมต้องเตรียมตัวเป็นปีแล้วผมต้องไปคาร์ดิโอไม่ได้ผมต้องกินโปรตีนผมหูไม่ได้ผมต้องเตรียมตัวหลายอย่างกูไม่ลงไม่ใช่ว่าอ้าวลงไฮล็อกไม่ได้เดี๋ยวตาย
0: จริงเห็นข่าวอยู่ทีนี้ตอนที่ไฮล็อกหายเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนอาจารย์ผมเคยให้ทีมผมเนี่ยใช้โซเชียลลิสเทนนิ่งเก็บเดต้ามาเราผมก็อยากรู้ไอ้กระแสไฮล็อกเนี่ยมันดังอะไรดังจากใครดังยังไงทำไมมันถึงดังอาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้นะว่าดังเพราะดาราเพราะว่า 44% ของการพูดถึงไฮร็อกทั้งหมดเมื่อช่วงเดือน4เนี่ย3เดือนที่แล้วเนี่ยเป็นดาราคนดังครับมีณเดชน์มีชมพู่มีเจมจิแอนทองประสงค์ยาย่าแอบิเกลอ่ะคนไปเชียร์เนาะอ้ําอภิชาติเอ้ยมาร์คปรินก็มานะครับเดียวคิมเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยขนาดอินฟูสายกินอย่าง KP ตลอดแหลกก็ยังไปแข่งนี่คือคนไทยเนี่ยตามดาราจริงอย่างที่อาจารย์ว่านี่คือ 44% เลยนะครึ่งนึงไฮล็อกคือเป็นดารา 20.9% อาจารย์ความรู้สึกความรู้สึกอันนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่เขาเจอว่าคนเนี่ยมีความรู้สึกส่วนใหญ่ไปทางบวกเลยก็คือสนุกรู้สึกอยากเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่แหมได้รับการผลักดันอยากลองบางคนก็ได้เกือบไปลองคือเนี่ย 20.9% เป็น

0: ความรู้สึกต่องานไฮร็อกที่เหลือจะเป็นเรื่องของฐานเอ่ยเรื่องของการเตรียมตัวเอ่ยต้องเตรียมตัวเยอะฉะนั้นผมอยากคำถามนึงอาจารย์พูดถึงเรื่องไฮร็อกเนี่ยอะไรก็ตามที่ดารากลุ่มนึงจับเนี่ยมันไปได้หมดเลยมั้ยที่เคยเจอมาเนี่ย
1: คือถ้าเราไม่พูดดาราเป็นคนดังเนี่ยอย่างเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยที่คนไปเล่นขับเฮาเยอะมันอีลอนมัสก์ลงไอ้คนดังระดับโลกลงไงใช่ไหม
0: ครับ
1: เออแต่ว่าประเทศไทยนี่มันบ้าดาราใช่ไห
0: ม
1: บ้าดาราละดาราทำอะไรเนี่ยก็แห่กันไปนะพวกเนี้ยหมายถึงว่าคนแบบตะเคียนวายอะไรเป็นต้นไปยังบ้าดาราอยู่ไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นสี่นี่ก็จะบ้านักร้องที่เป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ย
0: เปลี่ยนกันไปตาม
1: วัยนักร้องอะไรเงี้ยนะนักร้องหรือเป็นซีรีส์วายอะไรพวกเนี้ย
0: ครับครับ
1: เออแต่เนี้ยผมไปพอดีระหว่างรอหนุ่ยเข้าเซนยาร์ดเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไปเห็นประเด็นหนึ่งเว้ย
0: อะไร
1: นะไอ้ CK มันคุยกัน4คนน่ะที่มันมี4คนคุยกันCK ก็ตั้งคำถามหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันมีเพจนึงเทรดลงทุนนะเคยชวนผมไปสัมภาษณ์ก็คือทำไมประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีบริษัทแม่งโตในตลาดโลกเลยวะไม่ค่อยมีบริษัทไหนที่ประสบความสำเร็จในตลาดโลกใช่ไหม
0: อ่ะเขาบอกว่าไงบ้างครับ
1: ผมไม่ได้ดูเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าประเด็นนี้เราจะชวนคุยกันได
0: ้
1: ไม่จะเป็นเรื่องของ CK คือบริษัทไทยเก่งกับคนไทย
0: ไม่เก่งกับ global
1: ถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมากินคนญี่ปุ่นเองไหม Toyota ไม่หากินทั่วโลก
0: Honda
1: หากินทั่วโลกหากินทั่วโลก Honda หากินทั่วโลก Nissan เอ่ยไอ้ไดกินมิตซูบิชิใช่ไห
0: ม
1: ของเรามีก็อย่างมากก็ CP ก็ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเนี่ยในประเทศต่างๆใช่ไหม
0: ครับ
1: นะนอกจากเป็ดไก่แล้ว CP ในต่างประเทศก็ไม่ได้เก่งมาก CP ก็ไปตุรกีก็ไปพม่าก็ไปปากีสถานเนี่ยมันก็จะมีพวกนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่ไปต่างประเทศไม่เคยได้เรื่องหรอกเก่งแต่ในประเทศไทยเพราะอะไรประเทศไทยเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันมีสายสัมพันธ์ไง
0: คอนเนคชั่น
1: ว่าคอนเนคชั่นคุณดูดิบริษัทใหญ่ๆที่โตขึ้นมาคุณไปดูเลยในฟอบเนี่ยหยิบมาทีละอันเลยนี
0: ่เป็นไงบ้างครับ
1: เห็นคอนเนคชั่นมั้ยล่ะเป็นคอนเนคชั่นมั้ยล่ะใช่มั้ยอ่ะแล้วถามว่าแบบนี้คุณจะไปทำในประเทศอื่นได้หรือประเทศอื่นนี่คุณไปมันต้องมีความสามารถคุณได้อาจจะคอนเนคชั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยสมมุติคุณไปประเทศนั้นเขาก็พัฒนาไอ้ผู้ประกอบการประเทศนั้นมาแข่งไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเนี่ย
0: คือ
1: แล้วก็พอเราไปเนี่ยมันก็มีประตูหน้าอะไรพวกนี้ก็จะไปได้บ้างอะไรเงี้ย
0: ครับคือดูเหมือนว่าเอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันเนาะคือโอเค CP ก็ค่อนข้างไปในต่างประเทศเยอะแต่ไม่ใช่แบรนด์ที่แบบพูดชื่อไปคน
1: ใช่แต่เขาไม่ได้สั่งคือหมายถึงว่าในแง่แบรนด์ CP เนี่ยมันจะไม่
0: ไม่คนจำขนาดนั้น
1: คือเขาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็มีแบรนด์ไง
0: ก็ไปทำอาหารไงมันก็เป็นหนึ่งในอาหารที่คนก็กินปกติไม่ได้รู้สึกว่า
1: PDF อะไรเงี้ย
0: ชอบโลโก้แบรนด์นี้จังไม่ได้เหมือนแบรนด์อื่นๆเนาะอันนึงผมก็เพิ่งรู้มาครับว่าบริษัททูน่าในบ้านเราผมอาจจะจำชื่อไม่ได้เป๊ะนะเขาเป็นผู้ผลิตทูน่าอันดับไม่หนึ่งก็สองของโลก
1: ทูน่าเนี่ยเราไปได้แต่ว่าเฉย
0: แต่ก็คนก็ยังไม่ได้รีจิสเตอร์ว่าเอ้ยแบรนด์เนี้ยที่เราไปเห็นในต่างประเทศเนี่ยมันคือแบรนด์ที่เหมือนที่อาจารย์บอกเหมือนโตโยต้าเหมือนเทสลาเหมือนเมตาเหมือนแอปเปิลเหมือนอื่นๆเนาะเคยมีคนให้เหตุผลหนึ่งอยากชวนอาจารย์คุยต่อว่าเป็นเพราะประเทศไทยเนี่ยมีข้อเสีย2จุด1 population เราไม่เยอะพออ่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีหลักร้อยล้านก่อนคนอื่นเขาทำให้ตลาด economy of scale
1: นะประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ก่อน
0: เพียงพออ่ะมา
1: ประเด็นนี้ก่อน Volvo ในประเทศอะไร
0: สวีเดนใช่ไหม
1: สวีเดนมีกี่ประชากรคน
0: ไม่กี่สิบล้านคนถ้าจะไม
1: ่ผิดแล้วก็ไอ้โนเกียเนี่ยประเทศอะไร
0: โอ้ฟินแลนด์น้อยมาก
1: ฟินแลนด์มีประชากรอีกคน
0: เอออ่ะโอเคถูกพอย
1: หรือว่าไอเนี้ยไอ D-Tag เมื่อก่อนมันของที่คุณไปคุยซิกเว่เพิ่งไปเจอซิกเว่มาใช่ไหม
0: เทเลนอร์ใช่
1: ไหมเทเลนอร์เนี่ยนะที่ไปทำต่าง
0: ๆในประ
1: เทศต่างนอร์เวย์มีประชากรกี่คน
0: ไม่กี่ล้านคน
1: แล้วคุณดูสวิสเนี่ยมีประชากรกี่คน
0: โอ้โหน้อยล้านคนมาก
1: แล้วคุณดูในสวิสมีอะไรเฉพาะนาฬิกาเนี่ยเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับประชากรไม่เกี่ยว
0: ตัด
1: อ่ะ
0: 2เคยมีคนให้เหตุผลว่าเพราะประเทศไทยเนี่ยเราใช้แต่ภาษาไทยเราไม่ใช้ภาษาอังกฤษเราเลยไม่สามารถส่งของไปขายเขาได้จ้าคิดว่าไงกับเรื่องนี
1: ้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยโนเกียมันใช้ภาษาอังกฤษเหรอ Volvo ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเหร
0: อ
1: ในภาษาอังกฤษคุณต้องใช้อะไรให้โปรดักต์มันพูดเป็นภาษาอังกฤษมันพูดให้มันไปพูดหรือไงถ้าเป็นเลเวลคุณติดเป็นภาษาอังกฤษได้มั้ยล่ะ
0: ครับ
1: เลเบลคุณก็เขียนภาษาอังกฤษใส่เลยไปสิ
0: โอเค
1: จริงไหมแต่แต่งข้อแรกอินเดียมีแบรนด์อะไรบ้างล่ะประเทศใหญ
0: ่โอเคโอเค
1: แบรนด์หรือเปล่าน้อยมากน้อยมาก
0: แล้วถ้าพูดถึงในมุมสหรัฐก็ดูมีแบรนด์ได้เยอะทั้งที่ประเทศก็ถือว่าใหญ
1: ่สหรัฐเนี่ยตัวหลักเลย
0: 300ล้านคนโดยประมาณ
1: คอนเซ็ปต์เรื่องแบรนด์เนี่ยมาจากอเมริกานี่มีแบรนด์ได้ไงล่ะ
0: ครับ
1: ไอ้บ้านเรานี่มันประเภทยี่ห้อก็ละปากต่อปากใช่ไหมเราไม่ได้มีการสร้างแบรนด์บ้านเราเนี่ยมีแบรนด์เดียวที่ไประดับโลกได้เนี่ยดังระดับโลกคือ Red Bull และ Red Bull แต่คนไม่ใช่คนไทยสร้างไอ้คนที่สร้างเนี่ยมันก็เป็นคนออสเตรียชื่อมาดริดนะ
0: คือแบรนด
1: ์ไปต่อก็ไม่ซื้อเราก็ตั้งบริษัททุกวันนี
0: ้
1: อยู่วิทยาเนี่ยถือมากกว่ามาดริดนะ
0: เ
1: ปอร์เซ็นต์นึงคือคุณเฉลียวเนี่ยก็จบป.4เนี่ยแหละแกก็เป็นเซลส์แมนขายยาผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ลิโพวิตันดีใช่ไหม
0: ครับอ๋อลิโพ
1: ลิโพวิตันดีเนี่ยมันก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่แหละเขาก็บอกว่าคนแก่ๆเนี่ยไดเอทเนี่ยสอเนี่ยโอ้ประชุมกันในบางทีจะเป็นลมกับตัดลิโพวิตันดี
0: ไ
1: ปแต่เคงอยู่เอาเข้ามาลิโพวิตันดีเนี่ยมันก็มันคือมันแค่เป็นชนชั้นกลาง
0: อ
1: ะไฮล็อกอะไรพวกนี้จะเป็น
0: สมัยนี้โอเคโอเคนึกว่าบอกนึกว่าบอก
1: ทีนี้คุณเฉลียวเนี่ยแกก็คิดว่าอ้าวถ้าจะลงแมสทำไงอะใช
0: ่ไห
1: มแกก็เหมือนกับทำให้มันแรงขึ้นไงก็เป็นกระทิงแดงก็สร้างกระทิงแดงขึ้นมากระทิงแดงก็มีขวดใหญ่ขวดเล็กไงใช่ไหมไอ้กระทิงแดงเนี่ยมันก็ไอ้คนมันจะกินเยอะๆนี่ทำไงวะก็ต้องโปรโมชั่นสมัยคุณเด็กๆนะไม่รู้คุณโตยังไงนะก็เปิดฝามาเนี่ยมันก็เป็นรูปมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: อ๋อลุ้นใต้ฝา
1: ลุ้นใต้ฝาแต่ใต้ฝาเนี่ยถ้าเอามาต่อกันเป็นรูปมอเตอร์ไซค์มึงเอามอเตอร์ไซค์ไปเลย
0: อ๋อต้องต่อด้วยเหรอ
1: ต้องต่อด้วยไม่ใช่เป็นมอเตอร์ไซค์คันเดียวนะหมายถึงว่าม
0: ัน
1: ต
0: ้อง
1: มันก็เปิดมาเนี่ยมีรูปมอเตอร์ไซค์หมดอ่ะแต่ว่ามันมี3ชิ้นเนี่ย
0: แบ่งเป็นส่วนไป
1: เรียนมาต่อโอ้โหมันก็กินกันมากมายจนกระทั่งเขาก็ต้องออกมาว่าห้ามเด็กและสตรีมีการดื่มเกินวันละ2ขวดอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิด
0: จ
1: ริงๆคนกินเพื่อจะเอามอเตอร์ไซค์ไง
0: นะฮะวันนั้นไอ้กฎนี้เลยมาเพราะแบบนี้
1: ใช่เพราะวันนี้ทีนี้เนี่ยมีวันนึงไอ้มาดริดเนี่ยมันก็เป็นเซลส์แมนเป็นเซลล์เอ็กซิคิวทีฟนะไม่ใช่เซลส์แมนธรรมดาเนี่ยผู้บริหารด้านการขายเนี่ยมาจากออสเตรียมันเป็นผู้บริหารการขายปุยาธิฟันเป็นรุ่นเด็ดที่มีไปชื่อเบรนแดกนะ
0: โอ้ไม่ได้ยิน
1: อันนี้ไอ้เบนแดกเนี่ยเมื่อก่อนมันมีนะเหมือนเมื่อก่อนมีโทรทัศน์ยี่ห้อบราวฟุงคุณจำไม่ได้หรอก
0: ไม่ทันยอมรับครับ
1: เมื่อก่อนเยอรมันมันผลิตโทรทัศน์เนี่ยนะบราวฟุงกรุนดิกอะไรพวกนี้คุณไม่รู้จักหรอกใช่ไหม
0: โอ้ไม่ทัน
1: ทีนี้เนี่ยไอ้มาดริดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนมาต่อแถวแล้วมันก็ต่อแถวซื้อกระทิงแดงไง
0: ครับ
1: จะลุ้นถูกใต้ฝามันก็เลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแม่งเอาไปในออสเตรียบ้างดีไหมคนไม่มาต่อแถวเงี้ยก็เลยไปคุยคนเฉลียวตั้งบริษัทร่วมกันละกันนะ49แล้วก็ไปอยู่วิทยาใน58มันมีลูกสะใภ้ลูกเขยแล้วทุกอย่างเนี่ยนะมี58 49นะอันนี้ก็ได้เปรียบก็เอาใช่ไหมมึงก็เลยไปทำเป็นตอน
0: คือ
1: ตอนแรกก็ให้กรรมกรกินนะ
0: กร
1: รมกรออสเตรียมันก็ไม่กินเป็นคนละกลุ่มบ้านเราอ่ะผู้ใช้แรงงานกินแต่ว่าผู้ใช้แรงงานออสเตรียไม่กินตอนหลังเขาก็เอาไปให้แบบคล้ายๆคนที่แม่งไปดิ้นในผับ
0: ปาร์ตี้ในผับ
1: ปาร์ตี้อะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีเอ๊ะนี่ทำไมมันดิ้นเก่งวะ แรงไม่หมดไอ้มีอยู่คนนึงก็ดิ้นมีอยู่กลุ่มนึงไม่ดิ้นแรงไม่หมดเลยผมว่าอ๋อไอ้นี่มันไปดื่มกับเรดบูล
0: เรดบูล
1: เออบ้านเราเป็นขวดแก้วนั้นก็ทำเป็นกระป๋องไง
0: ครับ
1: แล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยไปเนี่ยมันก็เลยไปล่องไปในกลุ่มนี้ไงกลุ่มวัยรุ่นนะในขณะนั้นตอนนั้นก็นี่ก็จะเป็นเจน Y แล้วใช่ไห
0: ม
1: เป็นบายเจน X ตอนปลายอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วตอนหลังเขาไปสปอนเซอร์คือเขาไม่โฆษณานะเขาสปอนเซอร์กีฬาปัดโผล่เนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้พวกบันจี้จัมไอ้พวกไอ้สูตรหนึ่งและสูตรหนึ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกเฮ้ยไปถอดสูตรมันสิทะไลว่าทำไมให้คนแม่งกินคือถอดสูตรมันก็ไม่มีอะไรนะ
0: อืม
1: เออมันเป็นมิสอะว่า WYT มิสแต่เหมือนเป็นอะไรที่มันลึกลับอะแต่มันเหมือนเป็นเค้าจ์แบรนด์อะ
0: ครับ
1: เออไอ้เนี่ยไอ้ Red Bull เป็นเค้าจ์แบรนด
0: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเนี่ยก็คือถ้าดังระดับโลกเลยแบรนด์ไทยเนี่ยคือ Red Bull แต่คนไทยไม่ได้สร้าง
0: โอเคมาจากต่างชาติ
1: ไม่ได้สร้างแล้วแบรนด์ระดับโลกเลยที่เป็นแบรนด์อย่าง Toyota อย่างโทนี่ที่ญี่ปุ่นสร้างหรือสิงคโปร์แอร์ไลน์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: บ้านเราเนี่ยไม่มีนะ
0: เอออาจารย์พูดมาก็จริงอะทั้งที่หลายบริษัทในบ้านเราเนี่ยบริษัทหลักแสนล้านนะบริษัท
1: หากินในคนไทยหากินในคนไทยทั้งนั้นแสนล้าน
0: ไม่แต่ต้องบอกเลยว่าจานเท่าที่รู้มาเนี่ยหลายๆบริษัทเขาไม่ค่อยอยากเปิดอย่างกระทิงแดงนี่ก็ขายได้หลายอยู่แล้วอย่างในเครือบางเครือก็แบบหลักแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยคือเช่นกลุ่มบางกลุ่มแบบเท่าที่ได้ยินมากลุ่มพลังงานพวกกลุ่มบ้านปูก็หลักแสนล้านแล้วคือ
1: หากินในไทยล่ะ
0: เขาไปต่างประเทศต้องบอกก่อนเขาไปต่างประเทศเยอะครับ
1: แต่ไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นธุรกิจ B2B มันไม่ได้สร้างแบรนด์ B2C
0: อ้าวก็ถูกซึ่งอันนี้มันเลยวนกลับมาที่เรื่องของแบรนด์ที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยหรือคนไทยไม่ได้เก่งในการสร้างแบรนด์แต่สร้างบิสเนสอะโอเคอาจจะ no doubt และสร้างบิสเนส no doubt จากบิสเนสพอเปลี่ยนเป็นแบรนด์ให้กลายเป็นแบรนด์แบบอินเตอร์แบรนด์ที่เราไปต่างประเทศเราเห็นป้ายแบรนด์ประเทศไทยเรารู้สึกว่าเออเขาก็อิงกับแบรนด์เราเหมือนอันนี้อาจารย์บอกอะอีเกียมาจากสวีเดนที่คนมันมีน้อยๆแต่ทำไมชาวโลกอยากใส่เสื้ออีเกียอย่างนี้เป็นต้นไม่เจออ
1: ีเกีย
0: แก้ยังไง
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ย
0: สวีเดนก็คนน้อย
1: ใช่ใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ประเทศมันเล็กเนี่ยมันต้องออกไง
0: ครับ
1: ประเทศเล็กอยู่ในประเทศไม่ได้ใช่ไหม
0: อืม
1: บางทีเนี่ยมันโตของผมเองอ่ะ
0: อืม
1: มันไม่ต้องไปนอกประเทศก็ได้แต่นี่มันผลิตล้นเกินไง
0: ครับ
1: ในทุกอย่างนะอย่างหนังอาม่าเนี่ยจดหมายรักอาม่าอะไรเนี่ยอยู่ในจีนนี่เกือบหมื่นล้านแล้วนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออในเฉพาะในจีนเนี่ยเป็นหมื่นล้านแล้วนะคุณแล้วมานอกประเทศไม่กี่ร้อยล้านเองใช่ป่ะ
0: ครับ
1: ในจีนเนี่ยคือถ้าคุณจะโตได้เนี่ยโดเมสติกมาร์เก็ตมันต้องแข็งก่อนในจีนโดเมสติกมาร์เก็ตมันแข็งไงใช่ไหม
0: ก็ส่งล้นออก
1: แล้วมันผลิตเยอะมันก็ส่งออกได้ไงแล้วมันก็ถูกใช่ไหมและอีกประเทศนึงคือประเทศอย่างไทยเราเนี่ยแม่งเล็กก็ไม่เล็กใหญ่มันก็ไม่ใหญ
0: ่กลางกลาง
1: ประเทศกลางกลางอ่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้ไอ้พวกบริษัทใหญ่ก็มาหากินกับประเทศไทยไงกินเงินคนไทยส่วนใหญ่กินเงินคนไทยกินเงินไทยก็อิ่มแล้วพอทำพลังงานเสร็จเดี๋ยวกูก็ไปทำโทรคมเดี๋ยวกูไปทำแบงค์หมายถึงว่ากลุ่มกำลังกลุ่มตามนะใครบางกลุ่มเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เสร็จทำค้าปลีกเสร็จทำโทรคมมาทำทีวีเมื่อก่อนทำปั๊มด้วยทำไอ้เม็ดพลาสติกอะไรพวกนี้ทำทุกอย่างเนี่ยนะถ้าคุณจะอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องไปโลกไง
0: ครับ
1: คุณทำทุกอย่างคุณอยู่ในตลาดเดียวเนี่ยหลักกลยุทธ์เนี่ยถ้าคุณจะขายหลายๆอย่างเนี่ยคุณขายในตลาดเดียวเรียกคัสเตอร์แชร์ไงเ
0: ดี๋ยวมึงกินไม่ต้องให้ดี
1: ออกมาจากบ้านเดียวยังไงมึงต้องกินกูตั้งแต่เช้าจนหลับตาเนี่ยลืมตากับตื่นนอนเนี่ยมึงต้องกินของกูใช่ไหมแต่ถ้าคุณจำอย่างเดียวเนี่ยคุณจะต้องไปตลาดโลก
0: ครับ
1: Toyota เนี่ยส่วนใหญ่มันทำอย่างเดียวมันก็ต้องไปตลาดโลกไดกินมันต้องไปตลาดโลกมันอยู่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวได้ไงเราจริงๆไอ้โนเกียจริงๆก็ทำหลายอย่างนะแต่ตอนหลังมันทำมือถือใช่ไหม
0: ครับ
1: BB เนี่ยเจ๋งกันแล้ว
0: รูปตลาดอันหนึ่งที่พออาจารย์พูดมาเริ่มนึกภาพออกแล้วตลาดอย่างพวกอิตาลีอ่ะบิสเนสอย่างพวกอิตาลีหรือฝรั่งเศสพวกแบรนด์เนมเสื้อผ้ากระเป๋าลักชูรี
1: ่เ
0: ฟอร์นิเจอร์ไทซิ่งอิตาลีคล้ายๆกับเราเลยนะจำนวน population อาจจะมีความใกล้เคียงมึงสูงแต่เขาสามารถบิ้ว แบรนด์ให้กลายเป็น
1: เขามีคราฟได้เขามีคราฟแมนชิพไงเข้าใจป่ะ
0: ครับ
1: เขามีคราฟแมนชิพแล้วเขามีฮิสทรี
0: อืม
1: เขามีประวัติศาสตร์เขามีอะไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมอย่างของเราอ่ะเลยไปขายกระเป๋ากันนารายาไงเราใช่ไหมแล้วก็ขายในจีนเนี่ยพอจีนดรอปก็นารายาก็แย่เลยใช่ไห
0: ม
1: ใช่ไหมอย่างในพวกแอร์เมสเนี่ยมันก็เริ่มมาจากอานมาหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่ามันจะไปทำกระเป๋าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วมันจะทำการตลาดแบบลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยนะมันไม่เหมือนการตลาดทั่วไปมันก็เอาไม่ขายก็จะซื้อก็ต้องซื้ออุดหนุนหลายๆอย่างก่อนได้เออไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างก็ขายหมดอยากซื้อเท่าไหร่ก็ขายอะไรพวกนี้ทีนี้คือหลักๆมันก็คือคนไทยไปต่างประเทศมันก็ไม่เก่ง
0: โอ้โหแก้ยังไงอาจารย์นาทีสุดท้ายฝากให้คนไทยที่ฟังอยู่ได้รู้หน่อย
1: นะฮะว่า
0: จะอยากถ้าอยากไปต่างประเทศเนี่ยควรทำยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่อาจารย์เจอมาเนี่ยเบื่อแล้วไม่ขายคนไทยละ
1: ก็ถ้าคุณอยากไปต่างประเทศเนี่ยคุณต้องคิดว่าคุณจะไปต่างประเทศตั้งเดย์วันเลย
0: อืม
1: ไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บเอาคุณไปดีกว่าคุณต้องคิดว่าคุณจะเป็น global company ตั้งแต่เดย์วันเลย
0: ครับ
1: เพราะไม่งั้นให้คุณสปอยคุณอยู่ในไทยเนี่ยก็พอแล้วหากินก็พันล้านก็พอแล้วมันยืดเปล่ามึงจะไปต่างประเทศไหมกูก็พันห้าร้อยล้านก็พอแล้วนะปัญหายืดเปล่าก็คือทำกำไรบ้างกำไรมันน้อยไป
0: ครับ
1: ใช่ไหมเออไม่ใช่เอ็นจอยกับพันห้าร้อยล้านแต่กำไรเจ็ดล้านมันก็น้อยไปไงใช่ไหมคือมันต้องมีต้องมีแบรนด์อินเทนต์นะว่าคุณว่าเป็น global brand intent เนี่ยมีเจตจำนงที่จะเป็น global brand
0: บางเป้าจะเป็น global brand
1: ตั้งแต่ day one เลยนะ
0: ครับ
1: หมดเวลานะท่านผู้ฟังครับเราทั้งคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับอยู่กับคุณโพสธนพงพันธ์ครับสวัสดีครับพี่โพสครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
13: ครับวันนี้ขออนุญาตเป็นเทป1วันนะครับเนื่องจากผมมาภารกิจที่เฉินตูนะฮะที่เมืองจีนนะก็
14: เป็นไงบ้างฮะอากาศเท่าไหร่แล้วฮะ
13: ร้อนมากครับมันเป็นเมืองที่บอกว่าถ้าหนาวก็หนาวเลขตัวเดียวแต่เวลาร้อนนี่คือ 36 37โอ้โหเรียกว่าร้อนหนักกว่าเมืองไทยอีกฮะแต่โชคดีครับมาครั้งนี้มาทริปกับมหากับที่ MBA KKU เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ชิพอยู่ที่เฉินตูเป็นวิทยาลัยของที่นี่นะครับเขาก็จัดทริปเพื่อพานักศึกษา MBA มาดูงานที่นี่แล้วก็โอ้โหนี่มีหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังเลยครับ
14: คืออันนี้คือเป็นทริปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA ใช่ไหมฮะ
13: ใช่ครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยนักศึกษาเวลาเรียนเนี่ยพอถึงปี2ใกล้จะจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีทริป1ทริปโดยเราก็จะหาพาร์ทเนอร์ของแต่ละประเทศนะครับชวนเราไปบางจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างนะครับเกาหลีบ้างนะฮะแล้วก็ออสเตรียบ้างโดยที่มหาลัยในฝั่งนี้จะเป็นคนจัดการเรื่องการพาเข้าพบที่ต่างๆให้ซึ่งไม่เหมือนบริษัททัวร์ผมต้องบอกว่าผมเพิ่งมาจอยกับ MBA ได้ปีที่2เนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาทริปกับที่ MBA ก็พบว่าโอ้การมาทริประดับมหาลัยเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยเขาพาไปดูได้แบบลึกมากครับก็เลยแล้วก็ได้พิสูจน์เคสเยอะแยะมาเล่าให้ผู้ฟังฟังแล้วก็ชวนพี่พศคุยด้วยนะครับเคยมาเมืองจีนนานหรือยังครับพ
14: ี่พศไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ3เดือนไปที
13: ผมนี่เรียกว่าเป็นความบ้านนอกของสำหรับเมืองจีนสำหรับผมมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะที่ผมมาถึงเมืองจีนจริงๆนอกนั้นคือไปฮ่องกงแล้วแวะไปเที่ยวแป๊บนึง
14: จริงๆไปแบบ business trip อย่างนี้กับไปเที่ยวมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไป business trip เนี่ยอย่างที่โค้ชโอบอกก็คือจะได้มีโอกาสเข้าไปวิสิตเข้าไปคุยกับองค์กรต่างๆได้ไปดูอะไรบ้างฮะ
13: ครับก็วันแรกเนี่ยเราไปดูที่เราไปดูงานที่มหาลัยก่อนเนาะไปดูระดับวิทยาลัยนะถ้าบอกว่าเขาเรียกวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกเป็น collegeก็ถ้าเทียบกับเราก็คือปวส.เนาะเรียนจบสูงสุดปวส.แต่ตรงนั้นเนี่ยเขาแบ่งเป็นคณะต่างๆเป็นสาขาต่างๆแล้วก็เข้าไปดูบริการเนี่ยโอ้โหเหมือนโรงเรียนอินเตอร์เมืองไทยเลยนะเรียนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่เขาจัดอย่างเต็มที่อย่างฝั่งที่เป็นการแพทย์เขาเนี่ยการแพทย์เขาระดับปวช.เขานี่คือเรียนเรื่องทำยาเรียนเรื่องออกมาเป็นเภสัชออกมาเป็นพยาบาลผู้ช่วยออกมาเป็นเทอร์พิสเราได้ไปเวิร์กช็อปกับเขาเทอร์พิสเนี่ยเอสเตอร์เราได้มาทำเวิร์กช็อปให้มาแบบ มาสอนให้ทริปเมนต์ให้อุปกรณ์มาทริปเมนต์แล้วเพื่อปั้นคนออกไปยังที่ต่างๆนะ พอไปดูเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยเขาจัดดูต่อไปดูธุรกิจอาหารเออผมก็สงสัยเอ๊ะไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยพาเราไปดูมหาลัยดูคณะต่างๆไปดูทุกคณะเลยว่าคณะต่างๆเขาเรียนการสอนยังไงแต่พอไปดูที่ร้านอาหารที่เขาพาไปดูเนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นร้านลักษณะของการเป็นร้านอาหารจีนนะครับจัดอาหารจีนแล้วก็บอกว่าพนักงานของร้านอาหารจีนที่เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะมาจากวิทยาลัยนี้แล้วก็เป็นการปั้นคนตามโจทย์เขาบอกว่ามหาลัยนี่ที่วิทยาลัยเนี่ยปั้นเด็กมาทั้งเชฟทั้งพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ทั้งเป็นสตาฟเนี่ยส่วนใหญ่มาจากวิทยาลัยนี
14: ้ก็คือตามความต้องการของตลาดแหละกับชุมชน
13: เออใช่ครับซึ่งผมเมื่อย้อนกลับไปที่มหาลัยแล้วมันคุยกันฮะเราไปคุยกันว่าเออเรามีมหาวิทยาลัยเนี่ยโอกาสที่เราจะคุยกับธุรกิจท้องถิ่นที่จะป้อนเด็กให้ถึงท้องถิ่นได้เนี่ยเออมันค่อนข้างจะห่างไกลกันเนาะมหาลัย
14: จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
13: เออจริงควรเป็นอย่างนั้นใช่ครับจริงควรจะเป็นอย่างนั้นมากเพราะว่าเออโดยเฉพาะมหาลัยต่างจังหวัดเนี่ยเราป้อนคนเข้าท้องถิ่น
14: ใช
13: ่เออแต่ความร่วมมือในการที่จะพัฒนาประดิษฐ์ให้ตรงกับท้องถิ่นเนี่ยกับไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไหร่เอออันนี้ก็เป็นน่าคิดนะครับก็ชวนพวกนุชเคยไปดูงานมหาลัยบ้างไหมครับเกี่ยวกับภาคการศึกษา
14: ไปคือถ้าไปพวกแบบขององค์กรต่างๆเขาจะมีความร่วมมือกับแหล่งหลักวิจัยหรืออะไรอยู่แล้วหรือการหานักศึกษาเนี่ยเข้ามาป้อนใช่ไหมครับ
13: ครับ
14: คือผมว่าความร่วมมืออะมันพูดยากเนาะเราก็เห็นในเมืองไทยมันมีอ่ะแต
13: ่
14: พูดตามตรงพอพูดไปก็เป็นอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเท่าที่ผมเจอแล้วกันไม่ได้บอกว่าทุกที่เป็นนะมันเป็นแค่การถ่ายรูปอ่ะ
13: สัง
14: เกตไหมว่าภาครัฐเราอ่ะอะไรอะไร
13: ถ่าย
14: รูปความร่วมมือ MOU ถ่ายโอ้โหมีคนยืนกันเป็นแบบหรือเวลาอย่างประชุมอ่ะเวลาเราดูแบบภาครัฐเนี่ยประชุมเนี่ยใช่ไหมโอ้โหมีแถว1แถว2แถว3ทุกต่างประเทศจะทำอะไรขนาดนี้เลยอ่ะหรืองบ PR งบเนี่ยพอผู้ฟังก็จะบอกว่าอ่ะด่านพดบ่นอีกแล้วมันไม่ได้บ่นมันเป็นความจริงใช่ไหมหรือแบบว่าหลายๆที่เอาจริงบริษัทใหญ่ๆหรือมหาลัยต่างประเทศเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมบอกว่าเฮ้ยทำไมมหาลัยเมืองไทยชอบถ่ายรูปจังเลยชอบจัดงานแถลงข่าวจังเลยมันทำไปเพื่ออะไรเหรอนะครับเพราะว่าเขาก็ถูกเชิญกันทุกมหาลัยเขาบอกว่าไปมหาลัยไหนดีผมก็บอกว่าแล้วแต่คุณสะดวกมันเขาไม่สะดวกเลยอันนี้ใหญ่นะกอบ้อเหมือนกันอยู่ในจีนนะกอบ้อเหมือนกันก็ไม่รู้เขาก็ไม่บอกว่าไม่รู้จะถ่ายรูปอะไรทำไมจะต้องถ่ายแถลงข่าวความร่วมมือหรือเวลาอันนี้นอกเรื่องนะแต่ว่ามันบอกมันแบบบ่งบอกถึงเนเจอร์จริงๆเวลาประชุมอ่ะเราชอบโอ้โหมากันเป็นคณะบริษัทระดับโลกเข้ามากันแค่คน2คนเฉพาะที่เกี่ยวข้องจริงๆเท่านั้นนะผู้ชมช่วยผู้ติดตามไม่ต้อง
13: ครับ
14: ของเรานี่โอ้โหตามกันไ
13: หมตามมาทำงานส่วนหนึ่งมาทำงานส่วนหนึ่งที่เหลือรอซิปเที่ยว
14: นั่นแหละสิคือเวลาผมอะเวลาผมประชุมกับพวกต่างประเทศผมชินแล้วไงว่าเขาจะมากันแค่คน2คนเฉพาะที่เกี่ยวข้องจริงๆนะสมมติมาเป็น10นี้ไม่มีแต่นั้นเป็นวาระที่หลายปาร์ตี้เขามารวมตัวแล้วเขาก็จะเซตอะเดนดาแล้วประชุมกันอะโดยเฉลี่ย15นาทีก็จบแล้วของเรา
13: เย
14: ืดเยื้อพูดไปน้ำทั้ง8ใช่ไหม
13: เรียกอะไรคุยกันให้พร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกัน MOU กันทุกอย่างมันถูกเตรียมแล้วล่วงหน้าแล้ว
14: ไม่มันมี MOU นะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องแถลงข่าวอะไรหรอกไม่จำเป็นเลยเราทำงานของเรากันไปก็บันทึกกัน2คนใช่ไหมแต่ดูสิ MOU เยอะแยะไปหมดเลยแล้วไหนล่ะเอาคำคนเด็กก็ยังตกงานกันอยู่เพิร์ทจ็อบเบอร์ก็ยังตกงานกันอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นก็ไม่อยากจะให้บอกว่าเอ้ยผมว่ามันต้องช่วยกันเองแล้วแหละสมมติชุมชนสมมติเป็นขอนแก่นก็อาจจะดูใหญ่กว่าจังหวัดขอนแก่นกว่าถูกไหมฮะว่าภาคในภาคอีสานหรือความร่วมมือกับโหจริงๆขอนแก่นจังหวัดใหญ
13: ่ทำ
14: ไมบ้างนะอาจจะดูความต้องการของตลาดจริงๆของจีนเนี่ยดูเนี้ยโหยี่สิบปีที่แล้วใครจะมาบอกคิดว่าเราจะต้องไปดูงานจีนเนี่ย
13: โอ้ยอันนี้เป็นตลกร้ายนะฮะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมมาที่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเราผมต้องบอกเลยว่าเราไปฮ่องกงแล้วค่อยแวะไปกินข้าวเซินเจิ้นไปซื้อของนู่นของนี่นะตามสมัยก่อนนะไปเซินเจิ้นก็คงเหตุผลเดียวไปดูของก๊อปร้านแบงก์กระดิ่ง20ปีแล้วโอ้แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเรามาดูอนาคตจริงๆนะเขาไปดูอดีตที่บ้านเรามาดูอนาคตที่บ้านเขา
14: เขาเหมือนไปเที่ยวยุทธยาย้อนอดีตคือเขาคงแบ
13: บ
14: มันก็ตลกร้ายนะคือเราไปเมืองจีนเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้โหไม่เหมือนแต่ก่อนแต่คนจีนมาเมืองไทยก็จะบอกว่าอุ้ยเหมือนแต่ก่อนนักเลย
13: แต่ได้มาที่เดี๋ยวจะหาว่าเรามาตกร้ายว่าประเทศไทยแต่จริงๆเขามีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับที่มาอยู่ที่นี่นะครับอันแรกผมว่าอีกสองสามเรื่องที่อยากชวนพี่มาคุยคือ
14: คร
13: เรื่องธุรกิจท้องถิ่นที่เขาทำให้ธุรกิจท้องถิ่นเขาแข็งแรงจริงนะฮะผมได้คุยกับอาจารย์ที่เป็นฝั่งของเรื่องการอาหารเรื่องบริการเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยในวิทยาลัยเขาเนี่ยมีสตาร์บัคสตาร์บัคป๊อปปูล่ามากเมื่อก่อนนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยสตาร์บัคเนี่ยจำนวนสาขาน้อยกว่าร้านเชนแบรนด์ท้องถิ่นอย่างวันนี้ได้ไปดูแบรนด์หนึ่งชื่อแพนด้าลักกี้แพนด้าแพนด้าชาแพนด้าชาไม่ใช่ลักกี้คอฟฟี
14: ่แพนด้าชา
13: แพนด้าชานะครับเป็นร้านชาท้องถิ่นนะฮะอยู่ที่เฉินตูนี่แหละเพราะเฉินตูเป็นเมืองแพนด้าเนาะเป็นเมืองที่เขาโปรโมทแพนด้ากันเป็นศูนย์รับเลี้ยงแพนด้าปรากฏว่าร้านชาร้านเนี้ยปัจจุบันมีทั้งหมด 9,000 สาขาเป็นร้านชาท้องถิ่นที่มีอยู่ 9,000 สาขาเติบโตจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแล้วก็โดยไอเดียของเขาเนี่ยคือทำให้ชาสะดวกกับคนท้องถิ่นจริงๆสามารถกินได้ทุกวันเหมือนคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับลักอินคอฟฟี่นะฮะ
14: ใช่
13: แก้วหนึ่งชาจีกับชาจีซึ่งผมมาได้ฟังในไอเดียของธุรกิจเขาบอกว่าเขาสร้างธุรกิจมาเพื่อให้คนมีรายได้โอ้จวดเขาดีนะฮะลักกี้ตัวแพนด้าชาเนี่ยเขาตั้งใจทำมาเพื่อให้คนมีรายได้ว่าคนที่อยากซื้อแฟรนไชส์เขาไปเนี่ยถ้าผ่านควอลิฟายเอาสิทธิ์ไปทำเลย6เดือนค่อยจ่ายค่าแฟรนไชส์ก้อนแรก
15: 50%
13: แล้วก็ซัพพลายเขาซัพพลายของให้ซื้อของจากเขาให้เขาก็ได้จำอะไรจากการขายของนี่แหละแล้วก็อีก6เดือนแปลว่าธุรกิจอยู่รอดได้นะคุณถึงจ่ายก้อน2เป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นโมเดลนี้ในประเทศไทยนะครับคุยกับผู้บริหารของบริษัทนี้ฮะเป็นบริษัทในต่างประเทศนะเขาบอกว่าด้วยไอเดียของเขาคือเขาต้องทำให้แฟรนไชส์เขาอยู่รอดได้ แฟรนไชส์เขาต้องอยู่รอดได้ถึงปีนึงเขาถึงกล้าที่จะเก็บค่าแฟรนไชส์ก้อนที่2โอ้โหเจอ
14: จริงๆเนี่ยของจีนเนี่ยคือหลายธุรกิจที่โค้ชโอว่าอันนึงที่เป็นเนเจอร์เขาเลยนะคือเขาปล่อยให้การแข่งขันน่ะมันเกิดขึ้น
13: ใช่ใช
14: ่แล้วรัฐบาลยกตัวอย่างเอาที่ทุกท่านเห็นภาพเลยอย่างเช่นรถยนต์ EV หรือทุกหลายธุรกิจจะเห็นภาพเลยนะรัฐบาลเขาจะบอกว่าอ้าวทุกคนสู้กันถูกไหมพอสู้กันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการแข่งขันแล้วการที่พอการแข่งขันเสร็จแล้วด้วยตลาดเนี่ยในประเทศเขาต้องพึ่งในประเทศใช่ไหมดังนั้นมันก็เกิดว่าเฮ้ยมันต้องมีล้มหายใจจากก็ปล่อยให้เขาล้มหายใจจากฮะไอคนที่มันอยู่ไม่รอดเดี๋ยวเขาไปทำอย่างอื่นมันไม่ตายหรอกฮะธุรกิจตายแต่คนมันไม่ตายหรอกเขาก็ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่บริษัทที่อยู่รอดจะเป็นบริษัทที่มีเขาเรียกว่า competitive advantageข้อที่เกิดในการแข่งขันจุดขายจริงๆเน
13: ี่
14: ยใช่ไหมยกตัวอย่างเนี่ยชากาแฟบ้านเราอ่ะกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยท็อป10เนี่ยก็มาทำพอมาทำเองเกิดอะไรขึ้นตลาดเรามันไม่ได้ใหญ่นะ
13: ก็ทุกคนเล็กเรียบร้อย
14: ใช่เนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วมันจะพูดอะไรอ่ะแล้วสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าทุกคนก็อ่ะล้มหายกายแต่มันก็ไม่มีแล้วพอไม่มีมันก็เกิดอะไรขึ้นนั้นมันนี่คือระดับนโยบาย
13: คร
14: ับนโยบายอะไรหนึ่งนโยบายภาครัฐการเงินซึ่งไม่มีเสถียรภาพอยู่แล้วสองนโยบายของบริษัทใหญ่อ่ะ ต้องเลือกนะคุณจะไม่ทำอะไรบ้างค
13: ุ
14: ณทำเองหมดเลยนะแล้วตัวเล็กจะอยู่ยังไงล่ะ SME นี่ 99% ของประเทศนะฮะ
13: คร
14: ับ ใช่ไหมฮะดังนั้นกับอีกอันนึงที่คนเขาแชร์กันเยอะว่าแบบว่ามีผมจำไม่ได้ขออภัยจริงๆนะแต่ว่ามีคนแชร์เมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแชร์บอกว่ามีมูลค่าที่ภาครัฐหรือบริษัทใหญ่ดึงเงินไม่จ่าย SME
13: โอ้โหอันนี้เจ็บปวดมากจริง
14: โอ้ยผมบอกนะพวกที่บอกว่าเนี่ยโอ้ยเจอกัน3เดือน6เดือนอ่ะน้อยไปความเป็นจริงอ่ะเจอกันเป็นปี
13: เ
14: จอกันโอ้ย6เดือนนี่โหยกมือไหว้โอ้สาธุขอบคุณมากเลยนะจ่ายภายใน6เดือนนี่สาธุพูดเลยความเป็นจริงเนี่ยทุกวันนี้ยังผมยังโดนเลยใช่ไหม
13: อันนี้หมายถึงงานประมูลภาค
14: งานส่งมอบงานแล้วแล้วก็กระบวนการที่เอาเงินออกสมมติงานเสร็จแล้วนะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงเงินไม่ใช่แค่ภาครัฐแต่มีบริษัทใหญ่ด้วยเขาก็จะมีกระบวนการเยอะแยะมากมายอ่ะไอตอนที่ให้บริษัทเล็กเนี่ยทำงานโอ้โหต้องจังเงินหนังเงินอย่างนี้พอเราเสร็จปุ๊บโอ้โหดึงได้ดึงดีกับผู้ส่งคนนั้นคนนายไม่อยู่คนนั้นลาปอดยังไม่นั้นโอ้โหหาเรื่องดึงเงินไปอ่ะแล้วมูลค่าที่อยู่ในข่าวคือหลายแสนล้านเลยนะที่เงินมันไม่ออกมาจากในระบบอ่ะแล้วเอส
13: มีอะไ
14: รล่ะ
13: วัดแต่ KPI ในว่าผลงานที่ได้แต่ไม่วัด KPI ในเรื่องของเงินที่จ่ายให้กับผู้รับงาน
14: ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกันของจีนเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยปล่อยเสรีดีออกปล
13: ่
14: อยไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราปล่อยเสรีเนี่ยเรามาโอ้มันมีอะไรนะมีคนแชร์อีกอันนึงซื้อหุ้นต่างประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่เสียภาษีไม่เสียนั่นนู่นนี่เป็นไม่ได
13: ้
14: มันเนี่ยมันประหลาดอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงนะคือคนในประเทศเนี่ยเดือดร้อนจะตายอยู่แล้วแต่คนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยทำไมเสรีจังเลยใช่ไหมถูกไหมดังนั้น
13: เราจะอ้างว่าอะไรนะดึงดูดเงินลงทุนหรือเปล่าครับ
14: ฮะดึงไม่ใช่ดึงดูดเงินผู้บริโภคไปเลยเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องทำตัวสัมภาระใช่ไหมที่โถที่พูดกันเยอะก็สมาคมอีคอมเมิร์ซอ่ะคุณต้อมฮาวุฒิพูดเยอะพูดตั้งแต่ก่อนแกเป็นสสอีกอ่ะข้อมูลเยอะใช่ไหมสมัยก่อนพี่ต้อมฮาวุฒิเนี่ยก็เป็นผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีหลายท่านพูดแต่ท่านหนึ่งที่พูดเยอะคือตอนสมัยที่ทางคุณกรณ์จติกาวนิกอ่ะเป็นรองนายกกระทรวงการคลังได้พูดเยอะเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องการยิงแอดอ่ะทุกวันเนี้ยก็ยังไม่ไป
13: ก็จริงนะฮะเงินค่าโฆษณาที่มันแทนที่จะไปจ่ายในอุตสาหกรรมโฆษณาไทยเนี่ยเงินมันออกไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยโอ้โหมหาศาล
14: มันไม่เสียภาษีแล้วก็บอกว่า
13: เก็บไม่ได้ด้วย
14: ได้หลักแสนหลักโอ้โหมันเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมดังนั้นสมมติแต่โค้ชโอไปจีนเราจะยิงแอดมือจีนเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสยื่นแล้วยื่นอีกต้องไปมีเอเจนซี่ต้องลงทะเบียนจะไปยิงเมืองจีนยังไม่ได้แต่จีนยิงเมืองไทยเนี่ยเละเทะเลยนะ
13: โอ้แล้วเขาค่อนข้างจะพยายามเก็บเงินให้อยู่ในประเทศเขาได้ดีพอสมควรครับผมวันนี้ผมมาเนี่ยปกติเนี่ยผมเข้าใจมาตลอดว่าเอ้ยมาที่เนี่ยเราก็เอาบัตรเครดิตมาใช้ได้เต็มที่ทั่วไปปรากฏว่ามารอบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้พบก็คือว่าเขาพยายามให้ทุกคนจ่ายผ่าน WeChat Alipay ไม่ให้รูดบัตรโดยตรงให้คุณเอาบัตรไปต่อกับ WeChat และ Alipay ก่อนผมก็ถามว่าเอ๊ะเอาทำไมผมรูดบัตรไม่ได้มันก็เหมือนกันก็ตัดผ่าน WeChat Alipay บอกว่าปัจจุบันนี้ WeChat กับ Alipay เป็นตัวที่ต้อง verify ตัวตนแล้วเขาจะรู้ว่าใครซื้ออะไรเม็ดเงินไปทางไหนปรากฏว่าผมมาจ่ายครั้งแรกเลยครับจ่ายด้วย WeChat ที่ผูกกับบัตรเครดิตซื้อรองเท้าแบรนด์ท้องถิ่นแบรนด์เนี่ยอันต้าเนี่ยโดนเข้าไปนะครับทั้งชิปนี่ซื้อไปประมาณ10,000โดนชาร์จค่าธรรมเนียมด้วยโอ้โหโดนชาร์จค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มไปสับไปซื้อเท่าไหร่นะซื้อ3หลอดซื้อ 1,000 มั้งฮะซื้อ 1,000 แล้วก็โดนชาร์จไป30หยวนก็แปลกใจว่าเอ้ย
14: มันก็มีเนี่ยมันก็มีคนพูดเนาะ คือซึ่งผมเนี่ยก็คล้อยตามอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่าทุกท่านเป็นนะคือเราจะดูงานจะไปถึงเมื่อไหร่เ
13: นี่ยแล้วไม่เอามาใ
14: ช้เราดูงานตั้งแต่สมัยที่ต้องไปดูอเมริกาต้องไปดูยุโรปต้องไปดูญี่ปุ่นต้องไปดูเกาหลีใต้เดี๋ยวทุกวันนี้คืออะไรต้องไปดูงานจีนต้องไปดูงานเวียดนามแต่ทุกอย่างในเมืองไทยยังเหมือนเดิมมีดีก็มีแต่มันมีน้อยเกินไปจริงม
13: ี
14: ดีน้อยเกินไปคนตนทุกวันนี้คนก็ป่นกันนะทำยังไง
13: ครับครับแต่ก็พบบางอย่างนะครับที่ผมว่าหลังจากดูงานครั้งนี้แล้วก็ได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจเขาถามว่าคนจีนเนี่ยชอบอะไรของเมืองไทยในธุรกิจกาแฟธุรกิจกาแฟของเขาเนี่ยผมเจอหลายร้านมากแต่ตอนนี้ปัจจุบันบอกว่าธุรกิจกาแฟเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นให้คนเนี่ยทานได้เป็นประจำวันไม่ต้องพรีเมียมเพราะฉะนั้นแบรนด์จากสตาร์บัคเนี่ยยอดขายไม่โตจำนวนสาขาไม่โตแต่แบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยโตมากแล้วที่น่าสนใจอันนึงครับผมจะไปเจอในหลายๆแบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยมีเมนูชื่อว่าชาไทยโอ้ผมไปเจอผมตกใจผมถ่ายรูปไปเลยเฮ้ยหลายร้านเนี่ยมีเมนูว่าไทยทีบ้างบางคนใช้ไทยทีบางคนบอกว่าชาไทยเขียนตรงๆนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเมนูที่คนจีนชอบจนกระทั่งแบบต้องมาตั้งชื่อเนี้ยในประเทศจีนแล้วก็เลยถามว่าแล้วเวลาคนจีนเนี่ยไปประเทศไทยนั้นนึกถึงอะไรเขาบอกคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยเขานึกถึงเรื่องของหวานเมืองไทยใครไปเมืองไทยก็จะกินของหวานร้านต่างๆก็แหมน่าชื่นชมเอาฝากแฟนรายการคือ3แบรนด์ที่เขานึกถึงอันแรก after you โอ้น่าชื่นชมมากนะครับคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยบอกว่าอยากมากินafter you อันที่สองเนี่ยคือชาไทยที่ยี่ห้อการันไม่แน่ใจว่าโพสเคยที่โพสทานหรือเปล่าการัน
14: ผมเป็นคนแพ้นมนะผมไม่ได้ทานเลยนะแต่รู้จักนะจัง
13: เป็นร้านชาไทยที่เขาอยากมาทานไปบางไทยจะต้องทานนะครับชาการันกุหลาบนี่เหมือนตอนหลังนี่เขาจะเงียบๆละไม่ค่อยป๊อปปูล่าละกับอีกอันนึงครับน่าชื่นชมนะครับเป็นธุรกิจของคนไทยที่ทำกาแฟพันไทยแต่เป็นกาแฟที่คนจีนมาเมืองไทยแล้วชอบกินบอกนี่คือรสชาติชาไทยที่เขาชอบแล้วแต่ที่น่าสนใจคือมีเมนูชาไทยในร้านกาแฟจีนที่เป็นเชนแบบเนี้ยเริ่มมีเมนูนี้ชื่อชาไทยนะฮะแต่วัตถุดิบทำในประเทศจีน
14: เยอะแยะไปหมดอะคือเช่นอาหารไทยร้านขนมไทยแต่ทุกอย่างเป็นจีนอะคือเราก็ไม่รู้นะซอฟต์พาวเวอร์เราเนี่ยหรือแบบจริงๆอ่ะครัวไทยสู่ครัวโลกไม่รู้ว่าแต่เอานโยบายไหนอ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคืออาหารวัฒนธรรมขนมเครื่องดื่มของไทยเนี่ยมันควรจะสนับสนุนน่ะแต่พอเวลาคนไทยเราจะไปไหนทีโอ้โหกว่าจะติดต่อราชการท้อไปหลายคนเขาจะบอกว่าไปหาสามีไปหาภรรยาคนท้องถิ่นเนี่ยง่ายกว่าที่จะไปหาราชการที่ช่วยอ่ะเอ้าหุ้นติ้ง
13: ทำอะไรนะทำ merge and acquisition ใช่ไหมด้วยแต่ว่าไม่ได้คือแมริดดีกว่า
14: จะไปแต่งงานจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ว่าวิธีนี้ง่ายกว่าไปหาภาครัฐให้ซัพพอร์ตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ฟังเขาเล่าว่าจะไม่จริงก็ได้นะไม่จริงที่จริงต้องตบปากผมก่อนนะฮะว่าผมก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าเฮ้ยจริงๆนะมันก็อยากให้ประเทศเราดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไปไหนคนก็บ่นอ่ะใช่ไหมคนก็บ่นอ่ะโค้ชโอมีอะไรไฮไลท์อีกฮะในเมืองจีนนะที่ไปฝาก
13: มีคนหนึ่งครับเราไปเจอบริษัทจัดการน้ำนะครับเป็นบริษัทจัดการน้ำของเมืองเนี้ยโจทย์ของที่เนี้ยเขาต้องการเอาน้ำเสียให้มาดื่มได้โจทย์คือเอาน้ำเสียมาดื่มได้ก็เริ่มจากแบบเขาก็รับจ้างบริหารจัดการน้ำจนปัจจุบันเนี้ยเป็นบริษัทจัดการน้ำที่อยู่ในตลาดซับของเมืองจีนนะครับโดยไอเดียของเขาคือเอาน้ำเสียให้กลับมาบริโภคใหม่ได้เพราะว่าเซินตูเนี่ยเป็นเมืองทางภาคที่บอกอีสานของเขาตอนออกเฉียงเหนือไม่ได้อีสานที่ตอนออกเฉียงเหนือของเขาก็อยู่ไม่ค่อยมีไม่ได้มีทางออกทะเลเนาะก็ต้องบริหารจัดการน้ำภายในให้ได้แล้วเขาก็จากการบริหารจัดการน้ำเนี่ยวางระบบทุกอย่างเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยเขานอกจากจัดการน้ำแล้วยังจัดการขยะจัดการของเสียเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นกลับมาสร้างมูลค่าได้แล้วก็เริ่มทำในเรื่องของไปเห็นเมนเทนเขาปิดเขาห้ามถ่ายวิดีโอทุกอย่างแต่เขาบอกทั้งเมืองเนี่ยน้ำจากไหลจากไหนไปไหนเนี่ยเขารู้หมดเลย เกิดมีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยสามารถสับสวิตช์แล้วเคยเห็นไหมเด็กเมื่อเขาปิดมันที่ทุกอย่างเนี่ยกดคลิกบนแผนที่ซูมเข้าไปดูได้หมุนดูได้กล้องสั่งหมุนดูได้แถมบอกด้วยว่าเครื่องจักรตัวไหนกำลังจะมีปัญหาอะไรแล้วทุกอย่างไม่ใช่เป็นแค่รูปภาพครับมันคือการเขียนซอฟต์แวร์ที่เขาสามารถบริหารจัดการได้จริงก็น่าสนใจครับเอา AI มาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมว่าถ้ามาดูงานก็ต้องได้อะไรกลับไปที่บ้านเราอย่างน้อยเนี่ยกลับไปบ้านเรานะครับผมก็ได้กลับตรงไทยเนี่ยผมต้องรีบคุยกับธุรกิจในท้องถิ่นว่าเฮ้ยโจนไหนนะที่มหาลัยเราจะไปซัพพอร์ตเขาได
14: ้แล้วต้องผมว่าอย่างแรกที่ผู้ประกอบการไทยต้องช่วยกันหน่อยนะคือเปลี่ยน mindset นิดนึงว่าให้โอกาสคนไทยเราบ้างเถอะ
13: ใช่
14: อย่างสัปดาห์ที่แล้วผมเจอเลยนะอันนี้พูดเลยนะเราเสนอไปสมมติ100บาทอ่ะ
13: ครับ
14: เขาไม่เอาเขาไปเอาของเมืองนอกที่ราคา300บาทแต่ฟีเจอร์น้อยกว่าเราอีก
13: แล้วคนไทยจะเช็
14: คไปคิดได้2ด้านเนี่ยคิดได้2ด้านคือเฮ้ยก็ผมอ่ะคิดราคาถูกไปแค่100เดียวคนอื่นเขาคิดต้อง300มันมีมาที่ติด200ไปทำไมได้ต้องเยอะเห็นมั้ย
13: ทำไมเขาไม่เอา
14: แล้วอย่างนี้มันก็เลยจะมีว่าอะไรหล่ะคนก็เลยเศรษฐกิจมันจะไม่หมุนแล้วไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเอาแต่เฉพาะบริษัทที่มีหัวแล้วเอาของเมืองนอกแล้วก็ใช้วิธีการที่มันมีระหว่างทางมาจิ้นที่สูงแล้วเศรษฐกิจมันจะหมุนยังไงใช่ไหมใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็เกิดอะไรขึ้นคนก็บอกว่าอ่ะไอ้คนไทยที่ขายคนไทยไม่ได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ต้องไปขายขายเมืองนอกสิแค่นั้นเองแล้วก็หาคนซื้อคนไทยไม่ได้ไปหาคนซื้อมันนอกจบแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นมันเหมือนแบบตั้งแต่คุณลิซ่าตอนนี้มีเป็นน้องเนเน่รอยัลเราอีกใช่ไหมที่เราต้องตามเชียร์เนี่ยบอกว่ามันก็ต้องไปเมืองนอกกันหมดอะอยู่เมืองไทยเขาน้องคงไม่ได้เกิดอะ
13: ใช่
14: ใช่ไหมครับ
13: ครับก็วันนี้เลยเก็บตกจากเมืองจีนมาฝากนะครับสัปดาห์หน้าเราคงเป็นรายการสดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พจน์นะครับมาร่วมแลกเปลี่ยน
14: ขอบคุณคุณโอ้ด้วยฮะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในเมืองจีนให้กับเรานะครับ
13: ครับผมแล้วก็พบกันใหม่วันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์แล้วก็คุณพจน์ธนาพงษ์พันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
15: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนาพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
16: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
18: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
19: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
20: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
21: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
22: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์เชียงครับไปปล่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
23: โอครับสวัสดีครับ
22: สวัสดีครับก็เป็นวันนี้ขออนุญาตเป็นเทปนะครับท่านฟังอัดรายการกับอาจารย์เชียงเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาถึงที่กรุงเทพนะไปเที่ยวแล้วไปสัตว์ที่ทิปเฉิงตู
23: มีอะไรบ้างที่เฉิงตูมีอะไร
22: โอ้น่าสนใจมากเป็นต้นแบบของเมืองSDG ESG จริงๆนะฮะ
23: แบบ
22: ทุกอย่างenvironment social แล้วก็ governance นะครับไปเฉิงตูผมเข้าใจเลยว่าทำไมคนจีนไม่มาเที่ยวเมืองไทย
23: ทำไมอ่ะ
22: คือระบบการจัดการเขาตั้งแต่ลงสนามบินดีมากนะครับรถไฟอยู่ใต้ดินหมดบ้านเมืองไม่มีเสาสายไฟอยู่ข้างบนละเมืองสะอาดรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันไม่มีทุกคันเป็นรถไฟฟ้าหมดไฟฟ้าหมดจักรยานปั่นกันทั้งเมือง
23: นะครับรถไฟฟ้าขนส่ง
22: รถไฟฟ้าขนส่งคือคนเข้าเมืองเนี่ยเขาก็จะขับรถมาแล้วก็จอดข้างนอกแล้วก็รถไฟฟ้าเข้ามาเอ้ยนั่งรถใต้ดินเข้ามาแล้วในเมืองก็ปั่นจักรยานกัน
23: อากาศดี
22: โอ้ร้อนกว่ากรุงเทพเยอะเลยครับเป็นครั้งที่เวลาเราลงเครื่องมานะครับลงเครื่องมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนยังไงร้อนอย่างนั้นที่นู่น30 33 34 35ประมาณนี้ครับก็แต่ก็เห็นนะครับว่ามีระบบการจัดการที่คนนอนโรงแรมเนี่ยเขาไม่กินอาหารโรงแรมเขาสั่งข้างนอกเข้ามาแล้วก็พนักงานที่เป็นพนักงานที่เร็วมากพนักงานที่เป็นไรเดอร์เขาก็จะเอาเข้ามาแล้วก็เอาหย่อนในหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์ก็วิ่งไปส่งที่ห้องเอง
23: ดูคลิปเหมือนกันที่มันมีพิกพอยอ่ะเขาไปรีวิวโรงแรมที่มีเจ้าหน้าที่โรงแรมอยู่แค่คนเดียว
22: ใช่สตาฟฟอนต์อยู่คนเดียวจริงๆแล้วโรงแรมสตาฟฟอนต์คนเดียว
23: เช็คอินแล้วทุกอย่างเนี่ยใช้ออโต้แล้วก็สแกนหน้าด้วยป่ะ
22: ไม่ครับจะใช้การ์ดอยู่ใช้การ์ดอยู่แต่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะส่งของไปให้เพื่อนประมาณ1,000 กิโลส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงค่าใช้จ่ายในการส่งก็คือ150 บาท
23: โอ้โห1,000 กิโลล่า
22: พันกิโล
23: ผมโดนติ๊กต็อกผมพูดไปเรียบร้อยแล้วผมโดนเนี่ยของผมมันแค่100 กรัมอะติ๊กต็อกตีไป70 กิโลคิดค่าส่งมา700 บาท
22: แล้วก็ผมมีความเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือว่าค่ารถดีดีเขาถูกมากเดินทางเนี่ยค่าเดินทางหารกัน30 บาทเดินทางครั้งหนึ่งรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเขาก็ประมาณ15-16 บาทเอง
23: ทุกอย่าง
22: เขาบอกว่าพอเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าราคาต้นทุนของรถอ่ะมันไม่แพงเขาก็เลยคิดกับลูกค้าไม่แพง
23: ลดต้นทุนไปด้วย
22: ใช่โอ้ก็เก็บตบมาฝากครับคืออีคอมเมิร์ซเมืองจีนเนี่ยมันเติบโตเพราะว่าแข่งขันกันสูงทุกเจ้าแข่งขันกันแล้วก็ใครอยู่ได้ก็คืออยู่ได้ไปดูรถยนต์มาไปดูอุตสาหกรรมรถยนต์มาไปดูโรงงานอะไรตั้งแต่แผ่นเหล็กเข้ามาจนปั๊มมาเป็นตัวรถอ่ะ
23: หนึ่ง
22: ได้นาทีละคัน
23: นาทีละคันเลยเหรอ
22: ผลิตรถนาทีละคัน
23: นาทีละคันเลย
22: คาปาซิตี้เขานะนาทีละคัน
23: โอ้
22: มากใช้ได้เลยเสีย
23: เร็วมากอ่ะทุกอย่างแข่งขันนะทั้งต้นทุนทั้งประสิทธิภาพทุกอย่างล่าสุดก็มีเพิ่งไปแข่งหุ่นยนต์นะไปวิ่งก
22: ันโอ้ อยู่ในเมืองจีนเนี่ยปกติเขาห้ามใช้ Facebook ใช่ไหม
23: คร
22: ับแต่คนไทยไปอ่ะใช้แอปใช้มือถือผ่านซิมไทยเล่น Facebook ที่นู่นได้โรมมิ่งเล่นได้ แต่ทุกวันที่เปิด Facebook ขึ้นมาครับมีแอดของรัฐบาลจีน
23: อะไร
22: ใช่ใช่ๆผมเซฟไว้อยู่คือเป็นสำนักข่าวต่างประเทศแต่รู้เลยว่าเป็นรัฐบาลเพราะมันขึ้นเขียนว่าสื่อนี้สนับสนุนโดยรัฐบาลจีนภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลจีนเขียนด้วยแล้วก็เนี่ยฮะแข่งไอ้โรบอทเนี่ยฮิวแมนนอยด์โอลิมปิกเนี่ยออกทุกวันลงคลิปทุกวันนะครับ
23: โหดมากนะบางคนไปขำๆนะคือแบบโหแค่หุ่นยนต์เตะบอลไง

0: ดีลูกนั้นจะได้เปรียบ
1: ผมไปที่เฉิงตูไปดูนิคมอุตสาหกรรมรถยนต์เขาคือเขาใช้แขนคน200แขนหุ่นยนต์อะ200ตัวในการทำรถนะครับแต่ใช้คนอยู่ประมาณสัก30คนเองในโรงงาน
0: นี่
1: คน
0: ข
1: มี
0: น
1: ท
0: า
1: ี่
0: ด
1: อะไรปั๊มออกมาแล้วก็คนถือขึ้นมาดูว่าลอยปั๊มเรียบร้อยไหมแล้วก็ส่งต่อให้หุ่นยนต์ขนไปอีกแผนกหนึ่งโอ้โหแล้วก็มีคนมาขันน็อตมีคนมาขันน็อตประตูต่อประกอบประตูแล้วขันน็อตเพื่อให้แล้วไอ้ตัวขันน็อตเนี่ยไปตัวสว่างเขาเนี่ยต่อระบบคราวไว้เขา
0: ค
1: จะ
0: รั
1: ร
0: บ
1: ู้เลยว่าเช็คย้อนหลังได้เลยว่าเกิดรถมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปัญหาที่การขันน็อตครั้งที่เท่าไหร่โอ้โหเช็คกลับมาได้หมดเลยน็อตทุกตัวที่ขันเนี่ยรู้หมดเลยว่ามีข้อมูลเรียบร้อยเกิดแบบมาจะมาเคลมย้อนหลังกันนะ
0: จำนวนครั้งเลยอ่ะ
1: นับเลยว่าแบบมันถูกขันด้วยใครเวลาไหนแล้วแรงบิดในตอนนั้นเป็นเท่าไหร่
0: โอ้โห
1: มีข้อมูลหมดโอ้เราไปดูแบบ
0: ไหน
1: โอ้โห
0: นะ
1: อะไรนะ
0: ล้ำมากเลย
1: ซิกเกอร์ซิกเกอร์ก็ถือว่านี่แหละเขาบอกว่าคือเขาเปลี่ยนคนเนี่ยให้ไปทำงานอย่างอื่นแทนถ้าเป็นอะไรที่เป็นเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนจีนมีเยอะก็เลยเป็นโรงงานที่ใหญ่เดี๋ยวนี้บอกว่าคนจีนไม่ทำงานที่หนักแต่ทำงานใช้สมองจะไปทำอย่างอื่นจะละแล้วก็ผมเนี่ยครับต่อไปเนี้ยคนไทยนะแข่งกับใครไม่รู้แต่เราแข่งในระดับโลกคือเขาบอกว่าเราไม่ได้แข่งกับตัวเดียวละไม่ได้แข่งระดับอตอละมันไม่มีกำแพงกั้นละเราต้องแข่งกับระดับโลกนะครับเพราะมีโอกาสลองไปดูนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยก็ระดับโลกมากใช่ไหมครับอาจารย์เชียงค
0: โอ
1: น
0: ้
1: ไ
0: โ
1: ท
0: ห
1: ยระด
0: เ
1: ันบโลกเดี๋ยวนี้
0: เนเน่สุดยอดเลยค
1: อา
0: ื
1: จาร
0: อ
1: ย์เชียงว่าไ
0: ด
1: ง
0: ู
1: ครับเคสเนเน่เนี่ย
0: เน
1: เป็น
0: เน
1: ไง
0: ่
1: บ้
0: น
1: า
0: ี
1: ง
0: ่ดูไปน้ำตาไหลเลยอ่ะใครดูไม่น้ำตาไหลนี่โอ้โหคือผมว่า80%อ่ะต้องน้ำตาไหลอ่ะเพราะมันแบบภูมิใจมันทำให้คนทั้งประเทศอ่ะยิ้มได้ในวันที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างน้อยๆก็มีข่าวเนเน่ที่ทำให้ประเทศชาติภูมิใจคนทั้งชาติภูมิใจคนระดับโลกอ่ะบอกว่าซอรี่ไทยแลนด์นะเสียใจนะไทยแลนด์เพราะตอนเนี้ยเนเน่เป็นสมบัติของโลกไปแล้วโอ้โหใช้คำนี้เลยอ่ะคือแบบ
1: เห็นควรด้วยครับเห็นควรด้วย
0: เออคือแบบเป็นคนที่ทำให้ผมมีอินสปายมากเลยนะ
1: ครับ
0: คือผมอ่ะเป็นชอบเป็นคนที่ชอบบรรยากาศแบบเนี้ยคือพ่อลูกภูมิใจอย่างเงี้ยคือชอบมากเลยแล้วก็ผมก็ทําให้แบบเราอินสปายนะวันหนึ่งแบบลูกเราเติบโตไปแล้วเราภูมิใจที่ลูกเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วทําให้แบบเราสามารถฝันได้ว่าถ้าจะไประดับโลกอ่ะคนไทยก็ไปได้
1: ใช่ใช่ใช่คนไทยเป็นตัวได้แน่นอน
0: คนไทยไประดับโลกได้ก็ไม่จะเป็นโปรกอล์ฟนะฝีมือคนไทยนี่ใช้ได้เลยนะแต่อยู่ที่ว่ามันจะได้โอกาสหรือเปล่าแล้วตรงนี้เนี่ยอายุแค่16เองดูดิ
1: โอ้
0: ยอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่หนึ่งในสิ่งที่เนี่ยทำมาตลอดเท่าที่จากการติดตามข้อมูลนะครับจริงๆผมก็เคยเห็นคนนี้มาระยะหนึ่งละก่อนที่จะเข้าก็เคยได้ยินเพราะว่าก็มีเล่นกีตาร์เนาะเราก็จะเห็นแบบคนเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็แต่ตอนหลังก็จะมีฟีดพวกนี้ขึ้นมาเยอะก็
0: คร
1: พ
0: ับ
1: บว่าการเข้าประกวดก็ทาเลนต์ครั้งนี้เนี่ยคือแฟนคลับส่งชื่อเธอเข้าประกวด
0: เป็นชาวต่างต่างคนต่างชาติ
1: คนต่างชาติส่งเข้าไปแล้วจนได้รับการยืนยันแล้วก็ติดต่อกลับมาว่าได้เข้าก็เลยได้ไปซึ่งเนี่ยพอเราสร้างแฟนรับแล้วสร้างแฟนคลับให้สนับสนุนเราเนี่ยโอ้เขาพร้อมซัพพอร์ตนะพร้อมซัพพอร์ตพร
0: ก
1: ้อ
0: ี
1: ม
0: ตาร์ของแฟนคลับนะกีตาร์
1: ใช่ใช่กีตาร์แฟนคลับแล้วก็โอ้ไปเมืองจีนก็นึกถึงเรื่องแฟนไปเมืองจีนนี่นึกถึงแฟนคลับเรื่องเลยเพราะผมไปเรียนที่มหาลัยเนาะที่มหาลัยเนี่ยมีงานถ่ายหนังโอ้โหสาวจีนเนี่ยเขามารอดารานี่มหาศาลเลยนะฮะเวลามีดารามาถ่ายหนังเนี่ยโอ้โห
0: เขาเรียกซาแซงใช่ไหมเมืองคนโดนซาแซงที่ประเทศไทยที่มีข่าวอ่ะก็จะแบบมีฐานเอฟซีมาแล้วก็มาแบบโหมาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเยอะเลย
1: มา ว่า

0: มีแฟนคลับมาซัพพอร์ตแล้วก็ต้องแบบคือผมก็ตอนแรกก็นึกว่าอะไรนะผมออกจากห้องน้ํามาเห็นคนมุงเต็มห้องหน้าห้องน้ําเลยอ๋อมีดาราซึ่งผมไม่รู้จักอ่ะยืนทําธุระอยู่ข้างๆผมอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราไงแล้วออกมาแบบโอ้โหคนถ่ายรูปเจอกล้องเต็มหมดเลยนะไม่รู้จะมีภาพผมติดไปด้วยหรือเปล่า
1: เนเน่จะบอกว่าเนเน่เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากในรอบออดิชั่นรอบที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบกล้าพูดกล้าจัดฉากแต่นอบน้อมนะมั่นใจแต่นอบน้อมมั่นใจนอบน้อมคือผมอ่ะสังเกตอย่างหนึ่งนะมันไม่เกี่ยวกับอายุจริงๆนะมันไม่เกี่ยวกับอายุมันเกี่ยวกับว่าเราอยู่กับมันน่ะมันนานมากพอไหมอ่ะเพราะเนเน่เขาเล่นตั้งแต่อายุ16 ขวบใช่ไหม5-6 ขวบแล้วเล่นทุกวันประสบการณ์ในการเล่นของเขาอ่ะก็พอๆกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่น18แล้วเล่นทุกวันไปจนถึง28ก็คือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณทำมันทุกวันน่ะ10 ปียังไงก็เห็นผลน่ะ
0: ครับ
1: จริงไหม
0: ใช
1: ่คือบางคนน่ะจะบอกว่าบางคนน่ะที่ประกอบธุรกิจอ่ะเด็กๆอ่ะผมสังเกตอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเด็กที่ขายของกล้าขายของตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นแม่ค้าตั้งแต่เด็กเป็นลูกพ่อค้าที่ต้องไปช่วยพ่อขายของช่วยแม่ขายของหรือแม่ลำบากพ่อลำบากแล้วต้องค้าขายตั้งแต่เด็กๆอ่ะคนพวกเนี้ยจะมีความกล้าที่จะขายของเพราะว่าถูกมันพี่อะไรมันถูกฝึกฝนมาแล้วอ่ะ
0: ใช
1: ่มันฉะนั้นน่ะผมทุกวันเนี่ยผมถามว่ามีคนมาแอนตี้เด็กเจนซีอ่ะผมว่ากับเฉยๆนะก็เด็กเจนซีอ่ะเพราะว่าย้อนกลับไปอ่ะเราเป็นเจนอะไรนะเจน X ใช่ไหม
0: เราเป็นเจนน่าจะเจน Y เจน Y
1: เจน Y ไงเจน X Y ประมาณเนี้ยย้อนกลับไปอ่ะตอนช่วงอายุประมาณนั้นเราก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันนะ
0: ครับเราก็เคยได้ยินคำว่าเด็กสมัยนี้สมัยนั้นเราก็โดนผู้ใหญ่เรียกว่าเด็กสมัยนี
1: ้ใช่เด็กสมัยนี้มันก็เป็นคำปกติอ่ะผมว่าใครในโซเชียลส่วนใหญ่แบบจะแอนตี้เด็กเจนซีแบบไม่ทนไม่อึดไม่ผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วอ่ะเด็กเจนซีบางคนเนี่ยเขาถูกโตมากับยุคที่เป็น AI โตมาในยุคของโซเชียลเขาใช้โซเชียลเขาใช้อีคอมเมิร์ซเขาใช้ AI จนเป็นเรื่องปกติคนที่น่าห่วงมันคือพวกเราคือยุคสมัยก่อนน่ะเราโตมานะตัดต่อนะยากไหมพี่โอ
0: โอ้ยากมาก
1: คุณต้องไปเรียนพรีเมียร์โปรนะ
0: พรีเมียร์โปรลงโปรแกรม
1: ลงโปรแกรมทำตัดต่อเนี่ย
0: จะเอาไฟล์เข้าเครื่องคอมก็ยากแสนยาก
1: โอ้ปวดหัวแต่เด็กสมัยนี้คือตัดต่อเหมือนเปิดคอมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: คือตัดต่อเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วจะไม่ให้เขาเสร็จเก่งโซเชียลได้ยังไงอ่ะจะไม่ให้เด็กสมัยนี้เขาคือเขาไม่ได้เป็นอาชีพตัดต่อแต่เขาตัดต่อเป็นภาษาไทยอ่ะคือตัดต่อเป็นแบบเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ตัดอะไรยากนี่นึกออกป่ะ
0: เขาใช้แคนว่าเก่งกว่าเราใช้ PowerPoint อ่ะ
1: อย่างคือเขาเรียกว่าแบบทุกอย่างกลายเป็นนิสัยสกิลเซ็ตที่ติดตัวเด็กๆพวกนี้มาตั้งแต่แบบโซเชียลมันมาแล้วตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตเข้ามาคือก็เลยทำให้เขามีทางเลือกเยอะที่เขาจะเลือกได้นึกออกไหมครับบางคนก็จะแบบโอ้โหเจนซีไม่ทนถ้าเรามีทางเลือกขนาดเนี้ยมีโอกาสในการทำเป็นเราจะทนทำไมกับงานที่ถูกป่ะเพราะเขาก็คิดว่าถ้าเงินเดือน15,000ไปทำแอฟฟิลิเอทไปทำในหน้าไปทำติ๊กตอกขายของกองแกงไป15,000ก็ทำได้หรือไปรับงานตัดต่อ15,000ก็ทำได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรมันคือมันมีทางเลือกในการมันมีโอกาสเยอะแต่ยุคสมัยก่อนกว่าสมัครงานเนี่ยเราต้องสมัครผ่านอะไรจ็อบท็อปกันจ็อบดีบีก็จะหางานได้อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรนะทำรูปสวยๆแปะลงไปในกลุ่มได้งานแล้ว
1: ได้งานแล้วพอกลุ่ม Facebook ประกาศไปรับสมัครอยากได้งานมีแต่คนติดต่อมา
0: ครับ

0: ู้ป่ะ
1: รูปสวยชนะเลิศ
0: รูปสวยหรือรูปไม่สวยก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ประกาศคือทางเลือกมันเยอะมากอ่ะ
1: ใช่
0: บางคนก็จะนัดสัมภาษณ์นัด10คนมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำไมเพราะไปได้งานอีกที่หนึ่งแล้วแต่ก่อนนี่เราโหนัดที่หนึ่งคือแบบดีใจแล้วอ่ะก็จะได
1: ้จ
0: ะได้นัดที่หนึ่งก็ยากมากแล้วอ่ะถูกป่ะ
1: ครับเราเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ใครอยากเป็นในแบบนางแบบก็ต้องเดินสยามล่าไปล่าแมวใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้คนหางานที่เขาล่าในจ้างนะโพสประกาศรูปโปรไฟล์ตัวเองที่ดีหน่อยในกลุ่มเด็กฝึกงานรับสมัครงานพาร์ทไทม์รับสมัครงานใหม่โอ้โหมีคนมาคอมเมนต์เต็ม
0: หรือไม่เป็นไรทำเป็นครีเอเตอร์ถ้าบางคนที่แบบกล้าแสดงออกนิดนึงแบบสัตว์เป็นแบบเพราะว่าการตัดต่อเป็นพื้นฐานของชีวิตเขาไปอ่ะมันไม่เหมือนสมัยตอนวัยรุ่นเราอ่ะรุ่นเจน Y เจน X เจนเบบี้บูมอ่ะคือทุกเจนน่ะตัดต่อแบบยากมากอ่ะเข้าใจป่ะ
1: ใช่
0: คือตัดต่อยากมากการทำคอนเทนต์มันก็จะยากเพราะว่าการตัดต่อมันเป็นครีเอทีฟอย่างหนึ่งที่เราสามารถคิดและทำได้สมมติพี่โออยากจะตัดต่อเฉินตูเงี้ยพี่ไปเฉินตูพี่ถ่ายคลิปมาเยอะมากเลยแต่พี่ไม่มีคนตัดต่อพี่ออกมาไม่ได้นะ
1: ใช่
0: หรือพี่อยากจะทำคลิปที่มันแบบวนเล่าเรื่องแบบอลังการแต่พี่ไม่มีคนตัดต่อพี่ก็จะไม่ทำเพราะว่ามันทำไม่ได้แต่เด็กยุคเนี้ยมันไปเที่ยว
1: โอ้นี่ผมกลับมาเนี่ยผมยังไม่มีสักคลิปเลยแต่ระหว่างคลิปเนี่ยนักศึกษาที่ไปดูงานด้วยเนี่ยเรียบร้อยแล้วเต็มละเต็มฟีดละ
0: คือเขาทำพวกเนี้ยเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่
0: แต่เราอ่ะแล้วยุคที่มันหาเงินน่ะมันเป็นยุคของโซเชียลไง
1: ครับ
0: ยุคของโซเชียลที่หาเงินไงแต่เราเนี่ยเรายังตัดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวมาเรื่องตัดต่อที่อาจารย์เชียงผมเห็นว่าอาจารย์เชียงจะช่วยวันนี้ช่วยอัปเดต GMV ใช่ไหมอาจารย์เหลือ7นาที
0: GMV Max Pro นี
1: ่นี่ผม Max Pro เลยนะคือเข้าวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีคอนเทนต์แล้วเนี่ยการนำส่งคอนเทนต์ให้ถึงลูกค้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเป๊ะๆไม่ต้องพึ่งเทพเจ้า AI เนี่ยก็ต้องยิงแอดนี่แอดของ TikTok ใช่ไหมนี่เราพูดถึง TikTok
0: ครับแอด TikTok นี่ก็ GMV Max นะ GMV Max ตอนนี้อัปเดตมาเป็น GMV Max Pro นะ
1: มีโปรด้วยคุณ
0: เหมือน Pro Max เลยมือถือคือ iPhone เลยคือแบบ Max ก็ Max Pro Max ดูสุดยอดเลยคือแต่ก่อนเนี่ยคือยิงแอดขายของถ้าใครขายของในเซลเลอร์เนี่ยมันก็จะเป็น GMV Max ธรรมดามันก็จะเอา
1: อธิบาย GMV Max ให้ฟังอีกครั้งนึงครับว่า GMV Max คืออะไร
0: คือการยิงตะกร้าสินค้าเอาตะกร้าสินค้าสมมติพี่โอลงสินค้าสัก1ตัวเช่นอ่ะไปลงเคสมือถือลงเคสมือถือ1ตัวใน GMV Max เนี่ยเขาในการยิงแอดโฆษณาใน TikTok เนี่ยเขาก็จะเราไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะแค่กดเลือกสินค้ากดใส่งบแล้วก็เลือก ROI 3อย่าง3อย่างเลยจบเลือกสินค้าที่เราจะยิงเลือกตะกร้าที่เราจะยิงเลือก ROI ที่เราใส่งบจบ ROI คือ Return on Investment สมมติเราขายได้ล้านหนึ่งยอดขายล้านหนึ่งเราใช้โฆษณา 100,000 ROI ก็จะเท่ากับ10อันเนี้ยคือแบบเก่าเขาก็จะเอาคลิปวิดีโอทั้งหมดที่ทั้งเราทำในหน้าทำครีเอเตอร์ทำมายิงโฆษณาให้ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ทั้งหมดเลยเมื่ออย่างผมมีเป็นหมื่นคลิปอ่ะมันก็เอาทั้งหมื่นคลิปเนี่ยมายิงโฆษณาให้มาแข่งกันเนอะไหมครับฉะนั้นการยิงแอด TikTok มันง่ายมากมันง่ายมากความยากของ TikTok คือครีเอทีฟกับ strategy กลยุทธ์ในการขายของกลยุทธ์ทุกอย่างในยุคนี้คือความยากของการขายของบนออนไลน์คือการควบคุมต้นทุนซึ่งพอ TikTok อ่ะ TikTok เขาเป็นคนที่มันช็อตคัดทุกอย่างอยู่แล้วเขาก็เลยออก GMV Max Pro ตัวนี้มา GMV Max Pro ตัวเนี้ยมันเอาไว้สำหรับลูกค้าหรือคนยิงแอดเนี่ยแล้วรวมต้นทุนกับในหน้าไปด้วยรวมต้นทุน3 อย่างไอแอดต้นทุนในหน้าและต้นทุนค่าคูปอง3 อย่างรวมเข้าไปด้วยกันแล้วกลายเป็น ROI แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแ

0: ค่าโฆษณาสมมติขายได้ล้านหนึ่งยิงโฆษณา100,000เอาไอ้มันก็เท่ากับ10ก็คือใช้100,000ขายได้1,000,000แต่คุณยังไม่ได้หักค่า affiliate ค่าในหน้ายังไม่หักค่าส่วนลดต้นทุนที่แท้จริงอ่ะมันไม่ได้ออกมาแต่ตอนเนี้ย GMV Max Pro ที่มันกำลังออกมาบางคนก็ได้ใช้บางคนยังไม่ได้ใช้นะกำลังออกมาคือมันจะเอาค่าในหน้าสมมติยิงเราได้ยอดขาย1,000,000 ค่าแอดแสนหนึ่งค่าในหน้าแสนหนึ่ง ROI อ่ะมันจะได้เท่ากับ5ถูกป่ะใช้ต้นทุน200,000ใช้ต้นทุน200,000ขายได้1,000,000 ROI จะเอา1,000,000หาร200,000มันก็ได้เท่ากับ5แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเอา1,000,000หาร100,000อู้ยิงแอด10เท่าใช้เงิน100,000ขายได้100,000โหดีใจจังเลยแต่คุณไม่ได้คำนวณค่าในหน้าเข้าไปรวมด้วยไง
1: ตอนนี้มีแค่คำนวณมากขึ้น
0: ให้คำนวณมากขึ้นให้คนน่ะจะได้รู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงที่คุณจ่ายไปอ่ะไม่รวมค่าธรรมเนียมนะค่าแอด 100,000 ค่าในหน้า 100,000 เท่ากับ ROI 5บางคนมาเทียบกัน ROI 5กับ ROI 10เนี่ยเอาก็เราได้ขายได้ดีกว่าป่าคุณยังไม่หักต้นทุนคุณยังไม่หักค่า affiliate ยังไม่หักค่าในหน้าเลยรู้ไหมฉะนั้นเนี่ยตัวใหม่มามันดีมากมันดีตรงที่มันจะเอาค่าในหน้าทั้งหมดมาคำนวณเป็น ROI ให้ด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือคูปองนะอันนี้ก็ผมลองใช้แล้วดีเหมือนกันนะครับไม่รู้ทันไหมทันอยู่ใช่ไหม
1: ได้อีก3นาทีครับได้อีก3นาทีครับ
0: คูปองที่มันออกมานะครับคูปองก็คือปกติเราสมมติเราขายลูกค้าได้100คนเราจะเอาคูปองใช่ไหมเราจะแจกคูปองเราต้องแจกส่วนลด 5% เนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะแจกส่วนลดใครเราต้องแจกทั้งหมด100คนสมมติเราแจกส่วนลด 10% เนี่ยเราก็ต้องให้ลดส่วนลดทั้งหมด100คน TikTok บอกไม่ต้อง TikTok มันรู้พฤติกรรม AI มันรู้ว่าพี่โอเนี่ยลังเล
1: ครับเป็นคนลังเล
0: เป็นคนลังเลจะซื้อของเนี่ยต้องรอคูปองก่อนคุณแค่ใส่เปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวมันเอาไปลดให้ลดให้เฉพาะคนที่ลังเล
1: ก็คือดูแอดแล้วเห็นแอดแล้ว1ครั้งแล้วไม่สนใจกดเข้าตะกร้าแล้ว
0: ขึ้นคูปองให้เลยแต่คนที่ตัดสินใจซื้อจะไม่ขึ้นคูปองให
1: ้
0: คือ
1: โหดตัวนี้โหด
0: อยู่เฮ้ยแม่งโหดมากผมฟังแล้วมันโหดมากเลยคือสมมติอ่ะพี่อยากจะลด1คืออยากจะลด 10% น่ะแต่เราไม่อยากแจกคนที่มันต้องการซื้ออยู่แล้วอ่ะนึกออกป่ะ
1: ครับครับ
0: เราไม่ต้องการแจกคนที่พี่โอซื้ออยู่แล้วจะลดทำไม
1: ถูกต้องถูกต้องเหมือนเราแจกคูปองหน้าร้านอ่ะคนกำลังจะจ่ายเงินอยู่แล้วแจกคูปองแจกไปทำไม
0: เขามาซื้อของอ่ะเขาหยิบของจ่ายเงินแล้วอ่ะของ
1: ที
0: ่ไม่ต้องคูปอง
1: จะลดทำไม
0: จะลดทำไม
1: แต่ถ้าลังเลเอาคูปองเข้าไปพี่ตัดสินใจเลยดีกว่าให้คูปองด้วย
0: อ้าวจะซื้อดีไม่ซื้อดีกดเข้ากดออกโดนคูปองเข้าไปเรียบร้อยกดซื
1: ้อ
0: นี่คือความโหดของตัวใหม่แล้วคุณแค่ไม่ต้องกดปุ่มอะไรกดปุ่มเปิดกดเปิดแล้วใส่เปอร์เซ็นต์คือทุกอย่างใน TikTok อ่ะเขาพยายามทำให้ทุกอย่างง่ายมากที่สุดอ่ะความโหดของ TikTok นะซึ่งตัวใหม่มาผมว่ามันต้องใช้เวลาเรียนรู้แป๊บหนึ่งสักระยะหนึ่งแต่ผมลองแล้วโอเคเลยดีเลยคือเราไม่ต้องมานั่งกดแต่คูปองเราทำให้กระตุ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ด้วยระบบ AI อ่ะใน TikTok อ่ะเขาไม่ค่อยไอ้นี่อยู่แล้วเขาไม่ให้เราเลือกอะไรเยอะเพราะทำให้เราทำงานง่ายมากที่สุดอ่ะ
1: ทำให้ทุกคนมีความสามารถในการยิงเท่ากัน
0: ใช
1: ่ทำให้ทุกคนมีโอกาสในการยิงได้เสมอภาคกันแม่วันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับจันเชียงอยากเห็นหน้าจอเลยอยากเห็นหน้าจอเลย
0: แล้วอาทิตย์หน้าเอ้ยครั้งหน้า
1: แล้วเราขอดูหน้าจอจริงอาจารย์เชียงพาเปิดดูเลยจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันทำงานได้จริงๆนะไม่ยากนะครับวันนี
0: ้เวลาของมันน่าจะมาเรียบร้อยอยู่สักประมาณเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละ
1: ครับผมได้ครับติดตามไว้นะครับอาจารย์เชียงจะพายิงแอดเพราะว่าหนึ่งในกูรูในการยิงแอดทิกตอกเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับรายการเรานะครับต้องขอบคุณอาจารย์เชียงวสินอาจารย์เชียงกลับไปปล่อยไปอย่างสูงนะครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
1: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความตรงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
7: สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับรายการที่จะ Connect ทุกคนให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพฤทธิ์ครับพาทุกท่านเนี่ยมาเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอยากทุกคนมองว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะนั่นคือธุรกิจที่ชื่อว่าร้านขายยานะครับแต่คำถามวันนี้ที่อยากจะชวนคุยคือว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินไปร้านใหญ่ต่อไปไม่จำเป็นต้องเดินไปพบเภสัชกรต่อไปเราสามารถพูดคุยกับเภสัชกรทางออนไลน์ได้รับคำสั่งมีการบันทึกประวัติติดตามต่างๆเนี่ยสิ่งนี้มันเริ่มเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ครับผมได้ชวนผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในแวดวงของธุรกิจร้านยามานานแล้วก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอารินแคร์อารินแคร์เข้ามาร่วมรายการเราวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับ
8: ครับสวัสดีครับพี่โอครับ
7: ขอได้รับรู้จักกับคุณเอ็มธีระการกนกการจันรัตน์นะครับ CEO แล้วโคฟาวเดอร์ของอารินแคร์นะครับเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นครับคุณเอ็มช่วงนี้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดของการทำธุรกิจร้านยาครั้งใหญ่ในช่วงนี้ครับ
8: ครับผมคิดว่าในช่วงนี้เนาะสิ่งที่น่าจะเป็นที่พูดถึงมากที่สุดละกันนะครับในวงการร้านยาไทยเนี่ยคือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเทเลฟาร์มาซีนะครับหรือการทำเภสัชกรรมทางไกลนะครับ
7: ครับ
8: ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการแพทย์ทางไกลนะครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยและการแพทย์ทางไกลหรือว่าเรื่องสิ่งที่เรียกว่าเทเลเฮลนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักกันดีนะครับมาแต่ช่วงโควิดนะครับน่าจะประมาณปี2022มาสัก4ปีที่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่คนทั่วไปนะครับจะทราบเนี่ยคือเรื่องของคำว่าเทเลเมดิซินนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการทำเรียกว่าการให้บริการทางการแพทย์ดีกว่านะครับก็คือการวิดีโอ

0: แค่การปรึกษาทางการ
1: ใช่
0: แค่วิดีโอคอลทางการแพทย์
1: ใช่ครับคุยกับคุณหมอละกันหรือว่าเป็นแพทย์ทางไกลละกันนะครับในตอนช่วงโควิดเนี่ยเราจะทราบกันดีว่าทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ไม่อยากคนไข้ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของการ follow up นะครับเรื่องการพูดคุยการวินิจฉัยโรคเนี่ยก็จะเกิดขึ้นผ่านทางออนไลน์นะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันนะครับมี provider ต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีการออกเรื่องของสิ่งเรียกว่า telemedicine ขึ้นมานะครับทีนี้ในตอนนี้ครับก็มาถึงคิวเรื่องของแล้วถ้าเกิดว่านอกเหนือจากการคอนซัลท์กับแพทย์ล่ะถ้าเป็นการพูดคุยนะครับกับเภสัชกรนะครับเช่นการสอบถามเรื่องยานะครับการเติมยากับเภสัชกรโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปถึงหน้าร้านยานะครับหรือว่าไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลไม่ต้องไปเจอถึงที่เนี่ยแต่เป็นทางไกลได้ไหมอันนี้ครับมันคือโจทย์ของเรื่องของเภสัชกรรมทางไกลหรือที่เรียกว่าเทเลฟาร์มาซีครับ
0: ทราบว่ากฎหมายนี้เพิ่งออกมาเมื่อมันเป็นกฎหมายใช่ไหมหลังของวันที่24 สิงหาที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงวันที่24เนี่ยเทเลฟาร์มาซีมันมีอยู่แล้วไหมครับ
1: ใช่ครับที่จริงแล้วในเรื่องของเทเลฟาร์มาซีเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วนะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยมีมาเยอะละแต่มันก็ถูกขมวดรวมใกล้ๆกับเทเลเมดิซินเข้าไปนะครับที่นี่ในเมืองไทยเองเนี่ยรูปแบบครั้งแรกที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการนะครับของเทเลฟาร์มาซีเนี่ยคือตอนช่วงโควิดจำได้ไหมครับเขาจะมีโครงการรับยาใกล้บ้านของร้านยาอยู่นะครับก็คือปกติคนไข้ต้องไปโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมครับตอนช่วงโควิดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสามารถส่งใบสั่งยานะครับไปที่ร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้เนี่ยเข้าไปรับที่นั่นได้เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นตอนนั้นเนี่ยยังไม่พูดถึงคำว่าเทเลฟาร์มาซีเนาะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยส่งใบสัญญานะครับหรือให้ติดใบสัญญาเนี่ยไปที่ร้านยาใกล้บ้านแล้วก็มีการรับยาจากตรงนั้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางไกลนิดนึงละนะครับที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีไปไกลแล้วนะทางผู้บริโภคเองนะครับก็มีความเคยชินและคุ้นเคยกับการทำวิดีโอคอลใช่ไหมครับหลายท่านเนี่ยเริ่มใช้ซูมตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมครับเริ่มใช้พูดคุยทางออนไลน์ก็ตอนช่วงโควิดทีนี้ก็มีคำถามครับว่าแล้วการให้บริการทางเภสัชกรรมของเภสัชกรนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะมาช่วยยกระดับยังไงได้บ้างหรือว่าช่วยเป็นตัวแปรยังไงได้บ้างเพราะว่ามันทุกคนก็ต้องมองนะว่าในโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันคงหลีกหนีไม่ได้นะครับยิ่งในช่วงหลังเนี่ยครับคนไทยเองเนี่ยก็คุ้นเคยกับการเรื่องของการส่งอาหารใช่ไหมครับไปถึงบ้านก็เริ่มมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าถ้าเริ่มความสะดวกสบายเนี่ยมันเป็นตัวแปรแล้วเนี่ยเราสั่งอาหารไปส่งถึงบ้านได้แล้วนะครับปรึกษาคุณหมอนะครับแพทย์เนี่ยทางไกลได้แล้วนะครับโรงพยาบาลบางแห่งนะครับอย่างโรงพยาบาลจุฬาอย่างเงี้ยครับก็มีการส่งยาไปผู้ป่วยทางบ้านทางผ่านไปรษณีย์แล้วเราสามารถทำเรื่องของการซื้อยาหรือว่าการพูดคุยกับเภสัชกรเพื่อได้รับยาเนี่ยผ่านทางสื่อเหล่านี้หรือเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมต้องมีเรื่องเทเลฟาร์มาซีมานะครับทีหลังจากนั้นมาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เริ่มหน่วยงานแล้วกันนะครับที่เริ่มมาทำเรื่องจริงจังคือเรื่องของสภาเภสัชกรรมนะครับสภาเภสัชเองเนี่ยตั้งแต่ช่วง2 ปีที่แล้วครับก็ได้มีการออกสิ่งที่เรียกเป็นไกด์ไลน์นะครับคือเป็นแนวทางปฏิบัติแต่มันจะไม่ใช่กฎหมายนะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วที่เริ่มออกมาเนี่ยก็เป็นแนวทางปฏิบัติว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีเทเลฟาร์มาซีนะต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งแนวทางปฏิบัตินั้นเนี่ยก็สร้างขึ้นมานะครับเพื่อมีขึ้นมาเนี่ยเพื่อmake sure ว่าให้แน่ใจครับว่าผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเนี่ยได้รับบริการที่ถูกต้องนะครับคอนซัลท์เนี่ยคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นเภสัชกรจริงๆนะใช่ไหมครับแล้วก็เภสัชกรเหล่านี้เนี่ย อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเนี่ยเช่นอยู่ที่ร้านยาที่ใบอนุญาตเป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์มาทีนี้จนมาถึงช่วงปีนี้เองครับประมาณช่วงต้นปีนะครับประมาณครั้งแรกเนี่ยประมาณผมจำเดือน exactly ไม่ได้เนาะแต่ว่าช่วงปีนี้แหละครับที่ทางอย.นะครับก็เข้ามาทำงานกับสภาเภสัชกรรมนะครับแล้วก็ยกระดับในเรื่องของตัวไกด์ไลน์หรือแนวทางตัวเนี้ยให้กลายเป็นพ.ร.บ.หรือเป็นกฎหมายนะครับเรื่องของเทเลฟาร์มาซีขึ้นมาครับแล้วก็มีการรีไวซ์มีการปรับนะครับครั้งสุดท้ายนี่ก็จะเป็นช่วงมิถุนายนที่ผ่านมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีการปรับให้เหมาะสมมากขึ้นครับก็เลยกลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องของเทเลฟาร์มาซีเนี่ยมันถูกยกระดับครับจากการเป็นแค่แนวทางจากสภาเภสัชกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกฎหมายและข้อบังคับของทางอย.ครับ
0: อย่างก่อนหน้าที่จะออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยเขาทำกันยังไงครับถึงเรียกว่าเป็นเทเลฟาร์มาซีอย่างเช่นสั่งทักคุยไปทางไลน์ของร้านยาอย่างนี้นับไหมครับ
1: อ๋ออย่างนี้จริงๆแล้วโดยไกด์ไลน์เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับการพูดคุยแน่นอนว่าเอลิเมนต์อย่างนึงเนี่ยผมจะเรียกว่าในช่วงของไกด์ไลน์คอนเซ็ปต์ละกันนะครับจริงๆแล้วหลักการเนี่ยมันมีหลักของเทเลฟาร์มาซีที่ดีมีอยู่3เรื่องนะครับอันนี้ผมขออนุญาตย่อเนาะจากไกด์ไลน์ที่เป็นดีเทลเนี่ยหัวใจหลักของมันเนี่ยมี3เรื่องนะครับ1นะครับคือการเรื่องของการ verify ตัวตนยืนยันตัวตนว่าคนไข้ที่เราปรึกษาอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวเรานะนะครับแล้วก็คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นเภสัชกรของร้านยาจริง
0: ๆ
1: นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าสมมุตินะครับคนไข้ปกติแล้วเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์นะครับหรือว่าทักผ่านไลน์เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนฝั่งตรงข้ามเป็นเภสัชกรจริงไหมนะครับก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับเป็นคนมาตอบให้ข้อมูลความรู้เนี่ยมีผิดถูกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกนะครับโดยเชิงคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันไม่กันเรื่องเงียบตัวนะครับว่ากับคนไข้เนี่ยว่าคนที่คุยอยู่เป็นเภสัชนะกับทางเภสัชก็เช่นกันว่าคนไข้คนเนี้ยเช่นคนไข้คนนี้มาขอยาตัวนี
0: ้
1: เขาคือผู้ป่วยคนนี้จริงๆไม่ใช่แอบอ้างชื่อมานะครับ
0: ใช่
1: เพราะยาเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับพี่โอมันก็จะมียาที่เป็นยาอันตรายด้วยใช่ไหมครับยาบางตัวเนี่ยมันสามารถนำไปจุกแปรเปลี่ยนเป็นสารเสพติดได้นะครับพอเข้ามาสั่งซื้อไอ้ขอผมไม่สบายนะผมขอยาตัวนี้หน่อยนะครับเภสัชกรเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนนี้ที่เราคุยอยู่จริงหรือเปล่าหรือคนแอบอ้างชื่อมาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองนะครับต่อจากการยืนยันตนเนี่ยคือการเรื่องของการให้ความยินยอมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ายินยอมก็คือคอนเซนต์นั่นแหละครับภาษาที่เราพูดถึงนะครับว่าเวลาเหมือนเปรียบเสมือนนะครับเวลาเราคุยกับเภสัชเนาะหรือคุยกับคุณหมอเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการวินิจฉัยใช่ไหมครับแล้วก็การจ่ายยาทีนี้การจ่ายยานะครับแน่นอนว่ามันมีเรื่องของการวินิจฉัยแล้วของความเสี่ยงเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เรียกว่าคนไข้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มรับยานะครับก็ต้องยินยอมก่อนว่าโอเคนะวันนี้เขามาปรึกษาจริงๆนะครับแล้วก็การปรึกษาเนี่ยเขาใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะนะครับแล้วก็การปรึกษาต่างๆเนี่ยเขายินยอมแล้วในการให้ข้อมูลแล้วก็ยินยอมแล้วที่จะรับยานะครับโดยที่ไม่มีการจ่ายยาซึ่งตรงนี้ครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ต่างอะไรกับเราไปโรงพยาบาลเลยนะครับ
0: คร
1: ับ เราไปโรงพยาบาลเนี่ยทุกครั้งทำเวชระเบียนใช่ไหมครับด้วยหลักการ
0: แสดงบัตรประชาชน
1: แล้วก็จะมีการให้เซ็นใช่ไหมครับว่าโอเคคุณหมอให้ตรวจแล้วนะอันเนี้ยมีความเสี่ยงคือการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เช่นกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับว่าเป็นการโปรเทคทั้งคนไข้เองแล้วก็ทางเภสัชกรที่ให้บริการเองด้วยนะครับคนไข้ในยินยอมแล้วนะครับที่จะมารับบริการตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่สองนะเป็นเรื่องของการยินยอมด้วยคอนเซนต์นะครับและเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องของการเก็บบันทึกนะครับเก็บบันทึกหมายถึงว่าเวลาเราพูดคุยนะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาทำเรื่องของเทเลมีดิซินออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีกฎข้อบังคับของสถานพยาบาลเลยว่าต้องบันทึกเอาไว้ว่าคุยอะไรกันนะครับคือเป็นความลับของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่ามันต้องมีการบันทึกว่าเพื่อบริการคนนี้เนี่ยเภสัชกรคนนี้เขาแนะนำอะไรไปและทางคนไข้เนี่ยครับตอนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรไว้นะครับตรงนี้จะเป็นการช่วยทั้งสองฝ่ายครับถ้าเกิดสมมตินะครับสมมติเลยนะครับว่ามีการผลข้างเคียงจากยานะครับหรือมีการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องนะครับจ่ายยาไม่ถูกต้องแบบนี้ครับแน่นอนครับในเชิงวงการแพทย์เนี่ยมันจะมีการฟ้องร้องใช่ไหมครับที่เราเจอกันนะครับตรงนี้เนี่ยการที่เรามีระบบเรื่องของการเก็บบันทึกเนี่ยมันจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้ว่าคุยอะไรกันอยู่แล้วว่าตอนนั้นให้ข้อมูลมาครบไหมการจ่ายยามีการสักถามถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยครับนั่นก็คือการเก็บหลักฐานเก็บบันทึกเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นดีเทลของ3 คาตากอรีนี้1การยืนตัวตนนะครับ2การให้ความยินยอมทั้ง2ฝ่ายแล้วก็3นะครับการเก็บบันทึกจริงๆอันนี้คือหัวใจหลักของการทำเทเลเฮลนะครับ
0: ถึงว่าผมเห็นประกาศล่าสุดเนี่ยมันมีระบุด้วยนะว่าซอฟต์แวร์ไหนทูลไหนเครื่องมือไหนที่สามารถอนุญาตใช้ได้เพราะมันเข้าใจแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์คือยืนยันตัวตนใช่ไหม มีออเทนแล้วมีการให้สิทธิ์ทั้งสองฝั่งที่โทรสื่อการกันแล้วก็เรคคอร์ดมันต้องมีซอฟต์วงซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ทราบว่าอารินแคร์เทเลฟาร์มาซีคือหนึ่งในที่ใส่ชื่อนั้นด้วยนะครับโอ้โหผมได้ยินแล้วดีใจมากเพราะว่าเรารู้จักเราเคยเชิญมารายการเราที่นาก็อยากให้คุณเอ็มเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าในส่วนของตรงนี้ในรูของอารินแคร์ปัจจุบันเนี่ยมันเข้ามาช่วยอะไรในแก้ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับยาตรงด้านเทเลฟาร์มาซีได้บ้างครับ
1: ได้ครับก็ตั้งแต่ที่ทางอย.แล้วก็ทางสภาเนาะนั่นหรือสภาหลักที่ออกไกด์ไลน์มาเนี่ยครับเขาก็จะมีไกด์ไลน์ว่าตรงนี้เนี่ยการที่เภสัชกรจะทำเทเลฟาร์มาซีได้เนี่ย มันต้องทำบนเครื่องมือหรือบนระบบนะครับที่มีทั้ง3อย่างนี้ที่ผมได้เรียนไปนะครับเรื่องการยืนยันเรื่องการคอนเซนต์แล้วก็เรื่องการเก็บบันทึกนะครับทีนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วมาเนี่ยครับก็จะมีนะครับแอปพลิเคชันต่างๆที่ทำระบบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการให้ทางสภานะครับเป็นเหมือนช่วยตรวจสอบนะครับคุณสมบัติต่างๆตามไกด์ไลน์นะครับถ้าเกิดตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวไหนเนี่ยที่ผ่านเนี่ยทางสภาก็จะเหมือนกับออกการรับรองให้ว่าอันนี้ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอสภาเนี่ยก็ยกระดับน้องจากแนวทางในกลายเป็นตัวข้อกฎหมายกับทางอย.นะครับตรงนี้เนี่ยทางอย.เนี่ยก็รับต่อนะครับในการอนุมัติในการตรวจสอบซึ่งในปัจจุบันนี้ครับมันเข้มข้นขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะมากนะครับคือพอเป็นทางอย.เป็นกฎหมายแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยจนไปถึงเรื่องการเก็บความลับการเข้ารหัสข้อมูลนะครับระยะเวลาในการเก็บหลักฐานการปรึกษาอย่างเงี้ยครับคือลงรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเพื่อให้การทำเทเลฟาร์มาซีเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการที่มันควรจะเป็นนะครับทีนี้ในส่วนของออเรนแคร์เราเองเนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการทำเทคโนโลยีของฝั่งร้านยานะครับคือเรามีการทำระบบเนาะให้กับร้านยาเนี่ยในการโอเปอเรชั่นตั้งแต่ point of sales ขายหน้าร้านใช่ไหมครับถึงคลังยาตรวจคนไข้รายงานต่างๆเนี่ยคือเราทำ workflow หรือว่าขั้นตอนการทำงานของร้านยาเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับแต่เราเองนะครับก็เล็งเห็นแล้วว่าเทเลฟาร์มาซีน่าจะมานะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คือมองว่าความชัดเจนนะครับเพราะเราเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์เนี่ยมันยังมีความเรียกว่าหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้อาจจะไม่ถึงกับเป็นข้อบังคับ
0: นะครับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
1: ใช่ครับ เป็นแนวทางครับเป็นไกด์ไลน์เนาะมันก็ปฏิบัติได้ก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะฮะทีนี้เนี่ยพออย.รับไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้อบังคับละอันนี้มีความชัดเจนละนะครับเราก็เริ่มนำตัวนี้มาศึกษานะครับโดยการดูการทำงานของร้านยาต่างๆดูข้อจำกัดต่างๆนะครับซึ่งจุดหนึ่งนะครับจุดสำคัญเลยครับพี่โอที่เราเห็นนะครับว่าก่อนเราเป็นซอฟต์แวร์นาฟิสิกส์เนาะที่ระดับอนุมัติจากทางอย.นะครับปัจจุบันมี12รายเราน่าจะเป็นทั้งรายอื่นๆนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในลักษณะที่ว่าหนึ่งเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางเชนร้านยาใหญ่ๆเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาทำเอง
0: เขามีอยู่แล้ว
1: ยกตัวอย่างนะครับเช่นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของทางเอ็กซ์ต้านะครับของทาง CP เครือ CP ที่เป็นร้านยาที่อยู่กับ 7-Eleven ใช่ไหมครับเขามีหลายสาขาเขาก็พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรแกรมเนี่ยมาใช้ในเครือข่ายสาขาของเขาเองนะครับหรือล่าสุดอย่างวัดสันยังไงครับที่มีหลายสาขาเนาะเขาก็ทำพัฒนาเทเลฟาร์มาซีของเขามาใช้เองนะครับฟาซิโนยกตัวอย่างนะครับมีเป็นร้อยสาขาเลยเขาก็ทำของเขามาใช้เองนะครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองนะครับคือกลุ่มแพลตฟอร์มก็คือในปัจจุบันเนาะจะมี Shopee กับทาง LINE นะครับที่เราเห็นแพลตฟอร์มเนี่ยเราเรียกแบบนี้เนี่ยคือเขาจะผูกบริการตรงนี้ครับกับ Marketplace หรือว่าตัวแอปพลิเคชันของเขาอย่างเช่นของ LINE เองเนี่ยก็ต้องกดผ่านทาง LINE ใช่ไหมครับกดใช้บริการเนาะหรือทาง Shopee เนี่ยก็กดผ่านแอปของ Shopee นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะของแพลตฟอร์มซึ่งของแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าร้านยาไหนที่เข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มเนี่ยครับให้บริการเนี่ยก็จะมีการเก็บค่า GP
0: อันนี้เราคุยกันบ่อยในรายการนี้เราคุยเรื่องนี้แหมเหมือนเป็นรายการศัตรูกับแพลตฟอร์มต้องบอกว่าเราก็คุยต่อครับว่ามันเสียค่า GP นะทุกคนจะเข้ามาใช้บริการต้อง ้องเข้าใจ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างแพลตฟอร์มนะผมคิดว่าอันนี้ทุกคนจะคุ้นเคยกับการสั่งอาหารอยู่แล้วนะครับซึ่งการสั่งอาหารเนี่ยก็จะมีเรื่องค่า GP ใช่ไหมครับที่ปกติแล้วร้านอาหารเนี่ยเขาต้องจ่ายเพียงอยู่ที่ว่าจะจ่ายเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ฟรีช่วงเวลาอย่างเช่นเดือนแรกยกตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีการว่าสมมติวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับผมไม่สบายขึ้นมาผมต้องการยาผมปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มเทเลเนี่ยครับผ่านสมมตินะครับหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ผมได้แจ้งเมื่อสักครู่นะครับเขาก็จะจับแบตหาร้านยาเนี่ยไม่คุยนะครับพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยสมมติผมต้องการผมไม่สบายจริงๆแหละเขาต้องจ่ายยาให้ผมนะครับทำตามขั้นตอนตามระบบเสร็จแล้วเนี่ยร้านยาจ่ายยามาเนี่ยก็จะมีการคิดค่ายาใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยร้านทำแพลตฟอร์มเองก็จะทรีตเหมือนเป็นการสั่งอาหารนะครับว่ามีการให้บวกเรื่องของ GP เข้าไปนะครับก็อาจจะ2หลักขึ้นไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แพลตฟอร์มเลยว่าเขาจะเก็บประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางร้านยาเองนะครับก็ต้องบวกเข้าไปในราคานะครับอันนี้ก็ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายหรือถ้าบางร้านนะครับไม่บวกนะครับกลัวว่าจะแพงเกินไปเนี่ยร้านยาก็ต้องรับไว้เองนะครับก็กำไรน้อยลงนะครับแบบนี้ซึ่งอันนี้ครับจากที่เราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยทะเลฟาร์มาซีซอฟต์แวร์นะครับมันจะเป็นลักษณะ2 ลักษณะนี้คือถ้าไม่แพลตฟอร์มก็เป็นของเชนใหญ
0: ่
1: ๆนะครับ
0: ใช่ก็ดี
1: ซึ่งตรงนี้ครับถูกครับทำให้เราเองเนี่ยเห็นว่าแล้วของออนไลน์แคร์เองเนี่ยเราเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมานะครับโดยโฟกัสที่ร้านยาชุมชนเป็นหลักนะครับนั่นหมายถึงว่าร้านยาที่ท้องถิ่นนะครับร้านยาที่เภสัชกรเป็นเจ้าของเองนะครับหรือว่าเป็นเชนท้องถิ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะไปยังไงล่ะถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับยกตัวอย่างนะครับเรามีเยอะมากเลยว่าในตลาดของเราเนี่ยครับของเมืองไทยเนี่ยร้านยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรียกเป็นร้านยาเดี่ยวเนาะเป็น SME ครับเจ้าของอยู่เองนะครับซึ่งถามว่าการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับมาตรฐานของอย.นะครับผมบอกแล้วขนาดเราเป็นผู้นำด้านเทคยังเหนื่อยเลยครับ
0: เพราะว่าไม่ง่ายจริงกว่าจะให้ยืนยันตัวตนได้หนีก่อนไปครับลูกค้าหนีก่อน
1: มันรวมถึงลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานเลยครับเช่นต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลคนไข้ทั้งหมดยกตัวอย่างนะครับต้องมีการเก็บ recording ต่างๆในอย่างน้อยๆ1ปีนะครับหรือว่าต้องมีมาตรฐานต่างๆการเก็บข้อมูลต้องเป็นยังไงนะครับคือผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างยากเลยแหละว่าสำหรับร้านยาเดี่ยวเนี่ยที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์มาตอบโจทย์ตรงนี้ได
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากยากไม่พอนะครับคือต้นทุนสูงมากผมบอกเลยนะครับการทำวิดีโอคอลนะครับคือเขาคิดเป็นวินาทีเลยนะครับ
0: คร
1: ับ ปกติแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้งานค่าเซอร์วิสต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดมีขนาดไม่ใหญ่พอครับเป็นเชนที่เล็กๆมี 2-3 สาขาหรือว่าผมพูดตรงคือไม่ถึง50สาขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยในการพัฒนาเองนะครับตอนนี้ทำให้เรามองว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทางอรินแคร์เนี่ยเราน่าจะช่วยแก้ไขดีกว่าช่วยปรับโจทย์กลุ่มนี้ครับว่าร้านยาเหล่านี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่มีใครมาทำเนี่ยเทเลฟาร์มาซีจะทำยังไง มันก็จะมีแค่แพลตฟอร์มหรือว่ามีแค่ของร้านยาเชนหรือเปล่าแล้วร้านยาเดี่ยวร้านยาชุมชนเภสัชกรชุมชนเนี่ยเขาจะไม่มีเครื่องมืออะไรเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพอถึงเขาพัฒนาเองขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ผ่านอย.อยู่ดีมันยากนะครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทางอรินแคร์เองเนี่ยเราน่าจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับผม
0: ถ้าขายผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าเราขายผ่านมานะครับ Shopee Lazada หรือโรงในเนี่ยข้อมูลเป็นของแพลตฟอร์มเนาะแต่อย่างในอรินแคร์เนี่ยใครเป็นเจ้าของข้อมูลครับคุณนิม
1: ครับก็ปกติแล้วนะครับอย่างที่เราทราบเนาะของอย่างแพลตฟอร์ม
0: เจ้าของลูกค้าคนนี้เนี่ย
1: ใช่ครับอย่างลูกค้าทักผ่านแพลตฟอร์มใช่ไหมครับอันนี้ในจุดหนึ่งที่น่าจะยากนะครับก็คือเรื่องของการรักษาการ follow up กับลูกค้านะคร
0: ับ
1: เพราะว่าหลักการของแพลตฟอร์มเองเนี่ยครับเขาก็จะมีร้านยาเข้ามาเซิร์ฟใช่ไหมครับคือลูกค้าเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะคุยกับร้านยานี
0: ้แพลตฟอร์มจะเลือกให้ว่าแมทช์กันใครใครหรือร้านคนในร้านยาไหนมีโปรไฟล์ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: อีกว่า
1: คล้ายๆนะครับเหมือนกับเราสั่งอาหารหรือสั่งไรเดอร์นะครับคือไรเดอร์เนี่ยแพลตฟอร์มจะคนหามาให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ใครที่ว่างหรือใครที่มาตอบรับนะครับ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านยาเนี่ยมันแตกต่างร้านยาไม่ใช่รายเดอร์ส่งอาหารนะครับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองว่ามาบริการครั้งนี้แล้วก็จบคราวหน้าก็จะเป็นร้านอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือแพลตฟอร์มแต่ว่าของออรินแคร์เองเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพอะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องต่อเนื่องเนาะได้รับยาไปแล้วเนี่ยต้อง follow up ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เภสัชกรเราทำกันอยู่แล้วนะครับที่คุณจะทำแล้วรับยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างใช้ยาไปแล้วอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเลยออกแบบมาว่าให้ซอฟต์แวร์ของตัวออรินแคร์เองเนี่ยคนไข้นะครับเป็นของร้านยา 100%นะครับคนไข้ทักเข้ามาเนี่ยครับจะอยู่ในลูปของร้านยาเนี่ย 100% นะครับไม่ได้มีเอาไปที่ไหนนะครับเขาสามารถ follow up ได้นะครับข้อมูลที่คนไข้ให้มาเนี่ยร้านยาเขาจะเห็นเต็ม 100% ไม่มีปิดบังนะครับพูดง่ายๆคือเรามองว่าออรินแคร์เนี่ยเราเป็นเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ส่วนลูกค้าหรือการบริการเนี่ยเป็นเรื่องของเภสัชกรเราแค่เป็นฝ่าย support ในเรื่องของเครื่องมือให้นะครับเรื่องของการดูแลลูกคนไข้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครดูแลดีกว่าเภสัชกรครับ
1: ผมเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันต้องการ follow up เนาะทีนี้อ้าวแล้วออรินแคร์ได้อะไรครับจากการทำเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมา
0: ครับต้องเรียนพี่โอ๋อย่างเดียวว่าอันนี้ของเราเป็นหลักการเนาะคือเราเองเนี่ยเราทำเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยมานานมากละนะครับเรามองว่าเทเลฟาร์มาซีเนี่ยเป็นหนึ่งใน workflow ใหม่ของร้านยาแล้วกันไม่ใช่ทางเลือกนะครับมันเป็นแนวทางใหม่ที่ร้านยาในอนาคตเนี่ยจะต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยต้องเรียกผู้ให้บริการระบบบริหารร้านยาเนี่ยมันเป็นรถแบบหนึ่งของเราอยู่แล้วที่ต้องตอบสนองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าเออเราจะไม่ทำเพราะต่อไปเราเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันจะถูกขับเคลื่อนไปในร้านยาในวงกว้างนะครับข้อแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้วด้วยมิชชั่นของเราด้วยหลักการของเรานะครับเรื่องที่สองถามว่าเราได้อะไรนะครับก็จริงๆแล้วตัวนี้เราขึ้นมาเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งของแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าบริการเป็นฟีเจอร์หลักนะครับว่าปกติเรามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วถ้าร้านไหนนะครับที่ต้องการใช้ตัวเทเลฟาร์มาซีเนี่ยก็จะมีการต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มนิดนึงของตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเหตุผลนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะว่าซอฟต์แวร์เทเลฟาร์มาซีเนี่ยตามหลักของทางออยแล้วนะครับเทคโนโลยีที่ใช้นะครับทุกการสื่อสารทุกคำพูดทุกวิดีโอคอลที่เกิดขึ้นนะครับมันต้องใช้มันมีค่าจ่าย
1: มันเกิดต้นทุนเกิดต้นทุนแน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งอันนี้มันจะสูงกว่าปกติเนาะซึ่งเราเองเนี่ยในฐานะที่เราดูแลร้านยาเป็นเครื่องมือแบบนี้ครับเราก็มองว่าเราน่าจะช่วยดีลนะครับเรื่องของต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยนะครับ
1: แพงไหมครับแพงไหมครับถ้าร้านยาที่ฟังอยู่วันนี้อยากจะเริ่มใช้เลยเพราะอยากจะหาลูกค้าทางฝั่งนี้นะอยากช่วยลูกค้าอยากช่วยคนไข้นะครับ
0: ครับก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าของเราเนี่ยเราพยายามจะลดคอสต์ลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยตกอยู่ที่โดยเฉลี่ยแล้วกันนะครับผมคิดว่าเดือนนึงเนี่ยประมาณ700 กว่าบาท
1: นะครับไม่ได้คิดเป็น GPคือไม่คิดเป็น GP
0: ครับไม่มี GP ครับเราคิดเป็นแฟทเรทแล้วกี่เคสก็ได้นะครับซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเราตอนนี้เราประเมินออกมานี่ผมคิด at cost เลยนะครับคิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ700 กว่าบาทซึ่งตีไปแล้วตกต่อวันนะครับประมาณ25 บาทไม่เกินนี้ซึ่งผมว่า25 บาทเนี่ยมันถูกกว่ากาแฟ7อีกนะฮะ
1: ราคาเท่ากันพอดีเลยคร
0: ับ ใช่ไหมครับประมาณ
1: นี้ราคาวันที่บิ๊กโปรนะครับวันที่บิ๊กโปร
0: ผมว่า
1: ราคา
0: เด
1: ือ
0: นนี้ไปซื้อหน้าตลาดนะครับกาแฟรถเข็นนะผมแล้วก็20 บาท 25 บาทแล้วผมว่าก็คือเนี่ยคือซอฟต์แวร์ที่เรามองว่าเราแทบไม่ได้บวกกำไรเลยเข้าไปเลยเราแค่ว่าเฮ้ยแบบนี้มาเนี่ยให้ใช้แล้วเขาได้ใช้นะมีเครื่องมือในการทำงานนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับเราไม่มีนโยบายการเก็บ GP เพราะเราเชื่อว่าGP ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็อย่างที่เรียนนะครับเภสัชกรก็จะเรียกว่าฉันจะรับไว้เองกำไรน้อยลงใช่ไหมครับหรือว่าฉันจะไปบวกเพิ่มกับลูกค้าจะค่ายาขึ้นไปผมว่ามันก็ทั้งสองอย่างครับมันก็ไปเพิ่มเบอร์เดนเพิ่มภาระให้กับทั้งสองฝ่ายแล้วก็มองว่าถ้าอย่างเงี้ยซอฟต์แวร์ควรจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ให้ร้านยาได้ใช้เลยครับ
1: ครับโอ้โหนะหรือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ของคนไทยนะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีครับหนึ่งครับที่นะเดี๋ยวนี้ยุคเป็นยุคที่เติบโตจริงๆของออรินแคร์นะครับหลังจากที่พีซซีรีส์ B ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็มาเป็นหนึ่งในลิสต์ของซอฟต์แวร์ที่อนุญาตได้ใช้

0: โอ้โหค่าบริการถูกมากนะครับเพียงแค่700บาทต่อเดือนซึ่งถ้าผู้ฟังรายการนี้สนใจเนี่ยติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับคุณเอ็ม
1: ครับได้ครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับที่เป็นเพื่อนเพื่อนพี่ร้านยาหรือเภสัชกรนะครับก็สามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ arincare.com นะครับอันนี้ก็จะมีลิงก์นะครับเป็นปุ่มอยู่ว่าท่านใดเนี่ยที่ใช้ arincare อยู่แล้วก็สามารถกดเรื่องของ telepharmacy ได้นะครับสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีการช่วยดูเรื่องของใบอนุญาตด้วยนะครับเพราะมันต้องมีการขั้นตอนการทำเต็มไปนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่ใช้ระบบอื่นอยู่นะครับระบบเทเลฟาร์มาซีสามารถใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อารินแคร์แล้วถึงจะใช้เทเลฟาร์มาซีของเราได้เทเลฟาร์มาซีเริ่มพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช้ระบบ POS หรืออะไรเลยก็ยังใช้ได้ครับอันนี้เราทำมาเพื่อเป็นเกษตรกรจริงๆนะครับก็ขอให้ติดต่อนะครับทางเว็บไซต์ของเรานะครับ arincare.com นะครับหรือว่าทางไลน์นะครับของเราก็คือแอปนะครับ arincare arincre ครับ
0: โอเคครับวันนี้ครับรายการ Thinking Connect ต้องขอบคุณคุณเอ็มเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้ความรู้ของเราในวันนี้นะครับผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจกับเราได้เสมอในที่ Thinking Connect ผ่าน Thinking Radio 9.5 นะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธิสแล้วก็แขกรับเชิญของเราครับคุณเอ็มธีระกนกการจรรัตน์นะครับโคฟาวเดอร์และ CEO ของอรินแคร์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

บังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะพบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
2: สวัสดีครับคือวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะคือวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดและฝนตกอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในกรุงเทพนะครับหรือพื้นที่ไหนท่านผู้ชมทุกฟังตอนนี้เจอฝนบ้างหรือเปล่าเรายังคงต้องอยู่ในภาวะที่ต้องระวังนะคือวันนี้ในหลายพื้นที่เรื่องน้ำท่วมนะแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะจากภาวะโลกเดือดคุณโอเนตวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องที่เนปาลกับเรื่องของจีนก่อนนะคุณโอเนตเพราะว่า

0: ร่างล่าสุดก็บอกพบแล้วเพิ่มขึ้นเกือบ623รายแล้วนะครับและที่น่าตกใจคือผู้เสียชีวิตบางส่วนนะคุณกบเนี่ยร่างของเขาเนี่ยถูกพัดพาน้ำพัดพาไปถึงประเทศอินเดียไปไกลถึงอินเดียนะคุณกบเนี่ยมันก็สะท้อนความรุนแรงของปัญหาพายุหิมะครั้งนี้อย่างชัดเจนนะคุณกบเนี่ย
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าถ้าใครได้เห็นภาพเหตุการณ์ไม่ใช่มันเป็นอะไรที่โหหลายคนตอนแรกเนี่ยหลายคนถามนี่ภาพจริงไหมใช่ไหมหลายคนถามนี่ภาพจริงหรือภาพ AI เราแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นได้แบบนี้นี่แหละส่วนหนึ่งเราพูดกันมาบ่อยมากเรื่องของสภาวะโลกร้อนตอนนี้มันกลายเป็นโลกเดือดแล้วนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายเพราะว่ามวลน้ำดินโคลนมันโอ้มันมหาศาลมันมหึมามากมากนะคะในการที่จะทำลายพวกโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันพังราบเป็นหน้ากองเลยนะแทบจะไม่รู้ว่าโอ้มันจะมีจุดสิ้นสุดที่ตรงไหนอะค่ะในภาพที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเดี๋ยวเนี้ยต้องคุยกันแล้วก็ต้องไล่เรียงกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ดีนะครับก็เดี๋ยวลองเราไปดูความคืบหน้าล่าสุดกันก่อนแต่ว่าที่เป็นข้อมูลจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งเนปาลเนี่ยก็บอกว่าชาวต่างชาติที่สูญหายในการครั้งนี้เป็นชาวอินเดียนะเป็นกลุ่มที่สูญหายมากที่สุดนะ178คนนะรองลงมาคือชาวอเมริกัน65นะครับชาวยูเครน53ออสเตรเลีย35นะสหราชอาณาจักรอีก33คนตามลำดับแล้วก็ทางการอินเดียนะบอกอย่างนี้คุณโดเนปก็บอกได้กู้ร่างผู้เสียชีวิต7รายขึ้นมาจากแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อย่างคุณวันเนี่ยเพราะมันก็สะท้อนเห็นมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับชาติใดชาติหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่นานาชาติจะมาเกี่ยวข้องและประเทศที่มีพรมแดนติดกันเนี่ยก็แน่นอนนะก็ได้รับผลกระทบได้รับอิทธิพลจากตรงนี้ไปด้วยนะครับด้านที่เปรตเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยที่อยู่ติดชายแดนและเป็นพื้นที่ที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติเนี่ยเข้าถึงได้ยากเนี่ยนะทำให้ข้อมูลสถานการณ์ใดๆจะเป็นต้องพึ่งจากจีนอย่างเดียวเท่านั้นเองสำนักข่าวซินหัวราชการจีนบอกว่าช่วงเช้า29สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้7รายนะยังคงมีผู้สูญหาย554รายที่เปรตนะนอกจากนี้ทางการยังระบุด้วยว่าได้อพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอีก555รายและก็ชาวจีนในพื้นที่อีก499รายออกจากที่เปรตเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมมีเนปาลนะมีจีนนะเนี่ยแค่ทิเบตที่เหล่านะครับแล้วเนี่ยตอนนี้ไปอินเดียด้วยนะโอ้มันก็ไปไกลนะคุณมันแน่นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอ่ะที่เดินทางไปอ่ะก็หลายชาติหลายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันเป็นอุทกภัยดินโคลนถล่มอะไรแบบนี้นะที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่เนปาลแล้วก็ทิเบตเนี่ยนะคะมันทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากคือเขาบอกว่าแหละมันกลายเป็นน้ำป่าผสมโคลนที่พัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนถนนมันพังยับเยินไปหมดคือภัยพิบัติครั้งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนไม่ทันตั้งตัวอยู่แล้วแต่การที่ทานน้ำแข็งมันพังทลายลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงแบบนี้ค่ะมันกำลังกลายเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่นักวิทยาศาสตร์นะที่เขามองเรื่องนี้กันเนี่ยหรือว่านักธรณีวิทยาอะไรต่างๆเนี่ยที่เขามองเรื่องนี้กันเนี่ยนะคะคือเขามองว่ามันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในยุคที่โลกกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่ากลัวคุณวิเชษถูกไหมมันน่ากลัวเพราะว่าอะไรมันโรคร้อนมันเกิดจากฝีมือมนุษย์มันเป็นการเร่งทำให้เกิดทานน้ำแข็งเนี่ยละลายเร็วอย่างที่เราไม่ทันคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้พอมันละลายถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะทานน้ำแข็งที่มันห้อยอยู่อย่างหน้าหวาดเสียวบนยอดเขาเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาแล้วก็ถล่มทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างจนหมดสิ้นอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเทือกเขาหิมาลัยเขาบอกว่ามันไม่ใช่พื้นที่เดียวนะคะที่มีทานน้ำแข็งบนภูเขาสูงแต่ว่าสถานที่ไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์นิวซีแลนด์ไอซ์แลนด์แล้วก็ชิลีอันเนี้ยเขาบอกว่าพื้นที่เหล่านี้ต่างมีระเบิดเวลาของน้ำแข็งอยู่เช่นเดียวกันเขาบอกว่ามันก็เทียบเท่ากับลักษณะของการแขวนอยู่บนยอดภูเขาสูงภาวะโลกร้อนที่มันเกิดขึ้นเร็วแล้วมันก็เป็นการเร่งตัวให้เกิดการละลายขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้พื้นที่ที่เป็นทานน้ำแข็งทั่วโลกตกอยู่ในอันตรายซึ่งหากทานน้ำแข็งเหล่านี้ค่ะพังทลายลงมาก็อาจจะเกิด

0: ภัยพิบัติรุนแรงตั้งแต่น้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงคลื่นยักษ์แบบคล้ายๆกับพวกสึนามิอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าระดับความสูงมันจะกลายเป็นความสูงเขาบอกว่าเท่าตึกระฟ้าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศแล้วก็ของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าแต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความหวังความหวังคืออะไรอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทางด้านของนักทานน้ำแข็งวิทยาค่ะจากเนปาลแล้วก็นักสำรวจอะค่ะของ National Geographic อะเขาเคยออกมาเตือนเรื่องนี้ชื่อว่าดร.โมฮันนะคะอันนี้ไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าแต่ในความโชคร้ายมันยังมีเรื่องของความหวังด้วยคือทานน้ำแข็งที่อันตรายบางแห่งเนี่ยค่ะหากได้รับการเฝ้าระวังอย่างถูกต้องมันก็จะส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนที่มันจะพังทลายลงมานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากได้นับพันคนเพราะว่ามันมีการเตรียมการที่ดีเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภัยพิบัติจากทานน้ำแข็งนะคะเขาก็ได้บอกเรื่องนี้เอาไว้เขาบอกแต่ความสำคัญอะไรเหล่านี้ค่ะเรื่องของระบบเตือนภัยมันจะเพียงพอหรือเปล่ามันอยู่ที่ผู้คนนี่แหละที่จะช่วยกันนะการช่วยชีวิตคนนับล้านคนในอนาคตเนี่ยนะมันก็ต้องดูด้วยว่าเราตระหนักมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องของโลกร้อนที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องโลกเดือดที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะอุณหภูมิมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้มันก็เป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ทานน้ำแข็งมันละลายอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าอาจจะเกิดทานน้ำแข็งถล่มถี่ขึ้นในช่วง10ปีข้างหน้าคุณวิเชษคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหากชั้นบรรยากาศหากมหาสมุทรของโลกเนี่ยนะคะยังคงร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าเราอาจจะเจองานหนักเพราะว่าภัยพิบัติจากทานน้ำแข็งจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงมากขึ้นอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ยาวนานแล้วมันไม่ไกลแล้วที่หลายคนเขาบอกว่าระวังนะระวังขั้วโลกน้ำแข็งขั้วโลกเนื้อจะละลายนะคุณพิเชษที่มันไม่เกินจริงแล้วนะจากสิ่งที่เคยมีคนพูดเอาไว้นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีนะคะวิทยาของสำนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกราบอนนะคะเขาบอกว่าที่ประเทศฝรั่งเศสเขาบอกว่าพื้นที่ภูเขาสูงเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วก็ถล่มขึ้นมาได้ง่ายอย่างที่บอกแม้ว่าเหตุการณ์ในเนปาลครั้งนี้มันจะรุนแรงเป็นพิเศษแต่หลังจากนี้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์พังถล่มในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: คือผมว่าเราเห็นสัญญาณเตือนมาตลอดต่อเนื่องหลายปีนะคุณโฟนเนี่ยแล้วก็นักวิชาการก็เตือนกันมาตลอดเนี่ยโลกก็รู้นะว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันมีผลต่อการที่จะทำให้ทานน้ำแข็งทั่วโลกละลายอันที่หนึ่งอันที่สองทำให้หิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขาสูงๆอย่างที่เราได้เขียนเนี่ยยอดเขาอิมาลัยยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสสูงที่จะละลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารูปแบบอย่างหนึ่งนะคือวันที่เราที่ต้องคิดกันนะหนึ่งก็คือรูปแบบการตั้งถิ่นฐานเดิมเนี่ยเราไม่ลองสังเกตดูเราจะตั้งว่าจะเป็นประเทศไหนอ่ะจะอยู่ในลุ่มเนี่ยร่องเขาจะมาที่ราบเชิงเขาร่องเขาอ่ะที่มันเป็นร่องระหว่างสองภูเขาอย่างเงี้ยเยอะในยุโรปก็มีในเอเชียก็มีเยอะนะฮะแต่บ้านเราเองก็ตอนก็มีเยอะงั้นต่อไปนี้รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ในเนี่ยเชิงเขาที่ติดกับน้ำเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อันตรายมากขึ้นนะทั้งหมดเลยนี่คืออันแรกเลยนะอันที่สองดูเนี่ยรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมืองที่อยู่ติดทะเลอยู่ติดแม่น้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ทะเลเหมือนอย่างบ้านเรากรุงเทพเลยนะกรุงเทพถูกพยากรณ์มาแล้วตั้งแต่ต้นล่วงหน้ามาเป็น10ปีแล้วว่าจะจมน้ำในอนาคตข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองเหล่านี้ในเอเชียเนี่ยนะที่ถูกมองนะบังกลาเทศในประเทศหนึ่งอะจาการ์ตาอินโดนีเซียตอนนี้จาการ์ตาย้ายเมืองแล้วใช่ไหมย้ายเมืองแล้วก็ไปอยู่ในจาการ์ตาแล้วก็ปิดย้ายใหม่ละหรืออย่างย่างกุ้งเดิมของเมียนมาเนี่ยก็ย้ายแล้วเขาไปอยู่นี่ในปิดอยใช่ไหมเขาย้ายเมืองหลวงไปนะบ้านเราเนี่ยก็อยู่ติดเลยนะคุณกบเนตรนะกรุงเทพไปน้ำเจ้าพระยาใกล้ปากน้ำเดียวนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเกิดน้ำทะเลนะมันสูงขึ้นเราก็โดนแน่ๆอยู่แล้วล่ะของเราเนี่ยนะหรืออย่างจีนนะใครไปจีนก็จะเห็นนะเซี่ยงไฮ้นี่ก็อยู่นะคุณกบเนตรก็ติดทะเลเหมือนกันนะแม่น้ำขนาดใหญ่เลยนะก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันนะเมืองท่าของเขาเนี่ยก็เมืองเหล่านี้ก็จะเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงสูงถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้ำทะเลมันสูงขึ้นจากน้ำแข็งทั่วโลกละลายนะแต่ว่ากรณีที่ไม่อยู่ในติดเมืองอายุตัวอย่างเอากลับมาบ้านเราที่น่านเป็นตัวอย่างคุณตัวเนี่ย ใครที่เคยปูนเล่นไปปัวไม่สปันเนี่ยที่อำเภอปัวนะถ้ามีสปันนะแถวนั้นนะบ่อเกลือเนี่ยนะปูนเล่นผมไปมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะผมได้เห็นนะโอ้โหรีสอร์ทลงไปสร้างอยู่นะคุณวันนี้เราขับยุ้งบนเนี่ยนะถนนอยู่ด้านบนนะข้างล่างนี่เป็นร่องเขาสองฝั่งเลยนะไม่น่าเชื่อรีสอร์ทไปตั้งอยู่ตรงติดกับน้ำเลยคุณวันนี้อยู่กับตรงร่องนั้นแหละแล้วผมก็เฮ้ยไปเข้าไปสร้างกันได้ยังไงเนี่ยแล้วผมยังเห็นรถก่อสร้างวิ่งอยู่ยังสร้างเพิ่มอีกนะแล้วไม่รู้ก็อนุญาตให้ก่อสร้างกันได้ยังไงนะแถวสปันเนี่ยแถวบ่อเกลือมันอยู่ตรงข้างล่างเลยนะร่องน้ำเลยแล้วลองนึกภาพดูนะวันน้ำท่วมที่หน้าเนี่ยมันเห็นภาพเลยว่าโอ้มันมีประมาณ11พื้นที่นะคุณวันเนตที่ไปปลูกคือต้นไม้ตัดไม้ตะไคร่ป่าไปแล้วใช่ไหมแล้วปลูกข้าวโพดอ่ะเสร็จแล้วลองนึกภาพดูเจ้าวันดีคืนดีฝนตกหนักติดต่อสัก2วันนะแล้วมันลงมาแล้วเกิดว่ามีคนนักท่องเที่ยวไปนอนพักอยู่ที่รีสอร์ทซึ่งอยู่ตรงก้นของไอ้คลองตรงระหว่างร่องเขาตรงนั้นเนี่ยไม่มีทางหนีทันเลยคุณวันเนตแล้วน้ำเหล่านี้ไปไหนน้ำเหล่านี้เพื่อจะลงจากตรงนั้นแหละไปที่อำเภอปัวแล้วมาไหนต่อมันก็จะไปทั่วอำเภอเมืองน่านนั่นแหละคุณวันเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ภาพแบบนี้เราจะได้เห็นในเมืองไทยมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามที่เรามีภูเขาเยอะๆแล้วเราก็มีการตัดไม้ทลายป่าเยอะๆถึงที่สุดแล้วฝนตกมันอุ้มน้ำไม่ไหวปั๊บมันก็ลงมาเพราะมันเปิดปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะแล้วมันก็จะท่วมข้างบนนั้นก่อนนะที่อยู่ในร่องนั้นอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะไหลลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้เราจะได้เห็นบ่อยขึ้นทีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะไม่แก้ปัญหาเนี้ยอันนี้ครับพอเห็นในต่างประเทศแล้วก็มานึกถึงบ้านเราเลยว่าโอ้ของเราเนี่ยนะเราเจอแบบนี้มาหลายรอบแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งเจอเมืองน่านเนี่ยล่าสุดก็เจออีกแล้วแล้วผมว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเจอบ่อยมากขึ้นเนี่ยเจอทุกปีเหมือนน้ำท่วมที่เชียงรายใช่ไหมเชียงแสนนั่นน่ะเราก็จะเจอทุกปีเหมือนเดิมแน่นอนเนี่ยคือวันเดีย
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการของไทยอ่ะก็บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เนปาลที่ทิเบตเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาณเตือนให้ประเทศไทยส่วนหนึ่งต้องเร่งเรื่องของการรับมือนะคะกับสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วแบบนี้ค่ะอาจารย์วิจารณ์สีมาฉายาค่ะผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยก็บอกไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นบทเรียนสำคัญเลยให้กับประเทศไทยแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีทานน้ำแข็งแต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากฝนที่ตกหนักเฉพาะพื้นที่อย่างเราเจอเรนบอมนะประเทศน่ะมาทีเนี่ยโอ้เป็นไงก็น้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่พื้นที่ลักษณะแบบที่เขามีเป็นภูเขาก็อาจจะเกิดดินโคลนถล่มหรือว่าเกิดเรื่องของภัยแล้งคลื่นความร้อนที่อาจจะพบเจอระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเขาบอกปัจจัยเหล่านี้ค่ะมันกระทบต่อชุมชนเศรษฐกิจสุขภาพระบบนิเวศรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานพร้อมๆกันเลยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะอันนี้เป็นของที่จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้จริงๆมันมีกรอบในการดำเนินงานอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือต้องเอาแผนที่มีเนี่ยที่เป็นที่เขาเรียกว่า national adaptation เนี่ยนะคะเขาบอกต้องเอามาใช้จริงๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เอามาใช้ไม่แค่เฉพาะเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือว่าเป็นแอปที่เรามีขึ้นหรือว่าแพลนที่เรามีขึ้นเท่านั้นภาคธุรกิจภาคชุมชนก็ต้องร่วมมือกันมันมีอะไรบ้างก็ต้องพัฒนาเรื่องของระบบเตือนภัยล่วงหน้าครบวงจรค่ะข้อมูลมันต้องเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายขีดเส้นใต้นะซื้อข้อมูลบอกรวดเร็วเข้าถึงแต่มาแบบโอ้โหรายละเอียดยาวเป็นหางว่าวหรือว่าใช้คำที่ชาวบ้านอาจจะเข้าใจยากใช้ภาษาราชการมากเกินไปกลุ่มเปราะบางแบบนี้ที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยอันนี้จำเป็นต้องปรับสองก็คือเรื่องของการจัดทำแผนที่มีความเสี่ยงระดับพื้นที่นะคะโดยใช้ข้อมูลอะไรข้อมูลฝนข้อมูลน้ำภูมิประเทศการใช้ดินแล้วก็การใช้ประชากรอะไรต่างๆร่วมกันยกระดับเรื่องของมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับน้ำฝนที่ฝนตกหนักน้ำหลากความร้อนแล้วก็ความเสี่ยงในอนาคตไม่ใช่อาศัยเพียงเฉพาะข้อมูลภูมิอากาศในอดีตเท่านั้นค่ะสี่คือเรื่องของการเตรียมชุมชนให้พร้อมกับการรับเหตุฉุกเฉินผ่านแผนการอพยพการซ้อมรับภัยแล้วก็ช่องทางการสื่อสารที่ใช้งานได้จริง5คือเรื่องของการดูแลระบบนิเวศนะคะตั้งแต่ต้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเพราะว่าธรรมชาติที่สมบูรณ์จะช่วยชะลอน้ำลดการพังทลายของดินและบรรเทาความเสียหายได้6คือเรื่องของการสื่อสารข้อมูลโดยไม่กล่าวเกินหลักฐานแยกให้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริงสมมติฐานแล้วก็ผลการศึกษาที่ยังรอการ ืนยันจากเหตุการณ์บริเวณอย่างเงี้ยบริเวณที่เกิดขึ้นที่เนปาลกับทิเบตมันไม่ได้หมายความว่าภัยแบบเดียวกันมันจะมาเกิดขึ้นกับประเทศไทยแต่เตือนให้เห็นว่าในเมื่อโลกมันเริ่มอุ่นขึ้นภัยพิบัติจากธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นแบบลูกโซ่ค่ะแล้วความรุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบแบบเนี้ยตามมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสังคมที่ปลอดภัยจึงต้องอาศัยการลดต้นทุนของภาวะโลกร้อนการเตรียมพร้อมเรื่องของการรับผลกระทบการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องการปรับตัวไม่ใช่การยอมแพ้ต่อวิกฤตภูมิอากาศแต่คือการลดความสูญเสียตั้งแต่วันนี้ค่ะ
1: ก็นี่แหละเราก็ต้องช่วยกันนะผมว่าทุกฝ่ายตอนนี้ต้องช่วยกันนะเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยโลกเราแย่แน่นะคุณโมเดลประเทศไทยเราก็แย่กันทั้งหมดเลยนะเนี่ยผมพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บเดี๋ยวผมไปดูเนี่ยล่าสุดสธนช.เตรียมพร้อมพื้นที่เสี่ยงรับมือน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในช่วง29สิงหาคม2กันยายนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเห็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคุณชยันต์เมืองสงเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำนะคุณโมเดลครั้งที่10แล้วก็บอกว่าช่วงนี้ทุกหน่วยงานก็มาประชุมร่วมกันหมดละเพราะว่าสธนช.เนี่ยสธนช.เนี่ยนะก็มีการติดตามสถานการณ์ประเมินเรื่องฝนและออกประกาศเตือนกันมาตลอดต่อเนื่องเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งนะช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนสะสมหนักที่จะอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากก็ดินโคลนถล่มได้นะประเด็นที่ไหนบ้าง1เชียงใหม่ในพื้นที่2เชียงราย3น่านสี่พะเยา5พิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนภาคเหนือนะส่วนใหญ่นะแต่ก็มีอีสานด้วยนะมีขอนแก่นโคราชบึงกาฬเลยหนองบัวลำภูกาญจนบุรีอีกนี่ภาคตะวันตกก็มีนะจันทบุรีตะวันออกเนี่ยตราดเนี่ยก็มีนี่ผมอยู่แถวๆนี้ตอนนี้กับบินใกล้สระแก้วนะครับเนี่ยฝนตกอยู่ตลอดเนี่ยตกตลอดเลยแต่ยังมีพังงานะมีระนองด้วยใต้มี2จังหวัดนะครับก็เลยต้องเตือนนะครับว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็ให้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับในช่วงนี้29ถึง2กันยายนนี้นะปุ๋ยหมด
0: เลยครับใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องของฟ้าฝนนะคุณพิเชษฐ์น่านเองก็อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูนะหลายพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเสียหายนะคืออย่างน่านที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งนี้เขาก็ไปกังวลกันเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากตอนนี้มวลน้ำหรือว่าน้ำเนี่ยมันจะลงมาจากพื้นที่ทางเหนือใช่ไหมก็จะลงมาที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภาคกลางเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันกำลังจะไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแบบเดิมทุกปีนะคุณวิเชษฐ์พืชผลการท่องจากบ้านเรือนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือพืชผลทางการเกษตรมันเสียหายแบบนี้ทุกปีแล้วก็มันก็ต้องรอเรื่องของการเยียวยาชดเชยแต่พอปีแล้วก็ผ่านไปก็ยังไม่ได้เงินเยียวยายังไม่ได้เงินชดเชยแบบนี้นะอันนี้ก็จำเป็นจะต้องรองรับสถานการณ์นี้กัน
1: ใช่ครับเราพูดถึงเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วคุณกวนเนตรแวบมากรุงเทพนะคุณกวนเนตรเห็นข่าวไฟไหม้กองถมใช่ไหมโอ้โหเห็นภาพน่ากลัวนะถ้าเกิดไปโอ้นี่แต่มันไหม้ในช่วงที่คนกำลังเดินกันอยู่นะซื้อของที่คลองถมนะคุณกวนเนตรมันก็คงอันตรายอยู่นะก็โชคดีที่ว่ามันเกิดหลัง2ทุ่มใช่ไหมพี่
0: เมื่อคืนนี้เกิดขึ้นตอนประมาณ2ทุ่ม40คุณวิเชษฐ์เพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังจะเข้าข่าวกำลังจะอ่านข่าวเมื่อคืนนี้ค่ะโอ้ยเห็นเหตุมาทีแรกเนี่ยก็ยังคิดว่าอุ๊ยมันจะเร่งคุมเพลิงกันได้รวดเร็วแค่ไหนหูปรากฏว่าอ่านตอนสี่เสร็จข่าวตอนสี่ทุ่มครึ่งของเมื่อวานยังไม่สามารถจะดับได้กว่าจะมาคุมเพลิงกันได้นะคะเกือบช่วงเที่ยงคืนนะของเมื่อคืนนี้อันนี้ก็ดูภาพจากไลฟ์สดของผู้ว่ากทม.เมื่อคืนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็ต้องดูพื้นที่ด้านในนะด้านในมันมีพวกเขาขายพวกอุปกรณ์แบบพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมระหว่างบางร้านก็มีพวกแก๊สกระป๋องอ่ะคุณวิเชษฐ์แก๊สกระป๋องเล็กๆอะไรแบบนี้
1: เชื้อเพลิงชั้นดี
0: เลยเชื้อเพลิงชั้นดีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็คือผมก็ไม่ได้ไปเดินกองถมนานสมัยก่อนผมชอบเดินทั้งตัวเนี่ยที่กองถมเนี่ยนะเพราะว่ามันมีสินค้าพวกเด็กถูกๆบางทีนะที่เราหาไม่ที่หาที่อื่นไม่ได้ถ้าไปหาเจอที่กองถมนี่แหละนะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ตอนหลังไม่ได้เดินแล้วก็พัฒนาไปเยอะนะเนี่ยบริษัทกองถมนี่หลอดเว้นจำกัดเนี่ยที่เป็นต้นเขตเนี่ยเลขที่499ถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบในกทมเนี่ยต้องแบ่งให้เช่าพื้นที่จะไปเป็นศูนย์การค้าเนี่ยเป็นอาคาร3ชั้น ต้นเพลิงก็บอกเกิดที่ชั้นหนึ่งเนี่ยลุกไหม้อาคารส่วนค้าเสียหายทั้งหมดเลยและลุกลามไปติดตึกแถว4ชั้นคูหาที่เลขที่211และก็213อีก2คูหาเสียหายทั้งหมดเลยนะครับก็เพลิงไหม้ในอาณาบริเวณก็ประมาณ1ไร่นะ400ตารางวานะครับก็สันนิษฐานนี่บอกงี้ถ้าสันนิษฐานผมอ่านข่าวดูในนี้ยังไม่ได้บอกนะแต่ว่าไปดูจากบทสัมภาษณ์ของคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าเขาปิดร้านเรียบร้อยแล้วล่ะก็บอกต้นเพลิงมาจากร้านขายลำโพงผมนึกภาพออกเลยนะว่ามันร้านขายพวกลำโพงใช่ไหมตัวนี้เครื่องเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้าจุกจิกไอ้พวกเนี้ยบอกต้นเพลิงมาจากร้านขายพวกเนี้ยพวกลำเพลิงไอ้พวกลำโพงเนี่ยนะแล้วก็มันก็ลุกลามไปนะจนใหญ่โตเลยเจ้าตัวนี้ก็โดนไปด้วยเลยร้านเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าร้านเขาเสียหายประมาณล้านกว่าบาทนี่นะก็บอกใช้คำว่าประมาณล้านกว่าบาทโดนเพลิงไหม้ครั้งนี้ไปด้วยนะร้านหนึ่งไม่รู้นะแต่ร้านเขาประมาณล้านกว่าบาทโดนไปนะนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าที่รับความเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
0: ค่ะคือตอนนี้เรื่องของสาเหตุอ่ะเขาบอกว่ามันยังไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เพราะว่าไฟมันไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะเนี่ยแหละตัวร้านต้นเพลิงที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะว่าอาคารในนั้นอย่างที่คุณวิเชษบอกอะค่ะภายในอาคารของร้านชั้นหนึ่งอันนี้เนี่ยมันมีสินค้าประเภทแบบที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีเครื่องเสียงมีอุปกรณ์ไอทีLED โซลาร์เซลล์แล้วก็พวกประดับยนต์ต่างๆอ่ะอันนี้มันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยพอถูกไฟลุกลามไหม้จำนวนมากตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบหรือว่าลงไปลึกในรายละเอียดว่าสาเหตุของไฟไหม้ทั้งหมดมันมาจากอะไรนะคะตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยที่มีการตรวจสอบกันก็หลักๆเนี่ยต้องระวังเรื่องคนที่สำลักควันนะมันยังมีควันมีอะไรเนี่ยลอยอยู่นะคะก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยจากเหตุการณ์เนี่ยประมาณ9 รายนะคุณพิเชษสำลักควันเนี่ย4 รายนะคะแล้วก็มีบาดแผลจากเศษกระจกเนี่ย3 รายค่ะแล้วก็ถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวาเนี่ยอีก1 รายนะคะแล้วก็ตกจากที่สูงปวดขานะอันนี้ก็คือขาน่าจะกระแทกลงมาเนี่ยนะคะทั้ง2 ข้างอีก1 รายค่ะ
1: คือผมก็เข้าใจว่ากทม.เองท่านผู้ว่าเองก็พยายามที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการก่อสร้างอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะสมัยก่อนกูเน้นภาพออกว่าตรงคลองถมสมัยก่อนมันอยู่ริมคลองอ่ะนึกออกไหมคลองถมมันอ่
0: ะ
1: ร้านมันก็จะสร้างกันแบบเป็นเพิงมุงหลังคาแล้วก็เดินเบียดเสียดอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนหลังกูว่าชัดชาติก็เลยบีให้ย้ายออกไปเลยแล้วปรับภูมิทัศน์ใหม่นะเป็นพื้นที่หลังบ้านของบ้านที่อยู่แถวนั้นอ่ะแล้วก็เป็นคลองใสสะอาดนะเขาก็เลยปรับไปอยู่ในตึกแบบนี้นะแล้วก็ให้คนไปเดินมันก็โอเคนะผมว่ามันก็ปรับให้ดูดีขึ้นนะแต่ว่านั่นแหละระบบต่างๆเนี่ยนะมันก็ต้องดูแลดีๆนะอย่างคนได้สัมภาษณ์เนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้ระบบเรื่องของสปริงเกิลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะที่เขาพูดถึงนะสปริงเกิลไม่มีก็ต้องมาทบทวนว่าถ้าต่อไปถ้าไปทำอยู่3ชั้นแบบนี้แล้วก็ระบบต่างๆมันต้องดูแลมันต้องตรวจตราสมควรนะเวลามันเกิดเหตุขึ้นมามันจะได้ช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติสปริงเกิลไม่มีหรือไม่ทำงานปุ๊บไหม้ปั๊บมันก็ไหม้เร็วแล้วไอ้พวกอะไรต่างๆที่มันเป็นเชื้ออย่างดีเชื้อเพลิงอย่างดีมันทำให้ไหม้เร็วมากเลยนะก็ค่อยๆปรับกันไปนะคุณวันนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้เราก็พยายามจะปรับให้มันดีขึ้นนะแต่บางครั้งบางทีมันก็อย่างว่ามันก็ไม่ทันนะกับความเปลี่ยนแปลงและอาจจะหลงหูหลงตาหรือเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบหรือเจ้าของที่เจ้าของตึกอาจจะไม่ได้ดูแลเข้มงวดเรื่องเหล่านี้เรื่องภัยแบบนี้มันก็เป็นภัยที่กรมดีก็ป้องกันได้นะมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติไว้คุณวันนี้มันสามารถป้องกันได้ถ้าเราดูแล
0: จริงๆแล้วเนี่ยคุณวิเชษมันจะมีเรื่องของการตรวจอาคารนะอาคาร9ประเภทเนี่ยที่อย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยค่ะเขามีกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละปีเนี่ยมันเป็นการตรวจโดยแบบวงรอบอยู่แล้วนะตรวจเล็กเนี่ยแต่ละปีก็ต้องทำการตรวจนะแล้วก็เรื่องของระบบอัคคีภัยเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเข้มงวดกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าก็ต้องดูว่าคุณมีแบบอาคารที่มีพื้นที่เท่าไหร่มีคนเข้าไปใช้งานจำนวนมากเนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์มีเรื่องของการที่จะเข้าไปดับไฟกันอย่างไรมีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็คงจะต้องแบบจริงจังเข้มงวดกันให้มากขึ้นนะคุณวิเชษโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปจำนวนมากเพราะว่าพอมันเกิดเรื่องของไฟไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของกระทบอื่นๆตามมาอย่างกรณีของที่คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ย พอหลังจากที่ไฟควบคุมเพลิงได้แล้วใช่ไหมตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีห้าที่มันสามารถที่จะแบบคุมเพลิงกันได้มันก็เกิดเรื่องของควันใช่ไหมควันเสร็จแล้วก็มีฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมันมาส่งผลกระทบกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่โดยรอบเท่ากับว่าตอนนี้อย่างเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังเนี่ยเรื่องของ PM 2.5 ที่มันพุ่งสูงด้วยนะคะ
1: นะประกอบก็คือวันเนี้ยช่วงหน้ามาดูเรื่องตำรวจก็หมายว่านายกท่านเป็นประธานในวันประชุมกตร.
0: ใช่ค่ะโอ้โหเมื่อคืนนี่มาราธอนเลยค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
0: ช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยข่าวสารกันต่อนะคุณวิเชษฐ์ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะใครอยู่ตรงไหนบ้างอาจจะฝนตกนะฟังเราสองคนอยู่ที่ไหนกันบ้างส่งเข้ามาทักทายกันหน่อยนะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะคุณอารีน่านะคะบอกว่าเออแปลกใจเรื่องของการสร้างรีสอร์ทในร่องเขานะเธอบอกว่าเออเรา
1: เป็นคนต่างประเทศไปเห็นเลย
0: ค่ะคุณอารีน่าบอกว่าเนี่ยไปเห็นน่ะเป็นคนต่างประเทศเห็นยังตกใจเลยมันเห็นถึงความอันตรายความเสี่ยงโอ้แต่ทำไมผู้ว่าไม่เห็น
1: เจ้าหน้าที่ต้องเห็นทำไมไม่เห็นมีระเบิด
0: ต้องขออนุญาตนะคะไม่ใช่ต้องขออนุญาตนะไม่ใช่อยู่จะทำจะก่อสร้างก็ก่อสร้างได้นะส่วนทางด้านของ YouTube นะคะมีหลายท่านทักทายเข้ามานะคะคุณชวนันท์ก็ฟังในช่องทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณกิตริศนะคะทักทายคุณเมย์ทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาบอกว่าเพิ่งกลับมาจากสภาค่ะที่รัฐสภามีการจัดเวทีของผู้นำฝ่ายค้านอ่ะเดี๋ยวได้พูดคุยเพื่อคุณกิตริศไปนั่งฟังแล้วมีอะไรเด็ดๆนะเล่ามาให้ฟังกันหน่อยนะคะส่งข้อความกันมาบอกว่าฝนตกเลยค่ะกลับออกมาจากสภาฝนตกเลยนะที่แยกสะพานควายนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์ค่ะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้ที่ปารีส21องศานะคะเนี่ยคุณกิจลิศก็ส่งมาเยอะเลยนะบอกว่าร่วมเวทีเนี่ยได้ฟังนะหลายท่านมาพูดคุยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้านมาใช่ไหมทั้งคุณหมอชนน่านนะทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณต๋อมชัยทวัฒน์นะก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆนะให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนากันด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าได้ร่วมงานกับกลุ่มของเวทีแบบเนี้ยผู้นำฝ่ายค้านมาแล้วหลายครั้งละสองครั้งแล้วก็เมื่อตอนบ่ายก็เนี่ยแหละก็ได้นั่งดูนั่งดูนั่งฟังกันอยู่ด้วย
1: แสดงว่าเป็นคนที่สนใจติดตามการเมืองมากดีครับอยากให้สนใจติดตามกันเยอะๆนะครับทางช่องทางไหนก็ได้บางท่านอาจจะไม่สะดวกไปนั่งฟังเองด้วยตัวเองด้วยคุณโรเน่ก็ติดตามข่าวที่รายงานความเคลื่อนไหวแต่บางท่านสนใจมากก็ไปฟังด้วยตัวเองเลยเผื่อมีจังหวะมีโอกาสจะได้ซักถุงซักถามแสดงว่าตื่นตัวมากดีครับ
0: ใช่ดีค่ะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเนี่ยแหละการที่เขาจัดเวทีอะไรแบบนี้บางทีมันผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนสวพบประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะบางทีเป็นเวทีที่เขาต้องการที่จะไปนอกจากแลกเปลี่ยนแล้วอ่ะเขาก็อยากจะไปแบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยมันก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมช่วงนี้สภาพยายามจัดเวทีแบบนี้เยอะมากนะคุณวิเชษไม่ใช่เฉพาะของสสหรือว่าของฝ่ายค้านสวก็จัดเวทีแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดีมีไลฟ์นะให้คนได้ติดตามเข้าไปแบบพูดคุยกันได้แต่ถ้าใครสะดวกไปก็ไปกันได้นะเข้าไปที่สภาเนี่ยก็เย็นๆนะไปนั่งฟังค่ะ
1: นะครับ ก็เดี๋ยวเรื่องสวเดี๋ยวพูดสวเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่นี้ไปดูเรื่องของตำรวจก่อนคุณวันนี้เป็นนายกร
0: ั
1: ฐมนตรียกวานประชุมเสร็จปั๊บออกจากประชุมไปและเห็นบอกว่ามีบางตำแหน่งนะเขาไม่กล้าตัดสินใจหรือเขาไม่แน่ใจว่าตัดสินใจไปแล้วนายกจะแฮปปี้หรือเปล่าใช่ไหมเมื่อวานเนี้ย
0: คือจริงๆอ่ะมันต้องไล่แบบถอยหลังกลับไปตั้งแต่ก่อนยังไม่ถึงการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำไปไม่ถึงการประชุมกตล.ด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้านับถอยหลังไปเนี่ยเมื่อวันที่23สิงหาคมคุณวิเชษฐ์แหล่งข่าวกล่าวว่านี่เขาอย่าง
1: น
0: ี้23สิงหาคมที่ผ่านมาใช่เขาก็มีการนัดถกพูดคุยกันมาก่อนแล้วไงใช่ไหมในการที่จะมาดูเรื่องของตำแหน่งอะไรกันต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะกำหนดการประชุมคัดเลือกนะผู้ช่วยผบ.ตล.รองเจรตำรวจแล้วก็มาถึงระดับเนี่ยแหละผู้บังคับการต่างๆก็เป็นวาระประจำปีอันนั้นก็ถกมาราธอนเหมือนกัน19ชั่วโมงโอ้จะทำรายชื่อต่างๆเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็ลงมติกันใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปประชุมกตร.นายกก็สบายนะนายกบอกทุกคนว่าช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีเจ็บคอพี่ค่อยสบายนะก็จับเนี่ยที่บริเวณลำคอประชุมกตร.เนี่ยเราก็รู้แล้วมันใช้เวลานานประชุมไป3ชั่วโมงนายกเรียกผบ.ตร.มาเลยค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการต่างๆกับการโยกย้ายเนี่ยนายกก็เอามาพูดคุยกันก่อนกับท่านผบ.ตร.หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานไม่ถึง1ชั่วโมงนายกขอออกไปก่อนค่ะขอออกไปจากห้องประชุมชั่วคราวนะแล้วก็มอบให้ท่านผบ.ตร.กิตติรัตน์เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานแทนแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็ดำเนินการประชุมกันต่
1: อ
0: ก็ประชุมกันไปนะคะแต่ปรากฏว่ามันก็เหมือนจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในการพิจารณาเรื่องของผู้บัญชาการตำแหน่งผู้บัญชาการเนี่ยบางตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัว3ทุ่มนายกกลับมาคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กว่าจะประชุมกันเสร็จเนี่ยจำได้เมื่อวานนี้น้องผู้สื่อข่าวส่งข่าวเข้ามาเนี่ยโอ้รายการจบไปแล้วยังไม่ทันนั่นเลยค่ะ5ทุ่ม23นาฬิกาเท่ากับประชุมนั่นแหละค่ะ9ชั่วโมงเต็ม9ชั่วโมงเต็มๆสำหรับการประชุมกตร.เมื่อวานนี้เขาบอกว่าในส่วนของตำแหน่งเนี่ยผู้บังคับการมีผู้ที่ได้ครองตำแหน่ง4ปีได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 5-6 รายคิดเป็น 5% ของตำแหน่งที่ว่างนะคะสำหรับปีนี้มีตำแหน่งว่างเนี่ย136ตำแหน่งรองผบ.ตร.ว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6ตำแหน่งระดับผู้บัญชาการนะว่าง19ตำแหน่งใช่มั้ยรองผู้บัญชาการว่าง40ตำแหน่งนะคะแล้วก็ผู้บังคับการเนี่ยว่าง94ตำแหน่งค่ะ
1: โอ้ไปเยอะก็เยอะนะแล้วก็จริงๆผมก็ตามข่าวนี้มาต่อเนื่องนะคือวันนี้คือตำแหน่งหลักๆแหละไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ารองผบ.ตร.ที่ว่าง3ตำแหน่งที่คุณกระเวพูดถึงเนี่ยนะที่มีที่เปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของเจรตำรวจแห่งชาติใช่ไหมก็คือเขาก็ดันเจรตำรวจแห่งชาติมาเป็นรองผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกอินทิพลอาชีวประดิษฐ์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีไม่ใช่ชื่อของคนเด็กอิทธิพลนะเป็นชื่อคนอื่นแต่ว่าเนื่องจากว่าก็เห็นก็ตำแหน่งนี้มันก็มีโอกาสนะตามกฎหมายไปห้ามอะไรก็ไม่ได้หรอกคนเป็นเจเนอเรชั่นสามารถมาได้ก็เลยมาเป็นรองผบ.ตร.ก็ข้ามมานะทีนี้เนี่ยผู้ช่วยเนี่ยก็เรียงลำดับอาวุโสเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าที่มาแปลกอีกคนหนึ่งก็คือมีการโยกรองเจรตำรวจแห่งชาตินะก็คือพลตรวจโทไตรรงผิวพรรณมาเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ก็เหมือนดังนั้นฝั่งโน้นอ่ะรองผบ.ตร.ก็คือเทียบเท่าเจรนั่นแหละเจรก็เทียบเท่าเหมือนกันเป็นกับวันระดับเดียวกันได้ก็โยกคนด้วยมาเป็นรองผบ.ตร.แค่นั้นเองแต่ว่าระดับผู้บัญชาการเนี่ยผมว่าก็มีความน่าสนใจหลายตำแหน่งนะคุณโอเนฟอ่ะเอาคนที่ไม่ขยับก่อนดีกว่าคนที่ไม่ขยับบางคนก็ไม่อยากขยับแต่บางคนก็บอกอยู่ที่
0: เด
1: ิ
0: ม
1: อยู่ที่เดิมอย่างเช่นเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะอันนี้ก็พลตรวจโทสยามบุญสมนี่ก็อยู่ที่เดิมนะพลตรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาสายเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่ก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมและขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีคนอื่นๆนะที่มีการโยกกันไปเนี่ยแต่เป็นที่สังเกตนะคุณกมลเนตรว่าเที่ยวนี้เนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นรุ่นน้องคนตัวเองสำราญโดนมาเนี่ยนะเป็นรุ่นน้องอย่างที่ผมเคยไล่ฟังครับผมเจอนายตำรวจท่านหนึ่งนะเป็นนายพลนี่แหละในเวทีหนึ่ง ผมไปเปิดงานเสร็จแล้วท่านก็มาร่วมงานมาอภิปรายในงานเนี้ยในเวทีเนี้ยนั่งคุยกันตรงไปตรงมาน่ะก่อนตั้งแต่ก่อนประชุมกันกรองอะไรเนี่ยนะคุณวันเนี่ยผมถามว่าตรงไปตรงมาเลยนะว่าตกลงผบ.ผู้จัดการตำรวจชาติจะเป็นใครเขาบอกนอนมาอยู่แล้วนอนมาตำรวจบอกนอนมาอยู่แล้วนอนมาพูดแค่นี้เขารู้อยู่แล้วเลยคุณโรเนตนะนอนมานอนมาอะไรเงี้ยนะนี่คือคนตำรวจก็รู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วรู้ก่อนล่วงหน้าจะแต่งตั้งโยกย้ายผบ.ตร.ตั้ง2เดือนเนี่ยคุณโรเนตก็คือแสดงว่าก็คือการเมืองเขาเลือกแล้วล่ะว่าเขาต้องการให้รุ่นน้องคนนี้กับหลายคนเนี่ยขึ้นมาเป็นผบ.ตร.แต่ที่แน่ๆคุณโรเนตรุ่นน้องจะทำงานได้ไม่ดีเลยถ้ารุ่นพี่ไม่ซัพพอร์ตถูกไหมด
0: ู
1: วันนี้ลองสังเกตดูไหมเราเห็นนรต.รุ่น46อ่ะเที่ยวนี
0: ้
1: ดูอยู่ในตำแหน่งหลักกันพึบเลยน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านรต.รุ่น46เลยเขาไม่ช่วยรุ่นน้องนะที่เขามีปัญหารุ่นน้องนะรุ่นน้องลำบากนะต้องอยู่หลายปีนะพลตุ๋ยสำราญนวลมานะไม่ใช่ทำงานง่ายนะคุณวันนี้ถ
0: ้
1: าผมไล่ดูนะนรต .46 เนี่ยก็แพ็กกันแน่นนะพลเรือโทสยามบุญสมผบ.ชน.นะพลเรือโทนพสินภูลสวัสดิ์นะผู้บัญชาการสตม.ตัวผมก็เบอร์นั้นนี่ก็นรต .46 นะพลเรือโทนัทศักดิ์ชวราสัยนะนี่ผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางก็นรต .46 นะพลเรือโทประชาประสานสุขผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค5นี่ก็นรต .46 นะพลเรือโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการตรวจตำรวจไซเบอร์นี่ก็นรต .46 ก็สำคัญเนี่ยนะอีกคนนึงพลตรีตรีวสันต์นี่ขึ้นมาเลยนะก็มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาค2เห็นไหมเพราะฉะนั้นนรต .46 เนี่ยก็คุมกำลังสำคัญสำคัญเนี่ยนะเพราะงั้นรุ่นน้องอย่างสำราญดวนมาเนี่ยถ้าไม่ฟังพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็รวมกลุ่มกันนะไม่ทำงานไม่ช่วยนะตายเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยเราได้เห็นเลยว่าการจัดอำนาจเนี่ยมันมีการจัดให้เห็นเลยว่าแม้คุณจะข้ามหัวรุ่นพี่ขึ้นไปก็ตามนะแต่คุณจะลืมนะว่าคนคุมกำลังหลักๆในตำรวจเป็นรุ่นพี่ในโดยย.น.ต.46นะถ้าทำอะไรให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณทำอะไรไม่ชอบมาพากลขึ้นมานะโดน คุณโดนแน่นะ
0: ค่ะนี่แหละมันก็เป็นอีกหนึ่งวาระนะตั้งแต่จริงๆก็ตั้งแต่ตอนที่ได้ผบ.ตร.มาก่อนแล้วนะตอนนั้นก็ด
1: ู
0: ว่าจะยังไงกันนะจะจัดทับจัดอะไรอย่างไรเพราะว่ามันมีเรื่องของลำดับใช่ไหมลำดับอาวุโสใครจ่อขึ้นลายอย่างไรหรืออายุราชการกันกี่ปีนะคุณวิเชษฐ์แต่ละปีเนี่ยที่จะมีการตั้งกันเนี่ยโอ้โหใช้เวลากันแบบเนี้ยตลอดเลยตอนที
1: ่
0: ก่อนที่พลเอกกิจรัตน์จะขึ้น
1: อ
0: ่ะมันก็ต้องแบบใช้เวลาแบบเนี้ยเหมือนกันนะตอนนั้นค่ะ
1: ใช่ทีนี้มันมีเกิดอยู่ที่ผมเป็นสื่อมวลชนรายงานตัวเนี่ยช่วยนายกออกไปอ่ะใช่ไหมนายกกลับมาอีกรอบนึงอ่ะก็บอกว่าแต่ทำให้พลเอกกิจรัตน์พันเพชรเนี่ยนะประธานในที่ประชุมแทนนายกอึดอัดใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีข่าวว่านายกเนี่ยท่านบอกว่าตำแหน่งผู้บัญชาการภูธรภาค2ผู้บัญชาการภูธรภาค5และผู้บัญชาการและผู้บัญชาการภูธรภาค7เนี่ยมันไม่ลงตัวมันเหมือนว่าตัวบุคคลมันยังเห็นความเห็นไม่ตรงยังเห็นแย้งกันอยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ยก็โอเคออกมาชัดเจนอย่างที่ว่านะก็คือพลเอกประชาประสานสุขจะมาอันนี้เป็นนรต.46ที่เราพูดถึงเนี่ยเลื่อนไปเป็นผู้บัญชาการภูธรภาค5แล้วก็พลโทศิรัตน์เขตภูวัฒนเศษเนี่ยนะอันนี้มาจากเจรตำรวจนะเป็นสป.8เนี่ยมาเป็นผู้บัญชาการภูธรภาค7เนี่ยเป็นนรต.รุ่น45อันนี้รุ่น45รุ่นอาวุโสไปอีก1ปีนะรุ่นพี่ของนรต.46นะผมก็เลยสงสัยอย่างเงี้ยไม่สงสัยหรอกเป็นที่รู้กันอยู่ในวงการเอาพูดอย่างงี้แล้วกันคุณสมบัติเวลาเขาอยากเป็นผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยนะระดับผู้บัญชาการเนี่ยนะเขาอยากเป็นที่ไหนหนึ่งเขาอยากไปเป็นบชน.ถูกไหมนครบาลโอ้นอหนึ่งนี่มันใหญ่สุดแล้วมันคุมทุกอย่างเลยนะโอ้แต่งตั้งยกย้ายในสอในเนี่ยสอนอในกรุงเทพเลยนะสอนอไหนเป็นทองคำสอนอนะสอนอไหนมีเงินทองเยอะนอหนึ่งนี่สำคัญที่สุดเลยแต่หลังจากนอหนึ่งไปแล้วเนี่ยที่ไหนสำคัญรองลงมาคุณเนี่ยภาค2ครับ
0: ภาค 2
1: ดูอะไรอ่ะก็ดู EC ไงคุณตัวเนี่ยพัทยาอย่างเงี้ยชลบุรีอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นตำแหน่งเงินตำแหน่งทองเลยนะใครไปอยู่ที่นี่เดี๋ยวดีกว่า1ตำแหน่งเงินตำแหน่งทองนะ2ตำแหน่งที่อยู่การเมืองนะภาคพันธุ์บอกที่การเมืองมันก็ต้องสู้กันเยอะมันเข้มเพราะฉะนั้นภาค2เนี่ยจึงมีการพูดถึงกันเยอะว่ารอนายกก่อนอะไรเงี้ยนะอีกภาคนึงคือภาค5คุณตัวเนี่ย ผมเนี่ยนะเคยเห็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าหลายคน
0: ตอนบน
1: ภาคเหนือตอนบนนี่แต่ละคนนี่นะโอ้บางคนได้มีสวนส้มอยู่ที่ภาคเหนือเลยบางคนได้มีบ้านหลังใหญ่โตอยู่ในสวนส้มที่ภาคเหนือเลยระดับพันตำรวจโทนะโอ้ยย้ายไปไหนไม่ย้ายขออยู่นี่เนี่ยคำถามคือทำไมอยากอยู่ภาคห้ากันจังเลยนะคุณวันเนตเหมือนกันอะเวลาแต่งตั้งอยู่ย้ายในกองทัพภาคกองทัพภาคก็เหมือนกันนะมีคนอยากเป็นกองทัพภาคที่สามกันจังเลยเพราะคุมภาคเหนือทั้งหมดใช่ไหมคำตอบคืออะไรภาคเหนือนี่มันเรื่องยาเสพติดนี่มันเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะมาจากพม่าเมียนมาเนี่ยนะโอ้โหมันข้ามกันมานะมันแหล่งเลยแหละนะเพราะงั้นเนี่ยบางคนบอกว่าขอเป็นตำรวจภูธรภาคห้าบางคนบอกขอเป็นภาคแทบแม่ทัพภาคสามแล้วกันเพราะงั้นไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนะแต่ตำแหน่งภาคห้าแขวนเอาไว้ก่อนในทางการเมืองก็มีผลเพราะคุมภาคเหนือถูกไหมคุณวอนเนี่ยในทางการเมืองนะส่วนภาคเจ็ดก็อีกเหมือนกันภาคเจ็ดก็นี่ไงภาคตะวันตกอ่ะในกาญจนบุรีติดพม่าเหมือนกัน
0: กาญจนบุรี
1: ราชบุรีนครปฐมนะกาญจนบุรีภาคเจ็ดก็สำคัญแล้วก็การเมืองก็สำคัญเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันติดฝั่งนี้ในการเมืองเนี่ยเป็นก็เลยนายกทำให้ผมบอกขอดูหน่อยขอดูละเอียดหน่อยนะจะเอาใครมานั่งตรงนี้เป็นสามภาคนี้เลยเป็นสามภาคที่โอ้โหเนี่ยประชุมกันดึกเลยกว่าจะออกมาได้นะคุณวันเนี่ยนี่ก็มันก็โยงกับเรื่องการเมืองกับเรื่องของใครจะไปนั่งตรงนี้มันคืออู่ข้าวอู่น้ำอ่ะในวงการตำรวจก็พูดกันอู่ข้าวอู่น้ำ
0: นั่นแหละเป็นที่มาว่านายกออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะเออไปภารกิจอะไรแล้วก็ออกกลับเข้ามาใหม
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่นะครับดูการเมืองหน่อยไหมคุณวันเนี่ย
0: ไปดูการเมืองกันหน่อยนะคะโอ้โหต้องบอกว่ามันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับกรณีนี้นะเรื่องของการหัวสวการเปิดหลักฐานอะไรกันต่างๆที่ออกมาก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไล่เลียงกันว่าเมื่อวานเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกพาดพิงถึงใช่ไหมแล้วก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงกันนะก็คือคุณณภินทร ศรีสันพางนะวิเชษต้องบอกว่าแปลนิดนึงแหละต้องบอกว่าต้องบอกว่าแทบจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่ออกมาแบบนั่งโต๊ะแล้วก็เอาหลักฐานมานั่งกลางกันนะเมื่อวานเนี่ยดิฉันไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มานั่งฟังท่านภินทรเนี่ยซึ่งน้อยครั้งใช่ไหมวิเชษเราจะเห็นการให้สัมภาษณ์หรือว่าการพูดคุยนะกับคุณณภินทรเนี่ยนะเมื่อวานนี้เตรียมหลักฐานมาแน่นพอสมควรนะก็ฟาดกลับไปแรงเลยล่ะพอสมควรสำหรับเรื่องกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเนี่ยไปเรียกบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครสว.อะไรแบบนี้นะมาในการที่จะพูดคุยกันไหนเส้นใบลาออกอะไรกันเนี่ยคุณณภินทรก็โต้ทุกตรงนะบอกว่าไม่จริงคุณณภินทรเนี่ยตั้งโต๊ะเลยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งโต๊ะที่ใต้ตึกบัญชาการเนี่ยเอาเก้าอี้มา3ตัวนะคุณผู้ฟังคุณวิเชษทีแรกเนี่ยตอนแรกเราก็นึกกันว่าเอ๊ะ3ตัวนี่หมายถึงอะไรนะนายย้ายจะสื่อไปเขาจะมีใครมาอ๋อคุณณภินทรเขารอนะเผื่อว่าคุณพลิตเนี่ยจะมานั่งฟังเผื่อว่าคุณเป๋ายิ่งชีพก็จะมานั่งฟังนั่งซักถามกันที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเมื่อวานอีก2ท่านนั้นไม่มาคุณณภินทรบอกว่าเดี๋ยวแจกเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะส่งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ประกาศเลยบอกว่าถ้ามีปัญหาให้โทรมาได้เลยตอนนี้ตอนที่แถลงอยู่จะพร้อมรับโทรศัพท์ทันทีนะถ้าเกิดว่าอยากถามอะไรให้ถามมาได้เลยกรณีที่บอกว่ามีการไปเรียกผู้สมัครสว.เนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของเป็นบุคคลที่มากับคณะที่จะให้แก้ไขนะปัญหาเรื่องของไก่งวงก็เข้ามาหนึ่งคนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มาจากกับคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยตอนสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เข้ามาในห้องซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็มีคณะกรรมการอยู่ด้วยกันแบบหลากหลายมากและยังมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ร่วมประชุมอยู่ด้วยในระหว่างที่มีการพูดกันถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการแก้ไขปัญหาไก่งวงจะเป็นอย่างไรท่านณภินทรบอกว่าบุคคลเนี้ยซึ่งเป็นนายเอก็แล้วกันมีการพูดกับท่านณภินทรในลักษณะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้สมัครสว.ซึ่งได้รับเลือกระดับประเทศแล้วอยากจะให้อยากให้ท่านณภินทรซึ่งเป็นรัฐมนตรีและมีคนรู้จักเนี่ยเป็นอย่างมากเนี่ยนะช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังเข้าสู่ระดับประเทศเพื่อที่จะคัดเลือกแล้วนะท่านณภินทรก็ปฏิเสธเขาบอกว่าผมก็ปฏิเสธเลยเพราะว่ามันทำไม่ได้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนักการเมืองเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ การเลือกสวแบบนี้มันไม่ได้อีกทั้งในพรรคเองก็มีกฎอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็เลยปฏิเสธไปหลังจากนั้นเนี่ยอีกวันหนึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็มาประชุมอีกรอบหนึ่งทีนี้บุคคลคนนี้ก็มาด้วยและยังมีการพูดในทำนองเดิมนะแต่ว่าถูกท่านอภินธรเชิญให้ออกจากห้องค่ะท่านบอกว่าท่านบอกไปแล้วไงท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้ถ้าจะมาพูดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเชิญออกจากห้องเพราะเขาจะคุยกันเรื่องปัญหาไก่งวงนี่เป็นสิ่งที่คุณอภินธรบอกว่าเนี่ยมีเอกสารมีรายละเอียดอะไรต่างๆการที่เอาไปพูดคุยวันนั้นชัดเจนเอามาแสดงและประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่ามีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ที่โรงแรมพูแมนที่มีการบอกว่ามีสัญญาณโทรศัพท์นะของโรงแรมพูแมนนะปรากฏอยู่ท่านอภินธรบอกว่าขอบอกตรงนี้เลยว่าวันดังกล่าวเนี่ยที่มีการเอามาเปิดเผยผมไม่ได้อยู่ต่างประเทศผมที่ไม่อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศค่ะไปราชการที่ต่างประเทศแล้วก็บอกได้ว่ามีเอกสารชัดเจนมีเรื่องหลักฐานมีพาสปอร์ตมีเรื่องของการเข้าออกประเทศในวันดังกล่าวจริงๆเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ได้อยู่ที่โรงแรมพูแมนไม่ได้มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรใดๆอย่างที่มีการถูกกล่าวหานะเมื่อวานนี้ก็โหซัดแรงเลยค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่าท่านนะคุณธวิธรมีหลักฐานชัดเจนก็เอามาสู้กันเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวจะถึงศาลกันอีกหลายคดีล่ะคุณกุมารเทพแล้วก็วันนี้ผมดูได้ที่คุณยิ่งชีพประธานนนท์เนี่ยนะทางไอลอว์ได้ออกพูดเนี่ยนะบอกว่าแม้จะไม่ได้เปิดข้อมูลอะไรใหญ่ๆเพราะว่าใหญ่สุดเปิดไปแล้วแต่ก็ขอชี้แจงให้ตรงใจกันว่าข้อมูลที่มีนั้นไม่ได้มีแค่ 90,000 หน้านะไม่ได้มีขอไปไม่ได้มี 90,000 หน้านะมีแค่ราวๆ 5,000 ถึง 6,000 หน้าและจริงๆการโกงสวมันใหญ่มากจริงนะที่ตัวเองมีเอกสารมีคำให้การของพยานแม้หลายคนจะไม่ตอบหรืออาจจะโกหกในคำนี้นะบอกไม่ยอมตอบหรืออาจจะโกหกเราก็ไม่รู้นะใครพูดจริงเป็นจริงไม่รู้นะแต่แล้วก็ตามข้อมูลที่เราเปิดมานั้นคุณยิ่งชีพบอกว่าผมเปิดมาแค่ 5% เองของข้อมูล 5,000 กว่าหน้านะส่วนพยานมีหลายร้อยปากส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ระดับเทียร์2กับเทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1เนี่ยแบบ10เต็ม10เนี่ยผมยังไม่เปิดเลยโอ้แสดงว่าคุณยิ่งชีพแบบมั่นใจว่าจะมีพยานหลักฐานเด็ดๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะน
0: ะ
1: แล้วเนี่ยเราก็ตามเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเรียบเรียงข้อมูลใดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทยอยเปิดนะก็เดิมเนี่ยคุณยิ่งชีพคิดว่าตอนแรกกกต.จะมีมติในวันจันทร์24สิงหาที่ผ่านมาไงก็เลยที่ผมมาเปิดไงแล้วล่าสุดสุดท้ายปรากฏว่าตอนแรกมีข่าวว่าโอเคจะม
0: ี
1: การ
0: สั
1: ่งตอนแรกว่าจะสิ้นเดือนสิงหาจะมาเพื่อที่จะส่งสารเนี่ยแต่ล่าสุดเนี่ยเป็น14กันยาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสั่งแล้วหรือจะเลื่อนอีกก็ไม่รู้แต่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจคุณวันนี้เพราะว่าแต่เราเห็นตอนนี้กกต.เขาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วจะมาว่าใครที่โดนกล่าวหาบ้าง200กว่าคนเนี่ย229คนเนี่ยนะทีนี้เนี่ยกระแสมันออกมาตลอดคุณวันนี้ว่าเป็นรายงานข่าวมาตลอดว่าจะสั่งจริงๆไม่เยอะที่กกต.จะส่งสารฎีกาจริงๆไม่เยอะเผลอๆไปถึง30คนด้วยจาก200กว่าคนนะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตามอย่างยิ่งเลยว่ามันจะเป็นอย่างที่ข่าวลือออกมาหรือเปล่าและที่สำคัญคืออะไรเบอร์ใหญ่ๆที่โดนกล่าวหาที่เปิดชื่อมาน่ะมันอาจจะไม่โดนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะสมมติไม่โดนจริงนะกกต.นี่โอ้นะงานนี้ก็เรียกว่าโดนก่อนเลยนะเพราะว่าข่าวลือมันออกมาก่อนคุณวันเนี่ยแล้วถ้าสมมติเป็นจริงอย่างที่ว่าตัวบิ๊กไม่โดนนะโดนแต่ประเภทแบบไม่กี่คนอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะไม่ใช่บุคคลสำคัญที่อยู่ในวงการเมืองหรือมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะกกต.ก็เรียบร้อยอีกโดนนั่นคือตั้งรอบเลยคุณวันเนี่ยนะดูรูปการแล้วเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็ตั้งคำถามกันใช่ไหมถึงตอนนี้เนี่ยจับตากันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่ซึ่งท่านท่านกกต.นั่นก็ออกมาคอนเฟิร์มใช่ไหมที่เขาบอกว่าจะพิจารณาในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยแหละนรงค์ลักร้อยนะคะกกต.เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แหละบอกว่าเดี๋ยวก็จะลงมติกันในวันนั้นแล้วก็จะส่งสารหรือไม่ส่งสารฎีกาพิจารณาเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไงก็วันนั้นเนี่ยก็น่าจะมีมติออกมาอย่างแน่นอนนะตอนนี้พิจารณาสำนวนอะไรกันต่างๆครบถ้วนเรียบร้อยแล้วโดยการพิจารณาสำคัญในส่วนสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่28สิงหาคมนะคะที่ผ่านมาเขาประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาพิจารณาเรื่องกันมาประมาณสัก3เดือนเขาบอกว่าพิจารณาหมดแล้วพิจารณาทุกสำนวนอันนี้มันเป็นปัญหาของสว.ทางกกต.ก็มีมติเอกฉันท์แล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าตลอด3เดือนเนี่ยกกต.เขาก็พิจารณาเรื่องนี้มาโดยตลอดแม้บางสัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประชุมในเรื่องนี้เนื่องจากกกต.ก็มีภารกิจอื่น อีกเยอะนะแต่ภาพรวมถือว่าดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วค่ะ
1: ก็อย่างที่ปิดท้ายเรื่องวสว.อย่างเงี้ยโดนแน่สิ่งที่เราต้องยอมรับเนี่ยในครั้งเนี้ยว่าแม้เราจะกำหนดกติกาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเพื่อป้องกันปัญหาการหัวกันนะแต่ในสภาพความจริงแล้วมันป้องกันไม่ได้เลยป้องกันได้น้อยมากเรื่องวันนี้และนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับต้องหาทางแก้ต่อไปอันที่สองที่อยากจะบอกผมก็ย้ำตรงนี้มาหลายครั้งเพื่อนผมคนหนึ่งนะก็เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบมานะว่าจะได้เป็นสว.ด้วยแหละแต่เขาตัดสินใจเลือกแล้วผมคุยกับเขานะเขาบอกเขาเลือกที่จะไม่ประชุมไม่ไปประชุมตามที่มีการเชิญไปประชุมที่โรงแรมเขาพูดกับผมแค่นี้เขาบอกเขาบอกแล้วให้ไปประชุมถ้าไปประชุมเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะได้เป็นสว.นะแต่เขาเลือกที่จะไม่ไปประชุมในกรุงเทพอันนี้เป็นผมเลยนะผมไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามเพื่อที่จะเสียหายเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ด้วยอะไรด้วยแต่เอาเป็นว่าเงี้ยเขาเลือกที่จะไม่ไปไงคือเราเลือกได้นะคุณวันนี้พอถึงเรื่องวาระหนึ่งเนี่ยเราเลือกได้เพราะมันมาถึงระดับชาติแล้วบางคนมันโอ้โหมันต้องไปแล้วมันต้องได้เป็นสว.นะแต่เพื่อนผมเลือกที่จะไม่ไปผมพูดได้แค่นี้แต่เขาก็ไล่ฟังว่าทุกคนไปที่โรงแรมผมไม่ไปจบคือวันนี้นะครับ
0: ปิดท้ายเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาแล้วคุณพิเชษต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดแห่งนี้นะครับไม่ว่าท่านตอนนี้จะอยู่บนรถก็ตามอยู่ที่บ้านก็ดีหรือจะเป็น Facebook 96.5 หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันของ Encore แล้วก็นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆส่งเข้ามาทาง Facebook ของ 96.5 ได้เต็มที่เลยนะครับก็อดใจรอครับเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเวลา 01:00 ของคืนนี้ปฏิบัติการนะฮะเป็นปฏิบัติการสงครามเศรษฐกิจบทขยี้อิหร่านของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีการแถลงตอนเวลาบ่ายสองของกรุงวอชิงตันดีซีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแต่มันจะตรงกับเวลาตีหนึ่งเป๊ะๆตามเวลาของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาการนี้ถูกจับตามองกันทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็โพสต์เรื่องนี้นะครับและสิ่งที่เขาห้อยไว้เขาใช้รหัสนี้เลยฮะD-Day Economic นะครับเป็นวันที่จะ D-Day ปฏิบัติการบทขยี้เศรษฐกิจของอิหร่านแล้วก็ทั้งสองคนพูดตรงกันครับว่าไม่เคยใช้ขนาดและความรุนแรงอย่างนี้

0: 1,850 บาทและนี่ก็เป็นราคาทองคำแท่งที่ดีที่สุดมากที่สุดในรอบ3เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับส่วนทองรูปพรรณนั้นราคาขายออกก็ปิดจบที่ 72,650 บาทก็เป็นว่าคอทองคำนั้นชื่นมืดไปที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมให้ความสำคัญเรื่องนี้กันเลยนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าปฏิบัติการที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่แหละครับที่เรียกว่า D-Day Economic เนี่ยนะฮะมันจะมีผลหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับและดูท่าทีความเคลื่อนไหวของอิหร่านคราวนี้ดูจะร้อนบนผิดปกติดูมันจะมีความกังวลมากกว่าสงครามที่ก็สู้รบกันจริงๆมาถึง6เดือนเต็มๆนะครับจนกระทั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านนี้ออกมาบอกเลยนะฮะว่าถ้าหากว่ามีการใช้ D-Day Economic ของอเมริกากับอิหร่านแล้วก็นะน้ำมันดิบหยดเดียวก็จะไม่มีออกจากอิหร่านไม่ว่าจะเป็นช่องแคบฮอร์มุซหรืออ่าวเปอร์เซียนะครับโอ้น่าสนใจและถ้าประเทศไหนเนี่ยไปร่วมวงไพบูลย์กับอเมริกาในดีเดย์อีโคโนมิกก็จะถือว่าเป็นปฏิบัติการทำสงครามกับอิหร่านนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องกลับเข้ามาคุยกับศาสตราจารย์ดร.ภัยพลคุ้มทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอิสระนะครับสวัสดีครับอาจารย์ภัยพลครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
0: ครับอาจารย์ภัยพลครับคืนนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจับตามองไหมครับสำหรับ D-Day Economic เนี่ยนะครับ
1: ก็เท่าที่ฟังดูจากน้ำเสียงของทั้งสองฝ่ายนี่ก็น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสหรัฐเองท่านรัฐมนตรีการคลังก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยใช้มาก่อนเลยไอ้ความบาดคราวนี้เนี่ยเป็น D-Day เลยก็ได้นะถ้าเหมือนสงครามโลกที่สองก็คือเป็นวันที่พันธมิตรยกพลขึ้นบกเพื่อที่จะเอาชนะเยอรมันนะว่ากันนี่ป่ะก็เป็นวันพิชิตศึกอะฟังดูก็น่ากลัวนะอิหร่านเองก็เกรงอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่ามันจะออกมาในรูปไหนอะฟังรายละเอียดสักนิดหนึ่งเท่าที่นักวิเคราะห์เขาประเมินดูก็คือว่าเรื่องความบาดเนี่ยความจริงก็สหรัฐก็ความบาดอิหร่านมาอยู่แล้วนะไม่อยากจะค้าขายกับอิหร่านโดยตรงว่างั้นดีกว่านะแต่ว่ายังไม่ได้มีการถึงว่าห้ามประเทศอื่นค้าขายกับอิหร่านนะมาคราวนี้เนี่ยคงจะมาขยายวงไอ้ตรงจุดนี้แหละก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยนอกจากว่าสหรัฐไม่ค้าขายกับอิหร่านแล้วเนี่ยตัวการคือความบาดเลยนะประเทศอื่นที่ค้าขายกับอิหร่านโดยเพราะยี่ไปซื้อน้ำมันหรือไปขายอะไรให้อิหร่านเนี่ยสหรัฐก็จะลงโทษทางเศรษฐกิจด้วยไอ้ตรงเนี้ยเป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาซึ่งในอดีตก็จริงก็ทำมาบ้างแต่ว่ายังไม่ค่อยได้รุนแรงเท่าไหร่มาคราวนี้คงมาแบบรุนแรงแล้วก็มาตรการเด็ดขาดพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วอิหร่านนี่ก็ค้าขายมากที่สุดณขณะนี้โดยเพราะยิ่งขายน้ำมันก็เจ้าใหญ่ก็คือจีนน่ะจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของอิหร่านนะอิหร่านที่ผลิตน้ำมันประมาณสักขายออกมาประมาณสัก 2ล้าน3ล้านแบเรลต่อวันก็จีนเองก็ซื้อไปล้านกว่านะก็เกือบครึ่งนึงนะอาจจะเกินครึ่งนึงของน้ำมันที่อิหร่านขายให้โลกซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่พอสมควรเพราะนั้นถ้าจีนยังซื้อน้ำมันจากอิหร่านอยู่และสหรัฐบอกว่าเอาละจะโดนมาตรการเนี่ยก็ต้องไปทะเลาะกับจีนอีกนะสหรัฐก็จะต้องมีมาตรการที่จะคว่ำบาตรจีนจะคว่ำบาตรยังไงก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าฟังดูแค่ว่าจะมีมาตรการทางด้านการเงินเข้ามาด้วยจะห้ามอะไรสักอย่างหนึ่งห้ามการเขาเรียกอะไรการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินโดยใช้เงินดอลลาร์ยกตัวอย่างเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยการค้าโลกส่วนใหญ่เนี่ยก็ซื้อขายกันโดยอ้างอิงแล้วก็ใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักถ้าสหรัฐบอกว่าไอ้ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ยอมละนะจะลงโทษประเทศอิหร่านนี่ลงโทษแน่แต่ว่าประเทศอื่นที่ค้าขายกับอิหร่านเนี่ยก็จะลงโทษทางด้านการเงินด้วยไม่ใช่การค้าอย่างเดียวเนี่ยโอ้มันก็ถือว่ายุ่งพอสมควรแหละนะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนจะบังคับใช้อ่ะมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะยี่กับจีนซึ่งเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของอิหร่านก็คงจะต้องจับตาดูว่า จะบังคับใช้ยังไงเพราะจีนก็ไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่จะมาขู่

0: ันง่าย
1: ๆ
0: ที่เองก็บอกอยู่เหมือนกันนะบอกว่าโอ้ยไม่ควรจะทำอย่างเงี้ยนะควรจะใช้วิธีการทางด้านการพูดดีกว่าพูดคุยกันดีกว่าอะไรแต่อะไรพวกเนี้ยจริงก็คงมีไว้ในใจเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าสหรัฐออกไม้นี้มาเนี่ยจริงเขาก็อาจจะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเขาเหมือนกันนะคือเขาต้องตอบโต้ว่าอย่างนี้ดีกว่าคงไม่ได้นั่งอยู่เฉยไม่ได้ดูดายว่าอย่างนี้ดีกว่าคงต้องตอบโต้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะตอบโต้กันยังไง
1: ตอบคืออาจารย์นะเท่าที่ติดตามข่าวสารมาตั้งแต่วันที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์เรื่องนี้นะฮะดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยผมก็เห็นนะว่าท่าทางของอิหร่านคราวนี้ลุกนี้ลุกลนนั่งไม่ติดมันผิดปกติกับตอนที่สู้รบแบบด้วยอาวุธกันจริงๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวของอิหร่านรอบนี้มากๆเลยใช่ไหมครับ
0: ก็จริงๆอิหร่านเองก็ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดนะพูดกันตามตรงนะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ย่ำแย่เนี่ยผมว่าผู้คนก็ยากลำบากมีทั้งปัญหาการขาดแคลนสินค้าแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อเครื่องความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกพอมาเจอเอาไม้นี้เนี่ยก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะอาจจะค่อยๆมีผลที่รุนแรงมากขึ้นอ่ะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับประเทศที่สามที่ค้าขายกับอิหร่านด้วยไงไม่ใช่ว่าค้าขายกับสหรัฐแต่เพียงอย่างเดียวก็ผมว่าเขาคงเป็นห่วงตรงจุดเนี้ยมากกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าอิหร่านเนี่ยเนื่องจากว่าลำบากมานานเนี่ยความรู้สึกก็อาจจะบอกว่าโอ้ยลำบากคราวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมันก็เรียกว่าเราก็ยังทนได้อ่ะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราดูระบอบการปกครองของอิหร่านเนี่ยไม่ว่าประชาชนจะยากลำบากยังไงเนี่ยรัฐบาลเขายังคุมอยู่ว่างั้นดีกว่าคือไม่มีการลุกฮือมาต่อต้านเดินขบวนอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะว่าประชาชนเองก็ไม่กล้าที่จะทำอย่างนั้นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยถ้ามาทำอย่างนี้เนี่ยก็มีการปราบปรามที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็มีคนตายไปก็เห็นได้ข่าวว่าเป็นพันเป็นหมื่นคนเหมือนกันเพราะนั้นก็ยังยอมรับว่ายังคุมสถานการณ์ภายในประเทศอยู่ถึงแม้ว่ามีความยากลำบากในเรื่องการทำมาหากินในด้านเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเขายังคุมอยู่อย่างนี้เนี่ยผลกระทบที่มีทางด้านการเมืองเนี่ยก็อาจจะแทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่มีอะไรเพิ่มเอาไว้ดีกว่าไม่มีอะไรเพิ่มเท่าไหร่แล้วแต่ขณะเดียวกันถ้าจีนไม่ได้เล่นด้วยเนี่ยซึ่งผมว่าจีนก็คงไม่เล่นด้วยอยู่แล้วนะคงไม่กลัวหรอกว่าสหรัฐที่ขู่มาอย่างนี้เนี่ยจีนจะยกเลิกไอ้เรื่องการค้าขายกับอิหร่านเนี่ยผมว่าจีนคงไม่ทำอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็อิหร่านก็คงจะพอเบาใจว่าเอ้ยอย่างน้อยก็ยังมีคนมาค้าขายกับเราอ่ะเจ้าใหญ่โดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ยังขายน้ำมันได้อยู่ยังสามารถที่จะซื้อสินค้าอะไรต่างๆได้บ้างถึงแม้ว่าจะยากลำบากขึ้นก็ตามครับ
1: ครับก็เลยทำให้ท่าทีของอิหร่านแม้แต่เลขาธิการสภาความมั่นคงของอิหร่านก็พูดอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะฮะแบบประเภทน้ำมันหยดเดียวก็ไม่มีทางออกเลยเนี่ยนะฮะแล้วจนกระทั่งใช่ไหมอาจารย์คือไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะ
0: ครับก็มันก็ขู่กลับอะว่ากันดีกว่าขู่กลับก็คือว่าฉันก็อยากจะบีบไอ้คอยเรื่องน้ำมันเนี่ยที่จะผ่านช่องแคบโฮมูสเตอร์ไม่ให้ออกเลยซึ่งก็หมายความว่าน้ำมันในตลาดโลกก็จะยิ่งขาดมากขึ้นแล้วราคาน้ำมันก็จะแพงมากขึ้นว่ากันดีกว่าจะขึ้นไปถึง120-150 เหรียญก็จะสร้างความยากลำบากให้กับโลกอ่ะว่าดีกว่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่อิหร่านจะยากจะยากลำบากแต่เพียงคนเดียวโลกเองก็จะยากลำบากสหรัฐเองก็ยากลำบากเพราะว่าเวลาราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นเนี่ยผู้คนของสหรัฐก็ซื้อน้ำมันหน้าปั๊มแพงขึ้นคนอื่นๆก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นจีนรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็จะลำบากพูดง่ายคือลำบากไปทั่วโลกอ่ะเพราะว่าเราก็ยังต้องอาศัยน้ำมันและแก๊สธรรมชาติอยู่ในระดับหนึ่งครับอันนี้ก็คงเป็นเครื่องมือที่ใช้อิหร่านก็มักจะใช้ขู่อยู่เสม
1: อ
0: ซึ่งถ้าเรียนตามตรงมันก็ไม่ถึงกับ 100% น่ะคือการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเราทราบดีว่าน้ำมันหายไปเป็นส่วนใหญ่อ่ะ

0: 10% 90% แต่มันก็มีออกมามีออกมาบ้างว่างี้ดีกว่าแล้วก็ไปออกช่องทางอื่นก็มีไม่ใช่ไม่มีก็ออกช่องทางเหมือนแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะนั้นมันก็ไม่ได้หายไปทั้ง 20% ของโลกหรอกอันนั้น
1: ครับโอ้แล้วอาจารย์นะพอมาจับสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอเมริกาเนี่ยเขียนเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อคืนเนี่ยนะฮะที่จะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่าครั้งเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดแบบครั้งเดียวโดดๆเนี่ยนับตั้งแต่เคยมีการจัดระเบียบกับศัตรูเป็นต้นมาเลยนะอันนี้แปลตรงๆอยู่เลย
0: คร
1: ับ ก็แสดงว่าเขาใช้คำว่า financial offensive คือ greatest financial offensive ไอ้ตรงเนี้ยถ้าอ่านใจอาจารย์แสดงว่าเป็นมาตรการทางการเงินที่สุดเอาแบบภาษาชาวบ้านนะสุดโหดเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคือก็อย่างที่ผมเรียนว่าการค้าของโลกตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังต้องใช้เงินดอลลาร
1: ์
0: เป็นเงินสกุลในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอยู
1: ่
0: แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าระบบการเงินที่ใช้เงินดอลลาร์เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับระบบธนาคารของสหรัฐว่าไงดีกว่าและของหลายประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบดอลลาร
1: ์
0: ถ้ารัฐบาลสหรัฐสามารถที่คุมตรงจุดนี้ได้และบอกอย่างที่ว่านะว่าต่อไปนี้ใครไปค้าขายกับอิหร่านเนี่ยฉันก็จะแซงชั่นในเรื่องของการเงินด้วยหรือพูดง่ายว่าไม่ให้มีธุรกรรมทางด้านเงินดอลลาร์เลยผมซึ่งอันนี้มันกระทบเยอะเลยมันกระทบมากเลยกระทบหลายประเทศแล้วก็การค้าขายของโลกอย่างที่ผมว่าส่วนใหญ่ต้องใช้เงินดอลลาร์ถ้าไม่ใช้เงินดอลลาร์มันก็ต้องหาวิธีการใช้เงินสกุลหนึ่งซึ่งมันก็มีโอกาสที่เป็นงั้นแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากมากขึ้นต้นทุนต่างๆก็จะสูงขึ้น
1: อ
0: ันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่โลกยังไม่เคยเห็นมาก่อนใช่อันนี้อาจจะจริงอย่างที่ว่าแต่ผมเองนะก็เรียนตามตรงว่าถามว่ามันอีเฟคทีฟหรือจะได้ผลหรือใช้ผลบังคับไหมเนี่ยได้บังคับใช้ได้เต็มที่หรือเปล่าผมก็ไม่เชื่อว่าจะได้เต็มที่หรอกก็อย่างที่ผมเรียนน่ะจีนเองก็คงบอกว่าโอ๊ยถ้าเธอมาห้ามฉันเนี่ยฉันก็จะตอบโต้วางกันดีกว่าและตอบโต้เองเนี่ยสหรัฐเองก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันก็จะมีความรู้สึกเจ็บปวดอีกเหมือนกันซึ่งก็อาจจะต้องซัดกันไปซัดกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็อย่าลืมว่าเดือนหน้าเนี่ยสีจิ้นผิงก็มีกำหนดการที่จะไปเยือนสหรัฐแล้วก็ไปคุยกันอะไรจะอะไรกันเนี่ยเขาก็อาจจะต้องระวังถึงจุดนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปคุยกันแล้วมันยังมีเรื่องบาดหมางอะไรกันอยู่เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับทั้งสองประเทศครับ
1: นี่อาจารย์ครับทำให้ผมนึกถึงตอนที่เกิดสงครามเมื่อ4ปีที่แล้วก็คือยูเครนกับรัสเซียแล้วปรากฏว่าอาจารย์จำได้ไหมว่าตอนนั้นอเมริกาเนี่ยงัดมาตรการพร้อมกับโลกตะวันตกเลยนะมาตรการที่ว่า SWIFT คือตัดเลยธุรกรรมที่ทำโดยกับรัสเซียกับต่างชาติทั่วโลกตัดหมดเลยมันจะคล้ายๆกันไหมฮะ
0: คล้ายๆกันดีแต่ว่าทางด้านการเงินอาจจะไม่มีผลกระทบต่อโลกต่อประเทศที่3มากนักคือส่วนใหญ่ก็มักจะแซงชั่นประเทศคู่กรณีโดยตรงเลยแต่ตั้งแซงชั่นทางด้านการเงินก็เอาเฉพาะกรณีคู่กรณีโดยตรงเลยคือในกรณีนั้นก็คือรัสเซียในขณะนั้นเนี่ยแล้วมีการยึดทรัพย์ที่มีการลงทุนไว้ในระบบธนาคารของสหรัฐในประเทศสหรัฐด้วย
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ทำกันยังไม่เคยทำไปถึงประเทศที่สามประเทศที่ไปเกี่ยวข้องประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีว่าไงกว่า
1: อ
0: ันนั้นมันต่างกันตรงจุดเนี้ยฮะอย่างที่ผมเรียนว่ามาคราวนี้เนี่ยเขาจะเอาประเทศอื่นด้วยประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านด้วยซ
1: ึ่
0: งเราก็เห็นละเป้าหมายก็คือจีนนั่นเองครับ
1: ครับ
0: อันนี้อย่างที่ผมเรียนว่าจีนเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะแต่เขาก็เชื่อว่าเขาคงไม่อยู่เฉยเขาก็คงจะต้องตอบโต้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันครับ

0: ผมกลัวว่าเขาประกาศตอนตีหนึ่งของเนี่ยอีกประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยอีก78ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการ Swift Plus Plus คือเล่นประเทศที่3ด้วยอย่างเงี้ย
1: ก็มีประเทศที่3อย่างที่ผมว่าไงก็คือว่า
0: คร
1: ับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วประเทศที่3ประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านเนี่ยจะต้องโดนด้วยว่างั้นดีกว่าแต่ว่าโดนมากโดนน้อยแค่ไหนยังไม่รู
0: ้
1: แต่เท่าที่มีการแบะท่ามาครับบอกว่าเอาทางด้านการเงินด้วยไม่ใช่เอาการค้าอย่างเดียวปกติเนี่ยแซงชั่นก็เอาเฉพาะการค้าอย่างเดียวแต่ถ้าแซงชั่นการเงินก็คือว่าโอเอาทั้งหมดเลยทั้งการค้าด้วยการลงทุนด้วยการลงทุนระหว่างประเทศก็โดนแซงชั่นด้วยอะไรต่ออะไรด้วยและการใช้เงินดอลลาร์ในการค้าขายในการลงทุนก็เอาด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็หนักเลยนะไม่เคยทำมาก่อนก็ลองทำดูนะดูที่ว่าประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาจะตอบโต้ยังไง
0: เพราะวันนี้ฮะอาจารย์ครับสัญญาณหนึ่งที่เขากลัวกันแล้วนะในตลาดการเงินก็คือไออัตราเงินแลกเปลี่ยนเรียลอิหร่านในตลาดมืดเนี่ยนะฮะมันลงไปเหลือแค่ 1.992 ล้านเรียลต่อดอลลาร์ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ของสกุลเงินนี้เลยนะฮะเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงเนี่ยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แสดงว่าเขากลัวมาก
1: ครับเขาแสดงว่าตลาดการเงินก็มีความกังวลอ่ะในเรื่องนี้ใช่นะเพราะว่าถ้าเงินของอิหร่านมันตกถึงขนาดนั้นก็แสดงว่าก็มีความเป็นห่วงอะว่าอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นอะคือปัจจุบันนี้ก็รุนแรงอยู่แล้วอะนะถ้ามีมาตรการใหม่เนี่ยอาจจะรุนแรงมากขึ้นถึงอาจจะขนาดต้องล้มละลายเสียหายอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะไปหมดคงเป็นความกลัวในลักษณะนั้นด้วยนะครับ
0: ครับแต่ปกตินะอาจารย์นะเรื่องของการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามสู้รบจริงหรือสงครามทางเศรษฐกิจเนี่ยกับมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกากับที่อื่นเนี่ยฮะเรามักไม่ค่อยเห็นเช่นเดินเกมโดยการใช้สงครามสู้รบมาถึง 5-6 เดือนเสร็จแล้วต่อด้วยสงครามเศรษฐกิจต่อกับประเทศเดียวกันเนี่ยนะฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันฮะ
1: ครับก็จริงฮะเพราะว่าก็เรียนตามตรงว่ามาตรการนี้เนี่ยจนถึงมาตรการนี้ก็เพราะว่าสงครามที่ใช้ระเบิดสู้รบกันเนี่ยสำหรับสหรัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นที่ยอมรับไปเลยว่าโอ้ไปทิ้งระเบิดตั้งหลายวันนะแล้วก็ไปบล็อกการเข้าออกของช่องแคบฮอร์มุซของเรือที่เรือที่ขนสินค้าเข้าออกของอิหร่านเนี่ยนะก็ทำหลายมาตรการแล้วอ่ะนะก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะอิหร่านเองก็เดือดร้อนก็จริงแต่ว่าสามารถที่จะตอบโต้ได้แล้วก็ไม่ยอมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้มีการเดินเรือโดยเสรีอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าพอไม่ได้ผลอย่างนี้รวมทั้งการเจรจาก็ไม่คืบหน้าไปด้วยเนี่ยสหรัฐก็มีเขาหวังว่าคงมีไม้ตายนะเป็นไม้ตายนะ
0: อ
1: ันนี้ขึ้นมาซึ่งก็เราคงต้องรอดูว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพียงใดความเห็นส่วนตัวของผมก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่สหรัฐหวังไว้
0: อ
1: ะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะว่าคุณกำลังใช้บังคับกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจเหมือนกันก็คือประเทศจีนนะฮะซึ่งจีนด้วยแล้วก็หลายๆประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านอยู่ตอนนี้นะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายว่างั้นดีกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะไปบีบบังคับเข้าได้ง่ายๆนะ
0: ครับแล้วอย่างนี้อาจารย์กังวลไหมครับว่าพอเขาประกาศมาตรการดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยนะราคาน้ำมันเช่นราคาน้ำมันราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความผันผวนกระโดดสูงเหมือนรอบตอนที่เจอสงครามสู้รบจริงๆเนี่ยครับอาจารย
1: ์มีโอกาสเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะอย่างน้อยในช่วงสั้นๆนะคือไอ้การที่ประกาศออกมาแล้วก็ตลาดก็คงจะเฝ้าดูว่าเอ๊ะมันจะมีผลไหมต่อการขนส่งน้ำมันออกจากเครื่องแคบฮอร์มุซนะเพราะว่าอิหร่านเองก็จะตอบโต้ว่างั้นดีกว่าอิหร่านก็พูดแล้วเหมือนกันว่าจะไม่ให้น้ำมันแม้กระทั่งหยดเดียวผ่านช่องแคบของมูสเนี่ยมันก็ฟังดูตกใจเหมือนกันนะเพราะนั้น โลกเองหรือตลาดโลกเองก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยน้ำมันมันจะขาดแคลนนะเพราะนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะกระโดดหรือพุ่งขึ้นในช่วงสั้นๆนี้มีนะในช่วงสั้นๆเนี่ยคงมีแต่ว่าที่ประสบการณ์มีเนี่ยในช่วงเนี้ยนะในช่วงที่มีการสู้รบกันเนี่ย 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละครั้งที่มีสถานการณ์หรือว่าการประกาศในแต่ละเรื่องเนี่ยนะไม่ว่าจะเปิดช่องแคบปิดช่องแคบอะไรพวกเนี้ยตลาดก็จะมีปฏิกิริยาไปในระยะสั้นๆนะให้เห็นถึงความกังวลในเรื่องนี้นะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะที่ค่อนข้างปกติผมใช้คำว่าค่อนข้างเพราะว่ามันยังตอนนี้มันยังถือว่าไม่มีอะไรปกติอยู่เลยตอนนี้นะก็ราคาน้ำมันดิบเบนซ์เองก็อยู่ในเกณฑ์สูงอ่ะ90กว่าเหรียญนี่ต้องถือว่าสูงนะขนาดนะครับถึงแม้ว่าจะย่องมาจากอย่างที่คนกลัวมันจะถึง100เหรียญหรือเปล่าอะไรแต่อะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ถึงสักทีนะเท่าที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็90เหรียญก็ถือว่ายังแพงอยู่เพราะนั้นความวิตกกังวลเนี่ยมันต้องมีอยู่นะแล้วยิ่งมันมีการประกาศตอบโต้กันไปมาเนี่ยโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นใกล้ๆ100เหรียญก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าทุกครั้งอย่างที่ผมเรียนว่าทุกครั้งที่มันใกล้ๆ100หรือเกิน100เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาสู่ระดับต่ำกว่า100นะฮะมันเคยมีลงไปถึง70 80เหรียญในช่วงหนึ่งแต่ว่ามันก็กระโดดกลับขึ้นมาหลังจากที่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยไม่ได้ผลสำเร็จครับ
0: ครับเพราะรอบตอนที่ครั้งที่แล้วใช้สงครามสู้รบจริงๆเนี่ยนะฮะมัน119เหรียญแก่ๆปลายๆเกือบ120อันนั้นสูงสุดละนะฮะแต่พอคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะขึ้นไปเคาะใกล้ๆอีกหรือเปล่าแถว120เป็นไปได้ไหมอาจารย์
1: มีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสเหมือนกันถ้าหากว่าคือมันไม่ใช่สงครามเศรษฐกิจไอ้ดีเดย์อีโคโนมิกอันนี้แต่เพียงอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะลุกลามไปไม่ใช่อีโคโนมิกวอร์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นวอร์จริงๆเลยก็ได้อ่ะเพราะว่าการตอบโต้ปฏิกิริยาเราไม่รู้ว่าตอนนี้นะของอิหร่านเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องทางด้านอีโคโนมิกแล้วเนี่ยก็อาจจะตอบโต้ในแง่ของการสู้รบก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเราก็ยังนึกไม่ออกว่าไอ้ช่องแคบโฮมูสเนี่ยถ้าไม่ให้น้ำมันมันผ่านภายในหยดเดียวเนี่ยจะต้องทำยังไงวิธีการทำก็คือปิดอ่าวแล้วก็วางทุ่นระเบิดเลยว่างั้นดีกว่า
0: โอ
1: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เรือเข้าไม่ได้ออกไม่ได้แน่นอน
0: โอ้
1: อันนั้นก็หยุดจริงๆถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยโอ้ราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง120เหรียญได้ครับแต่นี่เราเป็นเรื่องที่เดากันนะเพราะว่ามันแต่ละคนมันก็ต้องดูว่าสหรัฐจะประกาศยังไงจีนจะว่ายังไงอิหร่านจะว่ายังไงอะไรแต่ไหนคงต้องดูสถานการณ์ไปในแต่ละวันนะนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ทุกคนก็ยังไม่ทราบแน่ว่าเอ๊ะมันผู้เล่นทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยรวมทั้งประเทศในอ่าวอาหรับเองซึ่งมีหลายประเทศก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ร่วมชะตาว่าเนี่ยเป็นสเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเขาก็อาจจะต้องมีปฏิกิริยาบางอย่างด้วยครับ
0: แต่พอดีอาจารย์พูดถึงประเทศในอ่าวอาหรับหรือที่เรียกกันว่าอ่าวเปอร์เซียเนี่ยประเทศหนึ่งที่ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE บอกประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบกับอิหร่านเลยนะฮะตอนนั้นนะ
1: ครับครับ
0: นี่เป็นประเทศแรกในอ่าวเปอร์เซียเลยนะฮะ
1: เป็นประเทศแรกใช่ครับก็ด้วยเหตุผลอย่างที่ว่านะว่าก็เขาก็เห็นว่าเอ๊ะอยู่ดีๆอิหร่านก็ยิงจรวดส่งโดรนมาโจมตีเขาอะโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอะเขาก็มีปฏิกิริยาตรงจุดที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควร
0: ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจอิหร่านกับ UAE เอาตอนที่ยังไม่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะฮะก็พึ่งพา UAE นี่เยอะมากใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วพอแกเล่นไม้แรงอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานก็มาตามด้วยโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเล่นดีเดย์อีโคโนมิก มันก็เลยคล้ายๆเหมือนหมัด1 2ที่กำลังไหลมาเป็นระลอกคลื่นทางสงครามเศรษฐกิจเลยหรือเปล่าครับ
1: ผมว่าการค้าระหว่าง UAE กับอิหร่านเนี่ยก็ความสำคัญก็มีอยู่บ้างแต่ว่าถึงแม้จะตัดความสัมพันธ์ไปเนี่ยอันนี้ตามตรงว่าอิหร่านก็คงไม่ได้วิตกกังวลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาลำบากอยู่แล้วอ่ะพูดตามตรงการค้าขายก็ยากลำบากอยู่แล้วเขาเนี่ยต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่พันธมิตรของสหรัฐอยู่พอสมควรประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศก็ยังค้าขายกับเขาอยู่จีนโดยเฉพาะเนี่ยผมว่าค้าขายกับเขามากนะฮะแล้วก็ผมรัสเซียเองก็มีโอกาสที่ค้าขายกับเขาอยู่นะหลายประเทศก็ยังค้าขายกับอิหร่านอยู่ในระดับนี้เพราะนั้นก็ UAE ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งถ้าสงับความสัมพันธ์ตรงจุดนี้ก็อิหร่านก็คงได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่าไม่น่าโดยเปอร์เซ็นต์แล้วคงไม่น่าจะสูงเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะสูงเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างก็ผลิตน้ำมัน
0: อ่
1: ะแก๊สธรรมชาติเพราะนั้นโอกาสที่จะมาเอามาค้าขายกันเนี่ยมันก็สินค้าเดียวกันจะไม่ค่อยมากเท่าไหร
0: ่ครับก็นี่ฮะก่อนที่จะถึงคืนนี้ที่เขาจะประกาศกันอยู่ดีๆอิหร่านก็บอกว่าไอตอนสู้รบปบมือกันตอนนั้นน่ะก็ไปขุดค้นเจอก๊าซธรรมชาติ LNG ของเขาด้วยเดี๋ยวบอกว่าเยอะนะอาจารย์
1: ใช่อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะมันสามารถที่จะไปหาแหล่งใหม่ซึ่งเรายังไม่ทราบรายละเอียดนะ
0: นั่นสิครับ
1: มันใหญ่สักขนาดไหนยังไงแล้วก็แผนเป็นยังไงอยู่ตรงจุดไหนยังไงก็คงต้องรอดูแต่ว่าเรียนถามตรงว่ามันไม่เป็นที่ประหลาดนะเพราะว่าตามโครงสร้างทางด้านธรณีวิทยาเนี่ย2-3ประเทศในโลกที่มีแก๊สธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยมันก็มีอยู่ประเทศเหล่านี้แหละฮะ1ก็คือรัสเซียรัสเซียนี่มีแก๊สธรรมชาติเยอะแยะก็สหรัฐด้วย2ประเทศเนี่ยนะประเทศที่3ก็กาตาร
0: ์
1: กาตาร์นี่ก็มีแหล่งเยอะแล้วประเทศที่4ก็คืออิหร่านนี่แหละอันนี้ตามสถิติของโลกนะรีเซิร์ฟหรือว่าแหล่งสำรองแก๊สธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยมีอยู่4หรือ5แห่งนะอีกแห่งหนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นแคนาดาหรืออะไรเนี่ยครับเพราะนั้นไม่แปลกใจว่าอิหร่านจะเจอไอ้แหล่งใหญ่ๆพวกนี้นะแล้วก็ประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันต้องมีโอกาสที่จะเจอแหล่งใหญ่ๆเหล่านี้ด้วยเพราะว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยาเนี่ยมันเอื้อให้เจอแก๊สธรรมชาติโดยเฉพาะครับ
0: ครับโอ้แต่ยังไงคืนนี้ทั่วโลกก็ดูเหมือนว่าจะตั้งตารอคอยกับการแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นพิเศษ
1: ต้องฟังดูว่าว่าสหรัฐในรายละเอียดแต่เป็นประเด็นที่สำคัญนะในรายละเอียดนะคือไอ้คำพูดกว้างๆไงว่าเป็นดีเดย์อีโคโนมิกเป็นอะไรอะไรเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับรายละเอียดของมาตรการที่จะประกาศใช้ ว่าคำว่า financial sanction เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็จะครอบคลุมประเทศในกรณีไหนยังไงประเทศอื่นๆเนี่ยที่ว่าค้าขายกับอิหร่านเนี่ยค้าขายอะไรก็ได้เหรอหรือยังไงเป็นประเด็นที่ผมว่าเราคงต้องเฝ้าดูว่าเขาจะลงรายละเอียดมาได้ยังไงครับ
0: เนี่ยมันมีคำหนึ่งนะอาจารย์นะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า end game ด้วยนะฮะปิดเกมด้วยนะฮะใช้คำนี้โผล่มาด้วยโอ้โห
1: อันนี้ผมว่าเป็นราคาคุยอ่ะพูดตามตรงนะว่าไอ้ end game นี่ขอโทษนะพูดมานานแล้วถ้าเราฟังถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีคลังเนี่ยถ้าโดนัลด์ทรัมป์นี่จะพูดว่าโอ้โหอิหร่านเนี่ยกองทัพทั้ง3เนี่ยตั้งแต่กองทัพ บกเรืออากาศเนี่ยพังวินาศหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยจะล่มสลายแล้วอะไรพวกเนี้ยเห็นพูดมาตั้งหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะ
0: ทำได
1: ้จะใช้คำว่าเอาชนะอิหร่านได้อะว่าดีกว่านะแม้กระทั่งช่องแคบโฮมุสเนี่ยยังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านเนี่ยรบกวนการเดินเรือในช่องแคบของมูสเลยอ่ะนี่ก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันสหรัฐจะมีราคาคุยซะเยอะ ราคาคุยซะเยอะก็ดูผลเอาก็แล้วกันน่ะว่าผลเป็นยังไงนะโดยเฉพาะยิ่งโดนัลด์ทรัมป์นี่พูดมาหลายครั้งเลยที่ว่ากองทัพทั้ง3เนี่ยโอ้โหมันล่มสลายไปแล้วสำหรับอิหร่านเอ๊ะมันล่มสลายได้ยังไงวันดีคืนดีก็มีโดรนมีจรวดเอามายิงซาอุบ้างคูเวตบ้างUAEบ้างอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าล่มสลายเหรอครับนี่อย่างเงี้ยผมว่านะมันฟังดูไม่รู้ดิผมจะใช้คำว่าเป็นโจ๊กก็ได้นะ
0: ครับจริงจริงครับ
1: ไม่รู้ว่าโจ๊กโจ๊กโจ๊กใครใครเละใครก็ไม่รู้คืออันนี้เราต้องเรียลลิสติกอะเราต้องเผชิญความจริงว่าในการที่จะไปปราบอิหร่านให้ราบคาบเนี่ยทำไม่ได
0: ้
1: ถ้าไม่มีการส่งทหารเข้าไปยึดพื้นที่อันนี้พูดอย่างผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็พูดนะคือแค่ทิ้งระเบิดเนี่ยมันไม่พอหรอกมันปราบก็ไม่อยู
0: ่
1: มันต้องส่งทหารเข้าไปซึ่งสหรัฐเองก็ไม่กล้าส่งเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งไปสินะถ้าทหารมันตายสัก20คนอย่างเงี้ยการเมืองสหรัฐก็รับไม่ได้เพราะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่กล้าทำอ่ะก็ล่ำเคยคุยว่าจะทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าการเมืองก็รับไม่ได้อยู่แล้วโอ้ถ้าทหารสหรัฐตายผมว่าสัก10คนก็มีเรื่องแล้วถ้าส่งอาหารไปตายถ้าเป็นยิ่งเป็น100คนนี่โอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะณขณะนี้นะเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาบอกว่าจะส่งทหารสหรัฐไปตายเพราะอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อสหรัฐโดยตรงไอ้ที่คุยบอกว่าจะบุกไอ้โน่นสหรัฐโจมตีไอ้โน่นไอ้นี่ของสหรัฐมันเป็นการโจมตีฐานทัพสหรัฐในพื้นที่ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐไม่ใช่ในพื้นที่สหรัฐอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะนั้นคนของสหรัฐเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าโอเคถ้าอยากจะลบก็อย่าให้คนสหรัฐตายอย่าให้ทหารตาย
0: อ
1: ย่าไปทิ้งระเบิดอะไรจะอะไรเนี่ยซึ่งก็คุณบัญชาก็คงทราบว่
0: า
1: ประเทศคนอเมริกันเป็นจำนวนไม่น้อยอ่ะไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามในครั้งนี้ของสหรัฐของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ครับ
0: ใช่เฮ้ยอาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างนั้นรอบนี้ของการใช้ดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยในแง่การตั้งรับหรือว่าจะลุกก็แล้วแต่ด้านพลังงานปริมาณสำรองแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่ารอบนี้มันจะต้องพิเศษกว่าเดิมไหมฮะสำหรับประเทศไทยหรือว่าจับตาต่อไป
1: ผมว่าพิเศษเหมือนเดิมดีกว่าจะใช้คำไม่งั้นพิเศษเหมือนเดิมก็หมายว่าเพราะว่าตอนนี้เราเองก็เตรียมการพิเศษอยู่แล้วนะเรื่องการสำรองน้ำมันเรื่องของการหาแหล่งน้ำมันเราทำอยู่แล้วนะณขณะนี้เนี่ยผมว่าเราอาศัยน้ำมันจากตัวดอกกลางเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงพอสมควร
0: อ
1: ่ะเราพยายามที่จะไปซื้อจากแหล่งใหม่ๆเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เริ่มทำนะแล้วก็ถ้าทำต่อไปก็ยิ่งดีแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากนั้นผมเรียนตามตรงนะว่าไอ้ดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยมันราคาคุยสักประมาณ 60% อ่ะ
0: โอ้เกินครึ่งเลย
1: ผลที่ได้เนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะมีมากนักด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวว่าจีนเนี่ยไม่ยอมแน่นอนนะจะต้องตอบโต้แล้วก็หลายประเทศเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นสหรัฐเนี่ยเกือบจะเป็นประเทศเดียวที่ดำเนินการตรงจุดนี้ถามว่าอิหร่านเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนแต่ว่าอิหร่านบอกว่าก็เดือดร้อนอยู่แล้วถ้ามันจะเดือดร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกสัก 20% เขาก็ยังทนได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่จะให้อิหร่านยอมจำนนเปิดช่องแคบโฮมุดมาเอามาเจรจาเรื่องสงครามไอ้เรื่องอาวุธนิวเคลียร์อะไรแต่อะไรพวกเนี้ยก็คงจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมอ่ะนี่กว่าต้องหาวิธีใหม่อ่ะผมคิดว่
0: า
1: ต้องหาหนทางใหม่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันหนีไม่พ้นการเจรจาและวิธีการพูด เพราะว่าจะบีบยังไงจะทิ้งระเบิดยังไงอะไรแต่อะไรเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ผลเลยนะตอนที่ผ่านมาไม่มีทางที่ได้ผลก็มีได้ผลอยู่อย่างเดียวคือสหรัฐเนี่ยต้องส่งทหารขึ้นบกอะนะแล้วก็ไปยึดเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะยิ่งเตหะรานซึ่งมันทำนี่มันต้องสูญเสียชีวิตทหารไปเป็นจำนวนมากอะซ
0: ึ่
1: งคนของสหรัฐเนี่ยรับไม่ได้อยู่แล้วการเมืองของสหรัฐที่รับไม่ได้ในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะนั้นมันมีอยู่วิธีทางเดียวก็คือว่าต้องวิธีทางทางการทูตในระดับหนึ่งนะจะไปบีบยังไงเนี่ยผมว่าเท่าที่ผ่านมามันไม่ได้ผลอะไม่ได้ผลแม้กระทั่งบีบไอ้อีโคโนมิกดีเดย์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเรียนตามตรงนะผมก็เชื่อว่าไม่ได้ผลหรอกครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ได้มุมมองอาจารย์ที่น่าสนใจนะฮะแต่เดี๋ยวดูกันนะครับผ่านตีหนึ่งของวันนี้คือเป็นยังไงนะครับทั่วโลกพรุ่งนี้เช้าจะช็อกหรือจะไม่ช็อกกันนะครับ
1: ใช่พรุ่งนี้เช้าเป็นข่าวใหญ่เลยนะ
0: ครับเอาละครับขอบคุณครับอาจารย์พลายพลครับ
1: ครับยินดีครับคุณอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นะครับเชี่ยวชาญด้านพลังงานอิสระนะฮะก็ตามติดเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่เปิดการสู้รบใหม่ๆเมื่อ5เดือนที่แล้วก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าเป็นข่าวในระดับสากลระดับต่างประเทศที่คืนนี้จับตามองเป็นอย่างมากนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นราคาจริงจะออกราคาคุยหรือว่าผลกระทบอย่างที่คุยเมื่อสักครู่พยายามมีกรอบพื้นขึ้นมาก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นหางเลขไปถึงพวกประเทศที่3โดยเฉพาะคู่ค้ารายใหญ่อย่างจีนหรือจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะซึ่งจะมีผลกระทบของพลังงานหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาอย่าลืมกันนะฮะเวลาเดินทางก็งวดเข้ามาทุกขณะกันแล้วนี่นะครับ20ถึง26กันยายนกับทริปที่เรียกว่าชิงเต่า7วัน4คืนเนี่ยนะครับก็ไม่กี่ที่นั่งแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คนก็จองกันมาเยอะเหลือเกินนะครับเพียงแต่ว่าเอ้าอีกสักรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพอเต็มแล้วเนี่ยเอ้าทำไมไม่บอกกันเลยเนี่ยนะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยนะฮะเดินทาง20ถึง26กันยายนชิงเต่า7วัน4คืนเนี่ยนะครับจะพาไปดูเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนนะฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีพวกประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งตอนเนี้ยจีนก็เข้ามาในบ้านเราเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นแบรนด์ไฮเซนก็จะไปสัมผัสที่นั่นนะครับและจะไปดูศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะครับของจริงกันเลยนะฮะเนี่ยปักกิ่งก็เพิ่งจัดแข่งขันหุ่นยนต์เรียกว่าหุ่นยนต์โลกไปเนี่ยก็น่าทึ่งจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับการเดินทางสำหรับทริปนี้เนี่ยจัดนะระดับ VVIP กันเลยครับนั่งชั้นเจรจาชั้นธุรกิจแบบ exclusive เนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอดูเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยีเข้าไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะให้บริการในการเดินทางกันตั้งแต่สนามบินกันเลยเนี่ยนะครับเช่นบินสบายๆด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินระบบ Fast Track ไม่ต้องรอนะครับและยังไปนั่งจิบกาแฟชิลๆสบายๆใน VIP Lounge เนี่ยนะฮะนอนหรูด้วยนะครับ5ดาวเนี่ยนะฮะนำทริปโดยดร.กฤตตึ้มวิทูลสถิตนะครับประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนสายงานอาเซียนและโลจิสติกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งดร.กฤตเนี่ยแกโอ้หลับตาเดี๋ยวนี้ก็เดินในชิงเต่าได้สบายๆเลยเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับจะพาไปชมย่านธุรกิจของเขานะฮะเราจะพาขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้นที่81นะฮะแล้วก็มีเช็คอินจุดชมวิวดูของใหม่ๆทันสมัยก็ต้องไม่ยืนก็ต้องไม่ลืมเรื่องของการย้อนไปดูเวลาเก่าๆนะครับก็จะพาไปเที่ยวเมืองโบราณจีโม่โอ้โห 1,400 ปีนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆระดับโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้น20ถึง26กันยายนเดินทางกันนะครับง่ายๆเลยครับหยิบมือถือตอนนี้มาเปิด LINE แอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายแอปสายต่อด้วยคำว่า Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะฮะเท่านั้นแหละครับท่านก็จะมีโอกาสเป็นเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งสุดท้ายสำหรับชิงเต่า7วัน4คืนนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไป Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ทาง Econ Beat นะครับ 96.5 MHz ขึ้นความคิดของอสมทนะฮะโอ้สัญญาณของการลงทุนในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งตะวันตกนั้นเปิดมาก็จะดูออกสีแดงกันเลยนี่นะครับสำหรับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์นะครับตอนนี้ถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็ลบ47จุดครับวิ่งอยู่ที่ 53,303 จุด S&P 500ก็ไม่พ้นถูกขายนะฮะตอนนี้ดัชนีล่วงหน้านั้นติดลบ14จุดครับอยู่ที่ 7,676 จุดส่วน Nasdaq ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็จะหายไป3หลักเลยละครับ176จุดลงมาอยู่ที่ 29,211 จุดนะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ก็ลงเหมือนกันราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรในเวลาขณะนี้นะครับหายไปเหรียญ29เซนต์ครับประมาณ 1.37% อยู่ที่93เหรียญ10เซนต์ส่วนทางด้านของเบรนท์ในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการอีกประมาณร่วมๆ45นาทีข้างหน้านี่นะครับตอนนี้หายไปเหรียญ53เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่85เหรียญ53เซนต์นะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่านักลงทุนเขาขายทำกำไรไว้ก่อนฮะแล้วก็รอจนกระทั่งถึงเวลาบ่าย2ตามเวลาในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วค่อยประเมินกันใหม่ครับว่ามาตรการนั้นจะออกมาเข้มข้นดูเดือดอย่างที่เราคุยไปในเบรกแรกหรือไม่สำหรับดีเดย์อีโคโนมิกนะครับมาตรการเศรษฐกิจบทขยี้อิหร่านครั้งนี้เนี่ยนะครับส่วนทองคำเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นนะฮะโกลด์ฟิวเจอร์หรือว่าราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าเนี่ยนะครับขึ้นมาถึง41เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับประมาณ 0.9% ได้เห็นแล้วเหนือ 4,700 สำเร็จแล้วนะฮะตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 4,722 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์นับเป็นราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าที่กลับมาเหนือ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์ได้ใจนะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในสัปดาห์ที่แล้ว4วันขึ้น 32% บิตคอยตอนนี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับ 1,771 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยหรือประมาณ 2% กว่าๆครับตอนนี้อยู่ที่ 79,132 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยถ้าไปอย่างนี้ต่อคือนี่มีหวังเห็น 80,000 กันเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนทางฝั่งโลกตะวันตกที่กำลังจับตารอคอยท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้กลับเข้ามาดูในบ้านเราแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์แรกทุกอย่างดูจะเงียบเหงาแต่ก็ยังคึกอยู่นะฮะโดยเฉพาะสภาวะสังคมของประเทศไทยนะครับวันนี้สภาพัฒน์ก็แถลงก็เรียกว่าสภาพทางสังคมที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ปรากฏว่าโอ้โหว่างงานพุ่งขึ้นมา 400,000 คนหนี้ครัวเรือนก็ขยับกลับขึ้นมาอีกเป็น 16.41 ล้านล้านบาทนี่นะครับคุณดนุชาพิชยนันท์นะฮะเลขาธิการของสภาพัฒน์เนี่ยนะครับวันนี้ก็แถลงรายงานภาวะสังคมของประเทศไทยไตรมาสที่2เพราะว่าเมื่อจันทร์ที่แล้วเขาแถลงตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ 1.9% ก็ปรากฏว่ารังบวยต่อไปสำหรับประเทศไทยใน5ชาติชั้นนำเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าสภาวะทางด้านสังคมที่วันนี้เขาแถลงเนี่ยก็ปรากฏว่าไปให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานนะครับคือในภาพรวมนะภาพรวมนะฮะมันก็มีสัญญาณการฟื้นตัวเพราะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นตั้ง 5% ก็เป็นว่ามีคนมีงานทำรวมกันทั่วประเทศไทยเนี่ย 41.5 ล้านคน คือเพิ่มทั้งในภาคเกษตรเพิ่มทั้งนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องจับตัวจับตาดูคุณภาพของการจ้างงานนะครับเพราะว่ารายได้รายงานบางกลุ่มเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอนะครับทีนี้เท่าที่ดูตรงนี้ที่ว่าทำไมถึงมีการว่างงานตั้ง 400,000 คนเนี่ยนะครับคือจากการแถลงตรงเนี้ยมันจะมีตัวเลขที่เรียกว่าการว่างงานในไตรมาสที่2ปรากฏว่ามีประชาชนในใบรายงานนี่นะครับว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 คนหรือขึ้นมาเกือบ 10% เนี่ย 9.7% นะครับซึ่งตรงนี้เองนี่นะครับทำให้เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับคนที่อยู่ในแรงงานแล้วก็วัยที่จบมาแล้วเพิ่งจะทำงานซึ่งกำลังเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนด้านนี้ครัวเรือนไตรมาสที่2ปรากฏว่าเอาเราก็ขึ้นมาอยู่ที่ 16.41 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแม้ว่าสัดส่วนที่ครัวเรือนเนี่ยนะมันจะลดลงมาเหลือ 85.9% นะฮะแต่ว่าคุณภาพสินเชื่ออันนี้ยังไม่ดีมีโอกาสจะกลับไปเป็นหนี้เสียหรือหนี้สงสัยจะเสียเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นภาวะที่เขามองเรื่องสภาวะทางสังคมแล้วจริงๆวันนี้สภาพัฒน์เขาก็มองถึงเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ data center ไงตอนนี้ที่ทุนต่างชาติแห่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับคุณวรวรรณพิคามินรองเลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงเรื่องของการลงทุนสร้างศูนย์ data center เนี่ยนะฮะถามว่ามันเป็นยุคสมัยที่ใช้ข้อมูลยุคดิจิตอลอันนี้ทั้งนั้นแหละใช้เงินลงทุนเยอะมหาศาลอันนี้ไม่เถียงแต่สิ่งที่เป็นคำถามตัวใหญ่ๆขีดเอาไว้เลยก็คือว่าแต่การลงทุนสร้างศูนย์ data center เนี่ยนะครับจ้างงานน้อยมากแถมยังกินไฟกินน้ำกินทรัพยากรสูงมากกว่าปกติกับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เคยมีมานะครับเพราะตรงนี้ก็เลยเป็นคำถามใหญ่ขึ้นมาว่าตกลงแล้วประเทศไทยจะได้ไม่คุ้มเสียคุ้มกับการที่ใช่เงินลงทุนทรัสต์แต่คนไม่ได้มีงานทำเพิ่มขึ้น2น้ำไฟเองก็จะถูกกินกันแบบชนิดที่แบบเยอะๆมากมายนะฮะซึ่งถ้าใครรู้จักศูนย์ Data Center ดีก็จะรู้ครับว่ามันต้องใช้ไฟเลี้ยงกันตลอด24ชั่วโมงความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ประเมินเรื่องของข้อมูลตลอด24ชั่วโมงทั้งเชิงลึกเชิงวิเคราะห์นะเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมีการใช้ระบบน้ำเย็นหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไฟใช้น้ำประปาใช่ไหมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยกกรณีตัวอย่างประเทศไอร์แลนด์ด้วยนะครับว่า Data Center ที่ไอร์แลนด์เนี่ยนะใช้ไฟทั้ง 21% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศท่านผู้ชมคิดดูสิครับปกติก็ไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มขึ้นตั้ง 21% แต่พอมีศูนย์ Data Center เนี่ยมันต้องใช้ไฟขึ้นไปเปลืองกันตั้งขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่สภาพัฒน์ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็เสนอ4แนวทางให้ภาครัฐนั้นก็ต้องรีบจัดวางเรื่องนี้นะครับขณะที่เงินบาทนะฮะเปิดตลาดสำหรับวันนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่ทิ้งรอยแข็งค่านะฮะสัปดาห์ที่แล้วเงินบาทแข็งค่าในรอบ2เดือนเลยคือ32.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทีนี้ผมพูดถึงเรื่องเงินบาทเนี่ยนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะการค้าการขายอะไรก็แล้วแต่ในอาเซียนเนี่ยนะฮะก็ยังต้องพึ่งดอลลาร์สหรัฐอยู่ดีบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นถือว่ามีอิทธิพลสูงอย่างมากๆนะครับแม้ว่าบางประเทศที่อยู่ในอาเซียนจะพยายามใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำเรื่องการคงการค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยนะฮะดูจากสถิติตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าก็ยังต้องพึ่งเงินสกุลดอลลาร์นะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกงี้ครับว่า20ปีผ่านมาเนี่ยนะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงมีสัดส่วนสูงถึง 79% เอากลมๆนะ 80% นะฮะ 80% ของการค้ากับต่างประเทศขณะที่การใช้พวกสกุลเงินท้องถิ่นสมมติมันจะใช้เงินบาทจะใช้ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยมีแค่ 17% นะยังไม่ถึง 20% เลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยยิ่งเจาะเข้าไปก็จะเห็นภาพชัดการค้าระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ใช้ดอลลาร์สหรัฐตั้ง 77% เมื่อเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่นเช่นใช้ไทยบาทใช้ดอลลาร์สิงคโปร์ใช้จัดเมียนมาเลยเป็นต้น3สกุลเนี่ยนะไทยดอลลาร์สิงคโปร์กับจัดรวมกันยังแค่ 21% เลยนะครับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยังไงก็แล้วแต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังแกร่งและมีอิทธิพลสูงมากในการค้าทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับความเคลื่อนไหวของทางด้านวงการทองคำโอ้เอาจริงนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบ้านเราเองนิติที่ดีทันตภาพบอกว่าเร่งต้องเร่งศึกษาการเก็บภาษีเทรดทองคำในประเทศไทยคือแกก็ให้เหตุผลนะครับว่าเป็นการแบบปิดช่องโหว่พวกทุนเทาพวกสแกมมุ่งสแกมเมอร์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทำความเข้าใจตรงกันนะครับว่าอันนี้มันเป็นการศึกษานะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่จะไปขู่รีดขูดรายได้กับบรรดาพวกนักลงทุนทองคำรายย่อยนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาก็จะมีการนัดหารือกับสมาคมค้าทองคำเร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้นนะฮะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้อีคอนบิสของเรานะครับสนใจตามฟังก็ได้เป็นประจำนะฮะพบกับผมเป็นประจำทาง 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์ครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่นะครับลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
4: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับเราพบกัน1ชั่วโมงครับสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวเทรนด์ต่างๆตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนจากทั้งในและก็ต่างประเทศกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วสำหรับเดือนสิงหาคมก็จะครบเดือนที่8กันแล้วนะครับเหลือกันเดือนหน้าก็จะประมาณอีก4เดือนจะสิ้นสุดในปีม้าไฟกันนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็กำลังจะผ่านไปและอะไรก็จะตามมากันอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านไปก็มาตามนัดเรียบร้อยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับประกาศปฏิบัติการสงครามอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแต่ก็มีกักนิดนึงนะฮะกักเกี่ยวกับเรื่องของดูซื้อใจนะครับบรรดาพวกประเทศที่ทำมาค้าขายกับอิหร่านเนี่ยจะว่ายังไงหลังจากประกาศมาตรการออกไปในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือฮานในระดับที่พอหลายคนที่คาดกันว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันนี้เดี๋ยวก็ต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับแต่วันนี้นะฮะเราดูสัญญาณของการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างกันก่อนเพราะว่าวันนี้เรื่องราวที่จะพูดคุยกันก็น่าสนใจครับหุ้นไทยยังตกต่อนะฮะวันนี้ปิดตลาดลงไปนิ่มๆครับ5จุดปิดที่ 1,596.01 แต่ลงนิ่มๆอย่างเงี้ยลุก1,600ครับมาจอดที่ 1,596.01 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้โหต่ำ 60,000 ล้านครับ 59,753 ล้านบาทนะครับส่วนวันนี้ทองคำต้องเรียกว่ารถไฟหอตีลังกานะครับ35รอบทั้งวันแต่ทำไปทำมาปรากฏว่าเสมอตัวครับอุ๊ยดีใจด้วยนะครับทีแรกคิดว่าสงสัยจะหลุดแน่ๆเนี่ยนะฮะทองคำแท่งนะครับรับซื้อ 71,650 บาทขายออก 71,850

0: อัตราภาษีสรรพสามิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกท่านนึงนะครับเป็นนักวิชาการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เจ้ารถยนต์ EV ในประเทศไทยเกี่ยวกับตั้งแต่โครงการ 3.0 มาถึง 3.5 เนี่ยอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะฮะงั้นเราจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.อาชนันท์ เกาะไพบูลย์ครับท่านอยู่ที่ศูนย์วิจัยความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์อาชนันท์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยครับ
0: ครับอาจารย์ครับไปเห็นเปเปอร์ของอาจารย์พูดถึงเรื่องของรถ EV นะก็มันน่าสนใจมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าตอนเนี้ยนะฮะทั้งค่ายผู้ผลิตรถยนต์นะฮะทั้งคนที่จะซื้อทั้งคนที่ไม่เคยตัดสินใจจะซื้อเลยเนี่ยก็กำลังรอไอ้เจ้าภาษีสรรพสามิตตัวนี้ถ้าถามความเห็นเบื้องต้นของอาจารย์ก่อนนะครับเอาภาพรวมก่อนนะฮะภาษีโครงสร้างสรรพสามิตของรถยนต์ในปัจจุบันระหว่าง EV กับสันดาปเนี่ยเป็นธรรมมั้ยฮะ
1: ถ้าจะถามว่าเป็นธรรมหรือเปล่าคงอาจจะคงต้องย้อนก่อนว่าตกลงแล้วทำไมวันนี้ภาษีมันเป็นโครงสร้างแบบนี้เพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะใช้ภาษีสัมปทานมิตรไปในลักษณะที่ยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเรามีอีโก้คาร์น้ำมันแพงเราก็บอกว่าเราจะมีอีโก้คาร์เราจะลดภาษีสัมปทานมิตรให้ต่ำกว่าปกติลงมานะครับระดับ10%เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมให้คนใช้รถประหยัดน้ำมันแล้วก็พ่วงเข้าไปว่าอ๋อนี่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะปล่อยคาร์บอนต่ำครับไอ้คาร์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำแล้วบอกว่าก็แอดเข้าไปอีกหน่อยว่านกตัวที่3ก็คือบอกอ้าวงั้นต้องเป็นรถที่ผลิตในประเทศด้วยเนาะเพราะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เผื่อส่งออกได้แล้วสุดท้ายก็บอกว่าเอาละเอาให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาทำ development แล้วก็ใส่เงื่อนไขพวกนี้ซ่อนเข้าไปวันนี้เราก็ทำแบบนี้กับรถไฟฟ้าเราทำภาษีให้มันต่ำเลยแล้วต่ำลงในระดับ8%นะครับเสร็จแล้วเนี่ยภาษีสันดาปอื่นอยู่ประมาณ2หลักประมาณ 30% แล้วเราก็แถมเข้าไปอีกว่างั้นถ้าอยากคนไหนอยากจะผลิตรถไฟฟ้าในประเทศเรามีโครงการ EV 3.0 นะเราลดให้ภาษีสรรพสามิตที่8เนี่ยที่ต่ำอยู่แล้วเนี่ยให้ต่ำลงมาอีก 2% แต่ต้องผลิตในประเทศนะใช้ชิ้นส่วนสำคัญในประเทศนะแล้วก็เปิดช่องว่าถ้าวันนี้ยังผลิตไม่ได้ก็นำเข้าก่อนแล้วผลิตตามมาถ้า1ปีกับมีอัตราคอนเวิร์ตไประดับหนึ่งคือนำเข้า1ก็ผลิต1ถ้าใช้2ปีก็เป็น1กับ 1.5 เราก็เลยบิดโครงสร้างพวกนี้เพื่อหวังประโยชน์พวกนกหลายๆตัวผลิตในประเทศกระแสเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรด้วยมันก็คือทำให้โครงสร้างราคามันเหลื่อมกันขึ้นมามันบิดขึ้นมาคำถามว่าแฟร์หรือไม่แฟร์มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้อย่างสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะคำถามนะซึ่งผ่านมาถ้าคนบอกว่าอีโก้คาร์เราสำเร็จเราก็ต้องบอกว่าอีโก้คาร์รอบแรกเนี่ยสำเร็จจริงนะครับแต่อีโก้คาร์รอบสองเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดเพราะจริงๆมันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่วันนี้มันมีความเสี่ยงที่สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างเป้าหมายแล้วมันก็จะทำให้สิ่งที่เราพยายามบิดราคาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการจริงๆเพราะอะไรวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าสันดาปกับราคาไฟฟ้าผมหมายถึงไฟฟ้าล้วนนะครับเติมน้ำมันไม่ได้นะไม่เอาพลังงานไฮบริดหรือไฮบริดเข้ามาถ้าเป็นไฟฟ้ากับสันดาปมันเป็นคนละอุตสาหกรรมกันมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ต่อยอดกันแบบโอ้ตายแล้วทำสันดาปแล้วมาต่อขึ้นมาเป็นไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมันเป็นคนละเรื่องกันพอมันเป็นคนละเรื่องกันมันไม่เหมือนอีโก้คาร์ที่มันเป็นเวอร์ชันที่มันโมดิฟายมันดัดแปลงอะไรต่างๆจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่พอมันไม่ใช่อัพเกรดกันแต่ของมันแข่งกันเพราะบิดราคาแบบนี้มันก็ทำให้ของที่เสียภาษีสูงกว่าโดนกระแทกเต็มๆโดนกระแทกแรงๆเลยกับของที่เราวันนี้ยังไม่ผลิตยังผลิตได้น้อยแล้วหวังว่าจะผลิตเรามองน้ำบ่อหน้าแต่วันนี้อุตสาหกรรมที่กำลังผลิตอยู่เนี่ยมันกระทบเต็มๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงต้องถามมาตกลงแล้วเนี่ยไอ้ที่เราจะอยากจะได้เนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรและสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราได้ที่ต้องการไหมคือให้เขามาผลิตจริงๆไหมซึ่งคำตอบที่สร้างคือว่าวันนี้มันยากมากและยากขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าเรายังเดินอย่างนี้ต่อฮะ
0: โอ้ประโยคสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงน่าสนใจมากว่าณวันนี้ที่ให้มาทั้งหมดใส่นู่นใส่นี่แถมพ่วงทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะทำให้เขาจูงใจมาผลิตรถยนต์พลังงานใหม่หรือ EV 100% ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าเดิมนะครับ
1: ครับใช่เพราะว่าลองคิดสภาพนะฮะเราเริ่มด้วย EV 3.0 คนที่ใครจะเข้ามาก็อย่างคิดว่าเอ้ยงั้นฉันก็เข้ามา

0: แป๊บเดียว EV 3.0 เนี่ยมันจะจบประมาณ2ปีพอ2ปีแล้วถ้าไม่มีรายใหม่มาเขาจะได้วางแผนเพราะฉันเข้ามาบุกตลาดก่อนเขาจะได้วางแผนว่าโอเคละท่านทำตลาดมาขนาดนี้แล้วต่อไปจะผลิตเนี่ยเราก็รู้แล้วคนผู้บริโภคใครเขาเลสปอนยังไงเขาตอบสนองความต้องการเรื่องชิ้นนี้ยังไงเราจะได้วางแผนว่าชิ้นไหนที่เราสัญญากับรัฐว่าเราจะผลิตเราจะทำเราก็วางแผนการลงทุนได้แต่ปรากฏว่าเราต่อไป EV 3.5 พอต่อมันก็มีรายใหม่เข้ามาและแห่กันเข้ามาแล้วผนวกกับสถานการณ์ในจีนเองก็เหมือนกันว่าขณะนี้เขาก็เกิดสงครามราคาของเขาในประเทศมันก็ทะลักเข้ามาคราวนี้รายเก่าก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหนพอเจอรายใหม่เข้ามาเพิ่มแข่งกันตัดราคาคราวนี้สิ่งที่ว่าแทนว่าจะทำตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการใหม่ๆมันก็ทำออกไปไม่ได้นะและที่เราผิดพลาดที่สุดก็คือว่าเราไปเปิดภาษีศุลกากรที่เป็นฟันหลอมันหลอกคือเปิดให้อาเซียนหมดนะฮะภายใต้กรอบอาเซียน Economic Community AEC เราเปิดให้จีนด้วยในรถไฟฟ้าแต่เราไปเปิดนิดนึงให้ญี่ปุ่นตอนเปิดให้จีนเราก็คิดว่ารถจีนเนี่ยมีแต่รถกอล์ฟซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าจริงๆมันไฟฟ้าอันนั้นมันไม่สามารถแทนรถสันดาปที่วิ่งได้ยาวๆได้ณขณะนั้นแต่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันก็เลยเกิดรถตั้งเข้ามาแต่เราเปิดให้ญี่ปุ่นเราไปเปิดที่ 20% เปิดเกาหลีที่ 40% แล้วก็คนอื่นๆที่ยังไม่มี FTA เราตั้งที่80มัน80 40 20แล้ว0แล้วพอมันแข่งกันอย่างนี้ทีมเด่นในเรื่องรถไฟฟ้าทะลุเข้ามาช่องนี้ก็ทะลุแข่งเข้ามาหมดมันก็เลยเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นพวกนี้มันก็เลยทำให้เลยโครงสร้างมันขนาดนี้มันทำให้บริษัทที่อยู่กับเรามา 3-40 ปีอย่าง Toyota หรือ Honda เริ่มที่จะมาส่งเสียงว่ามันไม่ไหวมันไม่แฟร์เขาแข่งไม่ไหวด้วยโครงสร้างแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องการแข่งขันโดยตรงแต่เป็นเรื่องโครงสร้างภาษีที่ทำให้เขาไม่สามารถแข่งได้โดยตรงอย่างนี้ได้ครับ
1: โอ้อาจารย์นี่ผมเพิ่งรู้นะฮะว่าไอ้การไปเปิดภาษีฟันหลอในนามอาเซียนกับพวกประเทศใหญ่ๆโอ้มันเป็นสเต็ปห่างกันตั้งแต่ 80% สูงสุดจนเป็น 0% ของจีนก็ของจีนถูกไหมฮะอันนี้ถ้าพูดตรงๆเนี่ยคืออันนี้มันเป็นการเจรจาในภาพรวมของอาเซียนถูกไหมอาจารย์คือมันไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกไหม
0: มันไม่เชิงอย่างนั้นเพราะว่าภายใต้อาเซียนไชน่า FTA เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นกรอบใหญ่อาเซียนกับไชน่าแต่เวลาลงมาเจรจาเนี่ยมันเจรจาเป็นทวิภาคีไทยกับจีนเราจะเปิดกับจีนยังไงจีนจะเปิดให้เรายังไงมันเป็นเรื่องของเรามาเลย์จะทำยังไงกับจีนก็เป็นเรื่องของมาเลย์มันเหมือนกรอบใหญ่คุมกรอบเล็กอีก10อันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเราเองณขณะนั้นเนี่ยเราก็มันก็คงคาดเดายากแต่นี่มันคือความผิดพลาดเกิดขึ้นได้วันที่เราพยายามที่จะเล่นกับระบบแบบนี้มันก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือจุดที่เขาพยายามเรียกร้องให้ผมเข้าใจว่าอย่างกลุ่มญี่ปุ่นก็พยายามเรียกร้องให้ว่ามันต้องพยายามปรับให้กลับมาเพื่อเป็นว่าแข่งกันให้เท่าเทียมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ากับรถอย่างไฮบริดจ์ปลั๊กอินไฮบริดจ์มันก็จะมีจุดแข่งกันแบบหนึ่งก็คือถ้าไฮบริดจ์มันประหยัดน้ำมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็จะพอสูสีกับรถไฟฟ้ามันก็คือผู้บริโภคตัดสินใจแต่ขณะนี้ด้วยโครงสร้างภาษีที่เป็นอยู่เนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะแข่งได้อย่างเป็นธรรมเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นคือจุดที่เขาพยายามเอ็กโคผมไม่รู้เขาจะย้ายจริงหรือไม่จริงแต่สิ่งที่เขา voice มันก็คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่กับเรามาต้องนานนะทำไมทำแบบนี้เขาก็เลยเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเอานำเข้าไปนำไปอินทิประกอบกันว่าตกลงแล้วจะมี position ใหม่ยังไงนะ
1: ครับโอ้อาจารย์ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะเหมือนอยู่กับเมียหลวงมานานจะทิ้งเมียหลวงแล้วได้เมียใหม่หรือกิ๊กอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: โอ้เอ้าก็ฉะนั้นแสดงว่าไอ้กรอบบนอ่ะก็เปิดไว้แต่ไอ้กรอบย่อยก็คือแต่ละประเทศคุยกันแสดงว่าจังหวะการคุยกันระหว่างเรากับเขากับจีนเนี่ยแหละครับที่มันทำให้เกิดเขาเรียกว่าเวทีมวยแบบก้าวเขย่งเพราะฉะนั้นมันจะไปแข่งกันได้ยังไงมันก็ไม่มีทางแข่งอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ครับครับเพราะฉะนั้นเพราะเราไปเปิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคำถามคือว่าเราจะทำยังไงต่อเราจะเดินยังไงต่อเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเรามองตัวเลขรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเนี่ยไม่ถึง 90,000 คันดีที่เราผลิตแต่เป้าหมายถ้าคนที่เข้าโครงการ EV 3.0 3.5 เนี่ยใน 1-2 ปีข้างหน้าเราต้องผลิตประมาณ 400,000 คันซึ่งมันเยอะมากเลย ฉะนั้นเราก็ต้องส่งออกคำถามก็คือถ้าจะส่งออกมันก็คงต้องถามว่ามันก็ต้องเจอคู่แข่งกับใครมันนี่สำคัญที่สุดก็คือมันจะเจอของที่ออกมาจากจีนเพราะตัวเลขในอาเซียนในออสเตรเลียนิวซีแลนด์โอเชียเนียจีนผู้ผลิตผู้ประกอบรถยนต์จีนก็ส่งไปขายรถไฟฟ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสองคือวันเนี้ยหลายๆประเทศเขาเริ่มตั้งคำถามกับความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ประกอบการรถยนต์จีนถ้าเราไปดูประเทศที่บริษัทจีนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐนิกเกอิเอเชียเขา correct เอาไว้ประเทศบริษัทที่ได้รับเงินอุดหนุนเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศปลายทางอย่างยุโรปเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ subsidy หรือเปล่าถ้าใช่เขาจะต้องเก็บภาษีต่อต้านการอุดหนุน CD เขาก็เวลลิ่งดิวตี้นะหรือดัมปิ้งหรือเปล่าถ้าเขาทุ่มตลาดแล้วก็ต้องเก็บภาษีตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยมันมองไปถึงว่าแล้วถ้าชิ้นส่วนจีนหรือผู้ประกอบการจีนได้ประโยชน์ตรงนี้ถ้าย้ายฐานมาทำการผลิตที่ไม่ได้ทำอะไรมากมายในประเทศไทยเราก็อาจจะเลี่ยงไม่พ้นเหมือนกับมีโซล่าที่เราเราสนับเข้าจากจีนเยอะอเมริกาเก็บ ADCBD กับจีโซล่าจีนก็เก็บกับเราเหมือนกันในอัตราที่สูงมากเหมือนกันมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นชาเลนจ์เพราะนั้นเนี่ยคนที่อยู่นี้ถ้าพร้อมที่จะเริ่มผลิตคงต้องมีซัพพลายเชนจริงๆในประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซัพพลายเชนของคนไทยอะไรต่างๆผมว่าโจทย์นี้คือโจทย์สำคัญเลย
1: โอ้ปรับนะฮะแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงผมก็นึกภาพไปเรื่อยๆนะว่าไอ้ที่ว่าเราต้องผลิตเติมมันเสริมขึ้นมาตามเงื่อนไขทั้ง 400,000 คันอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตซึ่งเดี๋ยวมันไม่ไกลหรอกที่พอ 400,000 คันประเทศไทยส่งออก 400,000 คันหมายถึงว่ารถสัญชาติจีนผลิตในไทยเสร็จแล้วมันก็จะมีโรงงานของค่ายของแบรนด์จีนที่อยู่ในอาเซียนหรือในภูมิภาคต่างๆถ้าวันนั้นเนี่ยนะฮะมันล้นตลาดแล้วเราก็ผลิตตามเงื่อนไขอย่างเงี้ยโอ้ไอเราส่งออกมันก็เข้าข่ายว่ามันจะล้นแล้วแถมมีการตีความเมื่อสักครู่ว่ามันเข้าข่ายว่าเป็นการใช้เงินอุดหนุนหรือเป็นการทำให้ทุ่มตลาดมันจะเจอสองเด้งอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์สำหรับประเทศไทย
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยคือว่าจริงๆแล้วลองคิดสภาพนะครับบริษัทรถยนต์จีนก็จะมีการพยายามไปคอมมิตว่าจะไปลงทุนในแต่ละประเทศในอาเซียนซึ่งเราก็ตลาดแค่นิดเดียวถ้ามันมีโรงงานขึ้นมาสามแห่งมันไม่ทางที่ทั้งสามแห่งจะไปโรงงานผลิตจริงๆจังๆได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้อีโคโนมีออฟสเกลสักแห่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ตกลงแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมันจะทำยังไงใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่แล้วที่สำคัญคือเราคงต้องทำการบ้านให้ดีคือว่าเวลาเราพูดถึงการผลิตเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เรามีในใจว่าการผลิตการผลิตมันไม่ใช่การเสียบปลั๊กแล้วขึ้นทำงานอย่างเดียวเราต้องถามตกลงเขาทำอะไรชิ้นไหนตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เราต้องขันน็อตดี
1: ๆ
0: ตัวอย่างเช่นนะครับลองดูตัวเลขเงินลงทุนที่เข้ามาเราบอกว่าเราได้เงินลงทุนมหาศาลเลยในยานยนต์แห่งอนาคตส่วนของ critical part หรือชิ้นส่วนสำคัญอย่างเช่น drive motor battery management system BMS ที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นในประเทศมีมูลค่าเงินลงทุนณถึงต้นกรกฎาคมนี้นะครับประมาณ 10,000 ถึง 12,000 ถึง 13,000 ล้านแต่มี49โครงการเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยโครงการประมาณ250ล้านถึง300ล้านถ้าหักค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างของ20%เหลือ200ล้านโครงการ200ล้านที่ผลิต critical component หรือชิ้นส่วนสำคัญด้วยมูลค่าลงทุนประมาณ200ล้านเนี่ยมันผลิตอะไรหรือเปล่าคือสิ่งที่มันต้องมี question mark ว่าเราจะต้องมองภาพพวกนี้ให้ลึกเพราะเรากำลังกระโดดเข้าไปแทรกแซงตลาดเราไปบอกเราจะต้องจัดการอย่างนั้นเพราะเทคโนโลยีจะเปลี่ยนถ้าเราจะกระโดดเข้าไปในอย่างนี้เราต้องมีความสามารถในการที่จะติดตามและมองอนาคตเหมือนกันเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องโจทย์ที่เราต้องทำเร่งทำกันบ้านคู่กับการปรับให้เกิดสนามแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นด้วยครับ
1: ครับก็นี่ไงอาจารย์ผมถึงบอกว่าไอ้ข้อเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะคือประเทศไทยเนี่ยยอดการผลิตรถยนต์ทั้งปีเนี่ยเอาละเราเข้าใจมันก็ประมาณล้านต้นๆล้านเศษๆอย่างเมื่อปีที่แล้วเราติด1ใน10อันดับแรกของโลกนะฮะแต่ตอนนี้เราหล่นมาอยู่อันดับ11แต่ทีเนี้ยไอ้ยอดขายภายในประเทศเนี่ยขายให้เก่งยังไงมันก็620 603แล้วทำไมเขาจะแบบมาลุมมาตุ้มมาลงทุนอะไรกันเยอะแยะกับประเทศไทยเงี้ยครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ ที่โจทย์ที่ครับอย่างที่คุณเบญจาพูดคือโจทย์นี่คือโจทย์คือตัวเลขเนี่ยต้องเป็นตอมเอฟมันต้องใหญ่ขึ้นแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้หรือมันเป็นอะไรยังไงมันต้องมีตอมเอฟอย่าไปมองตัวเลขกลมๆว่าโอ้สุดท้ายรวมทุกอย่างพยายามรวมทุกอย่างขึ้นมาตัวเลขแล้วมันดูดีแต่เอ๊ะทำไมมันมีเยอะโครงการจังมันทำอะไรตอมเอฟมันต้องใหญ่อย่างที่คุณเบญจาเอ๊ะมาประเด็นที่ดีมากเลยเพราะว่ามันทำได้ยังไงมันจะทำยังไงแล้วถ้าเรายังเปิดต่อเนื่องให้ไหลเข้ามาต่อเนื่องโดยที่เราไม่คำนึงว่าคนที่ตั้งใจคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้ประกอบการจีนก็จะมีหลายรายที่อยากจะเป็น global brand อยากจะทำธุรกิจดีๆจริงๆมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นสีเทาเกิดได้ทุกชาตินะไม่ใช่หมายทุกไม่ใช่หมายว่าต้องเป็นคนชาติใดชาติหนึ่งแต่เราต้องแยกเทากับไม่เทาออกจากกันคนไหนที่ตั้งใจทำคนไหนที่ซีเรียสที่จะตั้งให้เราเป็นฐานจริงเราต้องพยายามช่วยเวิร์กกับเขาให้ได้ว่าตกลงแล้วตรงไหนติดอะไรยังไงทำให้ฟาซีเทเขาให้ไปให้ได้ในขณะที่คนไหนที่มาตะติงโหน่งกับเราเราก็คงต้อง enforce กฎหมายดีๆว่าตกลงแล้วเราจะจัดการเรื่องอย่างนี้ยังไงไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเลวจะฆ่าคนดีมันจะเป็นกรณีอย่างนั้นไป
1: ครับนั่นแหละก็เลยวันนี้ถึงได้เข้าใจอะไรที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราพูดกันตรงนะอาจารย์ว่าขนาดนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นก็ออกอาการส่งสัญญาณไปใช่ไหมฮะขณะที่ทางฝั่งของแบรนด์จีนก็ดูเหมือนสงบเสงี่ยมดูทิศทางลมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้โจทย์มันก็ไปอยู่ทางภาครัฐก็ถึงขนาดยุคเขาบอกไปทบทวนดูซิเพื่อความเป็นธรรมอันนี้ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเพราะว่าเป็นเจ้าของสังกัดของทางกรมสัมปทานนิดถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็ต้องมีกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นวันนั้นเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ต้องจีบเขาอยู่เมืองไทยต่อทีนี้แสดงว่าตอนนี้ปัญหาถ้ามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าครับหรือจะเป็นการแก้โครงสร้างระยะยาวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยว่าต้องไปแก้แค่ภาษีสรรพสามิตตอนนี้ที่เป็นประเด็นกันอยู่ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องเลยคือหลักการแล้วมันต้องเอาให้ครบทั้งกระบวนไม่ใช่ว่าคนหนึ่งไปเชิญแล้วก็เอาตัวเลขเชิญเยอะๆขึ้นมาแล้วก็จบกันตรงนั้นในขณะที่คนที่เป็นตามจัดการ enforce เนี่ยก็อีกคนหนึ่งมันต้องอินทิเกรตกันเข้ามาหากันให้คนที่เชิญกับคนที่ enforce เนี่ยทำงานด้วยกันไม่ใช่ว่าเป็นคนหนึ่งได้ประโยชน์ไปคนหนึ่งได้ KPI ไปแล้วอีกคนหนึ่งต้องร่างตามอย่างนี้ผมว่าไอ้นี่ต้องระวังเราต้องทำทั้งหมดให้มันเป็น system แต่ในระยะสั้นเนี่ยเราต้องหยุดเลือดไหลก่อนต้องหยุดให้ได้ว่าคนไหนที่ไม่ได้ไม่น่าจะมีแนวโน้มทำการผลิตได้จริงไม่สามารถคอมมิตได้จริงๆดังนั้นเราคงต้องตัดออกก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไหลเข้ามาเรื่อยๆมันจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถได้อีคอนมีออฟสเกลคือคุ้มในการที่ผลิตจริงๆและลงทุนจริงๆทุกคนก็จะวิ่งหนีกันทุกคนก็จะอาการแบบตายหมู่เลยผมว่าถ้าพูดหลายชาวบ้านก็คือมันจะตายหมู่เลยไม่งั้นเราต้องพยายามหยุดเลือดตรงนี้ให้ได้ก่อนในระยะสั้นแล้วมีแผนระยะยาวอย่างที่ผมพูดมาเสมอตลอดเวลาก็คือว่าเราควรจะมีแผนว่าเราเป็นฐานการผลิตลดรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าไปยึดที่เทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของแต่ละบริษัทที่เขามองว่าอันเนี้ยมันดีสำหรับบริษัทเขาแต่สำหรับประเทศแล้วเนี่ยเราคงต้องมองว่าลดต่อไปต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น power train จะเป็นไฟฟ้าจะเป็น hybrid จะเป็นอะไรก็ตามขอให้ไม่มีดัชนีชี้วัดเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีพอสมควรและรับได้แล้วปรับไปตามแผนของเราอันนั้นเราน่าจะไปในทิศทางนั้นมากกว่าที่จะไปเลือก pick up ที่เทคโนโลยีผมว่ามันเนี้ยมันเห็นแล้วว่าเราน่าจะ pick เทคโนโลยีแรงเกินไปมันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าอริยสั้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะผมก็ลุ้นอยู่ว่าเพราะเราคุยกับคนในวงการอุตสาหกรรมมาเยอะแกก็มองว่าไอ้ภาษีสรรพสามิตถ้าจะถางแล้วแก้กันตรงๆเฉพาะหน้าเนี่ยมันต้องสองหลักบางคนก็เสนอมา 32% 35% ตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับว่ามันต้องถึงสองหลักและสูงขนาดนั้นเลยหรือครับ
0: คือมันมีสองส่วนคือเราลดคนอื่นเขาลงอย่างเช่นมันมีสันดาบ30EV ถ้าไม่เข้าโครงการเนี่ย8ถ้าเข้าโครงการเหลือ2คำถามคือถ้าเราจะทำให้เท่ากันมันก็มีทางที่เอาปรับตัวที่ต่ำอยู่หลักเดียวให้ขึ้นเป็น2หลักหรือแล้วปรับไอ้30เนี่ยให้ลงมาซึ่งวันนี้เนี่ย ผมว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคำนึงของ

0: ็คือรายได้ของรัฐรัฐอาจจะจำเป็นที่จะต้องการเมนเทนรายได้ที่เข้าสู่รัฐเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นตัวเลขขึ้นก็ได้ซึ่งก็ต้องคงต้องทำความเข้าใจว่าเราขึ้นเพราะอะไรเพราะวันนี้เราก็ลำบากในเรื่องของทางการคลังถ้าเราคุยกับเขาให้เคลียร์แล้วเวิร์กให้ชัดว่าใครคนไหนที่น่าจะมี potential ที่จะทำจริงๆแล้วเวิร์กกันให้ชัดและตัดเอาระหว่างคนที่ตั้งใจกับไม่ตั้งใจแยกออกจากกันแยกน้ำดีน้ำเสียออกจากกันก่อนผมว่าตรงนี้เป็นคีย์สำคัญแล้ววางแผนระยะยาวทีว่าตกลงจะรื้อยังไงภาษีสรรพสามิตเป็นยังไงภาษีศุลกากรเป็นยังไงของพวกนี้มันต้องทำกันเลยมองแผนกันแล้วเอากำหนดหลายๆเป้าหมายมาผมว่าต้องทำคู่ขนานกันแต่หยุดเลือดก่อนตอนนี
1: ้คือไอ้การหยุดเลือดของอาจารย์ที่พูดถึงเนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่ามันอาจจะมีปรับขึ้นไปก็ได้เสร็จแล้วที่สูงก็ปรับลงมาก็ได้เสร็จแล้วก็มาเจอกันแบบข้างครึ่งทางหรือว่าอาจจะเขย่งกันอีกนิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเลือดไหลเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์มองว่าเอางี้นะถ้ามองภาพรวมนะไอ้ภาษีสัมปทานนิดที่ทำให้เทคโนโลยีเก่าเครื่องสันดาปหายใจดีขึ้นและเลื่อนไปหยุดไหลไอ้ EV เนี่ยมันเอาอกก็พอไหวก็พอแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นมาได้มันควรจะเจอกันตรงกลางประมาณเท่าไหร่อาจารย
0: ์โอ้ตรงนี้เซนซิทีฟที่จะพูดแล้วมันเดายากมากแต่มันอาจจะทำสำหรับผมเนี่ยในทางผมไม่แน่ใจความสลับซับซ้อนของเรื่องกฎระเบียบที่มันจะต้องทำแบบนี้เราอาจจะทำเป็นพอร์ตโฟลิโอรายบริษัทก็ได
1: ้
0: เขาอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่รักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วดีแต่วันนี้วอลลุ่มมันยังไม่ใหญ่จะต้องนำเข้าในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีฐานในประเทศสามารถจ้างการจ้างงานมีซัพพลายเชนในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราถัวเฉลี่ยให้คะแนนของพวกนี้แล้วเป็น excise tax ออกไปที่ให้เขามีช่วงผ่อนหายใจได้ผมว่ามันจะเป็น sensible แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกับออสเตรเลียวันนี้เขาไม่ใช้แบบคาร์บอนบอร์เดอร์ซีแบมคาร์บอนบอร์เดอร์แอดจัสเมนต์เมเชอร์คือใส่อัตราเดียวเลยกับสินค้าเขาจะบอกว่าในรถ1คันชิ้นไหนคุณลดสิ่งแวดล้อมคุณทำดีกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่เอาสามารถเอามาชดเชยเขาคิดสกอร์รวมทั้งคันเขาสามารถชิ้นบางชิ้นอาจจะเยอะหน่อยอาจจะมีเป็นแย่ต่อสิ่งแวดล้อมหน่อยแต่ชดเชยไปชิ้นที่มีดีต่อสิ่งแวดล้อมหน่อยคะแนนตัวเฉลี่ยแล้วผ่านก็ถือว่าได้มันเป็นคะแนนเฉลี่ยผมว่าอาจจะลองคิดลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันจะทำให้แต่ละคนมันมีช่องในการปรับตัวคนอาจจะบอกโอเควันนี้ฉันยังไม่พร้อมแต่ฉันคอมมิตว่าฉันจะลงทุนระยะยาวถ้ายอดมันไปได้ดีมันก็เป็นระยะแผนออกมาผมว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผู้ประกอบการก็จะมีช่องรูมหายใจที่ดีขึ้น
1: ครับเปรียบเสมือนกับแผนระยะยาวนะฮะอาจารย์พูดถึงในกรณีคล้ายๆกับทางออสเตรเลียที่เขาทำกันถูกไหมครับอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับ
1: ครับแต่ว่าไอ้ถ้าเอาแบบระยะสั้นดูแล้วเรื่องภาษีเป็นการตัวเลขมันดูจะเซนซิทีฟพอสมควรถูกไหมอาจารย
0: ์ถูกครับถูกครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องคือขณะนี้เนี่ยถ้าหลุดออกไปอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยมันจะมี opportunistic behavior ขึ้นทันทีอย่างเช่นว่าขึ้นภาษีแล้วนะคนก็จะแห่เอาเข้ามามากกว่าปกติซึ่งตอนนี้ตัวเลขมันก็บอกอย่างนั้นอยู่วันนี้คือนำเข้าประมาณมาฟอนโหลดอินพอร์ติ้งเข้ามาเหมือนกันตรงนี้สุดอันตรายเพราะนั้นต้องอย่าให้หน่วยงานต้องพยายามทำให้มันเป็นคอนฟิเดนเชียลที่สุดตัวที่เช็คว่าตกลงสถานการณ์จริงๆมันคืออะไร
1: เพราะว่าขณะมีข่าวนี้มาถูกไหมฮะซึ่งไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะไปหมู่หรือจ่ากันอีตรงไหนเนี่ยนะฮะถ้ารถก็อาจจะสต็อกรถไปก่อนเลยอ่ะเอาเข้ามาเยอะถูกไหมฮะส่วนผู้ซื้อเองก็ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแล้วผู้ซื้อเองก็ไปก่อนได้ไหมดูก่อนได้ป่ะถูกไหมอาจารย
0: ์ถูกครับถูกเลย
1: แล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะซื้อเวลาต่อไปนานกว่านี้เดี๋ยวมันก็ไม่ดีกับทั้งภาพอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยอดขายถูกไหมครับ
0: ถูกครับถูกเพราะว่ามันต้องมีเท่าที่เข้าใจคือขณะนี้เขากำลังรวบรวมและพยายามที่จะหาจุดตรงกลางที่สุดเพราะเขาตระหนักถึงปัญหาเท่าที่ผมเข้าใจที่ผมสัมผัสมาผมว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนเขาก็ตระหนักถึงปัญหาและพยายามจะหาจุดที่ตรงกลางที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ตั้งใจจะทำธุรกิจจริงๆกับเราอยู่ประเทศไทยจริงๆเนี่ยผมว่าเราค่อยๆปณีปนอมหาจุดตรงกลางที่ปณีปนอมก็หมายถึงไม่มีใครได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดยอมเสียบ้างบางส่วนช่วยกันเสียกันละคนละส่วนเล็กส่วนน้อยเพื่อให้มันภาพรวมมันเคลื่อนได้ผมว่าตรงเนี้ยมันกำลังเดินกันอยู่ผมว่านะ

0: ครับแต่อาจารย์ถ้าสมมติว่ามันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นสมมติเป็นเคสอันนี้สมมตินะฮะสมมติว่าทางภาษีขึ้นไปเลยมันสองหลักตันไปเลยเอาแบบตามที่เขาประเมินกัน 32% อะไรนี้ไปเลยเนี่ยก็จะมีคนคิดอีกแบบนึงว่าโอ้ยอย่างนี้เขาไปละเมิดกฎการค้าองค์กรการค้าโลกเรื่องภาษีไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นการฟ้องร้องแบบเวทีการค้าโลกเกิดขึ้นมา
1: เป็นไปได้มันเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับแล้วปรับลงมาและจริงๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่จะเกิดผลขึ้นเลยคือถ้าขึ้นทั้งระบบขึ้นมาราคารถจะแพงขึ้นมันจะยิ่งซ้ำเติมยอดขายที่กำลังแย่อยู่คราวนี้มันก็ทุกคนจะโดนกันหมดถ้าขึ้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงแม้อัตราภาษีขึ้นสุดท้ายรายได้รัฐอาจจะน้อยลงด้วยซ้ำไปเพราะว่าทุกคนซื้อมันไม่ไหว
0: ใช
1: ่ซื้อกันไม่ไหว
0: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้ผลิตเองเนี่ยถ้าสมมติออกมาในสูตรว่าขึ้นอัตราภาษีสูงอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าคือจะมองกันไงวัดระยะทางกันหรือว่าอะไรกันอย่างนี้เลยกันหรือเปล่าหรือว่ากำลังสายป่านใครจะยาวกว่ากันอย่างนั้นเหรออาจารย
1: ์โอ้ตอนนี้คาดเดายากมากเลยเพราะว่าถ้าเราดูจากประสบการณ์ของซูซูกิพอยอดตกต่ำกว่า 10,000 คันต่อปีปุ๊บเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วประเทศออกจากประเทศไทยถ้ามาดูยอดขายวันนี้หลายรายก็วิ่งเข้ามาใกล้ระดับนั้นแต่แน่นอนนะครับว่าการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยมันคงขึ้นอยู่กับหลายแฟกเตอร์คือว่าวิธานยังไงลงทุนเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะธุรกิจก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยนะการผลิตในประเทศไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนั่นแต่ขนาดนี้สถานการณ์มันสุ่มเสี่ยงมันอยู่ใน crossroads ทางแยกที่สำคัญที่ผู้กำหนดนโยบายต้องบาลานซ์ให้ดีต้องเป็นกำลังแต่เป็นกำลังใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันเดายากมากต้องพยายามคอมโพรมายให้ดีว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรที่แต่ละคนอยู่ได
0: ้โอ้อาจารย์ใช้คำว่า crossroads นี่เหมือนกับเป็นชุ่มทางเลยใช่ไหมว่าจะไปทางไหนกันแล้วใช่ไหมครับนาทีนี้
1: ถูกครับผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วที่สำคัญคือเราคงไม่เห็นภาพการย้ายฐานแบบวันนี้พรุ่งนี้ปิดโรงงานล็อกประตูขายที่ไม่หรอกครับแต่มันจะเห็นภาพที่มันอุตสาหะโรงงานจะค่อยๆซึมมีแต่โมเดลเก่าๆไม่มีโมเดลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมองจากข้างนอกเพิ่งนึกว่าอ๋อเขายังอยู่กับเราจริงเขาค่อยๆไปตรงนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจดีๆว่ามันไม่ใช่แบบเขายังอยู่เขายังลงทุนเพิ่มแล้วเขาไม่ไปอย่าไปมั่นใจเบอร์นั้นต้องระวังหน่อยหนึ่งต้องระวังหน่อยหนึ่ง
0: โอ้ครับป้าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงตอนที่อาจารย์พูดตอนต้นรายการนะครับว่าไอ้ EV เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมต่อกับพวกเทคโนโลยีเครื่องสันดาปเลยแม้แต่น้อยซึ่งอันนี้ผมพอมองออกละ
1: ครับมา
0: ฉะนั้นถ้าสมมติจะทำให้ทั้งสองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยนะมันอยู่ในประเทศไทยไปได้แล้วก็บนเงื่อนไขที่ว่าแข่งขันได้เท่าเทียมกันทั้งตลาดในประเทศและการส่งออกมันควรจะไปลือเกี่ยวกับเรื่องยังไงกันดีครับอาจารย
1: ์ผมว่าอย่างที่ว่านะครับก็คือว่าคงถ้าคงต้องเป็นถ้าทำจริงๆเนี่ยคงต้องทำเป็นพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาว่าบริษัทหนึ่งเขาก็จะมีตัวแต่ละตัวในการแข่งขันที่ไม่เท่ากันบางตัวมีซัพพลายเชนลึกอยู่ในประเทศตรงนี้เราคงต้องให้คะแนนซัพพลายเชนเขาเยอะหน่อยแต่เขาอาจจะไม่รักษาสิ่งแวดล้อมมากเหมือนรถไฟฟ้าเราก็อาจจะให้คะแนนตรงนี้น้อยหน่อยและหากเขาหาแผนมาว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะอินพรูฟเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนอิมิชชั่นการปล่อยสกัดไอเสียยังไงต่อไปนั่นคือทางและในขณะเดียวกันเขาอาจจะมีตัวที่มันเป็นไฟติ้งของเขาในตัวที่เป็นไฮบริดที่เข้ามาแข่งก่อนในระยะสั้นอย่างเช่น Honda ที่เอาตัวเล็กเข้ามาขายก่อน30คัน40คันเพื่อดูตลาดว่าตกลงแล้วในตลาดไทยเป็นยังไงอันเนี้ยถ้ามันเป็นยักษ์ราศีมันล้อมมันก็อาจจะได้คะแนนสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นหน่อยแต่ซัพพลายเชนอาจจะคะแนนต่ำลงหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้มันเป็นพอร์ตโฟลิโออย่างนี้แต่ละคนก็จะมีโจทย์ที่มีวิธีมีช่องทางที่จะปรับสู้กันว่าตกลงแล้วระยะสั้นเขาจะเอาไงระยะยาวเขาจะเอาไงแล้วเราก็มาจัดว่าแต่ละคนมีแผนการลงทุนระยะยาวกับเรายังไงบ้างแล้วมันเชื่อถือได้แค่ไหนผมว่าเนี่ยมันก็จะเป็นทางคอมโพรไมซ์แทนที่จะเป็นเพราะมันเนี่ยมันยากมากที่จะหาหนึ่งอัตราที่แฮปปี้ทุกคนแต่ถ้าเกิดพลาดเนี่ยคือหนึ่งอัตราเนี่ยทำให้ทุกคนโกรธนะผมว่ามันก็จะมีความเสี่ยงอันนั้นก็สูงมาหนูเหมือนกันพอประกาศออกมาปุ๊บทุกคนโกรธเราหมดมันก็เหนื่อยกันหมดผมว่าเสียงล่างนะผมคิดมาหลายรอบแล้วว่าตกลงแล้วถ้ามัน

0: ออกอัตราหนึ่งขึ้นมาขึ้นก็เสี่ยงลงก็ลงอาจจะเสี่ยงน้อยหน่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงแล้วเนี่ยวันนี้รัฐเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับฐานะทางการคลังเนี่ยตรงนี้มันคือรายได้สำคัญแค่ไหนตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปดูตัวเลขแต่ผมว่าต้องบาลานซ์ให้ดี
1: ใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์พูดถึงไอ้รายได้ทางการคลังที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันเยอะขนาดไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ GDP จนทำให้รัฐบาลต้องรู้สึกว่าหุยมันขยับผิดนี่ยุ่งเลยถูกไหมอาจารย์อย่างเงี้ย
0: ถูกต้องฮะถ้าขยับตรงนี้ต้องระวังฮะ
1: จากไอ้ตัวเลขที่มันฟ้องมาตลอดเวลานะอาจารย์นะยอดขายรถ EV ในประเทศไทยเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ชัดสุดเลยคือเกินครึ่งอ่ะ 55% นะนำเข้าผลิตในไทยไม่ถึงครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: น้อยกว่าครึ่งครับ
1: อันนี้อาจารย์
0: ตอนนี้มีนำเข้าเข้ามายังไม่ได้จดถ้าเราเทียบระหว่างตัวเลขนำเข้าสะสมเอาวอลุ่มนะครับวอลุ่มของการนำเข้าเข้ามาไม่ได้เอามูลค่านะนั่นมาเทียบกับตัวเลขจดทะเบียนตัวเลขนำเข้ายังสูงกว่าตัวเลขจดทะเบียน
1: นั่น
0: มันก็หมายถึงสต๊อกมันยังอยู่ในนี้อยู่
1: เ
0: พราะฉะนั้นสงครามราคามันยังคงความดิ่งอยู่ก็ยังจะเลิกยังจะไปต่อแต่คำถามคือว่าจะออกมารูปไหนถ้าเราไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นของใครเป็นของรายใหม่หรือของรายเดิมถ้าของรายใหม่มันก็หมายถึงขนาดนี้รายเดิมก็จะลำบากในการที่จะได้อีโคโนมิคและการผลิตที่มันคุ้มทุนของเขามันจะยิ่งมั่นกันใหญ่วันนี้สถานการณ์มันถึงเรียกว่าเป็น crossroads จริง
1: ครับและอีก crossroad ตัวหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์ผมว่าอาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มาตลอดก็จะรู้จักไอ้เรื่องการตีความของการเสียภาษีกับประเภทเครื่องยนต์และเทคโนโลยีนะอาจารย
0: ์
1: อย่างไอ้ตัวล่าสุดเนี่ย REEV อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีแบบเอาน้ำมันไปปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ส่งตรงไปที่ตัวขับกำลังก็เสียภาษีแบบนึงฮะเนี่ย
0: ครับนั่นคือปัญหาของการที่เราไปพลิกที่เทคโนโลยีถ้าเราหามาเราคอนเวิร์ตกลับมาเป็นถ้าเราชูเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: รถต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้คนไทยได้อากาศที่สะอาดขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เอาตรงนี้เทียบกับไปมันก็จะทำให้ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีซึ่งวันนี้มันไม่นิ่งเพราะทุกคนก็เบ็ดกันไม่หมดบางคนก็บอกว่าจะไปไนโตรเจนบางคนก็ไปฟูเซลไปอะไรต่างๆเทคโนโลยีมันไม่นิ่งเราก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีมันก็กฎระเบียบมันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันจะยิ่งทำให้สิ่งที่มันซับซ้อนอยู่แล้วมันซับซ้อนขึ้นอีกอันนั้นคือสิ่งที่มันต้องระวังเพราะว่าเราไปเล่นเทคโนโลยีให้เทคโนโลยีมันยังไม่นิ่งผมว่า
1: ถึง
0: เวลาที่ต้องถอยกลับมาตกลงแล้วเราจะทำให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเรื่องเราสิ่งที่เราอยากจะได้อะไรสิ่งแวดล้อมซัพพลายเชนและเอ็กซ์ไซส์แท็กที่มันออกมามันจะออกมาตอบโจทย์พวกนี้ยังไงผมว่าจะต้องกลับมาตรงนั้นนะครับ
1: ซึ่งตรงนี้อาจารย์มองมีมุมมองที่ชัดเจนและใช่ในระยะยาวเลยนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยอย่าไปแตะเลยแต่เอาแก้โจทย์ว่าลดสิ่งแวดล้อมยังไงอันนั้นเป็นโมเดลที่ถูกต้องถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับฮะโอ้แล้วอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่น่าจะช้าไปมากกว่านี้หรอกหรืออาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ว่าสูตรตัวเลขนี้ต้องเคาะออกมาเพื่อปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าเอาข้อจริงแล้วไอ้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตรงเนี้ยแล้วมันก็เป็นข่าวไปทั่วโลกแน่นอนแหละถูกไหมฮะอาจารย์คิดว่าสายตาของนักลงทุนโลกเนี่ยที่เขามองกรณีนี้เนี่ยนะฮะแม้ไม่อยากจะใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วมันถอดมากี่บทแล้วไม่รู้เลยนะฮะเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะมองประเทศไทยยังไงครับว่าเราเนี่ยใช้นโยบายระยะยาวอย่างจริงจังแค่ไหนและจับความเป็นภาพรวมมากกว่าอย่างไรใช่ไหมฮะ
0: โอเคผมคิดอย่างนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยของแบบนี้ประเทศที่เรียกว่าเป็น developing country หรือประเทศที่ยังไม่รวยจะมีอาการแบบนี้อยู่เยอะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไทยคนเดียวแต่สิ่งที่เราต้องช่วยกันเอ็กโคซึ่งแล้วคนที่ผ่านมาเราไม่ค่อยพูดกันก็คือว่านี่คือเสน่ห์ของความเป็นคนไทยที่เราไม่ทุบอะไรยังไงง่ายๆเราพยายามจะฟังเราพยายามหาจุดที่คอมโพรไมซ์คือจุดตรงกลางเราอย่างในอดีตนะตอนที่เราจะทำเครื่องดีเซลเอนจินสนสัญญากันทุกคนจะทำเครื่องปรากฏต้มยำกุ้งมาปังคนแต่ละคนทำไม่ไหวเพราะยอดขายมันตกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็เอาคนผู้ประกอบการมานั่งคุยกันว่าตกลงเราจะฝ่าวิกฤตจับมือกันและฝ่าวิกฤตไปยังไงและสุดท้ายมันก็เกิดโครงการแลกชิ้นส่วนคนนั้นผลิตแคมชาร์ปคนนี้ผลิตอันนี้มาแลกชิ้นส่วนกันก่อนนะเพราะแต่ละคนทำเองตายแน่
2: ันก็ทำ

0: านวิกฤตตรงนั้นได้ผมว่าเนี่ยมันคือภาพที่เรียกว่าถ้าภาษาวิชาการเรียกว่า market conforming strategy หรือ pragmatic approach คือเราเห็นปัญหาเพราะเราไม่สามารถพรีดิกว่าของที่ออกมาจะ perfect พอเราเห็นปัญหาเราซีเรียสกับการเข้าใจว่าตกลงเขามีความรู้สึกยังไงเขาเติมเบอร์เจริญอะไรเรากำลังจะทำอะไรผมว่าเราต้องคิดเมเจอร์ตรงนี้เราต้องฟังและต้องพยายามแล้วภาครัฐจะต้องมีเบรนที่แข็งขึ้นพอรู้ว่าตรงไหนคือข้อมูลจริงตรงไหนคือข้อมูลหลอกและตรงไหนคือสิ่งที่เราจะต้องขันน็อตจริงๆอันไหนคือสิ่งที่เราต้องช่วยกับเขาจริงๆอันนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีจุดนี้คือจุดเด่นและทำให้เราเนี่ยกลายเป็น destroy of Asiaวันนี้จะเป็นจุดที่เทสจะเป็นสเตปเทสอีกครั้งหนึ่งของประเทศว่าตรงลงจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่า
1: อืมครับโอ้อาจารย์แต่มันก็วัดรวมกันนะเพราะว่าขนาดเบอร์ใหญ่ๆผู้ผลิตรถยนต์ที่วัดกันในแง่ของยอดขายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีฐานผลิตอยู่ในประเทศไทยใหญ่โตขนาดนี้แล้วส่งสัญญาณแบบนี้แล้วถ้าสมมติอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่ทันทีหรอกแต่เขาจะซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆไอ้ผมเราห่วงภาพลักษณ์ตรงนี้ในอนาคตกับประเทศไทยเนี่ยนะครับ
0: เราต้องพยายามครับตอนนี้พยายามเข้าใจมุมเขาว่าเขาเสียเปรียบยังไงอย่าไปมองว่าเฮ้ยช่างมันเตอะยังไงมันเทคโนโลยีของเขาเราไม่ได้อะไรมันไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์ตรงนี้มาในระดับหนึ่งนะครับมันมีซัพพลายเชนแต่เราเองไม่มีฟาซิลิตี้อื่นที่เราจะต่อยอดอันนั้นก็เป็นท็อปิกที่มันต้องคุยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะคิดอย่างนั้นไม่ได้และจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยวันนี้รถยนต์มันคือตัวใหญ่เพราะรถยนต์หนึ่งคันมันมีทั้งชิ้นส่วนทั้งที่เข้าไปตัวรถยนต์และไป after market ตามศูนย์บริการต่างๆซึ่งตัวนี้คือพาร์ทใหญ่พาร์ทออโต้พาร์ทที่เราส่งไปจริงๆในโลกเนี่ยมันคือประมาณ1ใน4ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากมันไม่พอที่จะเป็นตัวสแตนด์ขึ้นมาว่าเราจะเป็นตัวของเราเองโดยไม่สนใจเขาละถ้ารถญี่ปุ่นจะย้ายออกตรงนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและอันตรายคือเห็นว่าเราคงต้องคอมโพรไมซ์คงไม่ได้ให้ฟรีแบงค์เช็คกับเขาแต่เราคงต้องเวิร์กกับเขาชัดเจนเมื่อตกลงแล้วเราอยากได้อะไรและเราอยู่จุดร่วมจุดตรงกลางที่มันพอเป็นไปได้มันอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนั้นแหละสำคัญที่สุด
1: ครับโอ้วันนี้ชัดเจนเคลียร์ภาพชัดเจนและได้เห็นอะไรที่รู้จักมากขึ้นในเรื่องของการดิวเจรจาลักษณะของโครงสร้างภาษีต่างๆที่เป็นมาแล้วก็ทำให้นาทีนี้มัน cross load กันนะฮะอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อัชนันท์ เกาะไพบูลย์นะฮะศูนย์วิจัยความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอบคุณครับอาจารย์อัชนันท์ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับโมวัชนันท์นะครับอย่างที่บอกไปถ้ามาถึง cross load กันแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆกันแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าต้องมาถกมาเถียงกันในลักษณะแบบว่าอันนั้นมันซื้อถูกตอนนี้อ่ะน้ำมันมันแพงก็แห่ก็ไปใช้ในขณะเดียวกันท่านนี้ก็บอกว่าเอ้ามันก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปเครื่องยนต์ก็ต้องดีขึ้นแอดวานซ์ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่เอาเข้าจริงนะฮะคือหน้าตาและความน่าเชื่อถือการลงทุนในประเทศระยะยาวนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอ้าพักไปสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเวดีคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6 โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด ุกแพลตฟอร์ม
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: กลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอย่าลืมกันนะฮะเพราะว่าทริปนี้สุดพิเศษอย่างที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่เพราะว่าเหลือที่นั่งมันเยอะแล้วเนี่ยนะครับแล้วโอกาสดีๆอย่างนี้มันมีไม่เยอะนะเพราะ 96.5 ก็จัดให้นะเดินทางก็สะดวกแบบระดับ VVIP ไปเห็นโอกาสทางธุรกิจกับพวกเทคโนโลยีทันสมัยของทางจีนเขาแล้วยังได้สามารถพักผ่อนเห็นมุมเปิดวิสัยทัศน์กว้างไกลนี่นะฮะมันต้องทริปนี้สิครับนะชิงเต่า7วัน4คืนเนี่ยนะครับสำหรับการเดินทางก็จะเกิดขึ้นในวันที่20-26กันยายนนี้นะครับพาไปดูพวกงานยักษ์ระดับโลกอย่างไฮเซนเดี๋ยวนี้ไฮเซนเนี่ยแบรนด์เครื่องใช้เครื่องสินค้าไฟฟ้าใช่ไหมครับในประเทศไทยตอนนี้ก็มากันทุกหัวและแห่งทุกห้างกันอยู่แล้วเป็นแบรนด์จากทางจีนเขาไฮเซนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วจะไปดูศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุอันนี้ก็ดีนะฮะฮิวแมนนอยด์อย่างนี้มีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าสังคมของผู้สูงอายุในเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้ก็ใช่เล่นเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังจะได้มีโอกาสนั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะอาจจะคุยกันตัวต่อตัวกันเลยก็ได้ไม่ต้องมีใครมารบกวนใจนะครับนอกจากนี้ด้วยความที่เป็น VVIP กันแล้วเนี่ยนะฮะการเดินทางก็จัดบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะบริการเช็คอิน Fast Track แบบไม่ต้องยืนรอให้เสียเวลานะครับเข้าไปแล้วยังนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะครับนอนแน่นอนฮะระดับ5ดาวด้วยซ้ำไปนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะฮะเป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับโอ้ดร.กฤตเนี่ยแกไปชิงเต่ามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันหลับตาเดินได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับพอดูทุกอย่างเจรจาการค้าอะไรกันเป็นเสร็จเนี่ยนะครับพาขึ้นดูวิวชิงเต่า360องศาตึกสูงชั้นที่81อยากไปจังเลยนะครับแล้วก็เช็คอินนะบ้านพักท่านเจียงไคเช็คไปดูประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูเมืองโบราณจีโม่ 1,400 ปีนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันพิเศษสุดสำหรับ VVIP ทริปนี้ 20-26 กันยายนนะครับที่นั่งเหลือน้อยรีบตัดสินใจเร็วๆนะครับก่อนที่เขาจะปิดที่นั่งกันแล้วเนี่ยนะฮะง่ายนิดเดียวครับหยิบไลน์ขึ้นมานะฮะเปิดไลน์ขึ้นมาพิมพ์เครื่องหมาย @ ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio เป็นภาษาอังกฤษนะติดกันเลยนะครับ @ Thinking Radio เท่านั้นครับคุณจะมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในทริปนะหนึ่งในผู้โชคดีเดินทางไปชิงเต่า7วัน4คืนกันนะครับกลับเข้ามาดูเรื่องราววันนี้ที่เก็บมาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันเนี่ยนะครับมีใครไปกู้เงิน 200,000 ล้านบาทยังนะฮะกู้ไปทำอะไรรู้ไหมฮะติดโซล่าเซลล์เพราะว่าคือทางเอกชนเขาก็ห่วงนะว่าเดี๋ยวโครงการเนี่ยทำไปทำมาเดี๋ยวเงินกู้200,000ล้านเนี่ยมันจะใช้ไม่หมดนะฮะเพราะมันมีข้อจำกัดอื่นๆคือติดโซล่าเซลล์เนี่ยท่านผู้ชมต้องฟังอย่าไปคิดแต่เพียงว่ามีโซล่าอยู่บนหลังคาแล้วจบนะฮะโอ้ยมันจะมีทั้งตู้มีสายระบบคอนเวอร์เตอร์หรือบางคนมีแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าอีกต่างหากเนี่ยนะครับเรื่องนี้ครับคุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสเนี่ยนะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solution แล้วก็เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการการพลังงานเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่านโยบายสนับสนุนของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านไปใช้พวกเรื่องพลังงานสะอาดและต่างๆนี่นะครับก็เลยมีโครงการกระตุ้นให้ติดโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนนะฮะแล้วก็เตรียมวงเงินไว้ประมาณตั้ง200,000ล้านบาทนะครับเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยคำถามคือมันจะติดตั้งได้จริงตามเป้าหมายไหมนะครับเพราะนอกจากข้อจำกัดคือเรื่องงบประมาณแล้วนี่นะฮะความพร้อมของอุตสาหกรรมในการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดโซล่าเซลล์บนหลังคานี่นะฮะก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ผู้ติดตั้งและกำลังการผลิตที่ดีอยู่ในประเทศนี่นะฮะโดยเฉพาะไอ้เครื่องอินเวอร์เตอร์นี่มีข้อจำกัดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าสมมติว่ากำหนดเป้าหมายในการติดตั้งในระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่นะฮะตอบได้เลยครับว่าเรื่องนี้มันจะผลิตทันกันหรือเปล่ามันจะไม่ทันกันเนี่ยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้การเปลี่ยนผ่านนโยบายที่ช่วยเรื่องโซล่าครัวเรือนเนี่ยมันจะทำยังไงเพราะว่าปัจจุบันทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ที่ก็ใช้กับระบบโซล่าเซลล์ทั้งประเทศเนี่ย ผลิตได้ประมาณ700เมกะวัตต์ต่อ

ปีทีนี้จะเพิ่มเป้าหมายขึ้นไปอีกเนี่ยจำนวนผู้ผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ทันไหมแล้วมันพอไหมนะครับผู้ติดตั้งมีเยอะพอไหมคือคนสนใจอยากจะติดโซลาร์เซลล์นาทีเนี่ยคือค่าไฟมันลดแน่แต่ไอ้ที่มันต้องทุ่มตอนแรกก้อนแรกๆนี่แหละครับมันไหวไหมเนี่ยนะฮะเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเดี๋ยวไปทำไปทำมาเนี่ยนะฮะ200,000 ล้านบาทงบประมาณมาแล้วเดี๋ยวมันจะเก็บไม่หมดกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้อยู่ในวงการก็ออกมาเตือนกันนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเรื่องของการที่อยากได้เครื่องบินไปลงจังหวัดนู่นจังหวัดนี้เนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไปไม่ไหวนะครับอยากจะไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยใครก็เรียกร้องอยากมีเครื่องบินทั้งนั้นเลยนะครับแต่ปรากฏว่า Easy Airline เนี่ยสู้ไม่ไหวฮะเลิกบินเลยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนไม่มีกำหนดด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาขึ้นมานะครับเพราะว่าสายการบิน Easy Airline เนี่ยดำเนินงานโดยบริษัท Emblem Touch จำกัดเนี่ยนะครับเริ่มทีเนี่ยเขาก็มีการเปิดให้บริการเตรียมตัวที่จะบินบริการเที่ยวบินเส้นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ไปกลับกันเนี่ยนะฮะในกันยายน69แล้วก็เปิดบินเต็มรูปแบบเนี่ยถือเลิกในวันที่1ตุลาคม69นะครับเพื่อที่จะเติมศักยภาพเนี่ยคนที่เดินทางไปเชียงใหม่ก็อยากไปแม่ฮ่องสอนถูกไหมครับหรืออาจจะแวะไปน่านก็ได้แต่ปรากฏว่าสายการบิน Easy Airline เนี่ยต้องยุติการบินในภาคเหนือทั้งหมดเลยฮะเพราะว่าสายการบินเนี่ยหมายถึง Easy Airline นะฮะได้รับการแจ้งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับว่าต้องคิดค่าจอดเครื่องบินหรือค่าธรรมเนียมเก็บเครื่องบินเนี่ยครั้งละ 40,000 นะครับเครื่องบินลงแตะปั๊บเก็บ 40,000 นะหรือถ้าเกิดคืนนั้นไม่ได้บินค้างคืนเก็บ 40,000 นะฮะโอ้โหเป็นต้นทุนที่สายการบินแบบนี้ไม่พอจะไหวไม่พอจะรับนะครับเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนวิบูลแววบัณฑิตเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าโอ้ตกลงเขาจะไม่บินแล้วนะเนี่ยนะฮะเบื้องต้นทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ประสานงานไปเลยนะว่าตรงเนี้ยมันต้องไปคุยเรื่องต้นทุนในการดำเนินงานของทางคนที่ดูแลสนามบินนะครับแล้วก็ทางผู้ให้บริการสนามบินแล้วก็ผู้บริการให้การบินนะฮะเพราะโอ้เข้ามา 40,000 เนี่ยขายตั๋วยังไงล่ะครับที่นั่งเครื่องบินเล็กมันถึงจะครบไปเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการเองถ้าเห็นว่าไม่รอดมันก็ไม่รอดจริงนะฮะนี่ก็ถือว่าน่าเสียดายเกิดสมมติบินไม่ได้จริงเนี่ยครับคงต้องขับรถจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนตามเดิมนะเนี่ยนะครับผมพูดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะททท.ก็ปรับยุทธศาสตร์ใหม่นะครับโดยทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับสุรศักดิ์ปัญเจริญบรคุณเนี่ยก็ออกมาเคาะเลยนะครับว่าปีนี้เหลือ4 เดือนแล้วแต่ว่าเคาะแบบล่วงหน้าเลยก็จะตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี2570ถูกไหมฮะหรือว่า2027เนี่ยเอาไปโต 5% ไปเลยนะครับแล้วก็หวังว่าปี72เนี่ยรายได้ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างชาติรวมกันเนี่ยมันน่าจะถึง3 ล้านล้านบาทกันได้แล้วนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็ออกมายอมรับนะครับว่าถ้าดูปี69นี่เหลือ4เดือนใช่ไหมตอนนี้ตัวเลข8เดือนมันเห็นแล้วแหละแต่ว่าตัวเลข8เดือนเอาเฉพาะต่างชาตินะยังลบอยู่นะฮะลบ 3% ยังไม่ฟื้นเนี่ยนะฮะแต่ตัวรัฐมนตรีก็บอกว่าคาดว่าจะไม่ติดลบหรือเอาจริงมันน่าจะใกล้เคียงกับปี68นะฮะได้รายได้รวมประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทไอ้รายได้ 2.7 ล้านล้านบาทเนี่ยมันก็แบ่งเป็นรายได้ตลาดต่างประเทศก็ไปสัก 1.53 ล้านล้านส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็เป็นรายได้ในไทยถูกมั้ยครับก็ประมาณ 1.16 ล้านล้านนะฮะอาจากตรงนี้เองก็เลยมีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่นะครับบอกว่าให้โจทย์ททไปสร้างรายได้ท่องเที่ยวแบบเติบโตขึ้นทุกปีได้ไหมนะครับโดยเฉพาะใน4ปีของรัฐบาลชุดนี้หรือก็คือมันจะไปตกปีงบประมาณปี72นะครับว่าอยากจะเห็นตัวรายได้ท่องเที่ยวรวมกันทั้งตลาดในและต่างประเทศเนี่ยเป็น3ล้านล้านบาทอีกครั้งแซวเราเคยทำได้นะฮะก่อนจะเกิดโควิด19จำได้ใช่ไหมครับตอนนั้นก็ถือว่าเยอะมากนะในทางด้านผู้ว่าททก็รับลูกรับส่งกันเลยละครับถาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยนะฮะก็บอกเอ้าถ้างั้นจะเปิดฉากการท่องเที่ยวแบบเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะฮะเอาแนวคิดนี้เลย The Year of Transformation โอ้โหดูแล้วเหมือนหนัง Transformer นะฮะยกระดับการท่องเที่ยวนะเปลี่ยนปริมาณไปสู่คุณค่าแหมนะฮะทีนี้จะไม่ว่านับหัวไปแล้วนะครับนับเงินกันดีกว่านะฮะแล้วก็ตั้งเป้าหมาย The Winning Goal 2007โอ้ก็เอาใจช่วยดูกันต่อไปนะครับก็จะโตกันได้รวมกัน3ล้านล้านบาทภายในปี72กันใหม่นะครับส่วนนั้นพอนึกถึงเรื่องนี้นะทุกคนก็รอคอยมาตรการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวถูกไหมฮะไทยเที่ยวไทยพลัสครับตกลงเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวกระทรวงกีฬาท่องเที่ยวและกีฬาสุรศักดิ์ปัญเจริญบรคุณเขาบอกว่าคิกออฟเลยครับไทยเที่ยวไทยพลัส1ตุลาคมขยายเป็น1ล้านสิทธิ์โอ้ใช้งบตรงนี้นะ 3,500 ล้านบาทเพื่อที่จะเข้ามาตุ้มกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้ให้สามารถเดินหน้ากันต่อไปได้ในช่วงประมาณ4เดือนสุดท้ายนะครับทางประหลัดกระทรวงการคลังเขาก็ยืนยันนะคุณลวรนเขาบอกว่าพร้อมนะฮะที่จะใช้เดือนธันวาคมนี้นี่นะครับแล้วก็ขยายสิทธิ์จากเดิม500,000 สิทธิ์เป็น1 ล้านสิทธิ์และใช้งบประมาณจากพรบเงินกู้ไอ้200,000 ล้านเนี่ยนะครับก็ตัดมาสัก3,500 ล้านบาทเนี่ยคนเดิมคือประเมินไว้ว่า500,000 สิทธิ์เนี่ยมันต้องใช้เงิน1,750 ล้านบาทเพราะฉะนั้นพอได้มา3,500 ล้านบาทก็เลยขยับไปเป็น1 ล้านสิทธิ์นั่นเอง

0: นะครับอัพก็เตรียมตัวกันท่องเที่ยวกันในช่วงของปลายปีก็ดูการใช้จ่ายแล้วมาระวังกันนิดหนึ่งนะครับหมดเวลาครับสำหรับวันนี้อีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทาง 90.5 เบเกอร์สขึ้นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมค์เช็คของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับพบกันเป็นประจำแนวโน้มข้อมูลเทรนด์ของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศตบท้ายด้วยข่าวสารต่างๆด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนจากทั้งต่างประเทศแล้วก็ในไทยเนี่ยนะครับเล่าสู่กันฟังนะสรุปให้แบบง่ายๆชั่วโมงเต็มๆนะครับแน่นอนนะครับทุกท่านที่ฟัง 96.5 ทางหน้าปัดวิทยุก็ตามที่บ้านก็ดี Facebook 96.5 MHz นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcot ก็สามารถส่งแสดงความคิดเห็นมาได้ทาง Facebook 96.5 กันนะครับอีกไม่กี่วันเงินเดือนก็จะออกกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บหอมรอมริบจะไปออมจะไปลงทุนกันแบบไหนนะฮะมองไปทางไหนตอนนี้เนี่ยสัญญาณเศรษฐกิจก็ดูมันแบบเหมือนที่เขาบอกแล้วครับเป็นตัวเคเนี่ยนะครับแม้แต่วันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการลงทุนทองคำเนี่ยนะครับแม่ขึ้นมาหลายวันปรากฏว่าช่วงนี้รู้สึกมีการเทขายออกมาพอสมควรนะครับวันนี้ปรากฏว่าทองคำไทยก็ใช่เล่นนะครับปรับไปปรับมาไม่ต่ำกว่า20รอบเนี่ยลงไป150บาทครับทองคำแท่งรับซื้อปิดที่ 71,500 ขายออก 71,700 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับขายออกนั้นปิดที่ 72,500 บาทนะครับหันไปดูหุ้นไทยกันหน่อยนะฮะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยใจแป้วไปเลยนะครับปิดหลุด 1,600 จุดวันนี้คิดว่าจะต่ำ 1,600 จุดไปวันที่2หรือไม่ปรากฏว่าแน่แรงซื้อมีสวนครับขึ้นไปถึง 5.91 จุดนะฮะปิด 1,601.92 เรียกว่าฉิวเฉียดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายสุทธิวันนี้ 71,659 ล้านบาทโอ้เมื่อวานนี้ต่ำกว่า 60,000 ล้านนะครับนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าติดตามกันโดยเฉพาะวันนี้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยไหมฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเขาก็จัดงานนะ Thailand Focus โอ้โหเชิญพวกบรรดาบริษัททรัพย์ Securityต่างๆนะครับรวมถึงบริษัทจัดอันดับ

0: ือว่าโดดเด่น very outstanding ในแง่ของการเป็นแหล่งระดมทุนหุ้น IPO ที่สุดของอาเซียนแต่ในขณะที่มีตลาดหุ้นอยู่2แห่งฮะเขาบอกว่าผลงานเนี่ยไม่เกิดเลยหนึ่งในนั้นคือตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นสิงคโปร์คิดดูสิครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะหุ้น IPO ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยสดใสเบิกบานเลยนะฮะแต่พักหลังๆเนี่ยนะครับมันก็หลังยาวพอสมควรเนี่ยนะฮะเข้าไปปั๊บวันเดียวจอดหรือเข้าไปแล้วรอสักเดือนนึงเนี่ยต่ำ IPO จนถึงวันนี้หุ้นบางตัวราคา IPO ซื้อขายเข้ามาเกิน6เดือนราคายังต่ำกว่า IPO เลยนะครับและพอระดมทุนกลายเป็นว่าจำนวนของบริษัทที่เข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยตก4ปีติดต่อกันโอ้ยิ่งไปกว่านั้นนิกิรายงานเขาว่าครึ่งปีนี้มีบริษัทขายหุ้น IPO เข้าแค่เจ้าเดียวสิงคโปร์นี่ยังมี4เจ้านะฮะเพราะเรื่องนี้ครับเราจะต้องมาคุยกันหน่อยครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยตกลงในแง่ของความเป็นตลาด IPO เนี่ยนะครับเราทำไมถึงผลงานเป็นอย่างนี้ฮะแล้ววันนี้เนี่ยแบงก์ชาติเขาก็ตึงดอกเบี้ยด้วยถูกไหมครับเราจะคุยเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยให้เห็นกันเลยนะฮะโดยวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านของดร.ณรงค์ชัยอัครเสรีครับประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนนะครับและท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับอาจารย์ณรงค์ชัยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับแม่อาจารย์ครับขอบคุณมากเลยไม่ได้คุยกับอาจารย์นานแล้วนะฮะเนี่ย
1: อาจารย์ก็ลืมผมไปหมดแล้ว
0: โอ้ยไม่ลืมไม่ลืมครับยังไงก็นึกถึงอาจารย์อยู่ครับว่าอาจารย์ก็เป็นเขาเรียกว่ามือเทพมือเซียนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับผมเริ่มตรงนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้แบงก์ชาติก็ตึงดอกเบี้ยเสียงเอกฉันท์ไม่แตกแถวเนาะแล้วก็ 1% อาจารย์มองว่าเหมาะสมไหมครับดอกเบี้ยณสถานการณ์แบบนี้ครับ
1: ในแง่เศรษฐกิจเหมาะสมครับแต่ว่าในแง่ของภาวะดอกเบี้ยในโลกเนี่ยก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันเพราะเหตุว่าถ้าดอกเบี้ยมันต่ำมากเนี่ยเงินมันก็จะไหลออกในขณะที่ดอกเบี้ยในโลกเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระดับสูงท่านผู้ฟังคุณบรรดาก็คงจะตามข่าวอยู่ใช่ไหมครับที่อเมริกาเขาบริหารในผลตอบแทนของพันธบัตรเขาอะ
0: ใช่
1: มันสูงเป็นประวัติการเหมือนพันธบัตรระยะยาวนะครับแล้วก็เขาบริหารเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเขากับเงินเยนด้วยซึ่งต่ำเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยแบบนี้กับภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศแบบนี้เนี่ยดอกเบี้ยเราต่ำมันก็หวาดเสียวใช่ไหมแต่ถ้าดอกเบี้ยเราขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจที่เรากำลังตั้งท่าจะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่เขาไว้ 1% เนี่ยก็คือแทนที่เขาจะขึ้นนะฮะเขาก็ไม่ขึ้นก็ถือว่าถูกต้องนะครับพิจารณาจากปัจจัยทั้งหลายที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: อ๋อก็แสดงว่าเขาให้น้ำหนักกับสภาวะหรือสภาพเศรษฐกิจ
1: ของไทยตอนนี้ครับที่เรากำลังจะตั้งหลักในการลงทุนกันเป็นไซเคิลใหม่ใช่ไหมฮะถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ชะงักได้ประมาณนั้นนะครับแต่เราก็เป็นห่วงเรื่องเงินจะไหลออก
0: โอ้โห
1: มากเลยเงินก็จะไหลออกไปนอกประเทศไปหาดอกเบี้ยสูงกว่าคือเงินนี่มันไม่รักใครนะเงินมันรักผลตอบแทนอย่างเดียวนะครับจะมีโอกาสที่เงินจะไหลออกก็เป็นไปได
0: ้ครับทีนี้พออาจารย์พูดถึงห่วงกังวลภาวะการไหลออกของเงินหรือเงินทุนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยทวัดกันจริงๆเนี่ยมัน 2% กว่าๆถึง 3% กับดอกเบี้ยอเมริกาความต่างกัน
1: ครับ
0: เราเคยถ่างห่างอย่างเงี้ยมากที่สุดไหมฮะ
1: ไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะไม่เคย
0: โอ้
1: ยขนาดที่เขาสูงขนาดนี้เขาก็ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อน
0: แ
1: ล้วระยะยาวนะครับสูงมากประเด็นเพราะฉะนั้นการบริหารการเงินของประเทศอัตราแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยเนี่ยตอนเนี้ยมันยากมากเห็นใจผู้บริหารครับต้องเลือกสิ่งที่เรียกว่าเลวน้อยที่สุดนะครับภาษาหรือเรียกว่า option choice the best among the worst
0: ก็
1: ต้องใจช่วยเขานะครับผู้ที่ทำนโยบายต้องตัดสินใจในพวกนี้ก
0: ็
1: ต้องช่วยให้กำลังใจกัน
0: แสดงว่ามัน
1: คือถ้าเป็นสายคือมวลชนก็ต้องอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้และแบบนี้เป็นต้นทุกเรื่องนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจไทยมีความวุ่นวายมากหลายเรื่องไม่ใช่ว่าเราอย่างเดียวนะครับเพราะเศรษฐกิจโลกมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะตัดทางดอกเบี้ยเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องที่โอ้คุณก็น่าจะเอามาออกรายการคุณนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่มากยิ่งกว่าดอกเบี้ยอีกนะในต่อไป
0: ใช่ใช่คือมันเป็นปีที่ปวดหัวมากอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศทั้งในไทยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าตัวเลขมันสวยแต่สภาพเป็นจริงมันไม่สวยนะอาจารย์ครับ
1: หมายถึงตัวเลขอันไหนครับตัวเลขอันไหน
0: ตัวเลข GDP

0: นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: เจ้าทีวีไม่สวยเจ้าทีวีไม่สวยฮะเจ้าทีวีเราขี้เหร่จะตายฮะ 1.92 อะไรพวกนี้นี่มันไม่สวยหรอกไม่สวย
0: โอ้
1: เราก็หวังมันจะขยับขึ้นเนี่ยเพราะว่าการลงทุนทำท่าจะมากขึ้นGDP นี่มันขึ้นอยู่ที่การลงทุนใช่ไหมครับการลงทุนระยะยาวเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสร้างผลผลิตขึ้นมาใช่ไหมครับพอสร้างผลผลิตขึ้นมาเนี่ย GDP ก็คือผลผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นนี่เราไม่ได้ลงทุนมาค่อนข้างสูงมานานแล้วต่ำกว่า 30% มาตั้งโอ้ยเกิน5ปีมาแล้วนะครับ
0: โ
1: อ้25 26อย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนสมัยโน้นนะฮะสมัยป๋าเปรมนะชาติหรืออะไรพวกนี้มัน30กว่าทั้งนั้นหมายที่เราเคยโตเร็วนะครับมันไม่ถึง20มึงบางปีไม่ถึง25ด้วยซ้ำหมายถึงทั้งเอกชนและทั้งภาครัฐนะครับเพราะว่าภาคเอกชนก็กลัวว่าเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายลงทุนอะไรไประยะยาวแต่ถอยไม่ทันถอนไม่ทันใช่ไหมฮะก็ชะลอการลงทุนกันหรือไปลงทุนประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศไทยเนี้ยไปลงทุนประเทศเวียดนามเนี่ยสูงมากเลยมหาศาลเป็นต้นเป็นตัวอย่าง
0: ครับคือที่มาดู
1: ความมั่นใจกันนิดหน่อยใช่ไหมก็เลยทำท่าจะขยับการลงทุนกัน
0: ใช่
1: ร
0: ั
1: ฐบาลก็พอดีไม่มีสตังค์งบประมาณลงทุนไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีน้อยรัฐบาลเองเนี่ยลงทุนไม่เก่งทำโครงการอะไรตอนอะไรก็ไม่ค่อยเสร็จครับเงินมันก็ไม่ได้ผลตอบแทนใช่ไหมครับคุณเข้าใจดีเราลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องให้มันสร้างผลตอบแทนสร้างผลผลิตร
0: ั
1: ฐบาลเนี่ยโอ้โหกี่ปีก็บางทีก็โครงการ7ชั่วโคตรบาง10ชั่วโคตรมันก็ไม่มีผลตอบแทนเนี่ยมีปัญหาแล้วเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยครับตอนนี
0: ้โอ้ครับถ้าอย่างนั้นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็ถูกต้องแล้วว่า 1% นะสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็ต้องซอยใส่ 1% ยาวเลยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แสดงว่าเราหวังอะไรกับการที่จะลดหรือขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติไม่มีแล้ว
1: ผมคิดว่าเขาคงนะฮะทั้งปีผมเดาอย่างนั้นนะครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้คือเขาคงอยากให้ความมั่นใจเรื่องการลงทุนเนี่ยมันมีหลักมีฐานปักฐานนะฮะตั้งหลักซึ่งถ้าดูจากความตั้งใจในการลงทุนของภาคเอกชนในขณะนี้เนี่ยทั้งในและนอกประเทศก็เยอะมากแต่ว่าไอ้การที่จะเริ่มเอาตังค์ไปลงจริงๆอะไรตอนมันก็ยังช้าอยู
0: ่
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีอะไรมาสะดุดขึ้นระหว่างทางเนี่ยไอ้ที่ตั้งใจจะลงก็อาจจะคอยไปก่อนก็เสียจังหวะ
0: จังหวะ
1: ไซเคิลการลงทุนมันมาพอดีตอนนี้นะครับในทั้งเอกชนนะครับเอกชนภาครัฐก็สนับสนุนนโยบายที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้แล้วมีขุนพลทางเศรษฐกิจนะฮะที่เข้มแข็งคนเชื่อถือนะฮะคนเชื่อถืออย่างเช่นทางการคลังของไทยเนี่ยไอ้ที่เขาทำเรตติ้งอะไรทั้งหลายที่เขาไม่ลดเรตติ้งเราเนี่ยเมื่อ3 เดือน 3 เดือนมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ชัดเจนว่าเขาเชื่อมั่นในทีมเศรษฐกิจของเราที่ไม่ลดเรตติ้งไม่ลดเรตติ้งปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็ช่วยอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งตลาดหุ้นที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่ด้วยตลาดพันธบัตรอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนี่สำคัญมากนะครับคือเรื่องเงินเนี่ยคุณก็ทราบดีอะความคิดกับความมั่นใจเนี่ยมันอาจจะสำคัญกว่าความจริงด้วยซ้ำนะครับความคิดความเชื่อความมั่นใจมันสำคัญกว่าความจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยใหญ
0: ่โอ้ครับ
1: เชื่อในทีมเศรษฐกิจเรานะฮะก็เชื
0: ่อ
1: ต่างชาตินะครับผมก็ไปต่างชาติมันเยอะแล้วก็ผมก็เป็นกรรมการ AIA อยู่ที่ฮ่องกงนะครับประเมินสถานการณ์ด้วยอย่างที่ผมพูดเนี่ยครับต่างประเทศก็เห็นประเทศไทยตอนนี้ดูดีในแง่เศรษฐกิจเพราะว่าทีมเศรษฐกิจเข้มแข็ง
0: คร
1: ับไม่ผลเดียวเลยทีมเศรษฐกิจเข้มแข็งเพราะว่าเราไม่มีทีมเศรษฐกิจแบบนี้มานานแล้วนะหลายปีตั้งแต่คุณสมคิดออกไปจากสมัยท่านพลเอกประยุทธ์ปลายๆเนี่ยนะฮะเราก็ไม่มีทีมเศรษฐกิจจนกระทั่งปัจจุบันหายไปนาน
0: โอ้ครับแสดงว่าทีมชุดปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเครดิตความน่าเชื่อถือ
1: ในแง่นานาชาตินะครับอาจจะเป็นครับในแง่ของไทยเราเองเนี่ยในการผมเป็นนักวิชาการผมก็เห็นว่าเขาเป็นทีมที่ดีมากแต่นานาชาตินี่ชัดเจนเลยครับว่าเขาชอบ
0: ครับทีนี้พอเขาชอบเนี่ยนะฮะเขาควรจะตัดสินใจเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือว่าให้การลงทุนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วจับต้องได้เร็ว
1: คือทั้งสองอย่างนะครับที่เมื่อกี้คุณเปิดประเด็นนำร่องเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าไอ้เงินลงทุนจากต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยเนี่ยปีนี้มันดีกว่าปีก่อนๆซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปีนี้ดีมากในแง่ของอินเด็กซ์แต่ต้นปีมาเนี่ยขึ้นประมาณ 30% นะครับ
0: ช่ครับ
1: ผมเองอยู่ MFC เนี่ยโอ้โหตอนปีนี้เป็นปีที่กองทุนของเราเนี่ยที่ลงในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ถือหน่วยอย่างเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งอย่างยิ่งเลยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เรียนให้ทราบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองที่เราออกส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปลงทุนต่างประเทศเพราะว่าถ้าเราออกกองไทยนะครับคนไทยไม่ค่อยซื้อเพราะเหตุว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันแย่มากมันอยู่แถวพันสองมาตั้งใช่ไหมคุณปัญญาก็ทราบใช่ไหมอย่างน้อย2-3 ปีอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็โวลุ่มก็ไม่มีนะครับโวลุ่มเมื่อก่อนมันเคยแสนต่อวัน90,000ต่อวันเนี่ยมันเหลือไม่ถึงครึ่งอ่ะใช่ไหมฮะนั่นแหละเป็นเรื่องช็อตเซลล์อ่ะจนกระทั่งมาปีนี้เนี่ยมันไปแตะ60,000-80,000-90,000แล้วก็ไปดูไว้ต่างประเทศลงทุนนั้นก็เยอะใช่ไหมครับของเน็ตลงทุนของคนต่างประเทศเนี่ยถ้าดูสถิติก็จะเห็นเลยทุกวันนะครับบางวันก็ลบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบวกนะครับแล้วก็ไอ้ที่มาขอ BOI ก็ต่างประเทศไปเยอะมากนะตอนหลังนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าต่างประเทศเนี่ยเขามองประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าน่าลงทุนทั้งในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนและในแง่ของการลงทุนในธุรกิจนะครับอันนี้เป็นของที่ดี
0: ครับโอ้มันก็ดีนะลงทุนทางตรงก็ดีนะฮอตมันนี่เข้าก็ดีนะใช่ไหมฮะอาจารย์
1: คร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่านะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมาจากครู่นี้ลูกค้าเราที่ MFC ก็พอใจกับผลตอบแทนซึ่งก่อนหน้านี้เวลาเรารายงานไปมันติดลบติดลบเนี่ยเขาก็เซ็งกันนะใช่ไหมครับแน่นอนผู้ลงทุนก็อยากได้ติดบวกปีนี้ค่อนข้างจะติดบวกมากกว่าติดลบเยอะเลยนะครับ
0: ก็ม
1: ากเราก็ต้องหวังว่าตลาดหุ้นไทยต้องมีไปนี้ต่อทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณพูดถึงเรื่อง IPO ใช่ไหมครับ IPO นี่มันเป็นผลนะฮะของการที่ตลาดหุ้นไม่ดีมา 2-3 ปีที่คุณพูดตอนเริ่มรายการน่ะชัดเจนว่า IPO ออกไปแล้วราคาต่ำกว่า IPO เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ทำธุรกิจเรื่องอะไรคุณจะมาเข้า IPO ใช่ไหมในประเทศไทยใช่ไหมครับคุณขายไปรอให้เองมาเปิดตลาดมาเหลือไม่ถึง80อย่างเงี้ยก็เสียหน้าใช่ไหมครับคนที่ซื้อมาเขาก็โกรธคุณอ่ะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับทุกคนรักกันไม่รักทั้งรักเงินเพราะมันบอกรักคุณนะซื้อหุ้นจากคุณแต่ว่าถ้าเขาขาดทุนเขาไม่รักคุณแล้วอ่ะ
0: จริงครับ
1: เขาจะน่าไอพีโอปีนี้ถึงไม่มีไงครับหรือมีอันเดียวครึ่งช่องมีรายเดียวหมายถึงตลาดใหญ่นะฮะตลาดเล็กก็มีสองราย
0: ถูกซึ่งไออาการอย่างนี้ไงอาจารย์ครับคือมันเป็นอาการแบบว่าไอถ้า GDP เรากำลังจะบวยบวยอยู่ละแถมมาตลาดหุ้น IPO เราก็จะบวยบวยเขาอีกต่างหากเนี่ยซึ่งมันสวนทางกับอารมณ์ของต่างประเทศตอนนี้กำลังสดใสในประเทศไทย
1: ตอนนี้ดูเทรนถ้าผมดูจากเทรนข้อมูลเนี่ยนะครับมันเริ่มมีจะมาเข้าครึ่งปีหลังจะเยอะกว่าช
0: ั
1: ดเจนเลยนะฮะชัดเจนครึ่งปีหลังเนี่ยจะมากกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนเลยอยู่ในคิวไม่เยอะนะครับถ้าผมดูข้อมูลตอนนี้ในคิวก็จะ7-9รายแล้วก็น่าจะอนุมัติได้อย่างรวดเร็วภายในควอเตอร์เนี้ยนะควอเตอร์3อย่างน้อย 3-4-5 รายคือพอเขา IPO มันต้อง PE มันต้องดีใช่ไหมครับตอนนี้ราคาดีตอนนี้เขาก็คาดว่าราคาจะดีนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยคือตลาด MAI ของเราเนี่ยขณะนี้ถ้าดูจากต้นปีมันขึ้นมานิดเดียวแต่จริงๆแล้วหลายตัวเนี่ยนั้นเนี่ยนะครับกำไรดีมากราคาดีมากขึ้นนะครับพวกบริษัทเล็กๆที่ทำในส่วนชิ้นส่วนที่เอาไปใช้ในธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยอย่างทรานส์ฟอร์เมอร์อย่างเงี้ยนะฮะตัวที่เอามาทำกับไฟฟ้าตัวใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยเขาก็ขายได้ดีนะราคาดีกำไรดีไปดูตัวเล็กๆก็ยังมีน่าสนใจแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าว
0: ก็แปลกนะเพราะ
1: ฉะนั้นก็เลยเนี่ยก็เลยพอไปดูข้อมูลกันแล้วคนก็สนใจก็จะมาเข้าตลาดกันในครึ่งปีหลังได้มากขึ้น
0: โอ้ครับ
1: ชัดเจน
0: อาจารย์
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนถ้าชัดเจนอย่างนี้แสดงว่าเราพ้นจุดต่ำสุดของตลาด IPO ที่เงียบเหงามาหลายปีแล้วใช่ไหม
1: เชื่อมั่นอย่างนั้นครับผมดูจากข้อมูลนะครับแล้วก็ดูจากพฤติกรรมดูจากคิวด
0: ู
1: จากผลตอบแทนดูจากลูกค้าเนี่ยอย่างทรายมันอย่างนั้นจริงๆครับ
0: ครับฟังดูคนน่าจะเป็นครับ
1: ผมก็ไปมาตั้งโอ้ยอย่างน้อยๆมินิมัม2ปีอะอย่างเงี้ยที่จะเห็น
0: 2ปี
1: อย่างน้อยนะอย่างน้อย
0: ครับถ้างั้นก็แสดงว่าถ้าตลาดหุ้น IPO ฟื้นนะฮะอย่างที่อาจารย์มีข้อมูลอยู่ในมือแล้วนี่นะฮะแสดงว่าต่อไปเนี่ยไอการเข้าที่บริษัทเอกชนที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขาจะกลับมามากขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
1: นั่นอย่างเงี้ยคือทุกคนเนี่ยนะครับเวลามาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยเขาต้องการ PE ที่ดี
0: ใช
1: ่นะครับซึ่งแล้วก็ต้องการ liquidity 2 อย่างนะครับราคาดีกับขายง่ายเพราะฉะนั้นพอมันมี mood แบบเนี้ยที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็โอกาสที่จะมาก็จะดีท ทีนี้มันมีประเด็นอีกหนึ่งที่คุณต้องเอ่ยถึงด้วยก็คือว่าคือตลาดหุ้นปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อตลาดจากตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดทองคำเมื่อตอนต้นคุณก็พูดถึงใช่ไหมครับเรื่องทองคำ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เนื่องจากการลงทุนปัจจุบันนี้มันสะดวกมากฉะนั้นประชาชนคนที่ลงทุนเนี่ยนอกจากตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรแล้วเนี่ยก็ไปลงทุนในทองคำกับคริปโตได้อย่างง่ายดายด้วยซึ่งในภาวะเศรษฐกิจโลกแบบนี้ดอกเบี้ยอเมริกาแบบนี้การบริหารสภาพคล่องของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้คริปโตเนี่ยกระโดดขึ้นไป
0: ใช่
1: สังเกตเห็นใช่ไหมฮะจาก60,000 กว่าไป70,000 กว่าเป็น80,000อะไรเงี้ย
0: ใช่ภายใน7 วันเองอาจารย์
1: ใช่ไหมฮะสองเดือนสามเดือนเนี้ยทองคำก็เหมือนกันใช่ไหมครับทองคำนี่ตกลงไปพักหนึ่งจนกระทั่งพวกติดดอย70,000 กว่าก็เศร้าไปตามๆกันเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมมันก็กลับมาเพิ่มถึง60,000แตะ70,000อีกแล้วแบบนั้นเป็นต้นซึ่งมันก็จะมาแย่งนักแข่งกับผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตร
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยคือก็ต้องดูด้วยว่าผู้ลงทุนเนี้ยเขาอาจจะแทนที่จะมาในตลาดหุ้นที่ดูเหมือนจะดีขึ้นเนี้ยเขาจะไปตลาดคริปโตตลาดทองคำก็ได้ใช่ไหมครับ
0: โอ้
1: ทั้งคู่ซื้อก็สะดวกทั้งคู
0: ่โอ้ใช่
1: เลยไม่ได้ว่าตลาดหุ้นจะไปต่อได้แค่ไหนใช่ไหมจะไปต่อได้
0: เพราะว่าช่วงหนึ่งอาจารย์คือนักลงทุนไทยเนี่ยรวมทั้งต่างชาติด้วยเขาไปลงทุนในทองคำซื้อขายต่อวันเนี่ยมากกว่าลงทุนในหุ้นไทย
1: ใช่ไม่พูดถึงประเทศใดจริงคือทั้งโลกนะครับทุกคนรักเงินมากกว่ารักอะไรทั้งสิ้นครับ
0: ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ก็นานฮะที่จะมากขนาดนี้ในปีครึ่ง2 ปีนี้นะฮะไม่เคยครับคือเมื่อก่อนมันแน่นอนนะครับทองคำมันก็ขยับขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่กระโดดพรวดมาในปีกว่า2 ปีเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะมีคนตกขบวนเยอะใช่ไหมพอตกขบวนเยอะพอกลัวจะนั่นก็ไปเข้าไปก็พอดีมันก็เลี้ยวลง
0: ช่อย
1: นอนอยู่เป็นแถวเหมือนกันแล้วความไม่แน่นอนในเรื่องการลงทุนปัจจุบันและการแข่งขันเนี่ยนั่นตลาดต่างๆมีสูงมากพยากรณ์อะไรบอกว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะชั่งน้ำหนักกันระหว่างตลาดที่เขาจะเข้าไปเนี่ยอะไรได้ตอบแทนดีกว่าเขาก็จะเข้าไปตรงนั้น
0: ครับแต่อาจารย์ครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าสินค้าหรือบริษัทในบ้านเราที่ถ้าบอกว่ากำลังจะเข้าหุ้นไทยและก็น่าจะเป็นสินค้าหรือบริษัทที่ไม่ใช่ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเป็นอุตสาหกรรมใหม่อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งใช่ไหมครับที่จะฟื้นตลาด
1: แน่นอนครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ตัว MI เราที่บ้านมันจะครูเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยก็บริษัทใหม่ๆตอนนั้นนะครับธุรกิจใหม
0: ่ๆ
1: แต่เราไม่ค่อยได้ไปศึกษากันไม่ได้ไปดูกัน
0: เพราะว่าถามนักลงทุนนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าเราไม่มีตัวเล่นใหม่เลยแล้วก็พักหลังเนี่ยตลาดหุ้นเราเนี่ยก็จะจับอยู่ตัวเดียวคือเดลต้าตัวเดียวเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เดลต้าก็เป็นตัวใหญ่สุดนะมันก็ทำให้เอียงไปเยอะนะครับถูกต้องนะไม่ผิดหรอกพูดไม่ผิดนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาได้ PE สูงมากแล้วก็ liquidity เขาสูงใช่ไหมครับPE สูง liquidity สูงเนี่ยคนก็สนใจแต่ตัวอื่นเนี่ย liquidity มันต่ำแต่ตลาดหุ้นมันซบเซามานานดังนั้นใครที่ซื้อก็ไม่แน่ใจว่าซื้อไปแล้วเวลาขายจะมีคนมาซื้อไหมเห็นไหมครับมันก็สำคัญมากแต่สถานการณ์ตอนนี้กับขนาดในวันนี้ในliquidityที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยเยอะแน่นอนครับเดลต้าก็ยังเป็นตัวใหญ่ที่มันทำให้คือข้อมูลทั้งหลายไม่สะท้อนความจริง 100% แต่ว่าผมดูแล้วผมดูมอนิเตอร์อยู่เนี่ยนะครับตัวอื่นๆมันก็คึกคักกันนะครับ
0: คือว่ามันอาจจะไม่แบบโถมไปซะเหมือนอย่างเดลต้าถูกไหมอาจารย
1: ์ไม่ครับเพราะว่าอันนั้นเขาพิเศษมากมันยุคนี้เป็นยุคที่มันเป็นยุคเรียกว่า AI driven นะครับว่าอะไรก็ตามที่ไปโยงกับ AI เนี่ยไปโยงกับชิปทั้งหลายที่โยงกับ AI เนี่ยก็ไปนะครับอย่างตัวเล็กเมื่อกี้ที่ผมพูดสักครู่ MAI ที่ในตลาดตัวเล็กเนี่ยนะครับมันก็ไปในธุรกิจนี้แต่ว่าไม่ใช่ธุรกิจที่เรียกว่าเป็น Delta Center ไป Power Generation เลยพวกนี้นะครับมันก็ไปโยงใหญ่ครับเป็นชิ้นส่วนให้เขาเป็นส่วนประกอบให้เขาเขาได้ด้วยแต่กับเขาได้ด้วย
0: ครับมาแล้วอาจารย์คิดไงฮะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็800-900บริษัทเราก็อยู่กับพวกอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมานานเอาพูดง่ายนะแบบโลกเก่าเน
1: ี่
0: ยในขณะที่โลกใหม่เนี่ยก็พยายามจะดันแต่มันก็จะมีน้อยอยู่เนี่ยฮะอาจารย์
1: ใช่ครับอันนี้ผมไม่คิดจะลายหลอกนะครับผมเพียงแต่เข้าใจสถานการณ์นะว่าเวลา ภาวะมันซบเซาเนี่ยแล้วก็การเมืองมันวุ่นวายเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีเงินเนี่ยนะครับมันก็ไม่อยากจะลงทุนอ่ะในประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยทาง MFC เองเนี่ยเราออกกองมา 2-3 ปีเนี่ยมันขายในประเทศไทยซื้อไปซื้อกองไทยเนี่ยมันขายยากแต่ว่าจะไปซื้อกองต่างประเทศเนี่ยมันขายง่ายกว่าแต่ว่าถ้าวันนี้เวลานี้เนี่ยภาพมันกำลังเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าภาพมันเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทใหม่ๆมาเข้าในตลาดมันตามกันมาเป็นเทรนด์นะครับเป็นไซเคิล
0: คร
1: ับแล้วอธิบายเนี่ยจะเข้าใจง่ายใช่ไหมครับว่าทุกอย่างเป็นไซเคิลพอใจของผู้ลงทุนโอ้โหไทยมีตังค์เยอะนะครับไทยเนี่ยมีตังค์จากการที่เราขายสินค้าและบริการเกินดุลมาตลอดโอ้โหเกือบ10ปีนะฮะมีปีเนี้ยที่เราเริ่มขาดดุลเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกินดุลเนี่ยมันก็มีเงินกองเยอะถ้าไปดูที่ธนาคารก็จะเห็นว่าธนาคารเงินมันล้นทุกธนาคารแล้วก็สำรองที่ทางธนาคารทางรัฐบาลบอกว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า 8.5 เนี่ยนะครับธนาคารมีเกิน20กว่าทุกคนแล้วก็ต่างคนนี้ไปซื้อพันธบัตรแบงก์ชาติกันใช่ไหมครับได้ดอกมานิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็มาให้ดอกพวกเราที่ฝากเงินเขาน้อยกว่านั้นอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันเงินมันมีแต่มันเป็นระยะสั้นระยะยาวเนี่ยคนไม่กล้าลงทุนไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นโยบายจะเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในที่ผ่านอันนั้นปัญหาใหญ่สุดของประเทศไทยครับ
0: โอ้ครับปัญหานี้ก็ยังอยู่กับประเทศไทยอยู่หรือเปล่าครับ
1: คือผมจะบอกว่าไม่อยู่ก็คงไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นประชาธิปไตยแบบนี้มันก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าคือที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ณบัดนี้เวลานี้เนี่ยมันมีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นทางการเมืองจะเป็นอะไรยังไงใครจะว่าอะไรกับใครหัวกับใครว่ากับใครโกงอะไรกับใครเนี่ยนะครับทีมเศรษฐกิจนี้อยู่และแข็งแรงเนี่ยผมว่าใช้ได
0: ้
1: ซึ่งประวัติศาสตร์ในอดีตเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าทีมเศรษฐกิจดีเนี่ยมันไปได้ดีสำคัญที่สุดครับ
0: เลยครับเอ๊ะอาจารย์ไอ้คอนี่ก็น่าสนใจนะคือในขณะที่ภาพลักษณ์โดยรวมมันมีเรื่องที่ไม่สู้ดีนะแต่ในขณะที่มีทีมเศรษฐกิจที่บอกว่าน่าเชื่อถือ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันยังดันได้อยู่หรือครับอาจารย
1: ์คือทุกคนเขาก็ประเมินสถานการณ์ใช่ไหมฮะเรียกว่าชั่งน้ำหนักระหว่างบวกกับลบใช่ไหมฮะไอ้ตัวลบอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ตัวบวกเนี่ยแล้วก็แล้วแต่ละคนจะสรุปสรุปว่าบวกมากกว่าลบมันไม่มีอะไรขนาดนี้ที่มันบวกหมดนะครับบวกกับลบของเราก็ลบก็เยอะมากแต่เขาประเมินผมเองก็ประเมินนะเพื่อนผมว่าพรรคพวกในวงการก็ประเมินต่างประเทศเนี่ยนะครับมันบวกมากกว่าลบเพราะฉะนั้นเมื่อบวกมากกว่าลบแล้วในโลกนี้มันไม่ใช่ประเทศเป็นเราประเทศเดียวที่วุ่นวายที่อื่นก็วุ่นวายเหมือนกันนะลบกันยังเยอะแยะเยอะไปหมดเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นแบบนี้นะฮะเราเหมือนอย่างน้อยก็ไม่ได้ลบกันนะ
0: จ
1: ะมีกระเข้าเมนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนหลายแห่งในโลกนะครับ
0: ครับ
1: มันเงินเนี่ยมันต้องมีที่ลงทุน
0: มัน
1: อยู่เฉยๆมันไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างบวกกับลบเนี่ยขณะนี้เวทเต้นออกมาแล้วเนี่ยเราเป็นบวกมากกว่าลบครับไม่ใช่ลบไม่มีนะลบไม่มีเยอะครับแต่บวกมากกว่าลบ
0: เพราะฉะนั้นนักลงทุนตอนนี้ในสายตาต่างประเทศอ่ะก็ถือว่าเครดิตดีนะพร้อมจะเข้ามาลงทุน
1: แล้วก็แข็งแรงนะมาแล้วก็ไม่เสียหายใช่ไหมเงินบาทแข็งแรงผมเรียนให้ทราบคร่าวๆนะผมเพิ่งกลับจากอินโดนีเซียมาเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเริ่มทำงานเนี่ยเมื่อ40-50ปีก่อนเนี่ยของเรา20บาทต่อดอลลาร์วันนี้เรา30นิดนึงใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ก็มากกว่า 50% ตอนนั้นอินโดนีเซียเนี่ย400ต่อดอลลาร์ตอนนี้เกือบ 20,000 เลยแต่ห้าเท่าอ่ะของเราเท่าครึ่งใช่ไหมฮะเท่าครึ่งแล้วห้าเท่าอ่ะที่ตกไปอ่
0: ะ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นค่าของเงินเราก็แข็งแรงคนก็เชื่อถือว่าน่าจะไว้ใจได้ในแง่ของการเงิน
0: แต่อาจารย์นะเท่าที่ตามเรื่องของเศรษฐกิจตลาดทุนมาตลอดเลยนะทุกคนก็ฝันนะอาจารย์ว่าทำยังไงจะมีบริษัทต่างชาติเนี่ยมาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยให้มันมากมาก
1: ไม่ฮะคือเรื่องนี้เนี่ยนะเราประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะครับว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าธุรกิจบางอย่างเนี่ยเราห้ามต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% นะครับแล้วก็ถ้าจะถือเกินเขาไปขอ BOI เมื่อขอ BOI ก็ได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นมาเข้าตลาดหลักทรัพย
0: ์
1: เพราะว่าเขาไม่นิดเงินอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวที่ทำให้เขาไม่มีความจำเป็นแล้วถ้าเขาไปเข้าตลาดที่อื่นก่อนหน้านี้พีเอของเรามันต่ำ แล้วก็ liquidity มันก็ไม่แน่นอนนะเขาไปเข้าตลาดอื่นเนี่ย PE มันสูงมาเยอะเขาถึงไม่มานะทีนี้พอขนาดนี้ PE เราขยับขึ้นจากไอ้ที่อินเด็กซ์เป็นหมื่นเป็น 1,600 เนี่ยนะฮะ PE เราก็ขยับขึ้นมาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แนวโน้มที่เขาจะมาก็ได้ครับไม่ก็ดูเดลต้าทำไมถึงขึ้นมาใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นตัวอย่างคือทั้งหมดเนี่ยผมสรุปสั้นๆเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าคนคิดว่าจะได้ PE ดีแล้วมีสภาพคล่องเขาก็มาครับเขาไม่ได้เลือกรักประเทศชาติไทยหรือสิงคโปร์หรือฮ่องกงหรืออะไรนะครับเขารักเงิน
0: โอ
1: ้รักอะไรไม่รักเท่ารักเงินครับ
0: โอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็มีโอกาสที
1: ่มีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนเลยครับซึ่งตอนนี้เรามีความสนใจคนสนใจเราเรื่องเราเดี๋ยวเวลา data center เนี่ยสูงมากนะครับเพราะนั้นถ้าเราบริหารตรงนี้ดีๆนะครับมันโยงไปหาเรื่องพลังงานสะอาดเพราะว่า data center เนี่ยเขาก็ต้องใช้พลังงานสะอาดที่ถ้ารัฐบาลออกระเบียบมานะครับว่าเขาต้องซื้อพลังงานสะอาดโดยตรงจากผู้ผลิตพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ให้ไฟฟ้าเนี่ยเดินผ่านสายของ EGAT โดยจ่ายตังค์เหมือน EGAT เป็นทางด่วน
0: ใช
1: ่ค่าผ่านสายนะฮะมันจะค่าผ่านทางค่าผ่านสายเนี่ยมันก็โหจะมาเยอะเลยที่มีการลงทุนในเรื่องของ data center กับลงทุนในพลังงานสะอาดนะครับซึ่งพวกเนี้ยโอ้ของเรามีความพร้อมสูงมากในเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ย
0: เ
1: ดาเลยว่าแนวโน้มคงจะทางรัฐบาลเนี่ยก็คงจะออกเกณฑ์มาว่าจะต้องซื้อพลังงานโดยตรงไม่ใช่มาแย่งพลังงานไฟฟ้าจากประชาชนเช่นคุณเช่นผมใช่ไหมฮะเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกว่าถ้าซื้อพลังงานโดยตรงจากศูนย์กลางเนี่ยมาแย่งกับพวกเราเนี่ยเขาจะคิด6บาทอันนี้ไม่มีใครมาหนีหมดอันนี้หมดแต่ถ้าบอกว่าคุณจะมาลงนะฮะคุณต้องซื้อพลังงานโดยตรงจากบริษัทโซล่าอันใดอันหนึ่งนะฮะวินอันใดอันหนึ่งเนี่ยในราคาที่เขาตกลงกันเองซึ่งไม่เกิน4บาทแน่นอนยังไงครับไม่เกิน4บาทแน่นอนอันนี้มันเขาก็มากันมันก็ไปกระจายผลประโยชน
0: ์
1: ต่อโซล่านะฮะวินพลังงานสะอาดพอกระจายไปตรงนู้นมันก็กระจายไปสารพัดอย่างท
0: ั
1: ้งที่ดินทั้งคนที่ทำงานในพลังงานสะอาดไม่ใช่บอกแหม data center ไม่ได้สร้างอะไรเลยนั่นก็คิดแคบนะคิดแคบ
0: บอกฝากฝาก
1: โอเคไหมครับ
0: โอ้ยอย่างนี
1: ้ชัดเจนนะ
0: ดาวทามันก็ใสนะอาจารย์ถ้าดูอย่างนี้นะฮะเอ๊อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดตลาดหุ้น IPO ก็ถือว่าน่าจะต่ำสุดกำลังจะสู่สดใสละแนวทางต่างดีขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับผมสรุปอย่างนั้นครับข้อมูลที่ผมมีเป็นอย่างนั้นครับเช่นเป็นอย่างนั้นข้อมูลชัดเจนครับ
0: แล้วอย่างนั้นเรามีสิทธิ์จะโตเกิน 3% ได้ใช่ไหมครับ GDP
1: ผมไม่แน่ใจคืออย่างนี้ครับคือเวลาเราการลงทุนเนี่ยมันโตโกรธที่มันมาจากการลงทุนทีนี้การลงทุนเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ลงปีนี้แล้วได้ปีนี้ใช่ไหมครับมันลงปีนี้อาจจะได้อีก2ปีปีนึงปีหน้าได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นณวันนี้เวลานี้ที่เขาคำนวณกันว่า 2% นิดหน่อยผมว่าก็คงจะอยู่แถวๆนั้นนะครับผลของการลงทุนเนี่ยมันจะเรียกว่าปลูกต้นไม้มันต้องงอกช้ากว่าหน่อยมันต้องตามมาแต่มันต้องไม่ใจร้อนแต่ถ้าก็ลงทุนจริงนะฮะแล้วก็ทำจริงกันเนี่ยโอเคแน่นอนเราก็พยากรณ์อนาคตได
0: ้ครับอาจารย์ให้เวลาสักกี่ปีฮะเราจะได้เกิน
1: 3% ผมว่าปีนี้เป็นปี turning point ครับ
0: โอ้เหรอครับ
1: มีเงื่อนไขนะฮะว่าทีมเศรษฐกิจที่อยู่นะครับหรือถ้าไม
0: ่มี
1: ก็ต้องมีทีมเศรษฐกิจที่คนเชื่อถือ
0: แล้วถ้าอยู่ปีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะ
1: ท่านชัดเจนครับชัดเจนถ้าอยู่นะฮะถ้าอยู่เปลี่ยนแน่นอน
0: อาจารย์แต่หลายคนก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะไม่โตเหมือนปีนี้นะฮะอาจารย์ GDP
1: ไม่ท่านเรียนเศรษฐศาสตร์มานะฮะถ้ามีการลงทุนแล้วมันต้องโตหลังจากการลงทุนCapital มันจะทำให้เกิด growth ตอนนี้ Capital ของเอกชนนะครับ Capital ของภาครัฐอาจจะไม่โตเพราะเห็นว่าทำไม่เสร็จอย่างเช่นทางเจ็ดชั่วโคตรอะไรพวกนี้ทำไม่เสร็จมันก็ไม่มีการโต
0: โอ้ครับถ้างั้นเดี๋ยวรอดูกันเนาะอาจารย์นะครับ
1: ครับได้ครับได้ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ณรงค์ชัยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจในช่วงหลายสมัยที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยครับว่าชัดเจนฮะว่าสิ่งที่ตลาดหุ้นตกอยู่ในวังวนมาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสารพัดเรื่องกันเลยนะฮะแล้วก็เป็นสารพัดเรื่องแหละ เคสประวัติการสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเยอะแยะไปหมดผมพูดไม่จบนะครับนะสองสามปีลองไปดูกันนะมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ในปีที่แล้วตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ารังบวยของโลกแต่ในขณะเดียวกันพอขึ้นมาตรงนี้ได้ประมาณ 7-8 เดือนนี่หนังคนละม้วนเลยตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาเนี่ยนะฮะแล้วจนกระทั่งในที่สุดแม้แต่สื่อญี่ปุ่นก็ยังประเมินเลยนะครับว่าเนี่ยขนาดตลาดหุ้น IPO ของไทยเนี่ยในครึ่งแรกของปีเนี่ยก็ถือว่าเอาถ้าพูดกันตรงๆนะฮะก็บวยแบบในอันดับชั้นนำเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขายังมองเลยว่าตลาดหุ้นเวียดนามมาเลเซียเนี่ยเขาไปแก้กฎปฏิรูปต่างๆในการผ่อนคลายอำนวยความสะดวกแล้วก็มองหาอุตสาหกรรมใหม่ๆจริงๆที่เข้าไประดมทุนในตลาดหุ้นของมาเลเซียแล้วก็เวียดนามชัดๆเรียกได้ว่าให้เกรดแบบ outstanding เลยนะฮะในขณะที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์กับไทยซึ่งเอาความจริงสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศที่แบบนะโอ้แบบอันดับทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ดีมากๆแต่ก็อยู่ในสภาวะวังวนใกล้เคียงกับไทยแต่ในขณะที่ไทยเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับครึ่งแรกของปีนี้ที่ประดมทุนในเซ็ตอินเด็กซ์นี่อยู่บริษัทเดียวบริษัทเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่อยู่ในท่อแล้วเดี๋ยวไตรมาส 3-4 เราจะดูกันนะครับว่าจะกลับมาจริงอย่างที่คิดกันหรือไม่นะฮะเพราะทั้งหมดเนี่ยถ้ามาระดมทุนดีนะครับทีมเศรษฐกิจดีนะฮะในขณะเดียวกันดอกเบี้ยไม่ต่ำไปกว่านี้ตึงกันยาวๆนะฮะส่งออกก็ยังไปต่อถ้าหากว่าควง AI กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้สามารถส่งไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์ได้เกาะกระแสกันต่อเนี่ยนะครับทั้งหมดมันน่าจะนำไปสู่ GDP ขยับเหนือ 2% ได้นะครับก็ได้แต่หวังว่ามันจะเกิดขึ้นช้าเร็วแต่ก็อย่างที่อาจารย์ธงชัยบอกไปครับว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะปีนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับทีมเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับวันนี้เราดูกระแสเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อไปนะฮะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
8: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน สนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: ท่านผู้ชมอยู่ที่ Econbiz ทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งเราเจอกันฟังกันทุกสิ่งทุกอย่างกันนะครับโอ้สัญญาณการลงทุนจากทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาค่อนข้างสลับสับเปลี่ยนไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวกไม่เยอะครับ 21.0.04% วิ่งอยู่ที่ 53,666 จุดนะครับแต่ที่มันสลับกันก็ตรงนี้ฮะดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้เราก็ลง8จุดเลยครับอยู่ที่ 7,683 จุดแล้วก็ไปสอดรับกับดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้านะครับเปิดตอนนี้ก็หายไป90จุดเลยครับประมาณ 0.31% วิ่งอยู่ที่ 29,186 จุดนะฮะส่วนตัวเลขของราคาน้ำมันได้ใจนะฮะลงได้ดีเลยนะครับถ้าวันนี้ปิดการซื้อขายก็จะเป็นราคาน้ำมันที่ตกลงถึง3วันติดต่อกันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent อันติดเทรนด์เหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับลงไป2.40ประมาณ 2.7% ครับหลุดนะหลุด87ละตอนนี้มันอยู่ที่86.18 เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะตอนนี้นี่นะครับก็วิ่งกันซื้อขายโดยการเทขายออกมา2.12 เซนต์ต่อบาร์เรลครับหายไปประมาณ 2.5% ใกล้จะหลุด80แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ80.25 เซนต์ต่อบาร์เรลเดี๋ยวพอเข้าการซื้อขายปกติจริงๆในค่ำคืนวันนี้ถ้าแรงขายอย่างนี้ต่อมีสิทธิ์ครับพรุ่งนี้จะได้เห็นราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยหลุด80ดอลลาร์เป็นครั้งแรกตอนนี้ก็ถือว่าราคาน้ำมันทั้ง2แห่งที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์แล้วนะครับโอ้โหเมื่อวานยังต่ำใน1สัปดาห์มานาทีนี้ต่ำใน2สัปดาห์แล้วนะฮะแต่ราคาน้ำมันบ้านเรายังไม่เห็นต่ำเลยนะฮะดีเซลบ้านเรานี่แพงสุดใน2เดือนแล้วเนี่ยนะครับแล้วราคาน้ำมันบ้านเราตอนเนี้ยปรับราคาครั้งสุดท้ายตอนนี้นิ่งมา8วันติดต่อกันละทั้งที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเขาลงไป2วันติดต่อกันแล้วเนี่ยนะครับมาดูทองคำกันต่อฮะราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าที่เป็นโกลฟิวเจอร์เนี่ยปรับฐานนิดๆนะฮะราคาลงมา20เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์ครับตอนนี้ราคาทองคำโกลฟิวเจอร์ส่งมอบล่วงหน้าจะอยู่ที่ 4,675 เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์เนี่ยเขารอตัวเลขที่เพิ่งประกาศมาเมื่อสักครู่คือรายจ่ายส่วนบุคคลชาวอเมริกันปรากฏว่าออกมาสูงกว่าเงินเฟ้อไอ้ยะงานนี้ไม่รู้คืนนี้ทองคำเนี่ยจะเทขายกันหรือเปล่านะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์ที่ว่าร้อนแรงจริงๆนะครับเพราะว่านิสกุลเดียวนะ7 วันทำการที่ผ่านมาติดต่อกันเนี่ยนะฮะบิตคอยน์ทะยานตั้ง 30% นะจาก 60,000 แก่ตอนนี้ขึ้นมามีเมื่อวานเนี่ยนะครับ 81,000 แล้วตอนนี้ปรากฏว่าลงมา680ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์นะครับซื้อขายอยู่ที่ 78,211 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับนี่เป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงของเวลานี้กันนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของทางด้านเรียกว่าทางตอนออกกลางว่าช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยนะฮะยังเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองจากหลายๆนานาชาติรวมถึงทางด้านของอเมริกานะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประกาศไอ้เจ้าเรียกว่าปฏิบัติการสงครามเศรษฐกิจกับอิหร่านไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเล่นเปิดสงครามภาษีแคนาดาเสร็จแล้วก็ยังมานะฮะใช้การกดดันที่ช่องแคบฮอร์โมนนะฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีการขึ้นภาษีต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งจะไปเยือนอเมริกาในเดือนกันยายนหน้าเห็นบอกว่าจะปรับขึ้นอัตราภาษี 7.5% สำหรับกรณีสินค้าที่ผลิตเกินและเกิดการทุ่มตลาดมาในอเมริกาเห็นไหมครับอ่ะเข้ามาดูทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจข่าวสารในบ้านเรากันบ้างนะครับเดี๋ยวจะถึงศาสตร์จีนกันแล้วก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งนะครับว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาใช้เงินกันหรือเปล่าปรากฏว่ารายงานข่าวจากตลาดใหญ่ๆตามต่างจังหวัดในประเทศไทยโอ้ยพ่อค้าแม่ขายโอดควรบอกศาสตร์จีนปีนี้เงียบเหงาโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับที่ตลาดสดในเขตเทศบาลของขอนแก่นวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานมาว่าตั้งแต่ช่วงเช้านี่นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะฮะพากันมาที่ตลาดสดก็จะเลือกซื้อข้าวของไหว้ต่างๆนะครับไปทำบุญกันในวันศาสตร์จีนกันอย่างเงียบเหงาไม่ใช่คือคักนะผู้สื่อข่าวรายงานกันอย่างนั้นเอาบอกว่าเงียบเหงาฮะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดก็มีขอนแก่นเนี่ยบอกกันเสียงเดียวเลยว่าศาสตร์จีนปีนี้เหงากว่าปีที่ผ่านมานะครับขณะที่ของไหว้เครื่องเส้นไหว้ต่างๆนี่นะครับขึ้นราคาครับ พราะว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะหมูเห็ดเป็ดไก่ตอนนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการไหว้เจ้านะครับยกตัวอย่างเช่นแม่ค้าขายของไหว้ศาสตร์จีนชื่อคุณนิสาชนอายุ60ปีแล้วเนี่ยนะฮะบอกตั้งแต่เช้าวันนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเป็นแบบพนักงานในห้างบอกยังไม่ได้เปิดบินยังไม่ได้ออกบินอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันเงียบมากนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจ่ายวันแรกแต่พอเทียบกับจ่ายวันแรกของปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วดีกว่านี้เยอะเลยนะครับปีนี้แทบจะไม่ได้ขายนะฮะวัตถุดิบที่เตรียมมาขายปีนี้ก็ไม่ได้เยอะลดลงไปกว่าครึ่งนึงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับพอมาดูสินค้าเข้าของแต่ละอย่างที่วัตถุดิบมันมีราคาแพงเนี่ยโอ้โหเป็ดสดเติมกิโลกรัมละ89บาทปีนี้ขึ้นไป3หลักอ่ะโลละ110นะฮะไก่สดเดิมกิโลกรัมละ65 75ปีนี้กระโดดไปเป็น85บาทหมูสดสดเดิมกิโลกรัมละ160โอ้โหนี่ขึ้นไปเกือบ200ไปอยู่ที่180ถึง190บาทต่อกิโลเพราะนั้นนี่คือมันขึ้นราคาหมดนะในขณะที่สภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยเงินก็ฝืดนะแล้วนี่เองก็เลยทำให้ยอมรับว่าเหงาเดี๋ยวจะหาว่ามีเจ้าเดียวนะคุณอุมาพรอายุ43ปีที่ตลาดสดขอนแก่นนี่เหมือนกันเนี่ยครับบอกศาสตร์จีนปีนี้เหงากว่าปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมานั่นตรงกับบุญข้าวประดับดินก็เลยทำให้คนอีสานออกมาจับจ่ายคึกคักโอ้ปีที่แล้วแสดงว่าเจอ2วันชนกันเนี่ยนะกำลังซื้อเลยเยอะแต่ปีนี้มันไม่ตรงกันก็ยิ่งเหงาเข้าอีกยิ่งเศรษฐกิจในภาพรวมก็ไม่ดีด้วยนี่นะครับลูกค้าเนี่ยเดิมเคยซื้อชุดไหว้3ถึง4ชุดตอนนี้ลดเหลือชุดเดียวโอ้โหนี่แหละครับนะฮะมันเป็นสัญญาณที่บอกไงว่าขณะที่เรากำลังบอกว่าทุนต่างประเทศจะมา AI จะไปส่งออกระเบิดเถิดเทิงแต่ว่าเศรษฐกิจระดับรากหญ้าชาวบ้านชาวช่องตามตลาดสดตอกซอกซอยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เห็นชัดนะครับก็อย่างที่ได้บอกครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็บอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้ขยายตัวแบบรูปตัวอักษร K นะครับรวยก็รวยต่อจนก็จนไปนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผลสำรวจระดับโลกไทยติดอีกแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นผลสำรวจระดับโลกใน31ประเทศทั่วโลกแล้วเขาถามอะไรรู้ไหมถามไปถามมาปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกเศรษฐกิจบีบเค้นโอกาสเติบโตของเด็กไทยนะครับรายงานนี้มาจาก Ipsos Education Monitor 2026เนี่ยนะครับสถาบันวิจัย Ipsos เนี่ยทุกคนจะรู้จักกันดีว่าเป็นสถาบันวิจัยทางด้านของตลาดธุรกิจเงินทุนต่างๆชื่อดังของอเมริกานะครับไปทำสำรวจช่วง19มิถุนาถึง3กรกฎาคม2026เนี่ยนะโอ้ยกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่เล่นๆนะฮะ 23,000 กว่าคนกระจายใน31ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาถามเพื่อต้องการอยากจะให้ในแต่ละประเทศเนี่ยสะท้อนวิกฤตความเชื่อมั่นปรากฏว่าใน31ประเทศเนี่ยนะครับประเทศไทยยืนหนึ่งอีกแล้วฮะเขาบอกว่าผลสำรวจที่ออกมาเป็นสรุปใจความสั้นๆเลยเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการสะท้อนวิกฤตความเชื่อมั่นของคนไทยต่ออนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างน่าตกใจมากๆเพราะว่าผลสำรวจเขาถามว่าอุปสรรคก็ดีความท้าทายหรือปัจจัยลบที่มันใหญ่โตสำหรับเยาวชนในประเทศกำลังที่เผชิญอยู่เนี่ยปรากฏว่าประชาชนไทยเนี่ย 51% พูดตรงกันว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดและไอ้ 51% ตรงนี้เนี่ยนะเมื่อเทียบกับ31ประเทศที่ทำบทสำรวจไทยมาอันดับ1ครับนะฮะทีนี้สัดส่วนของการตอบคำถามข้อนี้ของไทยเนี่ยแซงหน้าประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตเกินเฟ้อปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรังทั้งนั้นเลยอาร์เจนตินาเนี่ยกู้แล้วกู้อีก IMF เนี่ยนะฮะเขายังตอบแค่ 49%ตุรกีนะครับหรือชื่อเดิมว่าตุรกีเนี่ยเขาก็ตอบแค่ 48% อินโดนีเซียนี่เศรษฐกิจใหญ่เบอร์หนึ่งของอาเซียนเขาก็ตอบ 47% โรมาเนียเนี่ยเขาก็ตอบแค่ 40% ญี่ปุ่นนะฮะประเทศพัฒนาแล้วเขาก็ตอบแค่ 40% คือเป็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตอบไม่เกิน 50% มีพี่ไทยเราเนี่ยตอบ 51% เพราะฉะนั้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกของผลสำรวจตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าเห็นใจแม้แต่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ก็ยังบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยครับบีบเค้นบีบรัดนะต่ออนาคตของคนเขาต่อรุ่นของคนเขาอย่างที่น่ากังวลใจนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะจากเรื่องตรงนี้เองเนี่ยพอเราเห็นรายงานของ Ipsos ที่ออกมาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับมาสะท้อนโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่บอกเป็นตัวเคถูกไหมฮะโดยเฉพาะที่ว่าทำไมเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเศรษฐกิจไทยย้อนแย้งตรงที่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันทำไมไม่สะท้อนในความเป็นจริงของภาคส่วนอื่นนะครับเรื่องนี้ทำให้คุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังถึงมาออกมาพูดถึงในวันนี้เลยครับว่าเป็นงงบริษัทส่งออกแสนล้านตกสำรวจมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปครับว่ารองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยนะฮะแกบอกว่าเฮ้ยสั่งการด่วนเลยนะครับแกพูดออกมาเองเลยนะฮะ สั่งการด่วนให้หน่วยงานเศรษฐกิจเนี่ยไปร่วมกันปรับปรุงฐานข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า MPI ไอ้เจ้าดัชนีตัวนี้มันเป็นดัชนีที่ชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กำลังการผลิตในโรงงานหรือว่าภาคอุตสาหกรรมทีนี้มันต้องไปปรับปรุงกันใหม่และไปแก้ไขกันใหม่เนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในประเทศไทยนะครับเพราะว่าคือแกมีข้อมูลอย่างนี้จากการติดตามตัวเลขกลุ่มตัวอย่าง 2,000 บริษัทที่ใช้ในการคำนวณไอ้เจ้าดัชนีตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คำนวณ GDP ประเทศไทยพบว่าไม่สะท้อนความเป็นจริงใน3ปีที่ผ่านมาเป็นผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ได้รวมกลุ่มโรงงานส่งออกในอุตสาหกรรมสมัยใหม่โอ้แล้วแสดงว่า3ปีที่ผ่านมานี่เราใช้ข้อมูลที่อาจจะเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหลอกตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้สะท้อนการเก็บข้อมูลและการพยากรณ์คาดการณ์ที่ตรงกับความเป็นจริงมาถึง3ปีติดต่อกันอะไรครับเนี่ยอย่างนี้นี่นะครับมันถึงจะเป็นปัญหาถึงไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงทำไมเศรษฐกิจมันย้อนแย้งเนี่ยนะครับคุณเอกนิติบอกหลายแห่งมีมูลค่าการผลิตและการส่งออกกว่าแสนล้านบาทต่อปีไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงผลิตชิ้นส่วนสำคัญในซัพพลายเชนของ AI อย่างนี้เป็นต้นนะเช่นโรงงานผลิตอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงอย่างนี้เป็นต้นปรากฏโอ้โหมีทั้ง 2,000 บริษัทตกสำรวจนะครับเอาเดี๋ยวก็ต้องดูกันแล้วครับว่าจะแก้ไขได้จริงหรือไม่แล้วถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยมันจะกลับมาน่าเชื่อถือจริงหรือไม่และจะเป็นตัวที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยเอาข้อจริงเนี่ยมันโตมันไม่ได้ซึมซบเซาจริงหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เนี่ยบรรดานักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั้งในทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็มารวมกันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการลงทุนของตลาดทุนในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือ Moody's นะครับ Moody's เนี่ยก็เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ rating ในการลงทุนชื่อดังจากอเมริกาโอ้วันนี้มาถึงไทยเลยนะฮะ Moody's เขาบอกงี้ครับอันดับหรือ rating ความน่าเชื่อถือประเทศไทยถือว่ามีเสถียรภาพนะนิ่งๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยต่างหากที่เป็นโจทย์ใหญ่มากๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็เฝ้ามองกันอยู่นะครับนายจีนฟังนะครับก็เป็นต่างชาตินะเป็นตำแหน่ง Associate Managing Director ของ Moody's Rating เนี่ยนะครับเอาบอกว่าการที่เขาดูเครดิตแต่ละประเทศเนี่ยนะเขาไม่ได้ดูแค่มูลค่างบประมาณของภาครัฐแต่เขาให้ความสำคัญทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลของการเบิกจ่ายงบรัฐนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าการที่เขาดูบ้านเราเนี่ยก็จะมองเห็นว่างบรายจ่ายประจำมากกว่างบลงทุนมากเลยนะครับแล้วการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้ต่างหากครับที่จะกลายเป็นโจทย์สำคัญของบรรดาพวกบริษัทจัดการต่างๆที่เขาจะดูเรื่องเรตติ้งหรือความน่าเชื่อถือกันนะครับมาถึงตรงนี้ครับและในที่สุดเนี่ยแบงก์ชาติบ้านเราวันนี้ก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่มีหน้าที่ในการปรับขึ้นปรับลงหรือว่าเมย์หรือว่าตึงๆดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็มีมติออกมาเป็นเอกฉันท์งานนี้เสียงไม่แตกนะครับแถวไม่ห่างนะโดยคุณดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติก็เป็นผู้แถลงเองครับว่าในที่สุดมติเห็นตรงกันหมดเลยนะฮะให้ตึงอัตราดอกเบี้ย 1.0% ต่อปีต่อไปนะครับให้เหตุผลงี้ครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยชะลอตัวชั่วคราวในไตรมาสที่2มีชะลอตัวชั่วคราวเลยนะฮะในไตรมาสที่2จากไตรมาสที่1เนี่ย 2% กว่าๆถูกมั้ยฮะถ้าจำไม่ผิด 2.8 นะเสร็จแล้วพอมาตกท้องช้างไตรมาสที่2อย่างผมใช้คำว่าตกพุงช้างดีกว่าเนี่ยนะฮะไปอยู่ 1.9% นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่กนง.คาดแบงค์ชาติก็คาดด้วยนะว่าไตรมาสที่2จะเหลือ 1.9% นะแล้วก็มองว่าเดี๋ยวมันจะไปฟื้นตัวและเติบโตสูงสุดในไตรมาสที่3เชื่อว่าไตรมาสที่3ตัวเลขจะขึ้นไปนะจะไม่เกิน 3% จะมาจากเช่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่มั้ยครับเพราะเราก็รู้กันดีว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยมันก็ทำงานกันเต็มที่เต็มกำลังของมันก็ตอนไตรมาสที่3ถูกมั้ยครับเสร็จแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยอัตราการเติบโตก็จะค่อยๆลดลงตามแรงส่งมาตรการการคลังที่หมดแสดงว่าไตรมาส4มี10ลงนะฮะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยจบเดือนหน้านี่นะฮะก็ประมาณไตรมาส3เท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับดอกเบี้ย 1% ของแบงก์ชาติเนี่ยก็เห็นว่าเป็นที่ดอกเบี้ยที่อัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูกันแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ามองกันต่อไปก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจปรากฏว่ายังคงเป็นสูตรเดิมๆคือฟื้นกระจุกนะฮะแล้วก็รายได้ไม่ค่อยแข็งแรงแบบกระจายนะครับก็เลยทำให้มีการตัดสินใจว่าจะตื่นเป็นแค่ 1% ตรงนี้ต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือ Econ Beats ในวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังไปฟังย้อนหลังก็ได้เลยนะครับใน 90.5 Makerhurst ทางด้าน Facebook ก็ได้หรือเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมบัญชาชุนชัยเวชใน Econbiz 90.5 Makerhurst วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
12: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
13: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
16: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
17: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
18: ต้องเลิกไปเลยคร
19: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
18: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 minute market

0: ินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาคุณชัยเวชครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่างๆยังคงมีกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นฟัง Econbiz เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทั้งข้อมูลแนวโน้มเทรนด์นะกระแสข่าวเก็บตกทุกรูปแบบของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศแล้วก็จัดให้1ชั่วโมงเต็มๆกันนะครับส่วนจะติดตามฟังกับผมได้เนี่ยไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ดีที่บ้านก็ได้จะเป็นโซเชียลมีเดียก็เป็น Facebook 96.5 หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ Mcot เสียงใสครบทุกสิ่งทุกอย่างกันนะครับวันนี้ครับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำก็หวือหวาทีเดียวต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าปรับกันเนี่ยนะฮะร่วมๆไม่ต่ำกว่า20รอบแล้วนี่นะฮะและในที่สุดวันนี้ก็ปรากฏว่าราคาทองคำนั้นปรับลดลงไป350บาทนะครับตัวคำแท่งนั้นปิดรับซื้อที่ 71,150 บาทก็ยังดีนะครับไม่หลุด 71,000 นะฮะส่วนขายออกนะครับราคาทองคำแท่ง 71,350 บาทครับทางด้านของทองรูปพรรณนะครับราคาขายออกตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ 72,150 บาทนี่ก็ดีเหมือนกันไม่หลุด 72,000 เราข้ามไปดูตลาดหุ้นกันหน่อยนะครับหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยอีกละกระฉือเฉียดละจะหลุด 1,600 มาเรียกว่าเศษมีทอนนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับลบลงไปเนี่ยครับ 1.22 จุดไปที่ 1,600.70 จุดเห็นไหมฮะจริงๆเนี่ยระหว่างวันมันหลุด 1,600 นะฮะไปอยู่ที่ 1,599.48 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 65,274 ล้านบาทนะครับก็เป็นว่าช่วงนี้มีการทำกำไรในหลายๆตัวเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับความน่าสนใจต่างๆเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะเราก็จะได้รับฟังความคิดเห็นจากทางด้านของอาจารย์เป็นนักวิชาการประจำของเราทุกวันพฤหัสบดีนี่นะครับซึ่งก็คืออาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะครับวันนี้อาจารย์แกจะพูดถึงเรื่องของโอ้ความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นที่หรือว่าเป็น

นะครับหรือตัวอักษรเคเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็นึกภาพตัวอักษรเคภาษาอังกฤษนั่นแหละครับคือมันจะมีขาดิ่งลงมาถูกไหมครับเสร็จแล้วพอมันฟื้นขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะมาแค่ตรงกลางของขานั่นแหละเสร็จแล้วก็ชิ่งออกไปอีสานเลยตะวันออกเฉียงเหนือนะแบบทะแยงมุม45เลยฮะส่วนที่ขาหนึ่งนี่นะฮะก็มาทางไหนทราบไหมฮะเป็นมาทางตะวันออกภาคอะไรนะภาคตะวันออกเฉียงใต้โอ้โหแน่ใจนี่นะครับเห็นไหมว่าเป็นลักษณะของตัวเคแบบนี้เขาก็เลยแทนเหมือนกับว่าพอเวลาเศรษฐกิจเนี่ยนะมันซุดตัวลงเสร็จแล้วฟื้นตัวปั๊บเนี่ยนะครับรวยก็รวยไปเลยนะยากจนก็ยากจนต่อไปเลยที่เราว่าไม่มีตรงกลางแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเห็นภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยหลังช่วงที่ผ่อนคลายโควิด19ไม่ว่าจะเป็นทั้งในยุโรปในตะวันตกในตะวันออกกลางแล้วก็มาถึงในแถบเอเชียแม้แต่ทางด้านของอาเซียนมันก็เลยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่นะค่อนข้างจะเยอะเลยนี่นะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะวันนี้อาจารย์เนี่ยก็จะเจาะลงไปเลยนะว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ด้านรายได้ทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหประเทศไทยติดอันดับนะฮะประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ10ประเทศแรกที่มีความเหลื่อมล้ำที่สุดโอ้โหวันนี้ไม่เคยอยากจะติดอันดับเท่าไหร่เลยนี่นะครับเมื่อ2วันก่อนจำได้ไหมครับว่าเราพูดถึงเรื่องของภาวะหนี้ครัวเรือนนะฮะหนี้ครัวเรือนที่มันมีตัวเลขเนี่ยในแง่ของเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงจาก90มาเหลือประมาณแถว 86.5% นะครับแต่พอเราดูในแง่ของเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนร้อยละเราก็จะพบว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยนั้นไม่ได้หลุด10อันดับแรกของโลกในแง่เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นไงเห็นไหมฮะไออย่างเงี้ยคือไม่อยากติดอันดับเลยเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งมาเจอข้อมูลจากนั่นของอาจารย์นิพนธ์ยังบอกว่าไทยเนี่ยติดลำดับ10ประเทศแรกนะฮะส่วนจะอยู่อันดับไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยนะครับแต่ว่าแหมท็อป10นี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะมองถึงปัญหาที่ว่ามันมาลุมมาตุ้มกันช่วงพักเนี่ยสัปดาห์นี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่สงบทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันสุดคลาสสิกนะประมีกันอยู่ทุกหัวระแหงทุกวันก็เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยนะครับรวมไปถึงยาเสพติดอันนี้ก็แหมจับไล่จับกันตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกวันเนี่ยก็ยังมีให้จับกันอยู่ดีนี่นะครับก็เลยทำให้ทั้ง3สิ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องอะไรนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสงครามภาษีนะซึ่งกลับมาอีกรอบนึงแล้วในช่วงของปีที่1ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกท่านคงจำได้ใช่ไหมครับว่าคือพอแกขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าแกคงมองนะฮะการใช้ยุทธวิธีทางด้านของสงครามการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าภาษีศุลกากรเนี่ยคงมองเป็นฉากๆไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับบางคนก็มองว่าแกคงอายุเยอะแล้วหลงๆลืมๆนะกลยุทธ์อาจจะไม่เฉียบไม่คมไม่ขาดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในแง่ของคนที่ติดตามเรื่องของกลยุทธ์การค้ากลยุทธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่า4ปีที่โดนัลด์ทรัมป์กลับมาในเทอมที่2เนี่ยยังไงเค้าก็วางแผนอยู่แล้วนะวางแผนทั้งในเชิงของการที่จะเป็นกลยุทธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อโจทย์ก็คือแก้ภาวะดุลการค้าที่ขาดดุลแบบมโหฬารสะสมมหาศาลนะกับคู่ค้าใหญ่ๆของโลกประมาณ15ประเทศแรกของโลกเป็นต้นนี่นะครับเสร็จแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่มากดูแล้วไม่น่าว่าประธานาธิบดีคนไหนในการเป็นหนึ่งเทอมเนี่ยจะลดภาระหนี้สาธารณะของอเมริกาลงได้ซึ่งเป็นระยะมากนะครับเพราะนาทีนี้เนี่ยหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยสะสมจนกระทั่งมาถึงแต่40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็เมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วก็ประกาศไปมันมากมายเหลือเกินนะครับอันนี้เขาคงจะมองหาว่าทำยังไงจะสามารถไปลดในภาระหนี้สาธารณะได้ซึ่งมันจะกลไกของการใช้ภาษีศุลกากรในการเก็บทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก็มันถึงในช่วงของปีที่2ก็เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศระหว่างการสร้างดุลอำนาจในตะวันออกกลางซึ่งก็จะมีอิสราเอลเป็นคู่พันธมิตรของอเมริกาเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอมที่2ที่มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับอันในจังหวะแรกที่เริ่มของปีแรกก็คือการใช้ภาษีต่างตอบแทนที่เรียกว่า reciprocal tariff จำได้ใช่ไหมครับโอ้มันก็ไม่เคยเห็นลักษณะการใช้อำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในการที่ประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสุลกากรโดยที่นะครับโดยที่ไม่มีกฎหมายการค้าระหว่างประเทศมารองรับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมฮะก็เป็นสิ่งที่โดนรัฐธรรมนูญทำได้ทุกอย่างเนี่ยนะครับดังนั้นในปีแรกเนี่ยมันถึงเกิดกรณีของการใช้หมัดแรกก็คือภาษี
ต่างตอบแทนภาษาอังกฤษคือ reciprocal tariff

0: นะครับก็คือคุณเก็บยังไงผมเก็บเท่านั้นต่างประมาณนี้นะแล้วก็ต่างตอบแทนในเซนซีและบังเอิญว่าการใช้ไอ้เจ้ามาตรการต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้มาตรการภาษีต่างตอบแทน reciprocal tariff ในลักษณะที่แบบว่ามันไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอตรงนั้นเนี่ยก็เกิดการฟ้องร้องศาลตัดสินตกลงทรัมป์ละเมิดไม่มีอำนาจก็กลายเป็นฟาวไปก็ต้องคืนเงินภาษีกลับไปประเทศปลายทางนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ตอนปีที่2ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้มันใช้อำนาจในเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่รองรับและให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐโอ้เรื่องนี้สวยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆนะครับและตรงนี้ยิ่งใช้ภาษีสร้างการกีดกันทางการค้าและมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำด้านการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกเสมอนะครับว่าเนี่ยทุกประเทศค้าขายกับเขาเนี่ยนะแล้วก็เขาเองก็ขาดดุลมันอยู่ตลอดเนี่ยแล้วก็เหมือนกับมาปล้นอเมริกาเงี้ยก็จะให้อเมริกากับประเทศคู่ค้ามันก็เหลื่อมล้ำออกไปเรื่อยอันนี้เป็นประเด็นเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวตรงเนี้ยนะกลับมาถึงตรงนี้ตรงที่เรียกว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่อาจารย์นิพนธ์โพพงศกรเนี่ยจะมาคุยกับเรานะครับตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โพพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบัน TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับอย่างที่คุณบัญชาเอ่ยคือไอ้ปัญหาที่เราเห็นกันในรอบเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งปัญหาทางภาคใต้เนี่ยความไม่สงบเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำอย่างที่คุณบัญชาเอ่ยนะเรื่องยาเสพติดเรื่องค้ายาเสพติดเรื่องทุจริตอะไรเงี้ยเป็นผลกระทบมาจากไอ้ปัญหาความเหลื่อมล้ำพอดีผมได้ข้อมูลชุดใหม่ชุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลของ World Inequality Database นะฮะมันออกมาเมื่อตอนต้นปีนะฮะตัวเลขเริ่มเนี่ยตัวเลขความเหลื่อมล้ำด้านรายได้กับด้านทรัพย์สินของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบปีหลังๆนะปีหลังๆคือ 2567-68 ซึ่งเริ่มมีข้อมูลแล้วเนี่ยเทียบกับปีช่วง2530ถึง40เนี่ยนะความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยมันดีขึ้นทั้งด้านรายได้ทั้งด้านทรัพย์สินนะฮะมันลดลงความระดับความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันลดลงแต่ที่น่าตกใจคือพอข้อมูลใหม่ไปเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเรากลายเป็นเหลื่อมล้ำ1 ใน 10ของโลกแล้วในเอเชียเนี่ยโอ้โหไทยเหลื่อมล้ำมากที่สุดละเราเทียบกับทางด้านรายได้เนี่ยเราไปเทียบกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นไม่ต้องเทียบเพราะญี่ปุ่นมันไม่ใช่ที่เหลื่อมล้ำน้อยนะฮะเราเหลื่อมล้ำกว่าเขาทั้งนั้นเลยยุโรปก็เหลื่อมล้ำน้อยนะฮะแล้วก็ทั้งด้านรายได้และทรัพย์สินนะเหลื่อมล้ำค่อนข้างเยอะเอาด้านรายได้ก่อนนะฮะด้านรายได้เนี่ยผู้ที่มีรายได้สูงสุด 10% ของประเทศเขามีส่วนแบ่งรายได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะคน 10% ที่รวยที่สุด
0: รวยสุดๆเลยใช่ไหมฮะ
1: คนที่มีรายได้สูงสุดเนี่ยคุณบัญชาเดาว่าเขามีส่วนแบ่งรายได้ของประเทศไปเท่าไหร่
0: มันเยอะแน่เลย
1: เยอะแน่ฮะ 10% เขาแบ่งไปครึ่งหนึ่ง 52%
0: โอ้โห
1: ที่แบบที่มีรายได้ต่ำที่สุด 50% ของประเทศกลุ่มที่จนสุดอ่ะครึ่งหนึ่งมีรายได้แค่ 11%
0: โอ้น้อยจัง
1: เนี่ยคือเหลื่อมล้ำแต่ว่าแต่แล้วด้านทรัพย์สินมีกี่ด้านรายได
0: ้
1: ทรัพย์สินยิ่งไปกันใหญ่คนที่มีรายได้สูงสุด 10% ของประเทศเนี่ยมีทรัพย์สินปาเข้าไปเกือบ 65%
0: โอ้เยอะมากนะอาจารย์
1: 64.75 ใช่แล้วก็คนที่มีรายได้ต่ำสุดครึ่งหนึ่งของประเทศนะเราครึ่งหนึ่งนะเราไม่ได้เอา 10% นะเอาครึ่งหนึ่งมีทรัพย์สินแค่
0: 3.2% 3.2
1: ใช่นิดเดียว
0: โอ
1: ้ไม่น่าแปลกใจที่เราเป็น1ใน10ของประเทศที่เหลื่อมล้ำมากที่สุดคือนะฮะอันนี้ไม่น่าแปลกใจทีนี้ไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะฮะสาเหตุหลักมันมาจากอะไรมันมีรูปแบบเหลื่อมล้ำหลายรูปแบบนะฮะเหลื่อมล้ำทั้งด้านคือนอกจากระหว่างครัวเรือนแล้วเนี่ย ระหว่างภูมิภาคระหว่างพื้นที่ก็เหลื่อมล้ำมากอย่างผมยกตัวอย่างอย่างพื้นที่เนี่ยจังหวัดที่จนที่สุดเนี่ย มีสัดส่วนคนจนมากสุดคุณบัญชาเดาได้ไหมว่าจังหวัดที่จังหวัดอะไร
0: ผมอาจจะเดาผิดก็ได้นะแม่ฮ่องสอนครับ
1: ไม่ใกล้เคียงแต่ว่าที่จนที่สุดเนี่ยกลับเป็นภาคใต้
0: เขาอยู่ภาคใต้เหรอครับ
1: น่าสีจังหวัดภาคใต
0: ้โอ้
1: ถึงได้เกิดปัญหาไง
0: โอ้ครับ
1: นะสีจังหวัดภาคใต้นี่มีสัดส่วนคนจนเนี่ย 9.4% ลองลงมาคีสาน
0: 6.6%
1: ทีนี้เมื่อกี้นี้สัดส่วนคนจนทีนี้คนจนเรื้อรังหรือที่เรียกว่าจนดักดานจนดักดานมากที่สุดเนี่ยมันมีอยู่5จังหวัด
0: เออครับ
1: 2จังหวัดแรกอยู่ในภาคเหนือแม่ฮ่องสอนกับตากไม่น่าแปลกใจใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่อีก3จังหวัดเนี่ยอยู่ภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาส
0: โอ้เหรอครับ
1: นี่ไงต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาจริงๆผมถึงบอกไอ้ปัญหาที่ภาคใต้ที่ความไม่สงบเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากผลกระทบของความเหลื่อมล้ำหลักตัวแรกมันเห็นชัดถูกไหมตัวเรือนยากจนในชนบทเนี่ยนะฮะมีจำนวนมากกว่าครัวเรือนยากจนในเมืองถึงเกือบสองเท่า
0: เกือบสองเท่า
1: ทีนี้มันก็เหลื่อมล้ำอย่างรายได้ภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตรก็ต่างกันเยอะคนทำงานนอกภาคเกษตรมีรายได้ต่อหัวเนี่ยสูงกว่าในภาคเกษตรเกือบห้าเท่า
0: โอ้โห
1: เนี่ยอันนี้คือรูปแบบทีนี้อะไรเป็นสาเหตุนะฮะสาเหตุเนี่ยมันมาจากปัญหาโครงสร้างที่รุนแรงมากถ้าเราสรุปเป็นภาพใหญ
0: ่
1: ปัญหาโครงสร้างทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจมันอยู่ในมือคนไม่กี่คนธุรกิจก็การแข่งขันทางธุรกิจก็ไม่ค่อยมีใช้เส้นสายทางการเมืองอย่างตัวอย่างเลือกสบในที่เราเห็นนะฮะคอร์รัปชันนี่มันแผ่ไปซึมลึกไปเวลานี้มันซึมลึกไปทั่วทุกหัวแหล่งแม้ทั้งในวัด
0: โอ้
1: ไม่ใช่สอบบรรจุอย่างเดียวใช่ไหมวัดเราก็เห็นละ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะบัตรสีชมพูคนต่างด้าว
0: โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่นะฮะกลุ่มสาเหตุเนี่ยมันมีสาเหตุใหญ่ๆดังโครงสร้างเศรษฐกิจก่
0: อ
1: นโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยผลิตภาพการผลิตที่เรียกว่า productivity ภาคเกษตรต่ำมากทำภาคเกษตรนี่คุณก็จนตายเลย
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะรายได้ต่อหัวภาคอุตสาหกรรมมันสูงกว่าภาคเกษตรนะแรงงานที่ทำงานแล้วเราพูดถึงแรงงานนะแล้วไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมรายได้ต่อหัวมันสูงกว่านอกภาคสูงกว่าภาคเกษตรถึง 4.5 ถึง 5 เท่าตัวนะโครงสร้างธุรกิจต่างกันธุรกิจใหญ่มีอัตรากำไรสูงกว่าโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนง่ายกว่าเขาดอกเบี้ยถูกกว่า
0: โอ้คร
1: ับชัดเจนถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะรายได้จากทุนถ้าคุณมีเงินไปลงทุนผลตอบแทนสูงกว่ารายได้จากการทำงานเป็นแรงงานเอาเงินไปลงทุนเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงว่ะผลตอบแทนมันกำไรมันเยอะกว่า
0: ถูก
1: ไปทำงานแรงงานเนี่ยโอ้โหจับกังอ่ะถูกไหมระบบภาษีเราไม่สูงพอขาดประสิทธิภาพแล้วไม่มีกลไกภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกในอัตราก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพดูเนี่ยเราเคยออกกฎหมายไอ้ภาษีมรดกแล้วเก็บภาษีได้กี่คนนะ
0: โ
1: หถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: อันนี้คือช่องคือสาเหตุทางด้านโครงสร้างภาษีก็อ่อนแอมากเรื่องต่อไปก็คือว่าสังคมเราเนี่ยธุรกิจเราผูกขาดธุรกิจสำคัญเนี่ยพลังงานอะไรต่างๆอาหารเนี่ยนะฮะซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตัวละครนาคมอะไรเงี้ยผูกขาด
0: จาก
1: บริษัท 2-3 บริษัทเองแล้วแถมสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ
0: ์โอ้ชัด
1: ประเดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องอุปถัมภ์สังคมอุปถัมภ์นี่เป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยมันไม่มีธรรมาภิบาล
0: ครับ
1: นะฮะแล้วแถมกฎหมายไปดูสักต่อการทำธุรกิจอีกถูกไหมฮะทำธุรกิจเนี่ยโอ้ปวดหัวนะฮะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆแต่ไม่หมดทีนี้ที่สำคัญคือว่าอันนั้นเป็นภาพใหญ่พอเรามาดูเป็นภาพเล็กๆตั้งแต่เกิดวัยเด็กเนี่ย คุณภาพการศึกษา

0: โอกาสในการพัฒนาทักษะเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยมันแย่มากไปดูคะแนนโอเน็ตนะภาคภาษาอังกฤษนะคะแนนโอเน็ตที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตอนประถมเนี่ยยังต่างกันไม่มากระหว่างครัวเรือนรวยจนแต่พอไปถึงมัธยมปลายโอ้โหต่างกันเยอะเวลานี้คุณก็เห็นเพราะฉะนั้นโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยโอ้โหขยายเอา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะแม้กระทั่งโรงเรียนไทยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรงเรียนไทยเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีโปรแกรมภาษาอังกฤษละ
1: ใช่
0: เห็นโฆษณาเนี่ยเต็มไปหมดแล้วแล้วผลมันก็คือว่าพอเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาก่อนเข้าตลาดแรงงานเนี่ยพอจนปุ๊บเนี่ยศึกพอจนปุ๊บมันครัวเรือนมันเวลาโตเป็นหัวหน้าครัวเรือนไปประกอบอาชีพมันก็จนตลอดชีวิตนะ
1: โอ้จริง
0: ถูกไหมมันสืบทอดความจนจากรุ่นสู่รุ่นนะนะฮะมันเป็นคนจนไม่ใช่ดักดานเฉยๆดักดานแล้วมันข้ามรุ่นถูกไห
1: ม
0: โอกาสเข้าถึงสินเชื่อไม่มีพอออกมาเนี่ยยิ่งทำ SME ทำอะไรต่างๆนะฮะแล้วเมื่อกี้คุณเบญชาก็พูดถึงเรื่องปัญหาหนี้สินครัวเรือน
1: ใช่
0: ดักหนี้สินครัวเรือน
1: ครับ
0: นะฮะเมืองใหญ่ๆความเจริญเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองไม่กี่เมืองแต่เมืองรอบนอกมันไม่โตเพราะว่านโยบายของเรามันรวมศูนย
1: ์
0: ถูกไหมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วตอนนี้มันมีสาเหตุใหม่เกิดขึ้นด้วยนอกจากสาเหตุเก่า
1: อ
0: ุขาเจอต่างๆเป็นสาเหตุเก่าซึ่งแก้ยังไม่ได้แก้แล้วแก้ไม่ได
1: ้โอ
0: ้แต่สาเหตุใหม่เนี่ยความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลโอ้โหคนชนบทคนจนเนี่ยมันจะไปเข้าสู่ไอ้เทคโนโลยีดิจิตอลได้ยังไง
1: ยากครับ
0: ยากถูกไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสาเหตุใหม
1: ่
0: ๆโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมันแพงด้วยนะมันไม่ถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมแล้วก็เราเนี่ยมีไอ้ระบบไอ้สวัสดิการนะสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆแล้วเราชื่นชมระบบเราสร้างระบบได้ดีนะเพราะเราชอบระบบของยุโรปบอกว่ามันลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่กับนักงานเมืองไม่เข้าใจว่าไอ้ระบบสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมาก
1: โอ้จริง
0: แล้วเราเนี่ยแก่ก่อนรวย
1: ใช่
0: ไม่ใช่แก่ก่อนรวยเฉยๆแถมไม่ยอมเก็บภาษีเอามาใช้
1: โอ้
0: ภาษี VAT เห็นไหมท่านรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันตอนแรกขึ้นมาทำท่าจะเก็บใช่ไหมจะขึ้นอย่างนั้นจริงๆมันต้องเป็น 10% แล้วล่ะ
1: ใช่
0: แต่ค้านกันทั่วเมือง
1: ครับ
0: แล้วแต่ว่าเวลาแจกเงินเอาฮะคนละครึ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วพอน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยเวลานี้ไปเพิ่มเงินช่วยเหลือถูกไหมฮะ
1: ตอบ
0: ใช้ง่ายๆแต่ว่าเวลาใช้มันไม่ได้ใช้เพื่อสร้างทักษะพอเวลาเอาเงินมาสร้างทักษะโอ้โหขี้เหนียว
1: จริงครับ
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: มันเลยโอ้โหไอ้สาเหตุพวกเนี้ยแล้วสาเหตุแต่ละอันแก้ยากมาก
1: โอ้
0: คือเห็นไงคือถ้าต้องใช้เงินเนี่ยเยอะเนี่ยแล้วบอกว่าเอาแค่เก็บภาษี VAT ขึ้นไป 10% คนทักรับคนคันทั่วเมืองเลย
1: จริง
0: ถูกไหม
1: คือ
0: เราไม่ยอมเสียภาษีอ่ะแล้วคนเสียภาษีเงินได้เนี่ยน้อยมากแล้วภาษีบริษัทก็รัฐบาลก็ดันไปลดภาษีเงินได้บริษัทลงหายไปเป็นแสนล้าน
1: โอ้
0: เนี่ยแล้วนโยบายBYOIก็ให้สิทธิพิเศษลดภาษีลดจอนภาษียกเว้นภาษีทั้งที่บริษัทพวกนี้หลายกรณีเนี่ยถึงไม่ยกเว้นภาษีเขาก็ลงทุนอยู่แล้วคือBYOIในการให้สิทธิพิเศษเนี่ยมันต้องให้กรณีที่ถ้าไม่ให้แล้วเขาไม่ลงทุนนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเขาลงทุนแล้วมันสร้างรายได้สร้างงานทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่าภาษีที่ลดให้แต่มันไม่เคยพิสูจน์เลยว่าไอ้ตรงไหนมันมากตรงไหนมันตรงไหนไม่ควรให้สมัยผมเคยเป็นกรรมการBYOIนานมาแล้วเรามีข้อมูลจากการศึกษาบอกว่า 80% ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องได้สิทธิพิเศษสิทธิทางด้านภาษีเลย
1: โอ้แล้วเราไปให้เขา

0: ใช่
1: ใช
0: ่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันถึงสร้างความเหลื่อมล้ำไง
1: ครับ
0: ทีนี้ผลกระทบเนี่ยมันมโหฬารเลยนะนะ
1: ครับ
0: มันคือไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: ที่ทำให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพถูกไหมเป็นต้นเหตุใหญ่ทีนี้ในประเทศที่เขาประสบความสำเร็จที่ทำให้เขาประชาธิปไตยเขาลงหลักปักฐานได้คือประเทศตะวันตกในยุโรปก่อน
1: ครับ
0: คือเดิมเนี่ยมันมีอำนาจมันคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีฐานะมั่นคงร่ำรวยเนี่ยคือชนชั้นขุนนางกับกษัตริย์ในอังกฤษในยุโรปแหละพูดง่ายๆแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็ตกลงกันได้มันก็มีระบบที่คือเวลาที่มันมีความไม่เหลื่อมล้ำมันจะต้องมีปัญหาทางมันจะต้องแก้ปัญหาใช่ไหมการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีในโลกเนี่ยมันวิธีแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำเนี่ย อยู่สี่วิธีในระบบการเมืองการปกครองของโลกวิธีที่หนึ่งคือรัฐบาลบางประเทศเนี่ยเขาไม่กระจายรายได
1: ้
0: เขาไม่ทำเพราะปล่อยเกิดอะไรขึ้นฮะประชาชนรู้คือปฏิวัติ
1: โอ้ถูก
0: เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในรัสเซียปฏิวัติรัสเซียนะฮะคือเขาไม่กระจายรายได้ประชาชนปฏิวัติอันที่สองไม่กระจายรายได้แถมกดขี่ประชาชนปราบปรามประชาชนที่รู้คือ
1: โอ
0: ้ที่ไหนฮะแอฟริกาใต
1: ้โอ้โหสวีเด
0: น2019รัสเซีย2016ตุลา2016แอฟริกาใต้ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยประชาชนปฏิวัติอันที่สองรัฐบาลกดขี่ปราบปรามนะฮะคือปกไม่กระจายรายได
1: ้
0: ทีนี้กระจายรายได้มันมีสองทางมีสองวิธีระบบการเมืองประเทศตะวันตกเนี่ยเขาทำเขาสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานเยอรมันอังกฤษเพราะฉะนั้นคือการระบบเศรษฐกิจมันก็เติบโตแบบทั่วถึงที่เรียกว่า inclusive growthสวัสดิการพื้นฐานก็เกิดได้คนก็ยอมเสียภาษีเพราะว่าภาษีแล้วเงินภาษีมันกลับมาเป็นสวัสดิการของตัวเองใช่ไหมฮะ
1: ค
0: นก็ยินดีinclusive แต่ว่าประเทศอย่างลาตินอเมริกาใช้ประชานิยมสุดขั้วแล้วเราเนี่ยอยู่ในข่ายเนี้ยถูกไหมใกล้ๆอ่ะและไอ้ประชานิยมสุดขั้วในที่สุดมันก็เกิดปฏิวัติ
1: ใช
0: ่แล้วเนี่ยมันเกิดในลาตินอเมริกามาก่อนแล้วประเทศไทยก็คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบเดียวกันเลยใช่ไหม
1: ครับใช่เลย
0: เนี่ยมาถึงได้เกิดการปฏิวัติเพราะต้นทุนการปฏิวัติมันต่ำมากใช่ไหมฮะปฏิวัติมันได้โอ้โหคนเอาดอกไม้ไปให้รถถังนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: ถูกไหมฮะต้นทุนปฏิวัติมันต่ำอ่ะทำยังไงถึงจะทำให้เรามีคือเราสามารถคือมีระบบสวัสดิการพื้นฐานแต่ว่าสวัสดิการพื้นฐานที่มีวินัยทางการคลังแล้วก็ค่อยๆแล้วพอทำอย่างนี้ได้ประชาชนมีโอกาสสวัสดิการที่สำคัญที่พื้นฐานที่สำคัญคือระบบการศึกษาที่ให้โอกาสคนถึงเรียนหนังสือมาไม่มากแล้วทำงานแล้วมีการฝึกอบรมให้ทักษะเขาจะได้มีรายได้จริงๆมันมีหน่วยงานของไทยที่ทำเรื่องนี้หลายหน่วยที่ทำได้ผลนะฮะอย่างกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาเนี่ยคนจนที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเนี่ยเขาให้ทุนนะฮะไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น2ปีนะแล้วเขาร่วมมือกับบริษัทเอกชนเขารู้ว่าเนี่ยจะจบไปแล้วจะทำอะไรควรจะเรียนอะไรอย่างเช่นเรียนเป็นพยาบาลนะแต่ยังไม่ได้เป็นพยาบาลไอปัญญาก็คือ2ปีแล้วเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วจบแล้วเนี่ยได้เงินเดือนหมื่นกว่าเกือบ20,000มันก็สามารถเรียนต่อได
1: ้
0: เองเรียนต่อปริญญาตรีได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยมันต้องทำแบบเนี้ย
1: โอ
0: ้ถูกไหมอันเนี้ยแต่ว่าเราไปเลือกแจกเงินน่ะง่ายๆอ่ะเลือกประชานิยมสุดขั้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกแบบนี้เนี่ยมันมีงานศึกษาวิจัยอะว่าถ้าเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยมันไปไม่รอด
1: โอ้ครับ
0: นะฮะงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยนะฮะประเทศจะก้าวผ่านจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยแบบมั่นคงต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นคือปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีประชานิยม
1: โอ้โห
0: ฮะนี
1: ่มันก็ยากไหมอาจารย
0: ์มันยากยาก
1: เพราะอะไร
0: ที่จำเขาอยากให้คะแนนเสียงอ่ะ
1: ก็นี่ไงอาจารย์ผมเนี่ยเคยตั้งคำถามนะว่าคือส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าประชาชนเสพติดแต่เอาความจริงเนี่ยคือคนแจกที่เสพติดหรือเปล่าครับ
0: อันนี้แหละทำไมเขาแจกเขาคือเอางี้ก่อนการเมืองเราเนี่ยอาศัยบ้านใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขาที่หนึ่งขาที่สองอาศัยอะไรครับขาหนึ่งอาศัยบ้านใหญ่ขาสองเงินสนับสนุนจากธุรกิจ
1: โอ้
0: ถูกไหมฮะสองขาเนี่ยขาใหญ่เลย
1: โอ้โ
0: หขาที่แรกเนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่เขาอุปถัมภ์ใช่ไหมอุปถัมภ์ชาวบ้านใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เวลาชาวบ้านเดือดร้อนเขาวิ่งไปหาบ้านใหญ่อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: ถูกตำรวจจับเขาวิ่งไปหาบ้านใหญ่อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีงานทำก็วิ่งไปหาบ้านใหญ่อ่ะ
1: ถูก
0: ร้อนเงินก็ไปกู้บ้านใหญ่อ่ะ
1: จริงเลย
0: ก็เป็นระบบอุปถัมภ์พอเวลาที่บ้านใหญ่ลงเลือกตั้งก็ต้องเลือกเขาอ่ะ
1: แน่นอนเลยครับ
0: ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วทางพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็ไปชวนบ้านใหญ่มา
1: อ๋อ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องให้ประโยชน์กับบ้านใหญ
1: ่แน
0: ่อ่ะทีนี้พรรคการเมืองจะเอาเงินที่ไหนอ่ะก็อาศัยนะธุรกิจใหญ่ๆ
1: ใช่
0: กลายเป็นธุรกิจใหญ่ๆเป็นผู้อุปถัมภ์พรรคการเมือง
1: โ
0: อ้เมื่อกี้นี้เนี่ยไอ้ตอนเลือกตั้งเนี่ยสองขาใช่ไหมขาแรกเนี่ยอุปถัมภ์บ้านใหญ
1: ่
0: แต่บ้านใหญ่อุปถัมภ์ประชาชนแต่ขาที่สองนักธุรกิจอุปถัมภ์นักการเมือง
1: ครับ
0: ตกลงแล้วหนีไม่พ้นในระบบอุปถัมภ์อ่ะ
1: อันนี้เป็นวงจรเลยนะฮะ
0: เป็นวงจรเนี่ย
1: เรียกว่าวงจรปิดเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วมันเป็นวงจรสร้างค่าเช่าแสวงหาค่าเช่าทุกคนก็ได้รับเลือกตั้งมาแล้วก็แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจแสวงหาอำนาจผูกขาดมันถึงได้ง่ายมากไง
1: โอ้โห
0: ไอ้วงจรเนี้ยมันต้องหลุดให้ได้
1: ไม่งั้นก็ยังเหลื่อมล้ำกันอยู่ถูกไหมจ๊ะ
0: ก็อยู่ตรงนี้แหละคือเนี้ยคือปัญหาพื้นฐานเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำแล้วคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยเขามีแบบพวกเขาไปค้ายาเสพติด
1: โอ้ตายเลย
0: ปัญหาโสเภณีปัญหาค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้มันเกิดไงก็ผมบอกแล้วว่านี่ความเหลื่อมล้ำมันต้นเหตุล่ะมันเป็นผลพวงของความเหลื่อมล้ำถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันเกิดแบ่งเขาแบ่งเราอ่ะเขามีได้แล้วก็ต้องมีอย่างทีนี้เราไม่มีทางเราก็หาทางทุกวิถีทางแล้วมันทำให้เศรษฐกิจโตช้ากว่าที่ควร
1: จริงเหรออาจารย
0: ์เพราะว่ามันไม่แข่งอ่ะ
1: โอ้ใช่
0: คนที่มันได้ผูกขาดอ่ะมันก็ไม่เอานวัตกรรมมามันชุบมือเปิบแล้วอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: คือเศรษฐกิจมันจะโตเต็มที่เราโตติดกับดักเนี่ยเพราะเราไม่แข่ง
1: เพราะไม่แข่ง
0: มันก็ไม่ต้องลงทุนในนวัตกรรมมันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมันสบายอ่ะ
1: โอ้ใช่
0: คือเอาเงินซื้อถ้าเอาเงินฟาดหัวนักการเมืองจบ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเรียกว่าฟาดถูหัวนักการเมืองน่ะเอาอยู่เลยล่ะฮะ
1: อ
0: ันเนี้ยไอ้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจึงเป็นศัตรูกับระบบประชาธิปไตย
1: โอ้ชัดเจน
0: นะฮะเพื่อการแก้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะฮะเสร็จแล้วกลับมาทางด้านครอบครัวเนี่ยคือก็ต้องถ้าเราจะลงทุนในสวัสดิการพื้นฐานผมบอกแล้วสวัสดิการพื้นฐานไม่ใช่ไปแจกเงินเฉยๆแต่ว่าสร้างโอกาสให้คนจนไม่มีโอกาสต้องสร้างโอกาสให้โอกาสเขาเท่าเทียมกันมนุษย์มันเกิดมาควรจะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลถูกไหม
1: ถูกครับ
0: อันเนี้ยถ้าให้บริการพื้นฐานตั้งแต่การศึกษาตั้งแต่เด็กมาที่บอกแล้วว่าโอ้มันเหลื่อมล้ำกันมากใช่ไหมถ้าให้การศึกษาคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกันเนี่ยคุณสอนการภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลเนี่ยคุณภาพเท่า ครูสอนภาษาอังกฤษต้องพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าครูสอนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาสอนภาษาอังกฤษมันก็ไม่ควรจะมาสอนแต่บ้านเรามันมาสอนนะ

0: เห็นภาพเลยนะอาจารย
1: ์เนี่ยเป็นปัญหาที่แก้มากแก้ยากและแถมกฎหมายต่างๆมันก็เข้าข้างคนรวยคนมีฐานะเราก็เห็นถูกไหม
0: จริง
1: กฎหมายเป็นมันเป็นก่อให้เกิดต้นทุนกับตัวเล็กตัวน้อยแต่ก็คนตัวใหญ่เนี่ยสบายเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องร่วมกันว่าเราจะต้องมีนโยบายแก้ปัญหาเรารู้ว่ามันแก้ยาก
0: ใช
1: ่นะฮะแต่ต้องร่วมมือกันจริงๆจังๆก็คือว่าสนับสนุนไอ้พรรคการเมืองที่ดีนะฮะที่เขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบอุปถัมภ์
0: ครับ
1: นะฮะแล้วอันนี้เป็นตัวสำคัญให้ก่อให้เกิดไอ้นโยบายต้องเป็นนโยบายที่พยายามจะยอมคือไม่ใช่ไอ้อะไรก็ใช้เงินซื้อเสียงเพียงอย่างเดียวคือต้องมองปัญหาระยะกลางของประเทศปัญหาระยะยาวแล้วบางทีมันยังลงทุนไปแล้วมันยังไม่ได้ผลตอบแทนในระยะสั้นแต่มันได้ผลตอบแทนในระยะยาวแต่มันคุ้มคือสร้างศักยภาพของคนเนี่ยนะแล้วก็อย่าให้มันได้เปรียบเสียเปรียบกันมากไอ้ที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันจากการธุรกิจผูกขาดเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วต่างชาติเขาก็ไม่อยากมาลงทุนเพราะว่ามาลงทุนแล้วเขาแข่งกับนักธุรกิจไทยที่มีเส้นสายไม่ได้อะ
0: โตใช่อันนี้เรื่องจริง
1: โอ้เขาก็หนีเลยล่ะ
0: โอ้
1: ถูกไหมแล้วดูที่ประเทศอย่างเวียดนามที่โอ้โหคนไปลงทุนเยอะมันปราบทุจริตแต่จริงจังอ่ะประเทศไทยเวลามีทุจริตเคยปราบจริงจังมากคุณเห็นนะ
0: ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะอาจารย
1: ์มันก็แก้ตัวกันไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้นี่ยังไม่จบเลยเห็นไหมไอ้สอบแค่สอบข้าราชการ
0: สอบบรรจุข้าราชการ
1: สอบบรรจุข้าราชการ
0: อ
1: ่ะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: นี่ไม่นับเรื่องสบซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ไอ้กกต.จะตัดสินให้เลื่อนอีกแล้วเนี่ย คือปัญหาใหญ่อย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของโอกาสเอาเปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับมันได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะเนี่ยมันคือเหตุผลที่เศรษฐกิจเราโตช้ามากเลยทำไมก็คือเพราะฉะนั้นคนที่เขาเก่งเขามีโอกาสเดี๋ยวนี้ผมเจอนักเรียนเก่งๆคนไทยเก่งๆไปทำงานต่างประเทศไม่กลับ
0: ต้องเชื่อ
1: สมัยก่อนเนี่ยคนจะกลับนะเดี๋ยวนี้
0: ไม่กลับละ
1: ไม่มีโอกาสอ่ะ
0: โอ้เออไม่น่าเลยเนาะ
1: สมัยก่อนนี่มีแต่ฟิลิปปินส์มีอะไรต่างๆที่ไม่อยากกลับนะฮะโอ้แต่คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่กลับทีนี้ไม่จริงละ
0: ไม่จริงละ
1: ก็มันไม่มีโอกาสไง
0: โอ้เพราะว่าโอกาสที่ไม่มีนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: เอ๊ะอาจารย์ครับไม่ตรงนี้ไงที่สุดเนี่ยผมเลยกลับมาถามตรงนี้ว่าไอ้ที่เราอยากเห็นโต 3% 4% 5%แล้วมันจะไปได้ไงเพราะความหลงรับมันมีอันนี้ใช่ไหม
1: นี่นี่นะใช่คุณก็ต้องเนี่ยต้องให้คือการให้โอกาสคนเนี่ยในการศึกษาในการทำงานในการเพิ่มทักษะหรือเขาทำธุรกิจเนี่ยแล้วเวลาเขาธุรกิจเขาตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็ไปกู้เงินไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีโอกาสไง
0: โอ้
1: ถูกไหมในขณะที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยโอ้ดอกเบี้ยถูกบริษัทเล็กๆนี่ดอกเบี้ยแพงนะ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ถูก
1: คือก็แบงค์เนี่ยก็ค่อนข้างมีอำนาจผูกขาดเราก็เห็นนะฮะไออย่างเงี้ยเนี่ยมันติดไอ้ปัญหาเรื่องนี้หมดนะถ้าเท่าเทียมกันให้โอกาสที่เท่าเทียมกันภายใต้ไอ้กติกาที่เป็นธรรมเนี่ยโอ้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาได
0: ้ครับอาจารย์ครับอย่างเงี้ยต่อให้แบบจะต้องไปคิดอุตสาหกรรม S-curve อะไรเยอะแยะก็ไม่มีความหมายในเรื่อง
1: คิดไปแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกคนไอ้ถ้าอันไหนมันมีกำไรเยอะมันก็กลายเป็นคนบางคนได้สิทธิพิเศษอีกแ
0: ม่
1: ใช่ไหม
0: โอ้ครับ
1: อันเนี้ย

0: คือคิดเป็นคิดได้แต่ว่าเวลาทําแล้วเนี่ยถ้าอันนั้นมันมีกําไรเนี่ยคุณก็ต้องให้เท่าเทียมให้แข่งขันกันได
1: ้ครับเข้าใจโอ้ฟังแล้ว
0: เราไม่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
1: อุ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสนั้นนะอาจารย์
0: เนี่ยหวังว่าเราจะได้นักการเมืองที่เข้าใจเรื่องนี้รุ่นใหม่ๆนักการเมืองรุ่นใหม่ๆที่เริ่มเข้าใจเรื่องนี้แล้วหาเสียงไม่ต้องใช้เงินอะไรต่างๆประชาชนไปช่วยกันลงคะแนนให้ไปช่วยกันหาเสียงให้ไม่ใช่ไปลงคะแนนไปช่วยกันหาเสียงให
1: ้โ
0: อ้มันต้องเราต้องได้นักการเมืองอย่างนี้แล้วเห็นแล้วถ้าเขาไม่ต้องลงทุนใช้เงินเนี่ยเขาลงทุนกับประชาชนแล้วเขาเห็นว่าประชาชนเป็นฐานของเขาเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นคือทางออกของเราใช่ไหมฮะเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ต้องรวยเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินหาเสียงนะถูกไหมเขาใช้นโยบายในการหาเสียงนะแต่ก็ต้องเตือนนะไม่ใช่นโยบายประเภทที่ว่าคือเลือกแจกเงินเพียงอย่างเดียวนะอันนั้นมันไปไม่รอดนโยบายมันต้องสร้างทักษะสร้างโอกาสสร้างศักยภาพของคนอันนี้แล้วก็ทำให้โอกาสมันใกล้เคียงกันนะ
1: โอ้หวังว่าจะได้เห็นไหมครับอาจารย์
0: หวังว่าก็ในที่สุดมันก็ต้องไปสู่เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่างๆต้องแก้ไขกันค่อนข้างเยอะ
1: ครับครับวันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองที่น่าสนใจจากอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ โพวงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบัน TDRI ก็เปิดเผยผลให้ครบเลยนะฮะว่าทำไมประเทศไทยก็ยังคงติดลำดับ10ประเทศแรกที่มีความเหลื่อมล้ำด้วยเหตุผลที่คุยไปเมื่อสักครู่หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะหลุดตรงนี้ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ 3, 2, 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5 โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
1: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 MHz คลื่นความคิดกันนะครับอ้าวดูท่าทางการลงทุนก็จะสลับเหมือนอย่างเมื่อวานนี้เด็กเลยเนี่ยนะครับอีกประมาณเกือบ50นาทีนะฮะตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการนะครับปรากฏว่าดัชนีโลกง่าดาวโจนเนี่ยตอนนี้ลบ90จุดอยู่ที่ 53,431 จุดนะครับแต่อีก2ดัชนีเนี่ย นะถ้าเปิดตอนนี้นะมันจะบวกเลยนะครับ S&P 500ตอนนี้บวก23จุดครับที่ 7,713 จุดส่วน Nasdaq Future หรือว่าดัชนีล่วงหน้า Nasdaq นี่นะครับถ้าเปิดตลาดหุ้นตอนนี้ก็จะบวกถึง265จุดขึ้นไปอยู่ที่ 29,555 จุดโอ้ตัวเลขสวยเหลือเกินนะฮะชัดจากทางด้านของสัญญาณของการลงทุนจากดัชนีล่วงหน้านี่นะครับกลับมาดูราคาน้ำมันน้ำมันตกไป 2-3 วันตอนนี้กลับมาขึ้นแล้วนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ติดทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษขณะนี้ครับขึ้นมา49เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 0.5% วิ่งอยู่ที่88.33เซนต์โอ้โหหมดโอกาสละหมดโอกาสจะได้เห็นต่ำกว่า88หรือ87แล้วเนี่ยนะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐอีก50นาทีเปิดทำการซื้อขายเนี่ยนะครับเอาตอนนี้อยู่ที่83.28เซนต์ขึ้นแผ่วๆครับ20เซนต์หรือประมาณ 0.24% ส่วนราคาทองคำนะครับตกแผ่วๆเหมือนกันฮะราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้เคลื่อนไหวที่ 4,641.40 เซนต์ต่อออนซ์ครับหย่อนนิดๆ12เหรียญต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 0.23% นะฮะแต่ว่าที่ยังนะทรงตัวขึ้นมาดุดันแล้วก็ยังเลี้ยงตัวเองได้สูงอยู่เนี่ยก็คือบิตคอยน์นะครับขึ้นมาถึง818ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครับหรือวิ่งอยู่ที่ 79,270 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะฮะนี่ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูเรื่องนี้เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ที่คนพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำถูกไหมครับว่าจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องความยากจนสัดส่วนความยากจนหรือจังหวัดที่มีปัญหายากจนดักดานโอกาสจะรวยของเขาที่คงยากแล้วทีนี้มันก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะโดยเฉพาะเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดสำหรับอาชีพแต่ละอาชีพที่เขามีการทำผลสำรวจออกมาก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับจ็อบไทยนะฮะจ็อบไทยนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครหางานอะไรต่างๆเนี่ยเขาเพิ่งไปทำผลสำรวจรายงานSalary Surveyถ้าแปลภาษาไทยคือผลสำรวจกระทรวงเงินเดือนนะประจำปี2026โดยไปวิเคราะห์การประกาศงานผู้ประกาศหาสมัครหางานเนี่ยนะฮะทั่วประเทศช่วงครึ่งแรกของปีนี้เลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูครับว่ามันมีสัญญาณเรื่องการจ้างงานแบบนั้นอย่างไรนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะตอนเนี้ยงานที่เขาเปิดรับสมัครกันแบบมีเท่าไหร่ก็รับไม่พอเนี่ยนะฮะคืองานขายเซลส์นะครับเป็นยอดที่เปิดรับแบบสูงมากๆเลยนี่นะฮะคือผลสำรวจปรากฏว่าตำแหน่งงานขายเนี่ยบางที่ก็เรียกว่าเซลถูกไหมฮะบางที่ก็เรียกว่า executive sales นะมันนี่ก็เรียกว่า business development มันก็คือเซลล์การงานขายเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะเรียกนิโก้หรือก็แตกต่างกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะงานขายเนี่ยนะครับครองแชมป์สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดเปิดรับสมัครเดือนแรกของปีนี้สำหรับประเทศไทยนะ109,018 อัตราโอ้โหงานตำแหน่งที่2ที่เปิดรับมากที่สุดใน6เดือนแรกปีนี้คืองานผลิตกับ QC ควบคุมคุณภาพ 62,000 กว่าอัตรานะครับอาจจะบอกเงินเดือนด้วยงานเซลล์ที่เปิดรับสมัครตั้ง 109,000 อัตราใน6เดือนแรกของปีนี้ของไทยนี่นะครับเงินเดือนเฉลี่ยนะต่ำสุด 22,295 บาทสูงสุด 38,98 บาทอันนี้เงินเดือนยังไม่นับพวกคอมมิชชั่นจิปตงจิปตะเอาว่าไปนะครับตำแหน่งงานที่2ที่เปิดรับมากใน6เดือนแรกของปีนี้ของไทยคืองานผลิตกับควบคุมคุณภาพโอ้โหนี่ 62,000 กว่าอัตรานะครับเงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยก็ 21,121 ต่ำสุดสูงสุดไม่ถึง 30,000 นะ 27,914 บาทนะครับงานต่อมาคืองานช่างเทคนิคนะอันนี้ 51,000 กว่าอัตราโอ้โหเงินเดือนเฉลี่ยช่างเทคนิคทำไมมันน้อยเงี้ยต่ำสุดเนี่ย 15,655สูงสุดเลย 20,000 มันนิดเองฮะ 21,117 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่แหละครับก็เลยทำให้ว่าทำไมดูแล้วเนี่ยแม้แต่อัตราเงินตรงเงินเดือนเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะนอกจากนี้เนี่ย5สายงานเงินเดือนที่พุ่งแรงนะครับแล้วก็5สายงานดาวรุ่งที่ตลาดเนี่ยขาดแคลนนะครับ5สายงานที่มีแนวโน้มเงินเดือนเติบโตโดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือ6เดือนแรกกับปีที่แล้วเนี่ยงานการเงินธนาคารโต 7.6% เอ๊ะไหนว่าเขาลดสาขานะยังงงว่าทำไมงานการเงินยืดอัตราการเติบโตสูงแค่งานประกันภัยก็โตตั้ง 7% กว่างานกฎหมายก็โต 6% กว่าเป็นเลขาผู้ช่วยบริหารก็โต 5% นะอีคอมเมิร์ซเอากลับมาก็โตไม่ถึง 5% เลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยก็คือว่า5สายงานดาวรุ่งเนี่ยนะฮะแบบว่ามียอดยุ่งพุ่งแรงหรือว่าคนที่เขาสนใจเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่างานกฎหมายเนี่ยตำแหน่งงานพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 58%ช่างเทคนิคนี่ไงตรงเนี้ยที่คนไม่อยากจะเรียนกันเนี่ยนะครับพุ่งมาถึง 16% ครับส่วนงานการเงินธนาคารนี่พุ่ง 4% นะก่อสร้างสถาปัตยกรรมก็ 3% กว่าแล้วก็งานอีคอมเมิร์ซเนี่ยขึ้นมาอยู่ 3.5% นะครับท่านผู้ชมต้องฟังอยากรู้ไหมครับว่าเด็กจบใหม่ป้ายแดงเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่ เด็กจบใหม่ป้ายแรงป้ายแดงนี่นะฮะงานล่ามกับงานแปลภาษาเนี่ยสตาร์ทแรงสูงสุดด้วยอัตราเงินเดือนเริ่มต้นนะเฉลี่ย 24,000 สูงสุด 35,000 โอ้ไหนบอกว่า AI จะมาแทนเรื่องล่ามเรื่องแปลเรื่องอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงเนี่ย 24,000 นี่ก็สวยนะสูงสุดก็ 35,000 เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่เป็นผลสำรวจที่เขาทำขึ้นสำหรับครึ่งแรกของปีนี้เทียบกับครึ่งแรกของปีที่แล้วเนี่ยนะครับอ่ะเวลาหมดเวลาครับสำหรับอีคอนบิสวันนี้นะครับแล้วเราก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ที่ 96.5 เมกะเฮิร์ตซ์ขึ้นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพฤจิตร

5:08 นนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคม 2569อยู่กับผมนะครับชาญเดชบัวหันนะครับในช่วงเวลา5:00 นถึง6:00 นของทุกเช้าวันอาทิตย์ส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประเด็นหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับนะฮะในครั้งนี้นะครับรายการท่องพุทโธนะครับผมก็ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สานุมหัทนาดุลนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมาต่อในฉากจบของวันแห่งการหมุนกงล้อธรรมนะครับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็คงที่จะมีสวดในบทนี้ผ่านหูผ่านตาบ้างอยู่แล้วนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยจะชวนคุยถึงเรื่องของสวรรค์เทวดานะหลังจากที่พระพุทธองค์เทศนาจบแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเทวดาแล้วก็พรหมโลกมีกี่ชั้นนะครับผมขออนุญาตเท้าความให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพเนื่องจากว่า EP นี้เป็นฉากจบนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยได้คุยกับอาจารย์มา2 EP แล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ถ้าพูดกันถึงประวัติเนี่ยนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับพระองค์ก็ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่7 สัปดาห์นะฮะแล้วก็เท้าสามบดีพรหมนะก็ได้ลงมากราบอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์นะครับแล้วก็ทรงก็แล้วพระองค์ก็ทรงรับอาราธนานะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีนะครับทรงแสดงบทนี้แหละครับบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหลังจบพระธรรมเทศนาพระอัญญากนธัญญะนะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาก็คือวันเพ็ญเดือน8นะฮะแล้วก็ใจความสำคัญถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยก็เป็นบทพระธรรมเทศนากัลแรกของพระพุทธเจ้านะครับที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งใน EP ก่อนๆเนี่ยอาจารย์สานุบอกคือทางสุดโต่งนะส่วนสุดนะฮะทางสุดโต่ง2 ทางคือ1ในทางที่เป็นการทรมานตนเองนะครับแล้วก็ทางที่2ก็คือการปลนเปลือตนเองด้วยกามราคะตัณหานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงให้หลังจากนั้นต่อมาก็คือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางที่พวกเราได้ยินได้

0: วัด
1: ผ
0: คร
1: ม
0: ับ
1: ครับผมก็พยายามเท้าความให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับว่าในสองอีพีแรกที่อาจารย์มาให้ความรู้กันเนี่ยนะครับเป็นยังไงทั้งประวัติแล้วก็ใจความสําคัญโดยย่อนะครับเพื่อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ต่อได้อย่างถูกต้องนะครับนะฮะก็อยากจะให้อาจารย์เล่าต่อเลยครับอาจารย์ฮะว่าหลังจากที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงแสดงธรรมเสร็จนะกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยพอเทศนาแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อมาครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมเราคุยกันมานา
1: ส
0: น
1: อง
0: น
1: อี
0: ะคร
1: พ
0: ับ
1: ี
0: สาม
1: ใช่
0: EP นะครับสอง
1: สาม
0: EP
1: อี
0: ไม่
1: พี
0: จ
1: คื
0: บ
1: ออีพีนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: สามอันนี้ EP ที่3แล้วนะครับอันนี้เป็น
1: ค
0: ฉ
1: รั
0: า
1: บ
0: กจบฟินาเล่นะครับ
1: ฟินาเ
0: เ
1: ล
0: ป็
1: ่
0: นฉากปิดของปฐมเทศนาพระกัณฑ์นี้นะครับธรรมจ
1: ค
0: ั
1: ร
0: ก
1: ับ
0: กัปปวัตตนสูตรท้ายในท้ายพระสูตรคือถ้าแบ่งพระสูตรเป็นสามส่วนเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสุดท้ายละเป็นปัจฉิมบทนะครับเป็นบทสุดท้ายบทสรุปนะครับซึ่งก็จะตอบคำถามที่คุณชาญเดชถามเอาไว้ว่าเทศนาจบแล้วเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ชาวพุทธทุกคนควรจะใฝ่รู้นะครับทุกครั้งที่เราอ่านพระสูตรเนี่ยนะครับมันจะมีการสรุปจบพระสูตรนะครับว่าในเบื้องต้นที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเจาะจงเลือกสรรนะครับผู้ฟังนะครับบางครั้งผู้ฟังก็ถามบางครั้งก็ไม่ได้ถามบางครั้งพระองค์ก็ตรัสสอนเองนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับในท้ายของแต่ละพระสูตรเนี่ยจะสรุปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งในที่นี้นะครับลำดับแรกเลยคุณชันเดชที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเป็นผู้ฟังในละครบทนี้นะครับในเรื่องนี้ในพระสูตรนี้ทุกท่านมีใจยินดีนะครับโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสสชิทั้ง5เนี่ยนะครับหลังจากก็ได้ฟังแล้วนะซึ่งอย่าลืมว่าเป็นการฟังปฐมเทศนาไม่ใช่แค่ผู้ตรัสคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเป็นครั้งแรกอย่างเดียวผู้ฟังก็ฟังเป็นครั้งแรกด้วย
1: คุ
0: ณชาเดชไม่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอจะมองภาพออกว่าใจของทั้ง5ท่านนี้ทั้ง5องค์นี้เนี่ยฟูขนาดไหนคือมีใจยินดีว่างั้นเถิดนะครับพระบาลีเนี่ยท่านบอกไว้ว่าอิทัมโวจะภควาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพระสูตรนี้อัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอภินันทุงก็คือต่างชื่นชมยีมีใจยินดีนั่นนะครับภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีใจยินดีคุณชันเดชนะครับแล้วก็ต่างก็ชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาค
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นแรกเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าใน5ท่านนี้จะมีคนหนึ่งที่ซึ้งมากแล้วก็อินมากอินมาก
1: มีของเก่ามาเยอะ
0: นะครับคือว่าง่ายๆว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ชาวพุทธเราได้พระสาวกที่บรรลุธรรมในชั้นพระโสดาบันองค์แรกนะครับแล้วเราก็ได้ไตรสารณะเป็นองค์แรกนี่ออกไหมครับเราจะเจอแต่สิ่งแรกในลำดับนั้นนั่นเองนะครับพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับก็คือหนึ่งในปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเลยก็คือได้ธรรมจักขุโอเคไหมทุลีในดวงตาเนี่ยถูกล้างออกหมดมลทินในตาถูกล้างออกหมดนะครับพระบาลีท่านว่าเอาไว้ว่าอิมัสมินจะปณะเวยยากรณสมิงพัญญามาเนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณะอยู่นะครับอายสมโทอายสมโตโกณทัญญัสสะวิระชังวีตมรังธรรมจักขุงอุทธปาธินะครับธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินวีตมรังเนี่ยนะครับมละมือคือมนทินได้เกิดแก่พระอัญญาโกณทัญญะว่านะครับแล้วก็ณจุดนี้เองแหละนะครับบาลีบทต่อไปเนี่ยสำคัญสุดๆเลยก็คือว่าเป็นบทที่พระสาวกผู้บรรลุโสดาบันองค์แรกของศาสนาพุทธนะครับเกิดขึ้นได้อุบัติขึ้นได้ด้วยสภาวะธรรมต่อไปนี้คุณงานเดชเวลาที่นักปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสมถะกรรมฐานก็ดีเนี่ยเราใคร่รู้มากถูกไหมครับว่าเออเราควรจะพิจารณาทำอะไรหนอที่จะเหมาะกับเรานะครับในบริบทนี้เนี่ยบาลีท่านว่าเอาไว้ว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา whatever is สัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา is all subject to cessation สิ่งนี้เกิดขึ้นสอนอะไรกับเราครับ สอนความ

0: ความเกิดขึ้นและความดับไปคุณชาเดชนี่ตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ทำให้เราได้พระโสดาบันองค์แรกของโลกในณบริบทนี้นะครับณเวลาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะครับ
1: ครับส่วนน่าชวนคิดตรงที่ว่าอาจารย์คือเนื่องจากว่าเป็นสิ่งแรกที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงค้นพบแล้วก็สามารถที่จะตกผลึกนะจากปฏิจจสมุปบาทมาเป็นอริยสัจ4แล้วก็ชี้ให้เห็นทางสุดโต่งสองทางหรือว่าส่วนสุดแล้วใช้มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเนี่ยนะคือถ้าเป็นผมนะที่ไม่ใช่พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะสิ่งแรกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนี่คือท่านไม่เคยตรัสกับใครเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับโลกหรือว่าทุกคนที่จะได้ยินได้ฟังในตอนนั้นแต่พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยกลับสามารถที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมจากสิ่งแรกนี้ได้เนี่ยโอ้นั่นแสดงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนี่คือไม่ธรรมดาจริงๆนะอาจารย์
0: ครับครับ
1: อันนี้ชวนคิดนะชวนคิดนะเพราะว่าฟังจากพระโอษฐ์นะครับคือสิ่งแรกครั้งแรกตรงนั้นเนี่ยคือมันคือสิ่งใหม่ในตอนนั้นจริงๆ
0: ถูกครับถูกแม้กระทั่งพระพุทธองค์เองก็ตามนะครับก่อนที่ท่านจะได้บรรลุอมตะธรรมนี้เนี่ยท่านเองเนี่ยในบทนี้ก็มีบอกนะครับว่าท่านก็รำพึงเนาะท่านก็ตรัสขึ้นมาว่าท่านบอกว่าอะนะนุสุเตสุดัมเมสุในธรรมทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่เคยสดับตับฟังมาก่อนไง
1: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยก่อนที่นะครับท่านในขณะที่ท่านกำลังบรรลุธรรมอยู่นั้นน่ะท่านได้คิดเช่นนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านตรัสสอนนะครับเป็นธรรมดาที่คนฟังก็จะมีใจยินดีแล้วก็จะชื่นชมแล้วก็นะครับแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็สภาวะธรรมที่มันเหมือนตื่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฮะคือมันปลื้มปิ่มนะมันปีติระดับสูงสุดเนี่ยมันย่อมมีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าประเด็นที่เรากำลังจะคุยถึงเนี่ยก็คือว่าไอ้บาลีหรือว่าสภาวะธรรมเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการเกิดและการดับไปของอะไรก็คือของทุกข์แล้วก็ของสรรพสิ่งของสภาวะธรรมทั้งหลายนั่นแหละทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องดับไปนี่แหละอาจจะเนี่ยซึ้งมากนะครับที่มันอยู่ในพระสูตรนี้อยู่แล้วด้วย
1: ครับเมื่อช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมได้เกริ่นไปในประวัตินะครับว่าท้าวสาบดีพรหมเนี่ยลงมากราบอาราธนาให้พระพุทธองค์เนี่ยแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์นะครับสัตว์โลกรวมถึงเทวดาต่างๆทีนี้เนี่ยในครั้งนั้นน่ะนะครับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเชื่อว่าเทวดาในแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังด้วยใช่ไหมครับ
0: ซึ่
1: ง
0: ตรงเนี้ย
1: ในประวัติเนี่ยบางทีชาวพุทธเนี่ยเราไปเพ่งมองที่ตัวบุคคลแล้วก็เส้นของเรื่องก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากนั้นอะไรต่อแต่ในเวของเทวดาหรือว่าชั้นต่างๆภูมิโลกต่างๆเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์นะ
0: ครับผมตรงนี้เป็นประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทวโลกหรือว่าโลกของเทวดาแล้วก็พรหมโลกโลกของพระพรหมนะครับยิ่งไปก่อนนั้นเนี่ยในพระสูตรท่านก็มีถึงว่าสเทวเกโลเกก็คือในโลกของเทวดาใช่ไหมครับสมารเกมีพูดถึงมารโลกด้วยนะครับก็คือโลกของมารนะสัพพรหมเกสัสมณพรหมนี่อย่าอันนี้ก็คือจะมีบาลีที่พูดถึงอยู่นะครับเรามักจะพูดกันถึงเรื่อง3โลกบางทีก็4โลกบ้างนะครับจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันมีอยู่หลายโลกแล้วแต่เราจะนับซึ่งในวันนี้เราน่าจะต้องชัดเจนกันละสักทีละว่าทั้งหมดมีภพมีภูมิกี่ชั้นกันแน่
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกันเนี่ยอยากจะขอถามกลับคุณชาญเดชก่อนว่าถามจริงๆนะครับคุณชาญเดชเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์มั้ยครับ
1: เชื่อครับอาจารย
0: ์แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะ
1: นอกจากคำพังเพยหรือว่าคำสุภาษิตที่เขาเอ่ยกันว่าอะไรนะ
0: สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ
1: ใจอะไรเหล่านี้
0: อยู่ในใจก็จริงคุณชาญเดชแต่ว่าอันเนี้ยเราวันเนี้ยนะครับเรามาถกกันในเรื่องของสวรรค์ที่มันไม่ได้อยู่ในใจนรกที่มันไม่ได้อยู่ใจสวรรค์และนรกที่เป็นภูมิที่รองรับการเกิดใหม่ที่รองรับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับที่มีอยู่จริงไม่ใช่มีอยู่แค่ในใจเท่านั้นนะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับตกลงคุณชาญเดชเชื่อใช่ไหมครับ
1: เชื่อครับเชื่อครับ
0: โอ้หลังจริงว่าทำไมเชื่อง่ายนะอย่าพึ่งนะต้องฟังก่อนนะครับตอนนี้สงสัยคนคุณผู้ฟังคงจะเงี้ยหูฟังแล้วอยากจะรู้แล้วแหละใช่ไหมก็
1: แน่นอนครับอาจารย์เพราะว่า คือเราได้ยินหลายคนเนี่ยเขามักจะมาเล่าชีวิตหลังความตาย
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยฝันว่านิมิตได้เดินทางไปเห็นนรกได้เห็นสวรรค์บ้างนะแต่ว่าในส่วนตัวของเราเนี่ยใจที่มันละเอียดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับรู้ภพภูมิต่างๆเหล่านั้นได้แต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสทรงสอนในครั้งนั้นเนี่ยภพภูมิอื่นๆเนี่ยกลับรับรู้ได้มันก็ทำให้เกิดความอยากรู้ของกายเนื้อใจเนื้อของเราอ่ะ
0: กายเนื้อใจเนื้อเอาล่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยอาจจะต้องสรุปนะครับว่าคงจะต้องจำเป็นต้องเชื่อนะครับคุณชาญเดชเพราะว่าหลักฐานมันไม่ได้มีแค่พระสูตรนี้พระสูตรเดียวแต่ว่ามันมีอีกพระสูตรนึงที่น่าจะต้องมาถกกันนะครับเนื่องจากว่าการมีอยู่ในสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีโลกนี้โลกหน้าก็ดีเนี่ยพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้เองเลยนะตัดกับภิกษุทั้งหลายอยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรนะครับในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสนะเป็นเล่มที่หมู่มะอุเล่มที่3ของมัชฌิมนิกายนะครับฉบับมหาจุฬาก็เล่มที่14พระไตรปิฎกเล่มฟ้าเล่มที่14นะครับข้อ136หน้า176นะครับทรงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ2แบบคุณชาญเดช
1: ครับ
0: นะครับก็คือความเห็นถูกนั่นแหละความเห็นถูกนะครับที่ว่า1คือแบบโลกียสัมมาทิฏฐินะครับคือสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะอยู่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นี่แหละแล้วนอกจากนั้นยังมีโลกุตระสัมมาทิฏฐิด้วยก็คือสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่เราท่องกันนะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะข้อแรกนั่นแหละก็คือการเห็นการมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นคำอธิบายของโลกุตระสัมมาทิฏฐิเรารู้กันดีอยู่แล้วแต่ในที่นี้วันนี้เนี่ยนะครับอยากจะแสดงให้เห็นเหลือเกินว่าโลกียสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกแบบที่เราควรจะต้องเชื่อเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเนี่ยมันมีทั้งหมด10แบบคุณชันเดชครับเดี๋ยวจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเนี่ยสวรรค์นรกจะไม่จบนะครับข้อที่1คืออัตถิทินังคุณชาเดชครับทินังก็คือทานที่ให้แล้วมีผลต้องเชื่อว่าการทำทานมันมีผลจริงดีจริงนะครับข้อที่2สัมมาทิฏฐิข้อที่2ก็คืออัตถิยิตทั้งนะครับยันการยันเนี่ยแหละยันการบูชายันเนี่ยแหละนะครับที่บูชาแล้วมันมีผลข้อที่3อัตถิหุตังการเส้นการสวงมีผลการเส้นก็มีผลนะครับในพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธการเส้นสวงนะอันนี้คนฟังผู้ฟังต้องฟังให้ดีนะครับข้อที่4ก็คืออัตถิสุกตะทุกตานังกัมมานังพลังวิปากโกนะครับคือผลวิปากโกเนี่ยผลวิปากของกรรมที่ทำจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามมันมีอยู่จริงอันนี้คือเชื่อในกฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับข้อที่5อัตถิอยังโลโกมาแล้วนะครับโลกนี้มีโลกนี้ก็ยังพอทำความเข้าใจได้อยู่นะครับเพราะเรากำลังอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่ผู้ฟังก็พวกเราก็เชื่อไม่มีปัญหาในข้อนี้ข้อที่6เริ่มมีปัญหาละอัตถิปโรโลโกปโรก็คืออื่นนะครับโลกหน้ามันมีอยู่จริงหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนเราสรรพสัตว์ตายแล้วไม่สูญไม่เป็นอุเฉททิฏฐินะครับก็คือเป็นความเห็นผิดที่ว่าตายแล้วสูญเลยอันนี้หนักที่สุดในมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะครับมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะครับข้อที่7ก็คือมาตาอัตถิมาตาคือมารดามีคุณนะครับตรงนี้เด็กๆต้องฟังนะครับว่าการสนองพระคุณของมารดาเนี่ยมีจริงนะครับข้อที่8อัตถิปิตาบิดาก็มีคุณนะครับจะไปตอบแทนคุณแม่อย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวคุณพ่อจะเสียใจตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรานะครับข้อที่9มาแล้วครับตรงนี้ที่จะเป็นประเด็นก็คืออัตถิสัตตาโอปปาติกาโอปปาติกาก็คือสัตว์ที่เป็นโอปปติกา
1: โอปปาติกาม
0: ีอยู่ตรงนี้น่ะสำคัญนะครับคัมภีร์สุมังคลวิลาสินีซึ่งเป็นคัมภีร์อัตถกถาของทีฆนิกายพระสูตรหมวดใหญ่หมวดยาวนะครับสีละขันธวรรคนะครับเล่มแรกนะครับเล่มแรกของทีฆนิกายนะครับท่านอธิบายเอาไว้เดี๋ยวให้เรฟเฟอเรนซ์หน่อยกันนะครับในภาษาบาลีนะข้อ171หน้า149นะครับอาจารย์ขันอาจารย์ท่านปริวัติเอาไว้อย่างนี้ว่าโอปปาติกะหมายถึงสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นทันทีนะครับเกิดขึ้นแล้วเติบโตทันทีเลยไม่ต้องอาศัยกระบวนการการเติบโตนะครับไม่ต้องแขนไม่ต้องค่อยๆงอออกมานะครับปัญจสาขาทั้งหมดแขน2นะครับขา2และหัว1ไม่ต้องเหมือนคนไม่ต้องนะครับแต่เกิดปุ๊บ หล่อทันทีโตทันทีนะครับและเมื่อจุติคือเคลื่อนหรือว่าตายนั่นแหละนะครับก็หายวับไปเลยจะไม่ทิ้งร่องรอยของศพเอาไว้ใดๆนะครับซึ่งตัวอย่างก็คือ1ชั้นเทวดาเทวดานี่เกิดผุดขึ้นเลยนะครับเป็นโอปปาติกะเลยนะครับแล้วก็สัตว์นรกเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิข้อนี้หมายถึงเราจะต้องเชื่อว่าผีมีจริงว่าโลกหน้ามีจริงว่าโอปปติกะก็คือเทวดาแล้วก็สัตว์นรกมีจริงนะครับตรงนี้นะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายก็คืออัตถิโลเกสมณพราหมณาสัมมัคคตาสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีสัมมาปฏิปันนาผู้ปฏิบัติชอบเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวทันตินะครับรู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลกซึ่งสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับพระองค์ทรงตรัสเอาไว้เพื่อให้เชื่ออะไรครับสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีนะครับที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านไม่ได้ปฏิเสธสาวกกพจน์นะครับก็คือคำพูดคำสอนของสาวกตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่10ข้อที่เราต้องเข้าใจก่อนที่นะครับเราจะเข้าใจว่าเทวดามีกี่ชั้นพระพรหมมีกี่ชั้นคือชั้นเด็ก
1: ครับเริ่มที่ชั้นหนึ่งเลยไหมครับอาจารย์
0: มาครับมานะครับก็อันนี้ค่อนข้างละเอียดเนื่องจากว่าน่าเสียดายว่าในชั้นคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยนะครับที่ประกอบไปด้วยวินัยก็ดีพระสุตตันตปิฎกก็ดีแล้วก็พระอภิธรรมก็ดีเนี่ยไม่ได้กล่าวถึง31ภพภูมิเอาไว้อย่างชัดเจนในแหล่งเดียวนะครับก็คือในคัมภีร์ชั้นหลังเนี่ยนะครับของพระพุทธศาสนาเช่นอัตถกถานะครับเช่นคัมภีร์ที่อธิบายคัมภีร์อภิธรรมปิฎกที่ชื่อว่าอภิธรรมมัตตสังคหะรจนาโดยพระอนุรุทธาจารย์ในภายหลังเนี่ยนะครับได้อธิบายภพภูมิเอาไว้อย่างละเอียดที่เราเข้าใจกันดีว่า31ภพภูมินี่แหละเป็นคำอธิบายแบบระบบภพภูมิในชั้นหลังไม่ใช่พระไตรปิฎกขอย้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบร่างกันเราจะมาต่อจิ๊กซอกันว่าในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสูตรที่เรากำลังคุยถึงในวันนี้ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยมีหลักฐานเหล่านี้ด้วยนะครับแค่ไม่ครบเท่านั้นเองแต่มีเกือบจะครบเลยนะครับเริ่มต้นที่มนุษยภูมิคุณชันเดชง่ายที่สุดก็คือเป็นภูมิที่เรากำลังอาศัยอยู่นี่แหละเราเขาตั้นนี่แหละที่เราผู้ฟังเนี่ยนะครับเราเรียกภูมินี้ว่ากามสุขติภูม
1: ิครับ
0: คือเป็นภูมิที่นะครับสุขติก็คือเป็นภูมิที่ยังอะไรครับมีความสุขอยู่นะครับโดยที่จะต้องเก็บเสพกามต่ำลงไปนะครับคืออบายภูมิ4อย่าไปนะครับเพราะมันเป็นภูมิแห่งความเสื่อมอปายะนะครับมันไม่สบายเลยนะครับเราเรียกว่ากามะทุกขติภูมิจะเห็นได้ว่ากามเหมือนกันนะครับมนุษย์แล้วก็อบายภูมิ4ทั้งหมดรวมเป็น5เนี่ยเป็นภูมิแห่งการเสพกามอยู่เราจะต้องอยากเรายังจะต้องอาศัยนะครับความชอบความเกลียดที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นอยู่นะครับสูงกว่ามนุษยภูมิมีอยู่6ชั้นนะครับเราเรียกว่าฉะกามะวจระนะครับหรือฉะกามาวจระฉะกามาพจระก็ดีนะครับเราเรียกว่ากามสุขติภูมิเช่นกันเหมือนกับมนุษย์นะครับสูงกว่านั้นนะครับเราเข้าถึงรูปประพรมแล้วมี16ชั้นนะครับเราเรียกว่ารูปประภูมิคือภูมิที่ยังมีรูปสำหรับพระพรหมอยู่นะครับละเอียดที่สุดเลยนะครับละเอียดที่สุดก็คือ fine material brahma bhumi นะครับคืออรูปประภูมิอรูปประพรหม4นะครับประกอบร่างทั้งหมดมนุษย์1อบายภูมิ4รวมเป็น5บวกกับจักรามาวจระ6เป็น11นะครับบวกรูปประพรหมเท่าไหร่27บวกอรูปประพรหมสูงสุดเป็นเท่าไหร่ครับ31พอดีเลยขอย้อนกลับมาที่พระสูตรเราเข้าถึงพระสูตรแล้วนะนะครับในช่วงท้ายของพระสูตรเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญขึ้นที่เคยกล่าวไว้แล้วในอีพิโซดก่อนๆหน้านี้ก็คือ The Dhamma went viral คุณชาเดชมันไวรัลเลยนะครับคือพระธรรมจักรที่ทรงประกาศแล้วมันขับเคลื่อนไปเนี่ยมันปังปุริเย่ไงฮะปังปุริเย่คืออะไรนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราโพสต์ข้อความของเราคลิปของเราช็อตของเราลงอะไรโซเชียลมีเดียใช่ไหมทิกตอกหรืออะไรก็ตามนะครับ เวลาที่คนเข้ามากดไลค์กดแชร์ใช่ไหมหรือรีโพสต์หรือว่าเซฟเอาไว้ดูเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดอะไรมันทำให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารนั้นๆแบบทวีคูณเลยคูณ2คูณ3เลยนะครับบางคนมีผู้ฟังผู้ชมเป็นล้านตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าทำมาจากกัปปวัตนสูตรไวรัลมันมาก่อนการไง มันนับไม่ถ้วนไงครับมันนับไม่ถ้วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวก็คือว่าไม่ใช่มีแค่ปัญจวัคคีย์นะแต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้น่ะมันได้เกิดขึ้นนะครับท่ามกลางสวรรค์6ชั้นที่เรียกว่าชะตามาวจระนะครับแล้วก็ไวรัลขึ้นไปต่อเนื่องขึ้นไปอีกสู่รูปประพรมนะครับรูปประพรมโลกะทั้งหมด16ชั้นนะครับพระบาลีท่านว่าไว้อย่างนี้ว่าปวัตติเตจะภควตาธรรมมาจากเกครั้นเมื่อนะครับหรือครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วปวัตติเตนะครับภูมิมาเทวาสัตถมนุษย์ซาเวสุงถวยเทพชั้นภูมะนะครับกระจายข่าวว่าภูมินี่เป็นเทพยดาชั้นต่ำที่สุดชั้นแรกที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดนะครับอยู่ติดกับมนุษย์เลยนะครับเอตังภควตาภารณสิยังอิติปตเนมิกทาเยนั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เป็นไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อนุตรังธรรมจักรังปวัตติตังณปาอิสิปตนะมฤคทายวันเขตกรุงพาณารสี
1: อั
0: ปติวัติยังมาแล้วครับมาแล้วครับสมณีนวาอันสมณะพรามณีนวาอันพรามเทเวนวาอันเทวดามาเรนวาอันมารเนี่ยพรมุนาวาพรมเกณจีวาเกณจีก็คือหรือใครๆก็ตามโลกัสมิงติโลกัสมิงในโลกให้หมุนกลับไปไม่ได้อัปปติวัติยังที่ว่าก็คือไม่ว่าจะใครหน้าไหนก็ตามเถอะธรรมจักรเมื่อได้เคลื่อนไปแล้วเนี่ยกงล้อนี้ไม่มีวันหยุดคุณชันเดชหมุนมาแล้ว 5,000 กว่าปีนะครับนะครับกว่า 5,000 ปีสินะครับครึ่งพันแล้วล่ะแล้วก็ยังจะหมุนต่อไปนะครับอันนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการไวรัลของพระธรรมของพระพุทธองค์นะครับดังพระบาลีที่ว่าบาลีต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลและเป็นหลักฐานว่าเทวดามีอยู่จริงนะครับภูมิมานางเทวานางสัตทังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์ซาเวสุงนะครับถวยเทพชั้นจาตุมหาราชนะครับมหาราชทั้ง4เนี่ยได้สดับเสียงของถวยเทพชั้นภูมิมะมันสูงกว่านี่ครับนะครับแล้วก็ได้กระจายข่าวต่อไปว่านะครับมาแล้วครับก็ชั้นแรกนะครับจาตุมหาราชิกาเทวาสัตทังสุตตวานะครับขอเข้าประเด็นเลยนะครับจตุมหาราชหรือว่าจาตุมหาราชิกานังเนี่ยนะครับชั้นเนี้ยสวรรค์ชั้นเนี้ยมีผู้ปกครองร่วมกัน4พระองค์นะครับเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลโลกปาละไงครับโลกะก็คือโลกปาละก็คือผู้คุ้มครอง protector นะครับคือมหาราชทั้ง4 1เท้าทัตรัตปกครองทิศตะวันออกบุรพาคุณชันเดชนะครับมีสมุนเป็นพวกคนทันต่างๆ2เท้าวิรุณหกะนะครับปกครองทิศใต้ทักษิณมีพวกกุมพันธ์เป็นบริวารนะครับ3เท้าวิรูปักนะครับก็คือเท้าที่ปกครองอะไรครับทิศตะวันตกทิศประจิมนะครับมีพวกนาคหรืองูเนี่ยนะครับเป็นบริวารซึ่งมันจะมีบทหนึ่งนะครับก็คือเราขันธปริศเนี่ยนะครับเวลาเราพักออกป่าแล้วกลัวนะครับจะถูกงูกัดจะกลัวสัตว์ร้ายนะครับท่านก็จะว่านี่แหละนะครับเพื่อบูชาพระเท้าวิรูปักก็ภัยอันตรายที่เกิดจากสัตว์เนี่ยนะครับสัตว์สี่เท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์มากเท้าเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกนาคเนี่ยคุมสัตว์ทั้งหมดนะครับสุดท้ายคือเท้าเวสสุวรรณดังนะครับเท้ากุเวระปกครองทิศเหนือทิศอุดรนะครับมีพวกยักษ์เป็นสมุนคุณชาติเดี๋ยวนี้แค่สวรรค์ชั้นแรกนะนะครับชั้นที่2ตาวติงซาเทวาสัทธมนุซาเวสุงกับพูดไปเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินนี่แหละนะครับปกครองชั้นนี้อยู่นะครับเรียกภาษาไทยว่าเท้าชั้นดาวดึงนะครับดาวดึงตาวติงซาแปลว่า33นะครับมัคคมานพในอดีตเนี่ยนะทำวัตบท7ประการเนี่ยแล้วก็จนได้ไปเป็นหัวหน้าเทพของเทพนะเป็น King of the Devas เป็นอะไรอ่ะเป็นมหาราชของเทวดาไงสกัดเทวราชนะครับชั้นที่3คือชั้นยามานะครับมีผู้ปกครองสูงสุดคือเท้าสุยามะ แต่ละชั้นจะมีผู้ปกครองชัดเจนนะคุณชาเดชนะนะครับสี่นะครับดุสิตนะครับตุสิตาท้าวสันดุสิตเป็นผู้ปกครองใหญ่สุดนะครับพระพุทธองค์ก็ดีนะครับพระพุทธมารดาก็ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจากชั้นนี้แล้วเมื่อจุติไปก็กลับไปที่นะครับกลับไปที่ชั้นนี้สวรรค์ชั้นนี้5นิมมานรตีนะครับสวรรค์ชั้นนิมมานรตีมีเท้าสุนิมิตตนะครับเทวดาเหล่านี้ปรารถนาอยากจะกินอยากจะได้อะไรก็สามารถเนรมิตได้เลยดังชื่อนิมมานรตีชั้นที่6ปรนิมิตวัสวัตตินะครับเป็นมีผู้ปกครองมี2ฝ่ายนะแบ่งกันปกครองก็คือ1ฝ่ายเทพบุตรชื่อว่าเท้าปรนิมิตวัสวัตตีเทวราช2คือถ้าเป็นฝ่ายมารเนี่ยนะครับเรียกว่าเท้ามาลัยพิรมพยามารนะครับอันนี้เราจบฉากกามาวจาระละ6ชั้นละทีนี้มาดูรูปภพนะครับยังทันเนาะยังทันเนาะนะครับเอาให้จบนะครับชั้นที่1ก็คือพรหมปาริสัชชานะครับคำแปลว่าเป็นพระพรหมชั้นที่ว่าผู้เจริญปฐมฌานอย่างสามัญนะอย่างแบบเบสิกนะครับจะได้ไปเสวยสุขอยู่ในวิมานนี้นะครับเรียกว่าปฐมฌานพรหมภูมิเป็นพรหมผู้ที่เป็นบริวารของเท้ามหาพรหมนะคุณชาเดช2นะครับพรหมปรหิตานะครับผู้เจริญปฐมฌานแบบกลางๆนะครับก็จะได้ไปเป็นนะครับชั้นนี้ก็คือพรหมผู้เป็นปุโรหิตเนี่ยพรหมปุโรหิตาหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของมหาพรหมชั้นที่3ชั้นมหาพรหมนะครับผู้เจริญปฐมฌานอย่างละเอียดอย่างประณีตนะครับจะได้ไปเกิดในชั้นนี้นะครับพรหมผู้เป็นใหญ่เจ้าเป็นเจ้าแห่งภูมิปฐมฌานนะครับอันนี้ปฐมฌานจบแล้วรูปพรหมชั้นที่4ปริตตาภานะครับผู้เจริญทุติยฌานอย่างสามัญจะไปเกิดในนี้นะครับมันแปลว่าพรหมผู้มีรัศมีน้อยคุณชาเดชปริตตาภาแปลว่าเล็กน้อยนะครับ5อัปปมานาภานะครับผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลางนะครับจะไปเกิดนะครับพรหมที่มีรัศมีหาประมาณไม่ได้อัปปมานาภานะครับ6วันพระบุรุษของเราคุณชาเดชในอัคคัญยสูตรเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าในครั้งหนึ่งที่โลกนี้เกิดขึ้นและดับไปนะครับมียังไม่มีมนุษย์แล้วก็มีพรหมหมู่หนึ่งนะครับผู้เป็นมนุษย์ต้นกับเนี่ยนะครับชื่อว่าอาภัสรพรหมผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีตจะไปเกิดในพรหมนี้เป็นพรหมที่มีแสงสว่างแผ่ซ่านออกประกายออกนะครับเมื่อกลับโดนไฟทำลายเนี่ยพรหมเหล่านี้จะอยู่รอดยังอยู่รอดนะนี่เราอยู่ทุติยฌานพรหมนะครับเป็นพรหมที่ผู้ที่เจริญทุติยฌานแล้วตายไปเนี่ยจะไปเกิดอยู่ตรงนี้มีสูงกว่านี้นะครับก็คือชั้นที่7ละรูปพรหมชั้นที่7ปริตตสุภานะครับผู้ที่เจริญตติยฌานละอย่างสามัญ นะครับจะไปเกิดพรหมที่มีแสงความสง่างามสวยงามน้อยสุภาแปลว่าสวยปริตตแปลว่าเล็กน้อยคือสวยงามเล็กน้อยแต่ยังไม่สวยมากนะครับรูปพรหมชั้นที่8อัปปมานสุภาผู้เจริญตติยฌานอย่างกลางจะไปเกิดเป็นพรหมที่มีความสง่างามหาประมาณไม่ได้อัปปมานไงนะครับ9สุภกินนาคาสุภกินนาคาคือผู้ที่เจริญตติยฌานแบบประณีตเป็นพรหมที่มีความสง่างามแผ่ซ่านทั่วร่างกายทนต่อการทำลายของน้ำกับที่ถูกทำลายด้วยน้ำเนี่ยแรงกว่าไฟนะครับสุภกินนาคาจะรอดได้ชั้นที่10ละเวหพลานะครับอันนี้เป็นพรหมที่เจริญจตุตฌานนะครับพรหมที่มีผลไพบูลย์ผลไพบูลย์ทนต่อการทำลายของลมนี่แรงที่สุดในหมู่นะครับน้ำไฟลมนะครับ11ละครับรูปพรหม11อสัญญิสัตตานะครับผู้เจริญปัญจมฌานฌาน5คุณชาเดชเป็นพรหมผู้ดับสัญญาผู้ไม่มีสัญญานะครับจะมีแต่รูปอย่างเดียวอสัญญิสัตเนี่ยนะครับเป็นเอกวโอการะพรหมนะครับเป็นภูมิที่มีขันแค่ขันเดียวคุณชันเดชมีขันห้ามีแขนไม่มีขันห้ามีแค่รูปขันเท่านั้นเราเรียกว่าเป็นพรหมลูกฟักมีลักษณะเป็นแคปซูลนะครับลอยเท้งเต้งอยู่ในจักรวาล นี้ที่ใดที่หนึ่งอันนี้เป็นอสัญญิสัตว์นะอย่าไปเกิดในนี้เด็ดขาดเพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกเราพิจารณาทำไม่ได้เลยนะครับสุดท้าย12ถึง16เนี่ยเป็นภูมินะครับของพระอนาคามีนะครับอวิหาพรหมที่พรหมผู้ไม่ละทิ้งสมบัติของตนไม่เสื่อมจากความสุขอวิหา13อัตตปาผู้ที่ไม่มีความเดือดร้อนใจคือมีแต่ความสงบเยือกเย็นนะครับ14สุทัสสาพรหมที่มีความเห็นแจ่มใสนะครับทัสสาแปลว่าเห็นนะ สุแปลว่าดีไงเห็นดีคือเห็นจันทร์แจ่มใสเป็นสภาวะธรรมที่เห็นชัดเจนเลยนะครับ
1: ครับ
0: 15ละสุทัศน์สีพรหมที่เป็นผู้มีความเห็นแบบปราณีตชัดเจนยิ่งนะครับสุดท้ายเลยของภูมิของพระอริยะที่เรียกว่าอนาคาเนี่ยคืออักนิฐาพรหมผู้มีความประณีตสูงสุดคือไม่มีใครไม่มีผู้ใดรุ่งเรืองกว่านี่จบแล้ว16ชั้นรูปพรหมแล้วก็6ชั้นของเทวดาชั้นยังเสพกามอยู
1: ่อืม
0: อันนี้จุดจบของส่วนที่พระสูตรตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอธิบายสวรรค์ชั้นเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีบาลีต่อไปนี้ว่าอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะเพียงคู่เดียวเท่านั้นยาวะพรหมโลกาสัทโธอัพพุคคชิก็คืออัพพุคคชิก็คืออะไรเสียงประกาศเนี่ยได้กระจายอัพพุคคชิได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกต่างๆด้วยประกาศราชนี้จบแล้วครับหลักฐานมีอยู่แค่นี้เกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับพรหมคุณชันเดช
1: ครับในคัมภีร์ชั้นอื่นหรือว่าจะมีส่วนขยายจากนี้อีกไหมครับอาจารย
0: ์ที่
1: เกี่ยวกับว่าพอการรับรู้ของภพภูมิต่างๆเนี่ยอย
0: ่
1: างได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์แสดงอันนี้แล้วเนี่ย
0: ค
1: ือทุกคนต่างทราบแหละครับว่าอนุภาพเนี่ยแผ่ขยายกว้างนะกว้างแบบทั่วทั้งหมื่นโลกธาต
0: ุ
1: ความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับภพภูมิต่างๆเหล่านี้บ้างมีปรากฏในคัมภีร์ไหมครับ
0: พาร์ทหรือว่าส่วนต่อไปเนี่ยมันคือมหาพระสุตามหาพระสุธากัมปนาทคุณชันเดช
1: มหาพระสุธากัมปนา
0: ทมหาแปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ
1: ่
0: พระสุธาคือแผ่นดินกัมปนาทก็คือสั่นสนั่นแผ่นดินไหวไงมหาปฏภีแผ่นดินไหวไงเอิร์ทเควกนั่นแหละ
1: อันนี้
0: เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่พระโพธิสัตว์ตั้งแต่พระโพธิสัตว์จุติในครรภ์นะครับต
1: ั้
0: งแต่ทรงเกิดขึ้นตั้งแต่ทรงกล่าวอภิสมาจาระว่าเราจะเป็นเลิศเราเป็นหนึ่งในนั้นเราจะไม่มีการเกิดอีกแล้วแล้วก็ในครั้งนี้นะครับทรงตรัสรู้ก่อนแล้วก็มาในครั้งนี้ก็คือทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปนะครับอายันจะทัศสหสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิทัศสหสีโลกธาตุก็คือทั้งหมื่นโลกธาตุไงฮะก็สั่นสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ
1: อั
0: ปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏในโลก
1: อ
0: ติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: จบแล้วนะครับอัตโขภควาอุทานังอุทานเนสิในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานนี้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นที่มาของพระอัญญาโกณฑัญญานะครับอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยสองครั้งผู้เจริญทั้งหลายวัตะนะฮะโพนะครับโพผู้เจริญทั้งหลายโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลายโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนออิติหิตังอายัสสัมปโตโกณฑัญญัสสะอัญญาโกณฑัญโยตะเววานามังอโหสีติดังนั้นคำว่าอัญญาโกณฑัญญะจึงได้เป็นชื่อของพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นแหละจันเดชตรงนี้จบเลยนะพระสูตรจบแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้มีผู้ได้บรรลุนะครับเป็นพระโสดาบันแล้วหมื่นโลกธาตุก็สนั่นหวั่นไหว
1: ครับ
0: คราวนี้กลับมาที่ประเด็นสำคัญที่คุณชันเดชถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่กล่าวไว้ถึงเทวภูมินะครับแล้วก็พรหมภูมิไม่ครบแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือต้องไปดูเอาใน2ที่นะครับเป็นอย่างต่ำก็คือ1ในวิสาขสูตรทรงตัดกับนางวิสาขะเรื่องของอุโบสถการอยู่อุโบสถ4นะครับคือหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คืออุโบสถสูตรหรือว่าจะอีกชื่อหนึ่งก็คือวิสาขุโปสะทะสุตตังนะครับอยู่ในอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตรวมประชุมหมวด8นะครับเล่มมจรเล่มที่23ข้อ43หน้า309หรือในคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎกนะครับไปดูที่ธรรมหทยวิพังนะครับอุปาทกรรมอายุปะประมาณวาระ อุปปาทะกัมมะอายุปะมานะวาระนะครับเล่มที่35หน้าข้อ1022หน้า670ทรงแสดงอายุโดยประมาณของมนุษย์คุณชาญเดช1มนุษย์มีอายุ100ปีต่ำกว่านั้นบ้างเกินกว่านั้นก็มีนะครับอันนี้เป็น
1: นิดหน่อย
0: นะครับบวกลบนะแต่จริงๆแล้วพระองค์ทรงเคยตัดไว้ว่า100ปีเราเห็นถมไป200ปีเราเคยเห็น300ปีเรายังเคยเห็นนะครับอันนี้กลับมาที่พระสูตรเหล่านี้นะครับทรงแสดงอายุของสวรรค์6ชั้นด้วยนะครับซึ่งโอ้มีรายละเอียดพิสดารมากเลยเอาเป็นว่าเอาคร่าวๆแล้วกันนะแต่ทรงแสดงอย่างนี้ด้วยว่า50ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นแรกเท่านั้นนะจาตุมหาราชเนี่ยนะครับโดยที่ว่า30วันเรานับเป็น1เดือนถูกไหมครับ12เดือนเรานับเป็น1ปีนะครับจาตุมหาราชิกาเนี่ยใครที่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยจะมีอายุไขทิพย์เฉลี่ยแล้วโดยประมาณ500ปีทิพย์คุณชันเดชเพราะฉะนั้นนับอย่างมนุษย์เลยนะอันนี้ในพระสูตรและในอภิธรรมนะกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะว่าถ้านับอย่างมนุษย์ประมาณ9ล้านปีคุณชันเดช
1: ครับ
0: นะครับเกิดและตายในสวรรค์ชั้นแรกเนี่ยนะครับที่เสพกามเนี่ยจะกินเวลา9ล้านปีนั่นหมายถึงว่าเอา50ปีอายุไขคูณ30วันคูณ12เดือนและคูณ500ปีทิพย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็โอ้โหพิสดารมากดาวดึง36ล้านปีย ามานี่144ล้านปี
1: ครับอาจารย์ผมขออนุญาตถามอาจารย์อะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
0: ครับครับ
1: อะไรครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงที่อาจารย์ได้เล่าถึงสวรรค์ในแต่ละชั้นมีชั้นพรมเนี่ยอาจารย์บอกว่าชั้นเนี้ยเหมือนเป็นแคปซูลค้างฟ้าอยู่ในอวกาศอย่าไปเกิดนะผมขอถามว่าเทวดาเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถบรรลุได้ไหมในภพภูมิในกายที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับ
0: ครับสัญญาณพอดีมันขาดหายไปครับถามใหม่
1: เทวดาเทวดาสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับเทวดาในชั้นภพภูมิต่าง
0: ๆคือถ้าไปเกิดในที่คุณชาญเดชว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อสัญญิสัตภูมิเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าเทวดาบรรลุธรรมได้ไหมเพียบ
1: ครับ
0: นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นที่อยู่สวรรค์ของพระอนาคามีนะ
1: ครับ
0: นะครับอวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสีอคเนตกะเนี่ยนะครับบรรลุชันกันบรรลุธรรมกันเป็นว่าเล่นเลยมีหลายแบบด้วยพระอนาคามีมีหลายแบบด้วยนะครับอุทังโสโตอคเนตกะก็คือว่าเกิดในอวิหาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนๆไปแล้วก็สุดท้ายก็จะบรรลุธรรมในอคเนตกะภูมิสรุปแล้วตอบว่าได้ครับตอบว่าได้แล้วก็สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ดีดุสิตก็ดีเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ของของเซจเลยของเหล่านักปราชญ์เลยที่ไม่ใช่คน
1: ครับ
0: นะครับวันๆเขาไม่ทำอะไรนะครับเขามาประชุมกันมีธรรมสภาด้วยนะครับมาฟังธรรมกันแล้วก็พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระเทวดาต่างๆก็จะฟังธรรมกันเป็นว่าเล่น
1: ครับ
0: นะครับตอบว่าได้สั้นๆนะ
1: ฉะนั้นเนี่ยการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฮะฉะนั้นเนี่ยการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเทวดาเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ใช่ไหมครับอาจารย์ฮะคือเลื่อนการบรรลุธรรมของเขาก็คือการเลื่อนภพภูมิหรือเปล่าครับ
0: ทุกครั้งที่มีการบรรลุธรรมก็แล้วแต่ว่าชั้นไหนโอเคตรงนี้ต้องเอาสังโยชน์นะจับนะครับถ้าครับสังโยชน์ซึ่งสังโยชน์10เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าจะไปเกิดใหม่จะบรรลุธรรมชั้นไหนนะครับโสดาบันเป็นต้นไปจนถึงอรหัตถ้าไม่ต้องกลับมาเกิดเลยนะครับก็คือปรินิพพานเลยนะครับไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ในอาสวะกิเลสก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเราเรียกว่าอรหัตอรหัตตมรรคและอัตถหัตตผลนะครับ
1: ครับครับอาจารย์ตอนนี้ก็5นาฬิกา51นาทีเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นะครับอาจารย์นะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
0: ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพฤจิต
1: มาคุยกันต่อเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับพอดีเวลาเหลือน้อยครับอาจารย์ฮะมีคุณทัชชัยคุณอัชราคุณพนิษภานะครับส่งข้อความเข้ามาส่วนใหญ่จะทักทีทักทายแล้วก็สวัสดีอาจารย์นะฮะในเช้าวันนี้ครับผมนะฮะครับแล้วคุณอัชราบอกว่ารับความรู้ธรรมะแต่เช้าเลยนะครับนะฮะแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็มีเหมือนกันนะฮะบอกว่ามีคุณจอมบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์ที่30นะฮะสวัสดีทุกท่านสุขภาพกายวาจาใจยังคงสดชื่นทุกๆวันนะครับแล้วก็มีคุณฮารุกินะฮะทักทายอาจารย์มาครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วคุณคุณถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณ เชนลึทไทยนะครับบอกว่าสวดธรรมจักรทุกวันเสาร์คิดถึงดีมีสติครับ
0: สุดอนุโมทนานะครับ
1: ครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับอาจารย์เหลือเวลาประมาณสัก 2-3 นาทีนะฮะอยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังดีกว่านะสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวใจของธรรมจักรกับปวัฒนสูตรเนี่ยคืออะไรแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังอยากไปศึกษาเพิ่มเติมจากที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปดูได้จากในตำราเล่มไหนบ้างครับอาจารย
0: ์ครับโอเคเวลามีน้อยแต่จบละจบแล้วนะวันนี้มันต้องจบนะครับคือธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะครับสาระสำคัญของพระสูตรนี้ทำให้เราได้ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับที่มีพระอริยะเกิดขึ้นนะครับข้อที่1ข้อที่2เนี่ยนะครับเราได้รู้ถึงว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเราได้รู้ก่อนหน้ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือส่วนสุดนะครับการประกอบตนด้วยความลำบากแต่ก่อนหน้านั้นก็จะต้องเป็นกามสุขาริกานุโยคคือการประกอบตนด้วยอะไรการเซลฟ์เอนดัลเจนต์การเสวยสุขว่างั้นเถอะนะครับด้วยกามแล้วก็การประกอบตนด้วยความลำบากนะครับหลังจากนั้นเรารู้ถึงอริยสัจ4ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเป็นแก่นของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็เป็นภาพเหรียญอีกด้านหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทว่าเรื่องของการเกิดขึ้นและการดับไปนะฮะยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัมพันธังนิโรธธรรมันติที่ว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเราได้รู้ถึงที่ว่าตรงนี้ก็สำคัญเช่นกันว่าภพภูมิต่างๆนะครับซึ่งอาจจะสรุปตรงนี้ที่ว่ามีจริงนะคุณจันเดชแล้วก็เป็นพระสูตรกันแรกด้วยยืนในพระไตรปิฎกด้วยนะครับ31ภพภูมิบางท่านปฏิเสธอย่าปฏิเสธเลยครับเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับแล้วก็มันจะนำเราสู่ลงสู่อบายอย่างเดียวเลยนะครับปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนิพพานด้วยสำหรับคนที่มีสมาธิทั้งสองระดับโลกิยะก็ดีแล้วก็โลกุตระสมาธินะครับคราวนี้อยากจะสรุปให้มันเข้าประเด็นของวันนี้นะครับก็คือว่าสรุปทั้งหมด31ภพภูมิมีมนุษย์นะครับนับไปด้วยกันนะครับมนุษย์มีคือนับเป็น1ถูกไหมครับแล้วก็มีอบายภูมิมี4นะครับเปรตอสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานมนุษย์อยู่ในโลกกับสัตว์เดรัจฉานดังนั้นเชื่อมากเชื่อง่ายนะครับแต่ว่าอบายภูมิอีก3นี่เราก็บางคนก็เชื่อผีบางคนก็ไม่เชื่อนะครับเป็น5ละถูกไหมครับเรายังต้องนับสวรรค์6ชั้นมีจตุมหาราชเป็นต้นแล้วก็เป็นปรนิมมิตวัสสวัตตีเป็นที่สุดนะครับแล้วเราก็ต้องนับรูปประพรม16ชั้นมีพรหมปริสัชชาเป็นต้นไปจนถึงอักนิตกาเป็นที่สุดอย่าลืมนับรูปประพรม5 materials บรมบูมินะครับมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินยันอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เป็นต้นทั้งหมดทั้งมวลรวมแล้วได้31ภพภูมิพอดีเด็กเลยนะครับคราวนี้ที่คุณชันเดชขอเนี่ยได้เลยนะครับถ้าจะดูเรื่องภพภูมิอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับไปดูในวิสาขสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตนะครับเล่มที่23นะครับข้อ43หน้า309แล้วก็ไปดูอภิธรรมปิฎกประกอบนะครับธรรมหัตถยวิภังอุปปาทะกรรมอายุปมาณวาระนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้มากในเรื่องของการเทียบชั้นนะครับกี่ล้านปีว่างั้นเถอะนะครับอยู่ที่พระไตรปิฎกมจรเล่มที่35ข้อ1022หน้า670นะครับอันนี้ในส่วนของพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเลยเนี่ยนะครับที่ว่าผู้อ่านผู้ฟังต้องไปดูเอานะครับก็จะมีอยู่ทั้งวินัยปิฎกก็มีนะครับอยู่ในมหาวรรคนะครับเล่มที่4ข้อ13หน้า20นะครับหรือว่าจะไปดูในสังยุตตนิกายมหาวรรคนะครับหรือว่ามหาวารวรรคเนี่ยนะครับเล่มที่19ข้อ1081หน้า592จำนะครับจำให้แม่นเลยตรงนี้อาจารย์เองสวดทุกวันธรรมจักรกับปวัตตนสูตรขับรถไปทำงานเช้าตอนเย็นกลับบ้านสวดทุกวันแล้วก็จำด้วยแม่นเลยนะครับว่าอยู่ในเล่ม19ข้อ1081หน้า592ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Polytech Society หรือสมาคมบาลีพกรก็จะอยู่ในหน้าที่421ภาษาอังกฤษนะครับภาษาบาลีที่เป็นอักษรโรมันจบแล้วครับปฐมปัจฉิมบทของพระสูตรนี้จบลงด้วยดี
1: ครับ เต็มอิ่มแล้วก็ครบถ้วนมากเลยครับอาจารย์นะ
0: ครับ
1: นะถ้าคุณผู้ฟังไม่ทันนะไปฟังย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Thinking Radio นะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage ที่เรามีการไลฟ์คู่ขนานกันในเวลานี้ด้วยนะครับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณมากครับเชิญ
1: ครับรองศาสตราจารย์ดร.สานุมัทนาดุลนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ที่ติดตามกันในเช้าวันนี้

0: แล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เงินนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
13: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ปลายเดือนนะครับ30สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับประเด็นเช้าวันอาทิตย์ปลายเดือนแบบนี้เป็นประเด็นที่จุดประกายความหวังจุดพลังให้กับหลายๆคนที่มองไปมองมาบ้านเมืองเรายังมีอนาคตนะฮะสังคมเรายังพอมีหวังอยู่นะครับกับการที่เราเห็นคนเก่งคนมีความสามารถนะฮะและมั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นคนดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่จะได้คุยกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่สำคัญท่านสร้างคนเก่งๆอยู่ทุกวันนี้ในนามของมูลนิธิ Talent Thailand กับประเด็นว่า Talent Coach คนเก่งสร้างได้คำถามใหญ่ๆเลยเราต้องสร้างกันยังไงและเราสร้างกันวันนี้ทันหรือไม่คุยกับอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
14: สวัสดีครับคุณวิชัยครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยผมว่าเป็นอาทิตย์ของเนเน่ฟีเวอร์นะครับค
6: ุ
14: ณวิชัยเป็นเนเน่ฟีเวอร์แล้วมันเป็นความภูมิใจของทั้งประเทศไทยอ่ะแหละแล้วจะบอกว่าตอนนี้ก็บอกน้องเนเน่ไม่ใช่ Sorry Thailand นะครับเป็นของโลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะสร้างคนเก่งๆเนี่ยให้เต็มประเทศไทยได้ยังไง
13: ใช่คร
14: ับเรามีคนเก่งๆน้องๆนะครับที่ผมว่าในทุกๆวงการแหละนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เรานึกถึงใครนึกถึงลิซ่าใช่ไหม
13: ใช่ครับ
14: เวลากีฬานึกถึงน้องจีโน่สมัยก่อนก็โมเมใช่ไหมฮะ
13: ใช่คร
14: ับแรปเปอร์ Lapper, กับมิลลี่อย่างเงี้ยนะครับคือจะบอกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยผมว่าเรามีจุดแข็งนะครับที่เรามีสิ่งที่สามารถเอื้อนะฮะต่อการสร้างให้คนเก่งๆเป็น global talent ได้เลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคิดและเริ่มต้นตรงนี้ครับคุณวิชัยคือจริงๆจะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถแบบยกระดับตัวเองอ่ะให้เป็นคนเก่งกว่าเดิมได้นะวันนี้เราชวนคุยครับคุณวิชัยชวนคุยเรื่อง talent coach นะจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่แบบมองเคสของน้องเราเนี่ยฮะน้องเนเน่เราเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าภาพของน้องเนเน่เนี่ยนะฮะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในแท็กติกนะฮะในกลยุทธ์ในการสร้างทาเลนต์ในเรื่องนี้เลย
13: อ
14: ือไม่ใช่
13: ครับผม
14: แต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนเรียนให้ผู้ฟังรายการ Human Talk ตอนเช้าๆเนี่ยครับได้เห็นภาพกว่านั้นคุณชัย
13: ค
14: ือเรื่องของตัวเรื่องความเก่งเนี่ยนะครับเก่งสุดยอดเป็นทาเลนต์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่พรสวรรค์นะครับอย่างเดียวอ่ะจะเรียกว่าเป็นพรแสวงด้วยคู่กันนะคุณวิชัยนะผมเรียนอย่างนี้ฮะเรียนว่าเบื้องต้นก่อนนะพวกเราทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่บอลทูบีนะคุณวิชัยผมน้องๆเนี่ยนะพวกเราเกิดมาแวะปุ๊บเนี
13: ่
14: ยเราเกิดมาพร้อมกับนะจุดแข็งนะครับจะเรียกว่าพรสวรรค์ติดตัวมาก็ได้นะคือมันจะมีแนวคิดในเชิงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับรายการ Human Talk เราอะนะคุณวิชัยเขาบอกมนุษย์เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะจะมีจุดแข็งเนี่ยนะครับเขาเรียก strength strength base เนี่ยจุดแข็งของมนุษย์นะคุณวิชัยก็มีผมก็มีอย่างน้อย5เรื่องนะคุณวิชัยนะอย่างน้อย5เรื่องเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นงานวิจัยของการหลอบเลยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีจุดแข็งเนี่ยเขาแบ่งจุดแข็งเนี่ยเป็น34 trait นะ34 strain base จุดแข็งเลยอ่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณวิชัยเขาแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆ
13: คร
14: ับ นะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเรื่องของตัว execute ครับไอ้จุดแข็งกลุ่มเนี้ยมันทำให้ขับเคลื่อนอะไรก็สำเร็จอ่ะมันก็มีบางคนนะที่ขยันมีเป้าหมายชัดอย่างเงี้ยแล้ว never give up อย่างเงี้ยกัดไม่ปล่อยอย่างเงี้ยกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่สร้างแรงบันดาลใจผู้ influence คนเนี่ยสามารถทำให้คนแบบไปอยู่ที่ไหนฮะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรครับสื่อสารเก่งนะกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆกล้านำคนเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3คุณชัยเป็นเรียกเป็น relationship building อ่ะเก่งเรื่องของสัมพันธภาพกับผู้คนไปที่ไหนแบบโอ้ยคนก็ชอบอ่ะปรับตัวเก่งใช่ไหมคุณชัยเข้าใจความรู้สึกคนแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับคุณชัยเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์อ่ะคิดกลยุทธ์มองการไกลคิดไอเดียอะไรใหม่ๆชอบการเรียนรู้เป็นกลุ่ม strategic thinking ไอ้นี่คืออะไรฮะนี่คือกลุ่ม strength base ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แล้วอะลองสแกนตัวเองนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะใน4กลุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยอ่ะ5 6 7เรื่องเนี่ยเรามีคละๆกันในนี้ครับคุณวิชัย
13: ใช่เลยเห็นด้วยเลยครับอาจารย์เห็นด้วยเลยนั่นอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเคยคิดเรื่องพวกนี้เคยค้นเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับเชื่อมั้ยฮะว่าในสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่รู้จักคนอื่นนะครับมากกว่าบางทีมากกว่าตัวเราเองนะครับไม่เชื่อไปถามคุณป้าอยู่ข้างๆบ้านน่ะเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวของบ้านเราดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวลองกลับมาค้นหาTalent Coachของตัวเองให้ได้จริงไหมครับอาจารย์ยิ่งหาได้เร็วหาได้ไวหาได้ชัดเนี่ยโอ้โหอนาคตยิ่งแจ๋วเลยครับอาจารย์
14: ใช่ใช่คือไอ้ตัวการค้นหาTalentของเราเองเนี่ยคือต้องเรียนก่อนนะคุณวิชัยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อกังวลเนี่ยนะฮะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นกำแพงก้อนใหญ่ของบ้านเมืองเราเนี่ยคุณวิชัย
13: ครับผม
14: เป็นเรื่องของตัวระบบการศึกษาคุณวิชัยก็ต้องยอมรับนะก็ต้องยอมรับกันจริงๆครับว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมามันก็เป็น memory school แล้วครับ มันสอนให้จำไม่ได้สอนให้คิดไงคุณวิชัยนะพอสอนให้จำไม่ได้สอนให้คิดเนี่ยปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยเด็กมันก็กลัวผิดอ่ะเด็กก็กลัวผิดใช่ไหมนะฮะ

0: สินคณิตสายศิลป์ภาษาแบบนี้มันไม่ได้แบบสเปซิฟิกตามเพอร์ซันนัลไลซ์จุดแข็งคนแต่ละคนเลย
1: ถูก
0: น
1: และ ้ว
0: อันนี้มันเป็นจุดหนึ่งครับที่ที่มันเกิดขึ้นกับระบบการศึกษาบ้านเรานะนะคุณวิชัยยังไม่นับเรื่องครูบาอาจารย์ด้วยนะนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้จะเรียนว่าเรามีเด็กทาเลนต์เก่งๆที่เป็น global talent เนี่ยนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าพูดในภาพรวมเนี่ยเราเป็นประเทศที่คนเก่งนะฮะหนาแน่นน้อยครับคุณวิชัย
2: ใช่ครับ
0: คนเก่งน้อยไม่เยอะนะมันก็ลืมล้ำกันแบบนี้แหละคุณวิชัย
2: แล้วผมเห็นนะครับอาจารย์คนเก่งหลายแต่หลายคนเนี่ยเป็นคนเก่งที่ฝึกตนเป็นคนเก่งที่ต้องดูแลตัวเองบางทีอาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วก็อย่างที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครยอมรับบ้างน้อยแค่ไหนว่าเราชอบไปโหนความสำเร็จของชาวบ้านชาวช่องเขาคนนั้นเก่งกีฬาคนนี้เก่งดนตรีคนนั้นเก่งธุรกิจเลยเนี่ยพอดังปุ๊บโหแห่ๆกันมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็วนลูป
0: ใช่ใช่เราไม่ได้สนใจวิธีการได้มาซึ่งความสำเร็จนะคือจริงๆผมไม่อยากจะใช้คำว่าถอดบทเรียนนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นภาษาคำว่าถอดบทเรียนกันเลยฮะก็รู้แต่สุดท้ายก็เกิดเหมือนเดิมอีกนะแต่คราวนี้ประเด็นคือมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีไงคุณวิชัยพอถอดบทเรียนแล้วเราเอาไปใช้แล้วถ้าเกิดทาเลนต์แบบนะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเป็น 3-4% ของประชากรประเทศไทยเนี่ยทำให้คนเก่งๆนะสัดส่วนมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ารายการเรา Human Talk ผมกับคุณวิชัยพูดมาตลอดไงเราก็อยากเห็นคนเก่งๆในประเทศแหละคุณวิชัยมันจะได้ไม่เหลื่อมล้ำแบบนี้คราวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนผู้ฟังรายการตอนเช้าๆคุยกันครับว่าไอ้ความเก่งอ่ะเก่งแบบทาเลนต์มันสร้างได้อ่ะสร้างได้จริงๆไอ้ที่บอกถอดบทเรียนน่ะแล้วเป็นบทเรียนที่ต้องทำเนี่ยทำยังไงบ้างครับ
2: ครับผม
0: คือถ้าเราดูสตอรี่ของเคสน้องเน่ๆคุณวิชัยนะคุณวิชัยดูคลิปของน้องเน่ๆนี่เกินผมว่าเกินรวมเกิน24ชั่วโมงไปยังหลายคนเนี่ยดูแต่คลิปของน้องเน่ๆนะดูตั้งแต่9ขวบอ่ะดูตั้งแต่9ขวบดูตั้งแต่คลิปแรกที่แบบยังแบบกีตาร์ใหญ่กว่าตัวเองอ่ะนะแล้วครูก็มาเคาะนะเคาะหลังข้างๆอ่ะนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเก่งได้เนี่ยนะครับคือจะบอกว่าคนทุกคนเติบโตมาพร้อมจุดแข็งคุณวิชัยพอเติบโตพร้อมจุดแข็งอยู่แล้วเนี่ยปัญหาคืออะไรครับไอตัวระบบนะนิเวศรอบๆตัวเนี่ยมันเป็นตัวบล็อกจุดแข็งของมนุษย์เลยใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าค้นหาเนี่ยจากเคสของน้องเน่ๆสังเกตนะถ้าดูไล่คลิปตั้งแต่9ขวบจนกระทั่งถึงตอนนี้เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสูตรนะครับไอ้หนังสือ Talent Code เนี่ยมันมีสูตรตรงเป๊ะเลยสูตรแรกคืออะไรครับเขารีเสิร์ชจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับท็อปๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักร้องศิลปินนะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่เก่งๆเนี่ยเขาบอกว่า3สิ่งสำคัญที่ต่อยอดจาก Strength Based คนเนี่ยแล้วทำให้เก่งขึ้นได้อีกเนี่ยเขาทำอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยอ่ะนะเขาใช้คำว่า Deep Practice ครับฝึกให้ลึกขึ้นนะครับ
2: คร
0: ับฝึกให้ลึกขึ้นไม่ใช่ฝึกให้มากนะคำว่าฝึกให้มากคืออะไรฮะที่บอกว่าโหยต้องแบบซ้อมกีตาร์เป็นพันชั่วโมงเนี่ยนะจริงๆเขาเรียกกดหมื่นชั่วโมงนะแต่ถ้าซ้อมแบบเดิมๆเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะคุณวิชัยถ้าเราอยากจะเก่งอะไรเนี่ยคุณวิชัยเวลาโค้ชใช่ไหมคุณวิชัยโค้ชน้องๆที่แบบเป็นสปีกเกอร์อย่างเงี้ยนะเป็นคนพูดแบบพับบิกสปีกิ่งเงี้ยคำถามคือเวลาฝึกเนี่ยมันไม่ใช่ฝึกแค่แบบพื้นๆใช่ไหมเหมือนเดิมมันต้องฝึกให้ลึกขึ้นใช่ไหมครับนะฝึกให้ลึกขึ้นนะครับคือในกฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันต้องฝึกให้ยากขึ้นมากกว่าความสามารถปัจจุบันเล็กน้อยอ่ะใช่ไหมอย่างสมมติว่า
2: ครับ
0: บนเวทีครับเวทีในระดับห้องอันนี้คืออะไรครับคือแบ่งทักษะใหญ่ๆให้ย่อยๆแล้วฝึกซ้ำจนกระทั่งเกิดความชำนาญนะครับไอ้ตัวเนี้ยสำคัญนะฮะนะตัวที่สองครับตัวที่สองที่เป็นตัวที่สำคัญมากๆนะฮะตัวที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือ เรื่องของการที่ผมว่าคนที่จะเก่งได้เนี่ยมันต้องมีประกายไฟอ่ะคุณชัยใช่ไหมต้องมีประกายไฟต้องมีอีกไนอ่ะมีแบบโหมีไฟอยากเก่งอ่ะครับคือสังเกตนะอันนี้ผมต้องชมเนี่ยเวลาเราพวกเราไปดูอะไรดูคลิปย้อนหลังของน้องเน่ๆน้องเน่ๆนี่ดังมานานแล้วนะ
2: ใช่ครับตั้งแต่ตัวเล็กๆ
0: ก็ดังมานานนะตัวเล็กๆเนี่ยตอนโควิดเนี่ยคุณวูดดี้สัมภาษณ์เนี่ยไปดูคลิปผมก็ดูคลิปของคุณวูดดี้สัมภาษณ์แล้วก็น่ารักตอนที่น้องก็บอกว่าเปิดหมวกไม่มีเงินอ่ะ ใช่ไหมแล้วคุณวุฒิก็แบบโอ้สัมภาษณ์ผ่าน

0: ทั้งซูมแล้วก็นะให้รางวัลอยากได้อะไรอยากได้อยากได้คีย์บอร์ดนะเป็นฟ้าอ่าวนะก็เป็นแรงบันดาลใจคุยกับคุณพงศิษฐ์คำพีเงี้ยรายการซูเปอร์เทนนะฟิชเชอร์ลิงคดีจงคดีกิจนี่พวกนี้คืออะไรครับนี่คือการสร้างไฟอ่ะการสร้างไฟให้คนนะครับเพราะว่าจริงๆคนจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยคุณวิชัยกับผมเนี่ยเวลาทำเรื่องยากๆเนี่ยมันต้องอาศัยโรโมเดลนะ
1: จริงครับอาจารย
0: ์อาศัยแรงบันดาลใจอาศัยตัวอย่างว่าคนธรรมดาก็สำเร็จได้อ่ะนะหรือบางทีก็เป็นเรื่องความฝันส่วนตัวด้วยนะคุณวิชัยอยากเป็นอะไรฮะแล้วก็คิดว่าตัวเองพัฒนาได้อย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับและที่สำคัญที่สุดคุณวิชัยรู้ไหมอะไรเคสของน้องเน่เน่ผมก็เห็นนะว่าน้องต่อให้แบบ deep practice มีฝันมีอะไรอ่ะแต่ถ้าไม่มีโค้ชนะครับ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมไม่มีมาสเตอร์โค้ชนะครับที่ช่วยให้เก่งขึ้นได้อ่ะครับที่ช่วยคนที่เป็นทาเลนต์ยกระดับตัวเองคนที่คอยฟีดแบ็กให้ว่าจุดไหนที่ต้องพัฒนาจุดไหนที่ยังทำไม่ดีจะสร้างความมั่นใจจุดไหนบางทีทำให้แบบชาเลนจ์อะท้าทายแต่ไม่แบบทำลายกำลังใจคนทำให้น้องเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันตัวเองซ้อมซ้ำนะยกระดับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยคือเรื่องพวกนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญคุณวิชัยนะที่ผมคิดว่าหนังสือเรื่อง Talent Code ที่เป็นบทเรียนตรงนี้ว่าเป็นทริคที่สามารถที่จะทำให้เราสร้างคนเก่งๆนะครับเหมือนน้องเน่ๆจะได้มีเน่รุ่นต่อไปเยอะๆเต็มประเทศเลยนะดูแล้วก็มีความสุขนะคุณวิชัย
1: ผ
0: มชอบมุกหนึ่งนะคุณวิชัยเราอยากจะทำให้คนร้องไห้ไหมล่ะนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเลยอยากให้คนร้องไห้เนี่ยก็ดูคลิปตอนที่น้องเน่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ล่ะ
1: นั่นเลยครับ
0: นั่นแหละจะทำให้พีคสเตทเลยครับคุณวิชัย
1: จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นจุดแข็งแล้วก็วิธีการต่างๆเหล่านี้หลายท่านบอกว่าโอ้เราต้องลงทุนอะไรขนาดไหนผมเรียนครับเวลาที่เราจะสร้างหรือว่าจะปั้นคนเก่งๆมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับส่วนรวมนะครับต่อให้คุณจะต้องทุ่มเท่าไหร่แล้วถ้าคุณชัดเจนอย่างที่อาจารย์แนะนำเนี่ยออกมายังไงก็คุ้มนะครับอาจารย์นั่นหลายแต่หลายคนพิสูจน์มาแล้วครับอาจารย์นะ
0: ฮะใช่ใช่คุณวิชัยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกันแล้วกันเนาะคือมนุษย์เรามันมีพรสวรรค์มีความเก่งในตัวไม่งั้นเราแบบไม่เป็นหนึ่งในหลายล้านที่แทรกออกมาเป็นมนุษย์ตอนนี้ได้นะคุณวิชัยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ฝากและชวนคิดครับคุณวิชัยอะไรเป็นสิ่งที่ทำลายความเป็นทาเลนต์ของคนเนี่ยความเก่งของคนเนี่ยบางคนไหมฮะคือบางคนบางที่อ่ะไปอยู่ในบางที่มันก็ตัวเหี่ยวลงไปเรื่อยๆหดไปเรื่อยๆครับใช่ไหมฮะคือสิ่งที่มันทำลายทาเลนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสังคมในองค์กรเล็กๆใหญ่ๆในครอบครัวครับนะหรือในองค์กรเราเองที่เราเห็นเนี่ยรายการเราเนี่ยอย่างแรกเลยอ่ะคือเราไปสร้างให้คนเนี่ยไม่อยากจะผิดพลาดนะฮะกลัวความผิดพลาดคือเวลาผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับเวลาผิดพลาดเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยมันสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้คนมันไปกันใหญ่เลยครับนะฮะมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะคิดอะไรใหม่ๆนะครับอย่างที่สองเนี่ยคุณชัยอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือบางทีในการทำงานเนี่ยเราทำให้คนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยงานมันง่ายไปคุณวิชัยบางทีงานมันง่ายๆไปเนี่ยนะมันเป็นตัวทำลายทาเลนต์เลยนะคุณวิชัยไอ้หมื่นชั่วโมงที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่เราคุยกันเนี่ยว่าถ้าทำซ้ำๆเรื่องเดิมๆมันก็เก่งเรื่องเดิมๆจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องชาเลนจ์ขยับให้มากขึ้นน่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณวิชัยก็คือหัวหน้าเนี่ยผู้คนเนี่ยที่รอบตัวสำคัญนะครับระบบการศึกษาที่เราคุยเรื่องครูบาอาจารย์นะครับคุณวิชัยต้องผมว่าต้องเปลี่ยนบทเหมือนกันนะต้องเปลี่ยนบทเยอะครับคือต้องเป็นโค้ชอ่ะไม่ใช่เป็นคนคอยควบคุมคอยสั่งการเป็นคอมมานเดอร์อย่างเงี้ยเด็กกลัวไปหมดเลยอ่ะกลัวมันจะกล้าคิดอะไรใหม่ๆได้ไงอ่ะกลัวความผิดพลาดไปหมดนะไอ้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นการเป็นโค้ชเนี่ยนะก็ฝากไว้ครับครูก็ต้องช่วยจุดประกายให้คนอ่ะนะแล้วก็มีฟีดแบ็กที่มีคุณภาพด้วยครับคุณวิชัยนะทำอะไรดีทำอะไรได้ไม่ดีจุดไหนต้องปรับเนี่ยครั้งหน้าจะดีขึ้นได้อย่างไรเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของนะของครูบาอาจารย์ของเราด้วยครับคุณวิชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างคนเก่งในระดับทาเลนต์ได้เนี่ยแปลได้ว่าจะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นไม่ใช่แค่คนเดียวใช่ไหมครับจะมีบุคคลสำคัญอีกหลายต่อหลายคนเลยแล้วทุกคนก็ต้องมีเห็นเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับว่า โอ้โหคนนี้ปั้นได้คนนี้นี่ต้องทุ่มเทกับเขาเต็มที่มากขึ้นแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้ขึ้นมามากๆเข้าบ้านเมืองเราไม่แพ้สิงคโปร์แน่นอนนะอาจารย์ผมเชื่ออย่างนั้นลึกๆนะว่าเราเก่งเรามี DNA ของคนที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: มันเป็นเรื่องของผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการมองยาวไงคุณวิชัยคือเราส่งถึงแล้วก็ส่งถึงฝั่งแล้วก็พอแล้วแค่นี้เราไม่พายเขาวิ่งไปจนถึงสุดทางครับคุณวิชัยนะผมยกตัวอย่างเนี่ยเราเคยมีเรื่องของนักเรียนทุนใช่ไหมครับนักเรียนทุนช้างเผือกอ่ะนะทุนหนึ่งตำบลนะหนึ่งตำบลหนึ่งทุนเนี่ยครับนะที่เราจะเอาปั้นเด็กเก่งๆในระดับโลคอลเนี่ยเข้าไปอยู่แบบยกระดับการศึกษาเนี่ยครับไปส่งไปเรียนต่อหลายพันคนเลยนะคุณวิชัยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ถามว่าพอถึงจุดหนึ่งคือมันพอกลับมาแล้วยังหาที่แลนดิ้งลงก็ยากเลยนะคุณวิชัยการดูแลเขาต่างๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราทำอย่างที่คุณวิชัยพูดน่ะสิงคโปร์ก็ทำสุดซอยไงของเราเนี่ยทำแบบต้นซอยแล้วก็พอแล้วใช่ไหมฮะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่รู้สึกน่าเสียดายอย่างมากโดยเฉพาะเด็กเก่งที่พิสูจน์มาหลายสิบปีก็คือน้องๆที่ไปแข่งพวกบรรดาโอลิมปิกวิชาการนะครับอาจารย์
0: ใช่
1: นะผมทราบมาว่าในวงการบางทีนักข่าวก็ไปถามไอ้ทำไมเปลี่ยนอาชีพขอโทษนะบางทีก็ไปขายกาแฟครับหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่โอ้แบบนี้มันเราอุตส่าห์สร้างขนาดทุ่มเทขนาดนี้อาจารย์
0: ใช่ๆมันถึงจริงๆเราควรจะคิดนะว่าน้องๆที่อย่างตอนนี้เคสของน้องเน่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เราตั้งคำถามไปว่าจะวางแคเรียร์ระยะยาวไว้ยังไงบ้างจริงไหม
1: คร
0: ับ ตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันน่ะจะเซ็นไหม AGT เนี่ยเซ็นสัญญาไหมใช่ไหมฮะมองลองเทอมไปเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการต้องวางเรื่องของตัวแคเรียร์ด้วยครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะปั้นคนเก่งให้เต็มประเทศไทย talent density อย่างที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ย
1: คุ
0: ณว
1: ิ
0: ชัยเรานึกภาพดูครับว่าเราจะวางแทร็กในเรื่องของตัวแคเรียร์สำหรับกลุ่ม talent ยังไงบ้างแล้วจะปั้นพูตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะคุณวิชัยคือตอนนี้มันไม่มีผมเชื่อว่ามันไม่มีทิศทางนะมันกระจัดกระจายไปหมดอ่ะผมยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคนทำงานในองค์กรใช่ไหมองค์กรเล็กๆเนี่ยคุณวิชัยเวลาพูดถึงองค์กรที่เต็มไปด้วยคนเก่งเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งครับมีคำว่า talent pool เนี่ยพวก HR จะคุณเนี่ย talent pool อ่ะ pool ในองค์กรคุณเนี่ยมีกลุ่มที่เป็น talent ที่พร้อมที่จะไปแบบไปใช้ศักยภาพเขาไปผลักดันการเติบโตในธุรกิจใหม่ทำให้ธุรกิจเดิมที่มีอยู่แข็งแรงขึ้นเนี่ยมีภูเท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนคำถามประเทศไทยครับตอนนี้ถ้าเราถามว่าอย่างที่คุณวิชัยถามอะทาเลนต์ภูของเรามีเท่าไหร่แล้วภูแต่ละภูจะดันแคเรียร์ไปถึงจุดไหนอะไรบ้างจะไปตอบโจทย์วิทยาศาสตร์จะไปตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาประเทศเรื่องของตัวเทคในอนาคตอุตสาหกรรมในอนาคตเป็นอะไรไงบ้างไปป่านะครับคุณวิชัยเรื่องพวกนี้มันยังไม่มีความชัดเจนแล้วเราก็ทำอะไรฮะเราก็ทำกันแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะต้นน้ำบ้างกลางน้ำบ้างคิดอยากจะมีโปรเจกต์อะไรแล้วก็ทำไปอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งครับ
1: โอ้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หลายๆคนเริ่มจะชินหูแล้วว่าเรากำลังมีปัญหาวิกฤตผู้นำเพราะฉะนั้นคนที่เป็นชาเลนจ์เนี่ยจะเป็นผู้นำในหลากหลายกลุ่มหลากหลายแวดวงจริงไหมครับอาจารย์แล้วสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งต้นมาถูกต้องแล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปทุกวันนี้เนี่ยเราก็เลยเต็มไปด้วยอุดมปัญหาจริงๆนะครับไม่ใช่อุดมปัญญานะครับเมื่อเวลาที่เราเห็นหลายๆอย่างที่มันแก้กันยังไงเนี่ยคนเก่งบางทีก็ไม่ค่อยกล้านะครับอาจารย์ใช่ไหมครับมันรู้สึกออกมาแล้วเปลืองตัวนะครับคนที่มีความสามารถพอออกมาทุ่มเทเต็มที่ก็ถูกกดนะฮะเอาง่ายๆไอ้ขออนุญาตยกเลยครับอย่างกรณีของพี่แต้มเนี่ยฮะบางทีพี่ก็ต้องบ่นน้อยใจเหมือนกันนะว่าไอ้พวกที่มันเล่นงานนี่มันก็สุดจริงๆนะครับแล้วพวกนั้นมันเก่งแต่ปากไงอาจารย์สังคมบ้านเราเจอมนุษย์พวกอย่างเงี้ยผมตั้งชื่อคนเหล่านี้ว่าถนัดวิจารณ์นามสกุลเชี่ยวชาญมันทุกเรื่องและมันเชี่ยวชาญทุกเรื่องจริงๆนะครับอาจารย์เอาไงดีพวกเนี้ย
0: มันก็เลยกลายเป็นการทำลายผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะคนเราเนี่ยจะยกระดับความเก่งได้เนี่ยผมพูดมาคำหนึ่งครับ psychological safety อ่ะมันต้องมีพื้นที่ของความปลอดภัยอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะซัพพอร์ตกันสนับสนุนกันไม่ใช่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบเนี
1: ่
0: ยและเรื่องแบบนี้พอวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบเป็นสังคมท็อกซิกเนี่ยสุดท้ายคนเก่งก็ไม่กล้าคิดเนี่ยคุณวิชัยไม่กล้าคิดอะไรต่างคิดอะไรฉีกกรอบนะฮะเพ พอคิดอะไรไปก็มีอะไรพร้อมที่จะทัวลงทัวลงนะไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เห็นไงครับว่าเราคงต้องมาช่วยกันสร้างสังคมไทยอ่ะนะองค์กรของเราให้เป็นองค์กรที่ทำให้คนเก่งๆได้กว่าเดิมครับนะทำยังไงให้เขาใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่นะฮะคูณไปด้วยพรแสวงนะคูณไปด้วยสิ่งที่ทำให้เขายกระดับขึ้นนะครับคุณวิชัยนะทำให้เวลามาเหมือนกับเราอยู่ในองค์กรนะคุณวิชัยเวลาจะประเมินว่าองค์กรเวิร์กไม่เวิร์กอ่ะประเมินไม่ยากหรอกวันที่คุณอยู่กับวันที่คุณออกเนี่ยเราเก่งเท่าเดิมไม่ล่ะคุณวิชัยถ้าเราความสามารถเราเก่งเท่าเดิมเนี่ยแสดงว่าองค์กรนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วคุณวิชัย
1: ใช่ไหมใช่ทุกอย่างมันมีวิธีการที่จะประเมินนะครับเพราะฉะนั้นณวันเวลาแบบนี้เราลองหันมาตั้งคำถามกับตัวเราเองก่อนแล้วก็มามองคนรอบข้างของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนใช่ไหมครับอาจารย์นี่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นนายคนท่านเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยท่านจะปล่อยให้องค์กรท่านตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมไปแบบนี้หรือใช่ไหมครับสังคมประเทศชาติจะปล่อยให้ไปแบบนี้หรือเพราะว่าทุกวันนี้เราแข่งกับเวียดนามเลยนะครับอาจารย์สิ่งที่ผมจะรับไม่ได้เลยคือไปแข่งกับไอ้ประเทศข้างบ้านที่มันสแกมมงสแกมเมอร์เนี่ยผมไม่เอานะครับเราต้องโดดให้ไกลกว่านี้นะฮะอาจารย์
0: เราสะเทือนใจยังเลยอ่ะคุณวิชัยเราถอยไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับเกาหลีใต้แข่งกับมาเลยสิงคโปร์มาเลยแล้วก็มาเวียดนาม
1: ไม่ไหวไม่เอาเรายังมีเวลาผมก็เลยโดยส่วนตัวผมยกย่องอาจารย์มากเพราะว่าการที่เกิดขึ้นของมูลนิธิ Talent Thailand อันนี้คือจุดประกายแบบเต็มที่เลยนะครับเป็นภูเขาไฟลูกใหญ่ๆเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันผู้ฟังมาสนับสนุนอาจารย์บวรนันแล้วก็มันมีส่วนไม่ใช่แค่อสนใจให้อาจารย์สนใจไม่ได้ฮะต้องร่วมมือกันทำยังไงได้บ้างครับอาจารย์ฮะ
0: เรามาเป็นสมาชิกนะฮะในช่องทางทั้ง Facebook ทั้ง LINE เยอะๆนะครับเรามี Facebook ของมูลนิธินะฮะหรือบริหารคนเรื่องง่ายนะก็ถือว่า Facebook เป็นช่องทางในการดิดิเคทเต็มที่ฮะแล้วก็มีโครงการเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีโอกาสที่ครับที่จะมาช่วยสังคมแบบในสิ่งที่เราทำกันได้นะให้ปั้นเนี่ยปั้นทาเลนต์เนี่ยฮะน้องๆเด็กๆเนี่ยแหละครับหรือคนทุกช่วงวัยแหละนะครับคุณวิชัยครับ
1: ครับตอนนี้เดินหน้าได้แล้วนะฮะการเงินเดินหน้าได้แล้วครับไม่น่าจะมัน
0: ติ
1: ด
0: ตัวครับเต็มตัวแล้วฮะเต็มตัวแล้วครับ
1: ครับผมฮะแล้วก็ฝากคนดีคนเก่งด้วยนะฮะ27กันยายนเดือนหน้านะครับหมายเลข15 16 17 18 19 20 21นะฮะมาเป็นบอร์ดประกันสังคมผู้ฟังผมส่วนตัวนี้ผมไม่เคยเชียร์ใครขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าด้วยผมมั่นใจในอาจารย์บวรนันและทีมงานนะครับกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มหาศาลมากเราต้องได้คนดีคนเก่งคนมีความโปร่งใสแล้วก็มีวิสัยทัศน์มาช่วยกันบริหารจดแล้วก็แชร์กันนะครับ15ถึง21นะครับครับผมแล้วนะเดี๋ยวคุยกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Event Talk ครับสวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมามุมมองเรื่องของการดูว่าไอ้คนเก่งอย่างน้องเนเน่มีมุมไหนบ้างอย่างไรกับดร.ดนัยจันทร์เจ้าสายต่อเนื่องกันครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
6: ส ิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
9: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
1: ์กลับเข้ามาสู่ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์30สิงหาคม2569นะครับในเบรกที่2อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนครับก็รอเช็คอินนะฮะว่าได้ไปไหนจะเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีท่านใดทำความดีอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็เดินสายอยู่ภาคอีสานนะครับแม่นบัวสวัสดีครับเป็นไงครับ
14: สวัสดีครับผมฟังไม่ออกเลยคนดูใส
1: ่แม่นบัวแม่น
14: สำเนียงสำเนียงยัง
1: ไม่ได
14: ้ต้องไปฝึกอีกนะครับตอนนี้ครับรายงานตัวครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนี่ผมกำลังมองไปนะฮะที่ฝั่งสปป.ลาวมองเห็นสวยงามครับแล้วก็ฝนลงโปรยครับน้ำแม่น้ำโขงก็ค่อนข้างหลากทีเดียวตอนนี้ก็เป็นช่วงน้ำท่วมนะฮะแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมบุญกับทางมูลนิธิทำดีครับเราได้ถวายข้าวเหนียว20ตันนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
14: แล้วก็ยังได้มีข้าวพร้อมทานนะฮะมาเป็นข้าวกะเพราไก่มาเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆมาช่วยน้ำท่วมครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้ปล่อยปลานะครับ 9,999 ตัวรวมถึงปลาบึกลงแม่น้ำโขงนะครับอนุโมทนาด้วยกันนะครับคุณวิชัยครับ
1: เห็นไหมฮะบุญนะฮะทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างไรแล้วยิ่งถ้าหากว่าเป็นการบรรเทาทุกข์ด้วยเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเลยมันจะเป็นความปิติสุขสำหรับทุกๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมของโลกมันกำลังเตือนมนุษย์อยู่นะครับว่าอะไรต่อมีอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหันกลับมาดูแลแล้วก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อสักครู่คุยกันเข้ารายการเห็นบอกว่าทางฝั่งของจังหวัดน่านเองก็ยังเดือดร้อนอยู่พี่น้องชาวลาวฝั่งตรงข้ามก็เจอน้ำท่วมหนักแล้วครับคุณนาย
14: ใช่ครับตอนนี้ท่วมทั้งหมด6แขวงนะครับแล้วเราก็คาดการว่าอีกไม่นานที่เรามาก่อนเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นนะครับมันเป็นรูปแบบที่ว่าพี่น้องในภาคอีสานของเราหลายจังหวัดเนี่ยอาจจะโดนนะอาจจะโดนแล้วก็มีแนวโน้มมาโดนแน่ๆเราก็เลยพอเรามาทุกปีนะคุณวิชัยเราก็ต้องมาเตรียมการไว้ก่อนนะฮะนะครับทีนี้ก็สำหรับวันศุกร์เสาร์หน้านะฮะก็ตอนนี้ได้รับการติดต่อจากพี่น้องที่จังหวัดน่านด้วยครับคุณวิชัยเดี๋ยวจะชวนคุณวิชัยแล้วก็แฟนๆรายการเราไปให้ความช่วยเหลือนะฮะผมก็กำลังรอฟังว่าต้องการความช่วยเหลือด้านใดนะครับเพราะว่าเราไปเนี่ยด้วยความอะไรฮะตรงกับสิ่งที่ขาดอยู่เนี่ยสิ่งที่กำลังต้องการเนี่ยนะฮะก็จะช่วยตอบโจทย์นะสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาณขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นศุกร์เสาร์หน้าก็คาดว่าน่าจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านครับคุณชัยครับ
1: ครับโอ้ต้องขอบคุณแฟนรายการด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วพอจบรายการปุ๊บก็ติดต่อมาทางน้องทีมงานท่านก็ให้สายกับทางเดินในนะครับในการที่จะร่วมบริจาคนะฮะอนุโมทนาด้วยนะ
14: ครับอนุโมทนาครับทุกท่านเลยนะครับ แล้วคุณวิชัยผมเดินทางมาต่างจังหวัดสิเนี่ยที่อยากจะพูดให้เราเกิดความชื่นใจครับมีแฟนรายการตลอดนะฮะแล้วก็ติดตามฟังกันมาเป็น10ปี20ปีก็บอกว่าโอ้ก็จะมีคอมเมนต์มีอะไรต่างๆก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ที่สำคัญก็คือยังติดตามรายการเราอยู่เนี่ยอันนี้เป็นกำลังใจอย่างมากเลยครับ
1: นะครับผมเชื่อว่า1คอมเมนต์ที่มีทุกๆที่เลยก็คือทำไมผู้จัดรายการอย่างเดินในทำไมหน้าเด็กๆนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่
14: โอ้มีอันนี้บอกแล้วสะเทือนใจเพราะว่าจะต้องลงทะเบียนมีคนเตือนบอกว่าลงทะเบียนแล้วหรือยังเดือนละ600บาทผมบอกว่าโอ้โหแล้วไอ้ชื่อกองทุนเนี่ยมันฟังแล้วสะเทือนใจครับต้องรีบลงฮะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์แล้วเดี๋ยวนี้จะขึ้นรถไฟฟ้าบริการสาธารณะรู้สึกจะได้ราคาพิเศษด้วยนะฮะกำลังได้แล้วครับกำลังได้นะครับ
1: ธันวาคมปีหน้าเป็นเหมือนแซยิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
14: ไม่ใช่ครับปีนี้ครับ
1: ปีนี้เหรอฮะ
14: ปีนี้ครับ
1: ป
14: ี
1: น
14: ี้แล้วครับปีนี้แล้วครับมา
1: ได้มีโอกาสแซยิดแล้วนะฮะ
14: มาเร็วครับมาเร็ว
1: แต่ว่าเวลาที่เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเนาะเวลาที่เรามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นผมว่าโอ้โหปิติล้นมากๆนะครับนั้นเพราะฉะนั้นดร.ดนัยเป็นตัวอย่างสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับคุณฟังครับเอาละครับเราก็มีความสุขกันในช่วงเริ่มต้นแล้วก็แบ่งปันหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ทุกท่านแต่ว่าก็ไม่บ่อยครั้งที่เราจะคุยกันแล้วก็เป็นประเด็นที่ไม่ว่าจะเป็นคำว่าถอดบทเรียนรู้หรืออะไรก็แล้วแต่จากกรณีศึกษาที่ดีๆนะครับคุณดนัยไม่ได้มีบ่อยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่สำหรับบุคคลสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆซึ่งเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีนะครับให้กับคนทุกๆรุ่นจริงไหมฮะนะฮะเพราะว่าบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจอพวกมิจฉาทิฐิเข้ามาปั่นเข้ามาป่วนทำให้สังคมวุ่นวายแต่ว่าพวกนั้นพอแพ้ภัยตัวเองกฎหมายเอาจริงมันก็จะคลี่คลายไปตอนนี้เราก็จะมาชื่นชมความสามารถของคนเก่งผมเชื่อว่าคุณเดนายและคุณปังก็เนี่ยฮะจากเบรกที่แล้วที่คุยกับอาจารย์บวรนันท์ก็คือความสำเร็จของน้องเน่ๆนะครับคุณในก็
14: ต่อเนื่อง
1: ล็อกสตาร์เลยไหมฮะดูแล้วอยากจะไปเล่นกีตาร์ไหมฮะ
14: รู้สึกว่าเราอาจจะมาช้าไปนิดหนึ่งนะคุณชัยแต่ว่ามันมีการสามารถที่จะถอดบทเรียนได้ดีนะครับในกรณีของน้องเน่ๆนะฮะว่าคือแกนหลักเนี่ยคุณวิชัยผมอยากจะสรุปอย่างนี้เลยว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของน้องเน่ๆก็คือว่าสร้างของจริงให้แข็งแรงแล้วเมื่อได้รับโอกาสก็ขยายมันไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆคือ skill before fame อันนี้นะตั้งแต่7ขวบขึ้นมาเนี่ยฝีมือต้องมาก่อนชื่อเสียงครับนะคือสิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนเนี่ยเส้นทางของน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้เริ่มจากรายการ American Got Talent นะฮะไม่ใช่อันนี้แค่เป็นเรียกว่าจุดระเบิดออกมาแค่นั้นเองจุดเปรี้ยงขึ้นมาแต่ว่าสั่งสมมาแล้วนะฮะตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนเรื่องนี้นะฮะอย่ารอให้โลกเนี่ยมอบเวทีให้กับเราคุณชัยแต่น้องๆทุกคนลูกหลานของเราทุกคนเนี่ยจะต้องสร้างเวทีของตัวเองก่อนและฝึกฝนก่อนไม่ว่าเวทีนั้นจะเป็นเวทีแค่ไหนก็ตามอันนี้เราต้องหาเวทีของเราให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความสามารถนะฮะ
1: ใช ช
14: ่แต่ว่าเราอาจจะใช้คำศัพท์ผิดนิดนึงคือคำว่ามันเป็น force multiplier ครับมันเป็นแหล่งที่เรียกว่าเข้าไปแล้วมันจุดระเบิดขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นไวรัลทั่วโลกครับ
1: นั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเองหรือว่าคนรอบๆข้างนะฮะแล้วก็พอสร้างที่สื่อแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้ผมนึกถึงว่าเอ๊ะการทำซอฟต์พาวเวอร์ของความเป็นไทยอ่ะบางครั้งบางทีหันมาโฟกัสคนเก่งๆคนดีๆคนมีความสามารถงบประมาณไม่ได้บานเลยนะครับเชื่อไหมครับไอ้สี่สิบห้าพันล้านที่มีเคยเอาไปใช้กันเนี่ยคุณฟังไปตามหาครับว่าเขาไปใช้อะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นนักเป็นผลเป็นอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าไปเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องลิซ่าน้องเนเน่นักกีฬาหลายแต่หลายคนคนที่เก่งๆหลายแต่หลายคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนประเทศจริงไหมครับคุณนายนะครับ
14: ครับ
1: พิเศษความเป็นไทยออกมาได้น่าทึ่งมากเก่งมากๆจริงๆโอ้โห
14: คือเส้นเรื่องคุณวิชัยฮะถ้าเราสังเกตนะทุกคนเลยนะน้องลิซ่าก็ดีนะน้องเนเน่ก็ดีนะฮะมันจะมีเส้นเรื่องเหมือนกันเลยครับเส้นเรื่องอันนี้ก็คือการฝึกฝนนะฝึกฝนทำซ้ำนะครับและที่สำคัญต้องหาหัวใจตรงนี้ให้ได้ยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเด็กยิ่งดีนะฮะฝึกฝนทำซ้ำสร้างผลงานนะสะสมความมั่นใจและทำให้เกิดเอกลักษณ์หรือว่าไอดีนิตี้ของตัวเองขึ้นมานะฮะและเมื่อได้มีเวทีแล้วนะเกิดโอกาสใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะ explode ครับมันจะเกิดการระเบิดขึ้นมาเนี่ยคือโมเดลเลยที่สำคัญมากๆครับ
1: ครับที่ผมเรียนถามนิดนึงฮะปกติหลายๆคนเนี่ยกว่าจะเข้ามาถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจหรือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่แตกต่างกันนะครับเราเคยคุยกันเรื่องของการเป็นนักเรียน AFS ของคุณเดนัยในยุคหนูเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาแล้วปุ๊บมันต้องต่อยอดใช่ไหมครับมันต้องพยายามที่จะผลักดันให้คนที่มีความรู้ความสามารถคนเก่งอ่ะไว้ใช้คำนี้ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบน้องๆโอลิมปิกวิชาการบางคนต้องไปขายกาแฟผมไม่ได้ดูถูกอาชีพนะครับแต่ว่าทำไมเนี่ยเขาอุตส่าห์ไประดับโลกมาแล้วแล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่นะเนี่ยคุณนายมีคำแนะนำยังไงฮะ
14: มันมีเคล็ดลับที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะคุณชัยก็คือว่าเด็กทุกคนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะจึงจะเป็นสากลได้นะตัวนั้นไอ้ตัวนี้มันสำคัญมากคุณพิชัย authenticity over imitation ครับคือถ้าเรามาถอดเนี่ยรหัสของน้องเนเน่เนี่ยนะถ้าเกิดน้องเนเน่เนี่ยพยายามที่จะเป็นร็อกสตาร์เหมือนกับเป็นศิลปินอเมริกันเนี่ยน้องจะไม่ได้โอกาสแบบนี้เลยในการที่จะขึ้นเวทีใหญ่ของ American Got Talent ด้วยนะครับคือจะต้องค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเองให้ได้นะแล้วทุกคนจะมีหมดอย่างเช่นว่าคุณรุ่งชัยพูดถึงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน FS ก็ดีหรือว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรนักเรียนโอลิมปิกอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นเวทีที่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งนึงที่สำคัญมากๆก็คือว่าต้องกลับมาค้นหา identity ครับเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอให้ได้นะอย่างน้องเนเน่เนี่ยคือทำอะไรฮะเขาจะต้องค้นหาตัวตนของตัวเองที่ว่าพอขึ้นไปบนเวทีใหญ่แล้วเนี่ยคนทั่วโลกจะรู้สึกรักทันทีว่าเฮ้ยทำไมอ่ะดูสุภาพนิ่งๆดูเป็นเด็กที่แบบกรรมการจะคอมเมนต์หมดเลยนะฮะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยไปหลังเวทีเนี่ยไปเจอน้องที่แบบเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบอาจจะมีความขี้อายด้วยซ้ำไปแต่พอมาอยู่บนเวทีครับปุ๊บกลายเป็นคนที่มีความดุดันเลยนะฮะเป็นวัยรุ่นแต่มีทำไมมีพลังเสียงเกินวัยนะฮะมีความเป็นไทยยกมือไหว้มีความอ่อนน้อมนะฮะแต่ทำไมมาร้องเพลงร็อกระดับโลกอย่างเงี้ยยกตัวอย่างผู้ที่ใช่คือมันจะมีคอนทราสต์บางอย่างอันนี้ไอ้คอนทราสต์ตรงนี้มันคือความแตกต่างซึ่งมันทรงพลังอย่างยิ่งอันนี้ในกรณีของน้องเนเน่นะฮะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะเมื่อกี้อาจารย์บัวนันบอกว่ากีตาร์ยังตัวใหญ่กว่าน้องเลยตัวเด็กๆวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าใช้กีตาร์แล้วเป็นเสียงที่หนักมากๆเลยนะฮะบุคลิกที่เงียบนะแต่ทำไมเอ็กซ์โพสแบบว้าออกมาอย่างนั้นอ่ะวันนี้คือคอนทราสต์นะฮะที่มันทำให้เกิดอะไรฮะความไม่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นตัวตนของน้องเนเน่ครับ
1: แล้วผลงานออกมาเหนือความคาดหวังเลยทีเดียวใช่ไหมครับ
14: ครับ
1: เพราะงั้นกรรมการนี่ก็น้อยครั้งที่เราจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะครับมันก็เป็นการสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างที่ ถ้าหากว่าแต่ละคนรู้จักตัวเองมากเพียงพอแล้วก็ผ่านการคิดผมเชื่อว่าผ่านการคิดการแต่งตัวการแสดงออกการวางตัวทุกอย่างผ่านการคิดทั้งของตัวของน้องเขาเองแล้วก็คนรอบๆข้างอันนี้คุณดนัยเห็นด้วยเห็นต่างครับ
14: เห็นด้วยครับคุณวิชัยเห็นด้วยทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งนึงที่มันเป็นปรากฏการณ์แห่งความสำเร็จเนี่ยก็คือว่าคุณวิชัยครับสมองของมนุษย์เนี่ยเราจะมีการคาดเดาบางอย่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบ1 2 3เนี่ยแต่พอว่าสมองมนุษย์มันบอกเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตอนนี้นะครับเห็นมั้ยเนี่ยที่บอกว่าโอ้มันเซอร์ไพรส์มากเลยแล้วก็มันทําให้เราขนลุกแล้วถ้าเราดูน้องเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้และที่สําคัญเนี่ยมันเป็นการดึงพลังของคนหลายวัยเข้ามาถ้าคุณวิชัยไปติดตามอ่านดูคอมเมนต์นะครับคนคอมเมนต์เข้ามาผมประทับใจมากคือเขาบอกว่าอายุ70แล้วอายุ80แล้วไม่เคยดูรายการนี้เลยเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกไม่เคยโบสเลยต้องมาเรียนรู้ว่าจะต้องโบสยังไงใช่ไหมครับมันเกิดปรากฏการณ์แสดงว่าน้องเนี่ยเข้าไปเจาะกลุ่มนะฮะกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายวัยด้วยอย่างนี้นะฮะ
1: แล้วสังเกตไหมครับเวลาที่ เกิดปรากฏการณ์ใดๆขึ้นมาเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับมีแรงกระเพื่อมไม่มากก็น้อยอย่างท่านที่อายุ70เนี่ยมีแรงบันดาลใจอยากจะส่งเสริมอยากจะสนับสนุนอยากจะติดตามใช่ไหมครับก็ต้องมาเรียนรู้เทคโนโลยีใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าตอนนี้เด็กๆเยาวชนหลายแต่หลายคนก็หันมาสนใจดนตรีเพิ่มมากขึ้นมันเป็นอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าพอมันจุดประกายแล้วครับคุณดนัยจะทำอย่างไรให้น้องๆหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากจะไปต่อเพราะถ้าเกิดว่าคนปรากฏการณ์แบบนี้เดี๋ยวน้องก็ไปซ้อมหรือถ้าข่าวมันซาใช่ไหมครับหรือไม่มีเรื่องอื่นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะสร้างคนมีความสามารถคนเก่งคนดีขึ้นมาได้อย่างไรในระยะยาวครับคุณดนัย
14: ระยะยาวเลยคือถ้าเราดูจริงๆในกรณีของน้องเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่น้องทำได้ประสบความสำเร็จมากคุณวิชัยเป็นวิธีการคิดแบบศิลปะที่มีความเข้าใจเรื่องของ audience journey audience journey ก็คือว่าความคาดหวังการติดตามของแฟนคลับเนี่ยซึ่งตอนนี้แฟนคลับเนี่ยไม่ใช่แค่ในอเมริกาไม่ใช่แค่คนไทยต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนวันนั้นได้ไปที่การประกวดของ Got Talent อเมริกันก็ Talent เยอะมากเป็นพันคนเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็น audience journey ที่เป็นคนทั่วโลกเลยนะฮะหลังจากที่คนทั่วโลกเนี่ยมีความเซอร์ไพรส์แล้วคุณวิชัยคือแบบว่าไม่เคยเจออะไรอย่างงี้มาก่อนตั้งแต่เพลงซอมบี้ที่ออกมารอบแรกใช่มั้ยฮะนอกจากเซอร์ไพรส์เกิดความประหลาดใจแล้วเนี่ยนะjourney ที่น้องเนเน่กำลังเดินมาเรื่อยๆคือทำอะไรฮะแล้วอันนี้เด็กทุกคนน้องๆทุกคนสามารถที่จะลองศึกษาได้นะฮะเซอร์ไพรส์แล้วต้องพรูฟครับต้องพิสูจน
1: ์
14: ว่านี่คือของจริงอันนี้เป็นของจริงเนี่ยการแสดงครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่มันเป็นการฟลุกนะเป็นไม่ใช่ไปปรากฏการณ์ที่โลกขึ้นยอดวิวเป็นร้อยล้านเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยมันไม่ใช่ฟลุกนะต้องพิสูจน์อ่ะให้เห็นว่ามีฝีมืออย่างแท้จริงนะแล้วตอนนี้ในการขึ้นเวทีรอบครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือว่ามี depth ครับคุณชัย depth คือมีความลึกซึ้งมีความลึกซึ้งมีการตีความบทเพลงที่เคยเล่นมาแล้วเป็นผมว่าเพลง Black Hole Sun เนี่ยเป็นเพลงเก่านะเขาไปดูยอดวิวก็300ล้านวิวคุณชัยแต่จะมีความไม่เหมือนกับเป็นเวอร์ชันของน้องเนเน
1: ่
14: ที่ออกมาเล่นใหม่มาตีความใหม
1: ่
14: มาใส่สำเนียงใส่จิตวิญญาณใหม่เข้าไปคือน้องเนเน่แสดงถึงความลึกซึ้งในความสามารถของตัวเองครับแล้วตอนนี้สิ่งที่น้องเนเน่สร้างขึ้นมาได้ในหัวใจของเรียกว่าแฟนคลับทั่วโลกคือคำว่า trust ครับ trust ทุกคนมีความไว้ใจมีความเชื่อใจมีความรักละมีความรักในตัวน้องเนเน่มากๆแล้วตอนนี้สิ่งที่น้องเนเน่มีแล้วนะคือมีแฟนดอมครับ
1: เยอะเลยคราวนี
14: ้แฟนดอมคือฐานแฟนคลับแล้วนะนั่นคือเราเรียกว่า audience journey ครับที่กำลังคิดแบบศิลปินเลยครับ
1: ครับสิ่งหนึ่งถ้าว่าจับสังเกตนะครับผมเชื่อหลายแล้วก็คงเห็นคนที่เก่งมีความสามารถจากตัวตนที่แท้จริงนะครับคือผ่านการพิสูจน์แล้วก็ได้เห็นกับตาของหลายคนก็คือวิธีการในการที่จะอยู่ในสังคมนะครับโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ครับ นะครับเนเน่นี่เป็นเด็กที่มีความฉลาดแล้วก็ผมว่ามีสติปัญญาเลิศทีเดียวครับกับการจะตอบแต่ละคำถามสังเกตไหมครับนะฮะมีความมั่นอกมั่นใจนะเพราะว่าในที่สัมภาษณ์นี้ก็ไม่ใช่คนไทยด้วยกันแหละครับก็เป็นต่างประเทศนะฮะแล้วก็สื่อสารนั้นออกมาเขาก็จะเห็นออเดียนของแต่ละกลุ่มจริงไหมครับคุณเดนไนสำหรับพี่น้องคนไทยเนี่ยก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้หนูนะเดี๋ยวหนูจะเอาของที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมาสร้างผลงานสร้างความประทับใจให้แค่ไม่กี่คำไม่กี่ประโยคเนี่ยมันทำให้คนที่ติดตามอยู่

0: สึกใจฟูนะฮะคุณนายแล้วรู้สึกมั่นอกมั่นใจ trust อย่างที่คุณนายบอกเลยนะ
1: อันนี้มีความสำคัญครับคุณชัยถ้าเกิดว่าเด็กไทยของเราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับ confidence confidence เนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมกับไอ้ความ aggressive หรือว่าความที่เรารู้สึกว่าเราเก่งจนเกินไปหรือว่ามาพร้อมกับความดังใดๆนะคุณชัยแต่ความ confidence ของน้องเนี่ยคือผ่านการฝึกฝนมานานตั้งแต่เป็นเด็กได้เจอกับนะผู้ชมเวทีเล็กๆมาเรื่อยๆและที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ส่งให้น้องได้เรียนโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะฮะแต่นอกจากไอ้ความสามารถด้านภาษาแล้วคุณชัย confidence หรือความมั่นใจของน้องเนเน่เนี่ยมันถูกส่งออกมานะฮะผ่านการกล้าเลือกเพลงยากเพลงที่แบบไม่เคยมีใครหยิบขึ้นมาแล้วคนก็แบบโอ้ยเอาเพลงนี้มาเล่นด้วยหรืออย่างนี้นะฮะแล้วก็มาคอมโพสใหม่มาเรียบเรียงใหม่มาทำให้เป็นตัวเองเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องมันมีความเสี่ยงมาพร้อมกับความเสี่ยงในการแสดงและมีความกล้าที่จะไปยืนอยู่บนเวทีแล้วมีความกล้าที่จะเอาอดูของความเป็นไทยนะฮะการแต่งกายที่มันจะมีอะไรเนี่ยผมก็จำรายละเอียดไม่ได้นะทุกอย่างที่มันแสดงว่านี่คืออย่างที่คุณวิชัยบอกว่าเมื่อเด็กไทยของเรามีความกล้าแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์นะเราเป็นทูตของประเทศไทยครับและอย่างผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนขอเรียนนิดเดียวคุณวิชัยทุกครั้งที่ขึ้นเวทีอาจจะไม่เคยได้ขึ้นเวทีอย่างน้องเนเน่แต่ทุกครั้งที่ขึ้นนะฮะจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการไปแสดงสุนทรพจน์ไปทำอะไรต่างๆเหล่านี้ว่านี่คือศักดิ์ศรีของประเทศชาติที่ถ้าเกิดเด็กทุกคนมีความคิดอย่างนี้อยู่นะคุณชัยการแสดงออกมาทุกครั้งการที่เขาได้ไปพบปะกับผู้คนต่างชาติทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดความประทับใจเพราะว่าในท้ายที่สุดน้องเนเน่มีความเป็นไทยอยู่ในสายเลือดทุกๆอนูซึ่งประเทศข้างบ้านสามนาฬิกาเคลมไม่ได้นะครับ
0: กลับมาตรงนี้ทีเดียวต้องเลยทีเดียวถ้าจริงๆในมุมหนึ่งเนี่ยท่ามกลางความสำเร็จท่ามกลางความภาคภูมิใจและการสนับสนุนเราก็ต้องฝากไปถึงคนที่อยู่ในสังคมที่บางทีไปชี้แนะแนวทางนู่นนี่นั่นว่าไม่ต้องได้รางวัลชนะเลิศหรอกหรือว่าควรจะนู่นจะนี่ผมว่าพวกเขาเหล่านั้นถึงแม้ว่าคุณจะปรารถนาดีอย่างไรก็ตามแต่อนาคตควรให้น้องคนเลือกเองถูกต้องไหมฮะดีชี้ไปไกลเลยนู่นนี่นั่นมันก็เป็นปัญหาไหมฮะคุณนายเพราะว่าเจ้ากี้เจ้าการเนี่ยก็มีเยอะอยู่พอสมควรเลยฮะคิดว่าไงฮะ
1: คือถูกต้องครับคุณวิชัยครับหัวใจสำคัญเลยของทุกความสำเร็จเนี่ยที่เรามองข้ามไม่ได้นะฮะเราต้องมาสรุปกับคำว่า long term compounding นะฮะคือเราจะดูว่าความสำเร็จดูเหมือนจะเกิดขึ้นข้ามคืนนะฮะไปออกรายการ Got Talent ปุ๊บโอ้โหยอดวิวเป็นร้อยล้านแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยน้องเนเน่ไม่ใช่ดังชั่วข้ามคืนนะฮะแต่ว่าทุกอย่างคือการสะสมครับนะฮะหลายปีของการฝึกฝนมีคลิปหลายร้อยคลิปเลยนะฮะมีการทดลองเพลงเยอะแยะมากมายมีชั่วโมงการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมงนะมีการพัฒนาทักษะตัวเองทั้งด้านการเล่นกีตาร์การพัฒนาเสียงการขึ้นเวทีการเล่นกับผู้ชมเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องสะสมทุกคนเนี่ยเราต้องสะสมทักษะสกิลเซ็ตต้องมีความเร็วในการเรียนรู้มีความมั่นใจมีประสบการณ์ในการมองกล้องอย่างล่าสุดทุกคนบอกว่านี่ไม่ใช่เวทีการประกวดของน้องเนเน่เลยแต่ว่านี่คือเวทีคอนเสิร์ตน้องเนเน่มีวิธีการในการมองกล้องนะโอ้โหเห็นแล้วแบบสุดยอดมากแล้วผมชอบคอมเมนต์หนึ่งมากเลยไม่รู้มาจากใครนะบอกว่าเขาบอกว่า sorry Thailand ขอโทษนะประเทศไทยเนเน่ belongs to the world now ขอโทษประเทศไทยตอนนี้เนเน่คือลูกสาวไม่ใช่ของประเทศไทยแล้วเป็นลูกสาวของคนทั้งโลกไปแล้วโอ้โหอันนี้แหละถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะมาสรุปนะครับว่าสิ่งที่เด็กๆของเราจำเป็นจะต้องมีคือเราต้องมี global mindset และ local identity ครับนะฮะต้องมีความคิดระดับโลกแต่ต้องไม่ลบต้นกำเนิดจิตวิญญาณของตนเองฮะนั่นฮะนี่คือ soft power ที่แท้จริงของคนไทยครับคุณชัยครับ
0: ตัวอย่างของความสำเร็จนั้นถอดบทเรียนได้ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าหลังจากที่รู้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บวรนันท์ดร.เดนัยเรามาคุยกันวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง แม้กระทั่ง

0: จะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นใครต่อใครถ้าจะส่งเสริมคนเก่งคนดีมาพ่วงคู่กันนะฮะคนเก่งและคนดีท่านก็มีแนวมีทิศทางมีวิธีละที่เหลืออยู่ที่การลงมือทำเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้นั้นอาจจะไม่มานั่งรอให้ใครมาสนับสนุนเพราะว่าเขามีแพชชั่นเขามีเป้าหมายที่เขาจะก้าวไปแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมสร้างความสำเร็จไม่ใช่แห่แหนมาโหนความสำเร็จของเขาผมว่าวันนี้เป็นประเด็นที่เราหยิบมาคุยกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับพอรู้อย่างนี้เฮ้ยน่าสนใจ
1: ครับคุณวิเชษตอนนี้คือไม่ใช่แค่รายการเรานะทุกรายการ
0: ครับผม
1: ต้องพูดหมดเลยไม่น้องเนเน่กลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ครับเพราะว่าทำลายสถิติทุกแพลตฟอร์
0: ม
1: นะฮะทุกแพลตฟอร์มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ทั้งอะไรต่างๆไปเรียกว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับ
0: ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ยังส่งกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าเนเน่จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับคนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราหันมาสนใจเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเขาเองนะครับแล้วก็สังคมรอบข้างดีกว่าไปฟังพวกที่สร้างปัญหาเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กหลายคนไปแล้วครับน่าเสียดายมากๆเลยเพราะฉะนั้นพ่อคุณแม่ฮะท่านต้องเป็นกรอบป้องกันนะครับอย่าให้พวกนั้นเข้าไปในโรงเรียนหรือว่าไปปั่นหัวเด็กจนแทนที่จะอนาคตดีๆอย่างน้องมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเดือนหน้ากันยายนแล้วครับคุณนายฮะ
1: เร็วมากเลยใช่ครับแล้วพบกันใหม่นะครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โอนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุร